0: ใช่
1: ค่ะถือว่าเป็น
0: ซึ่งบางทีก็ดูแต่ละช่วงอายุก็อาจจะต่างกันน
2: ะ
0: แล้วก็จำไว้อย่างนึงนะครับว่าสุดท้ายเลยที่จะตบท้ายบอกว่าอย่าลืมว่าคนอายุ70ในปี2526เนี่ยไม่เหมือนกับคนอายุ70เมื่อปี1990ที่คุณรู้จักนะ
1: หมายถึงคน
0: เขาไม่เหมือน
1: ในปัจจุบันไม่เหมือนในอดีต
0: ใช่เขามีชีวิตที่แตกต่างนะครับเขามีมีมือถือเขามีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เขาแตกต่างไปจากคนรุ่นเก่าๆ
2: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นไอเดียนะเป็นไอเดียในการทำการตลาดทำธุรกิจกับกลุ่มคนที่แบบว่ามีกำลังซื้อสูง60อัพขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเกษียณแล้วเขาไม่มีเงินเดือนแล้วเขาจะมีรายได้น้
2: อ
1: ยแต่มีในสิ่งที่คุณมากกว่าที่คุณคิดได้คุณสามารถเจาะตลาดกลุ่มนี้ได้นะนุ้ยนะ
2: ค่ะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะไปประกอบการต่อยอดนะคิดพัฒนาสินค้าบริการของตัวเองกันวันนี้ขอบคุณคุณวิทวัฒน์มากนะคะที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค
1: ่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเนี่ยช่วงหน้าจะพาไปดูการตลาดกับอีกกลุ่มหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังก็คือกลุ่มเบบี
2: ้
1: ผู้ปกครองต้องตามใจไหมต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกไหม
2: ค่ะมันจะแตกต่างจากวัยเก่ายังไงเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Updateกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของ Marketing News Update ค่ะกับพี่กุ้งแล้วก็หนุ่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้ช่วงแรกเราคุยกับทางคุณวิทวัฒน์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงที่2นี้ยังมีข่าวการตลาดสนุกๆมาฝากกันนะคะแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องของวัยเบบี๋กันบ้างการตลาดในวัยเบบี๋ที่พ่อแม่ยอมจ่ายเนี่ยในปัจจุบันนี้มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะคะแตกต่างไปไหมเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะอยากจะฝากคุณผู้ฟังกันหน่อย 2-3 วันมานี้เนี่ยอาจจะขับรถกันยาวนานใช่ไหมคะรถติดหนักหนาสาหัสหลายๆชั่วโมงเนี่ยมีอาการปวดต้นคอบ่าไหล่หรือว่าเส้นยึดตึงกันบ้างไหมคะบางคนก็บอกว่านั่งทำงานก็เกร็งไปหมดเลยเนาะนั่งหน้าจอนานๆวันนี้ค่ะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะโทรได้ที่02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประ

0: กันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: อืมค่ะอ่ะเรากลับมาดูการตลาดในแต่ละช่วงวัยกันนะคะท่านผู้ฟังคะต้องบอกว่าอ่ะถามท่านผู้ฟังก่อนเลยว่าเวลามีลูกเนี่ยเราก็ต้องให้ทุกอย่างอะเนาะให้การศึกษาที่ดีเปิดประสบการณ์ใหม่พาไปเรียนพิเศษกิจกรรมสารพัดใช่ไหม
0: แน่นๆเนาะเอาอันนี้คือเรามองจากรอบๆตัวนะคะที่เป็นวัยที่กำลังมีลูกเล็กกันตั้งแต่อนุบาลยันประถมก็เสาร์อาทิตย์นี่พ่อแม่หลายคนบอกว่าทำงานหนักกว่าวันธรรมดามาก
1: ใช่เสาร์อาทิตย์หน้าที่หลักคือหน้าที่แม่เต็มตัวเนาะ ต้องพาลูกไปกิจกรรมไปว่ายน้ำไปเรียนพิเศษไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเทควันโดแล้วแต่ลูกจะชอบเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่นะนี่ค่ะเทรนด์นี้เนี่ยก็ต้องบอกมันเทรนด์ที่ยาวนานแล้วมันเป็นการตลาดเป็นโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างหลายๆบริษัทอย่างเช่นบริษัท Baby Swimming Family จำกัดเนี่ยเขาดำเนินธุรกิจสถาบันสอนว่ายน้ำเด็กและทารกนะดร.พลพัฒน์นิติธรรมโยธรรมยงเนี่ยเขาบอกว่าตัวธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตสูงพ่อแม่ยุคใหม่ให้ความสำคัญกับทักษะชีวิตถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ลูกไงทักษะชีวิตในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแบบเราเห็นข่าวเด็กจมน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกแทบทุกคนเนี่ยจะได้โอกาสในการไปเรียนว่ายน้ำลูกพี่เนี่ยก็เรียนว่ายน้ำตั้งแต่เขาอยู่อนุบาลและเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่แบบอยู่ในเมืองอ่ะส่วนใหญ่ก็พาลูกไปเรียนว่ายน้ำเพราะว่าเป็นห่วงว่ายังไงคะเขาต้องเอาตัวรอดเนี่ยทำให้โอกาสเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับว่ายน้ำเด็กธุรกิจเปิดสอนว่ายน้ำเนี่ยโอ้โหคึกคักทีเดียวนะแล้วก็บอกว่าขยายตัวต่อเนื่องด้วย
0: จริงๆตั้งแต่ก่อนคือเราพูดว่าเด็กเล็กเนี่ยเราจะนึกถึงอย่างน้อยก็อนุบาลคือเขาต้องเดินได้อะไรได้แล้วไปเรียนว่ายน้ำใช่ไหมคะพี่กุ้งแต่ตอนนี
1: ้
0: เบบีเลยไม่กี่เดือนสักประมาณ6เดือนเขาจะพาไปแบบเรียนว่ายน้ำไม่อยากจะใช้คำว่าเรียนว่ายน้ำเลยเนาะมันจะเหมือนแบบฝึกการทรงตัวฝึกแบบแขนขาที่ได้เคลื่อนไหวในน้ำแบบเนี้ย
1: แต่พี่ไม่กล้านะนุ้ย เราเห็นในวิดีโอ เห็นในคลิปเนี่ยว่ามีแบบพอเด็กปล่อยไปเด็กจะว่ายน้ำลอยขึ้นมาได้อ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ถึงเวลาลูกเราไม่กล้านะ
0: เขาบอกว่ามันเหมือนธรรมชาติเหมือนน้องเขาอยู่ในท้องแม่
1: แต่กล้าไหมท่านผู้ฟังกล้าไหมคือเราก็เป็นห่วงกลัวลูกเราจมอ่ะกลัวลูกสำลักน้ำน้องน้ำฟ้าเนี่ยคุณแม่ก็ให้เรียนว่ายน้ำตอนสัก 3-4 ขวบไปแล้ว
0: อ๋อเขาเดินเหินแบบนะรู้เรื่องแล้วพูดได้แล้วโอ้อันนั้น
1: คือเข้าเตรียมอนุบาลแล้วไงพอเข้าอนุบาล1ก็ได้เรียนว่ายน้ำ อันนั้นเป็นความรู้สึกอาจจะเป็นเรื่องของคนธรรมดาแต่ที่แบบเอ็กซ์ตรีมแบบนั้นก็คือพาไปตั้งแต่เบบี้เลย
0: ใช่เดี๋ยวนี้เขามีแบบคนดูแลใกล้ชิดนะคะพ่อแม่ก็ลงไปด้วยก็เหมือนก็คืออยู่ในมือพ่อแม่ตลอดแหละแล้วเชื่อไหมว่าราคาเรียนเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันพี่กุ้งก็ในเมื่อความพิเศษราคาสำหรับกลุ่มลูกค้าเนี่ยนะคะที่มาซื้อเป็นคอร์สเพราะมันไม่ใช่เรียนครั้งเดียวเนาะเป็นคอร์สเรียนคิดเป็นรายเทอมค่ะ1เทอมจะมี12ครั้งเฉลี่ยสักอาทิตย์ละครั้งอะเนาะราคาอยู่ 8,000 ถึง 11,000 บาทขึ้นอยู่กับทำเลสาขานะคะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเรียนครั้งละ30นาทีส่วนเด็กโตหน่อยก็45นาทีคาบหนึ่ง
1: อันนี้ดูตัวเลขเฉลี่ยๆนะ
0: ค่ะ
1: เรียนครั้งหนึ่งเบบี้เนี่ยประมาณ900ถึง 1,000 บาทแต่ว่าคุณต้องซื้อเป็นคอร์สนะคอร์ส12ครั้งแต่ถ้าหารเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งตกประมาณเกือบ 1,000 บาท
0: ค่ะ
1: แต่ถามว่าพ่อแม่ทุ่มไหม
0: ทุ่ม
1: อันนี้แหละเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ทำให้ธุรกิจสระว่ายน้ำเด็กสอนว่ายน้ำเด็กเนี่ยเติบโตได้อย่างมากนะ
0: ค่ะตอนนี้เขามี18สาขาและอันนี้ยกตัวอย่างของที่ Baby Swimming นะคะแล้วก็แต่ละเทอมเนี่ยมีผู้ปกครองพ่อแม่มาสมัครเรียนนะคะเหมือนเรียนต่อแบบต่อเนื่อง 80% นะแบบพีคๆเลยอ่ะ
1: คือหมายถึงว่าเรียนแล้วจบคอร์สต่อคอร์สใหม่เนี่ยเหรอ 80% เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้เรียกว่ามีการใช้ซ้ำไง
0: ใช่เขาอาจจะรู้สึกว่า
1: ธุรกิจอะไรก็ตาม
0: ทักษะดี
1: ธุรกิจอะไรก็ตามที่แบบว่าลูกค้าซื้อไปแล้วมันเกิดการซื้อซ้ำอันนั้นแหละโอกาสรวยของผู้ประกอบการก็จะง่ายขึ้นแบบซื้อแล้วเกิดการซื้อซ้ำครั้งที่สองครั้งที่สามเกิดการบอกต่อมันก็จะทำใ ธุรกิจไปได้
0: ค่ะแต่ก็ต้องแปลว่าถ้าพี่กุ้งบอกว่าซื้อซ้ำเนี่ยแปลว่าเขาต้องรักษาคุณภาพเนาะการให้บริการแล้วก็เรื่องหลักสูตรการเรียนมันต้องเห็นชัดแต่ว่าลูกมีพัฒนาการมีทั้งความสนุกทั้งประโยชน์อยู่ด้วยกัน
1: อันนี้คือส่วนของเด็กนะ
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้แล้วเนี่ยทางด้านของ CEO ของที่นี่นะคะคุณดร.พลพัฒน์เนี่ยก็บอกว่าอีกตลาดหนึ่งที่เขาสนใจเหมือนกันก็คือเตรียมขยายตลาดให้กว้างขึ้นไปครอบคลุมกลุ่มนักกีฬาและผู้สูงวัย
0: โอ้
1: แม็กยังไงซิลเวอร์เจนก็มาตลอด
0: มีกำลังซื้ออ
1: ย่าดูถูกมีกำลังซื้อคือตัวเบบี้เมื่อกี้เนี้ยเบบี้นี่คือมีพ่อแม่จ่ายแต่พอเป็นซิลเวอร์เจนเนี่ยฉันมีตังค์นะ
0: จ่ายเอง
1: เนี่ยแหละก็เป็นตลาดที่แบบว่าโตแล้วนำมาฝากกันเนา
0: ะ
1: ทางด้านของบริษัทนี้เนี่ยเขาบอกว่านอกจากในประเทศแล้วเนี่ยเขายังที่จับตลาดผู้สูงวัยเนี่ยมันเป็นเอจิ้งมาร์เก็ตเนี่ยก็คือนำโมเดลของญี่ปุ่นมาพัฒนาหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อลองจิบิตี้เน้นการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็ป้องกันโรคพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยคุณภาพน้ำเขาบอกเขาอยากจะเริ่มกับธุรกิจผู้สูงวัยเนี่ยหรือว่าเอจิ้งมาร์เก็ตเนี่ยในปี2572
0: มันเหมือนผสมผสานเนาะพี่กุ้งเพราะว่าเราเห็นกิจกรรมที่เป็นแบบออกกำลังกายในน้ำก็มีเยอะแอโรบิกเนี้ยเอามาผสมผสานกันนะคะแล้วก็ยังมีบอกว่าเดี๋ยวจะจับกลุ่มนักกีฬาว่ายน้ำด้วยในเมื่อเขาร่วมกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็จะเอาหลักสูตรของญี่ปุ่นมาปรับใช้คนที่มุ่งมั่นเดี๋ยวสร้างลูกอาจจะตอนแรกเรียนแค่เป็นกิจกรรมเสริมทักษะตอนหลังเนี่ยอาจจะสนับสนุนไปเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเลยเขาก็จะมีหลักสูตรที่ฝึกซ้อมใช่ไหมคะมีเป็นแผนชัดเจนฝึกซ้อมสร้างสถิติเน้นโภชนาการอ่ะเอาให้ร่างกายมันแบบเหมาะสมที่จะไปเป็นนักกีฬาเนี่ยละค่ะแล้วก็จะมีช่วยแบบส่งไปแข่งขันทั้งในและต่างประเทศขยับขยายแบบนั้นเลย
1: ค่ะด้วยกันที่โอกาสนี่มันมีอยู่เขามองว่าไม่ใช่โอกาสอยู่แค่ประเทศไทยเตรียมขยายสู่ CLMV CLMV มันจะมีประเทศไหนที่แบบประชากรจะมีกำลังซื
0: ้
1: อกับการดูแลเบบี
0: ้
1: ได้มากอย่างนั้นนะเขาบอกว่าเวียดนามวางไว้ว่าเวียดนามเป็นตลาดเป้าหมายเพราะว่า1ประชากร90ล้านคนก็มีทั้งวัยเด็กวัยทำงานที่มีกำลังซื้อซึ่งเวียดนามนี่วัยทำงานเขาก็สัดส่วนประชากรวัยทำงานเขาสูงอยู่น
0: ะ
1: พอเป็นวัยทำงานเดี๋ยวก็ต้องมีเบบี้ใช่ไหม อันนี้ก็คือเป็นโอกาสที่เขามองธุรกิจไปยังเวียดนามด้วยมีหลายโมเดลมีทั้งโมเดลมาสเตอร์แฟรนไชส
0: ์
1: หรือจะเป็นจอยเวนเจอร์นะแล้วก็ยังสนใจตลาดสปป.ลาวฟิลิปปินส์ด้วย
0: เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มันครอบคลุมได้หลากหลายกลุ่มมากเลยเนาะพี่กุ้งเนาะตั้งแต่เบบี้ยันจนถึงซิลเวอร์เอจ
1: แต่ตอนนี้อยากจะชวนท่านผู้ฟังนึกภาพตามใครๆก็บอกว่าถ้าเป็นแบบแต่งหน้าเนี่ยอยากแต่งหน้าแบบพสจีนหรือแต่งไหม
0: เป็นนะคะยุคนึงที่เขาบอกว่าเอาแบบพสจีนเนี่ยต้องนึกถึงหน้าขาวใช่ไหมหน้าขาวมาก่อนหน้ากับคออาจจะไม่ต้องเสมอกันก็ได้ไม่เป็นไรถ้าฉันมั่นใจ
1: ได้เหรอ
0: ได้
1: เสมอได้เหรอ
0: ได้หน้าฉันคอใครไงพี่กุ้งนะแต่ว่ามันก็จะเป็นเอกลักษณ์ขาวๆแล้วก็อาจจะปากแดงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ปากเข้มๆนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: พอสอจีนเนี่ยที่พูดกันไปเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่หรอกฉันเป็นเคบิวตี
0: ้
1: เคบิวตี้ที่ไหนอ่ะ
0: เกาหลีค
1: ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาต้องบอกว่าเทรนด์เกาหลีเนี่ยแรงมากแล้วถ้าใครไปเกาหลีเนี่ยต้องไปไอ้นั่นเดี๋ยวนะห้างที่เราต้องแบบว่าไปซื้อเครื่องสำอางตลอด
0: ค่ะ
1: ยังอะไรนะยัง
0: โอลิฟยัง
1: โอลิฟยังต้องได้เข้าโอลิฟยังแล้วก็ผลมาเนี่ยพี่ผ่านไปครึ่งปีแล้วพี่ยังใช้ไม่หมดเลย
0: คือ
1: ต้องได้ไปแล้วต้องได้ซื้ออันนี้คือ K Beauty
0: ซื้อ
1: ตุนแต่เราจะบอกท่านผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: ว่า C Beauty กำลังจะมา
0: อ๋อมาแล้วด้วยเนาะ
1: อ้าว C Beauty ที่ไหนหนุ่ย
0: ไชน่าพี่จีนนี่เองค
1: ่
0: ะ
1: ไชน่าแดนมังกรนี่เองแต่เราจะบอกว่าถ้า C Beauty มาเนี่ยท่านผู้ฟังT Beauty คือพวกเราเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจเครื่องสำอางทำธุรกิจความงามเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือนะเพราะคลื่นกระแสของ C Beauty เนี่ยกำลังขยายบทบาทคือเขารณรงค์ ใช้เครื่องสำอางใช้ตอนนี้จีนเนี่ยอยู่ในสถาน

0: นะที่แบบว่ารณรงค์ใช้ของในประเทศบริโภคของในประเทศเที่ยวในประเทศน
1: ั่
0: นคือการรณรงค์ของเขา
1: อ
0: พอรณรงค์ในประเทศติดแล้วก็รณรงค์ผู้ประกอบการรุกตลาดอาเซียนและคลื่นกระแสซีบิวตี้เนี่ยกำลังมาที่ประเทศไทยด้วย
1: เขามาได้เขาต้องมีจุดแข็งใช่ไหมพี่กุ้งว่า
0: เขามีกระแสเดี๋ยวถามลูกก่อนว่าอ่านว่าอะไรนะลูกภาษาจีนเนี่ยกัวเฉาก
1: ัวเฉา
0: คือจากที่บ้านลูกนั่งอยู่ข้างกัวเฉาเวลาเขาออกเสียงถ้าคนเด็กจีนออกเสียงมันจะไม่เหมือนเราออกนะฟ้าอ่านให้แม่ฟังเลยซิออกเขาเสียงนะลูก
2: กัวเฉา
0: เฮ้ยเขาเสียง
1: ชัดเจน
0: อ่านว่าไงลูก
2: กัวเฉาก
0: ัวเฉา
1: เราไม่เหมือนนะพี่กุ้งไม่เป็นไรนะเราใช้เสียงน้องถูกต้องแล้ว
0: ถ้าเราอ่านเองเราอ่านว่ากัวเฉา
1: ใช่
0: ขอทีหนึ่งลูก
2: กัวเฉาน
1: ะ
0: มันแปลว่าอะไรลูกไอ้กัวเฉาเนี่ยลูกบอกว่าแม่หน้าที่แม่แล้วแหละ เดี๋ยวลูกแม่จำไม่ได้จริงๆมันแปลว่าอะไรกัวเฉาเมื่อกี้หนูบอกแม่
2: เห็น
0: แล้วครับลูกพูดให้แม่ฟังไม่ต้องเข้ากล้องก็ได้แค่พูดให้แม่ฟังหน่อย
1: ขอเสียงค่ะ
0: ขอเสียงไม่ขอหน้าก็ได้ลูกเป็นเทรนด์วัฒนธรรมจีนคือเอางี้ไม่บังคับนางก็ได้เรามาคุยกันในตอนดีกว่าเขาบอกว่ากัวเฉาเนี่ยผลักดันให้ส่วนแบ่งตลาดของแบรนด์เครื่องสำอางจีนเนี่ยสูงกว่าแบรนด์ต่างประเทศลูกสาวบอกแม่เล่นไม่บอกเลยนะว่าจะเอาเสียงหนูเนี่ย
1: แม่ไม่เตรียมหนูเลย
0: แม่ไม่เตรียมหนูเลยแม่คือลูกมาเซ็ตเครื่องให้ไงแต่ว่าลูกบอกว่าแม่ไม่เตรียมเลย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคือเป็นเดี๋ยวคุณแม่ก็หาคำแปลของกัวเฉาไม่เจอเนาะ
1: เป็นกระแสของแบบเด็กรุ่นใหม่อย่างนี้เหรอคะ
0: เดี๋ยวนะฟ้าแม่มองไม่เห็นตัวมันเล็กหนูบอกแม่ทีสิคือแม่มีข้อจำกัดเยอะเหลือเกิน
1: เราก็ลุ้นเนาะนี่มีคุณผู้ฟังบอกแล้วพี่กุ้งขออนุญาตคุณผู้ฟังแซวว่าสงสัยคุณแม่จะหวงไม่เห็นหน้าเนี่ย
0: นางไม่แบบนางหน้าตื่นพอนะไม่เห็น
1: มาเป็นผู้ช่วยค่ะ
0: วันนี้
2: เป็นการนำเอาภูมิปัญญา
0: เป็นการนำเอาภูมิปัญญาวัฒนธรร
1: ม
0: ตั้งเดิมของจีนเนี่ย
2: มา
1: ผสมกับ
2: ดีไซน์ใหม่แล้วก็เทรนด์สมัยใหม
0: ่มาผสมผสานกับดีไซน์ใหม่แล้วก็เทรนด์ใหม
1: ่
0: อันนี้ลุงไม่กล้าออก
1: เขาบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นแบบไชน่าชิคอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่ก็คือเอามาผสมผสานเอาวัฒนธรรมตั้งเดิ
1: ม
0: มาผสมผสานกับเทรนด์ใหม
1: ่
0: แล้วก็ผลักดันขึ้นมาเป็นแบรนด์ซีบิวตี
1: ้
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหกระแสในจีนเนี่ยแรงมากแล้วพอเกิดกระแสการรณรงค์ให้ใช้สินค้าจีนเนี่ยมันก็เลยทำให้ค่านิยมแล้วก็ความนิยมในใช้เครื่องสำอางของจีนเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็พร้อมจะผลักดันออกอาเซียน
1: แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าพี่กุ้งเขาไม่ได้เหมือนแบบมาแค่กระแสแต่เรื่องคุณภาพเขาแพ็คเกจจริงความสวยงามดีขึ้นจริงๆเราซื้อเรายังติดใจเลยแล้วราคาก็จับต้องได้เราก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าสู่ซีบิวตี้ไปโดยอัตโนมัติ
0: แล้วทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยก็นำเข้าเครื่องสำอางจากจีนหรือว่าซีบิวตี้เนี่ยประมาณ 5,400 ล้านบาทนะ
1: ค่ะ
0: ในปี68แล้วก็สูงกว่าปี62ราวๆ 1.5 เท่าสะท้อนให้เห็นว่า Sea Beauty เนี่ยกำลังขยายฐานจากความนิยมในประเทศสู่การแข่งขันออกต่างประเทศอย่างชัดเจนแล้วไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายเพราะต้องบอกว่าไทยเองเนี่ยก็นิยมแต่งหน้าแบบแนวพสจีน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยก็เตรียมรับมือ
1: ใช่คือเราดูซีรีส์เขาด้วยไงพี่กุ้งก็สวยหล่อถูกไหมเราก็รู้สึกว่าขอลองบางคนตอนแรกอาจจะยังไม่ได้เปิดใจอาจจะยังติดกับแค่บิวตี้หรือว่าสายตะวันตกสายฝอไปเลยแต่พอได้ลองปุ๊บเนี่ยก็ติดใจไงเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเขาพัฒนาคุณภาพนะคะราคาดีด้วยเนี่ยแล้วมันก็เลยทำให้ยิ่งเป็นกระแสเนาะและยิ่งบวกกับการตลาดที่เอาอินฟลูเอาคนมีชื่อเสียงมาด้วยเนี่ยก็ยิ่งทำให้ตลาดตอบรับดีมาก
0: ๆแต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปที่ K-Beauty ถ้าผู้ฟังถ้าตามกระแสอยู่ในวงการเนี่ยฉ่ำวาวไหมนุ้ย
1: ใช่เขาจะ
0: ฉ่ำวาว
1: ก่อนหน้านี้จะบอกว่าผิวแบบกระจกนะแต่งหน้าเราดูเหมือนถ้าคนไม่รู้เนี่ยถ้าคนไม่ได้อยู่สายแต่งหน้าเขาจะบอกว่าหน้ามันซับหน้าหน่อย
0: หน้ามันเมื่อมเลยหน้าเมื่อม
1: หน้าเมือกหน้าเลื่อมเลย
0: ใช่หน้าหนังปะทูอะไรอย่างเงี้ย

0: แต่จริงๆแหละมันเป็น K Beauty ก็คือเป็นเทรนหน้าฉ่ำวาว
1: ค่ะ
0: แต่หนุยคะคุณพี่เนี่ยแต่งหน้าฉ่ำวาวออกทีวีมาแล้ว
1: เป็นยังไงคะ
0: ไม่ผ่านค่ะไม่รู้ว่าฝีมือเราไม่ดีเพราะว่าทุกครั้งแต่งหน้าเองเวลาออนแอร์ทีวีก็แต่งหน้าเองไม่รู้ว่าฝีมือเราไม่ดีหรือว่ามันไม่เหมาะกับการสะท้อนกับมุมกล้อง
1: เราอาจจะล้ำกว่า
0: หน้ามันจะแบบดูเป็นแบบมันเหมือนหน้ามัน
1: อ
0: ะมันเหมือนหน้ามันแต่เวลาทุกครั้งเวลาแต่งฉ่ำวาวออกทีวีเนี่ยพนักงานที่ทำตัดต่อเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่เนี่ยแม่แบบนี้แหละเขาเรียกว่าฉ่ำวาวไม่ได้เรียกว่าหน้ามัน
1: คนเข้าใจก็คือเข้าใจค่ะก็เป็นเทรนด์เนาะช่วงหนึ่งแต่คือถ้าอย่างตัวเลขที่พี่กุ้งบอกไงว่าโอ้โหตอนนี้จีนเขาก็ประสบความสำเร็จนะส่งออกเครื่องสำอางเนี่ยมาอาเซียนก็ยอดเติบโตเอานะคะเพียงแต่ว่าในมุมของผู้ประกอบการไทยเนาะเราอาจจะต้องแล้วเราจะต้องปรับตัวยังไงล่ะในเมื
0: ่
1: อกระแสมันมา
0: ก่อนไปปรับตัวนิดนึงเดี๋ยวญี่ปุ่นก็จะน้อยใจเจบิวตี้เป็นยังไงเจบิวตี้
1: ค่ะ
0: เซบิวตี้เนี่ยเขาจะเวลาที่เราไปญี่ปุ่นเราซื้อเครื่องสำอางเนี่ยถ้าผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมเราจะแบบรู้สึกหลับตานึกถึงญี่ปุ่นจะนึกถึงเครื่องสำอางคุณภาพ
1: อ
0: ่อนโยนทุกสภาพผิวไม่แพ้แล้วก็มีความปลอดภัยสูงอันนี้คือมาตรฐานเจบิวตี
1: ้
0: แล้วก็ราคาก็ต้องเป็นแบบไม่ลงมาไม่ลงมาต่ำมากอ่ะถ้าเป็นราคาญี่ปุ่นเนาะ
1: ค่ะเขาก็สร้างความน่าเชื่อถือมานานไงไม่ได้สู้ด้วยราคาพอเป็นแบบแบรนด์ญี่ปุ่นเราจะรู้สึกว่าอาจจะยอมจ่ายสูงกว่าหน่อยเราเชื่อมั่นในคุณภาพเขานะคะในสินค้าของเขาอันนี้มันเป็นสิ่งที่ก็สร้างสมมาเนาะ
0: แล้วจะปรับตัวกันยังไงล่ะผู้ประกอบการไทย
1: ค่ะในมุมของผู้ประกอบการไทยเนี่ยเราแข่งด้วยราคาไม่ได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่านะถ้าเกิดว่าพี่จีนลงมาเล่นเนี่ยกำลังการผลิตของเขานะคะก็ทำให้เรื่องราคาเนี่ยเขานำอยู่แล้วอ่ะเป็นต่ออยู่แล้วนะคะผู้ประกอบการไทยเองของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้นะคะว่าการรักษาคุณภาพของเรานะคะมาตรฐานก็ถามว่าเราก็ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานแล้วก็เรื่องการทำตลาดจริงๆก็จะบอกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของเราก็ไปทำตลาดที่จีนหลายๆยี่ห้อนะที่เราเคยคุยกันในรายการเนาะพี่กุ้ง
0: ค่ะก็ถือว่าอันนี้เราแจ้งข่าวเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็เตรียมรับกระแสเรื่องของจีนเขาเนาะเพราะว่าวันนี้จีนเขานอกจากรณรงค์ใช้ในประเทศแล้วเนี่ยก็ยังส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยณปัจจุบันเนี้ยดูตัวเลขณปัจจุบันประเทศไทยก็นำเข้าเครื่องสำอางจากจีนเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาน
1: ะ
0: เพราะว่ากระแสทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความนิยมของผู้บริโภคอะถ้าผู้บริโภคมีความนิยมมากขึ้นกระแสมาแรงผู้ประกอบการก็ต้องนำเข้าสินค้าประเทศนั้นๆมาตอบรับกระแสความต้องการนั่นเอง
1: ใช่เอาเป็นว่าถ้าเป็นคนไทยล่ะคะเขาก็มีคำแนะนำนะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราแข่งเรื่องของราคาแบบนั้นเนี่ยมันยากเราควรเอาจุดแข็งที่เรามีวัตถุดิบสมุนไพรธรรมชาติต่างๆที่เรามีคุณสมบัติในตัวสมมติว่าพวกขมิ้นอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะหรือว่าสมุนไพรอื่นๆที่เราจะเอามาผสมผสานแล้วเติมเป็นส่วนประกอบได้ไหมนะคะนอกจากนี้ช่องทางการขายช่องทางดิจิทัลออนไลน์ต่างๆเนี่ยคุณยังทำได้อะนะคะก็สามารถที่จะใช้ในสองส่วนนี้ปรับกลยุทธ์เอาบทเรียนจาก C Beauty อ่ะเขาทำแบบไหนและเราจะทำแบบไหนให้เหมาะกับแนวทางของประเทศเรา
0: หรือถ้าเกิดผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไม่ได้เป็นโรงงานไม่ได้เป็นแบรนด์อีกธุรกิจหนึ่งอีกโอกาสหนึ่งที่คุณมีโอกาสมากขึ้นก็คือจับมือกับเขาเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพี่ไปงานของดร.ไพจิตรก็เจอผู้ประกอบการจีนเจอนักธุรกิจจีนเจอนักธุรกิจไทยเนี่ยชื่องาน China Well รุ่นที่3เจอผู้ประกอบการได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยสิ่งหนึ่งที่เวลานักธุรกิจต่างประเทศเข้ามาอย่างประเทศเราหรือเราจะเข้าไปอย่างประเทศเขาสิ่งที่เขาต้องการก็คืออิมพอร์เตอร์ที่รายใหญ
1: ่
0: คือเขาต้องการคู่ค้าเวลาที่ธุรกิจต่างชาติมาเนี่ย เขามาถึงเขาไม่ได้คิดจะมาหาคู่แข่งหรือจะมาตีตลาดคู่แข่งแต่เขาต้องการคู่ค้าที่แข็งแรงในประเทศนึกออกไหมคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าเราดิวธุรกิจอยู่เนี่ยแทนที่เราจะไปคิดทำเครื่องสำอางแข่งกับเขาจับมือกินส้มตาลดีกว่าไห
1: ม
0: เป็นโอกาสมากกว่าถ้าคุณคิดจะอยู่ในธุรกิจนี้แล้วคุณยังไม่ได้ทำธุรกิจเองยังไม่ได้เริ่มต้นนับหนึ่งมีเครื่องสำอางของตัวเองการเป็นพาร์ทเนอร์จะดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพี่คุยกับนักธุรกิจคนหนึ่งเป็นแบรนด์เนมบิ๊กเนมของประเทศไทยเขาก็ไปลงทุนไปทำการค้าในจีนแต่ก็ยังแบบยังไม่ยอดไม่โตมากเข้าออกก็ถามว่าทำไมเป็นแบบนี้เขาบอกเขายังหา importer รายแน่นๆไม่ได้ก
1: ็
0: คือแปลว่าทุกแบรนด์ที่เข้ามาหาเราหรือทุกแบรนด์ของเราที่ออกไปหาเขาเนี่ยก็ต้องการคู่ค้าที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นโอกาสของการเป็นคู่ค้าที่ดีเนี่ยมันก็ไม่ยากถ้าคุณคิดจะทำก็ต้องศึกษาช่องทางนะ
1: แล้วก็เชื่อว่ามีตัวช่วยจากหลายๆหน่วยงานนะคะที่เวลาดร.ไพจิตรมาคุยข่าวการตลาดให้เราฟังคุยถึงหลายหน่วยงานที่เขาพร้อมจะช่วยผู้ประกอบการไทยของเราเนี่ยตั้งไข่เลยแบบนี้ก็มีเนาะ
0: ใช่อนุยเกือบหมดเวลาแล้วมีอะไรทิ้งท้ายไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ในช่วงท้ายนี้นะคะชวนไปเที่ยวกันดีกว่าช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามันห่อเหี่ยวเหมือนกันใช่ไหมเราเจอหลายๆสารพัดปัญหาโดยเฉพาะโอ้โหสถานการณ์น้ำท่วมกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปอะไรดีขึ้นเนี่ยก็อยากให้ไปพักผ่อนคลายกันค่ะตอนนี้คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ของเรามีทริปพิเศษนะคะมาฝากกันค่ะถ้าอยากจะไปเที่ยวที่แบบได้ทั้งความรู้ความสุขและความสบายกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินเกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนนะคะคือขอบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดแบบโปรแกรมนี้เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะ FM 100.5 ของเราเนี่ยไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกไปย้อนรอยความคลาสสิกบ้านโบราณค่ะบินถุยและนั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกโอ้เห็นภาพเลยนะมุ่งสู่ยอดเขาบาเดนเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันค่ะความพิเศษครั้งนี้นะคะคือการร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานค่ะไปฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องกินเรื่องนอนเลยนะคะเราจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนมีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้งอนยามค่ำคืนด้วยค่ะเดินทาง28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ราคาท่านละ 39,900 บาทค่ะที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะโทรมาจองได้เลยค่ะที่0944803076 0944803034และ094-396-6649รีบสมัครรีบจองกันเข้ามานะคะ
0: อืมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ขอดูว่าจะออกจากบ้านได้ปลอดภัยดีไหมถ้าออกได้ถ้าออกจากบ้านได้ก็คงจะได้ไปพูดคุยกันสดๆแต่ถ้าออกจากบ้านแล้วลำบากออกไม่ได้ก็คงจะได้จัดทางส่งเข้าไปนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะทางmarketing news update ทั้งทางช่องทางออนไลน์ต่างๆแล้วก็ฟังสดทาง FM 100.5 ด้วยวันนี้พี่กุ้งและนุ้ยลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง marketing news update

0: ่วนแก้น้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ย้ำจุดเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนแจ้งเตือนเร่งด่วนให้ชาวระยองริมคลองระโอกและท้ายอ่างเก็บน้ำเขาจุกขนของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพหลังพบความผิดปกติของสปริงเวย์สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กทม.ฝั่งตะวันออกหลายจุดอย่างท่วมสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกบ้านพักเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งเตรียมพร้อมอั้นไม่อยู่เพิ่มการระบายน้ำจนถึงอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่10นาฬิกาวันนี้สกัดจับชาย5คนก่อนก่อการร้ายฐานทัพอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้ในการทำสงครามอิหร่านทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับจันทร์ที่28กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีครับเรียกประชุมด่วนแก้น้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ย้ำจุดที่เดือดร้อนต้องช่วยก่อนครับ9นาฬิกาที่ผ่านมาครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่ครับเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดการประชุมครั้งนี้นะครับมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงการคลังเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กทม.ให้เป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.ครับเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและก็การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกนายกรัฐมนตรีบอกว่าสถานการณ์ครั้งนี้ครับมีปริมาณน้ำจำนวนมากและอยู่ในระดับรุนแรงจึงต้องใช้กำลังและเครื่องมือจากทุกหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมสั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมพื้นที่และก็จุดระบายน้ำสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กทม.โดยเร็วครับส่วนการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กทม.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงครับจากการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ได้ไปพบประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยตนเองเห็นถึงความยากลำบากความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือว่าประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือโดยนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปนอกจากนี้ที่ประชุมครับได้หารือถึงหลักเกณฑ์และก็แนวทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
1: ส่วนที่จังหวัดระยองนะคะมีการแจ้งเตือนด่วนค่ะให้ชาวระยองริมคลองละโอกแล้วก็ท้ายอ่างเก็บน้ำเขาจุกนั้นตอนนี้ให้ขึ้นเก็บของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็เตรียมอพยพค่ะ กิดเหตุแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนในพื้นที่ระยองนะคะหลังมีความผิดปกติบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปริงเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาจุกบริเวณสวนป่าชุมชนหมู่1ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำทะลักไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างและลำน้ำสาขาอย่างรวดเร็วความผิดปกตินี้ส่งผลกระทบแล้วก็เตือนภัยไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย3ตำบลรอยต่อมีตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินและตำบลกองดินอำเภอแกลงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยริมคลองละโอกพื้นที่ท้ายอ่างแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเตรียมพร้อมอพยพประชาชนพื้นที่ท้ายอ่างนะคะถ้าพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอพยพทันทีไม่ต้องรอให้มวลน้ำทะลักเข้าบ้านนะคะแล้วก็งดสัญจรทางน้ำไหลค่ะโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านกระแสน้ำเชี่ยวและห้ามขับรถฝ่าน้ำเด็ดขาดค่ะรายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าระยะนี้กรมอุตุนิยม

0: กรมวิทยาและปภ.ได้แจ้งเตือนฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดระยองซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนเพจอบต.ทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองโพสต์ข้อความย้ำนะคะเมื่อตอน 10:30 น.ระบุว่าตอนนี้อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขื่อนเขาจุกกำลังจะแตกค่ะให้เฝ้าระวังแต่ว่ายังไม่แตกย้ำว่ายังไม่แตกนะคะหูสเปนเวอ่างชำรุดขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอบพยพด่วนค่ะส่วนสำนักงานชลประทานที่9โดยโครงการชลประทานระยองแจ้งสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองระโอกฉบับที่2บอกว่าตอนนี้มีน้ำ24ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 114% ของความจุเก็บกักนะคะก็คือเกินความจุเก็บกักแล้วค่ะส่งผลทำให้อาคารระบายน้ำล้นหรือว่าสปริงเวย์ได้รับความเสียหายบริเวณกำแพงคอนกรีตอาคารด้านรับการระบายน้ำฝั่งขวาพังทลายลงช่วงความยาวประมาณ20เมตรนะคะแต่ว่ายังคงรองรับการระบายน้ำได้ดีโครงการชลประทานระยองจะรีบเข้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและยังมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำลงสู่ลำน้ำในอัตรา6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำนี้ก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำและพื้นที่ริมตลิ่งเพิ่มสูงขึ้นค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ปภ1784ค่ะ
1: สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กทม.ฝั่งตะวันออกหลายจุดยังท่วมสูงนะครับอย่างเช่นลาดพร้าวบางกะปิแฟลตคลองจันลาดกระบังร่มเกล้าโดยชุมชนแขะร่มเกล้า64หมู่บ้านภูนศิลธานี3ระดับน้ำบางจุดลึกกว่า1เมตรครับชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรออกจากที่พักสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนซอยแขะร่มเกล้า64นะครับขณะนี้หลายหมู่บ้านยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังบางจุดเนี่ยลึกกว่า1เมตรประชาชนบางส่วนต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกบ้านพักโดยที่หมู่บ้านภูนศิลธานี3พบประชาชนต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางระดับน้ำท่วมสูงนานมา3วันแล้วโดยยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำลดลงเพียงเล็กน้อยบางจุดระดับน้ำยังคงสูงกว่า1เมตรครับส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตไม่สามารถเดินทางออกไปทำงานซื้ออาหารเช่นเดียวกับหมู่บ้านใกล้เคียงที่ประชาชนต้องนำรถออกมาจอดไว้ริมถนนเป็นจำนวนมากเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงกว่าครึ่งคันรถขณะที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ในซอยเคหะร่มเกล้า64ขณะนี้ก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนรถส่งของไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ครับเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงประกอบกับมีรถจอดปิดกั้นเส้นทางเข้าออกพื้นที่ส่วนสภาพจราจรบนถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับเนื่องจากยังมีระดับน้ำสูงล้นฟุตปาธโดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานอาทิตำรวจสน.โชคชัยเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลางประชาชนและก็อาสาสมัครคอยดูแลให้ความสะดวกแก่รถที่สัญจรผ่านไปมาและให้การช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยและจะไปโรงพยาบาลลาดพร้าวครับเช่นเดียวกับซอยลาดพร้าว112ปริมาณน้ำเริ่มลดลงแต่ว่ายังท่วมฟุตบาทรถยนต์พอสัญจรผ่านได้ส่วนรถเล็กและก็รถจักรยานยนต์ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ประชาชนบางส่วนใช้วิธีเดินออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็ซื้อข้าวของนะครับส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เริ่มคลี่คลายระดับน้ำเริ่มลดลงบางช่วงกลับเข้าสู่สภาพปกติแล้วแต่ก็ยังพบรถจำนวนมากจอดเสียอยู่บนผิวจราจรโดยเฉพาะเส้นทางเพชรบุรีมุ่งหน้าไปเอกมัยและคลองตันส่งผลให้การจราจรยังคงชะลอตัวเป็นระยะขณะที่ฝั่งจากเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้าพื้นที่คลองตันรวมถึงช่วงจากคลองตันเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็ยังคงพบน้ำท่วมขังรถยนต์สามารถสัญจรได้ครับแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังจากสถานการณ์ดังกล่าวประชาชนบางส่วนเลือกใช้เท้านะฮะเดินเท้าครับเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็การจราจรที่ยังติดขัดเช่นเดียวกันมีประชาชนบางส่วนช่วยกันนำขยะและสิ่งสกปรกออกจากบริเวณปากท่อระบายน้ำนี้ที่เกิดการอุดตันเพื่อช่วยเปิดทางให้น้ำสามารถไหลลงท่อได้สะดวกมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำและจัดการรถที่จอดเสียรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อเปิดช่องทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับ 12:10 นเดี๋ยวพักครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-49

0: 90909 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Pod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Pod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Pod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Pod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลบอกว่าตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเช้าจนถึงบ่ายวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนค่ะส่วนใหญ่เป็นฝนเบาบางนะคะช่วงบ่ายสถานการณ์ฝนจะลดลงแต่มีโอกาสกลับมาตกอีกครั้งในช่วงเย็นค่ะอย่างไรก็ตามยังถือเป็นสถานการณ์ตามปกติของฤดูฝนนะคะและหากไม่มีฝนหนักเข้ามาเติมก็จะช่วยให้การระบายน้ำทำได้เร็วขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพโดยเฉพาะบริเวณช่วงต้นของถนนรามคำแหงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับนะคะหลังกทม.เร่งสูบน้ำจากคลองย่อยลงสู่คลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อจะส่งต่อไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงและอุโมงค์ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงก็จะสามารถทยอยสูบแล้วก็ดึงน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นค่ะส่วนพื้นที่ลาดกระบังต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะจากนั้นก็จะทยอยลดระดับน้ำจากปลายน้ำเข้ามาคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ3วันค่ะน้ำในคลองสายหลักจะลดลงมาอยู่ในระดับที่ช่วยระบายน้ำจากคลองย่อยได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามตอนนี้พื้นที่จุดเปราะบางอย่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่และอ่อนนุชน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะการสัญจรเริ่มกลับมาใช้งานได้แต่ว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นลาดกระบังแฟลตคลองจันทน์และก็หมู่บ้านนักกีฬายังต้องรอการทยอยพร่องน้ำจากปลายน้ำบางส่วนค่ะแล้วก็จะค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปอย่างพัฒนาการประเวศและลาดกระบังตามลำดับแต่กรณีน้ำที่ล้นจากคลองและก็ท่อเข้าไปในบ้านเรือนหรือว่าชุมชนแล้วการดึงน้ำกลับเข้าสู่ระบบจะใช้เวลามากกว่านะคะอาจต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในบางจุดค่ะส่วนข้อสงสัยเรื่องการพร่องน้ำล่วงหน้านะคะนายวิษณุยืนยันว่ากทม.ดำเนินการตลอดฤดูฝนแต่ว่าคลองที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นจำเป็นต้องเลี้ยงระดับน้ำไว้เพื่อป้องกันตลิ่งพังและกระทบการเดินเรือขณะเดียวกันกทม.ร่วมกับตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดเสียหรือจอดทิ้งไว้พื้นผิวการจราจรช่วงน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่สน.มักกะสันคลองตันและรามคำแหงไปไว้ยังจุดปลอดภัยอย่างเช่นถนนโลเคอล์รถกำแพงเพชร7เพื่อเปิดทางจราจรสำหรับประชาชนที่จอดรถทิ้งไว้ช่วงน้ำท่วมและไม่พบรถของตนเองก็ไปติดต่อได้ที่สน.ในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตค่ะโดยรถที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายจะนำไปจอดไว้ในที่ปลอดภัยขณะที่รถคันใดที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็ขอความร่วมมือเจ้าของรถรีบเข้ามาเคลื่อนย้ายด้วยตนเองเพื่อช่วยเปิดผิวการจราจรโดยเฉพาะถนนสายหลักที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะ
3: เรือคลองแสนแสบเร่งช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบครับเพื่อให้น้ำที่ท่วมในกทม.บางกะปิลาดพร้าวลดลงอย่างรวดเร็วเรือคลองแสนแสบโดยการประสานของผู้ว่ากทม.ครับช่วยติดเครื่องเรือผลักดันน้ำในคลองแสนแสบเพื่อให้น้ำที่ท่วมในกทม.บางกะปิลาดพร้าวลดลงอย่างรวดเร็วทำให้น้ำคลองแสนแสบไปสู่อุโมงค์น้ำพระราม9ไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองพระโขนงโดยมีการใช้เรือ8ลำขนาด500แรงม้าต่อลำ24ชั่วโมงนะครับในการติดเครื่องจำนวน3วันเมื่อน้ำคลองแสนแสบลดลงก็จะทำให้น้ำท่วมบริเวณใกล้เคียงช่วยถนนหลักน้ำลดลงไปด้วยก็คือรามคำแหงลาดพร้าวกรุงเทพกรีฑาส่งผลให้ถนนซอยรถเล็กผ่านได้ทางเรือก็จะหยุดพร่องน้ำโดยของเรือแสนแสบบอกว่าจากการที่ประกอบการเดินเรือมา40ปีครับก็เห็นน้ำท่วมคทม.มาหลายรอบนี้หนักเพราะการเตือนภัยล่าช้าและแผนรับมือของรัฐช่วยประชาชนไม่ชัดเจนภาครัฐจะต้องมาปรับปรุงส่วนนี้โดยที่ผ่านมากทม.มีการปรับปรุงการระบายน้ำมาโดยตลอดพัฒนาอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่แต่ว่ารอบนี้ครับฝนแช่ 30-40 ชั่วโมงมากกว่า100ตารางกิโลเมตรน้ำสูงจากพื้น30เซนติเมตรทั่วไปหมดหากเตือนภัยดีขึ้นความเสียหายก็จะลดน้อยลงกว่านี้ครับ
2: ด้านสำนักชลประทานที่12แจ้งเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเขื่อนเจ้าพระยาขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคะจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยจะเริ่มทยอยปรับตั้งแต่ช่วง 10:00 น.เป็นต้นไปแล้วก็จะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาเที่ยงวันนี้นะคะจากนั้นก็จะคงการระบายน้ำในอัตรานี้ต่อเนื่องไปค่ะกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
3: แม่ทัพภาคที่1ครับตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตลาดกระบังกทมสั่งการหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่เร่งช่วยเหลือตามความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ผอ.สปภ.ทัพภาค1ผอ.สอ.จอ.สพระจันทร์904ภาค1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของกทม.ที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์โดยส.1012ณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือในห้วงที่ผ่านมาพร้อมหารือกับสำนักงานเขตลาดกระบังเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงรวมถึงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมถึงสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งคลี่คลายกำชับหน่วยที่รับผิดชอบครับบูรณาการร่วมกับศูนย์ราชการสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับแม่ทัพที่หนึ่งได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับสำนักงานเขตสอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อวางแผนสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะความต้องการอาหารปรุงนะครับที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ครับทั้งนี้ตลอดห่วงสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ในกทม.ปริมณฑลรวมถึงจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแม่ทัพภาคที่1ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของทัพภาค1รวมไปถึงกรมน.จังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ห่วงใยและก็ได้กำชับให้หน่วยทหารระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วครับช่วงนี้พักครู่นะครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ก็ยังมีกลุ่มคนที่ออกมาป่วนเมืองนะคะขับเจ็ตสกีเล่นบนน้ำท่วมบนถนนเพชรบุรีค่ะพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันไปเชิญตัวในสอนอายุ28ปีและในพลาวพร้อมของกลางเจ็ตสกี1ลำมาสอบสวนพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในสอนในข้อกล่าวหากระทำการเดือดร้อนรำคาญและกีดขวางการจราจรส่วนในพลาวถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนค่ะหลังปรากฏภาพทางโซเชียลมีเดียนะคะว่ามีคลิปชายขับเจ็ตสกีเร่งเครื่องซิ่งลุยน้ำท่วมบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่สาดน้ำใส่ชาวบ้านที่กำลังลำบากค่ะในสอนยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนที่ขี่เจ็ตสกีจริงค่ะก็ขอโทษด้วยเพราะว่าภาษาไทยอาจจะไม่เก่งไปเรียนต่างประเทศมาแล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนในเมืองไทยในการกระทำของตนเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่ตอนดูจากคลิปคนอื่นที่ออกมาทำอะไรกันก็นึกว่ามันสามารถทำได้เพราะเห็นเมืองไทยเป็น Land of Smile เล่นได้อยากให้คนยิ้มมากขึ้นในสถานการณ์ที่กำลังเครียดกันอยู่ค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะทำสำนวนเสนอขอให้ศาลริบเจ็ตสกีของกลางนะคะก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาไปฟ้องต่อที่ศาลแขวงพระนครเหนือในวันนี้ตอน 10:00 น.ค่ะ
3: ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับขยายวันจอดรถฟรีถึง2ตุลาคมจัดทีมตรวจดูแลทุกระบบในทุกอาคาร24ชั่วโมงครับดร.ธีทัศน์สุขสะอาดกรรมการผู้จัดการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดนะครับเปิดเผยว่าได้ขยายเวลาเปิดให้บริการพื้นที่อาคารจอดรถดีชั้น3ชั้น4ให้ประชาชนสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายยาวไปจนถึงวันที่2ตุลาคมเวลา24นาฬิกาครับโดยยังมีพื้นที่ว่างให้บริการได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับเรื่องระบบการดูแลด้านความปลอดภัยนะครับได้มีการจัดทีมช่างวิศวกรและก็หน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจเช็คการทำงานอุปกรณ์เครื่องจักรระบบอาคารตรวจเช็คระดับน้ำทั้งภายนอกและก็ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับนอกจากนี้ยังจัดบริการยานพาหนะรับส่งสัญจรภายในศูนย์ราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้าไปใช้อย่างอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องโดยเส้นทางที่1บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า14ที่นั่งและรถกระบะวิ่งบริการจากอาคารจอดรถดีไปปากซอยแจ้งวัฒนะ7ไปยังอาคาร B หรือว่าประตู1แล้วก็อาคาร C ประตู2ให้บริการรอบเช้า 7:30 ถึง 9:00 รอบเย็นครับ 15:30 ถึง 18:30 เส้นทางที่2ครับบริการรถกอล์ฟไฟฟ้าวิ่งเชื่อมระหว่างอาคาร B ประตู1ถึงอาคาร C ช่วงเวลา 9:00 ถึง 14:00 พร้อมกันนี้ร้านค้านะครับซึ่งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติก็ยังเปิดตามปกติเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการได้แก่อาคาร A ร้านกาแฟนะครับอาคาร B ร้านหลากหลายที่เปิดให้บริการก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติรวมถึงอาคาร4ด้วยครับ
2: เกิดเหตุสะเทือนขวัญ นะคะแม่และลูกชายวัย6ขวบถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักที่สุพรรณค่ะส่วนอีกศพเป็นสามีคนอื่นที่หายไปจากบ้าน 3-4 วันนะคะภรรยาเข้าไปดูศพแทบไม่เชื่อว่าทำไมสามีถึงมาอยู่บ้านเกิดเหตุได้ค่ะตำรวจสภ. สามชุกตำรวจพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอการสุพรรณบุรีไปตรวจสอบเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านปูนชั้นเดียวภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต3คนนะคะเป็นชาย1คนหญิง1คนแล้วก็เป็นเด็กชายวัย6ขวบอีก1คนนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนค่ะแม่ของเด็กทราบชื่อคือนางสาวธิระยาดาอายุ45ปีถูกยิงที่ศีรษะ1นัดเสียชีวิตภายในห้องน้ำในบ้านข้างโถส้วมส่วนผู้ชายทราบชื่อคือนายอาทิพงศ์อายุ42ปีนอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้านสภาพไม่สวมเสื้อท่อนล่างนุ่งขาสั้นสีเทามีบาดแผลถูกยิงที่กกหูซ้ายเจ้าหน้าที่การพื้นที่ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบค่ะสอบถามหลานของผู้ตายบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนช่วงประมาณ 1:30 ของวันที่26กันยานะคะโดยได้ยิน 3-4 นัดค่ะซึ่งบ้านของตนนั้นอยู่ข้างหลังบ้านที่เกิดเหตุตอนเกิดเหตุไม่เห็นมีรถวิ่งเข้าออกนะคะตอนที่ได้ยินเสียงคิดว่าเสียงเหมือนกับคนเอาค้อนตีกับไม้ก็เลยคิดว่าเขาอาจจะทำประตูบ้านเพราะว่าประตูบ้านเคยพังค่ะก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยไปนอนข้างนอกนะคะแต่พอกลับมาตอนเย็นถึงรู้ข่าวก็เลยถามลูกสาวเขาว่าได้โทรคุยกับแม่ไหมได้ทักคุยกับแม่บ้างไหมเขาบอกก็ไม่ได้ทักไม่ได้โทรซึ่งเมื่อคืนตอนที่ตนกลับมาก็ยังสังเกตว่าไฟในบ้านเปิดหมดทุกดวงค่ะแล้วที่คอกวัวหญ้าก็ไม่มีตนก็เลยเอาหญ้าไปให้วัวพอเอาหญ้าไปให้วัวเสร็จตนก็มาขนอาหารหมูพอขนอาหารหมูเสร็จก็เลยบอกกับลูกสาวเขาลองเปิดประตูเข้าไปดูเขาถามผมว่าประตูล็อกไหมตนก็เลยหันไปดูประตูไม่ได้ล็อกนะคะลูกสาวเขาก็เข้าไปถึงกับช็อกค่ะจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบขณะที่ผู้ตายอีกคนหนึ่งคนที่เป็นผู้ชายซึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนั้นเบื้องต้นทราบว่าเป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่เสียชีวิตนะคะด้านภรรยานายอธิพงศ์ผู้ตายเดินทางมาที่เกิดเหตุด้วยความตกใจค่ะบอกว่าไม่ทราบว่าสามีของตนมาเสียชีวิตในบ้านหลังนี้ได้ยังไงนะคะกระทั่งมีคนโทรไปบอกเพราะว่าสามีหายจากบ้านไป 3-4 วันแล้วกระทั่งมาเจอในวันนี้ที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมให้ชุดสืบสวนเร่งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการฆ่าโหดและติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
3: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับชวนคนไทยเช็คใจเติมพลังบวกรับมือความเครียดเปิดคู่มือดูแลสุขภาพจิตสร้างพลังใจให้ตัวเองและคนรอบข้างครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมครับชวนประชาชนร่วมดูแลสุขภาพจิตผ่านแนวคิดกองทัพจิตอาสาพลังบวกพร้อมคู่มือการดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์ต่างๆโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปราตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมมุ่งให้ประชาชนสามารถสังเกตความเครียดรับฟังกันอย่างเข้าใจและก็ช่วยกันสร้างพลังใจในสังคมทั้งนี้ครับนายแพทย์สุริยะเดล ได้มีคู่มือแนะนำประเมินระดับความเครียด3ระดับครับก็ได้แก่สีเขียวระดับน้อยสามารถใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ทำกิจกรรมผ่อนคลายได้สีเหลืองระดับปานกลางควรพูดคุยรับฟังสะท้อนความรู้สึกและทำกิจกรรมช่วยคลายความเครียดและสีแดงครับระดับมากเมื่อความเครียดส่งผลต่อการดำเนินชีวิตควร

0: ส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขและติดตามอย่างเหมาะสมส่วนการเป็นผู้รับฟังก็สามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วย3คำถามได้แก่รู้สึกอย่างไรบ้างคิดอย่างไรและจะทำยังไงดีพร้อมถามต่อว่าอยากให้ช่วยเหลืออย่างไรเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกและก็ความต้องการของผู้ที่กำลังเผชิญความเครียดทั้งนี้ในการดูแลจิตใจควรเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจเคารพความเป็นส่วนตัวรับฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจความรู้สึกของกันและกันโดยหลีกเลี่ยงการบังคับให้เล่าเหตุการณ์การเปรียบเทียบหรือว่ากล่าวโทษและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยไม่จำเป็นครับส่วนการดูแลตนเองคู่มือแนะนำยอมรับสถานการณ์อย่างมีสติลดการติดต่อข่าวติดตามข่าวสารมากเกินไปการพักผ่อนออกกำลังกายฝึกสมาธิพูดคุยกับคนที่ไว้วางใจแล้วก็ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ครับเช่นร้องเพลงฟังเพลงวาดรูปดนตรีศิลปะเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดเช็คจากตัวเองเติมพลังให้กันเริ่มได้เรื่องง่ายๆครับด้วยการรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันหากพบอาการรุนแรงเช่นไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้มีอาการหวาดผวาเห็นภาพหลอนซึมเศร้าอย่างมากหรือมีความคิดทำร้ายตัวเองควรได้รับการช่วยเหลือและดูแลจากบุคลากรที่เหมาะสมโดยเร็วครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเกิดเหตุต้องสงสัยว่ามีผู้พยายามก่อการร้ายที่ฐานทัพในอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้ในการทำสงครามอิหร่านค่ะก็กำลังสืบสวนว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สกัดรถตู้3คันที่นำวัตถุระเบิดไปจอดอยู่ห่างจากฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเมืองคลอสเตอร์เชียของกองทัพอังกฤษค่ะจึงได้จับกุมชาย5คนนะคะฐานครอบครองวัตถุระเบิดจนต่อมาทางการได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและอพยพ บ้านเรือนหลายสิบหลังใกล้ฐานทัพอากาศแห่งนี้ทีมเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบยานพาหนะใกล้ฐานทัพโดยมีตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายเป็นผู้นำการสอบสวนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าการจับกลุ่มเริ่มต้นโดยบังเอิญเมื่อประชาชนคนหนึ่งสังเกตเห็นพฤติกรรมผิดปกติของกลุ่มชายกลุ่มนี้ในช่วงดึกและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าพบผู้ต้องสงสัยครอบครองวัตถุระเบิดต่อมาจึงยกระดับเป็นคดีก่อการร้ายค่ะเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อในเดือนกรกฎาคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเคยเตือนสหราชอาณาจักรว่าฐานทัพใดก็ตามที่ใช้ในการรุกรานดินแดนอิหร่านถือเป็นเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมายตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายและหน่วยงานความมั่นคงกำลังสืบหาแรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งอาจรวมถึงกลุ่มหัวรุนแรงอื่นๆด้วยค่ะด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าผู้ที่ถูกจับกุมนั้นกำลังวางแผนก่อความเสียหายครั้งใหญ่โดยถูกเฝ้าติดตามมานานแล้วแต่ขัดแย้งกับสื่ออังกฤษนะคะที่รายงานว่าหน่วยงานข่าวกรองและเจ้าหน้าที่สืบสวนไม่พบเบาะแสใดๆล่วงหน้าเลยค่ะอย่างไรก็ตามหากอิหร่านเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงก็จะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งระหว่างสหราชอาณาจักรและอิหร่านอย่างมากโดยสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 และ B-52 ของกองทัพอากาศสหรัฐที่ร่วมในการทำสงครามอิหร่านค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: สวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ในช่วงตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมานะ2วันในช่วงสุดสัปดาห์นี้เรียกว่ากรุงเทพมหานครและประเทศไทยในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนี่ชุ่มฉ่ำเกินชุ่มฉ่ำ
0: ค่ะ
1: หลังจากมีดราม่าเรื่องของพยากรณ์อากาศไปตั้งแต่ช่วงก่อนฝนตกระลอกแรกนะคะจนถึงขณะนี้ก็ปรากฏว่าฝนที่ตกลงมาเรียกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือแทบจะทั่วทุกภาคของประเทศก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศรายงานไว้ก่อนหน้านี
0: ้
1: แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เป็นประเด็นที่เราจะมองข้ามไปง่ายๆนะคะคุณเก
0: ศคะใช่ค่ะ
1: บางคนบอกว่าเอ๊ะกทม.นี้จะหรือว่าประเทศไทยนี้จะไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมเลยเหรอเราคือมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้หรอคะหรือยังไง
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนบอกว่าถอดบทเรียนกันมาไม่รู้จะถอดกันยังไงแล้ว
1: จน
0: ไม่อยากให้ถอดแล้วนะคะแต่ว่าควรจะต้องมานั่งคุยกันแบบว่าจริงจังสักทีไหมเพราะว่าเวลาน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้เนี่ยมันสร้างเรื่องของมูลค่าความเสียหายด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการตั้งประเด็นนะคุณศิวพรว่าณเวลานี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยเนี่ยก็ต้องยอมรับมีคนบ่นเหมือนกันว่ามันก็ช้าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันไม่มีคนสั่งการหรือเปล่าแล้วก็ขาดเรื่องของการประเมินความเสี่ยงหรือไม่อย่างไร
1: จริงๆประเด็นของคุณเก๋นี่มันเป็นประเด็นซ้ำ ฉันไม่อยากจะคุยกับดร.กิฟต์ดร.กิฟต์ก็จะบอกว่าก็อย่างที่เคยคุยไปแล้ว จะขึ้นด้วยคำนี้เสมอก็เนื่องจากว่าเราผ่านวิกฤตมาหลายครั้ง ค
0: ือ
1: เราไม่ใช่เพิ่งผ่านเฉพาะในครั้งนี้เท่านั้นนะคะคือเรามีวิกฤตหลากหลายประเภทแล้วก็การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเราตั้งแต่หลังสึนามิซึ่งเป็นภัยครั้งใหญ่ครั้งแรกๆที่ไม่นับน้ำท่วมนะคะก็ทำให้เรามีกฎหมายหลายๆฉบับที่เข้ามาเตรียมความพร้อมแล้วก็จะมาแก้ไขในยามที่มันมีเหตุฉุกเฉินแต่ปรากฏว่าในการแก้ปัญหาก็ยังถือว่าแต่ละครั้งก็ยังไม่เป็นที่ประทับใจของประชาชนทั่วไป
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะแล้วก็ประชาชนแล้วก็พี่น้องที่ประสบภัยเนี่ยก็มีความคาดหวังว่าอย่างน้อยเอาโอเคละเราทราบกันว่าภัยธรรมชาติมันรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกหนักขึ้นทุกปี
0: ค่ะ
1: การแก้ไขหลายอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำได้โดยง่ายอ่ะอย่างยกตัวอย่างเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้50เขตกลายเป็นผู้ประสบภัยไปหมดเลย
0: ใช่
1: นะ
0: รวมถึงเรา2คนด้วยนะ
1: ก็ไม่มีใครรอดพ้นนะก็คือจะมากจะน้อยต่างกันเท่านั้นเองอย่างเมื่อครู่ก่อนที่จะเข้ารายการเราก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันนะว่าบ้านน้ำท่วมไหม
0: เป็นยังไงกันบ้างท่วมแค่ไหนมากน้อยขนาดไหน
1: บ้านคุณเกศท่วมไหม
0: ในหมู่บ้านน้ำท่วมค่ะแล้วก็หน้าหมู่บ้านตรงถนนนะคะ
1: บ้านอยู่ไหนต้องบอกก่อน
0: บ้านอยู่เขตคลองสามวาค่ะแล้วก็อยู่เส้นพญาสุเรน
1: จริงๆคลองสามวาบางช่วงเป็นฟลัดเวย์เดิมนะ
0: ค่ะ
1: เป็นเส้นทางน้ำผ่านแต่ว่าคือบางหมู่บ้านเนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่ถมสูงแล้วก็รอดจากน้ำท่วมเพราะว่าเขายกพื้นที่ในหมู่บ้านสูงแต่ว่าข้างนอกส่วนใหญ่จะท่วมอันนี้ไม่ทราบยังเป็นอย่างนั้น
0: แต่ว่าผ่านคือซื้อบ้านอ่ะมาเป็น10ปีแล้วต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคือเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยถูกน้ำท่วมเลยคือในหมู่บ้านน้ำก็ไม่เคยท่วมนะคะอยู่กันมาเป็น10ปีนะคะ
1: อยู่
0: เส้นพญาสุเรนน้ำก็ไม่ได้เคยเข้าหม
1: ู่บ้าน
0: ไม่ได้เข้าบ้านแล้วก็ไม่ได้เข้าหมู่บ้านวันนี้ก็ไม่ได้เข้าบ้านนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันมาจอดถึงในซอยในหมู่บ้านแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยเส้นที่ออกมาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีน้ำท่วมขังแล้วก็ถนนเส้นหลักๆนะคะออกมานิดนึงก็มีน้ำท่วมขังแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยอาจจะสูงนะคะแต่เส้นที่แบบว่าเป็นสายแบบเรียบคลองสองอะไรแบบนี้ค่ะพอเส้นหลักโผล่ออกมาตรงนั้นน้ำไม่ท่วมนะมันจะไปท่วมแล้วก็ไปหนักเนี่ยอยู่แถวๆพวกจะใช้คำว่าอะไรเป็นชุมชน
1: เป็นชุมชน
0: หรืออาจจะเป็นบ้านหรูหลังใหญ่เลยอันนี้ก็ท่วมกันแบบท่วมหน้าคือถ้าลงไปตามหมู่บ้านนะคะ
1: มันไม่ได้เป็นเลือกหมู่บ้านจน
0: ไม่เล
1: ือ
0: ก
1: รวย
0: ไม่เลือกค่ะ
1: มันอยู่อย่างนี้มันอยู่ที่จุดที่ทางน้ำผ่านหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ถ้าเป็นจุดที่ทางน้ำผ่านไม่ว่าคุณจะเป็นชุมชนแออัดหรือทำบ้าน
0: จัดสรร
1: ร้อยล้าน
0: หรือว่าจะหรู

0: ขนาดไหนบ้านราคาขนาดไหน
1: น้ำก็จะไปเยี่ยม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะหลายปีก่อนจริงๆพื้นที่บางจุดในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเป็นช่วงปลายๆกลางๆเนี่ยมีหลายพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นการจัดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำที่เรียกว่าฟลัดเวย์เนา
0: ะ
1: ที่จะทำให้เวลาที่ฝนตกมามากๆแล้วก็พอมีน้ำขังเนี่ยมันจะมีทางไปแล้วก็จะทำให้การระบายน้ำในกรุงเทพมหานครจะทำได้ง่ายขึ้น
0: ค
1: ือฟลัดเวย์เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นทางระบายน้ำหลากนะคะเป็นช่องทางหรือพื้นที่ที่มีการกำหนดไว้ก่อนหน้านี้เพื่อระบายน้ำแล้วก็ผ่านน้ำปริมาณมากๆในช่วงที่น้ำท่วมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระบบหรือพื้นที่เศรษฐกิจจะมีบางจุดที่ทำเป็นเรียกเป็นแก้มลิง
0: ค่ะใช่ใช่
1: บางจุด
0: เป็นทุ่งล้ำน้ำไป
1: มันก็จะไม่มีแก้มลิงแต่ว่ามันจะอยู่ใกล้ทางน้ำออกจะอยู่ใกล้ไอ้พวกปากน้ำที่จะผ่านน้ำออกไปได้เขาก็จะกันพื้นที่ไว้เพื่อให้เป็นช่วงที่มีน้ำท่วมๆมากๆเนี่ยจะกันพื้นที่ภายในเขาก็จะเป็นพื้นที่ผลักดันน้ำออกไป
0: ค่ะ
1: ก็คือทางระบายน้ำหลากเพื่อให้กันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจหรือว่าชุมชนหนาแน่นนั่นเองจริงๆนั่นอาจจะเป็นเส้นทางธรรมชาติก็ได้หรือว่าขุดขึ้นใหม่เพื่อรองรับน้ำเหนือน้ำหลากจะลดระดับความรุนแรงแล้วก็ระดับน้ำท่วมแล้วก็ควบคุมการไหลของน้ำไม่ให้กระจายตัวไม่ให้เสียหายเป็นวงกว้างจริงๆเดี๋ยวฉันก็ไม่อยากจะพูดเลยนะ มันก็จะมีหลายๆพื้นที่มากในกทม.เองแล้วก็ในต่างจังหวัดก็มีอย่างนครศรีธรรมราชหรือว่ามีหลายจังหวัดที่เขาจะมีแบบจุดที่ทำเป็นพื้นที่นี้แต่ปัญหามันก็คือว่าชุมชนหลังๆเนี่ยก็จะล้อมพื้นที่เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการปลูกบ้านหรือว่าอาศัยอยู
0: ่
1: เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่รองรับน้ำเพราะนั้นส่วนใหญ่เดิมเนี่ยมันจะมีบางจุดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมบ้างหรือว่าเป็นทางน้ำผ่านแบบนี้ราคาก็จะย่อมเยาวกว่าเพราะนั้นหลังจากที่เมืองมันขยายมากๆแล้วไม่สามารถจะหาพื้นที่ที่พัฒนาในราคาย่อมเยาวได้ส่วนใหญ่บริษัทที่ทำอสังหาริมทรัพย์หรือประชาชนทั่วไปก็ขยายพื้นที่อยู่อาศัยเองโดยยอมเพราะว่ามันถูกไงยอมที่จะอยู่ในจุดที่ถือว่าเป็นฟลัดเวย์แล้วก็ตอนหลังก็ต้องเปลี่ยนสีของพื้นที
0: ่ให้เป็นที่อยู่อาศัย
1: เป็นที่อยู่อาศัยเพราะนั้นมันก็จะต้องมีวิธีการแก้ไขแบบใหม่เพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าพื้นที่ที่เรากะไว้ว่าจะเป็นทางระบายน้ำก็ลดลงนะรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะในยามวิกฤตอย่างเช่นในยามที่มีน้ำมากในช่วงสิงหากันยาตุลาพฤศจิกามันจะเป็นช่วงที่เราอยู่ในช่วงฤดูฝนเราก็จะมีหลากหลายการควบคุมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เรามี3น้ำใหญ่ๆใช่ไห
0: ม
1: น้ำฝน
0: น้ำเหนือน้ำหนุน
1: น้ำทะเลหนุน
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันมาประจวบเหมาะกันเนี่ยโอ้โหมันก็จะสมัยก่อนที่เขาลอยกระทงกันเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำเต็มตลิ่งมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าสมัยก่อนบ้านเรือนเราเนี่ยมันยกพื้นสูงใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ป
0: ั
1: จจุบันส่วนใหญ่เราทำแบบตะวันตกก็จะใช้พื้นที่ชั้นหนึ่งไปด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่หลักที่อยู่อาศัยถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็ขึ้นไปชั้นสองหรือไม่ก็ใต้ถุนก็จะเป็นที่โล่ง
0: ใช
1: ่ไหม
0: คะใช่บ้านสมัยก่อนจะเป็นแบบนั้น
1: พอน้ำมาเราก็หนีขึ้นข้างบน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ชั้นสองชั้นสามปัจจุบันนี้เราต้องขึ้นหลังคา
0: แต่ว่าบ้านลักษณะแบบนี้เนี่ยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังพอได้เห็นอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าพระนครศรีอยุธยานี่ทุกอำเภอของพระนครศรีอยุธยาล้นแล้วแต่น้ำท่วมถึงทั้งนั้น
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือท่วมทุกปีบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นท้ายเขื่อนนะคะโอ้
1: ประเด็นที่สำคัญก็คือเมื่อเรารู้ในเรื่องของสภาพภูมิประเทศนะคุณเก๋นะ
0: ค่ะ
1: สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรเพื่อที่จะให้คือบางครั้งถ้าเกิดว่ามีปริมาณน้ำมามากๆหรือว่ามีพายุเข้าหรือแม้กระทั่งสามน้ำมาเจอกันเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะทำให้ความเดือดร้อนเนี่ยน้อยลงก็คือความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะเช่นถ้าเรารู้ว่าน้ำจะมาอย่างกทม.มันก็มีหลายประเด็นมากที่ต้อง
0: ก็พองน้ำไปก่อน น้ำต้องไม่เต็มคลองแต่ทุกวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าท่อไม่ได้ตัดนะแต่น้ำเต็มคลองเลย
1: คือน้ำเต็มคลองก็เนื่องจากว่าการพร่องน้ำยังไม่มากพอ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะในช่วงก่อนที่จะมีฝนแรกมาในช่วงปลายสัปดาห์นี้มันก็จะมีตกมาขู่ๆเราเนี่ยหลายๆวันอยู่แล้วในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วก็บางคนก็บอกอ่ะท่วมไปแล้วนี่ก็มาพูดได้สิแต่ก็คือมันเห็นแล้วไงแต
0: ่
1: ก็คือจริงๆทุกครั้งเราก็พูดกันแบบนี้ตั้งแต่ดิฉันยังเป็นสาวน้อยจนเป็นสาวสาวเหลือน้
0: อ
1: ยก็คือมันก็จะมีประเด็นที่คนเขาก็ขุดขึ้นมาในยามที่เห็นว่าอ๋อมันมีจุดที่เป็นจุดอ่อนอยู่ส่วนใหญ่มันก็จะไม่เห็นในตอนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในช่วงหลังเหตุการณ์ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะแบบนี้ซ้ำทุกปีที่เราบอกว่าเราถอดบทเรียนจากครั้งก่อนมันก็ควรจะเป็นคู่มือในการแก้ปัญหาในปีหน้าก็ทำให้หลายๆคนก็ถามถึงว่าในขณะนี้เนี่ยเรามีกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีระบบในเรื่องของการพยากรณ์อากาศที่เรียกว่ามาตรฐานนะคะในกรุงเทพมหานครเราก็มีระบบในเรื่องของการจัดการน้ำเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญประชากรมากมายทั้งประชากรหลักแล้วก็ประชากรแฝงแล้วก็เป็นแหล่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจสำคัญของประเทศทีนี้ในเรื่องนี้มันก็จะมีทุกๆจังหวัดที่มันจะเจอปัญหาที่มีความแตกต่างกันแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครคนส่วนใหญ่ก็ยังคาดหวังว่าผู้ว่ากทม.จะทำให้น้ำไม่ท่วมแต่ในความเป็นจริงคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่า 1. ที่ดินกทม.มันต่ำ 2. ความหนาแน่นของประชากรแล้วก็ 3. ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแต่มันก็ยังมีช่องทางที่จะทำให้ความทุกข์ยากเนี่ยบรรเทาลงไปได้บ้างถ้าเกิดเราบริหารจัดการได้เต็มพื้นที่นะอย่างเช่นที่คุณเก๋บอกหนึ่งในเรื่องการพร่องน้ำถ้าน้ำมาแบบนี้บางคนในช่วงก่อนมีปัญหาเนี่ยดราม่าเรื่องของการรายงานอากาศ
0: ค่ะ
1: นะ
0: กำลังจะบอกพอดีเลยว่าทางกรุงเทพเขาจะรู้ไหมว่าถึงขนาดแบบว่าฝนมันจะตกแบบว่า300มิลลิเมตรขนาดเนี้ยในส่วนของพื้นที่กทมแล้วใช้คำว่าหย่อมความกดอากาศถ้ามีคนอ่านค่าของการพยากรณ์อากาศเนี่ยถึงขนาดแบบว่าแกะออกมาว่ามันจะวนมันจะแช่มันจะตกนานตกแบบข้ามคืนแบบนี้เราประเมินความเสี่ยงได้ไหมคะ
1: เราต้องเข้าไปดูที่กรมอุตุจริงๆเนี่ยมันจะมีภาพใหญ่แล้วก็ภาพเจาะเฉพาะดิฉันเข้าใจว่านะ มันอยู่ที่การประเมินแล้วก็เกณฑ
0: ์
1: ที่ใช้คือสมัยตอนดิฉันเด็กๆนะคุณเก๋ฝนตกเนี่ยเราก็ไปวิ่งไปเล่นน้ำฝนแต่ลักษณะการตกมันกระจายเพราะพื้นที่มันเป็นต้นไม้เยอะมันไม่ใช่เป็นอาคารสูงสมัยตอนดิฉันเด็กๆไม่มีอาคารสูงนะนอกจากโรงแรมใหญ่ๆซึ่งบางแห่งส่วนใหญ่ก็ยังเป็นอาคารไม่กี่ชั้น 2-3 ชั้นเท่านั้นเองแต่พอในช่วงสัก20ปีมาเนี่ยลักษณะอาคารมันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆเราถึงแม้มีอุโมงค์บางคนก็ยังถามว่าเอ๊ะอุโมงค์มันใช้ได้ไหมปัญหามันก็คือว่าเราระบายน้ำไปได้ป่ะ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ในยามที่มีฝนเดียวนะแค่มีน้ำฝนอย่างเดียวเนี่ยมาเนี่ย เราสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้ไหมคือเรารู้ว่าน้ำฝนจะมามันพร่องน้ำได้เพียงพอไห
0: ม
1: หรือว่าต้องงดเดินเรือในช่วงก่อนนั้นหรือเปล่าได้ภายในกี่ชั่วโมงแล้วก็ประเด็นเรื่องของขยะมูลฝอยซึ่งอันนี้ก็เป็นงานหลักๆที่เขาต้องกทม.ต้องพยายามแก้ไขอยู่นะไม่นับเรื่องการเก็บขยะก็คือเรื่องของท่อระบายน้ำที่อุดตันใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่หลายๆท่านอาจจะนึกไม่ถึงก็คือเรื่องของเวลาที่จะมีเหตุการณ์ต่างๆมาเนี่ยเขามีเลเวลหรือว่ามีระดับของการเตือนภัยแบบไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเรื่องดราม่าพยากรณ์ก็เป็นประเด็นว่าคำที่ทางการใช้เนี่ยมันจะมีความเป็นทางการมากคนอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าไม่ค่อยตื่นตระหนกไม่ตระหนักเพราะนั้นเวลาที่ยูทูบเบอร์เขาเอาไปเขียนให้มันมีความเขาเรียกหวือหวานะแล้วก็หนักหน่วงเนี่ย ก็เลยทำให้มีคนติดตามเยอะแต่การติดตามเยอะเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะเราต้องแยกแยะว่าในส่วนของงานหลักของทางราชการเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็การเตือนภัยก็อยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็ทะเลาะกันมาตั้งแต่แผ่นดินไหวในช่วง

0: ที่มีการเตือนผ่านเซอร์บอดคาสนะว่าทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะมาป้องกันแล้วก็แก้ไขเห็นถ้าเกิดว่าเมื่อมีภัยมาแล้วคือน้ำมาท่วมแล้วแล้วเพิ่งเตือนมันก็จะช้าไป
1: มันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่ามัน
0: คือมันไม่ทัน
1: มันไม่ทัน
0: มันไม่ทันแล้วการถกเถียงในช่วงก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นมหาอุทกภัยหรือไม
1: ่ค่ะ
0: นะในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่ามันอยู่ที่การตีความมี
1: มันไม่ใช่นิยามคำที่ชัดเจนไงคะว่ามหาอุทกภัยเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
0: คือ
1: มันไม่ได้ตายตัวค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าไปดูความแตกต่างนะคะระหว่างน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยกับปี54เนี่ยบางช่วงบางสถานการณ์ก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปี54จะเป็นน้ำที่มาจากทางเหนือแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานคร
0: ทำไม
1: ป
0: ี
1: น
0: ี้หนัก
1: ทำไมกรุงเทพถึงหนักในครั้งนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของฝนที่ตกแช่ตกนานแล้วก็มีปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันเป็นเฉพาะจุดเฉพาะที่อันนี้ก็คือความต่าง1เรื่องแล้วนะคะแล้วพื้นที่น้ำท่วมก็ไม่เหมือนเดิมด้วยปีนี้นะคะกับปี54นะคะไม่เหมือนเดิมนะคะปี54เนี่ยครอบคลุมไปในพื้นที่ไล่มาใช่ไหมคะน้ำเหนือมาแล้วก็ภาคกลางใช่ไหมคะแล้วก็น้ำมันเข้ามาเขื่อนต่างๆเนี่ยม
0: ัน
1: เต
0: ็มผิดพลาด
1: น้ำเต็มน้ำเต็มเขื่อนใหญ่ๆเนี่ย
0: ห้าลูก
1: ด้วยค่ะหลายปัจจัยเลยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็น้ำมันก็เลยจ่อเข้ามาที่ในกรุงเทพมหานครแต่ไม่ถึงชั้นในนะแต่ปีนี้ถือว่ากรุงเทพมหานครโอ้แต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาขนาดนี้ไงคะ
0: บ้านดิฉันนี่ท่วม2เมตรเลยสองเมตรเลย
1: แต่ว่าคราวนี้
0: ใจกลาง
1: แต่ว่าคราวนี้เนี่ยยังลาดพาวบางกะปินะคะโอ้โหอ่วมจริงค่ะ
0: ทั้งที่แล้วก็พายเรือเหมือนกัน
1: โอ้นะ
0: ทั้งที่แล้วก็พาย
1: แล้วก็สูงมากค่ะทีนี้เนี่ยพื้นที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าพื้นที่ที่มันเคยรอดอ่ะมันกลับไม่รอดแล้วก็พื้นที่ที่ไม่เคยมีประวัติในการท่วมเนี่ยครั้งนี้เนี่ยทำไมถึงท่วมอันนี้ก็เป็นความต่างเหมือนกันทีนี้หลายคนก็เลยบอกว่าเออทีนี้มันก็นิยามไม่ได้อ่ะว่ามหาอุทกภัยอ่ะที่จะใช้กับปี54กับปี69มันจะต้องถึงคำไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ฉันคิดว่าคือเขามีระดับอยู่แล้วนะเขามีระดับของความรุนแรงในแต่ละครั้งอย่างกรณีที่มีการถกเถียงกันก่อนอันนี้ก็คือมันต้องเป็นสีแดงทั้งหมดหรือเปล่าเพราะนั้นระดับน้ำท่วมที่มันใหญ
1: ่
0: แล้วก็มีผลกระทบวงกว้างแล้วก็รุนแรงจริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะแล้วก็มีหลายความหมายเช่นความเสียหายมันเป็นวงกว้างแค่ไหนแล้วก็มันมีมรสุมมีพายุโซนร้อนมีพายุเข้ามามากน้อยแค่ไหนอย่างครั้งปี54เนี่ยมี5ลูกจำได้ดิฉันนั่งนับลูกไปรายงานจราจรไปแล้วก็ดูวิธีการที่การผันน้ำในแต่ละจุดตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาเนี่ยก็เห็นเลยเวลาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วก็ไปดูนี่มันจะเห็นมวลน้ำแบบมหาศาลนะมันจะมีเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ที่ทางภาครัฐอาจจะคาดไม่ถึงนะเพราะว่ามันไม่เคยเกิด
1: ตอนนี้เป็นคำว่าเอาอยู่นี่เป็นคำต้องห้ามไปแล้วนะคะห้ามพูดนะคะ
0: ก็เป็นคำที่ตั้งแต่ครั้งปี54นั่นแหละนะคะตั้งแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยพอใครพูดว่าเอาอยู่ทุกคนจะมีความรู้สึกว่ามันเอาไม่อยู่ทุกทีส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแต่ครั้งนี้ที่ทางการเองเชื่อว่าไม่ได้มีความหนักหนาเท่าก็เนื่องจากว่ามันไม่มีพายุเข้ามาเติ
1: ม
0: แล้วก็ยังเป็นแค่น้ำฝนอย่างเดียว
1: แล้วฝนค่อนข้างที่จะน้อยด้วยนะถ้าเฉลี่ยในปีหลายๆปีที่ผ่านมาถ้าเทียบเคียงกันถือว่าปีนี้เนี่ยน้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมาแล้วถ้าไปเทียบกับปี54ก็ถือว่าน้อยแต่คำถามก็คือว่ามันน้อยก็จริงแต่มันตกแบบว่าเฉพาะจุดไงคะมันเลยมีความเสียหายแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แบบว่าได้รับความผลกระทบค่อนข้างที่จะรุนแรงนักวิชาการบอกเลยกรุงเทพมหานครครั้งนี้เนี่ยเอาจริงๆหนักกว่าปี54นะคะ
0: มันเร็วกว่าแต่ไม่ได้หนักกว่าดิฉันว่าปี54หนักกว่า
1: ลองดูค่ะ
0: ดิฉันพายเรืออยู่ลาดพร้าวเมื่อปี54ครั้งนี้ก็ดูเขาแต่ก็คือ2-3วันเนี่ยบางจุดน้ำลงเพราะว่าฝนมันหยุดตกมันพักไปวันหนึ่งน
1: ะคะ
0: ตรงจุดเนี้ยดิฉันเข้าใจว่าทางการเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาอยู่ว่าระดับไหนเป็นอุทกภัยเป็นมหาอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติอะไร

0: ใหญ่โตอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
0: แต่ในครั้งนี้ถ้าเราจะสังเกตดูเนี่ยเวลามีการยกขึ้นมาว่าในกรุงเทพมหานครมันมีสีแดงแค่บางส่วนแล้วก็สีเหลืองเต็มพื้นที่นะจนกระทั่งฝนตกจริงจะเห็นได้ว่ามันมีปริมาณมากแล้วก็แช่นานจนทำให้ทุกเขตเนี่ยได้รับผลกระทบจนกรุงเทพมหานครต้องประกาศภัยพิบัติทุกเขตคิดดูแสดงว่าเกณฑ์ที่เราตั้งไว้มันไม่เขาเรียกว่ามันไม่สมกับไอ้ความเป็นจริงอ่ะ
1: จะใช้คำว่าฉากทัศน์เดิมๆก็อาจจะไม่ได้แล้วนะคะ
0: ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับปริมาณของมวลเมฆหรือน้ำหรือว่าขนาดของความกดอากาศต่ำ
1: มัน
0: ใหญ่ขึ้นหรือมันอย่างไรแต่อะไรก็ตามถ้าเป็นกรณีแบบนี้ถ้าเหลืองหมดเนี่ยแล้วมันตกขนาดเนี้ยจนน้ำเนี่ยมิดหลังคารถเลยเนี่ยมันอาจจะต้องกลับมาปรับใหม่เพราะว่ามันจะอยู่กับถ้าจำได้นะวันแรกที่ตกหนักๆ ก็คือวันศุกร
1: ์ค่ะ
0: ประเด็นนั้นก็คือภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงน้ำระบายลงคลองไม่ได้เพราะนั้นมันก็จะต้องมีประกอบกับฝนที่ตกลงมาแล้วก็การพร่องน้ำการผลักน้ำออกไประบายน้ำออกไปโดยเร็วมันก็จะช่วยให้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลง
1: แต่ว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยกรุงเทพก็ไม่สามารถที่จะผลักน้ำออกไปได้นะคะ
0: มันเป็นเรื่องพร่องน้ำนี่ไง
1: ใช่เพราะว่ามันยังมีอย่างตรงที่ผันไปอะค่ะที่เราจะผันออกทางฉะเชิงเทราเนี่ยตอนนี้ฉะเชิงเทราเขาก็หนักปาจีนก็หนักท
0: ี
1: นี้เนี่ยพอผันออกไปไม่ได้กรุงเทพก็เต็ม
0: แต่กทมเนี่ยมันต้องคลองหลักๆของกทม
1: ด้วยค่ะแล้วก็มันก็จะไล่ไปทางออกทางฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกด้วยไงคะถ้าเป็นเส้นทางน้ำนะคะเรื่องของการจัดการจราจรเนี่ยตอนนี้มันเหมือนแบบว่ามันเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะ
0: คือในส่วนของภาพรวมของประเทศน่ะจะเป็นอันหนึ่งของกทม.ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็คือมันก็จะมีเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงวิศวกรรมที่พูดคุยกันมาแล้วก็ทางภาครัฐยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมโครงการใหญ่เนี่ยที่ก่อนหน้านี้รู้สึกจะคุณชัยชนกมากที่บอกว่าหรือคุณพระดอนเนี่ยต้องบอกว่าต้องแก้ 6-7 ปีเนี่ยก็คืออันนี้คือผังใหญ่ที่กำลังผลักดันในคณะรัฐมนตรีแต่อะไรก็ตามเอาไอ้ที่มันง่ายๆที่เราทำได
1: ้
0: เฉพาะอย่างเราเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยหมดเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูวิเคราะห์ในพื้นที่ของเราเพราะเราจะชำนาญที่สุดใช่ไหมคะประเด็นแรกๆก็คือเรื่องของการดึงน้ำจากจุดเสี่ยงลงแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าทะเลให้เร็วที่สุดเพราะนั้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำได้ผลักไม่ออกจากคลองระบายไม่ได้เพราะว่าพร่องน้ำไม่มากพอท
1: ี
0: นี้น้ำที่มันตกลงมามันไม่สามารถที่จะระบายได้มันก็ท่วมแล้วเรื่องสำคัญก็คือของที่มันอยู่ในมือก็คือเรื่องของการบำรุงรักษาแล้วก็เครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำตามแนวคลองตามแม่น้ำอะไรต่างๆระบบไฟสำรองใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการบริหารพื้นที่หน่วงน้ำอันนี้ตามแนวพระราชดำริเลยนะ เรื่องของการอันนี้ต้องกลับมาดูเรื่องของการขุดลอกคลองแกล้มลิงโครงการต่างๆที่จะรองรับน้ำบึงรับน้ำชุมชนที่จะช่วยกักน้ำไว้ชั่วคราวก่อนที่จะทยอยระบายออกไปแล้วก็ประสิทธิภาพของการระบายน้ำประตูหลักๆเช่นประตูน้ำคลองลัดโพหรือว่าไอการย่นระยะเวลาที่จะระบายน้ำจากเจ้าพระยาลงอ่าวไทยให้ได้เร็วๆน
1: ะ
0: ที่สำคัญหลายๆท่านก็พูดคุยถึงเรื่องของผังเมืองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำที่สำคัญรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างกรณีของการบุกรุกของชุมชนอันนี้สำคัญมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะไม่มีพื้นที่ที่เป็นทุ่งหน่วงน้ำในยามวิกฤตแบบเนี้ยมันก็ท่วมแง่ๆทีนี้มันก็จะมีการเปรียบเทียบในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความเรียกว่าชำนาญมากในเรื่องของการเผชิญกับปัญหาวิกฤตต่างๆจากภัยธรรมชาติอย่างกรณีของญี่ปุ่นที่เคยมีน้ำท่วมใหญ่ๆในช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็มีการแก้ปัญหาเร็วมากนะคะหร
1: ือ
0: ว่าฮ่องกงซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็ก้าวหน้ามากๆที่หนึ่งนะคะน่าจะเป็นระดับโลกก็ว่าได้โดยเฉพาะเรื่องของการรับมือกับฝนตกหนักเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยก็เป็นเกาะใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีวิธีการประกอบเขาเรียกว่าทำผังเมืองทำพื้นที่เมืองซึ่งจริงๆประชากรก็เยอะมากแล้วก็อยู่บนแฟลตเยอะมากนะคะ มันจะมียุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาทั้งเรื่องของการดักน้ำฝน

0: แล้วก็ของฮ่องกงก็จะเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่แล้วก็มันจะมีผ่านชั้นแนวภูเขาอะไรแบบเนี้ยการเก็บกักชั่วคราวนะฮะแล้วก็ประเด็นเรื่องการปรับปรุงระบบระบายน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการขยายทางน้ำแนวคิดเมืองฟองน้ำก็คือปลูกต้นไม้อันนั้นด้วยที่จะซึมซับน้ำไม่ทราบว่าในบ้านเรามันจะสามารถจำลองมาใช้ได้ปะเพราะว่าของญี่ปุ่นนี่ดร.เกียรติจะเล่าให้ฟังบ่อย
1: ะ
0: นะคะแล้วก็ยังมีที่สำคัญระบบเตือนภัยพายุตามสีอันนี้แหละที่จริงๆเราก็ดูเหมือนเรามีแต่ของเรารู้สึกไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะก็ต้องร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำแล้วก็ของฮ่องกงเนี่ยดิฉันเคยไปดูนะมันจะมีหุ่นยนต์ตรวจจับสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำคุณเก๋เพราะนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะรู้เลยมันจะมีสัญญาณเตือนแล้วก็มีทีมเผชิญเหตุเนี่ยเขาเรียกหน่วยชกบ้านเราชอบเรียกหน่วยชกก็จะสามารถเข้าเคลียร์พื้นที่แล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมขังได้รวดเร็วขึ้นนะของเราก็ยังทำแบบไทยๆกันอยู่อะแต่ในขณะนี้เนี่ยก็มีการตั้งคำถามถึงพื้นที่แก้ปัญหาแก้ใน50เขตของกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพมหานครได้ทำจุดใดที่ไม่ครบถ้วนหรือเปล่านะไม่ได้ด่านะแต่หมายถึงว่าเขาวิเคราะห์กันอย่างไรก็ตามทางกองทัพภาค2นะก็ยกระดับช่วยรับมือน้ำท่วมแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนมีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการบูรณาการกำลังพลปฏิบัติภารกิจนะครับแล้วมีการสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยบนทนฐานบกประสานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยกลับจากต่างประเทศเลยนะมาถึงที่กรุงเทพมหานครก็มีการประชุมแล้วก็ลงพื้นที่เลยไปที่แฟลตคลองจันคือท่านนายกนี่ดวงนี่กับน้ำนี่รู้สึกจะไม่ค่อยจะสมพงกันเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นเลยว่านายกอนุทินลงพื้นที่ทันทีนะคือถึงแม้ชาวบ้านจะด่าเราไปลงไปพื้นที่ที่หนักสุดก็คือที่คลองจันคลองจันนี่เดี๋ยวมีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้ฟัง
1: ไปต
0: ั้
1: งแต่เมื่อคืนนะ
0: สักครู
1: ่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
3: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนาธนากุลนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาสั่งเร่งระบายน้ำและการเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกทม.อย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ช่วยเหลือพื้นที่เดือดร้อนหนักคนอาศัยหนาแน่นพื้นที่ที่เข้าไปไม่ถึงไม่ให้มีการตกหล่นช่วยผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มรวมถึงกลุ่มเปราะบางพร้อมสั่งเร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกพร้อมยังหารือหลักเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาประชาชน ขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์ประสบอุทกภัยแถลงสรุปสถานการณ์กทมฝนเริ่มลดลงแนะถนนที่ควรหลีกเลี่ยงหลายช่วงอาทิรามคำแหงช่วงพระรามเก้าถึงแยกลำสาลีรามคำแหง24เสนานิคมศรีนครินทร์พัฒนาการลาดพร้าวช่วงประดิษฐ์มนุธรรมแฮปปี้แลนด์งามวงวานชินเขตพร้อมยังเตือน2อำเภอของกาญจนบุรีหนองปลือและบ่อพลอยเฝ้าระวังเตรียมอพยพส่วนจังหวัดเพชรบุรีระยองจะเป็นพื้นที่รับน้ำต่อโดยคลองประแสอำเภอแกลงพุ่งวิกฤตย้ำเขื่อนดินเขาจุกไม่ได้แตกแต่เสียหายขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งแผนเยียวยาพร้อมเตรียมชงคณะรัฐมนตรีของงบเยียวยาน้ำท่วมวันพรุ่งนี้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ว่าได้จัดกำลังพลรถครัวสนามไปช่วยเหลือส่วนใดที่ยังเดือดร้อนสามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดและปัจจุบันค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะโฆษกรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงพุ่งวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดท้ายน้ำเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองล่าสุดเวลา10นาฬิการะดับน้ำที่จุดวัด Z11 เพิ่มสูงถึง7เมตร21เซนติเมตรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว15เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงจากระดับ7เมตร6เซนติเมตรเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลทำให้ระดับน้ำเกินตลิ่งแล้ว68เซนติเมตรขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนได้ไหลหลากลงมาสมทบส่งผลทำให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเจี้ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างฉับพลันขอให้ประชาชนที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดด้วยขอให้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยส่วนประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างฉับพลันกทม.เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกลดระดับคลองสายหลักเร่งเคลียร์รถค้างถนนนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์ฝนและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเช้าจนถึงประมาณบ่ายโมงวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนเบาบางก่อนจะมีโอกาสกลับมาตกอีกครั้งในช่วงเย็นสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครแนวทางหลักขณะนี้คือเร่งระบายน้ำออกจากคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ระดับน้ำคลองแสนแสบบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณช่วงต้นของถนนรามคำแหงจะมีแนวโน้มดีขึ้นกทม.เร่งสูบน้ำจากคลองย่อยลงสู่คลองแสนแสบเพื่อช่วยลดระดับน้ำบริเวณถนนรามคำแหงเทพลีลาและไล่ต่อไปยังคลองจันทน์ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำส่วนพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และหมู่บ้านนักกีฬาจำเป็นต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองจันทน์ลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพคาดว่าสถานการณ์ในคลองจะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่การดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนต้องติดตามเป็นรายจุดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางพลีติดตามน้ำท่วมเร่งประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วยประชาชนติดค้างนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมตรวจเยี่ยม3จุด โดยจุดแรกบริเวณจุดสูบน้ำพื้นที่วัดบางพลีใหญ่กลางเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จากการตรวจสอบพบว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำจำนวนมากอยู่ระหว่างการเร่งระบายออกจากพื้นที่ขณะที่นายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการยอมรับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่เอาไม่อยู่ทางจังหวัดระดมกำลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงยังขาดแคลนอาหารสดจำนวนมากขณะนี้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนออกมาพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงหลายร้อยคนจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พักพิงเด็กเล็กอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยครอบครัวผู้ประสบภัยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกว่า200คนพร้อมมอบถุงยางชีพน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยและผู้แทนชุมชนไปมอบถุงกระสอบทรายให้กำลังใจประชาชนในชุมชนจตุรมิตรพร้อมรับฟังปัญหาจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือในภาพรวมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
6: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
5: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
7: ค่ะ
0: จริงๆมันก็จะมีเรื่องของปัญหาอย่างเอลนิโญลานิญาที่ทำให้คือบางท่านก็สงสัยว่าทำไมปีนี้การพร่องน้ำมันดูไม่ได้มากทั้งที่ เราดูแล้วเนี่ยน่าจะมีฝนตกหนักเนี
7: ่
0: ยแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะ
7: ค่ะ
0: เพราะมันมีปรากฏการณ์ธรรมชาติเข้ามาด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็สงสัยกันว่าทำไมปีนี้การพร่องน้ำถึงไม่มากพอหรือว่าไม่พร่องล่วงหน้าจนทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็คลองหลักนี่ล้นตลิ่งอย่างหนักในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ในต่างจังหวัดนะเขื่อนใหญ่ๆอะไรต่างๆในส่วนของกทมเองเนี่ยนะเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องการเดินเรือสาธารณะแล้วก็เรื่องของการสัญจรทำให้การพร่องน้ำไม่สามารถทำได้มากคือจะลดต่ำๆมากๆเนี่ยเรือมันเดินทางไม่ได
7: ้ค่ะ
0: นะคะก็ยังต้องใช้ในการเดินเรือโดยสารสาธารณะคือถ้าลดต่ำเกินเรือแล่นไม่ได้ก็จะกระทบกับชีวิตประจำวันของประชาชนนะอันนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือปรากฏการฝนตกหนักเฉพาะจุดนะซึ่งในครั้งนี้นี่ โดยเฉพาะกรุงเทพตะวันออกแถบลาดกระบังหนองจอกมีนบุรี
7: หนักเลยค่ะ
0: บางกะปิอย่างเงี้ยนะก็เป็นลักษณะแบบนี้ฝนตกสะสมสูงกว่า150มิลลิเมตรในช่วงเวลาไม่นานไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยตกตลอดเวลานะคะแล้วก็ทำให้กลายเป็นมวลน้ำมหาศาลก็เลยเติมเข้าระบบคลองจนเต็มความจุอย่างรวดเร็วคือคาดการไม่ถึงนะประเด็นที่3ไอ้คาดการไม่ถึงเนี่ยต้องเดี๋ยวกลับมาคุยกัน
7: ค่ะ
0: เรื่องของน้ำหนุนแล้วก็การระบายออกนอกพื้นที่ทำได้ยากเนื่องจาก

0: ว่าก็มีการติดตามข้อมูลคลองสายหลักเขาบอกว่ามันเต็มความจุไม่ว่าจะเป็นคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์ที่เมื่อครู่นี้ที่คุยกับคุณเก๋ที่บอกว่าถ้าเราจะสังเกตตั้งแต่วันศุกร์เลยนะมันแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงน้ำระบายไม่ได้แล้วแล้วมันก็วนกลับมาในเมือง
1: แต่ว่าตอน
0: เครื่องสูบตอนนั้น
1: อันนี้จริงนะคะคือเราอ่ะเห็นสัญญาเหมือนกันแต่ว่าเราอ่ะก็ไม่คิดว่ามันจะหนักหน่วงขนาดนี้
0: เดี๋ยวฉันคิดเลยดูฝน
1: เพราะว่าน้ำในคลองที่อยู่โซนพอลงจากทางด่วนจตุโชติอะค่ะตรงนั้นอะจะเห็นว่าเป็นแบบว่ามีน้ำเต็ม
0: เป็นปริม
1: ไม่ปริมอะค่ะมันเอ่อ
0: ล้น
1: มาถึงถนนนิดนึงแล้วแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเพิ่มและทีนี้เนี่ยโซนนั้นเนี่ยน้ำมันไปขึ้นตอนประมาณสักคนในหมู่บ้านที่เขาเห็นที่เขาเล่าให้ฟังคือมันมาตอนประมาณสักช่วงตีสองตีสามแล้วคนนอนกันหมดแล้วไงคะพอทีนี้พอตื่นขึ้นมาอีกทีก็อ้าวน้ำเข้ามาในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว
0: น่าจะมาจากน้ำไหลน้ำทั้งฝนด้วยแล้วก็น้ำเขื่อนด้วยไม่ทราบ
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: เมื่อวันศุกร์คุยกับคุณจักรพันธ
1: ์
0: แล้วก็ในช่วงเย็นคือขนาดตอนที่คุยคือบ่ายสองเนี่ยใช่ไหมก็คุยกับคุณจักรพันธ์แล้วก็เล่าให้ฟังเหตุการณ์แถวคลองลาดพร้
1: า
0: วเพราะว่าคลองลาดพร้าวมันชุมชนเยอะแต่นี่เจริญแต่เดิมเนี่ยก็ในช่วงนั้นดิฉันยังเปียกๆอยู่นะตอนเข้ามาตอนเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ระหว่างคุยเนี่ยก็บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาน้ำเอ่อละเพราะว่ามันระบายลงคลองไม่ได้น้ำมันเอ่อล้นขึ้นมาบนถนนก็เลยทำให้ตอนนั้นน่ะดิฉันก็ยังสงสัยยังคุยกับคุณจักรพันธ์หลังใหม่เนี่ยนะว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยคลองอื่นๆในกรุงเทพมหานครที่เป็นสายสำคัญนะมันน่าจะเต็มหรือว่ามันพร่องน้ำน้อยไปเปล่าตอนนั้นยังคุยกับคุณจักรพันธ์อะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราก็จะใช้ประโยคอมตะว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มมันจะระบายได้แต่ในความเป็นจริงทุกครั้งมันไม่เคยมันไม่เคยหยุดรอมันตกลงมาตลอดเพราะนั้นไอ้ศัพท์คำนี้มันไม่น่าจะเอามาใช้ในช่วงที่เป็นเหตุการณ์ในต้นฝน
1: อ
0: ะต้นตอนท่วมอะมันน่าจะฝนตกทั้งวันทั้งคืนไปแล้วเนี่ย 3-4 วันอย่างเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันระบายไม่ได้เพราะเต็มเนี่ยเรายังเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นวันแรกเลยเนี่ยที่ฝนตกหนักๆนี่แล้วเกิดปรากฏการณ์น้ำมันเอ่อเข้าทำให้ชุมชนริมลำคลองเนี่ยเริ่มมีปัญหามันต้องวิ่งเลนขวาเฮ้ยอันนั้นวันแรกๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆพื้นที่น่าจะมีปัญหาแล้วก็สองสามวันดิฉันก็ติดเกาะอยู่บนคอนโดอ่ะก็คือ
1: เป็นผู้ประสบภัย
0: เห็นเลยคือเราเห็นเลยว่าฝนตกตลอดเวลาก็นึกในใจว่าที่บ้านจะรอดไหมเนี่ยที่บ้านจะรอดไหมเพราะว่าพี่น้องเนี่ยอยู่ตามมุมเมืองแล้วก็แต่เราก็ยังหวังใจ
1: อยู่โซนไหนบ้างคะ
0: โซนก็จะมีที่รังสิตคลองสองใช่ไหมลำลูกกาคลองสองแล้วก็ทวีวัฒนาพื้นที่เด็ดอยู่ริมคลองกันแล้วก็ที่ราชเทวีเพราะราชเทวีเนี่ยจะถือว่าปลอดภัยสุดเพราะอยู่กลางเมืองที่สุดละเป็นประการด่านสุดท้ายแล้วก็ทางด้านอ่อนนุชบางนาที่เราอยู่เนี่ยแต่เนื่องจากเราอยู่ตรงที่เป็นคอนโดมิเนีย
1: ม
0: ก็หนีมาตอนที่เขาทำก่อสร้างรถไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: อยู่ตรงนี้ก็ปรากฏว่าเราก็มองภาพไงว่าในครั้งนี้มันไม่มีพายุเข้า5ลูกนะเราก็ยังตามข้อมูลของทางราชการกับเพจที่เขาฟัดกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าท่านผู้ว่าบอกว่าฟังทุกเพจอะแต่ในความเป็นจริงในความเห็นดิฉันเนี่ยกรุงเทพมหานครต้องเป็นหลักหลังจากที่เอาข้อมูลจากหน่วยงานราชการเองเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สารสนเทศน้ำเนี่ยรวมถึงข้อมูลของกรุงเทพมหานครและประสบการณ์ของกทมเองเนี่ยมันต้องเป็นมืออาชีพมากกว่ากลุ่มอื่น
1: ๆค่ะ
0: เพราะนั้นอันนี้เป็นพื้นที่เราไงเพราะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่ามันมีจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็จุดไหนที่ต้องเตรียมพร้อมเพราะนั้นถ้าเกิดเราไปเก็บข้อมูลในลักษณะแบบนี้มาเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าเรารู้น้อยกว่าเอกชนซึ่งยังไม่ทราบที่มาที่แน่ชัดว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนซึ่งอันนี้เป็นน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เห็นว่า
1: ทำไมเขาถึงใช้คำแบบว่าตรงขนาดนั้นหวือหวาขนาดนั้นตอนแรก
0: เขาเอาข้อมูลของทางการนี่แหละ
1: อ
0: เอามาแปลงแล้วก็ดิฉันไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกที่มาแต่ก็คือส่วนใหญ่มันก็จะออกหลังจากที่ทางการมีการรายงานมาแล้วก็คงเป็นคนในวงการนี่แหละดร.กิฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุพรรณคุณเก๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะ

0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็เดี๋ยวทายกันไหมคุณเก๋ว่าดร.กิฟต์จะพูดว่าไงคำแรกเราก็คุยเรื่องเดิมๆเนาะเรื่องของปัญหาอุทกภัยหรือมหาอุทกภัยหรือเปล่าไม่ทราบนะในครั้งนี้แล้วก็ปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำข้อจำกัดอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องของคนที่สร้างปัญหาในช่วงที่มีความทุกข์ยากของประชาชนเนาะเราย้อนกลับมาในคำแรกๆนี่อย่าบอกนะว่าตัวอย่างที่เคยคุยคำนี้เป็นคำที่นับตะกี้พูดบ่อยเราคุยทุกปี
0: ก็คุยทุกปีจริงๆนะคะแล้วก็จริงๆด้วยความที่ว่าวันนี้ท่านมันมีมติครม.เนาะเรื่องของการประกาศในบางโซนบางจังหวัดที่ให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะคะซึ่งที่ทำงานที่ฉันเองก็อยู่ในกทม.เนาะนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดเป็นกรณีพิเศษเช่นเดียวกันแต่ว่าด้วยความพอเป็นผู้บริหารก็ไม่ได้หยุดแล้วค่ะก็เลยต้องไปดูนะคะก
1: ็
0: ถามว่าที่ตรงอโศกประสานมิตรเองเนี่ยบริเวณรอบๆนั้นน่ะคิดว่ากลับเข้าสู่สภาวะที่ค่อนข้างปกติแล้วนะคุณสุพรคุณเก๋นะ
1: คะ
0: แต่ที่คำถามที่คุณสุพรคุณเก๋พูดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นบางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างสถานการณ์นี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามยังบอกทุกท่านอยู่นะคะว่ามีหลายจุดที่ยังท่วมหนักอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่คลี่คลายด้วยนะคะก็เป็นห่วงมากๆแล้วก็อยากจะฝากไปถึงบางท่านอันนี้ขออนุญาตฟีดแบคในฐานะประชาชนคนนึงแล้วกันนะคะคืออยากจะให้ลงรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับคือภาครัฐเนาะคือท่านไหนที่ดูแลแล้วกันนะคะฝากแบบเขาเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วกันเนาะอย่างบางเรื่องที่ช่วยดูแลเยอะๆหน่อยนะคะเรื่องว่าอย่างสุขภาวะกับอาหารการกินเนาะเพราะว่าเข้าใจว่าหลายที่เนี่ยเปิดเป็นที่พักพิงแต่ว่าอยากให้ท่านเขาเรียกว่าผู้บริหารผู้บริการใส่ใจกับเรื่องอาหารหน่อยนะคะเพราะว่า
2: เครื่องอย่างชีพ
0: คนที่เขาไปพักพิงอ่ะเขาก็
1: เขาถูกตัดน้ำตัดไฟ
0: ใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็ดูแลอาหารให้ทุกคนแบบดีๆหน่อยนะคะเพราะว
1: ่
0: าคือบ้านเราอ่ะเหมือนไม่รู้นะคุณสุพรคุณเก๋เนี่ยนะเป็นบ้านที่เหมือนกันเรื่องอื่นไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่ากินเนี่ยต้องกินให้สะอาดที่ดีหน่อยอืมใช่เหมือนกับที่บ้านก็จะบอกว่าเรื่องกินอ่ะเรื่องเล็กแต่ถ้ากินอ่ะต้องกินให้ดีอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากตรงนี้ไว้หน่อยนึงนะคะกับทางส่วนราชการต่างๆนะคะแล้วก็แต่ว่าสิ่งนึงที่สำคัญเลยอ่ะเราอ่ะเผชิญเรื่องของน้ำท่วมมาหลายครั้งนะคะแต่มีบางคนนะก็ไม่ได้เรียนรู้จากใช้คำนี้น่าเกลียดไปไหม
2: น่าเกลียดอันนี้ด่าอันนี้ด่า
1: แต่สุภาพ
2: ไม่รู้จักเรียนรู้
0: คือมันดันมาช่วงใกล้ๆที่ทำงานกันด้วยนี่ตรงเพชรบุรีเนาะคุณสุพรคุณเก๋เนาะนะคะ
2: บ้านนี้เลย
0: การขี่เจ็ตสกีอะไรช่วงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำเลยอ่ะ
2: ทีนี้มันอย่างนี้หลายคนสงสัยเพราะว่าในหลายๆปีที่มีปัญหาน้ำท่วมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดมันก็มีทีมเจ็ตสกีที่ออกมาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างของคุณปนคร
0: ค่ะ
2: น
0: ะ
2: หลายๆครั้งก็ออกมาแทบทุกคนน่ะแต่ครั้งนี้อาจจะท่วมน้อยวันก็เลยยังไม่เห็นก็ไม่เห็นมีใครเขาด่าเขาก็ชื่นชมดีใจเห็นนะคุณเปิ้ลก็ดีใจทำไมบางครั้งถึงดีใจแล้วบางครั้งถึงด่าต่างกันไหม
0: ต่างกันแน่นอนค่ะเพราะว่าอันนี้มันประเด็นตรงเนี้ยค่ะมันใช่
2: มาช่วยหรือมาปวด
0: นั่นแหละนะคะแล้วก็การทำแบบเนี้ยถนนที่มีน้ำท่วมเนี่ยจริงๆทำให้หนักกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่ามันทำให
2: ้คลื่น
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็เข้าใจว่าพนักงานสอบสวนมีการ
2: ตั้ง
0: ดำเนินคดีแล้วด้วยนะคุณ
2: ตั้งข้อหาไปแล้ว
0: ตั้งข้อหาเรียบร้อยอันแรกเลยเนี่ยจริงๆกฎหมายจราจรทางบกเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็การเอาเจ็ตสกีเนี่ยที่คือขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ด้วยแหละนะคะการเอาเจ็ตสกีที่ไม่ใช่รถที่จัดไว้สำหรับใช้บนถนนเนี่ยมาใช้มันก็ก่อให้เกิดอันตรายอยู่แล้วนี่ประการแรกก่อนเอาแบบกฎหมายธรรมดาก่อนเนาะนะคะ แล้วก็เจ็ตสกีทั้งหลายเนี่ยนะคะเวลาที่เอาไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยมันต้องดูด้วยนะว่าระดับน้ำอ่ะคุณสมพร
2: เก๋
0: ความลึกความลึกความตื้นนะคะล่าสุดลูกชายก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยเราไปล่องเรือยอชได้ไหมบอกไม่ได้ลูกชายเจ็บไงเขายังเจ็บอยู่อ่ะก็เขาบอกว่าเฮ้ยล่องเรือยอชนี่มันต้องระดับที่มันไปทะเลแล้วลูกนะคะแต่อันนี้คือโตแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มันก็สำคัญเรื่องนี้นะคะแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือบริเวณนั้นอ่ะคนกำลังเดือดร้อน
2: อ
0: ่ะนะคะการขับขี่ในลักษณะดังกล่าวเองเนี่ยทำให้บุคคลหรือว่าคือเอาแค่คนก่อนนะทรัพย์สินเนี่ยตอนนี้ยังไงก็สำคัญน้อยกว่าคนนะคะตกอยู่ในอันตรายแล้วก็พอมันเกิดความเสียหายขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ต้องพิจารณาเรื่องของผลที่ตามมาด้วยนะคะคือจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็พวกเขาเรียกว่า
2: เด็กนอก
0: โยงส่งเสริมอะไรต่างๆนานาต้องระวังนะคะเขาถึงได้บอกนะบอกว่าเพื่อนที่ยุยงส่งเสริมเนี่ยไม่ได้มาร่วมรับผิดกับเรานะคะถูกไหมในเจ็ตสกีนี่ก็ไม่ได้ว่าเท่อยู่คนเดียวนะคะแต่สุดท้ายก็ต้องรับผิดชอบด้วยอันนี้คือสมมุตินะมันเกิดไปทำความเสียหายต่อบ้านเรือนต่อคนนะคะต่อรถที่อยู่บริเวณนั้นจริงๆเนี่ยมันก็ต้องดำเนินการนะคะแล้วก็หนีไม่พ้นค่ะสุดท้ายเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายเพราะมีเรื่องของมาตรา420อยู่แล้วนะคะไอ้ที่ไปขับขี่เล่นๆเนี่ยมันไม่เล่นนะคุณ ถ้าเกิดบ้านอยู่แถวนั้นเองแล้วน้ำก็ท่วมอยู่แล้วนะคะอันเนี้ยมันสาดเข้าไปมันยิ่งท่วมเข้าไปใหญ่ของทำไงอ่ะถูกไหมคะอันนี้สำคัญมากแต่ว่าดิฉันอ่ะสงสัยอยู่ข้อเดียวเลยค่ะว่าทำไมถึงคิดที่ทำเรื่องแบบนี้คือประเด็นเนี้ย
2: ข่าวเขาบอกเขาน่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาแต่ว่าทำผิดที่ผิดเวลาเข้าใจผิดเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของการนำเจ็ตสกีออกมาขี่ในช่วงน้ำท่วม
0: เขาขี่ไปช่วยคน
2: เขาอันนั้นเขาไปช่วยคน
1: ค่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับมีข่าวออกมาเขาอ้างว่าเขาจบ
2: จากนอก
1: ไม่รู้วัฒนธรร
2: ม
1: ไม่รู้วัฒนธรรมไทยแค่อยากจะสร้างรอยยิ้มเขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างรอยยิ้มให้คนที่กำลังประสบภัย
2: ก็เข้าใจว่าอาจจะมานึกว่าเป็นมีมอะไรเงี้ยน
1: ะ
2: ทีนี้ปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามที่คาดว่าอาจจะคิดน้อยไปด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์มั้งแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจแก่นแท้ของคนที่เขาเคยออกมาขับแล้วก็ออกมาในช่วงน้ำท่วมเราได้ยินบ่อยดิฉันเข้าใจว่าคุณคนนี้เขาก็คงเคยได้ยินแล้วก็เข้าใจว่าแหมมันน่าจะสร้างเป็นความสุขนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเครื่องของตัวเองเนี่ยคือกะกำลังของตัวเองเนี่ยไม่ถูก
1: ค่ะ
2: เหมือนขับรถบรรทุกแล้วก็วิ่งเข้าซอยอ่ะมันก็สร้างความปั่นป่วนใช่ไหมเพราะนั้นโรงพักมักกะสันเนี่ยเขาไปตามตัวแก๊งซิ่งเรียกแก๊งซิ่งแจ้งข้อหา2ข้อหาแล้วก็ไอ้คนถ่ายคลิปนี้ก็โดนด้วยนะข้อหาสนับสนุนแล้วก็จะขอให้ศาลเนี่ยริบเจ็ตสกีเขาด้วยมันมีความเป็นไปได้ไหม
0: มันก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องแบบนี้เองเนี่ยมันเป็นหนึ่งคือเชิงพฤติกรรมด้วยนะคะเรื่องของการไม่เข้าใจจริงๆอยู่ต่างประเทศที่ยิ่งต้องเข้าใจเรื่อง
2: ความสำคัญของภัยธรรมชาตินะ
0: ใช่ disaster มันไม่ใช่คือคุณสมพรคุณเก๋คิดแค่นี้น
1: ะ
0: สมมติว่าเกิดตรงนั้นน่ะมันมีจุดรูรั่วไฟรั่วไฟดูดต่างๆนะ
2: ตายได้นะ
0: ชีวิตไม่รอดนะแล้วคุณดูมีหลายเคสแล้วนะคะที่เสียชีวิตจากการถูกไฟดูดนะในช่วงน้ำท่วมนี้นะคะ
1: ใช่ค
0: ่ะประเด็นตรงนี้เอาแค่นี้เลยนะเดี๋ยวไม่วิเคราะห์ไปถึงเรื่องอื่นหรอกนะแล้วการอ้างบอกเรียนต่างอยู่ต่างประเทศมันไม่ใช่ข้ออ้าง
2: เรื่อง
0: ต้องโดยอ่ะนะคะ
2: น่าตี
0: แล้วก็เรื่องนี้มันเรื่องความเสี่ยงทั้งนั้นนะคนบางคนอาจจะมองน้ำท่วมว่ามันเป็นพื้นที่เล่นชั่วคราวหรอถูกไหมนะคะจริงๆการประเมินความเสี่ยงตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะมองแค่ว่ามองแค่ส่วนตัวไงเอ้ยขับขี่ได้สนุกดีนะไม่น่าจะมีอะไรแต่นะคะกลายเป็นคนที่ขาดความตระหนักถึงคนข้างนอกด้วยนะขึ้นกับเจ็ตสกีเอ้ยต ำรวจเอ้ยที่เขาทำงานอยู่นะคะน้ำไปกระ
2: แทกโดนน้ำสาด
0: บ้านเรือนต่างๆถูกไหมคะรถหรือว่าทรัพย์สินที่เสียหายแบบนี้นะคะคนที่เดินที่จับเป็นต้องเดินอ่ะคุณเดินได้ยินแบบนี้เลยนะวันนี้ก
1: ็
0: คือเดินจากรามคำแหงเข้ามาอโศก
2: ใช่ใช่เข้าใจได้ก็เหมือนตอนแผ่นดินไหวอ่ะดิฉันก็เดินจากอสมทไปสุขุมวิท103เขาบอกว่าอันนี้รู้เท่าไม่ถึงการแต่บางคนเขาบอกว่าไม่ใช่รู้เท่าไม่ถึงการ
1: แต่
2: เล่นไม่รู้จักเล่น
1: เพราะว่าถ้าดูเนี่ยถ้าดูจากภาพดูจากคลิปเนี่ยเขาจะมีทีมงานคอยถ่ายภาพ
2: แล้วก
1: ็บันทึกวิดีโออยู่ริมทางตลอดเลยนะคะทุกอิริยาบถเลยนะคะ
2: ก
0: ็น่าจะทำคอนเทนต
2: ์จะทำคอนเทนต์นั่นแหละทีนี
0: ้
2: เจ้าหน้าที่ตั้ง2ข้อหาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ก่อความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็2ไม่มีใบอนุญาตขับเรือหลายคนก็สงสัยว่าอันนี้มันบนถนนเนี่ยมันไม่ได้หรอคะแล้วก็เจ็ตสกีกับเรือนี่มันอยู่ในหมวดเดียวกันไหม
0: คือถ้าจะถามว่าเรือกับเจ็ตสกีเนี่ยอยู่ในหมวดเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคือประเด็นตรงเนี้ยมันอาจจะไม่เขาเรียกว่าด้วยความที่การก่อความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยเกิดจากได้หลายเรื่องนะหลายพฤติกรรมนะคะก็อย่างที่เรียนไปละค่ะว่านอกเหนือจากไอ้สองข้อหาเนี่ยจริงๆอ่ะหลังจากนี้ไปอ่ะมันมีคลิปมีอะไรที่เป็นร่องรอยของความเสียหายต่างๆเนี่ยเผื่อมันก็จะโดนขึ้นไปอีกด้วยนะเพราะว่าบ้านเรือนต่างๆตรงจุดนั้นน่ะเนาะที่เขาท่วมกันประมาณเท่านี้แล้วเกิดเขาพรูฟหรือว่าเขาพิสูจน์ได้ว่า
2: เขาบ้านอีก
0: บริเวณอื่นเขา
2: ทำคลื่นเข้าบ้าน
0: ตัวนี้หรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็คดีถ้ามันเป็นคดีนะตรงนี้จะน่าสนใจมากเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของคนที่ไม่ดีนะคือฉันเชื่ออย่างหนึ่งว่าท่านเนี้ยไม่ใช่คนไม่ดีหรอกคุณสุพรคุณเก๋แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่อาจจะประเมินความเสี่ยงที่ตัวเองอาจจะไปสร้างให้กับผู้อื่นไม่รอบคอบ
1: คือไม่อยาก
2: คิดน้อย
1: คิดไม่ถึง
2: ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกคิดน้อย
0: นะคะดังนั้นไอ้ตัวเจ็ตสกีหรือเรือเนี่ยเดินคิดว่าน่าจะไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าเรือมันอาจจะวิ่งในระดับน้ำที่ต่ำเท่านี้อาจจะไม่ได้ถูกไหมคะสมมติแกมีเรืออยู่บ้านแกอาจจะเอาออกมาก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่รู้หรอกนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเจ็ตสกีมันอาจจะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความเป็นไปได้แต่อยากให้ทุกท่านเห็นอกเห็นใจกันมากกว่าในสภาพการแบบนี้นะคะแล้วก็ดิฉันเป็นคนที่เชื่ออย่างนึงว่าในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอันนี้เชื่ออย่างนึงนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะมีข้อยกเว้นนะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนนะคะมักจะมีความรู้ส
2: ึ
0: กว่ามีอะไรช่วยได้ก็จะรีบช่วยเลย
2: เขาเรียกว่ารับผิดชอบต่อสาธารณะสูง
0: สาธารณะสังคมคือมันอยู่ไม่ได้หรอกคุณสมพรคุณเก๋คือความในใจอ่ะจะรู้สึกบอกเฮ้ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี
2: ้
0: ยเดินคิดแบบนั้นซึ่งประเทศเราอ่ะเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำแบบนี้มาตลอดนะดิฉันเห็นแบบโอ้โหความเขาเรียกว่าน้ำใจอ่ะเยอะมากในคือถ้าจะเทียบอ่ะก็ต้องบอกว่า 99% น่ะมีน้ำใจหมดเลย
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: นะคะเนี่ยแล้ว
2: คือจริงๆ
0: คิดเลยอ่ะว่าน้ำท่วมแล้วขี่เจ็ตสกีได้ไม่อยากให้คิดตอนนั้นเลย
2: คือถ้าเอาออกมาช่วยน้ำท่วมน่าจะเป็นที่ชื่นชมมากกว่าแล้วก
1: ็
2: น่าจะประสบความสำเร็จในความตั้งใจมากกว่า
1: คนในโซเชียลบอกเลยนะคะบอกมีการโพสต์ในคลิปเนี่ยแล้วก็บอกว่าแบบคือเขาบอกว่าไม่เท่เลยแบบนี้เพราะว่าเหมือนกับเป็นการซ้ำเติมคนที่เขากำลังเดือดร้อนกันอยู่แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าขับเจ็ตสกีแบบวนไปวนมาด้วยความเร็วแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตามภาพเนี่ยเหมือนอยู่ในเขตชุมชนน้ำท่วมด้วยนะคะคลื่นมันก็ซัดเข้าบ้านไปเติมเรื่องของความเสียหายของทรัพย์สินที่อาจจะหนักอยู่แล้วจากในส่วนของน้ำท่วมหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็ไหนถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็อันตรายไปอีกก็เรียกร้องบอกว่าคนที่สร้างคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยช่วยรู้สึกถึงความรู้สึกความทุกข์ความเดือดร้อนของคนที่เขากำลังทุกข์อยู่มากกว่าอยากจะ เรียกยอดไลค์ยอดวิวแบบนี
2: ้
0: แล้วก็คุณสะพานคุณเก๋อย่าลืมนะว่าปกติท่านอื่นอย่างคุณเปิ้ลนาคอนหรือว่าทีมอื่นที่เขาต้องเอารถไปช่วยหรือเจ็ตสกีไปช่วยก่อนหน้าน
2: ี้
0: ว
2: ่
0: าช่วงนี้อ่ะหนึ่งเสี่ยงชีวิตสองคือเขาต้องประสานเจ้าหน้าที่รัฐนะคะไม่ใช่เขาจีซัวอยู่ดีเข้าไปแบบโหได้เลยนะ
2: ควักทุน
0: สะพานคุณเก๋
2: บางทีก็ควักทุนเองเอาตังค์ตัวเองไปให้ชาวบ้านไปช่วยชาวบ้าน
0: ถูกต้องนะคะก็ฝากตรงจุดนี้ด้วยนะ
2: ทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยไงว่าอาจจะ

0: ให้เกิด
1: คดีใช่นะคะจริงๆตำรวจเนี่ยโดยหลักการจะสั่งริบเองเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะฐานเนี่ยมันอยู่ตามประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตรา33อันนี้ศาลมีอำนาจริบทรัพย์สินนะคะศาลนะคะศาลที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดนะคะดังนั้นถ้าเกิดนะคะขึ้นอยู่กับข้อหาอย่าง397เป็นเรื่องก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอีกอันนึงคือพรบจราจรทางบกถูกไหมคะอันนี้จะทำให้เกิดการกีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็เร่งเครื่องเบิ้ลเครื่องคือนั้นเห็นแล้วนั้นแบบโอ้โหดูแล้วแบบงงเหยียดคุณหรือว่าคุณแกนะคะ
0: เป็นเด็กเป็นเล็กจะถูกตีไปแล้ว
1: เป็นลูกจะตีแล้วใช่ไหม
0: แล้วก็ถ้าเป็นชาวบ้านนี่ก็จะด่าลูกชาวบ้านบิดามารดาไม่ได้อบรมอะไรแบบนี้
1: น
0: ั
1: ่นแหละจริงๆแล้วก็คือเพราะฉะนั้นมันก็มีฐานเพราะมันมีพรบจราจรทางบกที่ตั้งไว้เนี่ยแหละนะคะก็คือมีฐานทำให้พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการขอให้ศาลริบได้แต่จริงขอไปก็ไม่ได้แปลว่าศาลจะริบ
0: ศาลจะริบ
1: เพราะว่าเป็นดุลพินิจของศาลเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีฐานของข้อหาอยู่ค่ะตอนนี้อันนี้ก็จะไม่เหมือนกับคดีอื่นๆเนาะอันนี้มันเป็นทรัพย์ที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อหาอย่างแท้จริงแต่มันใช้นะคะแล้วมันไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนั่นแหละ
0: ค่ะก็ในเรื่องนี้เนี่ยก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือเรื่องของคลองต่างๆที่มีการพร่องน้ำน้อยเกินนะดิฉันเข้าใจว่ามันมีรายงานเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่มีพายุใช่ไหมคะไม่มีโซนร้อนไม่มีอะไรเป็นหย่อมความกดอากาศแล้วก็ไม่ได้เข้าใจว่าจะเป็นช่วงที่มีปรากฏการณ์เอลนีโญลานีญาอะไรแบบเนี้ยที่อันนึงเนี่ยมันจะเป็นน้ำแล้งอันนึงจะเป็นน้ำท่วมแต่ปีนี้คาดว่าน่าจะเจอภาวะน้ำแล้งเพราะนั้นการพร่องน้ำทั้งในเขื่อนเองแล้วก็ของในลำคลองในเขตกรุงเทพมหานครเขาก็เลยคำนึงถึงเรื่องนี้การพร่องก็เลยจะน้อยไปแต่บางคนเขาก็จะยกขึ้นมาว่าน่าจะเป็นข้อที่ด้านลบอะค่ะของกรุงเทพมหานครแล้วสร้างความเสียหายถึงแม้ท่านนายกจะบอกว่าคือเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาคือตอนนี้เรามีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่มันไม่เคยป้องกันได้สักทีนะส่วนใหญ่จะเป็นการบรรเทาเราอาจจะต้องเรียนรู้อยู
1: ่
0: ตอนนี้ได้แค่เยียวยา
1: ฝนยังไม่หยุดตกเลยคุณสภาคุณเก๋
0: เมื่อกี้ดิฉันเข้ามายังเปียกอยู่เลย
2: เช่นกันค่ะแล้วโอ้โหแล้วจะบอกว่าแบบตลอดเส้นทางนี้คือแบบไม่ใช่เบานะไม่ใช่ปอบแปดปอบแปดนะวันนี
0: ้ดิฉันยังเปียกอยู่เนี่ยเดี๋ยวยังเปียกอยู
2: ่
0: ต้องใส่เสื้อหนาๆเข้ามาประเด็นเนี้ยหลายคนสงสัยว่าในเมื่อถึงแม้ภาครัฐจะมีเกณฑ์การเยียวยาแต่เมื่อมันไม่สมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นประชาชนทำยังไงได้บ้างฟ้องเพิ่มได้ไหมหรือว่าทางภาครัฐจะมีโอกาสที่จะจัดสรรหรือเยียวยาได้มากกว่าธรรมดาไหมบางคนบอกอยากฟ้องกทม.เราเอาแบบหลักการก่อน
1: คืออย่างนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงการเยียวยาผ่านทางภาครัฐเองเนี่ยมันก็มีกระบวนการของมันเนาะแล้วก็แน่นอนแล้วค่ะว่ามันไม่เคยพออย่างที่คุณสมรบอกแหละบอกว่าเรามีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ป้องกันสำเร็จเรามักจะไปบรรเทาแทนแต่ก็นั่นแหละค่ะการเยียวยาเนี่ยแจกครัวเรือนละถ้าตามกฎหมายนะ 9,000 บาทนะคุณสมร
2: ค
1: ุณเก๋เห็นไหมคะแต่ปัจจุบันตอนนี้เรียนเห็นละรถบางคัน 9,000 นะคะมันก
0: ็เอาทำอะไรได้บ้าง
1: ต้องไปคุยต่อมันมีเรื่องของประกันอีก
0: ใช
1: ่หลังจากนี้มาเนี่ยน้ำลดไม่ได้ต่อผุดนะคะน้ำลดการเยียวยาอีกประกันอีกหนักอีกหลายเรื่องนะคะแล้วพอมันมีระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นโรคเป็นอะไรต่างๆเนี่ยออกมาอีกหลายอย่างนะคะ
0: สุขภาพกายสุขภาพจิต
1: การออกแบบนโยบายสำหรับเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ทางพอหรอกหนึ่งครัวเรือน 9,000 นะคะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์เนาะประกาศไปละ50เขตถูกไหมคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงอีก4จังหวัดเนี่ยหลักเกณฑ์ปี69ก็คือเบื้องต้น 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะแล้วก็ต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่เข้าเงื่อนไขเนาะ
0: แล้วทีนี้
1: ทีเนี้ยขั้นตอน
0: กทม.กทม.ประสบภัย50เขตแสดงว่าทุกครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านในกทม.จะได้รับชดเชยหรอคะหรือยังไง
1: ก็
0: ถามให้ชาวบ้าน
1: มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหนึ่งก็คือมันต้องดูเร
0: ื่องท่วม
1: ประการแรกก็คือมันจะต้องมีความเสียหายอยู่แล้วนะเช่นน้ำท่วมอย่างบ้านดิฉันไม่ท่วมอย่างเงี้ยจะไปขอก็ไม่ได้ถูกไหมอันนี้ก็คือโดยหลักการก็คือตามความเป็นจริงนะคะ อีก

0: ประการนึงก็คือบางคนก็บอกว่าเท่าที่เราฟังมานะจริงๆบางคนเนี่ยบอก 9,000 ไม่พอก็จริงแต่ว่าช่วยชดเชยตามความเสียหายจริงได้ป่ะเพื่อนเนี่ยนะคะเพราะบางที่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นบ้านเนี่ย
1: มันไม่พ
0: อบางบ้านนี่เครื่องมือทำหากินนะคุณ
2: ค่ะ
0: นะคะแล้วฉันเป็นคนรักหนังสือไงโอ้บางบ้านนี่เห็นหนังสือลอยอยู่ในน้ำแล้วฉันน้ำตาจะไหลนะคะแล้วก็รถยนต์มอเตอร์ไซค์ต่างๆนานาแล้วคุณอย่าลืมประเภทธุรกิจที่ขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยต้องหยุดกิจการไปพวกเนี้ยนะคะก็ต้องมีภาพถ่ายใบประเมินค่าซ่อมต่างๆนานาการรับรองต่างๆจากเขตด้วยนะคะสุดท้ายค่ะมันไปถึงฟื้นฟูชีวิตได้ปะนะชีวิตแล้วก็รายได้ต่างๆถูกไหมบางคนเนี่ยไม่มีหนี้ก็ดีไปค่ะ
1: ไม่ได้ขายของมา2วันอ่ะ
0: ถูกต้องก็วันนี้ที่ริมคลองแสนแสบนะคะดันก็เดินไปกับท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารต่างๆคือวันนี้เดินรอบมหาวิทยาลัยเลย
2: ค่ะ
0: แต่ไปไม่ถึงองคลักษณ์กับท่านนะคะเพราะว่าคือคุณสมพรเกศเรียนจะบอกอย่างนึงว่าคุณช่วงนี้โรคที่มันระบาดต่างๆที่ท่านเป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะปัจจุบันตอนนี้ดิฉันยังไออยู่เลยคุณสมพรคุณเก
1: ๋หายยังไม่สนิท
0: ต้องระมัดระวังใช่ใช่ถูกต้องวันนี้ไปหาคุณหมอมาวันนี้แกก็บอกว่ายังเป็นอีกได้เป็นเดือนเลยนะแกพูดแบบนี
1: ้ไม่ถึงว่าเชื้อโรคนะหายไปแล้วแต่ว่าอาการมันยังอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ก็ไอทั้งคืนจนกระทั่งลูกแบบเขาน่าจะนอนไม่หลับด้วยนอนห้องเดียวกันนอนไม่หลับนะคะทีเนี้ยพอไปเดินมาเมื่อเช้าเนี่ยพอปิดอะค่ะหมายถึงว่าสถานที่ของรัฐแบบถ้ารัฐปิดอย่างเงี้ยก็ไม่มีคนมา คนมาขายอาหารก็ไม่มีคนซ
1: ื้อ
0: คุณหรือว่าเก๋ไม่มีคนซื้อนะคะรายได้ต่างๆก็คือ1วัน2วันก็มันก็อย่าพ
1: ูดถึงไม่ได้ขาย
0: มันวันชนวันแล้วอะ
1: คนกินก็ไม่ได้กิน
0: ใช่นะคะวันนี้ท่านก็เลยใจดีนะคะเหมาเลยบอกว่าวันนี้เหมาทั้งวันนั่นแหละแจกยามแจกแม่บ้านแล้วคนที่มา
1: อุดหนุน
0: นะคะก็โอ้โหก็เหมือนช่วยทุกชีวิตอะค่ะพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ดังนั้นอยากจะบอกเป็นพิเศษอีกอย่างนึงก็คือสำหรับกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเลยนะคะรถกับพวกเครื่องมือทำมาหากินต่างๆตรงเนี้ยความแตกต่างจะแตกต่างจากชนบทนะคะจะแตกต่างจากปริมณฑลตรงนี้จะไม่เหมือนกันด้วยแล้วเยียวยาเหมือนกันได้ไหมล่ะ
1: ก็ไม่น่าจะได้มันเดือดร้อนไม่เท่ากัน
0: โอ้คือจะบอกว่าเงินก็เรื่องนึงนะแต่ว่าบริบทการใช้ชีวิตอ่ะในการฟื้นฟูรายได้อะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ดิฉันก็ไม่ได้สวมบทเป็นอาจารย์กิฟต์อย่างเดียวนะขออนุญาตสวมบทเป็นหมอดูนิดหน่อยด้วย
2: ค่ะ
0: ไอ้ที่บอกปกติฟ้องกทม.ดิฉันว่าเกิดขึ้นแน
1: ่ค่ะ
0: แต่จะได้หรือไม่อะไรยังไงเนี่ยมันก็ประกาศ
1: แล้วแต่วาสนาเหรอ
0: คือหมายถึงว่าได้ตรงจุดไหนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเป็นแบ่งเป็นสถานการณ์อย่างนี้ค่ะไอเกี่ยวข้องกับพวกท่อระบายน้ำคือถ้ามันท่วมขนาดนี้พอท่อระบายน้ำอุดตันไม่มีบำรุงรักษาเนี่ยเป็นไปได้แต่มันก็ใช่ไหมมันก็ต้องเห็นนะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเนาะอันที่สองคือพวกเครื่องสูบน้ำถ้าไม่พร้อมใช้อย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนนั้นบอกไว้เสมอเลยบอกว่าจะเข้าหน้าฝนปั๊บเนี่ยต้องรีบเตรียมตัว
1: รีบเตรียม
0: ถูกต้องมันเห็นแล้วทุกอย่างอะค่ะมันจะแก้ยังไงอะคุณมันบรรเทาก็ยังยากเลยตอนนี้ถูกไหมนะคะหลายๆที่โอ้ยนั้นเห็นแล้วแบบมันไม่มันดูแล้วมันดูน่าสงสารน่ะจนเกินไปนะคะแล้วก็มีกรณีอื่นอีกเยอะแยะบางทีแต่ถ้ามันอาจจะไม่ใช่การบริหารผิดพลาดต่างๆฝนตกเกินที่จะรับไหวทั้งระบบอย่างเงี้ยมันอันนี้มันก็อาจจะอีกอันหนึ่งนะคะคือถ้ามันเกิดความชำรุดบกพร่องโดยที่คนไม่ได้ทำให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นบางเคสที่อาจจะฟ้องได้บางเคสก็อาจจะฟ้องไม่ได้เหมือนกัน
1: ค่ะทีนี้มันก็จะมีโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นฉี่หนูหลังจากที่น้ำไปแล้วเนี่ยมันยังอาจจะมีทิ้งร่องรอยหรือว่าปัญหาอื่นตามมาโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้มันก็ชดเชยไม่ได้นี่ถูกไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับภาพบ้านน้ำท่วมเข้าของเสียหายพวกเรื่องของสุขภาพแล้วมันจะทำยังไงบางท่านก็บอกว่าออกไปข้างนอกก็ใส่รองเท้า
2: อันนี้หมายถึงใครคะ
1: หมายถึงชาวบ้านไม่ถึงเวลาตอบไงว
2: ่
1: าม
2: ันมีดราม่าอยู
1: ่นี่เมื่อวานเนื่องจากท่านน่ะท่านนายกอ่ะกลับมาจากต่างประเทศก็ลงไปลุยที่แฟล

0: คลองจันท
1: ร์
0: แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่ง
2: ใส่นะรองเท้าอ่ะ
0: เออท่านไม่ได้ใส่รองเท้าตอนนั้นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มีคนก็เห็นว่าเฮ้ยท่านนายกเดินเท้าเปล่าลุยน้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทร
1: ์
0: คนก็ถามต่อยทำไมไม่ใส่รองเท้าเดี๋ยวจะเหยียบของมีคมแล้วก็โรคภัยต่าง
1: ๆ
0: คือที่สำคัญเรื่องโรคฉี่หนูแต่ทีนี้ก็ย้อนกลับมาว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เป็นชาวบ้านคือถ้าเป็นท่านนายกท่านก็มีตังค์จ่ายอยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านนะคะมันจะทำยังไงเพราะว่ามันมีผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ไม่ใช่เป็นที่เจริญมากที่น้ำท่วมไปแล้วเนี่ยถนนสะอาดอะไรแบบนี้เพราะว่าเช่นคนที่อยู่ชานเมืองบางกลุ่มก็ยังทำงานพวกภาคเกษตรกรรมอยู่เช่นชาวนาชาวไร่เลี้ยงสัตว์คนงานบ่อปลาอะไรแบบนี้เนาะแม้กระทั่งคนงานขุดลอกท่อระบายน้ำคนที่ชอบ เดินน้ำท่วมแหมเวลาเราเดินน้ำท่วมนะขอโทษนะตอนวันศุกร์อ่ะดิฉันน้ำท่วมเหมือนจะเข้าคอนโดนึกอยู่ประมาณ 20-30 นาทีเดินไปเดินมาอยู่บนรถไฟฟ้าต้องถอดรองเท้าออกแล้วก็ยอมสละถุงเท้าคือใส่ถุงเท้าแล้วก็ย่ำน้ำเข้าบ้านคือจะเปลือยเท้าก็กลัวจะเหยียบของสกปรก
2: ใช่ใช่ใช
0: ่ใส่รองเท้าไอ้รองเท้ามันก็แพงเสียดายรองเท้าก็ต้องถือรองเท้าแล้วก็ใช้ถุงเท้าเนี่ยก็คือย่ำเข้าไปในที่พักแล้วก็ต้องตัดแต่ทิ้งไปคู
1: ่โอ้
2: คุณสุภาพคุณเก๋จำเคสนานมากแล้วตั้งแต่ปีนู้น2000ต้นๆนะมินามาตะ
0: อ
2: ่ะโรคมินามาตะจำได้ไหม
0: ค่ะ
2: คืออันนั้นอ่ะไม่ใช่ที่เกี่ยวข้องอะไรกับเรามากมายนะหรอกแต่ว่ามันมีความน่าสนใจว่าศาลฎีกาที่ญี่ปุ่นนะคะเคยพิจารณาตอนนู้นว่าเมื่อรัฐบาลเนี่ยทราบแล้วว่ามีคนจำนวนมากเนี่ยเจ็บป่วยกับเสียชีวิตมีข้อมูลที่ทำให้ทราบด้วยว่าเกิดจากสารปลอดนะคะแล้วก็รัฐมีอำนาจตามกฎหมายที่จะควบคุมพวกแหล่งปล่อยสารปลอดหรือมลพิษตอนนั้นได้เนี
1: ่
2: ยแล้วรัฐเนี่ยไม่ใช้อำนาจในการหยุดการแพร่กระจายของสิ่งเหล่านี้จนทำให้มันเกิดอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยตอนนั้นศาลฎีกาที่ญี่ปุ่นเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบภายใต้กฎหมายความรับผิดของรัฐด้วยนะแต่โลกหลังรัฐน้ำท่วมเนี่ยมันก็พอที่จะเปรียบเทียบกันได้ถามว่ามันอาจจะไม่ถึงคือศาลฎีกาบ้านเราอาจจะไม่ได้ติดไม่ได้ตัดสินเหมือนที่ญี่ปุ่นก็ได้นะคะแล้วก็เราบอกว่าบางประเทศมีคือหลายประเทศฟ้องเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็มีชนะบ้างไม่ชนะบ้างแล้วแต่กรณีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องพิสูจน์อ่ะมันก็คือโจทก์เนี่ยหรือผู้เสียหายจำเป็นต้องพิสูจน์เรื่องของการงดเว้นไม่กระทำตามหน้าที่ของรัฐเนี่ยอย่างหนักเลยนะ
0: มันบกพร่องเนี่ยเหรอคะ
2: หรือเราเว้นมันก็ยากไงเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่มือรัฐหมดถูกป่ะเราประชาชนคนธรรมดาจะไปทราบอะไรได้ยังไงมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นนึงแต่ว่าเนี่ยพอเห็นไหมเห็นสภาพแบบนี้แล้วอ่
1: ะ
2: สุดท้ายแล้วก็คือหนีไม่พ้นการที่จะมาพูดบอกว่ามันควรจะดีกว่านี้อ่ะนะคะถ้าเราเห็นภาพอ่ะคุณสุพรคุณเก๋เราอาจจะคืออย่างบ้านนึงอาจจะโชคดีน้ำไม่ท่วมถูกไหมคะ
0: ม
2: แต่บางจุดเนี่ยตัว
1: สูงมาก
2: ต้องเอาเรือไปรับกันออกมานะคะ
0: บ้านเท
2: น
0: ะสองวัน
1: ขนาดแบบว่าขนาด
0: เข้าไปในบ้าน
1: โอ้
0: เพราะว่าเป็นอาคารพาณิชย์ไงไม่กล้ากลับบ้านอะอยู่บนคอนโดแต่อยู่ขอโทษนะคะอยู่บนคอนโดข้างล่างคอนโดก็เป็นน้ำล้อมรอบ
1: ไปไหนไม่ได้เหมือนกัน
2: ใช่
0: แต่ทีนี้หลายหลายคนอาจจะคือติดตามเวลาที่ทางภาครัฐได้บรรเทาหรือว่าเยียวยาพี่น้องประชาชนในปีก่อนๆในครั้งก่อนๆนะคะถึงจะพยายามให้มันมีความรวดเร็วแต่ก็คงยังไม่ทันใจเนาะแล้วก็จำนวนของการที่จะเยียวยาก็ต้องเป็นไปตามภาครัฐนะคะมันก็ยังทิ้งความเสียหายแล้วก็ร่องรอยอะไรต่างๆเพราะประชาชนต้องแบกรับอะไรต่าง
2: ๆ
0: เหล่านี้ด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องคดีความอะไรต่างๆแล้วเนี่ยทางภาครัฐสามารถที่จะหรือว่าประกันภัยเนี่ยจะสามารถเข้ามาบรรเทาหรือเยียวยาอะไรได้บ้างไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่ภาคเหนือที่น่านจำได้ไหมเมื่อไม่กี่สัปดาห์มาเนี่ยมันก็มีแนวคิดในการดันกฎหมายเรื่องของบรรเทาสารภัยประกันภัย
1: ภัยพิบัติ
0: เขาเรียกกฎหมายภัยพิบัติใช่ใช่
2: ค่ะค่ะกฎหมายภัยพิบัติ
0: แล้วก็เน้นในเรื่องประกันภัย
2: ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่พวกนั้นน่ะเน
0: า
2: ะ
0: ที่จะเข้ามาช่วยมันเป็นไปได้ไหม
2: มันควรจะเป็นอย่างนั้นเลยละค่ะคุณสภานุนเก๋เพราะว่าคือตอนเนี้ยเอาพูดตรงๆนะเหตุการณ์อะไรต่างๆนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับภัยพิบัติอ่ะหลายๆเรื่องเนี่ยเดินเชื่อมั่นอย่างนึงว่าภาครัฐเองหรือว่าแม้กระทั่งเอกชนเองก็ช่วยกันในการพยากรณ์นะในการฟอร์แคสต์ต่างๆนะคะแต่การฟอร์แคสต์ต่างๆมันก็เหมือนดูดวงอ่ะคุณฟอร์แคสต์แบบคุณนึกออกป่ะคือ hey. เขาไม่ได้บอกว่า
0: Forecast.
2: มันจะเกิดอย่างแน่นอน
0: มันเป็นการพยากรณ์ด้วยหลักฐานทางวิชาการม
2: ี
0: ข้อมูล
2: ต้องใช่มันไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเป๊ะแบบ 100% แบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็ต้องบอกว่าพอมันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยการรับสถานการณ์เองมันก็ได้ในระดับนึงแหละเนาะแล้วก็คิดว่าในระดับประมาณนึงอ่ะมันไม่ได้ว่าทั้งหมด 100% ถ้าออกแบบดีๆเนี่ยดิฉันคิดว่าเรื่องของประกันภัยเนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งเลยอะค่ะในการเขาเรียกในการ
0: จับน้ำตา
2: ระบบนะในการป้องกันมากกว่านะแล้วก็ช่วยเขาเรียกลดทอนความเสี่ยงที่มันยังเหลืออยู
0: ่
2: คือความเสี่ยงอื่นมันมีอยู่แล้วอ
0: ะ
2: แต่อันนี้คือช่วยดูแลเรื่องความเสี่ยงที่มันกระจายแล้วก็เหลืออยู่จากไอ้ความเสี่ยงหลักนะ
0: คะ
2: อันแรกเลยเนี่ยเรื่องของการป้องกันระบบระบายน้ำในต่างๆนานาเนี่ยก็ดิฉันคิดว่ามันต้องมีนะคะแล้วก็ไม่ควรจะเป็นลักษณะความเชื่อที่ว่าเอามีประกันแล้วก็ปล่อยให้ท่วมไปเลยนี่ไม่ได้คุณหรอคุณเก๋อันนี้ไม่ได้นะคะ
0: เสียงสอง
2: อันที่สองที่เกี่ยวข้องค่ะก็คือเรื่องของการทำให้บ้านเรือนกับทางฝั่งผู้ประกอบการแบบไซส์เล็กไซส์กลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาทำงานร่วมกับบริษัทประกันกับภาครัฐได้อันเนี้ยไม่ควรให้รัฐบาลเป็นแบบ9,000 ต่อครัวเรือนคืออย่างเดียวอย่างเงี้ยโมเดลแบบนี้มันไม่ได้นะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือเรื่องของบางจุดนะที่บอกว่ามีการลดค่าเบี้ยประกันนะถ้าป้องกันดีอย่างเงี้ยบางบ้านคุณเห็นไห
0: ม
2: ที่มันไวรัลขึ้นมาบอกว่าไม่เชื่อหรอกเรื่องของภัยธรรมชาติอ่ะแล้วเขามีเสายกรถขึ้นไปอ่ะคุณนั่นแหละอย่างเงี้ยนะคะควรที่จะต้องมีการให้รีวอร์ดนะคะหรือรางวัลว่าควรจะลดเบี้ยหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายดังคิดว่าเงินประกันเนี่ยมันไม่พอหรอกในการซ่อมให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะคะที่อังกฤษเขามีโครงการ build back better
0: เดี๋ยวกลับมาเล่าเดี๋ยวกลับมาเล่าได้ไหม
2: กลับมาเล่า
0: ขอหนึ่งนาทีขอหนึ่งนาที
2: ได้ค่ะ
1: พักสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
0: ดร.กิฟสัญญาณรอแป๊บหนึ่งนะคะทางด้านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวิษณุทรัพย์สมพลนะคะก็ออกมาโต้ประเด็น

0: เรื่องของการพร่องน้ำว่ากทมพร่องน้ำตลอดเนื่องจากรู้ว่าหน้าฝนไม่ต้องรอพยากรณ์อากาศเลยพร่องเต็มที่จนมีคำร้องเรียนว่าทำไมน้ำเหม็นเห็นโคลนเพราะว่าพร่องในระดับต่ำสุดนั่นเองนะคะในการพร่องน้ำต้องดูแต่ละคลองบางคลองที่ยังมีเรือโดยสารก็พร่องในระดับที่เรือวิ่งได้ตรงไหนมีเขื่อนก็พร่องได้อย่างเต็มที่แต่คลองไหนไม่มีเขื่อนการพร่องก็จะทำคือถ้ามากเกินไปจะทำให้ดินสไลด์บ้านเรือนอาจจะได้รับความเสียหายอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่กทม.ก็คือไล่ทยอยทำเขื่อนเพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเองอันนี้ของท่านรองผู้ว่าวิษณุทรัพย์สมพลนะครับแล้วตะกี้คุยต่อ
1: ค่ะคุณสมพรคุณเก
0: ๋ค่ะ
1: ก็เล่าถึงที่อังกฤษเนาะเรื่องของ3 B คือ build back better นะคะก็คือพูดง่ายว่าประกันนะเงินประกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องซ่อมไปแล้วก็ซ่อมให้มันเหมือนเดิมก็ทำให้มันดีขึ้นถูกไหมคุณหรอแก
0: ถ
1: ู
0: ก
1: โครงการนี้คือให้เงินเพิ่มเติมสำหรับมาตรการทำให้บ้านทนน้ำท่วมด้วยนะคะ
0: แสดงว่าเนี่ยต้องใช้เงินเยอะพอสมควร
1: ที่เข้าใจเลยนะคะแล้วก
0: ็
1: เหมือนกับเวลาเราพูดถึงเรื่องของวัสดุกับมาตรการป้องกันน้ำเนี่ยให้คราวหน้าความเสียหายมันน้อยลงต่างๆเนี่ยนะคะเลยคิดว่าตรงจุดเนี้ยมันสำคัญจริงเพราะว่าพูดตรงๆเราท่วมทุกปีนะคุณสมพรคุณเก
0: ๋
1: มากน้อยอาจจะต่างกันถูกไหม
2: คะ
1: แต่บ้านที่เราอยู่อาศัยเนี่ยทุกวันเนี่ยแล้ววันไหนมันจะมาถึงบ้านเรายังไม่ทราบเลยเนี่ยค่ะคือประเด็นตรงนี้คิดว่ามันต้องไปไกลอ่ะไกลกว่าที่จะบอกว่ามันเอาเท่านี้แหละก็พอแล้วอย่างเงี้ยแบบมันฟังแล้วมันขัดใจนะคุณ
0: ตอนที่ปภ.ส่งเซียร์บอดคาสเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นที่แก่งกระจานเพชรบุรีนะเพราะว่าก็บอกว่าพื้นที่เสี่ยงตรงท้ายสปิลเวย์เนี่ยค่ะริมแม่น้ำแล้วก็ที่ลุ่มต่ำนี่ต้องระวังต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ต้องติดตามแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มีหลายจุดในต่างจังหวัดนี่ที่มีการรายงานเพิ่มเติมมาเยอะเลยนะทั้งที่เขื่อนขุนด่านประการชนใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าอันนั้นระบายน้ำลดลงแล้ว
2: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องเน้นหนักไปที่ทางโซนตะวันตกค่ะตอนนี้โซนตะวันตกตอนบนนะคะทั้งกาญจนบุรีตากอุทัยธานีกำแพงเพชรนครสวรรค์สุโขทัยแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนนะคะตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังด้วยเพราะว่าถ้าดูตามภาพแบบจำลองเนี่ยมันจะเป็นเฉดสีส้มอะค่ะแล้วก็สีน้ำเงินฟ้าอาจจะมีเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะคะตรงนี
0: ้ค่ะที่แกลงก็ต้องระวังที่คลองประแสนะ
2: ค่ะ
0: ที่อำเภอแกลงก็อยู่ในระดับวิกฤตเหมือนกันนะย้อนกลับมาที่ดร.กิฟอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเรายังคงต้องสู้กับน้ำท่วมกันตลอด
1: ใช่
0: ถ้าเรายังอยู่ในกรุงเทพมหานครนะ
1: ใช่หวังอย่างเดียวตอนนี้คือคิดถึงพระอาทิตย์มากเลย
2: ยังไม่เห็น เลยใช่ไหมคะ
1: ยังไม่เห็นแล้วก็คือดิฉันคิดอย่างหนึ่งว่ารอบนี้ด้วยความที่มันตกแบบไม่หยุดนะคะแต่วันนี้โอเคเห็นตกหยุดก็น่าจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้ายังไม่หยุดสนิทอะค่ะมันก็ยังเดินคิดว่าก็ยังมีคนเดือดร้อนอยู่
0: ค่ะแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เลื่อนอ่านคำพิพากษาหลายงานก็หยุดนะหลายงานไม่หยุดในครั้งนี้ที่น้ำท่วมเนี่ยฝ่ายค้านนี่ก็เรียกว่าแข็งขันเต็มพื้นที่ลงพื้นที่กันไปช่วยชาวบ้านกันเยอะเลยโดยเฉพาะทางด้านพรรคฝ่ายค้านเนาะทุกพรรคเลยที่ดิฉันเห็นน่ะเต็มไปหมดทั้งคุณไอติมนะทั้งคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคุณรัตน์เกล้าเนี่ยทั้งของประชาชนพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หลายทีมเนี่ยที่ลงพื้นที่กันแต่มันก็ยังไม่พอนะก็ยังไม่ได้ทีนี้ในครั้งหน้าดนตรีมันมีกฎหมายพิเศษอะไรที่จะเพิ่มเติมกรณีนี้ไหม
1: จริงๆแล้วต้องบอกว่าเข้าใจได้นะคะเพราะว่าอีกหนึ่งเรื่องเลยคือหลายภารกิจเนี่ยมันนัดกันมานานแล้วนะคะ ในประเด็นตรงนี้มันก็ไม่ได้มีผลโดยตัวมันเองให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องเลื่อนนัดนะคะก็จัดกระบวนการพิจารณาได้นะคะก็คือเราก็คิดประเด็นสถานการณ์ภัยพิบัติเนาะแต่ว่ามันก็คืออย่างคือนั้นเห็นในมติทหารในมติครม.ก็บอกว่าอะไรที่จะไปกระทบสิทธิ์อะไรต่างๆนานาสามารถทำงานต่อได้นะคะคืออย่างที่มหาลัยที่ฉันก็เหมือนกันนะคะเพราะว่านัดกันนานแล้วมีจะเซ็นความร่วมมือนะคะกับมหาวิทยาลัย

0: สเตรเลียแล้วท่านก็มาถึงนี่แล้ว คุณสุพรคุณเก๋เมื่อวานทีมงานโทรมาถามบอกยังไงดีบอกว่าเฮ้ยท่านมาจากออสเตรเลียสิบชั่วโมงเลยนะ ยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องจัดงานยังไงก็ต้องไปทุ่ม
1: เป็นความจริงใจ
0: ไม่เป็นไรเบิกไม่ได้เดี๋ยวจ่ายเองบอกจะกินอะไรมากนักหนาไม่มีทางหรอกคุณสุพรคุณเก๋เพราะว่างานหลายงานเนี่ยโอ้แล้วก็เล่าให้ฟังอย่างหนึ่งท่านก็อุตส่าห์น่ารักมานะคะก็เป็นที่ประสบภัยด้วยนะคะใช่เพราะว่าไม่ได้กระเป๋าที่สนามบิน
1: จ
0: ะหมายว่ามันดีเลย์มัน
1: ช้าจะไม่กระถามเรื่องดีเลย์ที่สนามบินเนี่ยสัมภาระแต่เขาบอกว่าใช้การบินเนี่ยส่งให้ถึงที่พักเลยนะตามส่งใช่ไหม
2: แต่จะต้องใช้เวลานิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามีการเสริมกำลังนะคะเป็นการนำกำลังพลเนี่ยเข้าไปช่วยเสริมในเจ้าหน้าที่ที่เป็นภาคพื้นดินนะคะที่ขาดแล้วก็ประสบเป็นผู้ประสบภัยแล้วไม่สามารถไปทำงานได้ตอนนี้เนี่ยเห็นทางรัฐมนตรีกลาโหมก็นำกำลังพลค่ะไปช่วยขนย้ายสัมภาระตกค้างที่สุวรรณภูมิด้วย
1: ซึ่งยังไม่หมดใช่ไหม
2: เยอะเลยค่ะ
0: เยอะมากเลยค่ะ
1: ให้กำลังใจทุกท่านนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แหมขออะไรสักนิดหนึ่งคุณต๋องวงทู
2: ค่ะ
1: จากไปแล้วก็ขอให้
0: แสดงความเสียใจค
1: ่
0: ะ
1: IP ดิฉันศิวพรยานวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
0: ประภาพรโรศิริรัตน์ค่ะ
1: ก็เรา3คนลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: า 14:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลต้องวงทูจากไปอย่างสงบวัย56ปีหลังป่วยรักษามะเร็งโพรงจมูกอดีตนักร้องดังยุคต๋องวงทูหรือต๋องสุรพันธ์จำลองกุลจากไปอย่างสงบในวัย52ปีเมื่อเช้าวันนี้ขออภัยค่ะในวัย56ปีเมื่อเช้าวันนี้28กันยายนเวลา 10:20 น.หลังป่วยเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4โดยครอบครัวได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตว่าต๋องได้จากไปแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลกำลังเตรียมงานด้วยก่อนหน้านี้เพเปิลปรีนาพันธ์ลูกสาวของต๋องได้โพสต์ประกาศขอรับบริจาคเลือดให้พ่อเนื่องจากคุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดโพรงจมูกและเสียเลือดเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เลือดและเกร็ดเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษาจึงขอรับบริจาคเพื่อทดแทนเลือดในคลังของโรงพยาบาลที่เบิกมาใช้ในการให้เกร็ดเลือดกับทางคุณพ่อพร้อมเปิดเผยว่าคุณพ่ออยู่ในช่วงพักฟื้นอาการดีขึ้นตามลำดับสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจทางครอบครัวจะแจ้งให้ทราบในภายหลังรัฐมนตรีซาบิดาเปิดโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมการเปิดโรงครัวจิตอาสาครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมการศาสนาสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทข้าวแสนดีจำกัดและคุณสมใจนึกเองตระกูลประธานที่ปรึกษาบริษัทนางเทานางสาวทินไทยงาม2559จำกัดในการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรามคำแหงยังท่วมหนักกทม.เปิดเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำคลองกระจะเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่ระบายน้ำและคลองย่อยต่างๆที่กำลังท่วมขังในพื้นที่โซนรามคำแหงโดยพบว่าเปิดเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องหลังคลองแสนแสบลดระดับลงทำให้การระบายน้ำลงคลองหลักทำได้อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้จะช่วยให้โซนถนนรามคำแหงช่วงต้นน้ำลดลงได้โดยได้สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงต้นรามคำแหงซอยรามคำแหง23รามแยกรามคำแหง24และภายในซอยเทพลีลาซึ่งพบว่ายังคงมีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยรองผู้ว่าวิษณุกล่าวว่าตลอดแนวคลองแสนแสบมีสถานีช่วยดึงน้ำออกจากซอยย่อยหลายจุดอย่างเช่นที่สูบน้ำจุดรามคำแหง39ซึ่งช่วยดึงน้ำที่ท่วมขังบนถนนรามคำแหงและภายในซอยเทพลีลาโดยคาดว่าหากไม่มีฝนตกมาเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ภายในซอยเทพลีลาและถนนรามคำแหงบางจุดจะดีขึ้นขณะที่ในพื้นที่รามคำแหงจะเร่งระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำบนถนนสายหลักให้ได้ก่อนส่วนตามซอยต่างๆที่มีน้ำท่วมขังจะลดลงตามลำดับซึ่งบางจุดอาจช้าตามกายภาพถนนโดยวันนี้จะมีการนำรถโมบายสูบน้ำไปช่วยสูบน้ำในซอยบางจุดเพื่อลดระดับน้ำในโซนรามคำแหงให้มีการระบายได้ดียิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมอุทกภัยสรุปสถานการณ์น้ำท่วมกทมฝนเริ่มลดลงเตือนกาญจนบุรี2อำเภอหนองปรือและบ่อพลอยเฝ้าระวังเตรียมอพยพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงสถานการณ์น้ำและการเฝ้าระวังภายใต้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำฝนลดลงอาจตกอยู่บ้างแต่ไม่ตกหนักโดยฝนที่ตกหนักจะเลื่อนไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครและจะเคลื่อนสู่ภาคตะวันตกของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้จะเหลือพื้นที่ฝนน้อยมากแล้วปัจจุบันการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังมีบางชุมชนที่มีน้ำท่วมสูงเช่นเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101และซอยรามคำแหง24โดยเกิดการระบายน้ำในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำป่าปะกงมีความยากขณะนี้กลุ่มฝนเคลื่อนจากกรุงเทพมหานครไปสู่กาญจนบุรีซึ่งมีฝนตกอยู่แล้วประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันโดยมีพื้นที่เฝ้าระวัง2เขื่อนคือเขื่อนวัชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้คืออำเภอหนองปรือและอำเภอบ่อพลอยขอแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมตัวอพยพและเมื่อน้ำไหลสู่เขื่อนแม่กลองไปสู่จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อโดยพื้นที่เฝ้าระวัง4อำเภอคืออำเภอแก่งกระจานท่าบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมน้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนเงินเยียวยาของกทมแยกเป็น2ส่วนในส่วนของกทมอยู่ในหลักเกณฑ์ของผู้ว่ากทมอีกส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดโดยวันพรุ่งนี้จะนำกรอบวงเงินเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งต้องรอความชัดเจนจากกทมอีกครั้งวิวกุลวุฒิชนะฟาฮานเข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมแบดมินตันเอเชียนเกมประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศที่อิจิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมวิวกุลวุฒิวิทิสานักแบดมินตันทีมชาติไทยดีกรีมือ2ของโลกพบกับอัลวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยพบกันมา4ครั้งวิวเอาชนะฟาฮานไปได้ทั้ง4ครั้งโดยครั้งนี้เป็นวิวกุลวุฒิที่โชว์ฟอร์มได้ดีและเอาชนะอาวีฟาฮานไปได้2ต่อ0เกม21ต่อ13 21ต่อ15ทำให้วิวกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมได้สำเร็จและทำให้มีลุ้นคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมประเภทชายเดี่ยวเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของไทยด้วยโดยวิวเข้าไปพบโลเคนยิวจากสิงคโปร์สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 น.ตามเวลาประเทศไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะธนากุลรายงานค่ะ
5: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อ บทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
7: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 17:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
5: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
8: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะต้นสัปดาห์วันจันทร์28 กันยายน 2569นะคะวันนี้เก๋มากับแบบว่าคนที่หายไปนานแล้วก็คนที่คุณผู้ฟังเนี่ยถามนะถามว่าหายไปไหนหายไปไหนหายไปไหนวันนี้มากับคุณนะคะคุณแป้งจิรายุจับบางนะคะมาอยู่กับเรานะคะวันนี
9: ้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะกลับมาแล้วนะครับโอ้โหดีใจมากที่ทุกคนนะขออภัยหลายคนอย่าไปเหมารวมหลายคนยังคิดถึงกันอยู่นะครับแล้วก็ดีใจที่เปิด Facebook Live มาเนี่ยปรากฏว่าเห็นว่า cover photo ยังมีรูปตัวเองอยู
8: ่ใช่ เอาจริงๆมีคนแบบว่าส่งข้อความอ่ะเข้ามาถามว่าน้องเป้งหายไปไหนน้องเป้งหายไปไหน
9: อ๋อครับหายไปแถวรังสิตคลอง3ครับผม
8: ไกลเลยค่ะคุณผู้ฟัง
9: ย้ายต้นสังกัดไปอยู่ BG Sportนะครับก็เป็นบ้านแดงพูดได้ไหมเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีแบบเนาะต้องเลี่ยงบาลีคือถ้าพูดว่าแอปไหนปุ๊บเดี๋ยวมันจะปลิวตรงนั้นปลิวตรงนี้นะฮะเอาเป็นว่าบ้านสีแดงบ้านสีแดงของ BG Sports นะครับก็โดยสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนี่แหละครับนะฮะก็เขาทำสตูดิโอเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จัดหาผู้บรรยายนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์เกมฟุตบอลนะครับในของลิขสิทธิ์โดย AFC หรือว่าสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับเราก็เลยได้ไปเป็นต้องบอกว่าไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับของที่นั่นก็แล้วกันประมาณนี้
8: วันนี้เรากลับมาในเจอกันสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่หนักๆอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากำลังรอความช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วก็มีคำถามค่อนข้างที่จะเยอะเลยเมื่อไหร่น้ำจะลดเมื่อไหร่น้ำจะลดนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นทางแฟลตคลองจันทน์แล้วก็ทางเคหะร่มเกล้าก็ยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังหนักหน่วงแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่สองพื้นที่นี้เท่านั้นนะคะจริงๆมีทางสมุทรปราการนี่ก็อ่วมเหมือนกันแล้วก็หลายจังหวัดนะคะเดี๋ยวค่อยๆทยอยนะคะรายงานเรื่องของความอัปเดตแล้วก็ความคืบหน้าด้วยเพราะก็เริ่มที่จะเห็นสัญญาณว่ามีการเตือนว่าจะมีฝนตกหนักแบบนั้นแบบนี้ด้วยนะคะในพื้นที่เลยนะคะก็อย่างที่บอกไปวันนี้เราเจอกันแบบว่าในวันแบบอุทกภัยจริง
9: ๆครับวันที่คนที่ขับรถนะฮะไม่ว่าจะรถหรูหรือว่ารถธรรมดาเห็นคุณค่าของขนส่งสาธารณะเท่ากันแล้วตอนนี
8: ้
9: โดยมากก็ถ้าเลี่ยงได้ก็มักจะเลี่ยงไปใช้บริการขนส่งมวลชนนะครับ อย่างผมวันนี้ก็ 100% เลยเดินทางโดยรถไฟฟ้าเลยครับเพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำท่วมเนา
8: ะ
9: ว่าถนนเส้นไหนท่วมบ้างแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการจราจรที่ติดขัดอันเนื่องมาจากน้ำท่วมขังนี่แหละ
8: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะก็จะวางแผนว่าเส้นนั้นตรงนั้นน้ำลดหรือยังจะไปกันยังไงนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าดูสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครนะคะต้องใช้คำว่าเข้าสู่เรื่องของการระยะในการพยายามที่จะเร่งระบายน้ำออกให้หมดเพราะว่าประชาชนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าฝนหยุดแล้วฝนซาแล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่น้ำจะลดลงเร็วๆแบบนี้นี่คือปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะกทมเนี่ยก็กำลังเร่งเปิดทางน้ำในคลองสายหลักเลยนะเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากคลองย่อยแล้วก็ถนนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือชุมชนทำยังไงเนี่ยจะให้กลับเข้าสู่ระบบเนี่ยปกติได้นะคะอย่างทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านวิษณุทรัพย์สมพลค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกรม กรมอุตุเนี่ยเขาก็ประกาศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนเนี่ยฝนมันเบาบางลงแล้วแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอาจจะมาเติมบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ปริมาณไม่ได้มากสักเท่าไหร
9: ่
8: ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือในโซนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพกำลังเร่งระบายน้ำออกจากคลองคลองสำคัญสำคัญที่ตอนนี้เนี่ยวิกฤตมากๆนะคะแล้วก็ส่งผลให้ในพื้นที่เนี่ยมันเหมือนกับว่าน้ำมันไม่ได้ลดแล้วบางพื้นที่อ่ะมีคุณผู้ฟังอันนี้นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความมาแล้วก็คนที่เขาอยู่แถวนั้นอ่ะเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่ามันไม่ลดแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอ่ะก็จะเป็นในส่วนของคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์อันนี้ก็จะเป็นคลองสายหลักที่มีการรับน้ำจากคลองย่อยก็พยายามที่จะผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหลักการเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็คือต้องลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนเมื่อคลองมีพื้นที่ว่างมากขึ้นเนี่ยจึงจะสามารถทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็ไล่ไปที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้นะคะโดยบริเวณคลองแสนแสบช่วงต้นๆเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่หนักๆรามคำแหงโอ้อันนี้เนี่ยเห็นว่าทางรองผู้ว่ากทม.บอกว่ามีแนวโน้มดีขึ้นนะคะก็พยายามที่จะเร่งสูบน้ำจากคลองย่อยเนี่ยเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อที่จะลดระดับน้ำบริเวณรามคำแหงเทพลีลาแล้วก็ไล่ไปที่หนักๆ ก็คือที่คลองจันนั่นเองนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นโจทย์ใหญ่ลาดกระบังค่ะน้องเป้งคุณผู้ฟังตรงนี้เนี่ยก็ยังแบบว่าหนักอกหนักใจอยู่เพราะว่าลาดกระบังเนี่ยอยู่ทางตะวันออกสุดของกรุงเทพ
9: ใช่ใช่ครับ
8: แล้วทีนี้เนี่ยน้ำมันต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ระยะทางเป็น10กิโลเลยค่ะ
9: ครับ
8: แล้วก็เข้าไปสู่สถานีสูบน้ำของพักขนงระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องบริหารจัดการน้ำนะคะจากปลายน้ำย้อนกลับเข้ามาเป็นลำดับนะคะตรงนี้เนี่ยพื้นที่อ่อนนุชบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าเริ่มดีขึ้นแต่จะทยอยไล่ไปยังพัฒนาการประเวศแล้วก็ลาดกระบังด้วยเห็นว่าอาจจะใช้เวลาประมาณสัก3วันในการลดระดับน้ำในคลองสายหลักต่างๆนะคะให้อยู่ในระดับที่สามารถรับน้ำจากคลองย่อยได้ดีขึ้นค่ะอ่ะก็พอให้เห็นภาพนะว่าเขากำลังเร่งระบายอยู่ตอนนี
9: ้นะฮะก็คลองจันเนี่ยนะครับข่าวจาก The News Online นะครับบอกว่าระดับน้ำทรงตัวนะครับชาวบ้านนี่ก็ร้องขอน้ำดื่มแล้วก็อาหารด้วยเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้นะครับระดับน้ำเนี่ยถ้าวัดจากรถเก๋งเนี่ยต้องบอกว่าท่วมฝากระโปรงรถเลยนะครับจากภาพที่ออกมานะครับแล้วก็เมืองทองธานีนะครับเป็นพื้นที่ล่าสุดที่ได้อัปเดตนะครับกับเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับที่อาศัยอยู่ในเมืองทองธานีคือเมืองทองเนี่ย

0: ในบริเวณพวก Impact นะครับหรือว่าในโซนกลางๆเนี่ย มีการสูบน้ำออกค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าโซนที่ยังจมอยู่แล้วก็ประชากรชาวคอนโดเนี่ยยังออกไม่ได้ก็คือทางออกฝั่งถนนติวานนท์นะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองทองบอกว่ามันเป็นเหมือนแอ่งกระทะแล้วก็ที
1: ่
0: ใช่ฮะพื้นที่จะต่ำที่สุดในบรรดาพวกที่อยู่ในเมืองทองนั้นฉะนั้นก็ต้องรอความช่วยเหลือนะครับจากการสูบน้ำออกต่อไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนแหละนะฮะที่สามารถที่จะหยุดงานตามรัฐบาลประกาศได้นะครับบางคนเนี่ยต้องไปแล้วก็ต้องใช้โควต้านะครับในวันลางานไปด้วยเพราะว่าหลายคนก็ไม่กล้าแหละครับที่จะเสี่ยงเนาะเอายานพาหนะนะครับส่วนตัวขับออกมาในพื้นที่ที่รถเนี่ยผ่านได้ลำบากนะครับเพราะว่าถ้าใครเป็นสายที่ดูแลเรื่องรถแล้วก็ใช้รถก็จะทราบว่าเวลาที่รถมันดับเนี่ยหรือน็อกเพราะน้ำเนี่ย
1: ค
0: ่าใช้จ่ายในการซ่อมนี่ผมว่าเงินเดือน3เดือนน่าจะไม่พอเพราะว่ามันถึงก็ต้องผ่าเครื่องอะฮะนะ
1: นะคะก็มีความเดือดร้อนยังคงรับการช่วยเหลืออยู่นะคะอย่างที่เคหะคลองจันเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ยังท่วมสูงถึงเอวเลยนะคะตามรายงานแล้วก็ถูกตัดน้ำเป็นวันที่4แล้วอะค่ะมีผู้สื่อข่าวถึงขนาดแบบว่ารายงานเลยนะคะว่าชาวบ้านบางส่วนเนี่ยต้องนำกะละมังแล้วก็ถังไปตักน้ำที่มีการเอ่อล้นที่ท่วมอยู่บริเวณแถวนั้นนะคะ
0: ครับ
1: มาประทังชีวิตแล้วก็มีการตัดพ้อด้วยว่าแฟลต1ถึง6เนี่ยอยู่ติดกับถนนศรีบูรพาเนี่ยเหมือนถูกลืมเลยคือเข้าไปช่วยแต่ด้านในแบบนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นในชุมชนเคหะคลองจันเขตบางกะปินะคะอยู่ในภาวะวิกฤตเลยวันนี้เนี่ยยังมีฝนด้วยแล้วก็ระดับน้ำก็ยังคงท่วมสูงถึงระดับเอวนะคะพื้นที่ก็เป็นแอ่งกระทะด้วยเป็นพื้นที่ต่ำนะคะมีคลองใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นคลองลำพังพวยบึงพังพวยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยทางสำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีการตรวจสอบว่าระดับน้ำนะคะก็ยังเรียกได้ว่าสูงกว่าตลิ่งด้วยคือตอนนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าต้องรอให้ระดับน้ำในคลองเนี่ยมันลดลงก่อนถึงจะสามารถสูบน้ำจากพื้นที่แฟลตเนี่ยออกไปได้คุณผู้ฟังนึกภาพออกไหมคือตอนนี้ทางกรุงเทพเขาก็กำลังพยายามจะทำแบบนั้นอยู่แต่ว่าณเวลานี้เนี่ยมันทำได้ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าคลองเองก็ยังไม่ได้ลดด้วยนะคะ
0: ครับส่วนเรียกว่าเดือดร้อนกันทั่วเลยนะครับเพราะว่าที่ที่คนกรุงนะครับนิยมไปพักผ่อนในช่วงที่ถ้าหมดฝนเนี่ยก็จะเป็นหน้าหนาวนะครับอย่างปากช่องอันนี้ก็เดือดร้อนไม่แพ้กันนะครับพี่เก
1: ๋
0: นะครับเพราะว่าติดฝนตกเนี่ยติดต่อกันหลายวันนะครับตั้งแต่22กันยายนเป็นต้นมาครับก็เกิดน้ำป่าจากบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับไหลหลากตามลำน้ำลำตะคองนะครับเข้าท่วมชุมชนหมู่บ้านกว่า4ตำบล นะครับก็คือตำบลหมูสีขนงพระปากช่องหนองสาหร่ายนะครับแล้วก็พื้นที่หลายชุมชนเขตเทศบาลเมืองปากช่องนะครับระดับน้ำยังคงท่วมสูงกว่า 1.7 เมตรนะครับมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้กว่า 1,000 ครอบครัวนะครับรวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมพืชไร่สวนได้รับความเสียหายนะครับซึ่งนายกฤตนทรเลิศสำโรงนะครับในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็เชิญหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางป้องกันช่วยเหลือประชาชนที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่องนะครับเนื่องจากน้ำได้ท่วมโรงผลิตน้ำประปาด้วยครับจนไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้แล้วก็ได้รับแจ้งนะครับจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับนายชัยยาห้วยหงว่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนและคาดว่าจะมีปริมาณน้ำป่าเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะไปที่จังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างที่เขื่อนนะคะเขื่อนพระราม6เนี่ยเห็นว่าวันนี้เนี่ยก็มีหลายอำเภอนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอท่าเรือเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยเพราะว่าเขื่อนพระราม6เนี่ยเขายกธงแดงเตือนภัยเลยนะคะและก็ระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่556ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตอนนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีน้ำล้นเข้าท่วมบริเวณหน้าตลาดสดอำเภอท่าเรือค่ะก็ถือว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของริมแม่น้ำป่าสักเลยระดับน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรเลยนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยลุยน้ำ ออกจากนะคะเพื่อออกเข้าไปในตลาดไปจับจ่ายแล้วก็ซื้อขายสินค้ากันเนี่ยค่ะก็ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ด้วยนะคะ
0: ค
1: ตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลตำบลท่าเรือก็มีการระดมเจ้าหน้าที่ช่างแล้วก็นำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งตามจุดเสี่ยงบริเวณถนนเลียบแม่น้ำป่าสักเพื่อที่จะเร่งสูบน้ำออกจากผิวจราจรนะคะแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนด้วยแล้วก็มีการเร่งกู้เส้นทางให้กลับมาเนี่ยใช้ได้งานตามปกตินะคะขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการระบายน้ำเขื่อนพระราม6เนี่ยมันส่งผลค่ะส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณวัดตือซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนตอนนี้เนี่ยมีประชาชนเนี่ยประมาณสัก10หลังคาเรือนเนี่ยก็ถูกน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของขึ้นไว้บนที่สูงละเพราะว่าเขาได้รับแจ้งข้อความเตือนจากระบบเซลล์บอร์ดแคสจากภาครัฐนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นโซนแบบว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นโซนแบบทางเขื่อนเจ้าพยาเขื่อนพระราม6แบบเนี้ยนะคะ
0: คอ
1: ันนี้จะเป็นในเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเหนือเนาะ
0: ครับผม
1: อ
0: ืออันนี้ก็คือน้ำเหนือลงมาปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าฝนยังไม่หยุดเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหแทบจะซ้ำจะส่งเสริมกันไปไหนก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อย่างเมื่อวานเราพูดคุยกันก่อนที่จะเข้ารายการก็คื
1: อ
0: ผมเห็นภาพคลิปสปิลเวย์4ช่องเต็มระบบเปิดหมดเลยนะฮะของเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นไงบ้างครับพี่เก๋ครับ
1: ค่ะโอ้โหก็เมื่อวานนี้หลายคนก็แอบตกใจเหมือนกันนะว่าแบบโอ้โหปล่อยมาขนาดนี
0: ้สูงมากครับ
1: เออจะแบบว่าหนักหนาขนาดไหนแล้วก็พอมันจะเกิดผลกระทบแล้วก็จะเข้าไปในส่วนที่เป็นย่านพื้นที่เศรษฐกิจของนครนายกหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตามข่าวเนี่ยเห็นว่าทางรัฐมนตรีช่วยนะคะกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณชวีอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็ไปในพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะแล้วก็มีการสั่งให้ระงับนะคะแล้วก็ปิดเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยเป็นการชั่วคราวก่อนเพราะว่าถ้าปล่อยมาแบบว่าเต็มสตรีมขนาดนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันคือน้ำมันจะไหลไปแบบหลายทิศหลายทางแล้วเดี๋ยวจะควบคุมไม่ได้แล้วก็จะไปโดนในพื้นที่เศรษฐกิจของนครนายกเขาอะนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะที่มีคนตั้งคำถามว่าเอาจริงๆนครนายกแทบจะไม่เคยท่วมแต่ปีนี้เนี่ยก็เห็นภาพเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ครับ
1: เนี่ยเดี๋ยวเราได้คุยกันด้วยเนาะ
0: คนถนนก็คือถนนรังสิตนครนายกใช่ไหม
1: ค
0: นรังสิตก็อกสั่นขวัญแขวนนะพอเห็นภาพอย่างนี้แต่ไปไหนไม่รู้แต่ว่าอินโฟกราฟิกส่วนใหญ่ก็ยืนยันว่าไม่สมทบกรุงเทพนะประมาณนั้นนะบอกมาลงมาตามคลองนางรองนครนายกไปบรรจบกับแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงนะครับแล้วก็ปราจีนบุรีโดยจุดหมายปลายทางเนี่ยมุ่งหมายว่าจะปล่อยไปที่ปากน้ำบางปะกงครับอย่างนั้นนะฮะ
1: ค่ะเรื่องของการระบายน้ำยังคงต้องติดตามนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะคุยกันด้วยนะคะจริงๆไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนเนาะน้องเป้งเพราะว่าถอดกันมาไม่รู้จะถอดกันยังไงแล้วแต่ว่าหลายคนก็ตั้งคำถามอ่ะคือทุกครั้งที่พอมันเกิดเรื่องของน้ำท่วมอ่ะมันเป็นภาพของหลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมมันวนกลับมาเหมือนเดิมก็ยังเป็นเรื่องของประเด็นเรื่องของการเตือนช้าไหมคือเหมือนน้ำมันท่วมไปแล้วแล้วก็เพิ่งมาเตือนเพิ่งมา มีการเยียวยามาบรรเทาอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตั้งคำถามว่าเราสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ประเมินสถานการณ์แบบเป็นเลเวลหน่อยได้ไหมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้แบบว่าตระหนักแล้วก็คือไม่ใช้คำว่าตื่นตระหนกนะแต่คือตระหนักแล้วก็จะได้แบบว่าประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงแล้วก็เพราะบางคน
0: อ
1: ่ะใช้คำว่าคิดไม่ถึงไม่คิดว่าจะแบบว่าบางพื้นที่บ้านตัวเองจากเดิมที่ไม่เคยท่วมเป็น10ปีเหมือนที่ท่านผู้ว่าบอกค่ะมีคนไปบ่นกับทางผู้ว่าชัดชาติเยอะมากว่าพื้นที่เนี้ยไม่เคยท่วมเลยนะแต่ทำไมตอนนี้ถึงท่วมผู้ว่าถึงขนาดแบบว่าขออภัยเลยจริงๆเพราะว่าด้วยปริมาณที่ฝนมันหนักด้วยนะคะ
0: ครับผมโอ้ไม่รู้จะอธิบายได้คำไหนเลย เพราะว่าอีกอย่างนึงที่ผู้คนตั้งคำถามถึงกันมากครับพี่เก๋คุณผู้ฟังก็คือระบบเซลล์บรอดแคสติ้งนะครับกับการเตือนภัยเพราะว่าท่วมมา2วันแล้วนะ ประมาณว่าฝนตกหนักมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับแต่ว่าเซลล์บรอดแคสติ้งเนี่ยน่าจะมาถึงประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายวันเสาร์อะซึ่งมันควรจะเร็วกว่านั้น แล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ยนะครับก็คือเหตุกราดยิงที่โรงเรียนย่านนทบุรีแล้วกันแต่โอเคไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนแล้วกันเกือบไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนลูกชายนะซึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงเขาก็ส่งข้อความทางแชทมานะครับว่าประกาศว่าให้ผู้ปกครองเนี่ยไปรับบุตรหลานได้เลยซึ่งเหตุเนี่ยเกิดมาสักพักแล้ว ผมเนี่ยขับไปกลางทางแล้วเซลล์บรอดแ
1: ค
0: สติ้งเพิ่งมาเนื้อออกไหมฮะซึ่งเหตุแบบนี้มันต้องแบบมันต้องทันท่วงทีนะครับก็เลยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงเหมือนกันว่าเซลล์บรอดแคสต์ของเราเนี่ยมันช้าไปหรือเปล่านะครับ
1: เนี่ยค่ะก็ถูกตั้งคำถามค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าถนนหลายสายเนี่ยเอาทย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์อ่ะน้องเป้งได้แบบว่าได้เจอกับเขาบ้างไหมเป็นผู้ประสบภัยบ้างไหมหรือว่าโซนนอกเป็นยังไงเพราะว่าในพื้นที่ชั้นในชั้นในเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเนาะ
0: โอ
1: ้ลุยน้ำมาแบบนี้ค่ะแล้วก็บางจุดอ่ะมันท่วมแบบมันท่วมสูงมาก
0: ใช่ครับ
1: บางคนทิ้งรถเพราะว่ารถตาย
0: โอ้โหวันศุกร์นี้ตัดสินใจได้ถูกต้องมากวันนั้นเนี่ยไปบรรยายกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่แถวอารีแล้วก็เลือกที่จะโดยสารรถไฟฟ้าตั้งแต่จากนนท์สายสีม่วงมาเลยวันนั้นก็เลยเรียกว่าหวานเย็นไปเรื่อยแต่ก็ดีกว่าอยู่ข้างล่างคือไม่โดนอะไรเลยฮะแต่ว่าบ้านเนี่ยอยู่โซนราชพฤกษ์นะครับโซนปากเกร็ดก็ตรงนั้นก็ระบายน้ำค่อนข้างดียังไม่รับผลกระทบแต่บ้านที่เกาะเกร็ดครับคุณผู้ฟังหลายคนถามจริงๆถามว่าผมลอยน้ำมาหรือเปล่าวันนี้
1: ใช่เมื่อสักครู่ก็ถามน้องเป้งมาจากไหนเนี่ยรอดไหมแล้วมายังไงเพราะว่าหลายคนอ่ะเขาก็จะวางแผนไงว่าเส้นนี้ท่วมไหมท่วมถ้าท่วมแล้วจะมายังไงรถเล็กไปได้ไหมรถสูงไปได้ไหมนอกน้ำขนาดไหน
0: เกาะเกร็ดไม่รอดครับก็เอลครับวันนี้ก็น่าจะเอลเพราะว่าชั้นหนึ่งที่บ้านผมสร้างเอาไว้ดีไซน์เอาไว้เพื่อรับน้ำท่วมโดยเฉพาะเนี่ยก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะสูงขนาดนี้นะครับก็เลยอิดบล็อกที่ก่อเนี่ยคือคุณผู้ฟังพอเข้าใจนะพอเราก่อสูงเวลาจะเดินเข้าบ้านมันจะลำบาก พอน้ำลดเราก็จะทุบออก ให้มันแหว่งใช่ไหมฮะ มันเข้าไอ้ตรงที่แหว่งนั่นแหละหรือบางทีพอไปเติมปุ๊บ เราไม่เห็นจุดร้าวมันก็ไปเข้าจุดอื่น
1: แล้วทำไว้แบบนี้ทำไว้ค้างไว้ตลอดเลยไหมหรือว่ารื้อพอน้ำลดแล้วก็รื
0: ้อรื้อได้แค่เป็นช่องพี่เก๋
1: เพราะว่ามันท่วมทุกปี
0: ใช่เพราะว่าใช้คำนี้กันชาวเกาะเกร็ดถอดบทเรียนฮะว่าถ้าทุบออกหมดต้องซื้อใหม่หมด
1: ถึงได้ถามไง
0: ใช่อารมณ์เป็นเลโก้เลยถอดออกแค่บางบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เกิดอะไรขึ้นจะได้เชื่อมต่อแค่บางบล็อกพอไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดแต่แน่นอน
1: วิธีในการปรับตัวของคนที่อยู่ใกล้น้ำเนาะ
0: ใช่ครับแต่แน่นอนครับความสวยงามมันหายไปแน่นอนมันเป็นกำแพงปูนอะนึกออกไหมฮะก็ต้องแลกกันประมาณนี้
1: นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันด้วยนะคะว่าสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ตั้งคำถามกันสรุปแล้วเนี่ยเราขาดการประเมินความเสี่ยงไหม
0: ครับ
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยทำไมน้ำที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันอยู่ที่จุดไหนมันเป็นช่องโหว่ช่องว่างนะ
0: ครับ
1: คือไม่อยากจะคุยเรื่องของการถอดบทเรียนเพราะว่าถอดมาไม่รู้จะถอดยังไงแล้วแต่ว่าก็ต้องกลับมาคุยกันอีกเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วยนะคะเพราะว่ามีผลของนิดาโพเขาก็สำรวจออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนนิยมนะของพรรคต่างๆนะคะแล้วก็นักการเมืองต่างๆด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไตรมาสที่ออกมาใครลดใครเพิ่มเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะได้คุยกันค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา990

0: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็ระหว่างรอสายนะคะ
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนิดาโพนะเขามีการสำรวจคะแนนความนิยมออกมาเป็นไตรมาสที่3แล้วอาจารย์พร้อมนะคะก็เดี๋ยวไปคุยกันก่อนนะคะนิดาโพไตรมาส3นะคะสะท้อนเรื่องของคะแนนนิยมของพรรคการเมืองแล้วก็ตัวของนักการเมืองด้วยนะคะเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวจะถามต่อด้วยนะคะในแง่มุมของทางรัฐบาลน่ะก
1: ับ
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของน้ำท่วมต่างๆเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่ากระทบความเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนนะคะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นจากนิดาโพนะคะอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับแหมกำลังฟังสารสับอ่านคำพิพากษาพอดีใช
1: ่
2: ไห
1: มโอ
0: ้ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เดี๋ยวได้ติดตามกันด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากอาจารย์นิดาโพไตรมาส3เนี่ยสะท้อนคะแนนการเมืองออกมาอย่างชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์ที่สะท้อนออกมาอันที่หนึ่งนะครับนะโดยสรุปเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือว่าเอาคนพบว่าเอาไปทีละพักเลยนะ
0: ค่ะ
2: พักประชาชนเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นพักที่น้ำเต็มแก้วละไปต่อไม่ไหวอยู่ประมาณ 34-35% นะครับก็คืออยู่คงที่นะครับนะแม้ว่าจะอาจจะได้แชมป์ในเกือบทุกภาคนะครับนะแต่ก็ทุกภาคอ่ะนะครับแต่ว่าก็เหมือนแล้วคะแนนก็ไม่ไปไหนยังคงอยู่ที่เดิมนะครับในขณะเดียวกันนะครับนะในขณะเดียวกันตัวคุณเท้งณัฐพงษ์เองกับมีแนวโน้มที่คะแนนเนี่ยจะลงมาเรื่อยๆนะครับก็จำได้นะครับครั้งจากสูงกว่านี้นะครับ แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยถึง24นะครับรู้สึกจะค่อยๆค่อยๆลดหลั่นลง
1: ครับ
2: นั่นเห็นถึงตัวเชฟเองเนี่ยคงพูดง่ายคือไม่สามารถทำพรรคได้จริงๆตั้งแต่แพ้การเลือกตั้งมานะครับคะแนนแบบไม่สามารถทำให้พรรคเนี่ยมีก็ไม่สามารถทำให้พรรคตัวเองเนี่ยมีคะแนนดันที่ไม่ได้เท่าไหร่เลยในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถดันพรรคให้เดินหน้าต่อได้นะครับนะฉะนั้นคะแนนก็ลงมาจาก30เหลือ26เหลือ24
0: แต่เขาก็ยังเป็นแต่เขาก็ยังเป็นอันดับ1ใช่ไหมคะอาจารย์อย่างไตรมาสที่ออกมาล่าสุดเนี่ยพรรคประชาชนยังมีคะแนนนิยมนำเป็นอันดับ1เลยนะ
2: ใช่แต่ก็ยังเป็นอันดับ1อยู่แต่ถ้าเราดูให้ดีนะครับเมื่อเราถอดข้อมูลออกมาเราค้นพบว่ามีประมาณ 22% ของคนเลือกพรรคประชาชน
1: ครับ
2: ตัดสินใจไม่เลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีเลย
1: ครับผม
2: ใช่ไหมครับ
1: ไม่เลือกใคร
2: เพียงแค่มี 67% ของคนที่เลือกประชาชนเนี่ยเลือกคุณเท้งเป็นนายก
0: ค่ะ
2: นะอันนี้ฉะนั้นในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับสรุปก็คือคะแนนเนี่ยน่าจะเต็มแก้วแล้วอันที่หนึ่งสองคะแนนของตัวหน้าพรรคเองนะครับก็มีแนวโน้มว่าอาจจะลดลงเรื่อย
1: ๆครับ
2: เพราะดูเหมือนว่าถ้าไม่ลดลงก็คงไม่สามารถจะกระตุ้นขึ้นได้อ่ะนะครับดูเหมือนว่าจะมันจะไปต่อไม่ไหวนะครับนะทีนี้อันดับ2ของการสนับสนุนนายกเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวเพราะ คนถึง 19% บอกว่าไม่สนใจเป็นนายกเลยนะครับเพิ่มขึ้นถึง 9% จากเมื่อไตรมาสที่2แล้วมันเพิ่มขึ้นทุกภาคเพิ่มเยอะๆก็คือภาคอีสานนะครับถึง 13% นะครับแล้วก็มีเพิ่มที่ภาคกลางกับภาคเหนือสูงมากเลย 11-12% นะครับนะฉะนั้นตรงไม่เลือกใครเลยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างว่าเป็นไปได้ไหมคนเขาหาใครเป็นนายกได้เลยทีนี้ถ้าเราไปดูกลุ่มอาชีพเนี่ยตรงไม่เลือกใครเลยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของใครล่ะเกษตรกรแล้วก็แรงงานนะครับน่าจะอยู่ในกลุ่ม2กลุ่มนี้ซะเยอะมากเลยประเด็นก็คือคำถามว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้เขารออะไรอยู่หรอหรือว่าเขาเมาไม่เห็นใครจริงๆนะครับส่วนพรรคคุณอนุชินนะครับนายกอนุชินกับพรรคภูมิใจไทยเราค้นพบว่าลงมาหมดเลยทั้งคนและพรรคคุณอนุชินลงมา 8% นะครับนั่นเหลือ 13% แล้วก็ลงทุกภาคลงหนักๆเลยที่ทำให้คะแนนลงก็คือลงในภาคอีสาน 10% เพราะอย่าลืมว่าภาคอีสานเนี่ยมีประชากร1ใน3ของคนในชาติฉะนั้นถ้าภาคอีสานมันลงเยอะมันก็จะลงเยอะถ้าภาคอีสานมันขึ้นเยอะมันก็จะขึ้นเยอะนะครับ แล้วที่ลงหนักๆอีกอันนึงคือภาคตอนออกคือลงถึง 19% แม้ว่าประชากรจะมีเพียงแค่ประมาณ 7% ของคนในประเทศนะครับแต่นั้นตอนคุณที่อาจจะยังคงรักษาแชมป์ในกลุ่มคน60ขึ้นได้กับพ่อบ้านแม่บ้านไว้ได้แต่ก็คะแนนก็ลงในขณะที่พรรคภูมิใจไทยนะครับนะลงมา 5% ทั้งตอนนั้นก็เหลือ 12%

0: การลงมาเนี่ยทำให้พรรคภูมิใจไทยหลุดอันดับ2ปล่อยให้พรรคเพื่อไทยแซงขึ้นไปแล้วการลงก็ลงทุกภาคทีนี้การลงในภาคตะวันออกเนี่ยนะครับนะผมก็เลยจะมองว่าทั้งพรรคและทั้งคนเนี่ยแน่นอนพรรคอาจจะลงมา 8% คนลงเยอะหน่อย 10 กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับนะผมก็กำลังมองว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องของ EEC หรือเปล่าอันที่1
2: ครับ
0: เพราะ EEC เนี่ยในช่วงหลังเนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่ามีนะรัฐบาลมีความคิดที่จะขยายไปปราจีนบุรีแต่คนปราจีนก็ต่อต้านพอต่อต้านขึ้นมาปั๊บมันก็เลยมีการยกประเด็นถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการ EEC มันก็เลยกลายเป็นประเด็นให้คนในภาคตะวันออกเนี่ยเริ่มสุกคิดเริ่มลุกฮือกันขึ้นมาหรือเปล่าเกี่ยวกับประเด็น EEC นะครับแล้วก็คะแนนเนี่ยในขณะเดียวกันเราก็ต้องไปดูพรรคภูมิใจไทยว่าคะแนนครั้งที่2ที่เขาลงเนี่ยเพราะเนื่องจากบัตรคนจนเนี่ยนะครับมีปัญหาทำให้คนจำนวนมากเกษตรกรแรงงานพ่อบ้านแม่บ้าน60ขึ้นคนที่รายได้ไม่ถึงหมื่นหรือไม่เกินหมื่นเนี่ยก็ตัดสินใจถอยซึ่งตอนนี้การประกาศผลของบัตรเนี่ยก็ยังไม่ออกทำให้คะแนนตรงนี้ยังไม่ย้อนกลับอันที่หนึ่งนอกจากไม่ย้อนกลับแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าโดนกลุ่มโดนพรรคเพื่อไทยแย่งไปในกลุ่มของเกษตรกรและพ่อบ้านแม่บ้านแล้วก็คน60ขึ้นไปทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปเป็นแชมป์ในกลุ่มนั้นก็คือแย่งคะแนนไปจากพรรคภูมิใจไทยกันแบบดื้อๆเลย
2: ครับ
0: และอีกส่วนหนึ่งที่แย่งไปก็คือแน่นอนแต่อันนี้อาจจะแย่งไปนิดหน่อยก็คือผมเชื่ออย่างพรรคไทยพรรคดีหมอวรงก็แย่งไปเช่นเดียวกัน
2: ครับ
0: และอีกกลุ่มนึงที่แย่งไปก็คือกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจใดๆเลยนะครับอันนี้ก็คือปัญหาของพรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทินส่วนอาจารย์เชนนะครับคะแนนคงทรงๆไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับในขณะที่พรรคเพื่อไทยคะแนนขึ้นมาเป็นระดับตอนนี้ขึ้นมา 18% ของอาจารย์เชนมีประเด็นที่น่าสนใจคือมีคนอยู่ 29% ของคนเลือกพรรคเพื่อไทยไม่เลือกใครเป็นนายกเลย มีเพียงแค่ 55% ของคนเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกอาจารย์เชนเป็นนายกแปลว่าอะไรอาจจะแปลได้ว่าอาจารย์เชนอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ใช่หรือเปล่าอันที่หนึ่งสองอาจจะเกิดจากอาจารย์เชนเนี่ยแค่เดินสายนะครับแสดงวิสัยทัศน์เดินสายแสดงนโยบาย อย่างเดียวมันไม่พอมันต้องการเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและในสีแดงทั้งหลายก็จะมีกลุ่มฮาร์ดคอร์จำนวนมากเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับอาจต้องการเห็นอาจารย์เชนมีบทบาททางการเมืองมากกว่านี
1: ้
0: นะครับเพราะที่ผ่านมาไม่เล่นบทบู๊เลยนะครับเล่นแต่บทนักวิชาการนะครับทำให้คะแนนนี่ค่อนข้างที่จะขึ้นไปกับพรรคแต่ตัวอาจารย์เชนเนี่ยไม่สามารถวิ่งตามส่วนคุณพิสิทธิ์จากพรรคเลยปัดเนี่ยคะแนนก็ลงมาเพราะเนื่องจากว่าไปเสียเสียงในภาคใต้นะครับกรุงเทพมหานครนะครับทำให้พอผมไปดูแล้วเนี่ยนักแรงภาคใต้ส่วนหนึ่งอาจจะเสียให้กับคนใหม่นะครับก็คือคุณท่านเลวัต
1: ใช่ท่านนี้หรือเปล่าใช่ท่านนี้หรือเปล่าที่เมื่อวันศุกร์ที่อาจารย์ค้างเอาไว้บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์
0: นี่ไงครับคือเซอร์ไพรส
1: ์
0: นะครับเพราะใครจะคิดว่าอยู่ดีชื่อท่านเลวัตจะโผล่ขึ้นมาพร้อมกับพักนี่ยังจะทะเบียนไม่เสร็จเลยนะพักอะไรเนี่ยรักเมืองไทยเนี่ยนะครับนะในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งสำคัญของคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันเนี่ยผมดูจากการลดลงในกรุงเทพและการลดคะแนนลงในภาคใต
1: ้ค่ะ
2: ครับ
0: นะครับแล้วผมก็ไปเทียบกับคะแนนของพรรคอื่นๆพรรคประชาชนเนี่ยนะครับผมค้นพบว่าจริงๆแล้วคู่แข่งของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยนะ
2: ครับ
0: คือพรรคประชาชน
1: อาจารย์ย้อนกลับมาที
0: ่ที่ไปเนี่ยคือไปที่ประชาชนทั้งนั้นนะ
1: ค่ะอาจารย์ย้อนกลับมาที่พรรคเพื่อไทยนิดหนึ่งนะคะที่เป็นคะแนนนิยมในตัวส่วนของพรรคเนาะเห็นว่าไต่ระดับมาไตรมาส3เนี่ยไต่ขึ้นมานะคะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคำถามที่เราเคยคุยกันเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีโอกาสไหมที่เหมือนกับว่าอ่ะในเมื่อคะแนนฟื้นก็อาจจะมีเรื่องของการถอนตัวจากพรรคร่วมหรือการจะฟื้นขึ้นมาชิงจังหวะแบบนี้เพื่อให้เกิดความได้เปรียบยังไงบ้างไหมคะอาจารย์มองวิเคราะห์ยังไงดี
0: นี่หมายถึงพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่อาจารย
0: ์ผมว่า 18% นะครับถ้าถอนก็ถือว่าคิดผิดนะครับ
1: แม้ว่าจะคะแนนนิยมฟื้นก็ตาม
0: ถูกต้องครับเพราะว่าคะแนนยังไม่กลับไปสู่จุดเดิมที่เป็นฐานจริง
1: ๆค่ะ
0: ฐานจริงๆของพรรคเพื่อไทยจะอยู่ที่ประมาณ 25% 23-25% อยู่ประมาณนี้บางทีก็อาจจะทะลุขึ้นไป27นิดนึงหรือบางช่วงคะแนนดีๆหน่อยก็จะทะลุ30
1: ค่ะ
0: แต่จริงฐานจริงๆอยู่ประมาณนี้ 23-25% ตราบใดที่คะแนนไม่วิ่งถึงประมาณ 25% เนี่ยผมเชื่อว่าพรรค เพื่อไทยเขายังไม่อยากถอน
2: ครับ
0: เพราะถอนไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร
1: ค่ะ
0: เพราะคะแนนก็ไม่มั่นใจเมื่อถอนไปแล้วเนี่ยจะสามารถดันคะแนนต่อให้ขึ้นได้หรือเปล่าเพราะการอยู่ในร่วมรัฐบาลในบางครั้งเนี่ยในบางกระทรวงเนี่ยมันสามารถดันนโยบายได
2: ้ครับ
0: นะครับทีนี้ผมเชื่อว่าเขายังไม่ถอนถ้าเขาจะถอนก็ต้องรอให้คะแนนขึ้นก่อนขึ้นไปถึงจุดที่เรียกว่าเหมาะสมแล้วเขาถอนตัว
1: ค่ะทีนี้กลับมาโฟกัสอย่างภูมิใจไทยอาจารย์อย่างภูมิใจไทยเองเนี่ยคะแนนก็ลดลงใช่ไหมคะในไตรมาสนี้ไตรมาสที่3เนี่ยค่ะแล้วเจอจากเรื่องของปัญหาสารพัดที่รุมเร้าแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังมีเรื่องของวิกฤตเรื่องของน้ำท่วมอีกไม่แน่ใจว่ากระทบมากน้อยขนาดไหนในมุมมองของทางการเมืองค่ะแล้วก็ความเชื่อมั่นด้วยมันจะไปซ้ำเติมอะไรไหมคะในส่วนนี
0: ้ผมว่าตอนนี้คนที่ยังอยู่คุณอนุทินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเนาะก็คือคนที่เป็นแฟนคลับเรียกว่าตัวจริงเสียงจริงของลุงตู่พลเอกประยุทธ
2: ์
0: ที่ดึงคะแนนออกจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาใส่ให้กับภูมิใจไทยเป็นคอนเซอร์เวทีฟแน่นอนอาจจะมีคอนเซอร์เวทีฟส่วนหนึ่งเทเข้าไปให้ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่หายออกไปเนี่ยก็คือคอนเซอร์เวทีฟที่เขาถอนออกไปเพราะเขารู้สึกว่าอาจจะไม่พึงพอใจการดำเนินงานของคุณอนุทินกับพรรคภูมิใจไทยก็เลยถอนออกไปอาจจะถอนไปไม่เลือกใครเลยตอนนี้หรือบางคนอาจจะเป็นเคยเลือกพรรคเพื่อไทยมาก่อนสวิงไปสวิงมาอาจจะกลับไปหาเพื่อไทยหรือบางคนอาจจะลงไปแถมให้หมอว่าลงหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
2: ครับ
0: นะครับตรงนั้นทีนี้ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวจริงเสียงจริงของพลเอกประยุทธ์คะแนนเก่าของพลเอกประยุทธ์ที่อยู่กับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าหาจริงๆภูมิใจไทยที่มีในอดีตเนี่ยมันมีแค่ประมาณ 3%
2: ครับ
0: นะครับเคยทะลุไปถึง 5% ของนะครับของคุณอนุทินนะครับแต่มันก็ไปไม่ไกลกว่านั้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าโอเคประมาณ 10% เนี่ยมันคือของคุณเอกประยุทธ์ที่ยังอยู่กับคุณอนุทินเพราะเขายังไม่ไปแต่ถามว่าคะแนนที่หายไปเนี่ยหายไปเพราะอะไรก็แน่นอน
2: ครับ
0: จากผลกระทบทั้งหลายประเด็นต่างๆที่เกิดที่ถาโถมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะครับที่ยังป่านที่ยังตรวจไม่เสร็จสักทีนะครับรวมถึงประเด็นเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตต่างๆมันก็ถาโถมลงมาทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าไอ้บัตรคนจนเนี่ยมันยังไม่ประกาศ
2: ครับ
0: ยังไม่ประกาศว่าใครทบทวนสิทธิ์แล้วใครได้บ้างผมยังคงรอเดือนธันวาว่าเมื่อประกาศแล้วทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยคนจนจำนวนหนึ่งที่ได้รับสิทธิ์คืนเนี่ยเขาจะแฮปปี้ไหมแล้วเขาจะพร้อมที่จะเทคะแนนคืนมันหรือเปล่า
1: แต่ว่าก่อนที่จะเทคะแนนคืนอาจารย์อย่างเรื่องของการรับมือเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
2: ครับ
1: รับมือได้มากน้อยขนาดไหนในมุมมองของอาจารย์
0: น้ำท่วมเนี่ยก็เป็นประเด็นอันหนึ่งนะครับที่คนจะเอามาใช้ในการก็คือฝ่ายที่ไม่ชอบอยู่แล้วก็โจมตีเรื่องธรรมดานะครับแต่ตอนแต่เราก็ต้องยอมรับว่าการดำเนินงานผมเราไม่มั่นใจว่าเป็นหน้าที่ของใครกันแน่อันที่หนึ่งที่เห็นภาพชัดเจนก็คืออันนี้เอาไปกลับไปที่รัฐบาลก่อนแล้วกันและเรื่องแรกก็คือเรื่องของกรมอุตุที่แถลงที่รัฐมนตรีพูดแต่วันที่21ว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับนะเนี่ยก็คือพูดง่ายคือไม่คาดการไม่ไม่เตือนประชาชนอย่างเคร่งครัด
2: ครับ
0: สองเรามีบทเรียนแล้วตั้งแต่ที่หัดใหญ
2: ่
0: ผมเคยพูดแต่ตอนซ้ำท่วมหัดใหญ่แล้วว่ากรมอุตุมีปัญหาอันหนึ่งที่สำคัญเลยคือการรายงานอากาศเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษาชาวบ้านใช้ภาษาราชการมันฟังไม่รู้เรื่อง
2: ครับ
0: แล้วมันแปลความยากว่าไอ้ภาคเหนือได้ตรงไหนของภาคเหนือ
1: ค่ะ
0: นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นอันแรกประเด็นที่สองคือประเด็นเรื่องการที่จะโดดโจมตีก็คือประเด็นเรื่องการแจ้งเตือนนอกจากกรมอุตุแล้วไอ้ที่แจ้งเตือนมาทางเนี่ยทางโทรศัพท์มือถือ
2: ครับ
0: ไม่มีเสียงไม่มีสั่นมากับเงียบ
2: ๆ
0: แล้วที่สำคัญท่วมแล้วค่อยมา
2: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่สองที่ถูกโจมตีนะครับ
2: ครับ
0: อันที่สามก็คือการช่วยเหลือนะครับซึ่งแน่นอนก็อาจจะเป็นในกรุงเทพก็เป็นหน้าที่กท
1: ม.
0: เยอะหน่อยนะครับแต่ปภ.ก็มีหน้าที่ในการที่ต้องออกมาอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมาก็ผมก็เห็นถ้าผมเห็นนั้นก็เห็นผู้ว่าลงแต่วันแรกอ
2: ่
0: ะนะครับผู้ว่ากทม.นะครับนอกนั้นก็ทางฝั่งรัฐบาลก็ลงมาซึ่งแน่นอนจังหวะน้ำท่วมแบบนี้การไม่เตือนก่อนคนก็บ่นแล้วอ
2: ่
0: ะซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอดูอีกทีแต่ผมว่ามันคนไม่ชอบก็ไม่ชอบอยู่แล้วอ่ะส่วนคนที่ชอบก็อาจจะมองเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ไอ้คนกลางๆเนี่ยสำคัญ
2: ครับ
0: ไอ้คนกลางๆมีทั้งไม่ได้มีความรู้สึกไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกชอบ เขาคิดยังไงไอ้คนกลุ่มนี้สำคัญ

0: ซึ่งภัยธรรมชาติที่เกิดตรงนี้ครับพี่ด้าโพมองไงว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบของสังคมที่พอเกิดบริหารดูแล้วการช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีการเตือนก็ไม่ล่วงหน้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองของพรรคเนี้ยไปคนที่เชียร์พรรคนี้หรือคนที่กลางๆที่อาจารย์บอกเนี่ยไปแบบถาวรเลยมั้ยฮะหรือมองว่า
1: ผมว่าคนเชียร์เนี่ยคนเชียร์ถ้าคนเชียร์ที่ผมบอกเหลือ 10% เนี่ยนะ 10% เนี่ยนะเขาก็ยังอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนหรอกนะครับนะอาจจะมีไม่พอใจบ้างแต่ผมว่าเขาคงไม่ค่อยขยับไปไหนหรอก
0: ครับ
1: นอกจากว่าไปพรรคไปสร้างประเด็นอะไรที่มันใหญ่กว่านี้แต่ทีนี้เราต้องไปดูอีกเรื่องนึงก่อนว่าหลังจากนี้การเยียวยาจะเป็นไง
0: ครับ
1: เพราะประเด็นเยียวยาถ้าประเด็นเยียวยาถ้าเยียวยาช้าไม่สมเหตุสมผลเหมือนถึงมูลค่าที่ให้นะไม่สมเหตุสมผลนะครับแล้วเขารู้สึกไม่คุ้มค่าก็เป็นไปได้ว่าคนที่เป็นแฟนคลับปัจจุบันที่บอกที่ดึงมาจาก FC ลุงตู่เนี่ย
0: ครับ
1: อาจจะถอยได้เหมือนกันเพราะประเด็นนี้มันติดอยู่กับเขาเลยในกรุงเทพ
0: ครับ
1: ในต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันมันก็จะมีจังหวัดรอบข้างนะครับนะที่เรียกว่าจะส่งผลต่อคะแนนแต่เอาว่าในกรุงเทพเนี่ยผมว่าพรรคภูมิใจไทยเขาคงไม่ต้องกังวลเท่าไหร่มั้งเพราะคะแนนเขาก็มาที่สองไม่ได้มาที่หนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับแล้วอย่างการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่าง crisis communication หรือ management เนี่ยอย่างกรณีของคุณพระดอนปริศนันท์กุลที่ตอบคำถามแต่ละครั้งเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมยุทธยาอันนี้ส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนในมุมมองของอาจารย์ครับ
1: ผมไม่มั่นใจว่าคุณพระดอนตอบว่ายังไงเพราะผมไม่ได้ตามเรื่องนี้ตามแต่ที่อธิบดีกรมอุตุพูด
0: ครับครับครับคือเขาก็ตอบว่าแบบไม่อยากให้เล่นประเด็นการเมืองก็มีการตอบโต้ไปยังแกนนำทางชาวบ้านน่าจะเป็นบางบานนะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: อ๋อนึกออกแล้วเรื่องที่บอกว่ามีสสตั้ง5คนแล้วหายไปไหนกันหมด
0: ประมาณนั้นคร
1: ับ
0: ผม
1: อันนี้ก็อาจจะอันนี้ก็โอเคนะเขาก็ออกมาคือประชาชนเนี่ยนะเวลามีปัญหาอะไรพวกนี้นะคำถามคือเขาคิดถึงใครถ้าในกรุงเทพเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยนะเขาอาจจะได้ถึงกทมเป็นหลักอ่ะกทมต้องช่วยเขาอ่
2: ะ
1: แต่ในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับไอ้ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็นึกถึงแต่เขาจะนึกถึงสสด้วย
0: ครับผม
1: ฉะนั้นเรื่องธรรมดา
0: เ
1: ขาจะถามหาว่าไอ้สสไปไหนหมดเรื่องธรรมดาฉะนั้นก็นาทีของสส
2: ค่ะ
1: ยุติยาต้องไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ได้อ่ะเห็นได้ข่าวว่าไปแจกโฟมเลยผมว่าแจกโฟมไม่ใช่ไอเดียดีทีเดียวนะครับนะไม่รู้ใครคิด
0: ครับ
1: นะครับนะแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยเขาจะมองไปที่ผู้ว่าก่อนในขณะเดียวพอมองผู้ว่าเสร็จปั๊บระหว่างลงไปช่วยเหลือยามฉุกเฉินเขาก็จะมองว่าสสอยู่ไหนเขาค่อยมองตามมาทีหลังนะครับแต่ถ้าถามว่ามีผลไหมมันก็อาจจะมีผลอยู่บ้าง
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่ามันกระเทือนหนักขนาดไหนเดี๋ยวเราคงต้องไปดูกันอีกทีเพราะผมเชื่อว่ามันก็น่าจะกระเทือนสำหรับคนบางกลุ่มบ้าง
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้ากลับมาดูเรื่องของการรับมือน้ำท่วมของรัฐบาลพออาจารย์เห็นว่าอ่ะแม้ว่านายกจะอยู่ในต่างประเทศก็ตามแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เหมือนกับมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ส่งตรงมาจากต่างประเทศเลยแล้วก็พอมาถึงเมืองไทยปุ๊บก็ไม่ได้พักเลยเดินทางไปลงพื้นที่รวมไปถึงการรับมือต่างๆแต่ว่าในบางส่วนเองเนี่ยในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักไม่ว่าจะเป็นเคหะลาดกระบังแฟลตคลองจันทน์อะไรแบบนี้ค่ะถ้าดูภาพรวมในมุมมองของอาจารย์คิดว่ารัฐบาลเขารับมือกับน้ำท่วมได้ดีมากน้อยขนาดไหนยังไงแต่ว่าบางส่วนก็มีเสียงบ่นนะก็ต้องยอมรับแหละเนาะ
1: ถามว่ารับมือได้ดีขนาดไหนหรอหมายมันผมว่าอย่างนี้ไม่ดีขนาดได้รับคำชมเชยแต่ว่าถามโดนคอมเมนต์ไม่โดนคอมเมนต์แต่ว่าไม่โดนหนักขนาดเหมือนตอนหาดใหญ
0: ่
2: ต่างกันยังไงคะหาดใหญ่กับกรุงเทพอ
1: าจจะได้โดนหนักมากเพราะว่าไอ้ตัวอาจจะโดนตั้งแต่ตัวนายกเทศมนตรีเลยอ่ะนะครับนะโดนนายกเทศมนตรีที่เอาอยู่อ่ะนะครับแต่จริงจริงคราวนี้ก็มีคนพูดเราอยู่นะ
0: มีไง
1: ครับคำนี้นะครับนะก็ถามว่าโดนคอมเมนต์ไหมผมก็ดูจากมูทของคนในกรุงเทพเนาะก็โดนคอมเมนต์นะโดนคอมเมนต์แต่ว่าเขาก็ไม่ได้พุ่งไปที่ตัวรัฐบาลโดยตรงเขาพุ่งไปที่หน่วยงานต่างๆมากกว่านะครับนะซึ่งผมมองแล้วว่าซึ่งมันไม่เหมือนตอนที่คืองี้มูทคนต่างจังหวัดกับคนกรุงเทพมันแตกต่างกัน
2: ค
1: นต่างจังหวัดมูทเขาคือว่าเขาเลือกมา
0: ครับ
1: คุณต้องทำงานแต่มดกรุงเทพเนี่ยไม่เคยสนใจว่าเลือกใครเป็นสส
0: ครับ
1: สนใจคำถามมาถามเลยว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเรื่องนี้ใครรับผิดชอบแล้วคนรับผิดชอบอยู่ไหน
2: อ๋อค่ะ
0: อ๋อ

0: ต้องการจิ้มให้ถูกคนแบบนั้น
1: แต่รายวันเนี่ยจะคอสบอร์ดแน่นอนตอนนั้นเนี่ยนายกแป้นก็โดนหนักนะครับบวกกับตัวคุณอนุทินก็โดนรัฐบาลก็โดนนะครับก็โดนหนักเลยก็เลยเป็นผลนะตอนนั้นก็คะแนนก็ลงเลยอะนะครับในหาดใหญ่แต่นี้ในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอดูนิดหนึ่งว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ผมว่ามันก็จะกระเทือนบ้างอะนะ
0: คร
1: ับผมไม่เชื่อว่าจะกระเทือนมากถึงขนาดที่แบบลดลงจงหายไปหมดผมบอกได้เลยว่าการเยียวยาครับจะเป็นสิ่งที
2: ่จะอาจจะทำให้ฟื้น
1: ว่าใช่ว่าการเยียวยาเนี่ยเยียวยาอย่างไรถ้าเยียวยาได้ดีถูกต้องถูกใจแฮปปี้ไม่ต้องแฮปปี้มากขนาดแบบให้จนเป็นเศรษฐีนะ
0: ครับครับ
1: นะครับก็อาจจะไม่ไป
0: แปลว่าคำถามที่ผมเตรียมมาว่าเกี่ยวกับเรื่องของ turning point นะครับของทางภูมิใจไทยในการที่ดึงคะแนนกลับมาหลังจากวิกฤตการภัยธรรมชาติครั้งนี้มันคือส่วนหนึ่งคือเรื่องของการเยียวยาเลยใช่ไหมคร
1: ับ turning point ตอนนี้ถ้าภูมิใจไทยอยากได้คะแนนคืน
0: ครับ
1: มีสองเรื่อง
0: ครับ
1: เรื่องที่หนึ่งที่กำลังจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรคนจนต้องเปลี่ยนวิธีประกาศต้องเปลี่ยนคืออย่าไปเข่งพัดในกฎเกณฑ์มากนัก
0: ครับผม
1: แล้วคะแนนกลุ่มนี้จะกลับขึ้นมาอันที่หนึ่งเพราะมันเป็นคะแนนทั้งประเทศ
0: ครับ
1: สองการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งประเทศทั้งหลายที่เกิดขึ้นในขณะนี้ต้องเยียวยาให้รวดเร็วนะครับแล้วก็เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้น
2: ค่ะ
0: ครับ
1: นะครับฉะนั้นตรงนี้จะเป็น turning point ที่ทำให้คะแนนเนี่ยกลับมาหรืออาจจะไม่ลดลงไปกว่านี้อีกจุดหนึ่งไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่ประกาศมารอบใหม่นะว่ามันอาจจะไม่ช่วยในเรื่องคะแนนอะไรก็ตามแต่มันก็ช่วยในการรักษาคะแนนไม่ให้ลงได้แต่ตอนเนี้ยเนื่องจากคนเขาประสบภัยการให้แค่น้อยประมาณพันหนึ่งใช่ไหมก
0: ็
1: จะไม่ผิดนะครับตรงเนี้ยอาจจะต้องพิจารณาใหม
2: ่
1: นะครับเพิ่มเข้าไปเพื่อไม่ให้คือตอนแรกกล่าวว่าจ่ายไปยังไงคะแนนก็ไม่ลงแต่คราวนี้จ่ายไปแค่นี้คะแนนอาจจะลงเพราะตอนนี้ทุกคนมันไม่อยู่ในภาวะแบบเดิมที่ไม่เผชิญกับภัยตอนนี้ทุกคนมันเผชิญกับภัยฉะนั้นก็มีโอกาสที่ว่าความรู้สึกคือแค่นี้มันไม่พอแต่ในก็ตามนะในมุมมองผมนะยังไงนโยบายไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นด้วยมาแต่ต้นอยู่แล้วผมมองสุขะเอาเงินตรงนี้ไปถมช่วยบัตรคนจนดีกว่า
2: ค่ะค่ะอาจารย์อย่างนี้เนี่ยในช่วงวิกฤตแบบนี้ที่มีปัญหาน้ำท่วมที่คนก็กำลังโฟกัสอยู่นะคะเรื่องของการสื่อสารของรัฐบาลอาจารย์มองว่าจะต้องสื่อสารในช่วงวิกฤตนี้ยังไงดีคะ
1: คือรัฐบาลเนี่ยขอให้พูดจาภาษาชาวบ้านนิดนึง
0: อ๋อครับผม
1: ทุกวันนี้ลองดูเวลาเขาแถลงแต่ละเรื่องเป็นภาษาราชการทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: นะครับทั้งสองท่านฟังรู้เรื่องผมฟังรู้เรื่องชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่องหรอกบางเรื่องขนาดเราฟังนะอาจจะต้องตีความเลยว่าคืออะไรใช่ไหมครับ
0: ครับครับ
1: ฉะนั้น
0: เข้าใจ
1: ราชการเนี่ยมีปัญหาหมดทุกหน่วยงานเนาะ
0: ครับ
1: การพูดจาภาษาชาวบ้านเนี่ยพูดเป็นหรือเปล่า
0: ครับ
1: อันนี้สำคัญการสื่อสารเนี่ยนะครับสำคัญคือพูดให้คนเข้าใจไม่ใช่สำคัญอยู่ที่ว่าฉันได้พูดไปแล้วต่อให้พูดทุกวันแต่ถ้าคนไม่เข้าใจมันก็ไม่ต่างอะไรกับนะครับเสียงนกเสียงกามผ่านไปแล้วก็ลืมไปซะก็ฟังไม่ออกไว้รู้นกกามันพูดอะไร
2: นะครับถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: ครับ
2: ก็อีกนิดนึงอาจารย์อย่างพักน้ำเงินเนี่ยค่ะเขาไปสูญเสียแต้มจากกลุ่มไหนยังไงนะคะอาจารย
1: ์พักภูมิใจไทยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ที่เขาตอนนี้คือเขาลงทุกภาคนะครับนะแล้วก็ลงในภาคตะวันออกในภาคอีสานเนี่ยคือทำให้คะแนนเขาลงเยอะเพราะมันใหญ่ตะวันออกคนมันจะตะวันออกเชียงเหนือนะทศดี
0: ครับ
1: ตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกเนี่ยเขาลงเยอะมันก็เลยมีผลแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เสียกลุ่มเกษตรกรนะครับพ่อบ้านแม่บ้าน60ขึ้นเนี่ยไปให้กับเพื่อไทย
0: ครับ
1: ก็คือกลุ่มที่เป็นแฟนคลับว่ารวมทั้งคน Gen X ด้วยอ่ะ
2: Gen X Gen Y ด้วยเหรอคะ
1: ใช่ Gen X Gen Y แหละครับที่เป็นแฟนคลับเขาอ่ะก็เสียให้กับเพื่อไทยกับคนกลุ่มคนนี้ยังไม่ตัดใจไปนะครับมันก็เลยทำให้คะแนนเขาลงมานะครับ
0: ครับผมทีนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเยียวยามากเลยครับก็สั้นๆสักคำถามหนึ่งว่าถ้ามองข้ามช็อตไปอนาคตนะครับก็คือว่าคนไทยจะอิงไปทางไหนมากกว่ากันระหว่างนโยบายที่แก้ไขปัญหากับการเยียวยาหรือว่าการแจกเงินครับอาจารย์
1: ถึงนี้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนี่ยนะมันต้องเป็นโครงการระยะยาว
0: ครับ
1: แล้วเป็นโครงการที่ใช้เงินมหาศาล นะครับแล้วก็แน่นอนระหว่างทำโครงการเราก็จะเจอนะฝนมาตลอดแหละทุกปี
0: ครับ
1: ไม่ปีไหนเราไม่เจอเพราะถ้าไม่เจอเราก็แล้งกันตายแล้ว
0: ครับ
1: นะครับนะฉะนั้นแน่นอนประเด็นก็คือว่าระหว่างแก้ก็ระหว่างการป้องกันก็ป้องกันไปแต่การสื่อสารการเตือนต้องให้เร็วให้ชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันเงินเยียวยาก็ต้องให้เหมาะสมแล้วระยะยาวเมื่อโครงการมันเสร็จเราค่อยว่ากันในอนาคตเช่นเราก็รู้ว่ากรุงเทพต่ำกรุงเทพต่ำลงทุกวันมีคนพูดถึงทำไมเราถึงไม่ทำคล้ายๆกับฮอลแลนด์ที่มีกำแพงขวางกั้น
0: ครับ
1: นะครับนะหรือแม้กระทั่งการแก้ไขปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องอ่ะในกทมนะ
0: ครับ
1: ในพื้นที่ประเทศไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับนะเรื่องอะไรที่มาขวางทางน้ำทั้งหลายเหล่านี
0: ้
1: ซึ่งการใช้ระยะเวลาในการแก
0: ้
1: ดังนั้นอย่างไรก็ตามแน่นอนเดี๋ยวเราจะเจออย่างนี้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงคำถามคือว่าเมื่อเจอแล้วเนี่ยต้องเยียวยาให้คุ้มตอนนี้ต้องกลับไปถามคนทันใจก่อนว่าไอ้ที่เยียวยาได้มาคุ้มไหมแล้วได้กันครบหรือยัง
0: เป็นว่าต้องทำรวบกันพร้อมกันไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: พักสักครู่ค่ะ
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: า 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลจุลภัณฑ์มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานเปิดโรงครัวทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงนายจุลภัณฑ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในวิทยาลัยแรงงานเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวสำหรับเตรียมวัตถุดิบและปรุงอาหารกล่องเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆนำร่องชุมชนแฟลตคลองจันทร์แห่งแรกเนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักรวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวและพื้นที่อื่นๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงานสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศสายด่วน1506เพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วกทม.เร่งเคลียร์รถค้างก่อนลุยต่อสะพานคลองตันพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้ขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนเจ้าหน้าที่ทยอยเคลื่อนย้ายไปพักบริเวณสวนสาธารณะและลานกีฬาข้างวัดภาษีเจริญนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารขนาดใหญ่ของขสมกจอดบริเวณช่องทางเลี้ยวจากถนนเพชรบุรีขาเข้าไปทางเอกมัยจึงขอให้ทางขสมกเร่งตรวจสอบและเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจรและได้หารือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยวันนี้จะเร่งเคลียร์บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากว่าโดยเจ้าหน้าที่นำรถเคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์ใกล้ฟู้ดแลนด์เพชรบุรีตัดใหม่บริเวณทางขึ้นลงเอกมัยซึ่งเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถติดต่อฝ่ายจราจรสน.มักกะสันเพื่อสอบถามจุดเก็บรถและขั้นตอนการขอรับรถคืนสำหรับผู้ที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนหลุดสูญหายจากน้ำท่วมสามารถสอบถามได้ที่สน.มักกะสันหรือเฟซบุ๊กงานจราจรสน.มักกะสันระยองยังอ่วมน้ำทะลักท่วมถนนและชุมชนย่านเศรษฐกิจมวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลมาจากอำเภอนิคมพัฒนาทางตอนเหนือของเมืองระยองเอ่อล้นคลองทับมาทะลักท่วมถนนสาย36บริเวณคอสะพานต่างระดับ4แยกทับมาสูงกว่า1เมตรทำให้การจราจรติดขัดยาวรถเล็กผ่านไม่ได้และถนนถูกบีบให้ใช้เพียง1ช่องจราจรนอกจากนี้มวลน้ำยังไหลท่วมชุมชนหนองมหาดเทศบาลทับมาและชุมชนตลาดศูนย์การค้าเมืองระยองซึ่งเป็นชุมชนชั้นในและเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญนายไตรพบวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองสั่งทุกฝ่ายระดมกำลังช่วยประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่แกลงเมืองระยองบ้านค่ายและเขาชะเมาพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกลงมายังพื้นที่อีกทั้งมวลน้ำสะสมจากตอนเหนือตัวเมืองระยองยังคงไหลลงมาสมทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับ ับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระดมรถยกทั่วนครบาลเร่งเคลียร์รถตกค้าง385คันหลังน้ำท่วมกทม.ผนึกกำลังช่วยคืนผิวการจราจรพลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยแถวระดมรถยกและกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งรัดเปิดทางกายภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังรถจอดเสียรถจมน้ำมีประชาชนนำรถขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางแยกรถยกระดับจำนวนมากการปล่อยแถวครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครโดยมีพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวพร้อมสนับสนุนรถยกของกรุงเทพมหานคร4คันเข้าร่วมภารกิจกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนคืนพื้นผิวการจราจรกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วจากการสำรวจสถานการณ์พบว่ารถจอดเสียและรถจมน้ำบริเวณพื้นผิวจราจร185คันเป็นรถของประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานข้ามแยกทางยกระดับอีก200คันรวม385คันที่ต้องเร่งบริหารจัดการเคลื่อนย้ายพลตำรวจตรีทวัฒน์จึงได้สั่งระดมรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาล66คันพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กระจายเข้าให้การสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจุดที่มีรถตกค้างจำนวนมากพร้อมใช้แนวทางพื้นที่ไหนหนักส่งกำลังไปช่วยพื้นที่นั้นด้วยการยกกำลังรถยกข้ามหน่วยเพื่อให้ทรัพยากรถูกนำไปใช้ในจุดที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดน้ำท่วมสูงหลายพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐพายุรุนแรงที่เรียกว่าหนออีสเตอร์ได้พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐทำให้น้ำท่วมสูงหลายพื้นที่เช่นที่เกาะลองบีชรัฐนิวเจอร์ซีย์ระดับน้ำสูงเข้าท่วมเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของสหรัฐกล่าวว่าพายุลูกนี้จะทำให้เกิดน้ำท่วมชายฝั่งลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในภูมิภาคมิดแอตแลนติกและนิวอิงแลนด์ต่อเนื่องไปอีกวันแม้ว่าเริ่มอ่อนกำลังลงในวันอาทิตย์โดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างโดยจะมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการปิดถนนและไฟฟ้าดับส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายหมื่นคนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
5: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับเข้าสู่แชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับช่วงนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนนะฮะสังเกตเรื่องเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับระดับน้ำเฝ้าหน้าจอต้องมีปวดเมื่อยกันบ้างแหละนะฉะนั้นเนี่ยเราแนะนำเลยนะครับสุกายะนะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับถ้าคุณปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงครับไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลครับให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะครับมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทครับรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะครับโทร02-114-3990 02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
4: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามกันนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะโฟกัสนะคะที่หนักๆเนี่ยกรุงเทพมหานครก็เรียกได้ว่าหนักหน่วงเลยทีเดียวแต่ว่าก็จะมีคำถามเดิมๆคำถามวนๆคำถามซ้ำๆเนี่ยแหละค่ะว่าเราขาดการประเมินความเสี่ยงหรือเปล่าแล้วที่สำคัญเนี่ยน้ำมันท่วมหนักแบบนี้เนี่ยหลายคนก็พูดเหมือนกันนะว่าเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนเนี่ยมันล่าช้าไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวลองให้อาจารย์สำรวจแต่ละหน่วยงานกันหน่อยว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาทำงานแล้วมันเกิดความผิดพลาดหรือมันมีช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนยังไงหรือเปล่านะคะทำให้มีเรื่องของภาพที่เกิดมาฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังถนนหลายสายได้รับผลกระทบนะคะก็จะเห็นเลยว่าคนจำนวนมากเนี่ยได้รับความเดือดร้อนรถยนต์จำนวนมากก็จอดเสียบางจุดนี่น้ำท่วมแบบว่าเกือบทั้งคันเลยนะคะถึงขนาดว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยต้องประกาศเป็นขยายเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนี่ย ครอบคลุมถึง50เขตด้วยกันนะคะเพื่อที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออย่างเป็นระบบพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะกับทางดร.สนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพนะคะจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับ
3: ครับ
4: ค่ะอาจารย์ถามแบบว่าเอาแบบตรงๆก่อนเลยนะคะหลายหน่วยงานขาดการประเมินความเสี่ยงหรือเปล่าคะ
5: ครับผมมองโอ้งานนี้ต้องรับผิดชอบกันเยอะนะนะครับเพราะว่าถ้าแบ่งหน้าที่กันแล้วเนี่ยนะคือมีคนที่ต้องรับผิดชอบก็คืออันที่หนึ่งก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาถูกไหมฮะเพราะกรมอุตุนิยมวิทยามีหน้าที่ไปพยากรณ์อากาศว่าตรงไหนฝนจะตกแบบไหนตกอย่างไรนะฮะแล้วพื้นที่ตรงไหนนะอันนี้เป็นเรื่องกรมอุตุครับขณะเดียวกันทางกทมเองก็ต้องบอกสภาพพื้นที่ภูมิประเทศว่าพื้นที่ภูมิประเทศเนี่ยตอนนี้น้ำเป็นยังไงน้ำเป็นแอ่งกระทะนะครับแล้วก็น้ำในคลองเป็นยังไงจะป้องน้ำออกจากคลองได้ไหมยังไงอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกส่วนก็คือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะจะต้องเอาข้อมูลทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทั้งของกทมเนี่ยไปแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าจะต้องอพยพหรือไม่อพยพนะแล้วก็หรือต้องแจ้งเตือนว่าต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับนี่คือ3หน่วยงานเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับประเด็นก็คือว่าตอนนี้นะที่มีปัญหาอยู่คือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
4: คร
5: ั บ, รบแล้วเตือนแล้วเนี่ยประชาชนไม่ถนัดก็คือกรมอุตุก็ไปบอกว่าเนี่ยฝนตกเนี่ย 80-90% ของพื้นที่นะตกที่ไหนตกทางภาคตะวันออกแล้วก็จะเคลื่อนมาเข้ากรุงเทพเนี่ยแล้วก็เป็นแล้วอยู่นิ่งมันจะตกอยู่ตรงเนี้ยมันก็คือว่าความกดอากาศต่ำนะวนอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนนะครับ
3: ครับ
5: แล้วก็บอกว่าแต่ตอนนี้มันก็มีบางเพจมาบอกว่าไงบอกว่าเนี่ยไม่ได้นะมันจะตกแช่ตกทั้งวันทั้งคืนจะเป็นมหาอุทกภัยฝนตกเยอะกรมอุตุก็ไปโต้บอกว่าไม่มีทางหรอกมันไม่มีพายุเข้าไม่ได้มีดีเพรสชั่นเข้าเพราะมันไม่มีทางหรอกตกทั้งวันทั้งคืนนะตกบ้างหายบ้างอะไรแค่นั้นนะใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายเป็นไงจะมีท่านรองนายกว่าเอาอยู่ไม่มีปัญหาประชาชนเลยไม่เกิดความตระหนัก
3: ครับคือนอกจากประเมินความเสี่ยงแล้วอันนี้คืออันนี้ผมถามแบบชาวบ้านเลยแล้วกันว่าจริงๆแล้วเรายังสื่อสารโดยที่แบบว่ากลัวความแตกตื่นมากกว่าสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าครับเช่นเช่นว่ากลัวว่าเอ๊ะถ้าแถลงไปแบบนี้จะดูเหมือนเรารับมือได้ไม่ดีถ้าแถลงไปอย่างนี้จะดูเหมือนกับว่าเอ๊ะมันหนักเนาะเราบริหารความเสี่ยงยังไงแต่ตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเราสื่อสารอย่างจริงใจออกไปนะครับเพื่อให้ประชาชนให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้เตรียมการล่วงหน้าเนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่าอาจารย์มองไงกับเรื่องนี้ครับ
4: จุดสมดุลมันจะต้องอยู่ที่ตรงไหนยังไง
3: ครับใช่ๆๆฮะ
5: ใช่ครับคือถูกต้องก็คือว่าจริงๆเนี่ยคือระบบราชการนะเวลาจะทำอะไรออกไปสักฉบับก็ต้องมีการประกาศใช่มั้ยประกาศฉบับที่1ฉบับที่2ภาษาราชการทั้งนั้นแหละนะแล้วหลังจากนั้นแล้วเป็นไงก็เอาตรงเนี้ยมาลงในเว็บไซต์เอาตรงเนี้ยมาบอกมาแจ้งประชาชน
4: ค่ะ
5: เขาไม่รู้เรื่องนะคนตก 80% 90% เขาไม่รู้เรื่องหรอกใช่มั้ยแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือมันต้องบอก impact เลยเท่าฝนตกตรงเนี้ยนะคือจะถึงแค่เอวนะ
3: ค
5: นจะตกแค่ทั้งวันนะคือต้องบอก impact ไปด้วยนะว่ามันจะมีผลกระทบอะไรประชาชนนี่เข้าใจนะไม่ว่าประชาชนในเมืองเขาก็บอกว่าเนี่ยขับรถออกไปได้ไหมแล้วรถจะติดไหมน้ำจะท่วมถนนไหมนะอย่างนี้ต้องบอกเข้าไปนะต้องบอกเข้าไปนิดนึงว่าตกแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ
3: ้
5: าหากว่าชุมชนชนบทเขาก็กลัวเรื่องเกษตรกรรมปลูกผลใช่ไหมเขาก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยถ้าตกอย่างนี้น้ำจะแช่นะถึงแค่นี้นะจะมีผลกระทบอะไรนะอย่างนี้คือต้องใช้ภาษาใหม
3: ่
5: นะภาษาใหม่นะครับ
4: คือให้สั้นกระชับแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นอย่างนี้หรอคะ
5: ใช่ครับสั้นกระชับตรงประเด็นแล้วก็เป็นภาษาง่ายๆนะซึ่งเข้าใจตอนนี้กรมอุตุก็เริ่มเปลี่ยนภาษาแล้วนะแต่ตอนนี้เข้าใจง่ายนะ
3: ครับผม
5: นะเขาก็บอกเนี่ยตอนนี้บอกแล้วเนี่ยฝนจะตกแบบเนี่ยตกหนักเนี่ยนะเตรียมยกของขึ้นสูงอ่ะตอนนี้คือกรมอุตุเปลี่ยนวิธีการแล้ว
3: ครับผมคือด้วยพฤติกรรมของประชาชนทุกวันนี้ที่มีสมาร์ทโฟนนะฮะมีโซเชียลมีเดียในมือเข้าถึงข้อมูลได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเพจทอธงไม่ใช่ขออภัยทอทหารอย่างนี้แล้วกันนะครับที่ทำให้เรียกว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยดันหันไปให้ความเชื่อมั่นเนาะในระดับที่ค่อนข้างแบบน่าตกใจนะครับแต่ว่าเวลาเรามีวิกฤตการณ์เนี่ยเรามักจะสื่อสารอยู่เสมอว่าฟังข่าวจากทางการเท่านั้นตรงนี้เนี่ยหน่วยงานราชการจะต้องมีการปรับปรุงอย่างไรเพื่อเรียกความเชื่อมั่นตรงนี้กลับมาว่าเอ้ยยังไงเนี่ยคำนี้มันคือพอพูดปุ๊บนะครับประชาชนจะต้องไปเกาะติดแค่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นครับ
5: ครับต้องเข้าใจว่าคือที่มาของข้อมูลมันมาจากที่เดียวกันนะเพราะว่า เขตทีนะเขาก็ดูอะไรฮะเขาก็ดูเรดาร์ก็ดูดูวินดี้นะดูแอปทั้งหลายพวกนี้ดูเรดาร์ของกรมอุตุทั้งหลายเนี่ยนะที่เผยแพร่นะซึ่งกรมอุตุเนี่ยมันมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะแล้วก็มีเรดาร์ที่แม่นยำกว่าได้ซ้ำแบบนะครับแต่เขาเนี่ยกล้าที่จะพูดเป็นภาษาง่ายๆและกล้าที่จะฟันธงเนี่ยเป็นที่ต้องผมแค่ฟันธงเลยเนี่ยเขาก็ไม่กลัวอะไรนะแต่กรมอุตุนี่คือไปติดราชการว่าถ้าฟันธงลงไปถ้าไม่ใช่เนี่ยจะไม่ไหวนะนะงั้นเอาแบบฟังเอา 80-90% ยังไงก็ถูกยังไงก็ถูกยังไงก็ไม่ผิดนะนี่คือการระมัดระวังตัวเกินไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเวลาเขาในต่างประเทศเวลาเขาจะแจ้งนะเขาจะต้องแจ้งดูอิมแพคที่จะเกิดขึ้นนะเขาไม่ได้ดูว่าฝนตกเท่าไหร่ดูว่าเนี่ยตกแค่ไหนตกอย่างไรจุดไหนต้องระบุให้ชัดนะที่ไหนอย่างไรแบบไหนนะครับ
4: อาจารย์คะอันนี้ขอถามเป็นความรู้หน่อยนะคะอาจารย์สนธิเราสามารถที่จะถึงขนาดแบบว่าเราดูแบบจำลองหรือดูเรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมมันสามารถที่จะออกมาบอกได้เลยไหมคะว่าคาดการว่าฝนจะตกกี่มิลลิเมตรแบบนี้ได้ไหมคะเพราะว่าอย่างถ้าสมมตินะเก๋ถ้าเป็นเก๋ก็จะดูว่าอย่างกรุงเทพมหานครผู้ว่าบอกว่ารับได้60มิลลิเมตรแต่ว่าถ้าเกินนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของน้ำท่วมขังแล้วถ้าสมมติมีการพยากรณ์ออกมาเป็นมิลลิเมตรเลยปริมาณของฝนมากน้อยขนาดไหนทีนี้เก๋ก็จะประเมินความเสี่ยงละ101 200 300อุ้ย400อุ้ยไม่ไหวแล้วเอาลดไปดีกว่าอะไรแบบนี้มันได้ไหมคะมันสามารถทำได้แบบนั้นไหมคะ
5: จริงๆตอนนี้เขาบอกว่าทำนายได้ล่วงหน้าได้5วันนะแต่ถ้าจะแม่นจำเป๊ะเนี่ยก็คือ1วัน
3: ครับ
5: คือ5วันนะโอเคพื้นที่นี้มีปัญหาแน่นอนแล้วใช่ไหม
4: ครับ
5: ต้องมีปัญหาแน่นอนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกตกที่กรุงเทพเนี่ยฝั่งตะวันออกเนี่ยผู้ว่าต้องไปดูแล้วฝั่งตะวันออกเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะหรือเปล่าใช่ไหมมันมีน้ำป้องหรือยังนะแต่ว่าล่วงหน้า1วันนะที่จะแม่นจำว่าตรงนี้จะตกได้กี่มิลลิเมตร
4: ค่ะแต่ว่า
5: ซึ่ง1วันเนี่ยคือไม่ทันในการที่พ่องน้ำนะที่จะแก้ไข
4: แต่ว่ามันสามารถบอกออกมาเป็นปริมาณฝนได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้คะอาจารย
5: ์ได้ฮะได้คร่าวๆนะ
4: อ๋อได้คร่าวๆ
5: พูดเป็นสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองสีส้มสีแดง
4: สีเหลืองสีส้มสีแดงหมายความว่ายังไงคะอาจารย
5: ์
4: ในส่วนของประชาชนจะได้รู
5: ้ตัวนะทุกคนเตรียมตัวนะว่าฝนจะตกก็ต้องระวังตัวแล้วนะนะครับ
4: อันนี้มันจะอยู่โซนกี่มิลลิเมตรคะถ้าฝน
5: ไม่เกิน60มิลลิเมตร
3: ไม่เกิน60
5: ใช่ไหมแต่พอสีส้มมาไหลยกของขึ้นสูงคือเริ่มท่วมแล้วก็คือ60ถึง100มิลลิเมตรแล้ว
3: ครับ
5: นะถ้าพอสีแดงปั๊บคือ100มิลลิเมตรไปเลยอพยพเลยฮะ
4: เข้าใจแล้วจะได้จำไว้
3: ครับครับผมอันนี้ดีครับผม
4: จะได้ประเมินความเสี่ยงตัวเองได้ด้วย
3: ครับก็รู้ไปพร้อมกันเลยนะเราด้วยนะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ด้วยครับทีนี้ปัญหาคลาสสิกเลยครับที่มักจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะกรุงเทพหรือที่ไหนนะครับเวลาที่มีพายุมีความกดอากาศเข้ามาแล้วเกิดฝนต่อเนื่องแบบนี
4: ้
3: ก็คือคำถามจากประชาชนที่ว่าทำไมไม่พร่องน้ำในเขื่อนรอทำไมไม่เปิดประตูระบายน้ำรอไปก่อนหน้านี้ตรงนี้จะแก้ไขยังไงครับอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์ที่ทำให้เขาเรียกว่านะคำที่บอกว่าก็มันไม่คาดคิดอ่ะก็ต้องสำรองนะไม่ใช้อ่ะก็ไม่คาดคิดว่าจะมาขนาดนี้ก็เลยไม่พร่องรอตรงนี้มันจะมีความถูกต้องมากขึ้นแม่นยำขึ้นอย่างไรได้บ้างครับ
5: คือต้องคือต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนะคือว่าไอ้น้ำที่เยอะเนี่ยคือมันใช้อุโมงค์ส่งน้ำพระรามเก้าอ
3: ุ
5: โมงค์ส่งน้ำพระรามเก้าจะรับน้ำจากไอ้มีนบุรีหนองจอกอะไรง่ายพวกนี้ไรกับฟังอะไรพวกนี้แหละแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเข้าลงคลองแสนแสบกับคลองลาดพร้าว
3: ครับ
5: ไอ้ชาวบ้านกะปิพวกนี้นะลงคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวหลังจากนั้นเขาจะมีอุโมงค์ส่งน้ำนะอุโมงค์พระรามเก้าเนี่ยดูดน้ำออกไปที่เจ้าพระยา
4: ค่ะ
5: นะครับไอ้ตรงนี้นะแล้วก็ประเด็นก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะก็มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ไอ้ฝนที่ตกหลังเขื่อนหลายหลังภูมิพลหลังเศรษฐกิจเนี่ยน้ำมันไหลมารออยู่ที่บางบานใช่ไหมต้องมีการผันน้ำมาลงเจ้าพระยาเนี่ยนะ600-1800เนี่ยนะลูกเบนไม้ต่อวินาทีนะครับมันก็เจ้าพระยาก็เริ่มสูงขึ้นนะก็เริ่มสูงขึ้นแล้วเพราะงั้นแหละกทมก็เลยไม่กล้าที่เอาน้ำออกไปยังไม่กล้าพ่องน้ำเพราะพ่องน้ำไปนะคือมันก็ไม่ลงอ่ะขนาดเดียวเป็นไงน้ำขึ้นด้วยเกิดภาวะน้ำขึ้นพอดี15ค่ำเดือน10พอดีน้ำขึ้น
3: ระบายไม่ออก
5: ก็เลยบอกว่าท่อไม่ตันแต่คลองมันเต็มไง
3: โอเคคร
5: ับ
3: ผม
5: ก็เลยเอาไม่ออกอันนี้คือกทมว่าอย่างนั้นนะ
3: ครับ
5: กทมพูดอย่างนั้นนะครับขนาดเดียวกันก็คือน้ำไปทางตะวันออกไปไง
4: เดิมจะเอาน้ำไปทางตะวันออก
5: จะมาไปทางชายเชิงเซาบางประกงน้ำท่วมหมดสิ่งที่สำคัญคืออะไรฮะไอ้ตรงข้ามมอเตอร์เวย์เดิมเขาเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่แก้มลิงเนี่ยตอนหลังบอกเขาจะทำเมืองใหม่มีนบุรีทำเมืองใหม่อะไรทั้งหลายพวกนี้ตรงนั้นเป็นไงหมู่บ้านขึ้นเต็มหมดอ่างเก็บน้ำไม่มีแล้วเนี่ยนี่ก็เลยเป็นเรื่องของเมืองด้วยครับ
4: ค่ะเป็นเรื่องของผังเมืองด้วยทำให้เห็นตอนนี้เนี่ยเลยเห็นว่าทางการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครมันเลยมีข้อจำกัดใช่ไหมคะอาจารย์ที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยพยายามจะถามโดยเฉพาะที่พื้นที่ที่เขากำลังได้รับผลกระทบเมื่อไหร่น้ำจะลดเมื่อไหร่น้ำจะลดน้ำจะลดยังไงตอนนี้อาจารย์พอจะฉายภาพ
5: ให้ถูกน้ำท่วมอยู่เนี่ยปีนี้เลยประตูตกภัยตัวจริงเลย
4: ค่ะอาจารย
5: ์ยกมาอยู่อีกบ้านนึง
4: อาจารย์พอจะฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการจราจรทางน้ำตอนนี้ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะผันน้ำไปทางตะวันออกตะวันตกแล้วมันกำลังเกิดข้อจำกัดอะไรบ้างแล้วก็ทำให้การลดระบายน้ำของแต่ละพื้นที่มันเลยดูเหมือนว่าอาจจะต้องช้าหน่อยแล้วคลองกรุงเทพเองมันก็เต็มด้วยอาจารย
5: ์อย่างนี้ผมเรียนคือว่าน้ำเนี่ยมันก็จะไหลลงคลองคลองแสนแสบกับคลองลาดพร้าวนะไอ้พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกนะจะไหลตรงนี้เพราะไหลไปทางตะวันออกไม่ได
4: ้
5: เพราะแก้มลิงมันเต็มนะครับแล้วก็น้ำท่วมแถวแปดริ้วชายแดนเซาด้วยแล้วก็จะไหลทางนี้อย่างเดียวขนาดเดียวกันก็คือเขาก็เอาใช้อุโมงค์ระบายน้ำที่ที่พระรามเก้าเนี่ยเป็นตัวสูบน้ำลงสู่เจ้าพญา
4: ใ
5: ช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือพอเจ้าพญาเขาบอกห้ามปล่อยน้ำเลยนะปล่อยน้ำมันแค่นี้ห้ามมากกว่านี้นะเจ้าพญาก็ลดลงนะเขาก็ระบายน้ำในคลองออกไปเรื่อย
3: ๆ
5: นะก็สูบน้ำในคลองก็คืออุโมงค์อันนี้มันรับได้ประมาณสัก60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตอนนี้ขณะที่ระบายออกไปเป็นไงไอ้น้ำที่อยู่รอบๆเป็นไงลงคลองมาเนี่ยลงคลองอีกนะครับน้ำลงคลองอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆพระรามเก้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอกมัยนะเพชรบุรีตัดใหม่นะไอ้ตรงนี้เป็นไงน้ำจะเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแต่คนอยู่ไกลเป็นไงระยะทางไกลมาไม่ไหวใช่ไหมแถวมีนบุรีหนองจอกอยู่ไกลใช
3: ่
5: ไหมโอ้หลายกิโลมาไม่ไหวเพราะว่าระหว่างที่ระบายน้ำเนี่ยไอ้น้ำที่อื่นๆก็มาลงด้วย
3: ครับ
5: เพราะฉะนั้นตอนนี้คือบางกะปิยังลอยคออยู่ตอนนี้นะ
4: อ๋อมันก็เลยเป็นที่มาที่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยน้ำมันดูเหมือนว่ามันน่าจะลดแต่ว่าบางทีบางส่วนมันก็มีเพิ่มขึ้นมาน
3: ะ
4: มันก็มาดันมาจากในส่วนนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
5: จากมีนบุรีเข้ามา
4: เนี่ยภาพออกแล้วนี่คือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำเป็นข้อจำกัดที่มันแบบว่าทุกทิศทุกทางจริงๆนะอาจารย
3: ์
4: แต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์อย่างเรื่องของพอคำถามใหญ่เมื่อเกิดเรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันจำเป็นจะต้องมีศูนย์บัญชาการศูนย์รวมหรือว่าอะไรยังไงไหมคะอาจารย์มีข้อแนะนำค่ะ
5: มันต้องมีเขาเรียกเขาจะมีแผนเผชิญเหตุใช่ไหมแล้วก็แผนอพยพแผนฟื้นฟูซึ่งเขาจะต้องตั้งกองบัญชาการขึ้นมาก็คือตอนนี้เขาก็มอบให้ท่านผู้ว่าและท่านจังหวัดกทมนะเป็นซิงเกิลคอมมานด์นะเป็นคนจัดการเนี่ยเรื่องเผชิญเหตุเรื่องแก้ไขฟื้นฟูระบายน้ำอะไรก็ว่าไปแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยคือพอเรารู้เนี่ยนะโดยหลักการนะพอเรารู้ว่ามันจะเกิดปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องน้ำจะท่วมขึ้นมานั้นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากกทมแล้วมันต้องตั้งศูนย์บัญชาการก่อนหน้านั้นนะครับในการที่จะป้องกันในการที่จะบอกชาวบ้านช่วยชาวบ้านยกของเตรียมตัวนะครับแต่นี่เราไม่ตั้งก็คือหลังจากที่เกิดแล้วเกิดน้ำท่วมแล้ว
4: ไม่ทันแล้ว
5: ใช่ไหมแล้วเนี่ยมันก็เลยคนก็เลยต่อว่าบอกอ้าวแล้วก่อนจะเกิดแล้วทำไมไม่มีทำไมไม่บอกเขาให้ยกของขึ้นสูงให้ไปตรงไหนยังไงเนี่ยนะจัดการยังไงไม่บอกเขามันก็เลยเกิดเป็นไงแต่คลองจันนะรถมหาศาลเลยจมน้ำมิดเลยตอนนี้
3: ครับ
4: ค่ะแต่ว่าอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเรื่องของสภาพอากาศที่มันสุดขั้วเนาะจริงๆหลายคนก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมันจะตกแช่แบบว่าข้ามวันข้ามคืนไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันต้องใช้คำนี้จริงๆเนี่ยเพราะว่ามันเราไม่ได้เห็นแดดมาหลายวันมากอาจารย์หลายพื้นที่อาจารย์อย่างนี้เนี่ยเรื่องของการรับมือในอนาคตอ่ะมันจะต้องวางระบบยังไงกันใหม่ไหมหรือว่าฉากทัศน์เดิมๆมันเอามาคิดมาเป็นสมการไม่ได้แล้วมันต้องยังไงดีคะ
5: ครับตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้คือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะกับ UN เนี่ยก็เตือนมาที่เอเชียนะว่าประเทศไทยและอาเซียนนะประเทศไทยคือ1ใน10ของโลกนะที่จะประสบภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมและภัยแล้งนะครับก็เตือนมาเลยนะประเทศไทยอันดับ4ที่น้ำจะท่วมนะก็คือกรุงเทพฯโดยที่จะร่วมกรุงเทพฯจาการ์ตานะ
3: ครับ
5: และก็ฮานอยนะครับตอนนี้คือพอเรารู้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะอากาศมันสุดขั้วแล้วนะครับมันเกิน 1.5 องศาเซลเซียสในปี2573เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือน้ำจะท่วมที่แล้งก็แล้งเนี่ยแล้วก็น้ำก็ท่วมทั้งเอลนีโญลานินญาในเกิดหมดสลับกันเนี่ย
4: คร
3: ับ
5: แล้วก็ฝนจะตกแช่อย่างนี้จะเกิดขึ้นมาอีกหลายครั้งนะครับเราเริ่มเห็นที่ไหนที่เนปาลใช่ไหมนะที่เนปาลหลังคาโลกพังออกมาเนี่ยนี่คือครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวกำลังแล้วก็ทยอยมีอีกหลายที่กรุงเทพมหานครเหมือนกันในอนาคต จะมีฝนตกแค่นี้เองนะเพราะว่าความกดอากาศต่ำเนี่ยมันจะลอยมันลอยตรงนี้แล้วก็น้ำทะเลในอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะมันพาเมฆหมอกขึ้นไปเกาะกลุ่มตรงนี
4: ้
5: เวลาฝนตกน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 7%
4: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นผมมองอย่างเงี้ยเตรียมการนะกรุงเทพถ้าจะอยู่กันตรงนี้ต่อต้องมีเมกะโปรเจกต์นะขึ้นมานะครับนะอาจจะต้องทำอะไรทำเหมือนเนเธอร์แลนด์เดลต้าเวิร์กเหมือนเนเธอร์แลนด์ไหม
3: คร
5: ับก็คือมีบันวอลล้อมรอบกรุงเทพนะครับไอ้เวลาน้ำขึ้นก็คือมีไอ้พวกกั้นเห็นไหมแล้วก็ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะต้องมีอะไรต้องมีแบบคล้ายๆแม่น้ำเทมส์ของลอนดอนนะคือว่าก็คือมีประตูปิดเปิดระบายน้ำไหมนะครับอันนี้คือเมกะโปรเจกต์นะแต่ว่าถ้าเราทำได้เลยเนี่ยคือเราทำเป็นเมืองฟองน้ำก็ได้นะแล้วก็ทำเป็นแก้มลิงเยอะๆทำธนาคารน้ำใต้ดินน
4: ะ
5: น้ำมาทั้งหลายลงใต้ดินเลยเก็บใต้ดินแล้วดูดออกนะครับนั่นมันก็มีหลายๆวิธีผมว่าอย่างเงี้ยมันต้องระดมความเห็นมาช่วยกันละถ้าเราจะอยู่ต่อตู้กันตรงนี้นะครับ
3: พูดถึงเรื่องที่อาจารย์พูดนี่ก็พูดกันมาเป็น10 ปีแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม
4: ่ทุกวันนี้อาจจะต้องตระหนักมากขึ้นกว่าเด
3: ิ
4: มนี่เอาดิฉันไม่ได้ตื่นตระหนกนะอาจารย์สังเกตก็ไม่ได้ตื่นแบบว่าตื่นตระหนกหรือว่าแบบว่าแบบทำสร้างให้เกิดแบบว่าความตกอกตกใจแต่ว่าพื้นที่ที่เก๋อยู่อ่ะเอาจริงๆคือเป็น10ปีแทบจะไม่เคยท่วมแต่ว่าวันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันเหมือนที่หลายคนตั้งคำถามอ่ะว่าแบบพื้นที่มันไม่เคยมีประวัติท่วมแต่มันก็ท่วมทุกวันนี้อาจจะต้องกลับมานั่งคิดว่าเออเราจะต้องมีแผงกันน้ำท่วมซื้อติดไว้ไห
3: ม
4: กระสอบทรายหรืออะไรที่เป็นมาตรการในการป้องกันน้ำท่วมในอนาคตเขาต้องกลับมาคิดต้องอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย
5: ์หมู่บ้านผมอยู่มา30 ปีนะไม่เคยมีน้ำท่วมนะปี54ก็มีท่วมนะว
4: ัน
5: น
4: ี้
5: มันมีไอ้แก้มลิงขนาดใหญ่อยู่4 อันเก็บน้ำขนาดใหญ่นะแต่วันนี้เป็นไงไอ้น้ำจากข้างนอกมาลงอ่างในหมู่บ้าน
3: เรือนไทยใต้ถุนสูงต้องเข้าแล้วอาจารย์ไปปลูกแบบเดิมกัน
4: ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมพื้นที่ที่เคยรอดกับไม่รอดแล้วก็ไม่เคยมีประวัติท่วมกับท่วมอาจารย์กับเก๋นี้แบบเหมือนกันอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องห่วงพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครมันคือฝนที่ตกแช่ตกนานแล้วก็ค่อนข้างมีปริมาณสูงเราจะต้องจับตาน้ำเหนือด้วยไหมคะน้ำเหนือยังไม่มาใช่ไหมคะอาจารย
5: ์
4: แต่ทำไมเขื่อนเขาเร่งระบายปรับการระบายน้ำอันนี้ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรยังไงคะอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะ
5: ที่เรียกคือน้ำเหนือน้ำหมุนแล้วก็น้ำขดนะที่มันจะมาน
4: ะ
5: สามน้ำนี่แหละสามน้ำนะที่จะมานะแล้วไม่อยากจะพูดถึงเรื่องน้ำยาในเรื่องนะ
4: ผู้
5: บ
4: ริ
5: ห
4: าร
5: เรื่องนะแต่ว่าคือในทั้งนครนายกเมื่อวานเราจะเห็นเขื่อนขุนด่านปราการนะปล่อยน้ำมหาศาลเลยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเหนือมันลงมาคือน้ำเหนือนี่คือไม่ใช่จากเขื่อนเศรษฐกิจนะลึกเขื่อนภูมิพลนะแต่ว่าเป็นน้ำที่อยู่ระหว่างกลางก็คือแถวกำแพงเพชรอ่างทองสิงห์บุรีทั้งหลายเนี่ยนะแล้วทางอีสานก็ไหลลงมาที่แม่น้ำป่าตักเนี่ย
3: ครับ
5: เขื่อนขุนด่านปราการรับไม่ไหวกับพังนะก็เลยต้องรีบปล่อยมามหาศาลเลยนะแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้ความกดอากาศต่ำมันเคลื่อนไปที่นครนายกและฝนกำลังตกอยู่นะกำลังตกอยู่เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าปล่อยได้ปล่อยน้อยๆหน่อยนะอย่า
4: ปล่อยเยอะนะแต่ปีนี้ตั้งข้อสังเกตนะอาจารย์น้ำแปลกมากเลยปกติมันจะต้องแบบว่าตกทางเหนือแล้วมันก็ถ้าเป็นปี54ถ้าเราเป็นฉากทัศน์ปี54เนี่ยพอมันตกทางเหนือแล้วมันท่วมมันก็จะไล่มาที่ภาคกลางใช่ไหมคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเหมือนสภาพอากาศอะมันเปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนมาตกท้ายเขื่อนถูกต้องไหมอาจารย์
5: ถูกต้องครับเพราะร่องความกดอากาศต่ำมันเหมือนภาคกลางตอนล่างภาคเหนือตอนบนเนี่ยมันล่องลงมันมาแล้วมันแช่อยู่นานเนี่ยมันก็เลยตกใต้เขื่อนใต้เขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจ
4: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
3: ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
4: ขอบพระคุณค่ะดร.สนธิโคชวัฒน์นะคะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพจากชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไทยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเนาะน้องเต้ง
3: ใช่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: นำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุรากรสุนทรญาตนะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มMCOT News FM 100.5 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
4: ์คุณเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
2: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News อัปเดตช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: เอาละค่ะ15:37 นะคะกลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็เป็นช่วงสุดท้ายค่ะแต่ว่าอยากจะแนะนำนะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะคะใกล้จะปลายปีแล้วหลายคนก็กำลังมองหาทริปในการที่จะพักผ่อนแล้วก็ให้รางวัลกับตัวเองนะคะนี่ค่ะมีทริปแนะนำนะคะเป็นทริปที่เรียกได้ว่าไปเที่ยวเนี่ยได้ทั้งความรู้ความสุขแล้วก็ความสบายด้วยค่ะวันนี้มีทริปพิเศษไม่เหมือนใครนะคะตามสไตล์ของคลื่นข่าว MCOT News FM 100 2.5 ค่ะเวียดนามใต้โฮจิมินห์นะคะเกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนต้องบอกเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ที่ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่ม

0: น้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณนะคะบินทวีแล้วก็มีการนั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกเลยสวยมากๆนะคะขึ้นไปสู่ยอดเขาบาเดนซึ่งถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดนะคะบนยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามใต้และก็ทริปนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นความพิเศษสุดจริงๆนะคะเพราะว่าจะได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานเลยได้ไปฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินแล้วก็เติมรอยยิ้มตลอดการเดินทางนะคะกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยเรื่องของการนอนนะคะก็เรียกได้ว่านะคะจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนมีดินเนอร์ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าอันนี้เนี่ยจะได้ล่องเรือไปชมนะคะความสวยงามยามค่ำคืนทริปนี้นะคะจะเดินทาง28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ราคาท่านละ 39,900 บาทนะคะมีที่นั่งจำนวนจำกัดนะคุณผู้ฟังอยากให้ไปกันเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะได้ไปร่วมนะคะเป็นการไปเที่ยวแบบว่าได้ทั้งความรู้ความสุขความสบายค่ะสมัครด่วนๆเลยนะคะให้หมายเลขเอาไว้3หมายเลข0944803076 0944803034นะคะและ0943966649นะคะ3หมายเลขนะคะรีบโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะเป็นทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์แล้วก็เกินเธอแล้วก็เขาบาเดนค่ะ
1: เดี๋ยวมาต่อกันที่เรื่องของความเรียกว่ามั่นคงนะครับในการใช้ชีวิตหรือทรัพย์สินนะครับกรุงเทพประกันภัยครับตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance ภายใต้แนวคิด One Stop Pocket Serviceแอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลครับลูกค้าสามารถดูและดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุและชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมส่งพิกัดอุบัติเหตุตรวจสภาพรถด้วยตนเองขอเอกสารลดหย่อนภาษีรวมถึงค้นหาอู่ซ่อมและโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศครับนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลเพื่อไม่พลาดทุกธุรกรรมสำคัญทั้งการต่ออายุและสิทธิลดหย่อนภาษีปลดล็อกชีวิตให้ง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วกับแอป Bangkok Insurance ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android สอบถามเพิ่มเติมโทร02-285-8888ครับ
0: ค่ะไปติดตามความคืบหน้านะคะกรณีหนุ่มขี่เจ็ตสกีกันบ้างค่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ออกมานะคะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะในโลกออนไลน์เยอะเลยนะก็ล่าสุดเองเนี่ยทางพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแขวง2คดีแขวง2โจทยื่นฟ้องนะคะก็เป็นหนุ่มขี่เจ็ตสกีเนี่ยละค่ะเป็นจำเลยนะคะฐานความผิดร่วมกันกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกแล้วก็ข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความเดือดร้อนลำคาญในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนันนะคะโดยศาลแขวงพระนครเหนือเนี่ยมีการรับฟ้องเอาไว้นะคะแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพล่าสุดมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะน้องเป้งก็คือจำเลยเนี่ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397วรรค2ประกอบด้วยมาตรา83จำคุก1เดือนแล้วก็ปรับ 10,000 บาทค่ะแต่ว่าให้การรับสารภาพแล้วก็เป็นประโยชน์แก่เรื่องของการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษนะคะลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันค่ะและปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกเนี่ยให้รอการลงโทษเอาไว้มีกำหนด1ปีคุมความประพฤติจำเลยเป็นเวลา1ปีด้วยนะคะ
1: คร
0: แล้วก็ให้จำเลยเนี่ยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งภายในระยะเวลาที่มีการคุมความประพฤติให้จำเลยมีการทำกิจกรรมบริการสังคมสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12ชั่วโมงด้วย อันนี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56นะคะถ้าหากไม่ชำระค่าปรับเนี่ยอันนี้ก็จะโดนเรื่องของการจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 30นะคะส่วนเรื่องของเจ็ตสกีของกลางอันนี้เนี่ยก็เป็นทรัพย์นะคะที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลสั่งให้มีการตริปด้วยค่ะ
1: โอ้โหนะฮะก็เรียกว่าพอเกิดอะไรขึ้นรู้ตัวเนี่ยต้องบอกว่าในยุคนี้แป๊บเดียวนะไปจนถึงกระทั่งว่าคุณแม่เนี่ยเป็นอดีตดังร้ายในตำนานยุค90ด้วยนะครับสำหรับคนที่ขี่เจ็ตสกีเนี่ยนะครับคือคุณจอยจามจุรีเชิดโฉมนะครับไปถึงตรงนั้นเลยนะฮะก็ถ้าใครเป็นวัยรุ่นยุค90ยังจำกันได้นะครับพวกปัญญาชนก้นครัวนะฮะปี2531 ทายาทอสูรปี2535พวกนี้นะครับส่วนเพจเหยื่อนะครับซึ่งก็จะมีการตีแผ่นะครับเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาชีพหรือเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับอยู่เนืองๆเนี่ยนะครับไปถึงประวัติเลยนะว่าคนขี่เนี่ยเป็นใครนะครับจดทะเบียนบริษัทอะไรเป็นพวกแฟรนไชส์ความบันเทิงแนวมอเตอร์สปอร์ตพวกนี
0: ้
1: นะครับได้รับการสนับสนุนหลักจากแบรนด์ระดับโลกนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็คือว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้สนับสนุนหรอกนะครับแต่ว่าเขาก็จวดท้ายว่ามันเป็นจากความพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครเข้าไปดูก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหละเอียดจัดเลยอะนะครับคืออันนี้ผมพยายามสงวนนะครับไม่ได้เอ่ยนามใดๆแต่จริงเนี่ยในนั้นเนี่ยมาครบเลยนะครับ
0: หลายคนก็บอกว่าแหมคนเขาก็เดือดร้อนน้ำท่วมกันอยู่นะคะยังจะไปซ้ำเติมอีกแต่ว่าไม่ใช่มีแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะคะอันนี้เนี่ยตอนนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขากำลังแชร์คลิปเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เขตดอนเมืองน้องแป้งคือมีการเอากะละมังค่ะเป็นกะละมังผสมปูนนะ
1: อุ้ย
0: เออนะเป็น
1: เอาไปทำอะไร
0: มาผูกเชือกเอาไว้ท้ายรถจักรยานยนต์
1: uh-huh.
0: แล้วหลังจากนั้นนะคะรถจักรยานยนต์เนี่ยก็เร่งเครื่องแล้วก็ลากกะละมังแล้วในกะละมังนะม
1: ี
0: คนนั่งอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ลากไปแบบนี้ค่ะ
1: oh.
0: ไปตามเส้นถนนต่างๆอย่างสนุกสนานเลยในช่วงที่กำลังเกิดน้ำท่วมขังแบบนี้นะคะ
1: oh.
0: ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่เขาอยู่บริเวณแถวนั้นเพราะว่าเขาถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดเข้าใส่ค่ะ oh. ก็ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าทางผู้สื่อข่าวเนี่ยต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าทางช่อง7เนี่ยเขามี มีการสอบถามไปถึงประเด็นนี้เกี่ยวกับทางผู้กำกับสน.ดอนเมืองนะคะก็บอกว่าจากการตรวจสอบคลิปที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลเนี่ยแล้วก็ร่วมกับทางทีมสืบสวนสอบสวนเนี่ยมีความเห็นตรงกันเลยนะว่าบุคคลในคลิปเนี่ยมีความผิดแน่นอนโดน3ข้อหาแน่นอนทั้งสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่นขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังขับรถประมาทหวาดเสียวด้วยเบื้องต้นเนี่ยกำลังเร่งตามหาบุคคลในคลิปเพื่อที่จะมาติดตามมาดำเนินคดีตามกฎหมายเห็นว่าก็คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้แหละเนื่องจากคลิปเนี่ยมันสามารถระบุเรื่องของทะเบียนได้อย่างชัดเจน ม
1: ี
0: ทะเบียนเรียบร้อยเลยค่ะลองเข้าไปดูนี่น้องเป้งนี่ไงเห็นไหมอ๋อ
1: เห็นฮะเห็นเข้าไปเนี่ยเปิดอยู่เว็บเดียวกันพอดีฮะโอ้นี่คือแหมนั่งแบบสนุกสนานเลยนะเสื้อกันฝนนี่พร้อมเลยนะฮะ
0: คือเข้าใจแหละว่าบางทีอ่ะกรุงเทพมหานครเป็นภาพที่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเราอยากเห็นนะแต่พอเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนก็อยากจะเก็บภาพเอาไว
1: ้ใช่
0: ถ่ายเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งโอ้โหในชีวิตฉันไม่เคยเจอ
1: ฉัน
0: เจอแบบนี
1: ้
0: นะคะบางคนก็ถ่ายเอาไว้เป็นภาพนิ่งบางคนก็ขึ้นโดนถ่ายเป็นคลิปถ่ายวิดีโอแต่เนี้ยค่อนข้างที่จะพิเรนไปหน่อยเนา
1: ะ
0: ทั้งสองกรณีเลยนะ
1: ก็อันกรณีแรกเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับไปในเรื่องคอนเทนต์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมอย่างเช่นบอกว่าคุณจะพัฒนาตัวเองไปทำไมถ้าคุณไปจีบสาวอายุเกิน35ไม่สวยแล้วอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมก็
0: กำหมัดเลยนะ
1: อันนี้ทางนี้ไม่ไหวละนะฮะคือจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าเรากำลังทำโมเดลอะไรให้กับคนรุ่นที่กำลังเกิดตามๆมาจากรุ่นเราอยู่ใช่ไหมฮะคือเมื่อก่อนใครอยากจะมีตัวตนในสังคมหรือว่าอยากจะอยู่ในวงการบันเทิงแล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากความสามารถความสร้างสรรค์ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องอะไรมากน้องเนเน่เนี่ยแหละมันต้องเป็นอย่างนั้นไหมแต่ไม่ใช่ว่าตั้งหลังมันเริ่มเป็นโมเดลว่าทำอะไรก็ได้ครับให้สังคมด่าพอด่าปุ๊บสื่อไปจับกล้องไปจับแม้ว่าจะไปจับในการตีแผ่ว่าเออคนคนนี้ทำอะไรก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงนะฮะแต่กลายเป็นว่าคนคนนั้นมีตัวตนขึ้นมา
0: คือคำว่ามีตัวตนเนี่ยคือเขามีโอกาสได้รับโอกาสใช่ไหม
1: ใช่ครับคือช่องเขาก็โตขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนในโซเชียลมีเดีย
0: มีงานรีวิวมีถ
1: ่
0: ายนู่นถ่ายนี่เข้ามามีเงินเข้ามาเฉยเลย
1: สิ่งที่ผมมองว่ามันบิดเบี้ยวที่สุดก็คือว่าขออภัยนะฮะจริงเป็นสื่อก็ไม่ควรแสดงความคิดเห็นหรอกแต่ว่าสิ่งที่มันผิดแผกไปที่เราเห็นก็คือว่าทำไมมีคนไปหยิบยื่นโอกาสให้แทนที่เขาจะหมดโอกาสถูกไหมพอเขาทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือว่ามันทำให้สังคมเดือดร้อนหรือทำให้เกิดการถกเถียงหรือว่าแตกแยกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ว่าผมอยากให้มันไปทิศทางที่มันถูกต้องกว่านี้นะครับ
0: ค่ะเอ๊ะบ้านน้องเป้งอยู่ปทุมใช่ไหม
1: อยู่มีสองหลังครับหลังที่ตัวเองแยกครอบครัวมาก็เป็นโซนราชพฤกษ์นนทบุรีเป็นโซนราชพฤกษ์ฝั่งปากเกร็ดนะครับใกล้กับถนนชัยพฤกษ์แต่ถ้าอีกที่นึงนะฮะบ้านเกิดเลยก็คือเกาะเกร็ด อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
0: แต่ว่าม
1: ี
0: บางส่วนที่จะต้องเดินทางไปทำงานในพื้นที่ปทุมด้วย
1: ใช่ครับเพราะมันติดกันมากครับผม
0: กำลังจะเข้าข่าวนี้
1: ค่
0: ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีหลายจุดระดับน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประชาชนเนี่ยต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนะคะต้องนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดหลบภัยริมถนนค่ะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันมีเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องมา 5-6 วันแล้วแล้วที่สำคัญตอนนี้ในพื้นที่นะคะเขากำลังรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเนี่ยตอนนี้อัตราสูงถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยหมู่บ้านจัดสรรนะคะหลายแห่งในพื้นที่กำลังประสบปัญหาเรื่องของการระบายน้ำลงคลองไม่ทันชาวบ้านต้องเดินเครื่องเร่งสูบน้ำแล้วตอนนี้เราเห็นภาพนะคะจะว่าไปก็มันก็ไม่ต่างจากปี54นะคือเอารถไปจอดบริเวณที่สูงอ่ะติมตรงริมทางเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: โอ
0: ้นี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนะคะชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังเลยนะบอกว่าขนาดกำลังเร่งขนของหนีน้ำเนี่ยน้ำทะลักเข้ามาท่วมประมาณ2วันก
1: ่
0: อนหน้านี้บ้านเนี่ยแห้งสนิทเลยนะแต่พอน้ำทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่ลงเลยระด
1: ับ
0: เนี่ยเหมือนปีก่อนๆเลยนะคะส
1: ่
0: วนอีกท่านนึงเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ปีนี้เนี่ยทำไมมันผิดวิสัยนี่ตั้งข้อสังเกต บอกว่าเมื่อช่วงเย็นเนี่ยประมาณสัก6โมงนะคะน่าจะเป็นช่วงเย็นของเมื่อวานหรือเปล่าพื้นบ้านยังแห้งอยู่เลยแต่พอเข้ามาหัวค่ำเนี่ย 2-3 ชั่วโมงระดับน้ำพุ่งสูงขึ้นระดับหัวเข่าอย่างรวดเร็วเก็บของไม่ทันเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกไปก็ไม่ทัน
1: เข้าใจอารมณ์เลยฮะโอ้แบบนี้นี่แบบวิกฤตมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่เก๋เพิ่งแตะเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรเนาะนะครับอันนี้มีบทเรียนจากเพื่อนซึ่งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านในช่วงปี54ครับพี่เก๋อยู่ติดถนน345ช่วงนั้นเนี่ยนะครับพอมีคอมเมนต์ที่เริ่มกลัวน้ำว่าจะท่วมนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันท่วมจริงๆนะคือท่วมแบบจมเลยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยพอถกเถียงกันเนี่ยพอไม่เทคแอคชั่นเนี่ยใดๆเนี่ยบอกว่าจะรอประสานกับท้องถิ่นอย่างเดียวเนี่ยลูกบ้านก็เกิดความไม่พอใจพี่เก
0: ๋
1: สุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องใช้งบประมาณซึ่งเป็นส่วนกลางของหมู่บ้านครับจัดซื้อบิ๊กแบ็คจัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่ทำงานโดยน้ำมันนะครับ 2-3 เครื่องเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกบ้านในการกั้นนะครับแต่พอระดับน้ำมันมาถึงปี54ต้องเข้าใจนะครับมันกั้นไม่ได้แล้วอ่ะมันสูงจนกั้นไม่ได
0: ้
1: สุดท้ายเนี่ยก็ต้องปล่อยครับให้น้ำทะลักเข้าหมู่บ้านนะครับเพราะว่ามันเอาไม่อยู่จริงๆแล้วพอเอาไม่อยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านต้องหาที่เก็บเครื่องสูบน้ำแล้วก็ต้องเมนเทนแนนซ์ต่ออีกคือกลายเป็นว่างบประมาณที่เอาเงินส่วนกลางลูกบ้านไปจ่ายเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมยังต้องมารับผิดชอบต่อหลังจากที่น้ำลดฉะนั้นเนี่ยก็เมื่อเกิดปัญหาอะไรลักษณะเนี้ยตรงนี้อาจจะเป็นเคสสตี้ที่สำคัญว่าเวลาที่คณะกรรมการไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรเนี่ยนะหมู่บ้านต่างๆก็อาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าเอฟเฟกต์ที่มันจะตามมาหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรต้องประเมินอย่างละเอียดนะครับสั้นๆแค่นี้นะครับ
0: นี่มีข่าวด่วนเข้ามานะคะเป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะออกหนังสือด่วนที่สุดเลยนะ
1: ครับ
0: แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องแจ้งเตือนแบบนี้นะคะกำลังเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะคุณผู้ฟังแล้วจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50ถึง4เมตรนะคะ
1: โอ้โห
0: ก็ล่าสุดทางผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ค่ะออกหนังสือด่วนเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่840ลูกบาศก์เมตรนะคะคิดเป็นประมาณสัก 96.49% ของความจุ
1: โอ้โห
0: ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง737ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้สถานการณ์เข้าใจว่าก็ต้องรักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยนะคะ
1: ที่เขื่อนรับไหว
0: ก็จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมนะจากเดิ
1: ม
0: อัตรา25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่จะเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะนี่แจ้งเอาไว้นะนี่หลายจังหวัดเลยอ่ะ
1: โอ้จากเดี๋ยวนะถามจริงจาก 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็น 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันอู้นี่หลายเท่ามากนะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้ส่วนธงแดงก็มาแล้วนะครับเขื่อนพระราม6 นะครับเตือนท้ายเขื่อนน้ำป่าสักก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงที่เราเข้ารายการเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมา

0: นะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยมีหลายพื้นที่ที่เป็นหลายพื้นที่ที่ถูกลืมเหมือนกันนะคะส่งข้อความมาบอกว่ารามคำแหง118แล้วก็ซอยแยกย่อยตอนนี้เนี่ยเป็นซอยที่ถูกลืมนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พี่อิสราชนบอกว่าบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดเป็นยังไงบ้างเก๋เห็นข้อความสั้นๆนะคะที่เป็นจาก Twitter นะก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่เห็นตัวเต็มๆนะเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะคะก็แสดงว่าน่าจะรอดไหมแบบนี้ถ้าไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะ
1: ก็น่าจะส่งน่าจะไปทางนั้นครับผม
0: ก็คือเลือกตั้งไม่โมฆะ
1: ครับ
0: ก็คือเลือกตั้งที่ผ่านมาปี69เนี่ยไม่โมฆะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพยายามหาข้อความที่แบบว่าเต็มๆที่ศาลออกมาพิจารณา
1: ครับระหว่างนี้นะครับเกือบลืมเลยนะครับก็ข่าวเศร้าวงการบันเทิงครับขั้นด้วยช่วงนี้นิดนึงนะครับก็คือต๋องวงทูนะครับถ้าใครยังจำได้นักร้องชื่อดังนะครับในยุค90ของค่าย RS Promotion นะครับเธอไม่เคยตายนะฮะที่เป็นผลงานดังเลยคือต่อต๋องนะครับแต่อันนี้คือต๋องนะครับเสียชีวิตนะครับซึ่งลูกสาวเนี่ยเพิ่งขอรับบริจาคเลือดให้พ่อในการผ่าตัดก็คือเสียชีวิตจากมะเร็งโพรงจมูกนั่นเองนะครับก็ทางรายการก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของคุณต๋องด้วยนะครับศิลปินวงทูดูโอดังในตำนานครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากให้ช่วงอัปเดตนะครับก็จะมีรัตนาธิเบศร์18นะนนทบุรีเนี่ยช่วงในหมู่บ้านในซอยรัตนาธิเบศร์ก็ค่อนข้างจะท่วมสูงอยู่เหมือนกันในตอนนี้นะครับชาวบ้านก็สัญจรออกลำบากนะครับรถไม่สามารถถ้ารถไม่สูงพอไม่สามารถผ่านได้เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เกตอัปเดตตัว
0: ใช่ใช่กำลังอ่าน
1: ค่อนข้าง
0: ที่จะยาวมากแต
1: ่
0: ส่วนใหญ่ก็จะเท่าที่ดูก็คือเท่าที่สรุปก็คือไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็การเลือกตั้งไม่โมฆะนะ
1: อืมโอเคส่วนผู้ว่าสมุทรสงครามครับตอนนี้ถกด่วนรับมวลน้ำนะครับก็จะจับตาที่ท่าม่วงถึงแม่กลองนะครับเพราะว่าน่าจะเจอน้ำทะเลหนุนเย็นนี้นะครับก็ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรสงครามครับนายชยชัยแสงอินครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อประเมินปริมาณน้ำเหนือนะครับก็ประเมินเรื่องสถานการณ์น้ำทะเลหนุนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะเรื่องของบาร์โค้ดนิดนึงแล้วกันนะคะก็ประมาณว่าศาลเนี่ยก็พิจารณานะคะบอกว่าจากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงรับได้ว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดนำบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะสืบทราบผลการลงคะแนนทำให้ทราบได้ว่าผู้ร้องเรียนหรือประชาชนที่มีการลงคะแนนนะคะให้ผู้สมัครหรือพรรคใดเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาของผู้ร้องจึงไม่เพียงพอก็ไม่เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือมีการละเมิดสิทธิต่างๆแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอันหนึ่งเรื่องของการกำหนดบาร์โค้ดเนี่ยก็ไม่เป็นเรื่องของการละเมิดรัฐธรรมนูญด้วยข้อเท็จจริงก็แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจต่อกระบวนการในการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความเชื่อมั่นผู้ถูกร้องทั้ง3ก็ควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรนะคะป
1: ้
0: องกันการปลอมแปลงทุจริตโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือผลการออกเสียงแล้วก็ควรกำหนดวิธีการจัดเก็บบัตรให้มีมาตรการรัดกุมเข้มงวดเป็นการเฉพาะก็ไม่ให้ไม่ได้มีการกระทำผิดในเรื่องของกฎหมายแต่อย่างใดอ่ะคร่าวๆประมาณนี้นะคะ
1: ทิ้งท้ายผมเก็บเรื่องโปรแกรมเอเชียนเกมนะครับนักกีฬาไทยนะครับก็วิวกุลวุฒิพิทิสารนะครับนักตบลูกขนไก่ชาวไทยมือ2ของโลกก็เอาชนะอัลวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียนะครับผ่านเข้าชิงเหรียญทองพรุ่งนี้ครับ9โมงเช้ากับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์นะครับส่วนเย็นนี้ครับใกล้ตัวกว่านะครับตั้งแต่16นาฬิกา5นาทีครับก็จะมีกรีฑาที่เริ่มแข่งขันกันโดยไฮไลท์จะอยู่ที่วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงและ4คูณ100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศซึ่งมีเจ้าบิวภูริพลบุญสอนอยู่ในทีมด้วยนะครับก็ไปรอให้กำลังใจอย่างน้อยๆเดี๋ยวเรามีความสุขให้ได้ดูกันในช่วงเย็นถึงค่ำนี้นะฮะ
0: สรุปสั้นๆอีกนิดนึงก็กันก็คือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคาะว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยมี QR code ยังไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็แจ้งว่ามีมาตรการในเรื่องของการจัดเก็บบัตร ต้นขั้วบัญชีรายชื่อนะคะเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์ไม่ได้ข้อกล่าวหาของผู้ร้องยังไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าการกระทำของกกต.ทำลายหรือทำให้หลักการเลือกตั้งโดยลับเสียไปก็ไม่เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ60นั่นเองค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะ

0: ก็เดินหน้าต่อไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: อะไร
1: ถูกต้องฮะ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะของชาแนลคาเด็ดนะคะก็วันนี้นะคะคุณผู้ฟังส่งกำลังใจมาให้น้องเป้งเยอะมากเลยนะคะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้น้องเป้งแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: ขณะที่เวลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุภมาศลงพื้นที่บางพลีใหญ่เผยน้ำท่วมหลายจุดเริ่มคลี่คลายย้ำรัฐบาลดูแลต่อเนื่องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการนางสาวสุภมาศได้ตรวจติดตามการระบายน้ำประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในหลายจุดเน้นย้ำให้ติดตามพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจากนั้นเยี่ยมผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่รับฟังความเดือดร้อนและติดตามการดูแลประชาชนกว่า300รายที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนจากนั้นเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรมีประชาชนเดือดร้อน600ครัวเรือนพร้อมมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนสุขสมรวยมอบกองทุนหมู่บ้านตั้งโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติเร่งผลิตข้าวกล่องถึงมือชาวคลองจันด่วนหลังพบหลายชุมชนขาดเสบียงนางสุขสมรวยวันทินียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการประสานงานจากประชาชนในพื้นที่แขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยและกำลังขาดแคลนอาหารเนื่องจากไม่สามารถออกไปไหนได้โดยล่าสุดที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกทบนำเข้ากล่องจำนวน500กล่องไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนในช่วงเมื่อค่ำคืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้ตั้งโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติโดยร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษมลุยให้การช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนางสุสมรวยกล่าวว่าในนามของรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งในส่วนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะมีการออกมาตรการเพื่อดูแลสมาชิกอย่างเต็มที่ทั้งในระยะเร่งด่วนและมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดต่อไปวิปรัฐบาลเตรียมชงยติด่วนถกสถานการณ์น้ำท่วมแก้ไขให้ส.ส.ระบายและส่งข้อเสนอให้กับรัฐบาลนายกรวีปริศนานัตกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้ที่กำหนดไว้ในวันที่30กันยายนและ 1-2 ตุลาคมจะเดินหน้าตามปกติเพราะคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.และหลายพื้นที่จะคลี่คลายทั้งนี้ในวันที่30กันยายนได้นัดประชุมวิปรัฐบาลเพื่อหารือถึงการกำหนดวาระเร่งด่วนต่อการเสนอยติผลกระทบของปัญหาน้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ส.ส.ได้ระบายและนำเสนอปัญหาในพื้นที่พร้อมกับข้อเสนอแนะส่งตรงถึงรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเบื้องต้นสามารถเคลียร์วาระที่กำหนดไว้เดิมได้โดยยกยติดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวันที่30กันยายนเพราะถือเป็นประเด็นเร่งด่วนมีผลกระทบกับหลายพื้นที่นอกจากนั้นแล้วจะได้ประสานไปยังรัฐบาลให้ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของสภาเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ก่อให้เป็นกระแสที่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรวีกล่าวว่าช่วงที่เกิดเหตุนายกไม่อยู่ในประเทศแต่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีหลายคนติดตามลงพื้นที่ต่อเนื่องและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และบัญชาการแก้ปัญหาทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับอสมทห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมส่งมอบน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนำโดยนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางส่งมอบน้ำดื่มให้แก่เทศบาลนครรังสิตเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อให้เทศบาลนครรังสิตนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างทั่วถึงนายเจษดากล่าวขอบคุณทีมจิตอาสาออฟโรดที่เป็นแรงสำคัญช่วยขนน้ำดื่มมาส่งมอบและเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตโดยอสมทพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมด้านร้อยตำรวจเอกตรีลุกทูบกระจ่างนายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิตกล่าวว่าขณะนี้ทั้ง95ชุมชนในเขตเทศบาลจำนวนประชากร 85,000 คนและประชากรแฝงอีกนับแสนคนประสบปัญหาน้ำท่วมทั้งหมดจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติจากเดิมคาดการว่าสถานการณ์น้ำจะเริ่มทรงตัวและดีขึ้นแต่ปรากฏว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายกสูงขึ้นทำให้การระบายน้ำออกจากชุมชนค่อนข้างล่าช้าทางนิติเทศบาลนครรังสิตได้เปิดจุดพักพิงและจัดโรงครัวส่งเสบียงอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยและหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อได้จัดเตรียมยารักษาโรคเพื่อรักษาโรคที่มากับน้ำเนื่องจากขณะนี้มีหลายชุมชนน้ำเริ่มเปลี่ยนสีและมีกลิ่นแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแหล่งครับ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
5: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ได้ข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
3: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
4: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ที่28กันยายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะอ่ะวันนี้นะคะข่าวคราวเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังเรามาอัปเดตกันนะคะกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกนี่แหละยังคงต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมกันอยู่นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะได้ออกมาเตือนว่าให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักเอาไว้เนี่ยนะคะก็จะมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะอย่างภาคเหนือก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดเลย ภาคกลางนะคะก็จะเป็นนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีค่ะภาคตะวันออกนะคะก็จะเป็นนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะนี่แหละค่ะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากสำหรับในวันนี้วันที่28กันยายนซึ่งเองก็ตามเนี่ยนะคะวันนี้ทางด้านของคุณชัชชาติเองนะคะผู้ราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยค่ะหลังจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งนะคะในพื้นที่ภาคกลางก็ออกมาบอกเลยว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาคาดเอาไว้ว่า3วันจากนี้นะคะฝนเนี่ยจะลดลงค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจังหวะในการระบายน้ำที่ท่วมกันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นนะคะอีกสัก 2-3 วันนี้ล่ะถนนนั่นนะคะน่าจะดีขึ้นค่ะโดยทางท่านผู้ว่าบอกอย่างนี้นั่นนะคะบอกว่าเมื่อคืนวันที่27เนี่ยมีฝนตกลงมา60มิลลิเมตรทางด้านตะวันออกตั้งแต่เขตมินบุรีนะคะมาจนถึงลาดกระบังแต่ก็ถือว่าน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมามากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะฝนตกลงมาเนี่ยถึง200มิลลิเมตรในที่ประชุมทางกรมอุตุเนี่ยนะคะเขาอธิบายว่า3วันจากนี้ไปเนี่ยปริมาณฝนน่าจะลดลงค่อนข้างน้อยเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่จะช่วยระบายน้ำออกมาได้ส่วนสถานการณ์น้ำภาพรวมนะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างที่คลองแสนแสบเองนะคะก็เริ่มดีขึ้นนะคะจะช่วยดึงน้ำเนี่ยแถวคลองจันทน์บางกะปิได้และนะคะก็วันนี้จะเร่งระบายตรงจุดเหล่านี้ออกมาส่วนคลองเปรมประชากรนะคะดีขึ้นค่ะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้พื้นที่ถนนวิภาวดีนั้นเริ่มดีขึ้นส่วนที่ยากที่สุดก็คือคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะเพราะว่าต้องดึงน้ำเนี่ยนะคะจากลาดกระบังเนี่ยมาที่พระโขนงซึ่งมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะมีความคดเคี้ยวค่อนข้างมากคุณเอกนิติเนี่ยก็สั่งการเลยในที่ประชุมให้หน่วยงานที่สามารถนะคะสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นของทางกรมชลประทานทหารเรือให้ช่วยสนับสนุนนะคะเครื่องผลักดันน้ำค่ะเพื่อที่จะผลักดันน้ำที่คลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงให้เร็วขึ้นและก็จะต้องเร่งนะคะให้มากที่สุดก็สามารถผลักดันน้ำได้เนี่ยนะคะ 1,200 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยต่อวินาทีนะคะก็เรียกว่าทุกเรื่องเนี่ยผู้ว่าบอกว่าเดินหน้าเต็มที่เนื่องจากน้ำนะคะในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงน้ำเนี่ยจากพื้นที่ลงมาก็อาจจะต้องใช้เวลาโดยตัวคลองหลักเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันถึงจะลดลงส่วนถนนเนี่ยนะคะก็คิดว่าอีก 2-3 วันเนี่ยนะคะ 2-3 วันเนี่ยน่าจะดีขึ้นแต่ว่าในส่วนของชุมชนนะคะทางผู้ว่ากทมเองบอกเลยว่าต้องค่อยๆทยอยนะคะเอาน้ำออกเพราะฉะนั้นน่าจะใช้เวลาเนี่ยประมาณ7วันค่ะโอ้อีก1สัปดาห์เลยนะพยายามจะทำให้ได้นะคะผู้ว่าบอกอย่างนั้นซึ่งในกรณีชุมชนนะคะการที่จะเอาน้ำออกเนี่ยมันต้องใช้น้ำเนี่ยดูดออกเพราะน้ำมันไม่ได้เข้าไปแบบปกติหรือว่าตามท่อระบายน้ำแต่กรณีนี้มันข้ามนะคะมันข้ามคันกั้นน้ำเข้ามาพอน้ำลงก็ต้องดูดน้ำออกซึ่งตอนนี้นะคะก็ต้องลงไปเอ็กซเรย์ในแต่ละพื้นที่ซึ่งทางกทม.เนี่ยออกมาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้การระบายน้ำที่ยากที่สุดเลยคือลาดกระบังค่ะนะคะลาดกระบังเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ยากที่สุดนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเขาก็ถามท่านผู้ว่านะบอกว่าปีนี้จะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าทางผู้ว่าเองบอกว่าก็คงจะคาดการไม่ได้นะแต่ถ้าถามว่าน้ำท่วมวันนี้มันเกิดมาจากอะไรก็ต้องบอกว่าเกิดมาจากฝนตกหนักนิ่งแล้วก็แช่มาก

พราะว่าตกถึง300มิลลิเมตรใกล้เคียงกันกับที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเลยถ้าถามถึงอนาคตเนี่ยก็เห็นว่าเมื่อมันเกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกแต่ถ้าถามว่าจะเกิดในปีนี้หรือว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยไม่รู้แต่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่จะต้องวางแผนระยะยาวกันต่อไปถ้าถามว่าในอนาคตเนี่ยจะรับมือกับน้ำฝน300มิลลิเมตรได้ยังไงก็ต้องบอกว่ารับมือได้แต่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับผู้ว่าบอกว่าก็คือการสร้างอุโมงค์ค่ะที่สามารถเชื่อมไปถึงจุดต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่าอุโมงค์เนี่ยมันเหมือนกับทางด่วนน้ำถ้าเรามีปริมาณน้ำมากถ้าว่าปล่อยไปตามคลองเต็มศักยภาพเนี่ยมันก็จะไหลช้ากว่าจะมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ต้องเชื่อมอุโมงค์เอาไว้เพื่อรองรับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการที่ร่วมกันกับทางกทม.เนี่ยหลายโครงการอย่างเช่นที่คลองจันทน์ซึ่งมีอุโมงค์ที่เรากำลังเตรียมก่อสร้างอยู่ถ้าอุโมงค์นี้เสร็จแถวบางกะปิเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักเท่ากับที่เป็นอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะก็พยายามเพิ่มศักยภาพของระบบการระบายน้ำให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้ต้องเป็นโครงการที่วางแผนระยะยาวต้องใช้เวลาในการก่อสร้างผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วก็บอกว่าหากใน 2-3 วันนี้ฝนยังตกลงมาล่ะอาจทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกได้หมดทางท่านผู้ว่าก็บอกว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะคะมันมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่มันหมุนวนและตรงเนี้ยทางการพยากรณ์อากาศก็ไม่เห็นถ้าดูจากการพยากรณ์เป็นหลักตอนนี้จะมีแค่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดขึ้นมาซึ่งพาฝนมาบ้างแต่ก็ไม่ใช่ฝนที่หมุนวนตกทั้งวันทั้งคืนเหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งการพยากรณ์อากาศในบางทีก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีที่สุดซึ่งสำหรับนะคะพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพเองเนี่ยนะคะอย่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยตอนนี้น้ำแห้งเกือบหมดแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กทม.เองเขาก็เร่งเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะทั้งขาเข้าขาออกแล้วค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันตำรวจเองก็เร่งลากรถเนี่ยนะคะที่มันค้างอยู่บนท้องถนนเนี่ยนะคะเป็น10กว่าคันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำรถออกจากพื้นที่แล้วค่ะเพื่อเปิดทางให้การจราจรเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่ะและนะคะสำหรับในพื้นที่ลาดพร้าวค่ะตอนนี้นะคะลาดพร้าวเองนะคะก็เส้นทางต่างๆที่สามารถสัญจรได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนนาคนิวาสโชคชัย4ถนนลาดพร้าววังหินถนนสุคนธสวัสดิ์ถนนโยธินพัฒนา3ถนนเสนานิคม1นะคะตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะคะแต่ว่าจุดที่ยังไม่แห้งก็จะมีชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศโครงการ2ค่ะกับชุมชนหมู่บ้านทองสถิตอันนี้น้ำยังท่วมขังสูงอยู่ส่วนชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำนะคะแล้วก็ชุมชนหมู่บ้านสวนพึ่งอันนี้ก็น้ำยังปริ่มอยู่นะคะระดับน้ำก็น้อยคือรถจักรยานยนต์ก็สามารถสัญจรผ่านไปมาได้บ้างแล้วนะคะส่วนที่เคหะล่มเกล้าเนี่ยโอ้โหยังหนักค่ะน้ำยังสูงนะคะถึงหน้าอกอยู่เลยค่ะก็ที่ลาดกระบังเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะคะน้ำยังสูงอยู่นะคะแล้วก็ที่ซอยเสรี5ก็เหมือนกันน้ำก็ยังสูงถึงคออยู่เลยนะคะก็ตอนนี้ทางกทม.เองได้นำเอารถ GMC เรือเร่งเข้าไปจัดสรรทรัพยากรเข้าไปช่วยเหลือน้ำท่วมที่เคหะล่มเกล้าลาดกระบังนะคะก็ว่ากันว่าประชาชนเนี่ยมีแจ้งออกจากพื้นที่แล้วนะคะกว่า 1,500 คนเลยทีเดียวสำหรับนะคะที่เคหะล่มเกล้าค่ะซึ่งทางกทม.เองนะคะตอนนี้ก็กำลังเร่งเปิดทางน้ำเพื่อเคลียร์รถที่ค้างอยู่บนถนนแล้วก็เร่งดันคลองแสนแสบเนี่ยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยอมรับว่าตอนนี้เป็นห่วงลาดกระบังที่สุดเลยเพราะว่าระบายยากสุดนะคะก็คาดว่าคงจะ3วันนั่นแหละนะคะคลองมาถึงจะลดแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์นะคะน้ำถึงจะแห้งส่วนที่บางบัวค่ะแยกบางบัวผลโยธินเองนะคะน้ำก็ยังท่วมขังสูงอยู่นะคะแต่ว่ารถสาธารณะเองยังคงให้บริการตามปกติแต่ว่ารถเล็กเนี่ยไม่แนะนำให้ผ่านเลยนะคะสำหรับแยกบางบัวส่วนที่จังหวัดนนทบุรีค่ะถนนงามวงวานเนี่ยตอนนี้นะคะสัญญาณค่อนข้างจะดีหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ปิดถนนหมดเลยนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มหยุดบ้างแล้วน้ำก็ลดลงแล้วเนี่ยนะคะรถเล็กเนี่ยยังผ่านไม่ได้นะคะแต่ว่ารถใหญ่เนี่ยสามารถที่จะผ่านไปมาได้ค่ะสำหรับเส้นงามวงวานส่วนย่านประชานิเวศค่ะนะคะประชาชื่นประชานิเวศเนี่ยนะคะระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่และประชาชนเริ่มจะทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ถนนหนทางแล้วค่ะนะคะก็จะเป็นช่วงประชานิเวศประชาชื่นตลาดวงมาเช่วัดเสมียนนารีพระอารามหลวงเนี่ยนะน้ำท่วมสูงจนรถเล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้เลยนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้น้ำลดแล้วนะคะก็สู่
มาตรการดำเนินการในการคลีนนิ่งทำความสะอาดและก็คงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะคะในวันนี้แล้วล่ะและก็ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะท่านนายกเองนะคะตอนช่วง 9:00 นท่านนายกก็มีการเรียกประชุมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งนะคะแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับติดตามนะคะมาตรการช่วยเหลือและก็เยียวยาประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบก็ได้กำชับเลยนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำแล้วก็บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้เร็วที่สุดนะคะวันนี้ก็ประชุมกันพร้อมพลักเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลังจากการประชุมทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษก็เปิดเผยผลการประชุมบอกว่านายกนะคะได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่ค่ะเพื่อให้การสั่งการแล้วก็การบริหารจัดการนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ย้ำนะคะภารกิจเร่งด่วนที่สุดเลยก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและก็ให้จัดลำดับนะคะความสำคัญเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหนักรวมไปถึงพื้นที่ที่มีประชากรเนี่ยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนะคะเป็นลำดับแรกตัวนายกเองเนี่ยนะคะก็บอกเลยค่ะว่าสถานการณ์ครั้งนี้มีปริมาณน้ำจำนวนมากนะคะแล้วก็อยู่ในระดับรุนแรงก็เลยต้องใช้กำลังและเครื่องมือนะคะจากทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมกับสั่งการนะคะให้เร่งระดมเครื่องไม้เครื่องมือในการผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นนะคะเข้าไปเสริมในพื้นที่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงจุดระบายน้ำสำคัญก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพโดยเร็วนอกจากนั้นค่ะนายกเองก็กำชับนะคะให้กรุงเทพมหานครแล้วก็ทางปภ.แล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะกับผู้ที่ยังคงขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงโดยนายกรัฐมนตรีบอกเนี่ยนะคะว่าจากการลงพื้นที่พบกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยตัวเองเนี่ยเห็นถึงความยากลำบากและก็ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยก็ขอเลยนะคะให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ไหนหรือว่าประชาชนกลุ่มไหนเนี่ยตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์นั้นยังไม่คลี่คลายต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยซึ่งนายโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าที่ประชุมนั้นได้มีการหารือค่ะถึงหลักเกณฑ์และก็แนวทางในการเยียวยาประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยก็เพื่อให้นะคะการช่วยเหลือครอบคลุมแล้วก็เหมาะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนายกเนี่ยนะคะก็ย้ำเลยค่ะคุณผู้ฟังว่าตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะก็คือทำยังไงให้น้ำเนี่ยมันลดเร็วที่สุดและทำยังไงให้ความช่วยเหลือนะไปถึงประชาชนเร็วๆแล้วก็สั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณเบื้องต้นค่ะเพื่อเตรียมการสำหรับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกหน่วยงานเลยค่ะเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะดูแลอาหารน้ำดื่มความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเต็มที่เพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนคือสิ่งที่รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกซึ่งไงก็ตามสำหรับเงินเยียวยาเองนะคะก็ตอนนี้รัฐบาลเองก็เตรียมงบกลางเอาไว้ในวงเงิน 2,000 ล้านค่ะเตรียมที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อนำเงินเนี่ยออกมาเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ก็จะได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็สำหรับในพื้นที่นะคะที่ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นออกมาเปิดเผยเอาไว้เลยนะคะว่าตอนนี้หลายพื้นที่นะคะที่มีการระบายน้ำออกเนี่ยจนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติแต่ว่ามันก็ยังมีบางชุมชนนะคะที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ก็อย่างเคหะคลองจันเคหะล่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1แล้วก็ซอยรามคำแหง24ค่ะซึ่งตรงนี้มันเป็นการระบายน้ำออกนะคะไปสู่แม่น้ำบางประกงนี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้เกิดความยากลำบากเนื่องจากว่าแม่น้ำบางประกงเนี่ยนะคะมันมีแม่น้ำอยู่เยอะพอสมควรซึ่งน้ำที่จะผ่านจากจุดนี้ไปเนี่ยมันต้องผ่านการระบายน้ำจากท่อไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมันมีระยะทางไกลก็เป็นเหตุให้ตรงจุดที่ท่วมอยู่เนี่ยมันยังมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือนะคะถ้าจะมีการเข้าไปช่วยประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ขอให้เข้าไปที่จุดนี้เป็นหลักในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีนะคะยังมีพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่ต้องเฝ้าระวังน้ำฝนอยู่นะคะก็คือยานาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาสวนหลวงพระโขนงบางนาบางกระปิและสะพานสูงบางส่วนค่ะ
อ่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้คนกรุงก็คงจะเบาใจได้เนี่ยนะคะอย่างทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิพย์นะคะก็ออกมาบอกเอาไว้ค่ะว่าตอนนี้ในพื้นที่นะคะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะคะสำหรับปริมาณฝนทั้งวันในวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นหนักในพื้นที่ภาคตะวันตกตอนบนคือกาญจนบุรีตากอุทัยธานีกำแพงเพชรนครสวรรค์สุโขทัยแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนั้นฝนเบาลงทั่วทุกภาคแล้วนะคะก็เรียกว่าเบาใจไปได้ระดับหนึ่งละแต่ว่าในหลายพื้นที่เองเนี่ยนะคะก็ยังคงลำบากกันไม่น้อยอย่างที่สมุทรสงครามเองเนี่ยนะคะวันนี้ท่านผู้ว่าก็ต้องมีการหารือด่วนเลยเพื่อเตรียมรับกับมวลน้ำเนี่ยนะคะก็จับตาดูที่ท่าม่วงนะคะจนถึงแม่กลองเนี่ยเพราะว่าเจอน้ำทะเลหนุนเข้าไปในช่วงเย็นวันนี้นะคะก็เลยต้องมีการประชุมประเมินเกี่ยวกับปริมาณน้ำเหนือแล้วก็การระบายน้ำเนี่ยลงแม่น้ำแม่กลองและยังบวกกันกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนอีกก็เลยเป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นผู้ว่าก็เลยมีการประชุมด่วนเพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงเย็นวันนี้ส่วนที่จังหวัดระยองเองเนี่ยนะคะโอ้ตอนนี้ก็ต้องเร่งอพยพชาวบ้านค่ะเพราะว่าที่อ่างเก็บน้ำเขาจุกเนี่ยสปินเวย์มันซุดตัวนะคะแตกออกมาก็เลยทำให้มวลน้ำเนี่ยทะลักออกส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเองนะคะมวลน้ำป่าก็ทะลักเข้าพื้นที่กลางเมืองจังหวัดจันทบุรีเลยค่ะก็เรียกว่าเขตเศรษฐกิจเนี่ยโดนเข้าไปแบบอ่วมๆเลยเนี่ยนะคะรถเล็กเนี่ยนะคะตอนนี้ในถนนสุขุมวิทเนี่ยท่วมยาวกว่า1กิโลรถเล็กผ่านไม่ได้นะคะและที่ตัวเมืองจังหวัดตากค่ะก็มีเหตุดินสไลด์นะคะปิดถนนสายเอเชียรถวิ่งได้ทางเดียวนะคะเจ้าหน้าที่เองก็กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่กันอยู่ส่วนที่เขื่อนพระราม6ค่ะตอนนี้มีการปักธงแดงแล้วนะคะก็ออกมาเตือนท้ายเขื่อนโดยปริมาณน้ำนะคะที่แม่น้ำป่าสักเนี่ยมันสูงขึ้นมาอีก1เมตรนะคะก็ทำให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำเนี่ยตอนนี้โดนน้ำเข้าไปแล้วก็ต้องเร่งขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงเลยค่ะก็มีการปักธงแดงนั่นหมายความว่าเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตเลยค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองก็เลยมีการปักธงแดงบริเวณเหนือเขื่อนนะคะแล้วก็นอกไปจากนั้นค่ะนะคะนอกไปจากนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะที่ปราจีนบุรีเองค่ะก็มีการเสริมคันดินนะคะแล้วก็หินคลุกลงไปตลอดทั้งคืนเลยเพื่อป้องกันโรงพยาบาลอภัยภูเบศแล้วก็โบราณสถานหลังจากที่น้ำเนี่ยทะลักเข้าทั่วเมืองจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณเอกนิติเนี่ยนะคะก็สั่งให้บรรดาธนาคารของรัฐเนี่ยลงมาช่วยกับปัญหาน้ำท่วมที่หลายๆจังหวัดในกำลังเผชิญอยู่ก็ให้พักชำระหนี้ให้เติมสภาพคล่องแล้วก็อัดสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูเนี่ยนะคะหลังน้ำลดแล้วค่ะก็ทางคุณเอกนิติเองก็ประสานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยนะคะให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมให้ดูแลทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมแล้วก็เงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือว่ากลับมาประกอบอาชีพเนี่ยนะคะและรวมไปถึงมาตรการที่เตรียมเอาไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินแล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารต่างๆด้วยนะคะและค่ะในส่วนกรณีของหนุ่มที่บิดเจ็ตสกีเนี่ยนะคะที่กลางถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยในขณะที่มีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรแล้วก็ทำให้กีดขวางการจราจรและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะคะเรียกว่าคนเขาไม่สนุกด้วยนะคะก็ทำให้ตำรวจสน.มักกะสันค่ะวันนี้พาโตไปขึ้นศาลแล้วและศาลก็มีคำพิพากษาลงโทษแล้วนะคะนั่นก็คือจำคุก15วันปรับเป็นเงิน 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษ1ปีพร้อมกับให้คุมประพฤติเป็นระยะเวลา1ปีและทำงานบริการสังคม12ชั่วโมงค่ะพร้อมกับริบเจ็ตสกีเป็นของกลางอีกด้วยส่วนนะคะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นไปตามคาดนะคะที่บรรดาสื่อเขารายงานกันเอาไว้ค่ะนั่นก็คือมีคำวินิจฉัยออกมาว่าการเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะนะคะโดยศาลรัฐธรรมนูญนั้นชี้ออกมาว่าบาร์โค้ด QR code บัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะสืบค้นได้และมีข้อดีซะด้วยซ้ำก็คือป้องกันการทุจริตล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะก็ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการออกคำนิยามคำว่าเลือกตั้งโดยลับเอาไว้เลยนะคะว่าคือลับแบบมีเงื่อนไขคือสามารถที่จะสืบย้อนได้เพื่อการตรวจสอบเท่านั้นเองเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคำวินิจฉัยกันออกมาเนี่ยนะคะว่าการเลือกตั้งนั้นไม่เป็นโมฆะละค่ะโดยเนี่ยนะคะถ้าจะดูบทสรุปเนี่ยนะคะวันนี้โอ้โหอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวเนี่ยนะคะ
ซึ่งยังไงก็ตามในคำวินิจฉัยกันออกมาเนี่ยนะคะเมื่อช่างประโยชน์แล้วก็เห็นว่าการใช้

0: ไอ้บาร์โค้ดเนี่ยเพื่อควบคุมการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่แสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกใครจะรู้ได้ก็ต้องมีข้อมูลเอกสาร3ส่วนมาประกอบเมื่อไม่มีหลักฐานอะไรเนี่ยว่ามีการเชื่อมโยงเอกสารได้ข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเนี่ยนะคะจึงรับฟังไม่พอค่ะว่าทำให้หลักการลงคะแนนโดยลับเนี่ยเสียไปจึงไม่เป็นปัญหาในเรื่องของความชอบของรัฐธรรมนูญและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะในการถูกร้องเนี่ยก็ควรจะต้องมีการออกมาตรการเพื่อป้องกันโดยไม่ใช่เครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์ใดที่ระบุตัวตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและออกมาตรการเก็บบัตรเลือกตั้งก็เลยวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดนั้นไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องความชอบตามรัฐธรรมนูญและไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพอีกด้วยนะคะและก็วันนี้ยังมีประเด็นค่ะเรื่องของส.ส.ของพรรคประชาชนนะคะคือคุณสมชาติเตชถาวรเจริญค่ะส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนนะคะวันนี้ค่ะไปพบกับคณะพนักงานสอบสวนกองคดีความมั่นคงกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วนะคะก็นำเอาแฟ้มเอกสารติดตัวไปด้วยก็คาดว่าคงจะเป็นเอกสารสำหรับการเตรียมชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลกรณีปรากฏชื่อเนี่ยเป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาตินั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็ไปให้ปากคำชี้แจงข้อมูลแล้วค่ะในฐานะพยานเกี่ยวกับปมประเด็นการถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทรัพย์สินแทนคนต่างชาติหรือว่านอมินีหลังจากที่เลื่อนหมายเรียกพยานเนี่ยมา3ครั้งด้วยกันวันนี้ก็ไปที่นะคะ DSI กันเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะตามที่มีการออกหมายเรียกเนี่ยนะคะอ่ะก็คงจะว่ากันเท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับในเบรกแรกนะคะก็พักสักครู่เดี๋ยวมาว่ากันต่อเบรกหน้าค่ะ
1: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Vitagen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16 นาฬิกา 33 นาทีค่ะก็กลับเข้ามานะคะในเบรกที่2ค่ะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะก็วันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามานะคะก็จะเป็นคุณติ๋วแล้วค่ะโอ้เข้ามาทักทายคนแรกเลยนะคะก็มาสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะเช่นเดียวกันกับ

บ้านต่ําคือสร้างมาก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาไม่เหลือค่ะ บอกว่านะแต่ว่ามันระบายเร็วเหมือนกันนะพอวันอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยคือน้ําก็แห้งน้ําก็แห้งเลยไม่มีปัญหานะนะในซงในซอยอะไรเงี้ยแล้วก็ถนนฝั่งงามวงวานตรงหน้ามหาลัยคือไม่ใช่ถึงหน้าถ้าตรงแยกเกษตรนั่นนะคือท่วมอ่ะคือยังท่วมสูงเห็นวันนี้ก็ยังท่วมอยู่เลยนะแต่ว่าทางด้านฝั่งเขาเรียกถนนอะไรอ่ะงามวงวานใช่ไหมนะงามวงวานเนี่ยทางด้านประตู1ประตู2อะไรเงี้ยก็แห้งตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะคะแล้วคุณชนกก็บอกว่าน้ำที่ท่วมไม่มีที่ระบายน้ำออกฝากสูบออกด้วยน้ำเริ่มส่งกลิ่นแล้วที่ไหนคะบอกด้วยสิเดี๋ยวจะได้แจ้งผ่านทางนี้ไปนะคะมาคุณพลกรค่ะคุณพลกรบอกว่าผมอยู่ชั้น2ของบ้านเช้าวันที่4แล้วอ๋อที่ไหนคะแจ้งมาด้วยสิเผื่อที่จะให้เขาไปช่วยได้เป็นยังไงบ้างคะดีมั้ยทุกอย่างโอเคหรือเปล่าคุณพลกรอยู่ชั้น2แต่ว่าวันที่น้ำท่วมนะบุรดมก็อยู่บนนั้นนะชั้น2ไม่ต้องทำอะไรเลย ก็ส่งข้าวส่งน้ำกัน คุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขนะก็พูดถึงเรื่องของถั่วเหลืองบอกว่าถั่วเหลืองเนี่ยจะเป็นยารักษาบำรุงโลหิตช่วยลดความดันขับร้อนถอนพิษแล้วก็รักษาโรคบิดแก้ลิดสีดวงอ่ะนี่คือประโยชน์ของถั่วเหลืองนะคะที่วันนี้คุณพูนสุขส่งข้อมูลมาขอบคุณมากๆนะคะมีข้อมูลดีๆมาตลอดเลยอ่ะคุณส้มใช้ค่ะคุณส้มใช้บอกว่าช่วยระบายน้ำเร็วๆย่านลาดกระบังหน่อยครับรถแย่แล้วนี่ไงมีคิดทางกทมเขาบอกอยู่บอกว่าลาดกระบังเนี่ยโอ้โหคงต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์บอกว่ามันระบายน้ำลำบากอะค่ะเพราะว่ามันต้องย้อนมาที่พระโขนงอ่ะไอการระบายน้ำแล้วก็ไปที่แม่น้ำบางประกงเพราะนั้นเนี่ยการระบายน้ำเนี่ยจะเป็นปัญหามากสำหรับที่ลาดกระบังคือตอนนี้ทางกทมเนี่ยออกมายอมรับเลยว่ายากที่สุดคือปวดเสียนเวียนกล้าวเลยล่ะกับการระบายน้ำที่ย่านลาดกระบังเนี่ยนะคะส่วนคุณ 789A2 วันนี้ส่งอะไรมาความอัดอั้นของเราชาวแฟลตคลองจันตกลงรัฐไม่ช่วยอะไรเลยมีแต่จิตอาสาช่วยกันทำหมดแล้วสบายจังเนอะก็ออกมาด่ารัฐบาลนะนะแล้วก็มาที่คุณใบเตยค่ะไม่ต้องห่วงเมื่อวานนายกโดนไปเต็มๆแล้วเนี่ยไปที่แฟลตคลองจันเต็ม2รูหูเลยเนี่ยตะโกนด่ากันซะคุณใบเตยค่ะนะคะคุณใบเตยก็เข้ามาสุขสันต์วันจันทร์นะคะคุณชูศักดิ์ค่ะคุณชูศักดิ์ก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์เหมือนกันคุณไมค์คิดนะคุณไมค์คิดก็บอกว่าน่าสงสารจังเลยขอเป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้ก็ยังเครียดและยังรู้สึกสยองอยู่เหมือนกันค่ะยังจำปี54ไม่ลืมเลยยับเยินสาหัสทั้งบ้านทั้งรถเลยค่ะก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะก็เจอปัญหากันทั่วหน้าแล้วค่ะนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมงวดนี้นะก็ถือว่าหนักเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาต่อนี่อ่ะคุณ X2X บอกว่าอะไรเนี่ยจะบ่นอะไรเนี่ยควรเริ่มจากกทม.เจ้าของพื้นที่ก่อนก็ต้องบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะตามกฎหมายเนี่ยนี่ตามกฎหมายเนี่ยนะคะเขาจะระบุเอาไว้เลยผู้ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือผู้ว่ากทม.ค่ะนี่ผู้ว่ากทม.มีคนออกมาเปิดเผยเอาไว้เลยนะคะก็จะเป็นการเปิดเผยจากทางด้านของนักวิชาการค่ะนี่บอกว่ากฎหมายเนี่ยจะชี้ชัดเอาไว้นะคะว่าใครเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็เป็นรองศาสตราจารย์ดร.ชิตวรรณชนกุลนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ของม.เกษตรมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะในหัวข้อน้ำท่วมกทม.ใครต้องรับผิดโดยระบุว่าจากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงเกิดเป็นคำถามเนี่ยนะคะว่าใครคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบในอุทกภัยครั้งนี้คือแม้ว่านายกเนี่ยจะมีสถานะเป็นผู้นำสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดินแต่
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะปี2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยกำหนด

0: ให้การบริหารกรุงเทพมหานครนั้นเป็นหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายค่ะและก็บริหารราชการของกรุงเทพมหานครตลอดจนสั่งอนุญาตอนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นนะคะผู้ว่ากทม.นี้แหละจึงมีอำนาจเต็มและมีหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตกรุงเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระบายน้ำการแจกจ่ายกระสอบทรายให้แต่ละครัวเรือนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเตรียมการอพยพประชาชนประกอบกับคุณชัดชาติเองเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ว่ามาครบ4ปีในสมัยแรกและปัจจุบันก็กำลังอยู่ในระหว่างการดำรงตำแหน่งสมัยที่2เพราะฉะนั้นก็เชื่อได้ว่าได้มีการกำหนดนโยบายและดำเนินการใช้งบประมาณเพื่อบริหารจัดการระบบการระบายน้ำของกทม.แล้วนี่แหละค่ะนะคะก็ตามกฎหมายเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะกำหนดเอาไว้ว่าเป็นผู้ว่ากทม.ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แน่นอนนะเมื่อเกิดเหตุแบบนี้นะยังไงเนี่ยรัฐบาลก็ต้องรับเละอยู่แล้วล่ะนะคะสำหรับทางท่านนายกเนี่ยนะคะคุณ789เนี่ยบอกว่าที่ผมอยู่ปี54ไม่ท่วมปีนี้โดนเต็มๆแย่กว่าปี54ไม่มีการเตือนภัยเหมือนกับปี54เลยแย่มากๆเนี่ยนะคะอันนี้แหละเป็นปัญหาเนี่ยนะคะเรื่องของการเตือนภัยค่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะคะในแง่ของการเตือนภัยทางปภ.เนี่ยถูกด่าจมหูมากเลยคือน้ำเนี่ยมันเข้าบ้านไปแล้วอย่างที่บ้านเองเนี่ยเข้าบ้านเป็นมันตอนตีสี่ระบบการเตือนภัยเนี่ยที่ส่งมายังโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะมาแจ้งเตือนตอน 9:22 นาทีถามว่าแจ้งทำไม น้ำมันท่วมหมดแล้วคุณคริส คิงออฟพาโลเนี่ยนะฮะพ้นวาระผู้ว่ากทม.เนี่ยอยากให้ตั้งบริษัทประชาสัมพันธ์สร้างภาพพจน์รับรองว่ารวยอะไรเนี่ยรวยเละแน่นอนเหรออืมอ่ะมาว่ากันต่อนะคะในประเด็นอื่นๆนะวันนี้นะก็เรื่องของนะคะเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตามกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะที่มีมติออกมาว่าบาร์โค้ดนะคะบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิของประชาชนเนี่ยซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยก็ได้กำหนดแถลงด้วยวาจาตอนแรกเนี่ยหลายคนก็มองว่าจะเลื่อนหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีกำหนดออกมาว่าให้เป็นวันหยุดนะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยหลายคนก็พยายามเช็คกันอยู่แล้วก็ในที่สุดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ออกเอกสารข่าวยืนยันชัดเจนนะคะว่าเป็นไปตามเดิมค่ะสำหรับการแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมตินะคะในคดีเรื่องพิจารณาที่ต่อ30/2569ในกรณีที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะหรือว่าผู้ซึ่งเป็นผู้ร้องนี่แหละรับเรื่องร้องเรียนนะคะ22คำร้องด้วยกันขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับพิจารณาวินิจฉัยพร้อมกับความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา213กรณีที่ทางกกต.นะครับดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเนี่ยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี69โดยกำหนดรูปแบบแล้วก็จัดพิมพ์นะครับบัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดนะคะซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมไปถึงนะครับผลคะแนนเนี่ยได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่ได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดแย้งนะคะต่อรัฐธรรมนูญในหลายมาตราเลยนะครับมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95และมาตรา224แต่ศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะคะก็วินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดและก็รหัส QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในมาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2และมาตรา85วรรค1และไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือว่าเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยคือมีมตินะคะว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดแล้วก็รหัส QR โค้ดเนี่ยบนบัตรเลือกตั้งไม่มีปัญหาของความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์หรือว่าเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็ยังเป็นนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับกรณีนะคะเรื่องของการเนรเทศปรากฏว่าคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้นะอย่างชาวอิสราเอลเนี่ยโดนเนรเทศกลับประเทศไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เหลือเนี่ยนะคะเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสปรากฏว่านายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ค่ะลงวันที่28กันยายนเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศของนายเควินเนี่ย ซึ่งนายกได้พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ค่ะก็มอบให้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการแจ้งคำสั่งยกอุทธรณ์กับผู้ถูกสั่งเนรเทศแล้วก็แจ้งสิทธิ์ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไปนะคะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบหมายให้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการแจ้งคำสั่งและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อนั่นก็หมายความว่านายกเองก็มีคำสั่งให้เนรเทศในเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสนั้นกลับประเทศนั่นเองนะคะส่วนทางด้านค่ะของกรณีปัญหาเนี่ยนะคะของทางนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยนะคะกับทางประธานกสทช.เนี่ยซึ่งยังคงไม่ยอมลาออกนะคะจากประธานกสทช.ก็เลยเป็นปัญหาเนี่ยนะคะในการทำหน้าที่ของกสทช.ค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะทางกรรมการสรรหาก็มีมติออกมาตรการบังคับทางปกครองค่ะยื่นร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้คุณหมอสรณะนั้นยุติในการปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.นะคะวันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้ากันออกมาแล้วก็ยังมีประเด็นนะคะยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับนะเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเรื่องของการเร่งเคลียร์สัมภาระตกค้างเนี่ยนะเพื่อส่งกับผู้โดยสารเนี่ยว่ากันว่าเนี่ยในการล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมาจากทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะว่าหลังจากที่มันเกิดปัญหาเรื่องของการบริการเนี่ยนะคะเกี่ยวกับกระป๋องกระเป๋าอะไรทั้งหลายแหล่นะเพราะว่าผู้ที่ไปทำงานด้านของการขนย้ายกระเป๋าเนี่ยมีคนจำนวนไม่เพียงพอนะคะสืบเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วมเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้เป็นปัญหาโอ้โหต้องระดมนะบุคลากรอุปกรณ์ทรัพยากรที่จำเป็นกองทัพอากาศเนี่ยต้องลงไปช่วยเลยนะคะมีรายงานกันออกมาแล้วค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะได้ออกมายืดมาตรการช่วยผู้โดยสารนะคะถึงวันที่11ตุลาคมค่ะหลังจากที่น้ำท่วมคลี่คลายก็จะเร่งส่งสัมภาระตกค้างในบ่ายวันนี้ละค่ะอ่ะมาแล้วสำหรับคุณเล็กวาสนานานุ่มเราไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังได้ยินแล้วแวบว่าสุวรรณภูมิใช่ไหมพี่แดงเพราะว่าเห็นตอนนี้เนี่ยนี่กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้บิ๊กดุลพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมก็กำลังไปที่สุวรรณภูมินะเพราะว่าระดมกำลังทหารไปช่วยนะเรื่องของน้ำคือหลายส่วนเลยบอกกระป๋องกระเป๋าคาอะไรเต็มไปหมดเลยพี่แดง
0: นี่เขาบอกว่ากระเป๋าอ่ะมีด้วยนะแบบคือไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางคือพวกที่เดินทางไปต่างประเทศก็มีปัญหาคือไม่ได้เฉพาะคนที่มาเมืองไทยนะผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศก็กระเป๋าก็กระเป๋าก็ไปไม่ถึงเหมือนกัน
2: ค่ะโอ้เลยนะแล้วอะไรนะแล้วสุวรรณภูมิเนี่ยก็คือหนองงูเห่าใช่ไหมหนองก็คือมันเป็นที่ลุ่มไงโอ้น้ำก็เลยไหลลงไปเต็มเลยส่วนของเล็กอ่ะพี่เด้งบ้านถ้าบ้านเล็กอ่ะคือบ้านพ่อเนี่ยริมแม่น้ำเจ้าริมคลองเนี่ยอันนี้ก็ท่วมแต่ยังไม่เข้าบ้านเพราะว่าบ้านเดี๋ยวนี้ยกสูงยกชั้นล่างสูงแล
0: ้
2: วแต่ว่าบ้านตัวเองที่แถวแครายอ่ะมันก็เลยมาจากที่นิดเดียวแหละเกษตรงามวงวาแล้วก็มาแยกแคราย
0: โน้นแถวนั้นด้วยนี่
2: เต็มเข้าชั้นหนึ่งพี่เด้งแล้วพี่แล้วบ้านเนี้ย
0: เราไม่ขับได้เพราะบ้านตัวเองก็โดนเหมือนกัน
2: ใช่พี่แล้วบ้านคือบ้านเนี้ยเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งมาสัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่บ้านดูเป็นหลักใช่ไหมปรากฏคือเราอ่ะเพิ่งเข้าไปดูบ้านเมื่อวันอะไรวะวันศุกร
0: ์
2: ปรากฏพอวันรุ่งขึ้นน้องข้างบ้านบอกพี่น้ำท่วม
0: แล้วตอนนี้รถนี่ยัง
2: รถแล้วแต่อะไรว่ายังไม่มีจังหวะที่จะเข้าไปพี่ก็คือโซฟาอะไรเนี่ยไปหมดก็คือท่วมหมดตู้หนังสืออะไร
0: ต
2: ้
0: องจ้างคนไปทำแล้วล่ะจะได้สบาย
2: เขาบอกว่าได้ชดเชย 9,000 จริงป่ะบ้านน้ำท่วมทั้งหมด
0: ก็วันพรุ่งนี้ไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้เข้าครม.
2: โหมเรียกว่าไม่พออ่ะซ่อมนู่นซ่อมนี่อีกบาทไอ้เครื่องปั๊มน้ำอีกพี่เครื่องปั๊มน้ำน้ำท่วมพังอีกโอ้โหไม่น่าจะพอนะแค่ข้ามปั๊มก็ไม่น่าจะพอแล้วไม่เป็นไรนะก็แก้ปัญหากันไปนะพี่เด้งส่วนเรื่องของตอนนี้พี่เด้งจะเห็นพี่เด้งก็อยู่ในไลน์ของเหล่าทัพด้วยนะโอ้โหเรียกว่า ลายเทพจะระเบิดเนอะในห่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคือทหารเขาก็ต้องส่งภาพที่ทหารเนี่ยไปช่วยที่นั่นที่นี่เต็มไปหมดคือวันนึงอ่ะน่าจะหลายร้อยข้อความหลายร้อยภาพมากเลยอ่ะแบบโอ้โหนะคือแต่สิ่งนึงที่เราเห็นก็จริงอ่ะว่าคือทหารเนี่ยด้วยความที่ว่าโครงสร้างองค์กรเนี่ยเขามีกำลังพลเนี่ยมีน้องๆพลทหารอยู่ด้วยอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนก็จะนึกถึงทหารก่อนและทหารบางครั้งไม่ต้องสั่งออกไปก่อนเลยนะแล้วอย่างในห่วง 2-3 วันที่น้ำท่วมพี่เด้งต้องบอกนะว่ากำลังทหารไม่พอเพราะอะไรทุกกระทรวงทบวงกรมโทรหาทหารหมดขอตรงนี้50คนขอตรงนี้20ขอตรงนี้100โอ้พี่โอ้เอาเป็นว่าถึงขั้นที่หน่วยทหารน่ะคือมีหน่วยทหารน้ำก็ท่วมแต่เขาก็จะให้คนทหารที่อยู่เวรประมาณสัก5คนอ่ะเฝ้าหน่วยไปที่เหลือก็คือต้องไปช่วยอันอื่นโอ้นี่แหละแบบแล้วบ้านเขาเรียกอะไรนะบ้านพักทหารอะไรทหารก็ท่วมกันเยอะพี่แดงกลายเป็นว่าตอนเนี้ยทหารเป็นผู้ประสบภัยเองก็เยอะด้วยแต่ว่าด้วยภารกิจด้วยการร้องขอเนี่ยก็ต้องทิ้งบ้านตัวเองไว้ก่อนนะทิ้งหน่วยตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ไปช่วยหน่วยอื่นก่อนพี่แดงเนี่ยแหละก็เป็นอะไรนะเป็นโครงสร้างนะที่กองทัพเนี่ยเหมือนมีความพร้อมที่สุดไม่ว่าจะเป็นแล้วก็พวกรถอะไรรถ GMC รถบรรทุกทางทหารเนี่ยคือเอาเป็นว่าใครหน่วยไหนมีเท่าไหร่เอาออกมาหมดนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเอามาใช้แทนเหมือนแทนรถเมล์เลยก็ว่าได้อะรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมนะพี่แดงนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงนะมาเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะซึ่งถ้าเอาเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาจริงมันก็ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าพอดีในส่วนของกองทัพอากาศที่แดนเขามีการแต่งตั้งยกย้ายนายทหารระดับนาวาเอกนาวาอากาศเอกกับนาวาอากาศโทนะซึ่งเราเรียกกันภาษาทั่วไปว่าเป็นโผผู้การกรมไอ้ผู้การกองบินกับผู้การผู้ฝูงนะซึ่งจริงมันออกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะแต่ว่าไม่มีเวลามานั่งอ่านในรายละเอียดนะอ่ะวันนี้เพิ่งมีเวลามานั่งอ่านเนี่ยก็เห็นว่าก็มีความสำคัญนะเพราะว่าพลอากาศเอกอะไรนะบิ๊กคิมเนี่ยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาเนี่ยผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยต้องบอกว่าเป็นครั้งที่มีการเปลี่ยนผู้บังคับฝูงบินเนี่ยเยอะมาก10ถ้านับไม่ผิดนะ18ฝูงบินและเป็นฝูงบินลบหลักคือถ้าที่จะเป็นทหารบกก็คือผู้บังคับกองพันแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นผู้บังคับฝูงบินซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในกองบินรบไม่ว่าจะเป็นกองบิน1 F16 นะกองบิน4ก็ M16 กองบิน7กริปเพนนะแล้วก็มีในส่วนของกองบิน6430อะไรอีกนะแต่เป็นการสะท้อนว่าเพราะว่าดูจากคนที่ขึ้นมาเนี่ยพี่แดงต้องบอกนะว่าเป็นบรรดานักบินที่มีผลงานในห่วงการสู้รบกับกัมพูชาทั้งสิ้นคือเป็นฝีมือคือเอาเป็นว่าเป็นนักบินระดับฝีมือที่มีผลงานเพราะฉะนั้นผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยก็ได้พิจารณาก็คือเอาน้องๆเหล่านี้ขึ้นมาเป็นผู้บังคับฝูงบินที่ผ่านมาอาจจะเป็นรองอยู่เป็นผู้อำนวยการเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้บังคับฝูงบินเพราะว่าพวกนี้เขามีประสบการณ์จากการสู้รบมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถที่เอามาเตรียมความพร้อมให้กับกองบินนะหรือว่าฝูงบินในการเตรียมพร้อมครั้งต่อไปนะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยกองทัพอากาศเนี่ยในระดับผู้การกองบินเนี่ยก้าวต่อไปของผู้การกองบินส่วนใหญ่ก็คือจะไปเป็นผู้ช่วยทูตทหารในต่างประเทศนะซึ่งในโผก่อนหน้านี้ก็มีการย้ายผู้การหลายกองบินแล้วคือส่วนใหญ่ผู้การกองบินจะย้ายดีพี่เด้งเพราะว่าถือว่าเป็นผบ.หน่วยสำคัญในส่วนของกองทัพอากาศก็ไปเป็นผู้ช่วยทูตนะแต่ว่าต้องมาเตรียมตัวก่อน1ปีก่อนที่จะเดินทางไปในปีต่อไปเพราะงั้นกองครั้งนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนทั้งผู้การกองบิน1นะตั้งผู้การกองบิน1คนใหม่กองบิน1เนี่ยก็คุม F16 อย่างที่เราทราบแล้วเป็นกองบินรบหลักในการสู้รบครั้งที่ผ่านมาแล้วก็มีการเปลี่ยนผู้การกองบิน4นะกองบิน4นี่ก็ F16 เหมือนกันนะอยู่นครสวรรค์ก็เป็นกำลังรบหลักที่ใช้ในการรบกับเขมรที่ผ่านมาแล้วก็มีการตั้งผู้บังคับการกองบิน21อุบลนะก็จะเป็นฝูจะเป็นกำลังรบก็คือเป็น F5 ซึ่งก็ใช้ในการสู้รบกับกัมพูชาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าผบ.ทอ.เนี่ยเป็นการรีเฟชนะผบ.หน่วยทั้งหมดนะให้เข้าที่เข้าทางนะแล้วก็เป็นการปูนบำเหน็จนะพวกนักบินหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องที่ มีส่วนเบื้องหลังและเบื้องหน้านะสำหรับการสู้รบที่ผ่านมาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีก

0: การจัดโผระดับผู้บังคับกองบินผู้บังคับการกองบินและผู้บังคับฝูงบินเนี่ยให้พร้อมรบสำหรับอนาคตนะไม่ว่ามันจะมีการสู้รบเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามนะพี่แดงอันนี้ในส่วนของกองทัพอากาศนะส่วนอีกเรื่องนึงนะพี่แดงในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์นะคือในห้วงสัปดาห์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานข่าวออกมานะว่าอะนะตอนนี้ทั้งไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือจีนเนี่ยก็ส่งกระสุนนะลูกจรวดลูกขนาดต่างๆเนี่ยมาให้กับกองทัพบกเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยถือว่านอกจากมีการยกย้ายระดับกองทัพอากาศเป็นการเตรียมความพร้อมรบแล้วเนี่ยในส่วนของกองทัพบกเนี่ยเอาเป็นว่ากระสุนเนี่ยนะมาเกือบจะครบแล้วนะแล้วก็ในงบกลางที่นายกเพิ่งอนุมัติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีการสั่งซื้อพวกกระสุนจรวดทั้งกระสุนหลายแบบเนี่ยอีกจำนวนพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนว่าแม้เราจะไม่มั่นใจว่าการสู้รบเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นหรือไม่และเมื่อใดนะแต่กองทัพเนี่ยก็ต้องตุนพวกกระสุนพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ก่อนนะพี่แดงแล้วตอนเนี้ยเนื่องจากว่าทางจีนอ่ะเขาก็รู้ปฏิกิริยาฝั่งเรามาแล้วในห่วงที่ผ่านมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยจีนเขาบอกแจ้งมาทางทบเลยว่าต่อไปสั่งซื้ออะไรนะจะส่งเร็วส่งตามกำหนดทันการแน่นอนนะเพราะว่ากลัวเขาเริ่มห่วงจีนเนี่ยเขาเริ่มห่วงนะตอนนั้นที่เล็กไปจีนมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขารู้ว่าระยะหลังเนี่ยกองทัพเนี่ยไม่พิจารณาอาวุธจีนเลยคือบางเหล่าทัพเนี่ยเหมือนมีเป็นการภายในเลยบอกว่าถ้าจะเอาของจีนเนี่ยให้เลือกเป็นช้อยสุดท้ายให้พิจารณาของประเทศอื่นก่อนนะก็มันเป็นผลจากเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เราจะเห็นว่าโหอิสราเอลเนี่ยมาแรงนะพี่แดงนอกจากเขาส่งของได้เร็วส่งได้ทันเวลาแล้วเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่ากองทัพอากาศเนี่ยก็ไปซื้อไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ลูกจรวดอะไรจากอิสราเอลเยอะนะคือหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบารักไม่ว่าจะเป็นแลมเพจอะไรนะที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้รวมถึงในส่วนของ DTI กระทรวงกลาโหมนะสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศพี่แดงก็คือเราเนี่ยเคยร่วมผลิตกับร่วมวิจัยกับทางอิสราเอลอยู่แล้วนะซึ่งเราผลิตเนี่ยแหละ D11A ที่บอกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะสร้าง D11A ที่มันยิงไกลได้300กิโลเมตรเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างเรากับอิสราเอลนะระหว่างกระทรวงกลาโหมกับอิสราเอลเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมไทยก็อาจจะงงๆนะว่าในเชิงสังคมเนี่ยโหเราไม่เอาอิสราเอลเลยนะแต่ในด้านการทหารด้านความมั่นคงเนี่ยโหเรื่องของอิสราเอลเนี่ยกลายเป็นที่อะไรอ่ะเป็นอาวุธยอดนิยมของทางกองทัพเราไปแล้วในทุกเหล่าทัพรวมถึงเรื่องของพวกโดรนด้วยนะตอนนี้โดรนกองทัพอากาศอ่ะเราก็จะซื้อจากอิสราเอลเหมือนกันนะคืออิสราเอลจริงเขาก็เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอย่างที่เรารู้กันแหละแล้วเราก็ประมาณซื้อของทางสหรัฐด้วยนะเพราะฉะนั้นภาพรวมของเราตอนนี้หนึ่งนอกจากความพร้อมรบในตัวบุคคลในเรื่องของกระสุนแล้วเนี่ยนะฮะเราก็พร้อมรบในการเรื่องของการเตรียมความพร้อมครั้งต่อไปด้วยนะว่าอ่ะในอนาคตเราจะจับมือกับอิสราเอลในการสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ในการวิจัยพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยพี่แดงแม้ว่าในทางสังคมเนี่ยเราจะยังไม่แฮปปี้กับชาวอิสราเอลอยู่ไม่น้อยก็ตามนะพี่แดงนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวไว้จับตาดูนะตกลงวันนี้เนี่ยมีการรอกันว่าเอ๊ะจะมีการเซ็นสัญญาเรือฟริเกตไหมนะเบื้องต้นเนี่ย28นะปรากฏว่ายังไม่มีการแจ้งนะว่าจะมีการเซ็นสัญญาโดยผู้บัญชาการทหารเรือกับทางฮันวานะก็เหลือเวลาอีก2วันคือ29และ30กันยายนก่อนที่จะเกษียณแต่ถ้าไม่ทันจริงๆเนี่ยผบ.ทร.คนนี้จะไม่ได้เซ็นก็จะกลายเป็นผบ.ทร.คนต่อไปนะก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะให้ผบ.ทร.คนใหม่เนี่ยเซ็นเพราะว่าถ้าคนเก่าเซ็นเนี่ยก็อาจจะถูกคอรหาถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตีอีกนะพี่แดงเพราะฉะนั้นรอดูกันอีก2วันนะพี่แดง
1: ลาคุณผู้ฟังเลยนะคะคุณเล็กนะ
0: ค่ะ
1: ลาเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่

ปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสารรัฐธรรมนูญชี้คดีบาร์โค้ดและ QR โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดและ QR โค้ดในบัตรเลือกตั้งส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ทำให้การใช้สิทธิของประชาชนไม่เป็นความลับวัตถุประสงค์ก็เพื่อความสุจริตและป้องกันการปลอมแปลงโฆษกรัฐบาลชี้แจงหลังประชาชนตั้งคำถามถอดบทเรียนหาดใหญ่แต่กทม.วิกฤตซ้ำบอกน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติฝนตกเกินกายภาพการระบายน้ำต่างจากปี54นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนตั้งคำถามว่ามีคณะกรรมการถอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่แล้วแต่กลับเกิดเหตุการณ์ซ้ำในพื้นที่กรุงเทพว่าเรื่องน้ำท่วมเป็นภัยพิบัติต้องยอมรับว่าเป็นภัยธรรมชาติซึ่งภัยธรรมชาติในลักษณะนี้เป็นเพราะฝนตกในพื้นที่ไม่ใช่เป็นเพราะระบบการระบายน้ำเช่นเดียวกับปี2554ที่มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มองว่าน้ำที่ท่วมเกินศักยภาพการระบายฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพเกิน300มิลลิเมตรแต่ระบบการระบายน้ำของพื้นที่กรุงเทพสามารถระบายน้ำได้เพียง50ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งระบบของชลประทานในพื้นที่กรุงเทพพอทราบว่ามีพยากรณ์ฝนสำนักระบายน้ำรวมไปถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็พร่องน้ำเตรียมไว้แล้วแต่ระดับน้ำที่ระบายน้อยกว่าปริมาณฝนจริงจึงเป็นบทเรียนว่าการดำเนินการต่อไปจะต้องมีการขยายระบบอย่างที่นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าจะต้องมีการทำระบบท่อที่เป็นทางส่งน้ำให้มากขึ้นและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญว่าพื้นที่โดยรอบกรุงเทพควรมีระบบตัดน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทป่าสักมาลงอ่าวไทยไม่ให้มากองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีหรือนนทบุรีซึ่งแผนระยะยาวได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรองผู้ว่าทวิดาแจงโซเชียลปมไม่ลงพื้นที่น้ำท่วมเหตุปักหลักศูนย์บัญชาการควบคุมภาพรวม50เขตรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ตั้งคำถามถึงการไม่ปรากฏตัวในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องประจำการอยู่เบื้องหลังณศูนย์บัญชาการส่วนกลางเนื่องจากขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีความกว้างขวางครอบคลุมทั้ง50เขตและมีน้ำท่วมขังสะสมเป็นวงกว้างซึ่งแตกต่างจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในอดีตเช่นกรณีตึกถล่มที่แม้จะมีความซับซ้อนแต่ความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะจุดจึงสามารถลงไปเชื่อมโยงระบบที่หน้างานได้การปักหลักที่ศูนย์สั่งการส่วนกลางถือเป็นความจำเป็นในการประเมินภาพรวมหากไม่ประจำจุดนี้จะไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ทั้งหมดได้โดยเฉพาะข้อต่อสำคัญอย่างการบริหารจัดการลำเลียงเสบียงการจัดการสิ่งของบริจาคและการกระจายทรัพยากรความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตต่างๆอย่างไรก็ตามน้อมรับข้อบกพร่องเรื่องของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์บัญชาการส่วนกลางกับศูนย์หน้างานของสำนักงานเขตในช่วงแรกซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันเร่งแก้ไขปัญหาและจัดระบบการบริหารจัดการงานหลังบ้านให้เข้าที่เข้าทางก่อนและเมื่อระบบทั้งหมดมีความลงตัวแล้วจะลงพื้นที่หน้างานอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับกรมอุตุนิยมวิทยาปรับแผนการแจ้งเตือนสภาพอากาศหลังนายกรัฐมนตรีตำหนิใช้ภาษาเข้าใจยากนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ EE ร่วมกับนางสาวสุกัญญายะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายวสินบุญชาคมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.อสมท.แถลงเปิดศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยสภาพอากาศหลังนายกรัฐมนตรีระบุไม่เข้าใจภาษาของกรมอุตุพร้อมทั้งให้กรมอุตุกลับไปทบทวนการแจ้งเตือนที่เข้าใจง่ายนายพัชระยอมรับที่ผ่านมามีการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาใช้ภาษาราชการมาโดยตลอดหลังนายกรัฐมนตรีและหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์จึงรับมาดำเนินการแก้ไขหลังจากนี้จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนเข้าใจต้องขอโทษประชาชนทุกคนต่อเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้หลังจากนี้จะมีการปรับปรุงการแจ้งเตือนในทุกช่องทางพร้อมให้กรมประชาสัมพันธ์และอสมท.ซึ่งเป็นสื่อของรัฐและมีเครือข่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นสื่อหลักในการนำเสนอข่าวสภาพอากาศและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเพื่อให้รับรู้ถึงสถานการณ์โดยหลังจากนี้การแจ้งเตือนสภาพอากาศจะใช้ตัวเลขและเฉดสีเพื่อบอกระดับความรุนแรงเช่นเดียวกับแผ่นดินไหวการบินไทยเร่งบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารตกค้างจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมทยอยนำส่งตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแจ้งความคืบหน้าการบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารตกค้างอันเป็นผลจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการให้บริการภาคพื้นณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทำให้กระบวนการคัดแยกและนำส่งสัมภาระเกิดความล่าช้าบริษัทได้เร่งจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมตลอดระยะเวลา2วันที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาสำหรับสัมภาระของผู้โดยสารที่ตกค้างในช่วง2วันที่ผ่านมาได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทแล้วบริษัทจะสามารถทยอยนำส่งให้แก่ผู้โดยสารได้ภายในช่วงบ่ายของวันนี้ทางนี้เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้โดยสารเพื่อยืนยันข้อมูลก่อนดำเนินการจัดส่งสัมภาระผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลพร้อมขออภัยผู้โดยสารสำหรับความไม่สะดวกและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแห่งครับ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ครึ่งฟังGood Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
8: สนับสนุนโดยบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
9: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขมงยามเย็นบุรดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: เราพบกันช่วงเย็นวันจันทร์ที่28กันยายนครับประเด็นใหญ่หนีไม่พ้นแล้วครับเรื่องเดียวครับเด้งเรื่องของน้ำท่วมอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับกลายเป็นเมืองจมบาดาลไปเรียบร้อยสำหรับกรุงเทพมหานครแต่คำถามตามมาก็คือว่าทุกคนนั้นเจอหน้ากันก็ต้องถามกันว่าท่วมไหมท่วมมากขนาดไหนอยู่ที่ไหนตอนนี้อะไรยังไงนี่เด้งนะเด้งก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยใช่ไหม
10: ใช่เด้งจะได้ 9,000 มั้ยเนี่ย
9: เหรอได้เด้งถ่ายหลักฐานอะไรไว้ไหมอ่ะ
10: เด้งไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลยที่บ้านไม่ได้ถ่ายภาพไว้เลยเนี่ย
9: โอ้ย
10: จะได้ไหมอ่ะ
9: เขาว่าต้องมีหลักฐานด้วยนะเด้งนะคือภาพถ่ายภาพถ่ายนะครับก็คือว่าหลายมุมด้วยให้เห็นความเสียหายว่าเป็นยังไงบ้างแล้วระดับความสูงของน้ำบ้างนะครับว่าไปนี่นะเอาเผื่อท่านผู้ฟังนะครับที่ประสบปัญหาเป็นผู้ประสบภัยนะครับจะได้เตรียมหลักฐานต่างๆก็ย้ำกันเอาไว้แต่วันนี้ขออนุญาตนะครับว่ามาพร้อมข่าวดีจริงๆเด้งนะข่าวดีคือฝนในกรุงเทพมหานครที่อสมทผมนี้ตกประมาณสัก10โมงกว่าๆเด้งนะ
10: ค่ะ
9: สู้ครับแล้วก็10โมงกว่าๆแล้วก็มาต่ออีกทีนึงก็คือว่าก่อนเที่ยงครับแป๊บเดียวเด้งนะหลังจากนั้นฟ้าเปิดครับ
10: แต่ก็ยังมืดๆอยู่นะ
9: ตอนนี้มีแสงสว่างสลับความมืดมืดก็คือว่าเมฆลอยต่ำอยู่แต่ไม่มีฝนเด้งนะผมก็เลยโล่งอกว่าโอ้ยสาธุสาธุนะครับขอให้เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าพยากรณ์อากาศนะครับล่าสุดนี่เป็นยังไงบ้างอ่ะเด้ง
10: นี่กรมอุตุล่าสุดนะเขาเพิ่งโพสต์เมื่อ4นาทีที่ผ่านมานี่เองบอกว่าเลิกงานแล้วแต่ว่าฝนยังไม่เลิกนะคะตอนนี้มีกลุ่มฝนแถวสมุทรปราการฉะเชิงเทราแล้วก็นครนายกกำลังขยับไปทางตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งไปทางปราจีนบุรีใครอยู่แถวนี้หรือว่ากำลังจะกลับบ้านเช็คฝนกับเส้นทางกันก่อนนะคะโดยเฉพาะจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู
9: ่
10: มีคนที่เราห่วงอยู่โซนนี้แท็กไปเตือนกันหน่อยค่ะนี่เป็นวิวัฒนาการของกรมอุตุนิยมวิทยา
9: ครับคือรีบแจ้งจริงๆนะครับ
10: ภาษา
9: ต้องภาษาภาษา
10: ภาษาง่ายขึ้นเยอะแล้วเข้าใจขึ้นเยอะทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าอะไรคืออะไร
9: ผมว่าดีแล้วนะครับท่านก็ปรับตัวนะเด้งนะ
10: ค่ะ
9: หลังจากที่ทัวร์ลงซึ่งก่อนหน้านี้ทัวร์ก็ลงอยู่เรื่อยแล้วก็ไปลงอยู่เรื่อยแต่ทัวร์ลงที่มากที่สุดนะครับเมื่อกี้ผมคุยกับเด้งนะเพจดังทีลงฟ้าอากาศนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันยำมากครับเขาประกาศนะครับเขาแจ้งเผยแพร่ออกมาตั้งแต่วันที่23แล้ว124ชั่วโมงข้างหน้านะครับเขาบอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าจังหวัดโน้นจังหวัดนี้นะครับกับพื้นที่มหานครด้วยอะไรด้วยนะครับก็โอ้โหแล้วทัวร์ก็ลงเขาในสุดท้ายนะครับมันก็จริงๆด้วยเห็นไหมรัฐบาลต้องมาแก้ตัวพลวันทำพลวันอะไร
10: เนี่ยก็เนี่ยนะคือว่าไปกรมอุตุนะก็พยากรณ์อากาศเอาไว้แบบนั้นเพียงแต่ว่าคุณไม่ใช้ภาษาแบบเนี้ย
9: ค
10: ือต้องรู้จักสวิงสวายบ้างเพื่อให้มันชัดเจนออกมาเลยเพราะว่าถ้าไปดูทีลมฟ้าอากาศแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ข้อมูลเนี่ยจากกรมอุตุนะไปดูใน TikTok ได้เลยภาพว่าใช้ของกรมอุตุนี่แหละนี้มันอยู่ที่การวิเคราะห์หรือว่าการดูเนี่ยวันนี้นะทางกรมอุตุนะคะเขาเริ่มออกมาสอนวิธีการอ่านแล้วนะพวกเฉดสีเรดาร์ของฝนแบบง่ายอ่ะ
9: ลูกศรขึ้นลูกศรลงอะไรกันแล้วแต่นี่เด้งคนยังงงอยู่นะอ่านไม่เป็น
10: ไอ้พวกสีเสืออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะทุกคนเลยนะมันมีแอปให้ได้ดูได้และเราสามารถรู้ทุกความเคลื่อนไหวของฝนเลยว่าเนี่ยฝนมันจะมีเมื่อไหร่อะไรยังไงรวมไปถึงสภาพแบบพวก PM 2.5 เขามีให้ดูหมดนะคะวันนั้นเนี่ยคือบางทีเราต้องอ่านเองวิเคราะห์เองเขาจะบอกเลยว่าสีฟ้าคือไม่มีฝนตกนะสีเขียวฝนตกเล็กน้อยฝนโปรยปลายสีเหลืองเนี่ยฝนปานกลางสีส้มเนี่ยฝนค่อนข้างหนักสีแดงเนี่ยฝนหนักมากสีม่วงชมพูอ่อนเนี่ยฝนหนักมากที่สุดแล้วก็กลุ่มฝนรุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนไว้เลยแล้วก็อย่างสีแดงเนี่ยก็ฝนหนักมากหนักมากที่สุดเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะคะจะบอกปริมาณเอาไว้เลยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูในกรมอุตุนะคะเราจะได้ดูกันเองได้ด้วย
9: เป็นการถอดบทเรียนดังที่นายกันก็บอกนะครับถอดบทเรียนจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับต้องถอดบทเรียนหมดอะเด้งรวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วยนะอย่างไรก็ตามนะครับก็ขออนุญาตแจ้งเลยเรื่องของการจราจรณตอนนี้ครับ มื่อเช้าผมเดินทางมาวิภาวดีรังสิตนะครับเลยสนามบินดอนเมืองมานิดนึง มีทางครับโดยไปต่อไม่ได้นะครับกรวยจราจรมากั้นเลยเด้งนะต้องขึ้นดอนเมืองโชเวทั้งนั้นนะครับข้างล่างนี้ไปไม่ได้ครับวิ่งไม่ได้
10: ใช่
9: เนื่องจากว่าวิภาวดีรังสิตแถวแถวไทย PBS นะครับอย่าคูดยังหนักอยู่เด้งนะหน้าสนามบินดอนเมืองก็ยังปิ่มอยู่ครับเลนคู่ขนานนะ
10: พ่อเขายังทำไม่นั่นไงตรงคลอง
9: ถูกต้องถูกต้อง
10: นั่นแหละก็เลยเป็น
9: สร้างมาหลายปีแล้วนะผมเห็นทำมาหลายปีแล้วเด้งต้องบอกนะครับไม่เสร็จสักทีนึงโอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็เลยกลายเป็นที่สถานที่รับน้ำแต่ตอนนี้ล่าสุดเมื่อตอนบ่ายสามโมงที่ผ่านมานี่เองเด้งนะนะครับเจ้าหน้าที่การจราจรนะครับโดยงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตนะครับได้แจ้งออกมาแล้วเด้งนะตอนนี้วิภาวดีรังสิตจุดที่เคยน้ำท่วมขังได้ลดลงจนแห้งสนิทไม่พบน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรแล้วดังนั้นนะครับการจราจรที่บอกว่ารถที่มีการเคลื่อนย้ายนะครับไม่ได้หลังจากที่ว่าแช่น้ำอยู่หลายคันเด้งนะเจ้าที่เขาก็ยกออกหมดแล้วครับแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความสะอาดผิวการจราจรเพื่อสามารถเปิดทางได้แล้วตอนนี้วิภาวดีรังสิตสายราษฎร์เปิดการจราจรได้ตามปกตินะครับทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกพี่น้องประชาชนนะครับก็คือไปได้เลยแบบสะดวกสบายแต่ตามโทษนะครับผมยังมีความสุขกับโทเวอยู
10: ่
9: เพราะว่าฟรีด้วยเด้งนะแพงด้วยครับ
10: ไม่เคยมาก่อนด้วยนะครั้งนี้ครั้งแรก
9: ครับครั้งแรกเดี๋ยวเย็นนี้ผมก็ต้องใช้บริการโทเวอีกวันพรุ่งนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ยังใช้โทเวอยู่นี่นะถ้ายังไม่เก็บตังค์ผมมาเด้งนะแต่รัฐบาลประกาศแล้วเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี
10: ้
9: เที่ยงคืนยังใช้บริการอยู่นะครับได้ฟรี
10: ก็แม้วิภาวดีรังสิตจะเปิดแล้วนะแต่ว่าสำหรับพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีเน
9: ี่
10: ยยังคงน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าระดับน้ำนะคะในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ในยังสูง อยู่ในระดับทงแดงอยู่เลยแล้วก็มีน้ำเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนหลายจุดนะคะในขณะที่ระดับน้ำเนี่ยยังไม่ลดลงเลยถึงแม้ว่าปริมาณฝนเนี่ยจะเบาบางลงก็ตามตอนนี้มีหลายจุดนะที่น้ำมันยังไม่ลดเน
9: อ
10: ะ
9: ใช่ใช่
10: บางกะปิแถวบางกะปิรามไม่รู้ดีขึ้นยัง
9: รามนะครับก็ยังไม่ดีขึ้นรถเล็กยังไม่สามารถผ่านไปได้เด้งนะตั้งแต่เทพลีลาไปเลยครับเทพลีลานะครับเฟื้
10: อง
9: รามกำแหงแล้วก็ไปนะครับลำสาหัสเด้งนะนะครับลำสาหัสแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปบางกะปีนะครับไปไม่ได้เลยเด้งนะรถเล็กไม่สามารถครับเห็นไหมแฟดคลองจันอย่างเงี้ยเด้งโอ้โหไม่น่าเชื่อเอาถ้าเลี้ยวขวาเลยครับหมู่บ้านสวนสนหมู่บ้านสวนสนปรากฏว่าจมน้ำนะครับมา4วันแล้วระดับน้ำตั้งที่ใกล้คลองแสนแสบด้วยแล้วก็ใกล้คลองซอยเด้งนะปรากฏว่านิ่งไม่ลดเน่าชาวบ้านนะครับเดือดร้อนเด้งนี่ครับแจ้งมาบอกว่ามีคนที่บอกว่าสูงอายุด้วยนะครับอยู่บริเวณหลังซอยโน้นออกไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำมันนิ่งนะครับจะทำอย่างไรดีวิงวอนให้ผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าช่วยกรุณานี่นะหาทางระบายน้ำสูบน้ำออกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเด้งนะโดยเฉพาะในซอย3ซอย5ซอย7ซอย9ตอนนี้เดือดร้อนหนักเลยนะครับหมู่บ้านสวนสนบางกะปินะครับซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยเพราะฉะนั้นตกทีไรก็ท่วมทุกปีแต่เป็นนี้มันหนักแล้วก็สาหัสด้วยนะครับผู้มีเกี่ยวข้องนะครับผู้ดีสื่อเกี่ยวข้องนะครับลงไปช่วยชาวบ้านหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นแอ่งแล้วก็อยู่ใจกลางใกล้ๆกับบางกะปิด้วยเด้งนะครับ
10: ก็เนี่ยก็ถึงบอกอ่ะบอกว่าตอนนี้นะปัญหามากที่สุดเลยคือลาดกระบังอ
9: ่
10: ะคือตอนนี้กทม.เนี่ยนะโอ้โหกุมขมับเลยคือบอกว่ามันยากมากในการที่จะระบายน้ำเนี่ยในส่วนของลาดกระบังเพราะว่าเนี่ยนะทางอย่างทางโฆษกเนี่ยเขาก็ออกมาบอกเลยบอกว่าที่มันยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะต้องไประบายลงที่แม่น้ำบางประกงแล้วทีเนี้ยไอ้ที่จะไปสู่แม่น้ำบางประกงได้เนี่ยคือมันระยะทางมันยาวมากก็จะต้องไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนมันก็ไกลอยู่แล้วก็เลยเป็นเหตุให้ตรงจุดเนี้ยที่ท่วมเนี่ยมันก็เลยยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู
9: ่
10: เพราะไอ้การระบายเนี่ยมันเยอะแล้วก็ยากด้วยคือน้ำเนี่ยมันเยอะด้วยแล้วก็ผ่านไอ้เส้นทางที่มันลำบากด้วยก็เลยทำให้เนี่ยนะคะตอนนี้ทั้งเคหะคลองจันทน์เคหะล่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1แล้วก็ซอยรามคำแหง24นะคะตอนนี้แล้วค่ะที่น้ำยังสูงอย
9: ู่โอ้ใช่เด้งไม่น่าเชื่อนะครับ ฝ่ายคลองจันใครจะเชื่อรถรายนะครับจมน้ำเนี่ยโ
10: อ้
9: ยบวกกับทางด้านร่มเก้านะครับเขาบอกเป็นอาจจะเป็นพันคันนะเด้งนะนะครับซึ่งตอนนี้มันมองไม่เห็นด้วยนะครับว่าน้ำเนี่ยมันยังไม่ลดใช่ไหมนะครับยังออกอยู่เด้ง
10: แค่หันร่มเกล้ากับไอ้แฟลตคลองจันนี่ห่างกันเยอะม
9: าครับกว่าห่างกันเยอะเด้งนะ
10: แฟลตคลองจันก็อยู่ในลาดกระบัง
9: ร่มเกล้านะครับลาดกระบังแต่เคหะคลองจันอยู่บางกะปิ
10: อย
9: ู่นวมินด้วยนะครับเส้นทางไปนวมินนี่นะเห็นไหมท่านผู้ฟังนะครับนี่นะ
10: ก็แถวแฮปปี้แลนด์เลยแบบพวกนั้นใช
9: ่
10: ไหม
9: ใช่ๆนะครับนี่
10: ก็แถวนิด้า
9: ถูกเลยนิด้าไปหน่อยได้นะนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ออกไปทางแฝดคลองจันจากนิด้านิด้าก็จม
10: ลำสลีลำสหัสนั่นนะ
9: ใช่ลำสหัสเลี้ยวขวาไปเด้งนะโอ้แฝดคลองจันไม่น่าเชื่อนะครับ30แท่งเด้ง30แท่งแท่งนึงนะครับมี260ห้องแล้วก็ห้องนึงห้องนึงดูกี่คนคนเป็นหมื่นครับเด้ง
10: บอกอันดีไม่ดีอาจจะหลายหมื่น
9: จู่ๆมันพรั่วมาเลยนะครับนี่นะตั้งตัวไม่ติดครับแล้วก็ที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่ามันต้องตัดกระแสไฟฟ้าพอตัดกระแสไฟฟ้าแล้วคนอยู่ในกล่องอะเด้งนะไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วจะออกมาข้างนอกก็ไม่ได้นะครับแล้วก็กับอาหารทำยังไงครับน้ำท่าไม่ต้องห่วงนะต้องรองจากสายฝนอย่างเงี้ยนี่คือชีวิตจริงในคนกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นนะครับคนเป็นหมื่นร่มเก้าอีกเช่นเดียวกันร่มเก้ายิ่งน่าเห็นใจหมดเลยเด้งนะรถจมทั้งคันอย่างนี้ครับทำยังไงครับขอประทานโทษนะครับท่านที่อยู่เคหะเมื่อก่อนนะครับก็คือว่าเป็นชุมชนจะไม่เด้งท่านก็ยกเป็นแท่งให้เพื่อเหมือนกับแฟลตดินแดงเนี่ยครับรายได้นะครับแล้วก็สถานะทางเศรษฐกิจนะครับมันก็พูดง่ายๆก็คือว่าท่านก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ว่าดีเลิศเด้งนะแล้วมาเคาะซ้ำตรงนี้รถรายอย่างนี้ครับมอเตอร์ไซค์นะโอ้โหเด้งผมเห็นภาพเบื้องต้นแล้วครับดูจากป้ายการจราจรเอ้ยป้ายแต่รถ
10: ป้ายทะเบ
9: ียนรถอะเด้งนะโอ้ไม่รู้มาจากไหนกองเป็นพเนินอะไรอย่าง
10: น
9: ี้
10: นี่ก็เด้งดูนั่นน่ะไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์สิเป็นคลิปอะของชมพูฟรุตตี้อะเขากำลังเดินทางไปที่สนามบินแล้วปรากฏว่าเนี่ยก็ลัดเลาะไปเนี่ยนะแล้วก็ต้องผ่านแถวงามวงวานนั่นแหละซึ่งน้ำมันแบบสูงมากแล้วก็แรงมากปรากฏว่าเขาก็ลัดล้อไปถึงสนามบินได้คือโชคดีตรงที่ว่าเขาออกมาตั้งแต่เช้า
9: ครับ
10: ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บ
9: เ
10: ขาบอกว่าเครื่องมันสแกนไม่ได้
9: เ
10: พราะ
9: ครับ
10: ไอทะเบียนรถนะหาย
9: น่าหนาเห็นไหม
10: คือทะเบียนรถหายเขาเลยต้องเอาทะเบียนรถจากด้านหลังเนี่ยมาติดไปด้านหน้า
9: เ
10: นี่ยเพราะว่าคิดดูสิโดนแรงดันน้ำขนาดทะเบียนรถหายอ่ะ
9: ไม่ต้องห่วงเด้งนี่นะบางคันนะครับคือไปทั้งข้างหน้าข้างหลังหมดนะฮะโอ้นะครับก็นี่คลินิกระดมพรนะครับแจ้งบอกว่าณวมินตอนนี้น้ำยังไม่ลดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดนะครับถึงวันศุกร์นี้ก็จะเปิดให้บริการอีกวันเสาร์ทุ่งโอนครับ3ตุลาคมเลยนี่นะเห็นภาพแล้วครับโอ้ยังแช่น้ำอยู่เอ้าเดือดร้อนกันหมดนะครับโซนตะวันออกกรุงเทพมหานครนะเด้งนะ
10: เมื่อวานนะที่ขับรถออกมาเนี่ยนะคือรถที่จอดอยู่ตามลายทางแต่ว่าตอนนี้คนเขาเอาไปหมดแล้วคือน่ากลัวมากเพราะว่าคนไม่รู้คือด้วยความที่เมื่อวานเนี้ยรถเนี่ยแทบจะไม่มีออกมาวิ่งกันเลยเพราะนั้นไอ้การวิ่งมันจะวิ่งเร็วมากคือเด้งเราวิ่งจากบ้านนะมาที่กลางเมืองเลยอ่ะเด้งอยากรู้ไงว่าเป็นยังไงบ้างก็สามารถแบบวิ่งฉลุยมากเลยประมาณสักสิบนาทีเด้งวิ่งมาถึงกลางเมืองแถวเพลินจิตแล้วอ่ะแต่ขากลับมีสิทธิ์ที่มีปัญหากับบ้านไม่ได้ต้องไปอ้อมขาไปมีปัญหาแต่ขากลับเนี่ยต้องอ้อมเพราะเมื่อวานเนี่ยน้ำมันยังท่วมสูงอยู่ในบางจุดนะนะก็เลยทำให้เป็นปัญหาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นเนาะพี่สวีท
9: คือ
10: ความมีน้ำใจของคน
9: ถูกต้องเลยเด้งนี่นะ
10: คนไทยนี่คือสุดยอดมากๆอ่ะในยามที่แบบลำบากแบบนี้เราจะได้เห็นคลิปนั่นนะคะของคนที่พอฉันมีรถสูง มีรถปิกอัพที่สามารถจะบรรทุกผู้คนได้เขาก็จะเรียกคนตามไปรถเมล์หรือว่าคนที่ยืนรออยู่ตามริมน้ำทั้งหลายแหละว่าเอาใครจะไปตรงจุดนี้บ้างให้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวรถจะไปทางนี้นะผ่านทางนี้นะแล้วบางคนก็จะถามว่าผ่านทางนี้หรือเปล่าขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยค่ะดิฉันไม่รู้หรอกแต่ว่าจะไปที่จุดเนี้ย
9: ไป
10: ก็จะไปกัน
9: นั่นแหละครับเด็กนี่นะ
10: แล้วแบบ
9: คนไทยไม่ต้องห่วงกระเด้งนะเรื่องของความมีน้ำใจนะครับถ้าช่วยกันในวิกฤตนี้ครับเต็มที่แต่พอสงบศึกเมื่อไหร่แล้วครับคนไทยลอกกันเองจะไม่เย้ง
10: คือบางคนเนี่ยเขาแบบร้องไห้เลยนะก
9: ็
10: จะมีพวกแบบคอนเทนต์เลยทั้งหลายที่เขาทำคอนเทนต์เลยอ่ะเขาก็แบบบ้านเขาน้ำท่วม
9: ค
10: ือเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ดีคนก็มารับเขาอ่ะเพื่อที่จะไปส่งที่บ้านคือขนาดแบบร้องไห้อ่ะคือนึกไม่ถึงว่าคนแบบจะมีน้ำใจกันได้ขนาดนี
9: ้
10: บางที่เขาเอาข้าวมาตั้งกันเลยนะ
9: ถูกต
10: ้
9: องนะครับเด้งเนี้ยเอาข้าวไปส่งนะครับเมื่อวานนี้ตัดคลองจันผมเห็นฝรั่งต่างชาติหนุ่มๆมาเด้งนะฝรั่งทั้งนั้นเลยนะครับมาอยู่กับหน่วยกู้ภัยนะ แบกกล่องแบกของนะครับไปช่วยนี่ผมเองโอ้โห มีความสุขมากนะครับหลายคนที่ว่าขนาดที่องน้ำท่วมแล้วครับแต่ยกบ้านขึ้นสูงหน่อยนี่นะอย่างยกตัวอย่างนะครับหมู่บ้านสนสนนี่นะโอ้ยยังมีคนเอาแกงส้มนะครับมากองในเด้งนะแล้วก็มาเลยครับนี่นะกวักมือเรียกกันด้วยนะครับใครขับรถพุ่งสูงยกสูงผ่านนี่นะครับก็กวักมือเรียกมาเลยเด้งนะนะครับนี่เป็นน้ำใจคนไทยแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องประกาศแจ้งกันนะครับว่าน้ำฝนตอนนี้ดูแล้วตกลงมาจากฟ้าน้อยแล้วจะไปแล้วแต่ปรากฏว่าน้ำเหนือเพราะว่าดูจากการปล่อยน้ำนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ตั้งแต่ตอนเที่ยง 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็ประกาศแจ้งเตือนและเด้งนะปล่อยเพิ่มมากขึ้นพระราม6ก็เช่นเดียวกันรวมทั้งเขื่อนอื่นนะครับเนี่ยนะที่จะปล่อยตามมาเด้งนะเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอีกอ่ะ
10: ก็เนี่ยทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเขาประกาศเลยเน
9: ี่
10: ยจะเร่งทยอยระบายน้ำเพิ่มเริ่มวันที่30นี้นะคะ
9: แล้วจะทงแดงกันด้วยอ
10: ่
9: ะ
10: ถ้าทางคือถ้าทางเขาคงแบบลดหลั่นกันเนาะเพราะว่าทางของพระราม6เนี่ยเขาเริ่มระบายเย็นวันนี้หรือไงเนี่ยเพราะนั้นก็จะส่งผลต่อพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่น้อยเลยแต่ถึงแม้ว่านะจะมีแบบเรื่องของคนมีน้ำใจใช่ป่ะแต่ว่าก็ยังมีบางคน
9: เ
10: นี่ยโอ้ที่ถูกพูดถึงกันมากเลย
9: ค
10: ือในหนุ่มคนนั้นน่ะ
9: นะ
10: ชื่ออะไรอ่ะในสอน
9: ในสอนโอ้ยลูกดาราคนสวย
10: เอ้ย
9: แม่สวยสวยเด้ง
10: เออแล้วจะบอกว่าเป็นฝรั่งไม่รู้เรื่องนี่นะ
9: เออครับพูดภาษาไทยไม่แข็งแรงอ่ะเด้ง
10: อาจจะเป็นเพราะว่าบรรดาพวกยูทูบเบอร์คอนเทนต์เหล่าคอนเทนต์ทั้งหลายแหละเนี่ยคือเขาก็ต้องนะได้เวลาไงก็จะมาทำเขาก็จะมีสารพัดเรื่องสารพัดราวแต่ก็เล่นตลกก็ได้
9: ไม่
10: ตลกอย่างอื่นก็ได้ไอ้แบบนี้ไม่สนุกอ่ะ
9: คือไม่ใช่กาลเทศะสถานการณ์แบบนี้คนเครียดนะครับคนเดือดร้อนไม่ใช่จะสนุกอะเด้งนะ
10: คือบางคนเนี่ยเขาจะใช้วิธีอย่างนี้ไงเขาจะมีสนุกอันเนี้ยพี่สวิตบางคนเขาจะตลกกันแบบนี้ว่ายืนอยู่ในน้ำแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ปกติไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวรับงานเดี๋ยวไปได้โอเคมากเนี่ยบางคนก็จะใช้วิธีแบบนี้เอาอะไรเงี้ยนี่บางคนแบบลุยน้ำกันไปนะคือแต่งตัวนะถึงเวลาแบบพอไปถึงงานเนี่ยก็แต่งตัวซะแบบสวยมากเลยแต่ลุยน้ำไปนะคะกว่าจะไปถึงวิบากมากสำหรับตัวในสอนเกษริคนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO เลยนะของบริษัทเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในชื่อของบริษัท Ascension Entertainment จำกัดซึ่งบริษัทนี้มันจะเป็นแบบบริษัทที่เป็นกิจกรรมทางด้านความบันเทิงโปรเจกต์หลักๆของเขาเนี่ยจะเป็นแฟรนไชส์ความบันเทิงแนวมอเตอร์สปอร์ตซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจากแบรนด์ระดับโลกอย่าง Porscheแล้วก็โมบิล
9: โอ้ครับเศรษฐี
10: แล้วเขาก็จะมีภาพยนตร์สั้นแบบเปิดตัวค่ายโปรเจกต์อะไรโอ้โหสารพัดนะแล้วเขาก็ทำหน้าที่เป็นนี่แหละเจ็ตสกีไรเดอร์เพราะแบบนี้มันก็เลยจะมาทำเนี่ยคอนเทนต์สำหรับในกรุงเทพอ่ะล่อสักกลางเมืองเลยเพชรบุรีตัดใบ
9: เ
10: ลยและก็ผลงานชิ้นนี้ก็ทำให้ตัวในสอนเนี่ยได้รับการบันทึกชื่อในฐานข้อมูลภาพยนตร์ระดับโลกด้วยนะเขาเคยเปิดตัวภาพยนตร์สั้นน่ะในค่ายโปรเจกต์ของเขาอ่ะก็นี่แหละแล้วก็มาทำเรื่องขึ้นมาเนี่ยเห็นบอกว่าพ่อแม่เขาเป็นดารง
9: ดาราเด้งนี่นะเพื่อนที่ถ่ายคลิปเป็นยังไงบ้างก็โดนเหมือนกันนะเด้งเนื่องจากว่าสนับสนุนโทษนะครับก็คือว่าไอ้เจ็ตสกีนี่ริบ
10: ยึด
9: ไปก่อนนี่นะแล้วก็จำคุกด้วย15วันแต่เนื่องจากว่าต้องรอลงอาญาไว้ก่อน1ปีนะเด้งนะเจ้าตัวรับสารภาพว่ายังไงอ่
10: ะ
9: โอ้ยบอกว่าไงครับก็คือว่าเพื่อนฝรั่งนะครับก็บอกอ่ะเด้งนะนะครับอ้าวประเทศไทยเนี่ยดินแดน Land of Smile นี่นะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่า Land of Smile ก็คือว่ามีความเก่งด้านเจ็ตสกีอยู่แล้วก็เลยขี่โชว์เลยให้คนนี่ครับมันมีรอยยิ้มบ้างมันมีความสุขบ้างไม่ใช่ว่าเครียดเรื่องของน้ำท่วมอย่างเดียววันนี้เขารับสารภาพนะเด้งนะแล้วก็บอกว่ากราบไหว้ขอโทษคนไทยด้วยที่ทำอะไรออกไปนะครับอาจจะไม่ดีไม่งามนี่นะ
10: เห็นว่าตอนช่วงที่ทำเนี่ยอุ้ยโดนทัวร์ลงคนด่ากันซะ
9: ตอนแรกนะครับก็เขาสนุกกันสองคนนะเด้งนะคนอยู่คอนโดมิเนียมนะครับสูงถนนเป็นแบบเขาถ่ายหมดเลยเห็นอุ้ยสวิงว
10: ูบแล้วก็ช่างภาพถ่ายกันเต็มเลย
9: เหมือนก
10: ับมาทำคอนเทนต์เหมือ
9: นก
10: ับ
9: วาดเป็นวงกลมกันแล้วแต่เนี่ยหางฟาดนะขี่เจ็ตสกีเบนไม่ขอนึกถึงกันจอมพลังเหมือนกันนะ
10: เ
9: ออแต่ไม่รู้หายไปไหนเด้ง
10: นี่เมื่อกี้เห็นในจอทีวี
9: แล้วสง
10: สัยไปโพสที่ไหนบนจุดละ
9: เห็น
10: ไหมนี่ก็เป็นลูกชายของดาราคนนี้
9: ครับ
10: จอยจามจุลีเชิดโฉมใครรู้จักบ้างอ่ะ
9: ผมรู้จักนะครับเด้งผ ผลงานในอดีตเธอนะครับนี่นะเธอบอกว่าเป็นนางร้ายหน้าสวย
10: เหร
9: อเอ้าเคยประกวดนางสาวไทยมาก่อนนะครับได้รองอ่ะเป็นนางงามมาจากจังหวัดอุดรธานีอ่ะครับครับ
10: อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตามเรื่องอื่นกันต่อนะเดี๋ยวรอเบรกหน้าแล้วกันค่ะพักสักครู่ค่ะ
11: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Bitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
8: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
10: โอ้ย
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
10: อ่ะ 17:32 นะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันโอ้ยส่งข้อความเข้ามาเนี่ยเต็มไปหมดเลย
9: คุณนิน
10: เคทีนะบอกว่าลุงวิทย์มีอะไรเนี่ยเรื่องข้อมูล
9: ครับ
10: ผู้หญิงเนี่ยแกเป๊ะปังมากขอคารวะอ๋อเมื่อกี้จะมาดาราใช่ไหม
9: ดาราเลยโอ้ก็ธรรมดาก็เป็นข่าวครับนักข่าวครับก็ต้องหาข้อมูลให้มากมายนะครับเพื่อได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังจะไม่ได้ตกข่าว
10: อะไรเนี่ย
9: ต้องออกไม้นี้ทุกเรื่องกันเองพ่อเธอมีลูกสองคนนะเด้งนะ
10: ค่ะ
9: แล้วก็ทำธุรกิจประสบความสำเร็จเยอะเลยนะครับแสดงหนังขนาดอายุ58ปีแล้วนะเด้งนะครับก็ยังแสดงละครอยู่
10: ค่ะ
9: แต่สุดท้ายนะครับก็อย่างว่านี่นะพอประสบความสำเร็จด้านธุรกิจแล้วอายุมากขึ้นนะครับก็ต้องลาจอไปนิดนึงแต่ความสวยยังแป๊ะอยู่ครับ
10: อ่ะมาต่อที่ที่คุณนินก็มีการต่อกลับอีกนะหลาหลา
9: หลาหลาโอ้จริงจริง
10: มาคุณมยุรีต่
9: อ
10: คุณมยุรีก็มาสวัสดีทักทายนะพี่สวิตกับเด้งนะคะ
9: บ
10: อกว่าหลานยายเนี่ยเรียนปริญญาตรีอยู่ที่ลาดกระบังอยู่หอค่ะน้ำท่วมลาดกระบังเป็นที่รับน้ำเลยไปเยี่ยมก็ไปไม่ได้เข้าไม่ได้ท่วมเยอะค่ะเมื่อเช้าแถวบ้านศิลป์แพทย์ตกหยุดมีแดดช่วงบ่ายนี่ไม่ต้องแถวลาดกระบังหรอก

0: โทเวตอนที่น้ำมาถึงดอนเมืองจริ งเหรอตอนนั้นจำไม่ได้เลยว่าโทเวฟรีจำได้ว่าโทเวเหมือนเขาไม่เคยลดมาก่อนไม่เคยแบบให้แบบขึ้นฟรีเลย
1: ต้องอนุโมทนาสาธุนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะเด้งนะมันเป็นภาวะที่ไม่ปกติของประเทศไทยครับประเทศชาติเพราะว่าไม่ได้เสียหายเฉพาะกรุงเทพมหานครนะเด้งนะโอ้มันขยายวงไปหลายจังหวัดตอนนี้อย่างที่ทราบข่าวกันอยู่เด้งนะ
0: ค่ะ
1: อ่
0: ะแล้วก
1: ็ขยายเวลาก็ดีนะครับ
0: บอกว่าแหมเอาเชีย
1: ยังเดือดร้อนอยู
0: ่อย่างพี่สวิตเนี่ยกี่บาท
1: ครับ
0: เพราะปกติมัน90บาท
1: ถ้าขึ้นมานะครับ90ก็ต่ออีก60ประเด้งนะ
0: โอ้โห150
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไปกลับก็300
1: ใช่ถูกต้องครับ หมดพอดีครับค่าตัวจัดรายการหมดเลย
0: เออใช่อ่ะคุณโจมิเตอร์บอกว่าผมไม่ได้ออกรถมา3วันครับวันนี้เพิ่งได้ออกรถแต่ว่ามินแห้งเป็นบางช่วงส่วนใหญ่แห้งเหลือส่วนน้อยที่ยังไม่แห้งครับผมก็อยู่นวมินเหมือนกันนวมินอยู่ตรงไหนอะพี่สวิต
1: นวมินนะครับถ้าไปบางกะปินะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะผ่าน
0: อยู่แถวนั้น
1: ก็จะผ่าน
0: ตัดใหม่ว่า
1: แฟดคลองจันทร์แล้วก็เลยไปต่อนิดนึงก็เป็นที่ทำการของการเกหะนะครับนั่นแหละครับแต่ก็เป็นนวมิน
0: อ๋อก็ผ่านไอ้ตรงลำสหัสนี่ก็สิ
1: ตรงฮะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจากลำสหัสเด้งนะถ้าตรงไปตลอดนะครับก็ถนนมาทะลุลามินทรา
0: ในคุณโจมิเตอร์บอกว่าถ้าไม่มีเรื่องของขี่เจ็ตสกีในกรุงเทพเนี่ยก็ลืมชื่อเธอไปแล้วจามจุลีเชิดโฉมเนี่ย มาคุณ JCVK นะคะคุณ JCVK บอกว่าสวัสดีครับพี่สวิตคุณแดงพวกเราเนี่ยเอะอะไรก็ถอดบทเรียนถอดมันตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่เห็นมันจะมีอะไรดีขึ้นถอดเสื้อผ้าผมว่ายังง่ายกว่าได้ผลดีด้วย คุณวานิสาวันนี้สานี่บอกว่าเขตประเวศมามืดอีกแล้วค่ะน่าจะตกอีกรอบนึงเดี๋ยวนี้นะพอเห็นแบบมืดมาฝนจะตกเนี่ยเสียงฝนตกเนี่ยแต่ละคนละเหี่ยใจมากเลยแต่ถ้าเห็นแดดอะตอนนี้จะดีใจเนอะมันกลับกันมากเมื่อก่อนเห็นแดดแล้วรำคาญเลย
1: ใช่ใช่ใช่นะแดดเป็นสิ่งที่ต้องการเห็นที่สุดนะครับดีใจฝนไม่ต้องการเห็นที่สุดนะครับเนี่ยนะโอ้ธรรมชาติเด้งนะ
0: คุณใบเตยมาแฮปปี้มันเดย์นะคะคุณสุขชัยที่ดินสายที่ดินก็เข้ามาสวัสดีพี่สวีทกับเด้งคุณเฮียงบอกว่าหลังราม24แยก20ถึง22จ้
1: า
0: น้ำเท่ากับหัวเข่าคุณชูศักดิ์นะคะคุณชูศักดิ์เนี่ยส่งรูปอะไรมาเอ่ยอ๋อสวัสดีวันจันทร์นะคะคุณ X2X บอกว่าอะไรเนี่ยเอารถไปจอดที่มหาวิทยาลัยแล้วก็กลับมานอนที่คอนโดแบบชิวๆ มหาลัยอะไรอ่ะไม่บอกอ่ะไม่มีแล้วนี
1: ่
0: แต่ว่ามีคนนึงนะคะที่เขาฝากข้อความมาช่วยเขาหน่อยเพราะว่าเขาฝากข้อความไปที่พี่ฟองคุณฟองสนานจามวันจันเนี่ยนะคะแล้วคุณฟองเนี่ยเขาก็มาส่งมาในไลน์บอกว่าใครช่วยได้ช่วยหน่อยนะบอกว่าเนี่ยเขาแจ้งมาบอกว่าไม่รู้จะพึ่งใครแล้วตอนนี้เธอเนี่ยชื่อว่าจิ๋วอยู่กับสามีแล้วก็ลูกสาวรวมทั้งหมดเนี่ย3คนพร้อมกับหมาอีก1ตัวนะคะที่ลาดพร้าว93ค่ะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้ว ออกจากบ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่าประตูบ้านบวมเปิดไม่ออกติดอยู่ข้างในหน้าต่างก็เป็นเหล็กดัดถ้ามีคนส่งอาหารต้องปีนมาทางระเบียงข้างบน
1: โอ้รีบไปช่วยหน่อยใช่ไหมนะเด้งนะใกล้ๆกับลาดพร้าว101เด้งใกล้กันโซนเดียวกัน
0: ลาดพร้าว93เขาบอกว่าเนี่ยติดต่อหน่วยงานต่างๆแล้วแต่ว่าก็ยังเงียบอยู่นะคะรบกวนประสานให้หน่อยนะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะคุณเยาวรัตน์จิรสิทธิ์นะคะอยู่ที่หมู่บ้านเสถียรนิเวศค่ะซอยลาดพร้าว93นะคะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์แล้วก็เขตวังทองหลางเขาให้เบอร์โทรศัพท์มาด้วยแต่บอกดีไหมอ่ะ
1: ครับดีครับเด้งบอกไปเลยนะครับนี่นะเรื่องของการช่วยเหลือคนเราเป็นสะพานให้เลยครับเด้งได้บุญ
0: 0863882239
1: ครับ
0: 0863882239ใครอยู่แถวนั้นที่พอจะช่วยกันได้เข้าไปช่วยหน่อยนะคะรบกวนนิดนึงค่ะ
1: ครับอ้าวอย่างไรก็ตามนะครับใครพร้อมที่จะไปรับนะครับโรงทานจากของแกะแจกพร้อมประกอบอาหารใส่กองไปเลยเด้งนะ
0: ค่ะ
1: เจ้าวาดวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนี่เองครับ
0: ค่ะ
1: พระเทพวชิระสุนทรพร้อมกับพุทธศาสนิกชนนะครับผู้มีจิตศรัทธาเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะครับได้ให้ความกรุณาเปิดโรงทานครับเพื่อประกอบอาหารพร้อมรับประทานเลยเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ใกล้เคียงวันละ 1,000 1,000 ชุดเด้งนะโอ้โหปรากฏว่าพี่น้องประชาชนนะครับนี่นะมา

0: จากนู้นครับแถวแถวนวมินทร์ก็ยังมารับเลยเด้งเห็นคุณลุงอายุเยอะแล้วครับเนี่ยนะมารับกับท่านเจ้าวาดครับนะนอกจากนี้ครับวันนี้ก็แจกต่อแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ดำเนินการต่อไปครับดิ้งก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อท่านผู้ฟังท่านใดนะครับอยากจะติดต่ออยากจะไปให้การสนับสนุนนะครับวันนี้ก็แจกไปแล้ว 1,500 กล่องครับพรุ่งนี้ก็ต้องว่าไปอีกเรื่องนะก็แจ้งไปที่พระคุณเจ้าได้เลยแน
1: ่ๆ
0: คือขออนุญาตนะครับแจ้งว่าพระอาจารย์ชเวงครับนี่นะเบอร์โทรศัพท์ผมบอกให้นะครับพระอาจารย์ชเวงหมายเลขโทรศัพท์0986454535นะครับยินดีท่านอยากจะไปช่วยบริจาคอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเป็นสะพานช่วยกันโดย FM 100.5 ครับ
1: คุณอารมณ์ดีนะบอกว่าติดอยู่ที่คอนโดมา3วันแล้วที่บางกะปินะคะ
0: ค
1: ยังไม่ลดเลยโอ้ใช้น้ำยังไม่ลดดีที่ซื้อของกินตุนเอาไว้วันนั้นก็คือโอ้ก็ลำบากนะแต่ว่าก็ยังดีที่ยังมีอะไรกินเนาะส่วนคุณตุ้มนะคะคุณตุ้มบอกว่าหมู่ บ้านธนสินที่นวมิน68นะคะในหมู่บ้านโครงการ1-3เนี่ยถนนหน้าบ้านเนี่ยยังเป็นคลองอยู่เลยแล้วก็น้ำเนี่ยสูงประมาณสักหัวเข่าอ่ะเกินหัวเข่ามาด้วยเนี่ยตุ้มเขาก็เดินมาให้ดูเลยแบบเนี่ยมีคลิปด้วยนี่มีคนอสมทเก่าศิษย์เก่าอสมทเนี่ยเขาโพสต์คือโพสต์สุปวีสุปวีปฏิพาน
0: ติ๋มติ๋ม
1: ใช่
0: สุปวีปฏิพานวัดนะครับเป็นรุ่นน้องผม
1: เ
0: นี่
1: ยเนี่ยได้บอกว่าบันทึกเอาไว้ว่าบ้านโดนน้ำท่วมคืออย่างปี54เนี่ยเตรียมการเอาไว้พร้อมรับน้องน้ำแต่รอด
0: ครับ
1: ไม่มาตามนัดเพราะปี69เนี่ยคือปีนี้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยน้ำมาถึงหน้าบ้านพอเช้าวันเสาร์ที่26กันยายนเนี่ย6โมงเช้าพาพี่ไปโรงพยาบาลดูข้อมูลของกทม.บอกว่าลาดพร้าวเนี่ยน้ำท่วมขัง20เซนติเมตรก็คิดว่าเออสบายก็เอารถสูงออกมาพอถึงหน้าหมู่บ้านถนนแฮปปี้แลนด์เนี่ยหูนะแฮปปี้แลนด์นี่จุดนั้นเลยเออน้ำเนี่ยสูงก็คิดว่าออกถนนใหญ่คงจะดีขึ้นแต่เลี้ยวขวาเข้าลาดพร้าวน้ำก็สูงกว่าที่คิดมากจะกลับก็กลับไม่ได้แล้วก
0: ็
1: เลยเดินหน้าต่อน้ำเข้ารถต้องจอดอยู่บนสะพานข้ามคลองค่ะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงต้องทิ้งรถยกเลิกนัดแล้วก็เดินลุยน้ำสูงซึ่งเลยเข่าบางช่วงในต้นขาด้วยตลอดทางกลับบ้านเดิน2กิโลน้ำเริ่มท่วมหมู่บ้านเข้าบ้านไม่มากถึงวันนี้ผ่านมา3วันแล้วออกไปดูรถซื้อของลุยน้ำไปกลับ4กิโลถนนแฮปปี้แลนด์น้ำยังสูงมากเหนื่อยมาก
0: ๆโอ้ให้กำลังใจนะครับติ๋มเนี่ยนะโอ้ประชาธิกรรมนะครับแต่ละคนก็แตกต่างกันเด้งนะอนาคตจะอยู่กันอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยนะผมเป็นดร.เอชูทัตวีเด้งนะบอกว่ากรุงเทพมหานครนะครับคือจมน้ำแน่นอนครับเป็นทะเลอ่ะพูดง่ายๆนะครับเด้งนะอันนี้ไม่ใช่เป็นคนพูดคนแรกนะครับพูดกันมาเยอะแล้วครับนี่นะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี้ฟังครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกครับได้ออกมาเตือนตอนนี้แล้วครับกรุงเทพมหานครเสี่ยงน้ำท่วมอันดับ4ของโลกนะครับในปี2573โอ้ยสาเหตุนะครับดินสุดน้ำหนุนครับฝนก็สุดขั้วเอ้าทำยังไงครับเมกะโปรเจกต์ต่างๆนะครับที่จะมีการป้องกันนี่นะต้องแก้ปัญหาได้ด่วนแล้วครับปัญหากรุงเทพปริมณฑลนะครับซึ่งเป็นเขตเมืองหลวงเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศกำลังคุกคามความหวังของคนกรุงเทพเนทีฟแน่ครับคนชนบทนะครับที่เข้ามาแสวงหาโอกาสมีความเสี่ยงนะเตือนนะครับล่าสุดจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกครับระบุชัดเจนว่าปีพ.ศ.2573กรุงเทพจะกลายเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมสูงเป็นอันดับ4ของโลกเอ๊ะปี73เราอยู่ถึงกันจะไม่ได้ถึงหน้าครับ
1: นี่ปีไหน69
0: คร
1: ับ4แหมไม่อีกไม่กี่ปีใช้ตายแล้วเหรออะไรเนี่ยพี่สุวิทย
0: ์มีความเสี่ยงนะครับน้ำท่วมสูงเป็นอันดับ4ของโลกครับยิ่งไปกว่านั้นครับกทม.จะต้องเผชิญกับภัยพิบัติจากธรรมชาติรุนแรงเป็นอันดับ17ของโลกอีกด้วยครับนะจมบาดาลหรือเปล่าฟังครับจากนักวิจารณ์อิสระด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพคุณสนธิคดชวัฒน์ครับได้กางข้อมูลเชิงลึกถึงภัยคุกคามที่ผ่านมานะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสำนักด้วยนะครับบอกว่ายืนยันครับจากหลายสถาบันระดับนานาชาติครับซึ่งมีรายงานวิจัยตรงกันว่ากรุงเทพติดโผเมืองหลวงที่เสี่ยงจมน้ำโดยข้อมูลจากองค์การ อุตุนิยมวิทยาโลกที่ว่านี้นะครับมันเน้นย้ำถึงเลยครับภาวะโลกเดือดที่ทำให้น้ำระดับน้ำทะเลนะครับ

0: สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับภายในปี73นี้กรุงเทพจะเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมสูงถึงอันดับ4แล้วก็เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นอันดับ17ของโลกซึ่งจุดประเด็นความร้อนนี้อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับก็คือว่าเป็นข้อมูลบอกว่าเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของฟ้าฝนที่จะตกลงมาเด้งนะมันตกมาคราวนี้นะครับเป็นยังไงถือว่ามันสุดขั้วไหมครับหนัก3วัน3คืนที่ว่านี้เด้งร้อนก็ร้อนสุดขั้วแล้วกรุงเทพเลยครับอยู่บนชั้นดินเหนียวอ่อนด้วยเมืองหลวงแห่งนี้มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปัจจุบันเพียงเมตร50ตัวนั่นเองเด้งเพราะฉะนั้นอันตรายที่สุดก็คือว่าภาวะแผ่นดินมันทรุดตัวซึ่งปัจจุบันก็ทรุดตัวเฉลี่ยปีละ 1-2 เซนครับดูได้จากอะไรครับบันไดของสวทพวกกับผมมาเด้งบันไดตึกเนี่ยทรุดทุกปีครับแล้วก็ต้องเพิ่มทุกปีแก้ไขทุกปีนี่มันชัดเจนนี่ฮะแล้วบางพื้นที่ของเทพมหานครนะครับอาจจะมีอัตราทรุดตัวถึง 2-3 เซนต่อปีด้วยจากผลพวงของการสูบน้ำบาดาลในอดีตแล้วก็น้ำตึกน้ำหนักนะครับของตึกระฟ้าที่สูงลงไปอีกเด้งนะสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เมืองหลวงนะครับต้องรับมือกับปัจจัยเสี่ยงแบบทวีคูณทั้งจากน้ำฝนน้ำเหนือแล้วก็น้ำทะเลหนุนนี่เป็นเรื่องที่ย่อยๆยกตัวอย่างให้ฟังนะเด้งนะแล้วเป็นไงแนวคันกันน้ำทะเลมีไห
1: ม
0: การป้องกันแนวชายฝั่งนะครับทางด่วนน้ำใต้ดินอย่างเงี้ยคลองสายใหม่พื้นที่รับน้ำเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นระบบอัจฉริยะที่พูดกันนะเด้งนะมีแต่พูดนะครับแล้วทำแล้วก็เริ่มปรับตัวหรือยัง
1: ไม่จริงๆแล้วเนี่ยว่าไปอ่ะคือในกรุงเทพเองอ่ะมันเป็นภาวะที่ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือต้องยอมรับกับสภาพที่เราจะต้องอยู่ใต้น้ำ
0: ครับเมืองมันต่ำจริงๆ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระบบการระบายน้ำเนี่ยก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่ทำให้เราต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมแบบซ้ำซากแบบเนี้ยก
0: ็ครับ
1: จริงๆนะงวดนี้เนี่ยนะไอ้ที่มันเป็นสภาพของพวกลมอะไรทั้งหลายแหล่ที่มันแบบปะทะกันเนี่ยจนกระทั่งทำให้เกิดฝนที่มันแช่ออกมาเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะบ้านเรานะม
0: ัน
1: ยังมีที
0: ่
1: ที่กัมพูชาที่ลาวพม่าแล้วก็บังกลาเทศเนี่ยจะเจอกันหมดแล้วก็รวมไปถึงบ้านเราด้วยนี่เริ่มมีข่าวลือออกมานะในโซเชียลมีเดียเขาตอนนี้หลายคนใช่ไหมต้องตั้งคำถามว่าใครคือทีลมฟ้าอากาศ
0: นั่นแหละครับนี่แน่เอ้ยทราบว่าเป็นผู้หญิงท่านหนึ่ง
1: ไม่นี่ตอนนี้โซเชียลมีเดียเขากำลังบอกว่าคือดร.สมิธธรรมสโรจ
0: โอ้เหรอครับโอ้ทีนี่นะ
1: เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นน่าจะเป็นดร.สมิธธรรมสโรจอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและอดีตผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะ
0: โอ้ท่านก็เก่งเรื่องนี้อยู่แล้วท่านประมวลนี่นะครับ
1: เขาตอนนี้เขาเริ่มมีการประมาณการเอาไว้ว่าน่าจะเป็นบุคคลท่านนี้หรือเปล่าเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่มักจะออกมาเตือนภัยพิบัติก่อนหน้านี้อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์คลื่นสึนามิเมื่อปี47เนี่ยท่านก็เคยเตือนเห็นว่าตอนช่วงหัดใหญ่เนี่ยที่ลมฟ้าอากาศก็เตือนก่อนล่วงหน้าเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็มางวดนี้อะไรเงี้ยรอดูกันว่าจะจริงไม่จริงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดต่อดร.สมิธธรรมสโรจได้เนี่ยคงได้ถามคำถามนี้แหละว่าจริงหรือเปล่าน
0: ะครับเรื่องของน้ำท่วมเป็นเรื่องใหญ่นะครับโจรขโมยก็ตามมาเห็นไหมครับที่ซอยลาดพร้าว101ปรากฏว่าท่วมหนักที่พูดถึงอยู่คนปัจจุบันนี่ครับในพื้นที่ชั้นในนิดนึงนะโอ้โหขโมยเด้งนะออกตระเวนเลยครับตอนนี้เจ้าที่ตำรวจเขามีการปล่อยแถวครับพร้อมกับมีการเตรียมรถยก66คันครับพร้อมกำลังกระจายเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะรถยนต์ที่ตกค้างจำนวนมากพื้นที่ไหนหนักนะครับส่งไปช่วยก่อนโดยการโยกกำลังรถยกข้ามหน่วยครับเพื่อให้ทรัพยากรถูกนำไปใช้ให้ประชาชนนะครับเดือดร้อนเมาน้อยที่สุดนะครับก็คือมาจากต่างจังหวัดด้วยตอนนี้นะครับสำรวจแล้วอันนี้เป็นตำรวจนะครับในพื้นที่สระตะปูนะครับที่มีการปล่อยแถววันนี้นะครับโดยท่านพลตำรวจอดิษฐ์งามจิตสุขครับยามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่ากทมครับร่วมปล่อยถอยเอาด้วยรถยกของกรุงเทพมหานคร4คันเข้าร่วมกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเร่งช่วยเหลือคืนพื้นที่ท่านประเมินนะครับว่าตอนนี้นะครับรถจอดเสียแล้วก็จมน้ำบนพื้นผิวการจราจร185คันเด้งแล้วก็รถยกของประชาชนที่นำขึ้นมาจอดหนีบนสะพานข้ามแยกแล้วก็ทางยกระดับอีก200คันรวมทั้งสิ้น385คันนะครับที่ต้องเร่งบริหารจัดการแล้วก็เคลื่อนย้ายอันนี้ผมเห็นชัดเด้งนะขับรถมานะครับผ่านพื้นที่ตรงไหนที่เป็นสะพานหรือพื้นที่สูงครับรถคนมาจอดเ หมดเลยนะมองเห็นชัดครับนี่นะแต่อันนี้ตัวเลขนะครับคือเฉพาะจอดบนสะพานแล้วก็จอดที่สูงครับแต่ที่จมน้ำ
1: อ
0: ันนั้นจำนวนมากต้องบอกว่ามหาศาลเองนะ
1: ค่ะวันนี้ขอวกมาเรื่องของลิซ่ากันนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้เธอไปสร้างชื่ออีกแล้วเพราะว่านะนะถือว่าเป็นการสร้างสถิติระดับโลกเลยแหละกับการคว้ารางวัลใหญ่นะคะบนเวทีงาน MTV Award นะคะก็เธอสามารถคว้ารางวัล Best Pop ไปครองค่ะจากผลงาน Single Dream ซึ่งสามารถนะเอาชนะแบบระดับ Taylor Swift Ariana Grande แล้วก็ Sabrina Carpenter นั่นนะคะซึ่งไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคือแต่ละคนที่กล่าวมาเนี่ยคือชื่อก้องโลกทั้งนั้นแล้วคิดดูสิระดับลิซ่าและลิซ่าเนี่ยคือนอกเหนือจะสร้างปรากฏการณ์ที่ว่านี้แล้วนะปรากฏว่าวันนี้นะสิ่งที่เธอเรียกเสียงฮือฮามากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบฮือฮาไปทั่วโลกก็คือการเปิดตัวโชว์สดกับเพลงใหม่ล่าสุดสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเอ๊ะเพลงเดิมหรือเปล่าเด้งสวัสดีค่ะ
1: ฮะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็แน่ก็นั่นแหละฮัลโหลสวัสดีค่ะนั่นแหละเพลงของเธอนั่นแหละเธอเอาไปโชว์บนเวทีแล้วก็ขนเอาสัญลักษณ์ความเป็นไทยอ
0: ่
1: ะรถสามล้อรถตุ๊กๆอ่ะท่าทางมวยไทยป้ายไฟภาษาไทยเลยว่าคำว่าสวัสดีค่ะขนาดมือมาเลยอ่ะเอาแสดงแบบบนเวทีอ่ะมันก็เลยกลายเป็นไวรัลค่ะคือก่อนเปิดนะสเตจโชว์เพลงสวัสดีค่ะของลิซ่าเนี่ยนะปรากฏว่าศิลปินระดับโลกชาวแอฟริกาใต้เนี่ยอย่างไทล่าเนี่ยปรากฏว่าออกมาเปิดแนะนำศิลปินที่จะขึ้นแสดง
0: ครับ
1: เธอบอกงี้นะบอกว่าฉันมาที่เนี้ยเพื่อประกาศศิลปินคนต่อไปที่จะขึ้นแสดงค่ะเธอคือซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเธอเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่มียอดสตรีมเนี่ยทะลุพันล้านครั้งและเพลงใหม่ของเธออย่างสวัสดีค่ะตอนนี้ก็กำลังเป็นวิดีโอที่เติบโตรวดเร็วที่สุดแห่งปีมันบ้ามากแล้วคืนนี้เธอก็เพิ่งคว้ารางวัลมาด้วยเรียกได้ว่าเธอกำลังเลิศแบบสุดๆและกำลังจัดเต็มบนเวทีคืนนี้อย่างแน่นอนแล้วก็บอกว่าขอเสียงให้กับไมเคิลลาลิซ่าหน่อยคือเปิดตัวแบบสุดๆมากอ่ะแล้วโอ้โหลิซ่าเองนะก็แบบแสดงออกมาเนี่ยพร้อมๆกันกับคำว่าขอบคุณว่าเพราะเมื่อเล่นเสร็จอ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: น่ารักนะเด็กนะนะครับรอยยิ้มของเธอด้วยคนอะไรก็ไม่รู้นี่นะเอานะครับอยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่บอกว่าจะไปมีความสุขกับเราเด้งนะต้องบอกว่านะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ฟังจองมาเยอะแล้วครับกับพิพิเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอแล้วก็เขาบาเด้น4วัน3คืนนะครับต้องบอกว่าเส้นทางนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากๆครับที่ไม่เคยมีโปรแกรมแบบนี้ใครจัดหรอครับเพราะว่าเราจะพาท่านนี้ไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำแม่น้ำโขงแบบจอลึกครับไปย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณแบบบินชวีแล้วก็นั่งรถนั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเด้นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดแล้วก็บนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ด้วยครับนี่นะไม่ต้องห่วงครับทริปแบบนี้ผู้จะร่วมเดินทาง2กูรูพร้อมแล้วครับสองกูรูนี้ระดับตำนานด้วยครับเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พรเงินพร้อมด้วยเติมรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณครับเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องหลับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับระดับ5ดาวทุกคืนมีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไสง่อนยามค่ำคืนไปด้วยกันนะครับช่วงหน้าหนาวพอดีเดินทาง28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ราคาก็ท่านละ 39,900 นะครับ900บาทครับที่นั่งก็จำนวนจำกัดนะครับต้องบอกเลยว่ารีบครับเพราะว่าเหลือจำนวนไม่มากนะครับเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0944803076แล้วก็0944803034แล้วก็0943966649นะครับเอารีบเลยครับเด้งนะ
1: และสำหรับน้ำท่วมขังแบบนี้นะตอนนี้มีคำเตือนออกมาแล้วว่าให้ระวังกับโรคฉี่หนูนะคะหรือว่าโรคเลปโตสไปโรซิสนี่แหละที่มันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะที่ปล่อยออกมาพร้อมกับปัสสาวะของสัตว์พาหะทั้งหลายแหล่พวกหนูอะไรพวกเนี้ยก็แช่น้ำนานๆเนี่ยนะคะแม้ว่าจะไม่มีบาดแผลนะแต่ถ้าหากว่าผิวหนังเปื่อยเนี่ยจากการแช่น้ำขังเป็นเวลานานเนี่ยเชื้อมันก็สามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือดได้นะก็ที่เป็นดราม่าที่ท่านนายกอ่ะไปถอดรองเท้าเดินลุยน้ำที่คลองจัดเมื่อคืนนั่นแหละก็เลยเนี่ยมีคำเตือนออกมาเรื่องนี้เหมือนกันเอาเป็นว่านะใครมีอาการเหล่านี้นะระวังเอาไว้เลยนะคะ ก็คือไข้สูงค่ะมีไข้สูงร้อนวูบวาบหนาวสั่นแล้วก็ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะบ

0: บริเวณน่องแล้วก็หลังนะคะแล้วก็ปวดศีรษะตาแดงคือตาต้องแดงทั้งสองข้างนะแล้วก็มีอาการตาแพ้แสงแล้วก็ถ้าหากว่ามีอาการรุนแรงเนี่ยมันจะมีตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะออกน้อยเป็นสัญญาณของไตวายนะคะ
1: ก็
0: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงกับการเดินลุยน้ำด้วยเท้าเปล่านะคะ
1: ครับวันนี้เห็นท่านนายกไปที่อยุธยาใช่ไหมเด้งเห็นไปพายเรืออยู
0: ่เนี่ยท่านนายกแอบออกจากทำเนียบไปตอนช่วงบ่ายสรุปไปอยุธยา
1: อยุธยาเห็นพายเรืออยู
0: ่
1: แล้วก็ไปทำอาหารด้วยครับก็ปรุงอาหารอยู
0: ่
1: โอ้ครับอันนี้มันก็หนักอยู่เหมือนกันนะเด้งนะพี่น้องชาวปทุมธานีนะครับวันจะซ้ำรอยปี54หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ครองระพีพัฒนลักษณ์ถนนครับเร่งวางบิ๊กแบกอยู่ตอนนี้300ใบเด้งไม่อยากได้เห็นคำว่าบิ๊กแบกหรือธรรมดาชิบหายนี่นะเอาอยู่เอาไม่อยู
0: ่
1: แตกแล้วแตกแล้วแต่อีกโอ้โหคุณก่อนคำนี้ได้ไง
0: คุณสงศักดิ์อะคุณสงศักดิ์ตองศรีอะไปพูดเอาอยู่ตอนหลังบอกแล้วว่าเอาไม่อยู่แล้วผมจะไปสู้กับเทวดายังไงไหว
1: ครับเพราะว่าตอนนี้ที่บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ5ทรายครับอันนี้ชื่อนะหมู่ที่16ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงปทุมธานีครับท่านนายกอบต.คลอง5นำเจ้าหน้าที่นะครับเร่งนำวางบิ๊กแบ็คเรียบร้อยเป็นแนวกั้นน้ำบริเวณช่องคลอง5ถนนเรียบคลองพิพัฒน์กับเบ่งคลองระพีพัฒน์ครับพระบาทถนนเส้นนี้มีการก่อสร้างทำให้น้ำจากคลองระพีพัฒน์ทะลักเข้ามาท่วมถนนจนชาวบ้านคลอง5เนี่ยหวั่นว่าน้ำจะไหลเข้าท่วมซ้ำรอยเหมือนปี54ครับท่านนายกบอกว่าจุดเดิมที่เคยเกิดคันดินพังในเหตุอุทกภัยปี54จนส่งผลกระทบต่อน้ำท่วมในพื้นที่คลองหลวงอบต.คลอง5จึงร่อยนะครับนำบิ๊กแบ็คเข้ามาเสริมคันแนวป้องกันชั่วคราวจำนวน300ใบครับเพื่อรองรับการระบายน้ำของกรมชลประทานเพราะฉะนั้นความกังวลเกี่ยวกับการผันน้ำจากลุ่มน้ำป่าสักขณะนี้ข้อมูลการระบายน้ำยังไม่มีความชัดเจนครับจึงต้องเตรียมการป้องกันไว้ก่อนพร้อมกับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับมันหลอนอยู่ปี54เด้งนะไม่อยากได้ยินแล้วครับ
0: นี่ผมมีข่าวลงชาวบ้านไปจับปลาได้กันเพียบเลยอ่ะ
1: จะบอกว่าปลาหมอคางดำอีกนะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาหมอคางดำด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: คือปลาเลยโอ้โหเต็มเลยในคลองสูบน้ำสุวรรณภูมิมาโอ้ปลาเยอะมาก
1: โ
0: อ้ไม่ต้องอะไรดอกที่แบบที่อยู่ที่ถนนเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงไปหมด
0: เขาบอกปลาคงปลาขาปลาเพียบ
1: ใช่ใช่ใช่เด้งเลยนะไม่ใช่แล้วครับผมก็ห่วงต่อที่บอกว่าเกลือนนำว่าไอ้กับปลาหมอคางดำหรือเปล่านี่ตัวระบาดเลยเด้งนะน้ำพาไปคราวนี้นะครับจะดูไม่จืดแน่เลยพอน้ำเข้าที่เข้าทางนะครับปลาหมอคางดำไม่รู้จะโผล่หมดเผยนะครับภาคตะวันออกที่ยังท่วมหนักอยู่ไปจนวันนี้ไม่โผล่ทุกที่นะมั่งดูท่าทางนี่เรื่องนะมันไปกับน้ำอะครับลากันเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: วันดีวันนี้เมย์ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
4: ออกจากบ้านได้หรือยังครับ
5: เห็นรถเล็กเขาก็เข้ามากันแล้วนะฮะ
4: โอเค
5: แล้วก็ดิฉันก็เห็นรถที่เข้ามาแล้วก็สมัครสบอมด้วยค่ะป้ายทะเบียนมันปกติมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะมันแทงเป็นอย่างนี
4: ้
5: แล้วก็ตัวป้ายก็หายตัวป้ายหายไปแล้วค่ะ
4: โอเค
5: เหลือแต่ไอ้แป้นนั่นนะคะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: ก็รอผ่านรอหลังน้ำรถก็ลองผ่านขับผ่านเส้นทางที่เราคิดว่ามันน่าจะหลุดไปตามเส้นทางนี้นะเดี๋ยวก็จะมาแขวนๆเอาไว
5: ้โดยเฉพาะพวก
4: คิวรถมอเตอร์ไซค์ฮะครับ
5: เรียนเดินไปหน้าหมู่บ้านแล้วเราไปยืนดูว่าคนที่เขาเข้ามาได้เป็นรถอะไรก็พบว่าเป็นรถสูงมากหมดเลยแล้วก็มีคันหนึ่งอ่ะที่มาแล้วก็ทะเบียนก็ล่องแล่งมาเลยแล้วก็มองดูบนถนนเมนว่าเป็นรถอะไรที่ผ่านไปผ่านมาถนนเมนซอยอะค่ะก็พบว่ายังเป็นรถสูงค่ะพี่ไพศาล
4: สลับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก็พื้นที่ที่ยังหนักๆอยู่ได้รับรายงานว่าไม่ลดแล้วก็มีแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยเนี่ยก็เคหะคลองจันนะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ทุ่งบางกะปิดั้งเดิมเนี่ยนะอันนี้ยังหนักอยู่วันนี้นายกเห็นว่าจะลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็เคหะร่มเกล้านายกก็ลงที่คลองจันทร์เสร็จก็จะไปที่นี่ด้วยที่เขตลาดกระบังนะเขตร่มเกล้า2จุดแล้วก็ทราบว่าหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะไอ้ถนนกรุงเทพกรีฑานะเขาบอกหนักเหมือนกันของเขาประมาณชุมชนเขา500ไร่เขาบอกว่าก็คนเป็นหมื่นเหมือนกันแล้วก็ผู้นำชุมชนก็ร้องห่มร้องไห้ครับบอกว่าไม่มีใครมาดูแลเยียวยาเลยไอ้จุดนู้นจุดนี้ก็ยังเป็นข่าวบ้างของเขามันกลายเป็นจุดที่ข่าวก็ไม่ออกทั้งของเขาหนัก
5: พี่ประสาทรู้สึกว่ารถทหารน้อยไปหน่อยไหมครับงวดนี้มีคนตั้งข้อสังเกตมาให้ดิฉันมีความรู้สึกว่ารถทหารน้อยไปหน่อยไหมปกติเราจะต้องเห็นภาพแบบรถทหารอะไรต่อมีอะไรกันคึกคักกว่านี้ค่ะ
4: ก็ไม่สามารถที่จะไปประเมินภาพอะไรได้นะเพราะมันก็ไม่มีภาพรวมตรงนี้อยู
5: ่
4: แต่ว่าในพื้นที่หลายจุดเราก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีการไปตั้งบัญชาการหรืออะไรต่างๆนะกทม.ก็ทำโรงครัวเข้าใจว่าเขาก็ทำในพื้นที่อื่นนะไม่ใช่ตรงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ขนเอาไปแจกเห็นว่าผมเห็นข่าวว่าเขาทำวันหนึ่งเป็นระดับหมื่นกล่องเลยของกทม.เขาเองนะที่ใช้งบประมาณของกทม.เขาระดมอาหารเข้าไปช่วยเหลือ
5: ค เดี๋ยวจะว่าเขาไม่ช่วยกองทัพภาคที่1ยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกำบังและบางกะปิตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าให้พล1รอ.และพลม2รอ.รับผิดชอบพื้นที่เพิ่มกำลังพลและยานพาหนะเร่งจัดหาอาหารและเครื่องดื่มน้ำดื่มให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยและกระจายอย่างทั่วถึงนะฮะโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาค1เนี่ยบอกว่าเฉพาะพื้นที่ลาดกระบัง67ชุมชน 20,000 ครัวเรือนที่สำคัญก็คือร่มเกล้าแล้วก็ปูนสินธานีส่วนที่บางกะปิ 4,000 ครัวเรือนที่สำคัญก็คือเคหะคลองจันทน์ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าแล้วก็ให้พลม2รับผิดชอบพื้นที่เขตลาดกระบังกองพลที่1รับผิดชอบบางกะปิเป็น2พื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุดขณะนี้ก็เพิ่มเติมหน่วยทหารพร้อมกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือต่างๆเข้าช่วยเหลือบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิดจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดแพทย์ในเดียนเห็นละพลตรีในแพทย์ณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเวิร์กมากตั้งแต่วันแรกเลยนะผอ.โรงพยาบาลพระมงกุฎท่านนี้แอคทีฟมากตั้งแต่วันแรกเห็นข่าวเลยก็ให้บริการทางการแพทย์แล้วก็ลดความเครียดของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยอ่ะก็ช่วยอยู่นะฮะพี่ไพศาลไม่ใช่ทหารไม่ช่วยแต่ทำไมไม่ได้ว่าทหารนะทำไมเวลานักข่าวไปสัมภาษณ์เขาต้องบอกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยทำไมเขาลืมเราร้องไห้ด้วย บ้านมีอยู่ห้าคนสามคนได้ข้าวมากล่องเดียว
4: เออ
5: แล้วทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะพี่ไพศาล
4: ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะความเดือดร้อนมันยังมากมายจนกระทั่งพูดกำลังคนแล้วก็ทรัพยากรที่เข้าไปดูแลมันอาจจะยังไม่ทั่วถึงเพียงพอนะอีกบางคนเขาก็เห็นอย่างคลองจันนี่พ่อค้าแม่ค้าก็มาจุดที่พอขายของได้ก็เอาผักเอาข้าวของอาหารสดเอามาขายก็ยังมีก็แสดงว่ามีคนที่เขาก็พอจะดิ้นรนมาซื้อหาเอาไปบริโภคได้แต่ว่ามันก็ต้องเห็นว่าคลองจันเนี่ยไฟมาแล้วกำลังไล่เรื่องน้ำอยู่น้ำเนี่ยยังได้เป็นบางจุดต้องมาต่อแถวกันแล้วก็มารองน้ำเอาไปหุงต้มบางจุดก็น้ำเคหะร่มเกล้านี่น้ำยังไม่บ่า นะมันก็ยังขุกขักยังทุรักทุเลอยู่
5: คือถ้าเรามีแผนสักหน่อยมันจะไม่ยุ่งขนาดนี้เลยค่ะพี่ไพศาลอย่างสมมติเอาตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะพี่ไพศาล อยู่เหมือนติดเกาะออกไปไม่ได้ข้างนอกท่วมแต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยไม่ท่วมมีท่านหนึ่งคุณบอยเนี่ยแกออกไปแมคโครแกซื้อไข่มาน่าจะเป็น100แผงแล้วใครอยากได้ให้ไปเอาที่บ้านโอนเงินมาราคาเท่าที่แมคโคร146บาทต่อแผง
4: อันนี้ก็ชุมชนเข้มแข็ง
5: นะใช่ค่ะ คือนี่ค่ะดิฉันมีความสุขว่าถ้ามีใครออกไปซื้อผักหรือเอาผักมาขายดิฉันก็จะออกไปซื้อค่ะบางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการของแจกนะคะพี่ไพศาลเพราะว่าความเดือดร้อนมันมีหลายระดับที่เอามาก็ปรุงไม่ได้เลยเพราะบ้านน้ำท่วมอ่ะอันนี้ก็ไปอย่างนึงหรือว่าระดับดิฉันเนี่ยซึ่งออกไปซื้อไม่ได้ถ้าเอาเข้ามาซะหน่อยเราพวกเราก็จะมาซื้อกันหมดเลยแล้วก็เราทำกับข้าวทานได้
4: ครับ
5: แบบนี้มันไม่มีการวางแผนอะไรแบบนี้ค่ะ
4: คือถึงขั้นแบบยากลำบากอะไรเงี้ยมันคงยกเว้นในบางพื้นที่มันกว้างมากแล้วก็ไปอยู่ไกลสุดๆเนี่ยนะต้องเดินออกมาไกลกว่าจะถึงจุดที่เป็นจุดชุมชนจุดที่เขามาตั้งเต็นท์ที่จะแจกอาหารอาหารนี่อาจจะมียังลำบากอยู่ยังทำอาหารไม่ได้ยังน้ำไม่มีก่อนหน้านี้2วันนี้เข้าใจว่าไฟไม่มีด้วยซ้ำแบบ
5: ใช่ค่ะดับไฟหมดเลย
4: ยังที่
5: ร่มเก้า
4: เห็นว่าต้องตัดไฟแล้วก็น้ำก็ต้องก็ปลาก็หยุดจ่ายน้ำด้วยคือจุดต่างๆเราเนี่ยผมยังคิดว่าอาจจะต้องอยู่กันอีกเป็นสัปดาห์นะเท่าที่ผมประเมินดูเพราะว่าตอนนี้เขาไล่เอา พื้นที่
5: เขา
4: ที
5: ่กู้ทีละสายฮะเขากู้ทีละสาย
4: ครับ
5: ฮะ
4: แล้วก็มีผมก็ถามบอกว่าโอ้คลองแสนแสบกว่าจะเอาลงแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเขาบอกไม่ใช่นะแต่สังเกตว่าคลองแสนแสบเนี่ยเขาจะมีประตูน้ำเป็นล็อกๆนะแล้วทันทีที่มันน้ำท่วมเนี่ยเขาล็อกหมดเลยเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้ามาชั้นในนะเขตเศรษฐกิจชั้นในที่เป็นเขตแบบเป็นย่านธุรกิจย่านตัวเมืองสำคัญเนี่ยไม่ได้เลยน้ำไม่เข้ามาเพราะบล็อกไปหมดเพราะมันถึงทำให้น้ำของแสนแสบเนี่ยมันท่วมเฉพาะส่วนที่เขาไม่ปิดประตูน้ำที่จะล็อกเข้ามาคราวนี้สิ่งที่แสนแสบจะรอระบายคือต้องระบายออกไปทางนู้นบางขนาดหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องไปเชื่อมแล้วหาทางเลาะไปสู่คลองอื่นที่จะไปออกคลองสำโรงหรืออะไรออกสมุทรปราการออกไปนั่นไปนั่นแต่ว่ามันจะไม่ย้อนขึ้นมา
5: แต่ไม่ใช่ออกแม่น้ำเจ้าพระยา
4: ไม่ใช่ออกแม่น้ำเจ้าพระยาโดยไปออกย้อนกลับขึ้นมาทางเขตไอตัวไอเขตป้อมปราบศัตรูฝ่ายเขตราชเทวีอะไรมาไม่ใช่ตรงนี้เขาบล็อกหมดแล้วเพราะคลองแสนแสบมันจะมีประตูน้ำเนี่ยตั้งแต่ปทุมวันตรงประตูน้ำเนี่ยสังเกตไหมเรานั่งเรือเราจะเห็นว่าเรือมันต้องผ่านช่องประตูน้ำที่เขายกไอประตูขึ้นแล้วให้เรือผ่านไปได้เวลาน้ำมาเนี่ยเขาจะประตูลงหมดเขาจะล็อกน้ำไว้ไม่ให้เข้าเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าพื้นที่ที่มีผลกระทบจากพวกคลองอะไรต่างๆเหล่านี้นะยังจะต้องใช้เวลาอีกเป็นสัปดาห์ยกเว้นแต่ว่าพวกถนนเส้นทางสายเมนอะไรเงี้ยนะเขาก็คงจะบล็อกน้ำสูบน้ำออกแล้วก็ตั้งกำแพงตั้งกระสอบทรายบล็อกกันน้ำเอาไว
5: ้คุณวิษณุแกให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าเปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำท่วมขังในพื้นที่นะคะบอกว่าค่อยๆทยอยระบายน้ำตั้งแต่ช่วงถนนเพชรบุรีตัดใหม่จนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็ไล่ระดับน้ำสูบมายังถนนรามคำแหงจากเพชรบุรีใช่ไหมคะมันค่อยๆลดลงแล้วนี่ก็จะไล่สูบจากย่านรามคำแหงรามคำแหงเนี่ยพวกการกีฬาที่เละเทะหมดพวกโค้ชนักกีฬาไปแข่งญี่ปุ่นทิ้งรถไว้ในการกีฬานั่นเลยดิฉันเห็นคลิปของพวกนักโปโลน้ำนึกว่าเลิกแข่งแล้วปรากฏว่าต้องปีนรั้วเข้าไปในการกีฬาแล้วก็ว่ายน้ำกลับเหมือนกันค่ะ
4: อืม
5: ค่ะยังไม่เลิกค่ะยังต้องมาว่ายน้ำต่อที่เมืองไทยก็คลองแสนแสบเนี่ยตั้งแต่ช่วงคลองตันไปขึ้นไปถึงมีนบุรีระดับน้ำยังคงปริ่มตลิ่งทำให้ต้องใช้เวลารอน้ำระบายลงสู่เจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกตามลำดับโดยสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำทุกแห่งพร้อมทำงานเต็มกำลังแต่ถ้าถาม AI บอกว่าจะออก2ทางค่ะก็คือออกบางปะกงด้วยแล้วก็ออกที่เจ้าพระยาด้วย
4: มาเจ้าพระยาแต่จะไม่ย้อนออกมาทางในตัวคลองบารำพูหรือว่าคลององอ่างมันจะไปเชื่อมมันจะมีตรงคลองตันมันจะเชื่อมกับคลองเข้าใจคลองประเวศใช่ไหมตรงนั้นไอ้ตรงคลองแสนแสบเนี่ยพอมาถึงคลองตันปั๊บมันจะหักซ้ายเลยฮะม
5: ัน
4: จะมีคลองที่ทะแยงออกขวาไปเข้าใจว่าคลองตรงนั้นคือคลองประเวศก็ต้องเอาน้ำดันออกไปทางคลองประเวศคลองประเวศก็น่าจะไปเชื่อมกับพวกคลองสำโรงทางอะไรที่คุณชัดชาติเขาบอกว่าทางนี้มันจะยากหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องผ่านทางนี้แหละ
5: มันสี่คลองสายหลักก็คือคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองเปรมประชากรคลองประเวศบุรีรมย์ก็คืออยู่แถวหลังซอย

0: อ่อนนุชนั่นถูกไหมฮะ
1: ไปทางลาด
0: ประ
1: กระ
0: เว
1: บัง
0: ศลาดกระบัง
1: ไอ้ที่ท่วม
0: โดย
1: ไอ้เคหะเนี่ยฮะไอ้ร่มเกล้าเนี่ยก็คือประเวศบุรีรมย์เนี่ยครับ
0: ประเวศของประเวศแถวพวกลาดกระบังพวกวิทยาลัยช่างศิลป์อะไรพวกนั้นน่ะนะฮะอันนั้นน่ะคือของประเวศก็คุณชาชาติบอกว่าระดมเครื่องสูบน้ำทำงานเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองแล้วก็เปิดทางให้พื้นที่โดยรอบได้ระบายน้ำแล้วทีนี้ถามว่าคุณชาชาติก็ไปตรวจน้ำในคลองแสนแสบตรวจการทำงานของอาคารรับน้ำอุโมงค์ระบายน้ำแสนเลิศซึ่งรับน้ำจากบึงมักกะสันคลองแสนแสบแล้วก็คลองไผ่สิงโตก่อนระบายผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่ลึกประมาณ30เมตรไปยังคลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานี่คือคำตอบของพี่ไพศาลค่ะเขาไม่ได้ออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราเข้าใจว่าอยู่แถวบางลำพูเขาออกแม่น้ำเจ้าพระยาช่องนนทรีมันใกล้กว่าเนี่ยไล่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็คือการระบายน้ำของคลองแสนแสบเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทำงานของอาคารรับน้ำอุโมงค์ระบายน้ำแสนเลิศซึ่งรับน้ำจากบึงมักกะสันและคลองแสนแสบรวมถึงคลองไผ่สิงโตคลองไผ่สิงโตก็คือแถวคลองเตยอ่ะชุมชนไผ่สิงโตถูกไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่นั่นคือน้ำในเมืองเลยคลองไผ่สิงโตแสนแสบก็มาจากทางฝั่งมินบุรีเข้าไปแล้วก็บึงมักกะสันบึงมักกะสันก็คือเป็นแอ่งน้ำแก้มลิงกลางกรุงเทพถ้าบึงมักกะสันล้นก็ต้องระบาย
1: ใต้ทางด่วน
0: ใช่ค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งคลองแสนแสบทั้งคลองไผ่สิงโตซึ่งอยู่กลางเมืองและบึงมักกะสันที่ถ้ามันล้นจะระบายผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่ลึกไป30เมตรเอาไปไหนเอาไปคลองช่องนนทรีค่ะพี่ไพศาล
1: ตรง
0: คลองช
1: ่
0: องนนทรีก็อยู่แถวสาทรและสาทรไปไหนล่ะออกแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ต้องเสียเวลาให้มันว่ายน้ำข้ามถนนลาดดำเนินไปออกบางลำพูค่ะออกช่องนนทรีเลยโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูรับน้ำเต็มระบบและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องแล้วก็เร่งเก็บที่นอนนะฮะเรียนเห็นแล้วขยะนี่น่าเกลียดน่ากลัวมากทิ้งที่นอนกันทั้งหลังนะพี่ไพศาล
1: บางทีไม่ทิ้งหรอกบางทีมันท่วมแล้วมันก็เสียหายใช่ไหมวางเวิร์งเอาไว้แล้วก็น้ำก็พาไปหมด
0: ตอนนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนหน้านั้นทิ้งเลยค่ะ
1: ทิ้งมากองไ
0: ปที่นอนทั้งหลังเลยไม่ใช่ละทิ้งมันไปพร้อมกับอดีตอะไรอย่างเงี้ยพร้อมเร่งเก็บขยะบริเวณหน้าตะแกรงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าบอกว่าคลองแสนแสบยังมีน้ำในทุ่งจากพื้นที่มีนบุรีและหนองจอกไหลเติมตลอดเวลาจึงต้องเร่งดึงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับคลองแสนแสบและเร่งดึงน้ำท่วมจากย่านรามคำแหงและบางกะปิลงสู่คลองเห็นภาพกันแล้วนะคะเขาออกช่องนนทรีค
1: ่
0: ะไม่ได้ออกบางลำพู
1: แต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าไอ้พื้นที่ที่โดนหนักๆนะเป็นพื้นที่จัดสรรการเคหะหมดล้วนๆเลยนะ
0: ก็ทำก่อนเพื่อนเนี่ยฮะทำก่อนเพื่อนแล้วมันก็ต่างมา
1: เคหะคลองจันเนี่ยไอตัวเคหะที่มาตั้งอยู่หน้านิด้าเนี่ยมาทีหลังแต่เดิมเนี่ยมันคือหมู่บ้านนักกีฬาคลองจันซึ่งเป็นหมู่บ้านนักกีฬาที่สร้างเพื่อให้นักกีฬาเอเชียนเกมเมื่อปี2509ได้พักปูไปหลังๆนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็หลังจากเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ตั้งการเคหะแล้วก็ให้มาบริหารจัดการขายให้ประชาชนก็เขาเรียกหมู่บ้านนักกีฬาที่คลองจันแล้วมันมีพื้นที่ที่ขยายเพิ่มมาสร้างเป็นแฟลตการเคหะในเวลาต่อมาเนี่ยนะฮะแล้วก็มันมีหมู่บ้านที่สองที่ท่วมหนักด้วยเหมือนกันนะที่สะพานสูง
0: หมู่บ้านแหลมทอง
1: อันนี้หมู่บ้านแหลมทอง
0: นักกีฬาแหลมทอง
1: เป็นกีฬาแหลมทองปี
0: 2519
1: อีก10ปีต่อมาหมู่บ้านนักกีฬาคลองจันทน์ในเอเชียนเกมครั้งที่6รุ่นที่ปรีดาจุลมณฑลโด่งดังกับจักรยานคุณปรีดาจุลมณฑลน่ะคว้าตั้ง 5-6 เหรียญทองมั้งจักรยาน
0: ส่วนที่ธรรมศาสตร์นี่ก็คือหมู่บ้านนักกีฬา เอเชียนเกมประมาณรุ่นปี2539หรือเอ๊ะ42มั้ยฮะ
1: ครั้งที่2ครั้งที่2ครั้งที่3
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: M-Cut Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 M-Cut Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cut Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา22นาทีครับคุณต่อครับคุณอันครับ
0: ฟังโฆษณาไปเที่ยวเวียดนามใต้แล้วอยากไปจริงๆเกินเธอเนี่ยอยากไปร่วมสนุกกับระดับตำนานนะคะอาจารย์อาจารย์แกพูดอะไรก็ตลกไปหมดนะ
1: อาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็
0: อาจารย์เสน่ห์
1: เสน่ห์ด้วย
0: ใช่เอ๊ะเราซื้อไปกันได้ไหมนี่เนี่ยเขาจะลดราคาให้เราไหมฮะ
1: เอาจองไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าที่มันขาดจะเติมมาสองคน
0: มีโปรไฟไหมเหรอคะ
1: โปรไฟไหมมีกลัวจะแยกเอาให้ท่านผู้ฟังเราก่อนเป็น first priority
0: ค่ะ 39,900 บาทนะคะที่แรกมีจำนวนจำกัดค่ะเรียกว่าเป็นการให้ระวังรางวัลตัวเองอาจจะเคยไปหรือไม่เคยไปก็แล้วแต่แต่ไปที่ไหนไปกี่ครั้งไม่สำคัญว่าไปกับใครเราไม่จะจำได้ว่าโอ้ยตอนนั้นไปคนนั้นคนนี้สนุกมากเลยไปไหนบ้างจำไม่ได้จำได้แต่ว่าไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์จริงๆนะคะพี่อาจารย์คนที่เที่ยวบ่อยๆเนี่ยบางทีจำไม่ได้หรอกว่าไปไหนบ้างแต่จำได้แต่ว่าไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์สนุกมากก็จะมีไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์สนุกมากกันนะคะก็อยากจะแนะนำเลยค่ะได้ทั้งความรู้ความสุขและความสบายวันนี้มีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์ขึ้นข่าว M-Cot News FM 100.5 ทริปนี้เราเรียกว่าเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนเห็นไหมแค่3คืนเองแป๊บเดียวนะกลับมาชีวิตเราแบบความคิดความรู้สึกเราจะมีแต่สิ่งดีๆกลับมาเอาบอกเลยค่ะว่านี่คือเส้นทางที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆยังไม่เคยมีใครจัดโปรแกรมทัวร์แบบนี้ค่ะเราจะพาไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกเลยนะอาจารย์ทรงฤทธิ์พอเห็นแม่น้ำโขงอาจารย์ทรงฤทธิ์บรรยายได้หมดเลยเจอใครอาบน้ำอยู่ริมแม่น้ำโขงอาจารย์ทรงฤทธิ์สามารถบรรยายได้เลยว่าเป็นสาวงามจากบ้านไหนตำบลไหนอะไรเงี้ยขนาดนั้นไหมฮะ
1: คาดหวังก่อนเอาคาดหวังไว้ก่อนคาดหวัง
0: เห็นปุ๊บโอ้โห
1: อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ใกล้เคียง
0: ค่ะอาจจะพออาจารย์ทรงฤทธิ์บอกว่าเป็นคนอยู่หมู่บ้านนี้วัฒนธรรมแบบนี้เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการชื่อว่ามีสาวงาม าจารย์เสน่ห์จะเสริมว่านิสัยดีด้วย
1: อาจารย์ทรงฤทธิ์นี่เขานามสกุลอะไรนะ
0: โพนเงินค่ะ
1: เขาเคยเล่านะบอกว่าโพนเงินเนี่ยเป็นชื่อบ้านเป็นชื่ออะไรอยู่ที่สปป.ลาวนะบ้านโพนเงินเนี่ย
0: บ้านโพนเงิน
1: แล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์เขาบอกว่าพื้นเพเขาเนี่ย
0: มาจากฝั่งโ
1: น้นครอบครัวนะมาแล้วก็มาจากเนี้ยโพนเงินเนี่ยเมืองเนี้ย
0: ค่ะ
1: ผมเคยฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์เขาเล่านะครับ
0: รุ่นอาจารย์ทรงฤทธิ์ที่เรียนธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันเนี่ยเรียนทันพี่เคิร์กเรียนพี่เคิร์กเนี่ยเรียนด้วยกันทั้งหมดนี้ยังไม่ทราบเลยพอเรียนจบไปเขาข้ามฟากกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาที่นู่น
1: เหรอ
0: ใช่
1: เ
0: พิ่งรู้โอเคไม่ใช่คนไทยนะฮะเป็นคนลาวเลยล่ะที่มาเรียนก็เพื่อนเขานี่แหละเพื่อนพี่เคิร์กเขานี่แหละเราจะพาร่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันค่ะความพิเศษสุดของทริปนี้นะคะคือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพร้อมเติมรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะเรื่องกินเรื่องนอนมองข้ามไปได้เลยค่ะลด5ดาวดินเนอร์ทุกคืนนะคะล่องเรือครูชมแม่น้ำใส่งอนบ้างอะไรทุกอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นมาตรฐานของเราอยู่แล้วนะคะเดินทางกัน28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ท่านละ 39,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะจดเลยค่ะ0944803076 0944803034 0943966649รีบโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะมาคนเดียวก็ได้ค่ะเรียนว่ามีคนอยากมาคนเดียวเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจับคู่ให้นะคะโอเคค่ะ
1: ครับ
0: นะพูดซะขนาดนี้ต้องมีจองบ้างหลักไปดู
1: แน่นอนทีเดียวแน่นอน
0: ค่ะค่ะ
1: วันนี้เรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะก็เมื่อเช้าเราคุยกันเราก็บอกว่าน่าจะเสียงข้างมากยกคำร้องนะคงถือไม่ขัดรัฐธรรมนูญทั้ง QR code บาร์โค้ดก็เป็นไปตามที่คาดการณ์กันนะครับ
0: ค่ะ
1: มติ3รัฐธรรมนูญเนี่ยเอกฉันท์ว่าไม่ขัดเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญในกรณี QR code นะ90ส่วนบาร
0: ์โค้ด QR code 90
1: QR code QR code QR code เนี่ยที่มันเป็นขีดและสแกน
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ใช่ไหม
0: QR code เนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมค่ะอ๋อ
1: ที่เป็นสี่เหลี่ยม
0: ถ้าบาร์โค้ดเนี่ย
1: ถ้าเป็นเส้นๆ
0: ที่เขาล้อว่าเวลาเราแบบผมบางแล้วเราหวีผมให้ได้เป็นผมทรงบาร์โค้ด
1: จะ
0: เป็นเส้น
1: ๆส่วนบาร์โค้ดเนี่ย81ฮะบาร์โค้ดมติสารรัฐธรรมนูญเอกฉันท์ QR code บัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่วนบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งบนบัตรเลือกตั้งรายชื่อเนี่ย8-1โดยเสียงข้างน้อยเห็นว่าทำให้สืบค้นย้อนกลับถึงผู้ลงคะแนนได้และแนะกกตแต่ว่าคะแนนคำพิพากษาเนี่ยแม้ว่าแต่ยกคำร้องนะQR code เอกฉันท์บาร์โค้ดเป็นบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อ8-1ก็ตามแต่ในคำวินิจฉัยเนี่ยมีข้อแนะนำให้กกตเนี่ยเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยให้ปรับรูปแบบป้องกันการเชื่อมโยงตัวตนถึงผู้สมัครแล้วทำให้ประชาชนเขาเคลือบแคลงนะไม่ควรจะไปทำให้ประชาชนเขาเคลือบแคลงก็พูดง่ายๆครั้งต่อไปเนี่ยต้องปรับไอ้วิธีการที่จะให้มี QR code บาร์โค้ดเนี่ยคงผมว่าเผลอๆอาจจะไม่มีด้วยซ้ำแบบนะเพราะว่าคำวินิจฉัยศาลนูนก็ออกมาเป็นลักษณะคำแนะนำนะ
0: ทั้งรหัสบาร์โค้ดทั้งรหัสแท่งนะฮะแล้วก็บาร์โค้ดเนี่ยแม้จะไม่มีปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนแต่ข้อเท็จจริงอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเพื่อประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ก็ให้ผู้ถูกร้องก็คือกกต.นะคะสมควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงการไม่มีการปลอมแปลงและป้องกันการทุจริตโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถที่จะสอบกลับไปได้ว่าใครเป็นคนเลือกค่ะนะแต่ไม่สนุกนะพี่ไพศาลฟังคำวินิจฉัยครั้งนี้พอเริ่มต้นก็รู้แล้ว เริ่มต้นก็รู้แล้วว่าเดาถูกตั้งแต่เช้าเราก็คือยังดูว่ามันยังไม่ใช่เวลานะคือมันดูเหมือนกับก็เหมือนคิดตรงกับท่านนะคะว่ามันก็สงสัยได้แต่มันสืบไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: สืบไม่ได้หรอกในทางเป็นจริงมันหาไม่ได้หรอกไม่ไปหาได้ยังไงค่ะยกเว้นจะร่วมกันทุจริตมโหฬารแบบสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ะต้องร่วมกันทุกฝ่ายอ
1: ่
0: ะอันนั้นอ่ะจะน่าจะได้อยู่ขนาดเอาไปเก็บไว้ในโกดังมีการล็อกมีเจ้าหน้าที่กี่ขั้นกี่ตอนยังไปเปิดมาได้มันต้องทุจริตระดับนั้นนะคะ
1: ค่ะท่านว่าไงก็ว่าตามนั้น
0: เห็นด้วยทุกประการเดาอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ค
1: ่
0: ะอันนี้ไม่ได้ประชดนะคะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
7: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับ
0: ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะพี่ไพศาลค่ะสำหรับตัวพี่ไพศาลเองเนี่ยได้จะถอดบทเรียนยังไงบ้างคะคือเด็กนี้ก็ยอมถอดบทเรียน
1: เรื่องอะไรนะเรื่องอะไร
0: น้ำท่วมอะค่ะเพราะว่าท่านนายกก็จะถอดบทเรียนการช่วยเหลือที่หาดใหญ่ใช่ไหมคะแล้วท่านนายกก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะขยายคลองชัยนาทป่าสักให้มันใหญ่ขึ้นกี่เท่าตัวคลองรุ่นคลองนี้อีกประมาณ200,000 กว่าล้านเนี่ยที่เราจะทำกันในส่วนตัวเราเองประชาชนเนี่ยที่เราก็รู้สึกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังพยากรณ์กันแบบเนี้ยเขาก็คงเป็นเขาแบบเนี้ยแล้วก็รัฐบาลหรือว่าคุณชาชาติอะไรเขาก็บอกว่ามันเรื่องฝนฟ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไปเดาได้ไงมันไม่เคยเกิดขึ้นเราเนี่ยแล้วเราจะถอดบทเรียนหน่วยราชการแบบนี
1: ้
0: กับผู้ปกครองแบบนี้กันยังไงดีคะประชาชนควรจะถอดบทเรียนยังไงฮะ
1: คือผมเห็นทางการเมืองเนี่ยเขาก็ไม่มีคำขอโทษไม่มีความเห็นว่ามันเกิดความผิดพลาดบกพร่องอะไรนะ
0: ทำเต็มที่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: โฆษกรัฐบาลก็บอกว่าโอ๊ยเราพร่องน้ำเราทำอะไรเต็มที่แต่ว่าน้ำมันตกมาเยอะเกินกว่าที่เรา
0: ทำเต็มที่แล้ว
1: ได้พยากรณ์ไว้จะทำเต็มที่แล้ว
0: ทำเต็มที่
1: คือถ้าหลักมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครผิดทุกอย่างทำเต็มที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าประชาชนถอดบทเรียนก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ย

0: ถ้าเขาเตือนเรื่องน้ำเนี่ยนะถ้าทีลมฟ้าอากาศเขาเตือนคราวหน้าอีกนะก็ผมว่ายอมเป็นกระต่ายตื่นตูมมีรถมีลาก็รีบหาอาคาร
1: สูง
0: หาอะไรต่างๆไปเลย
1: น
0: ะไปหาที่จอดที่อะไรให้มันพ้นฝนตกมาวันแรกสองวันแรกนี่ตั้งแต่วันพุธพฤหัสเธอไปก่อนละอันนี้เขาเตือน120ชั่วโมงอะไรเขานั่นใช่ไหม
1: 96ชั่วโมงคุณยังมีเวลา96ชั่วโมงในการ
0: เขาเตือนตั้งแต่120
1: ไม่ได้ดู
0: เป็น
1: ผ่าตอน96
0: แล้วเขาก็ถอยหลังมาให้เรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยยังทันไงยังขยับทันเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะถอดบทเรียนนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าหากว่าทางฝ่ายราชการหรือว่าทางฝ่าย
1: มันพึ่งไม่ได้
0: รัฐบาลเนี่ยเขาเห็นว่าเออมันมีความผิดพลาดไอ้อย่างเงี้ยเรายังมีความรู้สึกเออเขาคงจะจากนี้เขาเห็นผิดพลาดเขาคงถอดบทเรียนแล้วไปแก้นะ
1: ค่ะ
0: ต้องปรับปรุงในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ผิดมันก็ไม่ต้องแก้ไม่ต้องทำ
1: เขาทำดีที่สุดแล้วเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาดีมากเขาดีมากเขาทำดีที่สุดแล้วเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปหวังอะไรจากเขาให้เรา
0: ก็ไม่ได้ประชดไม่ได้อะไรผมก็เห็นหลายคนก็พูดเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็นั่นแหละถูกต้องแล้วก็คืออย่างไรก็ประชาชนก็ต้องพึ่งกันเองหรือว่าพึ่งตัวเองมาก็เหมือนแบบจริงๆแล้วเนี่ยที่ลงมาเป็นกลุ่มแรกๆเลยก็ล้วนแล้วแต่เป็นจิตอาสานั่นนะที่รีบลงมาช่วยกันคนละไม้คนละมือที่เท่าที่พอช่วยเหลือได
1: ้
0: คนป่วยติดเตียงบ้างอะไรบ้างที่หามกันมาทุรักทุเลเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรอกเจ้าหน้าที่เพิ่งลงจริงๆก็ตอนที่นายกเดินทางมาถึงแล้วก็เริ่ม
1: สั่งการนั่นจริงเหรอคะนายกเพิ่งมาเมื่อวานตอนเย็นเองไอ้ประชุมตอนเช้า
0: ไม่วันอาทิตย์คืนต้องช่วงเย็น
1: เมื่อวานวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้วันจันทร์
0: ใช่นั่นแหละก็เพิ่งจะนั่นนะเข้ามา
1: แต่มันดักตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคะ
0: ก็
1: วันเสาร์ทุกคนยกเลิก
0: ช่วงเช้า
1: วันทั้งหมดเลย
0: ช่วงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรต่างเขายกตัวอย่างง่ายๆดีกว่านะรถวันอาทิตย์เนี่ยที่ถนนวิภาวดีรังสิตไอ้ตรงหน้าไทย PBS อ่ะ
1: ค่ะ
0: มันไปต่อไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เขาก็บอกเขาสงสัยจังเลยมันก็รู้อยู่แล้วไปไม่ได้ทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยรีบมาให้ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ไกลห่างออกไปเลยว่าคุณไม่ต้องเข้ามาทางนี้คุณเลี้ยวกลับออกไปได้เลย
1: ค่ะ
0: อำนวยความสะดวกในการให้ยูเทิร์นกลับออกไปได้เลยเพราะมาตรงเนี้ยมันก็มาจอดติดกันอยู่เป็นแพตรงนั้นลุยต่อ
1: หน้าไทย PBS
0: หน้าไทย PBS ยาวไปนั่นน่ะนะฮะไอ้อย่างเงี้ยมันจะต้องมีหน่วยเจ้าหน้าที่ที่ต้องออกมาปฏิบัติการเฉพาะหน้าแล้วทันทีถูกไหมรถลาที่มันมาลอยน้ำตุ๊ป่องแล้วมากีดขวางรถใหญ่รถจะเข้าไปช่วยเหลือก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเคลียร์เส้นตรงเส้นทาง
1: เอาไม่มีเลยเหรอคะ
0: ไม่มีก็จะมีเห็นคุณชัดชาติบอกว่าได้แจ้งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็มีบางพื้นที่ก็เห็นผมเห็น2คน3คนตรงบางกะปินะมาช่วยแท็กซี่เข็นอะไรบ้างเพราะเขาปุ๊บตู้ยามันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะก็ลงมาลุย
1: ไม่ออกมามันก็น่าเกลียดใช่ไหมคะแต่ตรงไทยพีเอสไม่มีตู้ยามนี่คะ
0: มันไม่มีแล้วก็มันก็ไม่ได้มีการสั่งการอย่างเป็นระบบอะไรมา
1: เหรอคะ
0: กรมทางหลวงเป็นเจ้าของเส้นทางไม่มีเจ้าหน้าที่มาหนุน
1: มันดูแย่จริงๆนะ
0: แล้วก
1: ็สารพูดแล้ว
0: โทเวเนี่ยโทเวเนี่ยเขาปิดทางไม่ให้ขึ้นเลยนะ
1: ค่ะซึ่งมันไม่ถูกนะคะมันต้องให้ขึ้นเพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนสิ
0: ถูกต้องแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องรอเจรจาทางการก่อน
1: ว่าจะจ่ายเงินให้เขาไหม
0: ว่าถ้าสมมติว่าให้เปิดผมขึ้นไม่เก็บตังค์เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเนี่ยมันก็ต้องเคลียร์กันว่าจะต้องรัฐบาลจะต้องเหมาจ่ายเท่าไหร่หรือว่าจะต้องขอความร่วมมืออะไรเพื่อแลกกับอะไรต่างคือมันขั้นตอนมันต้องมีจู่ๆเอก
1: เพราะเขาเป็นบริษัทใช่ค่ะเพราะเขาเป็นบริษัทมหาชน
0: จู่ๆเขาจะบอกว่าให้ผมไม่เก็บตังค์ขึ้นไม่ได้เลยไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะมันก็เลยมีการปิดไอ้โทเวไปรถที่จมน้ำอยู่ตรงนั้นเนี่ยถอยมาแล้วจะขึ้นโทเวเพื่อปลอดภัยก็ขึ้นไม่ได้เพราะก็ปิดทางแล้วมันขุกขักไปหมดอะตอนตั้งแต่ช่วงเช้า
1: แล้วตอนนายกไม่อยู่ก็มีรองนายกทำไมรองนายกเขาไม่ทำงานนะคะ
0: คุณ
1: น
0: ิติ
1: รักษาการแทนนะคะ
0: คุณเอกนิติเขาก็ลงไปในพื้นที่อะไรต่างแต่ว่ามันไม่ได้มีไอ้อย่างกทมเนี่ยหลักๆแล้วมันก็ต้องเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ไหม
1: แล้วทำไมเขาไม่ทำวอลลุ่มกันทั้งนายทั้งรองนายกทั้งกทมทั้งทหารตอนที่คุณอนุทินไม่อย
0: ู่มันควร
1: คุณอนุทินบอกว่าสั่งการมาจากต่างประเทศทำไมคุณอนุทินไม่สั่งการให้ตั้งวอลลุ่มคะ
0: ใช่มันต้องมีกองบัญชาการฉุกเฉินใครเป็นหัวหน้า พูดง่ายๆนะอย่างผมคิดว่าเป็น

0: รูปแบบที่ทำได้ดีมากนะสำหรับประเทศไทยนะก็คือกรณีไอ้ติดไอ้ถ้ำหลวงที่เชียงราย
1: ให้ผู้ว่าเป็นผู้จัดการเหตุการณ์
0: หน้างานมาแล้วสรรพกำลังมาก็มาที่เซ็นเตอร์ตรงนี้เลย
1: อันนี้ผู้ว่าชัชชาติก็อยู่แล้วผู้ว่าชัชชาติก็ยังไม่แจ้งเหตุ
0: รัฐบาลได้มอบ
1: อะไรเลย
0: ได้มอบอะไรอำนาจอะไรแค่ไหนยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ว่าชัชชาติเขาเป็นหัวหน้าวอลลุ่มเลยแต่ว่าเราเห็นในการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้บูรณาการกันนะแล้วจริงๆไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นอะไรนะประเทศไทยเนี่ย
1: มันมี
0: เรื่องของไอ้สาธารณภัยเนี่ยมากมายที่มันต้องอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆเพราะคุณสามารถที่จะฝึกซ้อมไว้ล่วงหน้าเลยอุทกภัยในพื้นที่1เนี่ยใครจะเป็นหัวหน้าวอลลุ่มใครจะเป็นคนประกาศว่าจากนี้ไปผมจะต้องตั้งศูนย์บัญชาการฉุกเฉินโดยมีผมเนี่ยเป็นผู้บัญชาการศูนย์ฉุกเฉินนี้แล้วกฎหมายต้องให้อำนาจเลยว่าจะต้องมีใครบ้างที่จะต้องมารายงานที่จะต้องมาส่งกำลังเจ้าหน้าที่มารับแผนที่จะไปดำเนินการปฏิบัติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคืนวันเสาร์เนี่ยไอ้วอลลุ่มเนี่ยต้องตั้งละแล้วผู้ว่าจะต้องบัญชาการละใช่ไหมซึ่งมันสามารถซักซ้อมแล้วกำหนดไว้ได้หมดเลยผู้ว่าชัชชาติเขาอดหลับอดนอนจริงก็อยู่เฝ้าคงจะสั่งการเรื่องสูบน้ำสู้น้ำอะไรของเขาอยู่แล้วล่ะ
1: แต่ว่าการกับข้าวแจกคนนะ
0: แต่ว่าในคืนนั้นเองเนี่ยก็คนก็โกลาหลในการที่จะหาทางกลับบ้านกลับช่องกันแล้วก็ติดค้างกันบนถนนเพราะน้ำมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วบางคนก็อย่างแถวๆไอ้ตรงไอ้เพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยก็ดีนะเจ้าของตึกเขาไม่ใจไม้สระกรรมนะหลบเขาไปนอนในตึกชาญอิสระ
1: โอ้ยตึกนั้นใจดีที่สุดละตึกนั้นได้อย่างใจบุญเลย
0: คือถ้านอนข้างนอกยุงก็คงกินตาย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะรถก็จอดจมน้ำอยู่นั่นแหละแล้วไปไหนก็ไปไม่ได้ก็ติดตกค้างอยู่ใช่ไหมอาจจะอยู่ค้างกับตึกชาญอิสระบ้างอะไรบ้างก็เดินมาแล้วก็เจอตึกก็ขอเข้าไปนั่งหลบจนรอจนสว่าง
1: ค่ะ
0: เห็นผู้สื่อข่าวไปทำข่าวนะบอกโอ้โหคนมาติดอยู่ในตึกเต็มไปหมดเลยคืนนั้นเป็นคืนที่ทุรักทุเลหมดประชาชนก็เรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาชีวิตเฉพาะหน้ากันไป
1: โอเค
0: ไม่ได้มีระบบอะไรจะมารองรับให้มันเป็นที่สบายใจได้เลย
1: ทีนี้เรามาถอดบทเรียนกันตัดผู้ว่าออกไปตัดรัฐบาลตัดอะไรออกไปเพราะว่าตลอดเวลาที่เราเผชิญความทุกข์กันตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันอาทิตย์เนี่ยไม่มีใครมาช่วยเราเลยตำรวจก็ไม่ลงมาโบกไม่มีอะไรใครๆทั้งสิ้น
0: แล้วนี่
1: บาปกรรมของเราไป
0: ผมขอยกตัวอย่างของจริงอีกนิดได้ไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยเป็นข่าวเนี่ยคุณบอมสินเจริญเนี่ยวงพี่น้องสินเจริญนะเรียกรถจ้างรถสไลด์เอาเพื่อจะเอารถของตัวเองเนี่ย
1: หน
0: ีน้ำท่วมนะถูกเรียกราคา 10,000 บาทระยะจากที่จะส่งเนี่ยห่างกัน400เมตรคงจะไปเก็บในตึกคอนโดอะไรจากบ้านอะไรเงี้ยนะ
1: ซึ่งความจริงคือเท่าไหร่รู้ไหมคะความจริงเนี่ยดิฉันเคยเรียกรถสไลด์จากที่บ้านไปส่งศูนย์ที่ริมถนนวิภาวดีรังสิตแค่1,500
0: แต่วันเนี้ยผู้สื่อข่าว
1: 30กิโล
0: เข้าไปที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งน้ำเริ่มแห้งมีรถตู้ที่จอด
1: เสีย
0: เต็มไปหมดอยู่เสียอยู่นะแล้วก็เอารถสไลด์มาเนี่ยเป็นรถตู้แล้วก็เขาก็นั่งอยู่ในรถเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ชูไมค์ถามเขา
1: เท่าไหร
0: ่ถามว่าจะเอาไปที่ไหนเขาบอกจะเอาไปอู่ที่แถวสุวรรณภูมิจากเพชรบุรีนะถามว่าเท่าไหร่เขาบอก10,000เขาก็ตอบยิ้มๆนะบอก10,000บอกโอ้แพงไปไหมบอกอย่างงี้ก็ต้องยอมแล้วถึงบ้านนี้แล้วนะทิ้งไว้เขาบอกว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รีบเอาไปตอนนี้แล้วเนี่ยมันเกิดน้ำเนื้อมันมายมันเสียหายมากกว่านี้เขาบอกรถเขาเป็นระบบไฟฟ้าแล้วมันรถตู้ครับ
1: ดิฉันแนะนำว่าให้ทุกคนที่จ่ายหมื่นหนึ่งเนี่ยกลับมาเช็คบินให้หมด
0: ไม่ใช่คือผมกำลังจะพูดว่าก
1: ลับมาเช็คบินให้หมด
0: ไอ้อย่างเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐคุณก็ต้องรู้อยู่ว่ามันจะต้องมีการฉกฉวยทำหาประโยชน์อะไรกันแบบนี้อยู่ถูกไหมเวลามันเกิดสถานการณ์อย่างนี้มันจะต้องมีมาตรการมันต้องมีการดำเนินการอะไรต่างๆอยู่ อันนี้ยกเป็นตัวอย่างเสริมว่ามันอาจจะแยกชัดๆตีหัวกัน
1: นะไม่มีเลย
0: คุณอานว่าต่อว่าไง
1: ตัวอย่างนะคะในกลุ่มไลน์ของผู้สื่อข่าวเขียนมาผู้ใหญ่เลยค่ะบอกว่าเราจะช่วยรักเคสนี้ได้ยังไงดีคนรู้จักกันสุภาพสตรีท่านนี้อยู่กับสามีและลูกสาวรวม3คนสุนัขอีกตัวนึงอยู่ซอยลาดพร้าว93ไม่ได้รับประทานอาหารมาหลายวันออกจากบ้านไม่ได้เพราะประตูบ้านบวมเปิดไม่ออกติดอยู่ข้างในหน้าต่างเป็นเหล็กดัดถ้ามีคนส่งอาหารต้องปีนมาทางระเบียงข้างบนติดต่อหน่วยงานแล้วแต่ก็ยังเงียบอยู่รบกวนช่วยประสานหน่อยเถอะค่ะขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
0: โอ้93เกือบจะถึงไอ้ตรงบางกะปิตรงน้ำท่วมหนักแล้วนะ
1: ค่ะเขาบอกเขาติดมากี่วันแล้วก็ตั้งแต่น้ำท่วมแต่วันเสาร์มาเที่ยงวันนี้ได้ข้าว3กล่องน้ำ3ขวดแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่นะนี่คนกรุงเทพนะติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วค่ะก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้นี่คืออีกตัวอย่างนึงแล้ววันนี้คุณชัชชาติว่าอย่างนี้นะคะบอกว่าก็พูดถึงทางรัฐบาลนี้ก็พูดถึงเป็นคลองป่าสักชัยนาทไปเรียบร้อยแล้วใช้เขา 3-4 เส้นนะคะคลองเขาเนี่ยเขาจะใช้งบทั้งเวรคืนที่เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 250,000 ล้านในการจัดการปัญหาน้ำท่วมคุณชัชชาติก็บอกว่าในส่วนการดูแลประชาชนกทมได้จัดตั้งกองบัญชาการศูนย์จัดทำอาหารที่สำนักงานเขตแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 60,000-70,000 รายระยะต่อไปจะเปิดยื่นขอรับเงินเยียวยาตามมูลค่าความเสียหายจริงขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเอาภาพถ่ายแล้วก็เก็บหลักฐานความเสียหายไว้ประกอบการยื่นขอรับการช่วยเหลือเรียนอยากจะรู้ว่ารถที่ท่วมถึงหลังคาเนี่ยเยียวยาจริงซ่อมให้เขาจ่ายเขาหมดไหมรถที่เขาจ้างมาลาก 10,000 เนี่ยจ่ายเขาไหมค่าลากรถ 10,000
0: เห็นแล้วใช่ไหมเขามีอัตราอยู
1: ่อ้าวก็เนี่ยค่ะ
0: เขาไม่ได้จ่ายตามจริงหรอครับเขามีอัตราอยู
1: ่ในระยะต่อไปในส่วนของกทมจะเปิดให้ยื่นขอรับเงินเยียวยาตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติเก็บภาพถ่ายและหลักฐานความเสียหายไว้ประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหลือ
0: ลดได้ไหมลดได้ไหมหรือว่าเฉพาะเคหสถาน
1: อ้าวเวลาฝนตกแบบเนี้ยก็มันหมดเลยนี่คะเคหะคลองจันทน์รถตั้งกี่ร้อยคัน
0: เอาไม่รู้ผมไม่ทราบก็โอเคแต่ว่าถ้าจ่ายได้จริง
1: เอาเงินที่ไหนมาจ่ายที่ไหนเอาเงินที่ไหนมาจ่ายไม่มีแล้วค่ะเอาเง
0: ิน
1: ที
0: ่
1: ไหนมาจ่าย
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับ
3: คุณชัยชาญบอกปิดทูเวย์ทำไมอ๋อแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่าเขามีเงื่อนไขอยู่คุณณรงค์บอกว่ารัฐบาลถอดบทเรียนถอดหมดเป็นชีเปลือยแล้วยังไม่ได้อะไรเลยคุณชุชนะบอกว่าประสบการณ์บอกว่าคนอยากมีชื่ออยู่ในแผนเผชิญเหตุเอาไว้ขอบำเหน็จประจำปีแต่เวลาเกิดเหตุตามตัวไม่ได้แล้วก็คุณภูวนาถบอกอยากให้รัฐมนตรีลูกเทพไปลุยน้ำให้ปริงดูดดูบ้างนะฮะนอกจากนี้ก็ครั้งที่แล้วน้ำท่วมหาดใหญ่ก็ได้ยินคุณไพศาลแนะนำเรื่องตั้งวอลลุ่มแบบนี้ครั้งหนึ่ง

0: แต่ยังไม่เป็นผลแล้วก็มีพวกฉกฉวยบนความยากลำบากของพี่น้องชาวไทยกันน่าไม่อายใช่ค่ะรถสไลด์เรียกเท่าไหร่ถ้าจ่ายได้ก็ต้องจ่ายนะระบบทุนนิยมเป็นอย่างนั้นแต่ก็เอาผิดได้ค่ะ
1: ครับ
0: เอากันจริงๆเอาได
1: ้อ่าคราวนี้รถยนต์เนี่ยถ้ามีประกันนะครับเห็นทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยเขาได้ออกคำแนะนำออกมาว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาจะแบ่งระดับความเสียหายออกเป็น5ระดับนะแล้วก็ต้องไปดูว่ากรมธรรม์ของเราเนี่ยเป็นกรมธรรม์คุ้มครองแค่ไหนอย่างไรด้วยนะแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็น5ระดับเนี่ยคือ1น้อยที่สุดนะก็คือระดับ A น้ำท่วมถึงแค่พื้นรถยนต์พรมพื้นก็ประเมินค่าซ่อมประมาณ 8,000 ไม่เกิน 10,000 ที่ประกันจะจ่ายระดับ B ก็คือท่วมถึงเบาะนั่งประเมินค่าซ่อมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทระดับ C คือน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าประเมินค่าซ่อมประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทแล้วก็ระดับ D คือน้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าอันนี้หมายถึงว่าพวงมาลัยก็น่าจะท่วมประมาณครึ่งนึงอะประเมินค่าซ่อมเริ่มต้นที่ 30,000 บาทขึ้นไปฮะถ้าท่วมถึงคอนโซลหน้านะแล้วระดับ E เนี่ยคือรถยนต์จมน้ำทั้งคันเข้าข่ายความเสียหายหนักบริษัทประกันภัยจะพิจารณาจ่ายคืนทุนประกันคือคุ้มครองแค่ไหนจ่ายแค่นั้นจบกันไป
0: ไม่มีวันขาดทุน
1: สมมติประกันทั้งคันเลยเนี่ยจ่ายแค่ 500,000 ก็จ่าย 500,000 จบกันคืนเท่าทุนประกันถ้าจมทั้งคันนะจมทั้งคันสูงสุดก็จ่ายเท่าทุนประกันครับ
0: มีคนถามบอกว่านี่น้ำฝนล้วนๆนะคะกรุงเทพแล้วนายกพูดอะไรเรื่องคลองชัยนาทป่าสักเขาวางแผนทั้งระบบค่ะวางแผนทั้งระบบ
1: คือนายกเขาบอกว่าเขาก็ทำงานอะไรที่เป็นงานพื้นฐานเขาเพิ่งอนุมัติอย่างที่คุณประดาดอนเขาพูดน่ะเขาคือตอนช่วงที่เถียงกันเรื่องอะไรนะไอ้อยุธยาปล่อยน้ำอะไรเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่ามาพูดกันแค่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้หรอกเพราะรัฐบาลเนี่ยเรามองว่าปัญหาน้ำท่วมอยุธยาเนี่ยมันต้องว่ากันจากนี้ไป6ปี7ปีอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าซึ่งรัฐบาลได้มีการอนุมัติที่จะให้ทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆเขาพยายามชี
0: ้ก็โครงการที่ว่าเนี่ยจะรู้สึกว่าจะเป็นการอนุมัติงบประมาณต่อเนื่อง 8-9 ปีอะค่ะกว่าจะได้ใช้8ปีค่ะ
1: ก็คือแต่เดิมเนี่ยเราใช้วิธีผันน้ำออกซ้ายขวาใช่ไหมตอนนี้มันก็จะมีปัญหาว่าผันได้ก็ต่อเมื่อประชาชนเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเกี่ยวข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยเป็นพื้นที่ว่างก็เรายินยอมที่จะให้รับเป็นพื้นที่รับน้ำก็ปล่อยเข้าไปได้แต่ตอนนี้เห็นบอกชัยนาทยังปล่อยเข้าไปไม่ได้น้ำถึงได้ลงมาถึงอยุธยาเนี่ยก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วยังไม่เกี่ยวทุ่งรับน้ำยังรับไม่ได้แต่อย่างเงี้ยก็เลยเขาก็เลยมีโครงการที่จะทำแม่น้ำเจ้าพระยาสองอะไรพวกนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: คนจะเพื่อที่จะเอาน้ำแทนที่จะปล่อยเข้าทุ่งก็ผ่านจากไอ้ตรงนี้มาออกทะเลไปทีละเป็นเส้นน้ำอีกเส้นหนึ่งที่จะออกตรงไปสู่ทะเลจาก
0: คลองมีอยู่แล้วขยายให้เพิ่มขึ้น2เท่า
1: ใช่แล้วก็จะทำตัดตรงมากขึ้นอะไรมากขึ้นที่มันคดเคี้ยวอยู่ก็ตัดให้มันตรงครับ
0: ใช่ค่ะจริงๆก็ไม่ใช่โครงการใหม่หรอกก็เป็นโครงการเก่าอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่า
1: จะทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก็ทำมานะเอาอย่างพูดตรงๆนะแม่น้ำที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยขุดขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นเส้นที่ขุดขึ้นตัวแม่น้ำจริงๆเนี่ยคือคลองบางกอกน้อยไปเชื่อมคลองบางกอกใหญ่เป็นกระเพาะหมูนั่นคือ

0: เส้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาด้านเดิมเนี่ยแล้วสมเด็จพระชัยราชาท่านตัดตรงปากคลองบางกอกน้อยหน้าธรรมศาสตร์ตัดแล้วก็ไปออกตรงนู้นไอ้ตรงที่ที่ไอ้คลองบางกอกใหญ่คลองบางหลวงตรงป้อมวิชัยประสิทธิ์
1: ตรงกองทัพเรือตรงนั้น
0: ตรงกองทัพเรือตรงนั้นน่ะตัดเป็นเส้นตรงมาทําให้พอน้ํามันไหลตรงไอ้ตรงเนี้ยที่ขุดเป็นคลองเล็กๆมันขยายกว้างไปเรื่อยๆไอ้ส่วนที่เป็นเส้นน้ําเดิมซึ่งเคยกว้างมันก็แคบลงมาเรื่อยๆเลยกลายเป็นคลอง2คลองเส้นหนึ่งคลองบางกอกใหญ่เส้นหนึ่งคลองบางกอกน้อยแต่จริงๆคือแม่น้ำน่ะดั้งเดิมคือแม่น้ำ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็แสดงว่ามันก็เป็นเรื่องแต่สมัยโบราณเขาก็ทำกันมามากมาย
1: ก็เขาเรียกว่าเป็นมอบหมายให้สภาพัฒน์นะคะสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัดฝุ่นโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากเขาเรียกว่าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมูลค่าการลงทุนก็เป็นแสนล้านเตรียมเสนอรายละเอียดให้ครม.พิจารณาวันที่29วันพรุ่งนี้เมื่อช่วงแรกตอนเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยก็ขอให้สภาพัฒน์ศึกษาและนำความพร้อมของโครงการนี้ล่าสุดนะสภาพัฒน์ก็ได้รายงานข้อสรุปว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยระบายน้ำจากตอนบนของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพนะคะโดยความเป็นมาของโครงการเนี่ยก็มันเป็นการจัดทำแผนบรรเทาทุกข์ภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งหมด9แผนค่ะโดยที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเรียกว่าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเป็นแผนงานลำดับที่2ของแผนบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาตอนล่าง
0: อันนี้ฝั่งตะวันออก
1: ฝั่งตะวันออกค่ะ
0: ฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งเนี่ยทางแถบบ้านเรานี่แหละครับ
1: แล้วเขาก็ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวันที่18ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็วางแผนไว้ว่าระยะเวลาในการทำเนี่ย8ปีใช้งบประมาณปี70ถึง77วงเงิน160,000 ล้านบาทค่ะช่วงที่1ก็เป็นการปรับปรุงคลองชัยนาทป่าสักความยาว134กิโลเมตรช่วงที่2ก็คือคลองระบายน้ำหลากป่าสักอ่าวไทยอันนี้ก็135กิโลเมตรค่ะป่าสักอ่าวไทยตอนแรกชัยนาทป่าสักแล้วก็ป่าสักมาออกอ่าวไทยเลยค่ะก็เป้าหมายก็คือเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาสู่อ่าวไทยก็เหมือนกับที่เราบอกว่าคลองแสนแสบอ่ะกว่าจะออกได้มันระบายไม่ทันเขาถึงต้องมีอุโมงค์รับน้ำแล้วก็ดึงออกที่ช่องนนทรีย์ให้มันเร็วขึ้นนี่ก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: ตัดให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ออกทะเลให้เร็วขึ้นค่ะ
0: คุณพลดอนปริศนานันทกุลบอกว่าเตรียมเยียวยาน้ำท่วมให้ชาวกรุงเทพยึดมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศพร้อมจัดงบกลางปี69 2,000 ล้านดูแลผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนทั่วประเทศส่วนหลัง1ตุลาคมประกันภัยพิบัติจะรับคุ้มครองต่อก็เฉพาะช่วงนี้ตั้งแต่20กันยาถึง30กันยาเนี่ยเอางบไป 2,000 แต่หลังจาก1ตุลาไปเนี่ยก็พวกประกันภัยพิบัติเขาจะรับคุ้มครองต่อไปนะ
1: มีข่าวค่ะค่ะเชิญค่ะ
0: กรุงเทพเนี่ยจะได้เงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นๆหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามคุณพลดอนบอกว่ามีสิทธิ์ได้เพราะทั่วประเทศต้องใช้เกณฑ์เดียวกันหมดเพียงแต่กทมจะมีเกณฑ์อย่างไรแล้วมีงบกลางของกทมอย่างไรและในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนโดยรัฐบาลจัดงบกลางไว้ 2,000 ที่จะช่วยสนับสนุนกทมให้ครับ
1: ค่ะทีนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะคลองชัยนาทป่าสักอยู่ตรงไหนเนาะเพราะเวลาเรานึกถึงแม่น้ำป่าสักก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อะไรนั่นใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเพิ่งมาเจอข่าวนี้เกิดถนนซุดและเสาไฟฟ้าหัก2ต้นทางเข้าสถานีรถไฟป่าหวายเป็นถนนริมคลองชัยนาทป่าสักโถป่าหวายคือที่ค่ายพลล่มป่าหวาย
0: ค่ะ
1: อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เขาเรียกกันถนนคันคลองเป็นคลองใหญ่ เป็นคลองที่

0: ม่ใหญ่เท่าไหร่แก้ใหม่เป็นคลองที่ขนาดพอประมาณไม่ใหญ่เท่าไหร่เล็กกว่าคลองประปานี่อีกแล้วก็เลาะระหว่างลพบุรีไปจนถึงอยุธยานะคะก็คือคลองคันคลองเป็นคลองชลประทานนี่แหละจากลพบุรีมาจากชัยนาทแล้วมาลพบุรีแล้วก็เลาะไปอ่างทองแล้วไปอยุธยาแล้วก็ไปออกป่าสักเพราะฉะนั้นคลองเนี้ยผ่านลพบุรีตลอดทางเลยค่ะพี่ไพศาลโอเค
1: ก็ต้องลพบุรีต้องไปขุดไปทำให้มันกว้างขึ้นนะ
0: เวรคืนแพงมากตรงนั้นเจริญมากมากแถวนั้นเจริญหมดแล้วพอผ่านตัวอำเภอเมืองเลยค่ะพี่ไพศาลเจริญมากมากค
1: ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: เดี๋ยวพอน้ำแห้งเขาก็ไม่พูดถึงอะไรอย่างนี้หรอกตอนนี้สารพัดโครงการที่จะทำ
1: ไม่มี
0: น่าจะทำเพราะเขาทำมาตั้งแต่ว่าตอนปลายปีแหละผ่าน EIA เรียบร้อยละ
1: อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตางพี่ไลล่า
0: ค่ะ
1: เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือของเกษตรเนี่ยเขาจะมีวิศวะชลประทานนะอาจารย์ก็จะอยู่เป็นอาจารย์ภาควิชาเนี่ยอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่ากรุงเทพเนี่ยจะมีเวลาทองนับจากวันจันทร์นี้ไปไม่เกินอีก3วันนะเรียกอาจารย์ใช้คำว่าเป็นเวลาทอง3วันต้องเร่งสูบน้ำก่อนจะเจอน้ำทะเลหนุนรอบใหม
0: ่ใช
1: ่นะบอกว่าปริมาณฝนในพื้นที่เริ่มทรงตัวและคลี่คลายลงแล้วอย่างไรก็ตามพื้นที่แอ่งต่ำที่มีความอ่อนไหวสูงเช่นถนนรามคำแหงย่านมินบุรีโซนลาดกระบังและการเคหะคลองจันยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นพื้นที่ระบายน้ำได้ช้าคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันระดับน้ำจึงจะคลี่คลายอาจารย์แนะนำว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดท่วมสูงที่ถูกตัดไฟฟ้าและน้ำประปาให้เร่งพาตัวเองออกมาพักอาศัยในพื้นที่แห้งหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนเพื่อความปลอดภัยและไม่ควรรอความช่วยเหลืออยู่ภายในพื้นที่ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดของกทม.เวลานี้คือเงื่อนไขเวลาทองเพียง3ไม่เกิน4วันนับจากวันจันทร์ที่28ถึงไม่เกินวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมในการเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่บนถนนและในระบบคลองออกสู่ทะเลเนื่องจากข้อมูลอัปเดตจากกรมอุทกศาสตร์ชี้ว่า ในช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้จะเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงอีกละรอบหากกทม.ไม่สามารถพร่องน้ำออกจากระบบได้ทันมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะปะทะกับน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำยกตัวสูงขึ้นเกินกว่าที่คาดการและทำให้การระบายน้ำกลายเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่งทั้งนี้กทม.มีช่วงเวลาเหมาะสมในการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำคือระหว่าง 8:00 นถึง 18:00 นซึ่งเป็นช่วงระหว่างจังหวะน้ำขึ้นลงรายวันแต่จากการที่เครื่องสูบน้ำกทม.ชำรุดไปหลายเครื่องจึงตั้งคำถามถึงความพร้อมในการซ่อมแซมและระดมสูบน้ำอย่างเต็มกำลังในห่วง 3-4 วันที่ผ่านมานะฮะคราวนี้ไม่เท่านั้นฮะอาจารย์ยังบอกว่าพร้อมๆกับน้ำทะเลหนุนเนี่ยให้จับตาฝนใหม่ซึ่งตกอยู่ทางตอนบนของกรุงเทพมหานครขึ้นไปเนี่ยจะทำให้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจ่อจะระบายแตะ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบอกว่าหลังผ่ากลุ่มฝนเนี่ยจากผ่านตะวันตกแล้วกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปทางภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือได้แก่สุพรรณบุรีอุทัยกำแพงเพชรตากแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางและเชียงใหม่โดยจะมีฝนตกหนักสะสมสูงถึง 80-90 กิโลเมตรต่อวันโดยเฉพาะจังหวัดอุทัยธานีถือเป็นจุดที่น่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากอ่างเก็บน้ำร่มเกล้ามีน้ำเต็มความจุแล้วเมื่อมีฝนตกหนักมวลน้ำป่าจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำสแกกลางและไหลมาสมทบลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายจังหวัดนครสวรรค์ก่อนจะไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนกักเก็บน้ำอย่างเขื่อนภูมิพลจึงไม่สามารถอั้นน้ำไว้ได้มากปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาตั้งการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อฝนตกหนักสะสมท้ายเขื่อนในเขตชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาสูงถึงวันละ200ถึง300มิลลิเมตรรวม3วันกับ400มิลลิเมตรจะทำให้เกิดมวลน้ำสมทบด้านล่างมหาศาลคาดว่าในภายใน 2-3 วันข้างหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปแตะที่ระดับ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคราวนี้จังหวะมันก็คือจะตรงกับจังหวะอีก3วันที่น้ำทะเล
0: น้ำขึ้น
1: คือน้ำเหนือจะปล่อยลงมาก็เยอะน้ำทะเลก็จะหนุนคราวนี้แหละครับ
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นโจทย์ยากของกรุงเทพนี่อาจารย์สีตางให้มุมมองนะ
0: ค่ะก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อาจารย์สีตางอยู่เนี่ย2วันที่แล้วเขาขอร้องไม่ให้สูบน้ำออกค่ะที่เห็นจมอะค่ะพี่วิสารคะเขาขอร้องว่าให้สูบน้ำออกให้มหาวิทยาลัยเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำเลยเพราะว่าถ้ามหาวิทยาลัยเกษตรสูบออกถนนวิภาวดีก็จะหนักมากแล้วนี่เขาก็พร่องน้ำจากวิภาวดีออกเขาเพิ่งอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยสูบน้ำออกวันนี้เองค่ะ
1: อ๋อแล้วก็เกษตรก็ปิดเรียนเอา
0: ปิดแล้วก็จะไปเปิดวันพฤหัสนี้ที่มีสอบด้วยพฤหัสนี้ค่ะมีเด็กนักเรียนพวกสาธิตเกษตรสอบก็จะเปิดเรียนแล้วถามว่าทำไมเขามั่นใจว่ามันพฤหัสจะไปได้ก็เพราะว่าเขาเพิ่งได้รับอนุญาตให้สูบน้ำออกเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาเริ่มสูบน้ำออกวันเนี้ยวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมฮะจันทร์อังคารพุธเนี่ยสามวันนี่แหละในมหาวิทยาลัยเกษตรเขาคาดว่ามันจะแห้งพอทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เขาได้รับการขอร้องว่าขอให้มีที่รับน้ำก่อนอย่าเพิ่งออกมาเมื่อกี้ที่ฉันพูดพลาดไปนิดนึงเรื่องคลองป่าสักท่านผู้ฟังติ่งมาจริงไปคลองชัยนาทป่าสักไม่ได้เลื้อยไปจนถึงจังหวัดอ่างทองดิฉันมองภาพอย่างนี้คือเวลาที่ดิฉันไปถนนเขาเรียกถนนเลียบคลองเวลาจะกลับลพบุรีนะคะไปถึงอ่างทองปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็มาทางบ้านแพรกแล้วเข้ามาที่ป่าหวายดิฉันมองภาพว่าไอตอนแยกเข้าลพบุรีมันไปถึงอ่างทองแยกอ่างทองใช่ไหมคะแล้วเข้าลพบุรีแต่ว่าคลองเนี่ยเขาเลื้อยไปถึงยังไม่ทันถึงถนนสายเอเชียเขาก็ไปซ้ายเข้าลงปูนไปก่อนฮะเพราะนั้นก็จะไม่ถึงอ่างทองถูกต้องค่ะนะฮะขอบคุณมากไม่ถึง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
6: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยว
5: ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮ

0: ชิมินเกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: อืมครับอ่ะ19:11 ครับได้เห็นฝีมือได้เห็นลีลาโฆษกคนใหม่นะ
3: เป็นยังไงคะได้รับคำชม
2: คุณเอกภาพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลอันนี้น่าจะเป็นงานแรกๆเลยนะที่ได้ออกสื่อชัดเจนได้กล่าวหารือกับนายกภายหลังเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่ามีการสอบถามถึงการทำงานมีการรวบรวมข้อมูลหรือมีปัญหาอะไรหรือไม่โดยนายกกำชับว่าหากมีข้อมูลให้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างเข้าใจโดยง่ายและหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขอให้ศูนย์ติดต่อได้ตลอดเวลาเมื่อถามว่ามีคำถามจากประชาชนว่ารัฐบาลมีตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมจากหาดใหญ่สดๆร้อนๆทำไมจึงปล่อยให้เกิดเหตุในกทม.ได้โฆษกเอกภพบอกว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นภัยธรรมชาติเกิดจากฝนที่ตกในพื้นที่ไม่เกี่ยวกับระบบระบายน้ำเหมือนปี54และมีพายุฝนลงมาสมทบซึ่งฝนที่ตกในกทม.มีปริมาณมากทั้งๆที่มีการพร่องน้ำในระบบระบายน้ำไปก่อนหน้านี้แล้วนี่จึงถือเป็นบทเรียนว่าต้องมีการดำเนินการพัฒนาระบบส่งน้ำให้มากขึ้นและระบบการระบายน้ำในโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครม29 กันยายนนี้ซึ่งโครงการนี้จะทำให้น้ำไม่มากน้ำไม่มากองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีอันนี้คนละเรื่องกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพปีนี้นะ
3: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะ
2: ก็โยก
3: ปัญหาไปโยกปัญหาไปเมื่อวันที่17 กันยายนที่ผ่านมาก่อนน้ำจะท่วม1 สัปดาห์เนี่ยค่ะรัฐบาลได้เปิดวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นเอกภาพดิฉันอ่านข้อมูลนี้จาก Facebookรัฐบาลไทย Royal Thai Government ค่ะโดยรองโฆษกของรัฐบาลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรเนี่ยบอกว่าจากการที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่อำนวยการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพบปัญหาสำคัญคือระบบแจ้งเตือนภัยของประชาชนยังมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและการเตรียมตัวของประชาชนที่น่านก็โดนนะพี่พิสาร
2: ก็นี่ถึงวิพากษ์วิจารณ์ประชากรที่จะเกิดกรุงเทพ
3: ที่น่านก็โดนตอนที่น่านโดนเนี่ย17เนี่ยออกมาแถลงเลยพบปัญหาคือการแจ้งเตือนภัยมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจการเตรียมตัวของประชาชนรัฐบาลจึงมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นต่อด้วยการสร้างมาตรฐานข้อมูล1 เดียวความจริงมี1 เดียวค่ะเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนได้ครบถ้วนรอบด้านว่าน้ำจะท่วมจุดไหนสูงเท่าใดและจะมาถึงภายในกี่ชั่วโมงเอ๊ะดิฉันอ่านข่าวอยู่ใช่ไหมคะรัฐบาลได้เปิดตัววันแมปน้ำ รวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ3สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ4สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ได้ทำงานร่วมกันบูรณาการข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนคือกรมอุตุทำหน้าที่ตรวจวัดพยากรณ์เรดาร์และเป็นหน่วยงานหลักในการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการ Official Warning เมื่อเกิดพายุและฝนตกหนักไม่ใช่ทีลมฟ้าอากาศนะเข้าใจให้ถูกอุตุนะฮะขณะที่จิสดาจะสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลภูมิสารสนเทศติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงส่วนสถาบัน Big Data จะพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแดชบอร์ดเห็นปุ๊บๆๆๆๆอะไรเห็นหมดเลยแดชบอร์ดพี่วิสารควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลด้วยนะและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติหายไปหมดทุกหน่วยงาน
2: ก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่รวมเป็นไปได้ว่าอาจจะทำแล้วก็มารวมอยู่ที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีเพราะคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เป็นคนพูดเองว่าโอ้ย
3: เอาอยู่
2: ก็แสดงว่าทุกอย่างคงจะมาประมวลอยู่ที่ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะพลาดตั้งแต่จุดแรกเลยก็คือพยากรณ์เนี่ยพลาดพอพยากรณ์พลาดมาเนี่ยหน่วยอื่นที่มาต้องตีค่ามาอะไรต่างๆมันก็หลุดกันไปหมดเลยการเตรียมโครงเตรียมการก็พลาดไปหมดแล้วข้อมูลเนี่ยเข้าใจว่าคงจะรีพอร์ตอาจจะบูรณาการรวมศูนย์มาแล้วแล้วคุณทรงศักดิ์เขาเลยมั่นใจมากบอกเออครับเราดูแล้วล่ะเอาอยู
3: ่แล้วตอกย้ำกับ อะไรอะรองอธิบดีบอกว่าไม่มีแล้วครับฝนตกอะไรนะหยุดไม่หยุดเลยอ่ะ
2: ทั้งวันทั้งคืนนะ
3: ไม่มีแล้วครับและไอเราเองเราก็ชอบฟังอะไรที่มันสบายใจถูกไหมพี่สารเราจะไปอยากฟังอะไรว่าอพยพเลยครับลำบากแน่หมดตัวแน่แฟชั่นไอแลนด์ที่ว่าแน่หมดเลยนะครับรายเล็กรายน้อยขายชาขายกาแฟไปซื้อตู้เย็นใหม่ได้เลยเป็นตลาดน้ำไปแล้วใครจะไปอยากฟังพอมีใครสักคนบอกว่าดีไม่มีปัญหาเราก็เชื่อคนนั้นเลย
2: ผู้สื่อข่าวถามโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพวันนี้ด้วยนะว่าที่มีการตามหาความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านโฆษกเห็นว่าอย่างไรคุณเอกภพบอกว่าถามหาความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเอกภพบอกว่าในทุกเหตุการณ์เรามักจะหาว่าใครผิดการกล่าวหาและโบยไปที่คนผิดอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและปัดความรับผิดชอบเกินไปแต่ความจริงคือเรื่องของทุกคนทุกหน่วยงานอย่างเหตุการณ์นี้หลายคนคิดว่าพื้นที่ที่กทม.จะเป็นความรับผิดชอบของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่ากทม.ต้องรับผิดชอบแต่นายกกำชับมาโดยตลอดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ใดก็ตามให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือดำเนินร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี่ปัดทนไปนะไปที่ผู้ว่าชัชชาติแต่ว่าอย่าไปบอกว่าอย่าไปโทษผู้ว่าชัชชาติเขา
3: เก่ง
2: นะฝนตกเขาไม่ได้ถามว่าหน่วยงานใดจะรับผิดชอบฝนก้อนนี้แต่เมื่อตกลงมาถึงพื้นแล้วประชาชนที่ได้รับผลกระทบประชาชนไม่ถามหรอกว่าหน่วยงานไหนจะมารับผิดชอบฝนก้อนนี้หรือว่าชีวิตของเขาเรื่องอะไรทุกคนต้องมารวมกันเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปหาว่าใครผิดใครช้าหรือไม่ช้าแต่เราต้องถอดบทเรียนว่าที่ผ่านมาเราได้เตรียมการดีพอแล้วหรือยังทำอย่างไรให้เหตุการณ์กลับมาสู่ความปกติให้เร็วที่สุด
3: แต่ว่ากันเองก็แล้วกันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าววันที่17กันยายนที่ผ่านมาว่าประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่ www.thaiwater.net/newforall นะฮะ4หน่วยงานอ่ะซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าการจัดทำแผนที่ One Map จะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และช่วยคาดการณ์เหตุภัย

0: วิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำข่าวนี้7:30 นวันที่17 กันยายน18 19 20 21 22 23 24 25 26 9วันหลังจากนั้นกรุงเทพย่อยยับ
1: ก็นายกคงสบายใจนั่นแหละที่แถลงเนี่ยจึงได้เดินทางไปต่างประเทศซะ3 ประเทศเลยใช่ไหมคงจะโอ้เตรียมข่าวเรื่องฝนมันเริ่มมาแล้วล่ะแต่ว่าโอเคคิดว่าทุกอย่างเตรียมเอาไว้พร้อมหมดละรัดกุมเต็มที่เนี
0: ่
1: ย
0: แล้วคุณไม่เตือนเขาความที่คุณไม่เตือนเขาเนี่ยมันส่งผลไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิดิฉันตอนแรกอ่านข่าวนะพี่ไพศาลอ่านจากเพจต่างๆก็ยังนึกว่าเป็นเรื่องแบบหายอดไลค์หรือเปล่ามันจะเวอร์ไปเปล่าคนรอกระเป๋ากัน5-6 ชั่วโมงรายงานข่าวจากบริษัทการบินไทยแจ้งว่าความคืบหน้าในการบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารตกค้างอันเป็นผลจากสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่เขาไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้อะค่ะส่งผลต่อการปฏิบัติงานทำให้ขบวนการแยกและนำส่งสัมภาระเกิดความล่าช้ารอกระเป๋าใบหนึ่ง5-6 ชั่วโมงสัมภาระของผู้โดยสารที่ตกค้างในช่วง2 วันที่ผ่านมาได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทแล้วสามารถทยอยนำส่งให้แก่ผู้โดยสารได้ภายในช่วงบ่ายของวันนี้ผู้โดยสารสามารถติดตามสถานะสัมภาระและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กรณีรับสัมภาระด้วยตัวเองก็ให้มานะคะเขาก็มีระบบเรื่องนี้รัฐมนตรีต้องลงไปในพื้นที่ปกตินะคะพี่ไพศาลเวลาที่กระเป๋าเราตกเนี่ยพี่ไพศาลเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมคะที่เขายืนดักเราที่หน้าประตูเลยอะค่ะสมมุติกลับจากอเมริกากระเป๋าเราไม่มากับเรานะคะพี่ไพศาลเขายืนถือชื่อเราดักรอที่หน้าประตูเลยค่ะบอกว่ากระเป๋าเรามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้นะมีคนที่บ้านเนี่ยเจอแล้วภายในบ่ายวันนั้นกระเป๋าส่งถึงบ้านเลยค่ะ
1: อ๋อเรารอไม่ไหวจนกระทั่งเราต้องออก
0: ไม่ค่ะรอไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันจะมาอีกไฟล์หนึ่ง
1: อ๋อเขายืนรอตรงไอ้ตรงเบลเลย
0: เขายืนรอตรงยืนรอที่ประตูไม่ใช่ที่เบลค่ะ
1: อ๋อประตูตอนที่เรา
0: ประตูบอกเราเลย
1: เรา
0: ไม่ใช่ให้เราไปที่เบล
1: ออกจำไอออกจากไอตัว
0: ออกจากประตูมาเราจะเห็นเลยมีคนรอรับถือชื่อเราเลย
1: อ๋อให้เรากลับไปก่อนเลย
0: ว่าเราไม่ต้องรอแล้วบ่ายโมง
1: อันนี้ระบบที่เขา
0: ใช่ค่ะในเมืองไทยเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยกระเป๋ามาส่งถึงบ้านเรียบร้อยทุกอย่างเลยแล้วแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการบินไทยเมื่อ2 วันที่ผ่านมาไม่มีใครไปบอกเขาเลยค่ะนี่คือปัญหาใหญ่ค่ะ
1: เห็นว่าเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าพนักงานติดน้ำ
0: ออกจากบ้านไม่ได้
1: ออกจากบ้านกันไม่ได้ใช่
0: คือปัญหามันเกิด
1: คงจะต้องเป็นจำนวนมากเลยนะคงจะหลายสิบคนเลยล่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่พนักงานเขาก็อยู่แถวนั้นใช่ไหมคะเมื่อพนักงานอยู่แถวนั้นก็ออกมาไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
1: ใช่เพราะอยู่ในแถวเขตลาดกระบังแถวอะไรแบบนั้น
0: เนี่ยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวไปดูที่สถานการณ์พื้นที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะวันที่27ไปตอนข่าวออกมาตอน3 ทุ่มพบว่าฝนตกหนักส่งผลให้พนักงานลำเลียงสัมภาระบางส่วนไม่สามารถเดินทางมาเข้ากะได้ตามปกติทำให้พนักงานก่อนหน้าต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอ่อนล้ากระทบต่อประสิทธิภาพสัมภาระตกค้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบางไฟต้องรอกระเป๋านาน4-6 ชั่วโมงเบื้องต้นก็ให้เร่งแก้ขอทหารอากาศมาช่วยระดมพนักงานฝ่ายออฟฟิศมาช่วยยกเองเปิดจุดลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่สะดวกรอรับแล้วก็จัดส่งสัมภาระถึงบ้านหรือที่โรงแรมสำหรับคนที่เขาคิดว่าแบบเขาไปได้คำหนึ่งของคุณสุรศักดิ์ซึ่งถูกต้องคุณสุรศักดิ์อาจจะเคยมีประสบการณ์นี้ไม่ควรปล่อยให้ผู้โดยสารลงมาจากเครื่องแล้วต้องมาเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนโดยไม่ทราบข้อมูลหากคาดว่าจะเกิดความล่าช้าควรแจ้งให้ผู้โดยสารทราบตั้งแต่ก่อนลงเครื่องเพื่อสามารถเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางได้เนี่ยฮะเคยเจอครับผู้โดยสารเขายืนถือป้ายรอเราเลยไม่ต้องตกใจนะกระเป๋าคุณเนี่ยไม่ได้มาพร้อมคุณกลับไปก่อนเลยบ่ายโมงจะมีกระเป๋าไปส่งที่บ้านแล้วก็มาเลยฮะค่ะ
1: ครับ
0: แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นค่ะ
1: ก็เห็นทางรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าจะเอาเจ้าหน้าที่

0: หารเข้าไปช่วยเหลือก่อนนะ
1: ไปแล้วค่ะ
0: อืม
1: ไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็ทั้งหมดนี่แหละก็ทุกอย่างอะไรนะคะรับผิดชอบเต็มที่ทุกคนทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว
0: เอ้ยผมไม่เห็นคุณสุริยะเอานี่เป็นข่าวนะ
1: ก็อยู่กระทรวงเกษตรนี่ฮะ
0: คือแกก็แต่งสูตรอะไรนะสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรสั่งการให้กรมชลประทานเร่งสูบและระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดกรมชลประทานได้บูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำกทม.ผ่าน6มาตรการหลักเพื่อบริหารจัดการน้ำและบรรเทาผลกระทบมาตรการสำคัญประกอบด้วยการควบคุมน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักการตัดยอดน้ำผ่านคลองฝั่งตะวันออกการใช้คลองลัดโพและการระดมเครื่องสูบน้ำริมชายทะเลมันมีเรื่องรูปธรรมที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไอ้เครื่องสูบน้ำที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยมันมี8มันมี8เครื่องนะแต่ไม่สามารถที่จะเดินเครื่องพร้อมกันทั้ง8เครื่องได้เดินได้3เครื่อง
1: ไม่งั้นไฟจะดับ
0: เพราะว่าทันทีที่เริ่มเดินเครื่องที่4ที่อะไรเงี้ยนะไฟระบบไฟจะตัดไปเลย
1: มันใช้ไฟมากเขาไม่ได้ทำกำลังไฟไว้ละ8 8ตัว
0: คืออธิบายอย่างเงี้ยผมก็คิดว่า3ตัวนี้เดินก่อนแล้วก็หยุดแล้วก็พักแล้วก็มาอีก3ตัวแล้วก็อีก2ตัวที่เหลือสลับเนี้ยหมุนเวียนกันไปนะแต่ว่ามันจะเดินได้สูงสุดเนี่ย3ตัวเกินกว่านั้นไม่ได้
1: ไฟมันโหลด
0: ผมก็สงสัยว่าแล้วมันทำไว้8ตัวเนี่ยเวลาแบบนี้มันต้องเดิน8ตัวแล้วมันไม่ใช่ว่าทางเทคนิคมันจะทำไม่ได้นะแต่ทำไมถึงได้เดินไฟไว้ว่าระบบเนี่ยมันถ้าเดินเกิน3ตัวเนี่ยไฟมันต้องไฟมันจะโอเวอร์โหลดมันประหลาดมากอันนี้มันเป็นรายละเอียดที่ผมฟังแล้วผมก็คุณอะไรนะที่เป็นนายกอบจ
1: บิ๊กแจ๊ดบิ๊กแจ
0: ๊ดไปตรวจแล้วแกแบบ
1: งงจริง
0: แกก็สายหัวเลยไม่รู้จะทำยังไงผมต้องรีบเอาน้ำออกจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยด่วนแต่มันเดินเครื่องไปได้ครบทุกตัว
1: ค่ะพี่ประสานเป็นนักเศรษฐศาสตร์จบเศรษฐศาสตร์มาพี่ประสานช่วยคำนวณความเสียหายของห้างแฟชั่นไอแลนด์หน่อยค่ะห้างแฟชั่นไอแลนด์ปิดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเป็นเวลา4วัน
0: พรุ่งนี้ก็จะปิดอีกวันนะ
1: ปิดเป็นเวลา4วันตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารจะกลับมาเปิดให้บริการในวันพุธที่30กันยายนเป็นต้นไปโดยมีพื้นที่ให้บริการคือแค่ชั้น1ถึงชั้น3
0: ใต้ดินไม่ได้
1: เบสเมนต์งดให้บริการชั่วคราวซึ่งใต้ดินของเขาเนี่ย
0: น้ำของท่วมเข้าไป
1: เอ้าพี่ประสานไม่เห็นภาพเป็นตลาดน้ำเลยเหรอคะ
0: ผมเห็นแต่ข้างนอกไอ้ตรงที่รถมันโจมรถที่จอด
1: โอ้พี่ประสานไม่เห็น
0: ข้างในนั่นโอ้โหมีร้านที่ผมไปทาน
1: พี่ประสานคะเป็นตลาดน้ำเลยขึ้นมาถึง
0: มีร้านทองอยู่ด้วยนะ
1: มีร้านทองไม่เท่าไหร่ทองมันไม่เป็นไรจับมาล้างมันก็ขายต่อได
0: ้
1: พี่ภัยสารนึกถึงท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่มาก
0: โอ้ใช่ๆแล้วก็อะไร
1: พี่ภัยสารนึกถึงบิ๊กซีย
0: ืดเปล่าที่อยู่นี่เปล่า
1: ไม่แน่ใจเสื้อผ้าไม่เป็นไรนะพี่สารลองนึกถึงข้าวสารอาหารสดที่อยู่ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งใหญ่มากและบิ๊กซีชั้นล่างเขาก็มีด้วยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ทำใหม่แบบ
1: แล้วก็ทำใหม่สวยงามหรูหรา
0: เขานั่นดีมาก
1: แล้วก
0: ็
1: ท่องท็อปซูเปอร์เอทซึ่งใหญ่มากชั้นใต้ดินของเขาหมดเลยร้านขายยาร้านเสื้อผ้าร้านอะไรและพี่ไปสารลงลึกถึงร้านขายชากาแฟร้านเล็กร้านน้อยที่เขามีตู้เย็นคนละเครื่องอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วคุณอัน S&P แล้วก็ร้านอาหารจีนอะไรทุกเปิดนะ
1: ท
0: ั้
1: งหมดทั้งหมดเลยคือรายใหญ่เขาก็มีประกันแต่รายเล็กรายน้อยที่มีตู้เย็นที่ทำเบเกอรี่ขายรายวันเนี่ยใครรับผิดชอบเขาคะพี่ไพศาลแล้วห้างเขาปิด4วันเนี่ยสูญเสียไปกี่ล้านและคนที่ต้องตั้งตัวใหม่ซื้อตู้เย็นใหม่กับทุกคนเนี่ย
0: เหนื่อย
1: ทำกันดีที่สุด

0: แล้วจริงเหรอถามตั้งคำถาม
1: อื
0: ว่าม นี่คือสิ่งที่คุณพูดว่ารับผิดชอบและทำดีที่สุดแล้วจริงเหรออ
1: ืม
0: คนเล็กคนน้อยที่ขายของในเนี้ยตั้งกี่ร้อยเจ้าคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: อย่าไปคิดว่าห้างเขารวยมันมีคนเล็กคนน้อยที่เข้าไปเช่าพื้นที่ขายเยอะแยะนะฮะ
1: อืมโอ้
0: ปิด4 วันชั้นใต้ดินไปหมดเลยค่ะ
1: อืมโอ้มันนะตอนท้ายนั้นบิ๊กซีนะไอ้ข้างหน้านี่ท็อปนะคุณนัน
0: ท็อปแล้วเป็นท็อปที่ใหญ่มากศูนย์อาหารอย่างหรูอย่างดี
1: ใช่
0: ไม่เหลือเลยค่ะ
1: อือ
0: เป็นตลาดแล้วก็ยังต้องซ่อมไอ้นั่นน่ะบันไดเลื่อนนะคะร้านขายยาก็มี
1: อืม
0: สารพัดเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเสียไปร้อยตัวงานนี้
1: ไอ้ชั้นล่างตรงนั้นมันไอ้นั่นมันอยู่นี่ด้วยนะไอ้ร้านอาหารญี่ปุ่นอะฟูจิ
0: ใช่
1: ฟูจิใช่ไหม
0: ฟูจิใหญ่มากธนาคารเพียบ
1: ธนาคาร
0: ทุกสาขาทุกธนาคาร
1: ส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นนี้ก็เยอะอีกเจ้าขึ้นไปชั้นหนึ่งด้วย
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: ดูไม่จืดเลยนะคะเดี๋ยวส่งคลิปให้ครับพี่ไพศาล
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา33นาทีครับคุณนันครับ
0: ค่ะเราจะไปดูตลาดหลักทรัพย์กันนะคะไม่ยืนนี่ฮะวันนี
1: ้วันนี้เปิดนะวันนี้
0: เปิดอ๋อเปิดเหรอคะคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมอยู่ใน
1: คุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะกรุงไทยเอ็กซ์ปริงครับคุณเจริญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณชินีพรและคุณไพศาลครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผมครับ
1: เปิดแต่ว่ามูลค่าก็ค่อนข้างจะเบาบาง
5: ดรอปลงครับผมครับก็ผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการ work from home บ้างหรือบางคนอาจจะไปติดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะครับนะก็เลยอาจจะให้กำลังใจกระทรวงนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วมูลค่ามันก็เลยดูดรอปลงไปนะครับนะแต่ผมว่าตลาดวันนี้ในภาพรวมเองมันก็ดูซึมๆนะฮะนะครับนะก็ตัวใหญ่เช่นเดลต้าก็เป็นตัวที่กดดันตลาด
1: ตอ
5: นน
1: ี้อันนี้ลง4บาท
5: กดดันตลาดนะครับนะแต่ว่ายังยืนเหนือ 1,600 จุดนะครับมันก็ยังทำให้ sentiment ตลาดก็ถือว่าไม่ได้ดูแย่อะไรนะครับนะแล้วก็วันนี้เองต้องบอกกระแสที่กำลังมาแรงคือเรื่องของอเมริกาอิหร่านนะครับนะว่าสุดท้ายนั้นเขาจะปิดดีลกันได้หรือเปล่าเพราะว่าพูดกันไงดีมันยังไม่ได้ข้อสรุปอะนะครับนะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไหนแน่นะครับแต่อีกอย่างนึงคือตอนนี้ไอ้เจ้าราคาน้ำมันมันเริ่มกลับมาใหม่รวมถึงตัวบอลยูเอเกนนะครับมันพุ่งขึ้นมานะครับนะพอพุ่งมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่กังวลกันต่อไอ้อย่างนี้แล้วเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไหมเพราะพุ่งขึ้นมาล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนนะครับนะจะต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือคำถามของตลาดที่มันเกิดขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในภาพของตลาดก็เลยวันนี้ช่วงนี้เราก็เลยเหมือนขย่าตัว

0: จริงๆถอยมาดูแล้วก็รอดูปัจจัยใหม่มีอะไรเข้ามาเสริมหรือเปล่าถ้ามีใช่แล้วอาจจะขยับต่อถ้าไม่ใช่ก็อยู่เฉยไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับแนวโน้มพรุ่งนี้ล่ะครับมองยังไงครับ
0: ครับถ้ามาในสถานนี้โดยส่วนใหญ่มันจะเป็นสถานไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบแคบยืนอย่างที่วันนี้เองก็แกว่งอยู่ในกรอบแคบไม่ได้มีอะไรแรงนะครับนะผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ก็ยังเป็นทรงเดิมนะครับนะเพราะว่าข้างนอกเองมันมีอะไรครับมีภาพของความเรียกว่ากังวลใจกับเรื่องของบอลยูอเมริกานะครับนะเราเปลี่ยนขึ้นดอกเบี้ยอะไรจะทำพันมันอย่างเงี้ยนะครับแต่ขณะนี้บ้านเราเองก็แน่นอนอาจจะมีกังวลเรื่องน้ำท่วมอยู่บ้างที่ยังพูดกันอยู่ช่วงเวลานี้แต่อื่นก็เราก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนะแล้วก็ต่างชาติเองก็ไม่ทรงก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันช่วงหลังก็มีซื้อมีขายอะไรเงี้ยนะครับนะงั้นเราเลยมองว่า
1: ครับคุณเจริญฮะ
2: หายไปแล้ว
1: โอเคหลุดไปพอดีเลยนะก็โอเคนะฮะผมดูในตลาดโลกนี่ก็น้ำมันทะยานขึ้น 4% แล้วนะครับตอนนี้เบรนท์ไปแตะ107เหรียญขณะที่ WTI 95เหรียญก็ 4% นี่ก็บวกขึ้นไปเกือบ3เหรียญ
0: วันนี้คุณไปสารครับเข้ามาแล้วครับ
1: ครับครับครับ
2: ต่อเลยค
1: ่
2: ะ
1: ส่งท้ายกันฮะพรุ่งนี้สรุปแล้วครับ
0: สรุปแล้วพรุ่งนี้น่าจะเป็นเซกเวย์นะครับแล้วก็แบ่งคืนในกรอบแคบๆนะครับเพื่อรอดูปัจจัยใหม่ๆอะไรมีอะไรเข้ามาเสริมหรือเปล่านะครับถึงจะค่อยขยับกันอีกรอบนึงนะครับ
1: โอเคครับวันนี้ขอบพระคุณครับเจริญครับ
0: สวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะจากกรุงไทยเอ็กซ์ปริงเมื่อสักครู่นี้รายงานว่าน้ำมันวันนี้เนี่ยขึ้นไป 4% over 4% ด้วยนะเขาบอกว่าเป็นผลมาจากที่ทําประกาศไม่ยอมรับข้อเสนออิหร่านที่จะตกลงกับสหรัฐเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นผลทำให้ราคาน้ำมันก็ทะยานขึ้นไปทันทีพร้อมกันนั้นในทางตรงกันข้ามทองก็ร่วงหนักเลยนะฮะราคาล่วงหน้าขณะนี้ทองหลุด 4,003 ลงมาเหลือ 4,188 ล่วงลงมา134เหรียญขณะที่ราคาสปอตนะครับล่วงลงมา128เหรียญ80เซนต์หรือ 3% นะตอนนี้ราคาสปอตของทองคำอยู่ที่ 4,148ขณะที่เมื่อวันศุกร์เรายังเห็น 4,300 4,290 พยายามจะสู้ขึ้นไปยืนอยู่เหนือ 4,300 นี่หลุดพรวดเลยนะเหลือ 4,148 ล่าสุดนี้ซึ่งก็ทำให้วันนี้สมาคมค้าทองคำปรับลดราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนแปลง20ครั้งนี่ลงเบ็ดเสร็จแล้ว 1,700 บาทนะคุณนันฮะ
2: มันมีขึ้นมีลงฮะ
1: คนที่รอให้มันขึ้นอยู่ก็คงจะตกใจลงไปทั้ง700ไอ้ 1,700
2: ค่ะ
1: นะฮะก็ทองคำแท่งก็เหลือ 66,150 บาทสำหรับขายออกครับ
2: ค่ะเรากำลังเถียงกันเรื่องของอะไรนะการพยากรณ์อากาศใช่ไหมคะใจเย็นๆนอกจากเราจะมีที่ทางระบายน้ำคลองป่าสักชัยนาทป่าสักซึ่งอาจจะเสร็จภายใน8ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณชัยชนกกำลังดันโครงการ tomorrow.io แล้วก็ผ่านครม.แล้วค่ะใช้งบ497ล้านซึ่งก็ไม่ถึง500ล้านนะคะจะใช้ AI พยากรณ์อากาศแล้วก็จะแม่นยำระดับ NASA ก็เพราะนั้นก็
1: ให้ใครทำล่ะให้ใครทำให้กดให้
2: ตุนิยมวิทยา
1: ให้กดตุนิยมวิทยาก
2: ดเอาไปเลยไม่ต้องมีเลยใช้ AI ประหยัดไปได้เยอะถูกป่ะคะ
1: ไม่แต่หน่วยงานที่จะรับผิดชอบที่จะใช้ AI แล้วก็เป็นคนทำหน้าที่ในการพยากรณ์นี่คืออะไรน่าจะกรมศุลนี่นั่นแหละ
2: ให้ AI ทำค่ะไม่ต้องใช้คน
1: อ๋อหมายถึงว่าให้เราเซิร์ชเข้าไปแล้วก็ถาม AI
2: เดี๋ยวนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ tomorrow.io ที่ผลักดันโดยรัฐมนตรี DE เชิญชนกชิดชอบด้วยงบ491ล้านเพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศของไทยโครงการใช้เทคโนโลยี AI และข้อมูลดาวเทียมวงจรต่ำวงโคจรต่ำ LEO ค่ะเพื่อสร้างแบบจำลองสภาพอากาศความละเอียดสูงใช้เทคโนโลยี AI และข้อมูลจากดาวเทียมวงโคจรต่ำที่ชื่อ LEO ไอ้เนี่ยนะเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ NASA และกองทัพสหรัฐใช้เลยค่ะพี่ไพศาลถามว่าแม่นยำละเอียดขนาดไหนก็ถึงระดับตำบลเลยอ่ะกรีบหมูลำควายตาย

0: จะมีฝนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกเลยค่ะ
1: รู้ได้เลย
0: พี่ไพศาลอยู่กีบหมูใช่ไหมคะดิฉันอยู่ลำควายตาย
1: ผมเลยมาหน่อย
0: เลยกีบหมูมาหน่อย
1: ครับ
0: ดิฉันอยู่ลำควายตายค่ะระหว่างกีบหมูกับลำควายตายมีลำกะโหลกนะท่านผู้ฟังไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้พูดจริง
1: ชื่อคล้ายที่ระยองนะระยองมันมีอะไรนะทุ่ง
0: มีแยกกับเราอีกแล้วคะ
1: ทุ่งกระบือรับประทานอะไรมีมันชื่อตำบลหรืออะไรทุ่งกระบือรับประทาน
0: ของเราเนี่ยมันแสดงถึงที่มาที่ไปพื้นที่เราได้ชัดเจนมากลำกะโหลก
1: มันลงละเอียดได้ขนาดนั้นอ
0: ่ะนั่นแหละบอกเลยลำกะโหลกจะรอดไม่รอดลำควายตายจะเสร็จไม่เสร็จเนี่ยนะคะลงระดับตำบลเลยค่ะแล้วก็ล่วงหน้าด้วยนะไม่ใช่น้ำท่วมแล้วเพิ่งมาแจ้งวันรุ่งขึ้นแล้วก็สามารถแจ้งเตือนเลนบอมได้ด้วยแบบฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาเสริมการทำงานของระบบพยากรณ์อากาศเดิมของกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเรดาร์ตรวจอากาศสถานีภาคพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยเอามาเสริมไม่ใช่เอามาทดแทนนะคะเรดาร์ตรวจอากาศยังมีสถานีภาคพื้นดินยังมีเอาขันน้ำเลยไปวางการแจ้งแล้ววัดปริมาณน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
1: โทรมาส
0: ไม่ใช่เดี๋ยววัดกี่มิลลิเมตรอย่างเงี้ยเขามีวิธีการวัดนะคะ
1: ไม่เด็กๆผมจำได้เดินผ่านหน้าเพื่อ
0: คลาสสิกมาก
1: เครื่องอะไรเนี่ยวัดปริมาณน้ำฝน
0: อันนี้คลาสสิกมากเหมือนกับตาช่างงานที่ไพศาล
1: ไม่แต่ว่าผมยังสงสัยว่าโอเคเขาลงทุนอันนี้มันก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่หมายถึงว่าแล้วเขาจะให้หน่วยงานไหนเป็นคนที่ดูแลพวกข้อมูล
0: งั้นฟังต่อนะคะการอนุมัติโครงการเป็นผลสำเร็จจากโครงการนำร่องที่แสดงเห็นศักยภาพในการประมวลข้อมูลสภาพอากาศได้เกือบจะทันทีเพื่อการเตือนภัยที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเขาเป็นนำร่องที่ไหนเนี่ยนำร่องที่น่านหรือเปล่าฮะ
1: ไม่รู้แต่มันจะต้องมีหน่วยงานที่เป็นคนที่จะต้องเป็นเจ้าภาพที่ต้องรับผิดชอบเขาจะมอบให้หน่วยงานไหน
0: ก็คงจะอุตุแล้วมั้งคะ
1: ก็ต้องอุตุก็เท่ากับเหมือนกับว่าเติมไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่ไฮเทค
0: ก็เติมเขาบอกแล้วไงสถานีวัดภาพพื้นที่อะไรก็ยัง
1: แต่ก็ยังจะให้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาดำเนินการต่อไป
0: ค่ะ
1: คราวนี้ผมคิดว่าปัญหาเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่ที่เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือนะใช่ไหมไอ้ภาษาที่เขาใช้สื่อสารเนี่ยมันก็เป็นภาษาที่มันไม่รู้ว่าจะต้องนำไปตีความหรือนำไปขยายความนำไปแปลความอะไรกันอย่างเงี้ยเพิ่มเติมอีกพอสมควรนะสำหรับคำพยากรณ์อากาศที่ออกมาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งท่านก็บอกว่าอ๋อถูกต้องแล้วคุณต้องไปตีความคุณต้องไปคนที่มีหน้าที่ในภาคปฏิบัติเนี่ยอย่างเช่นปภ.หรือว่าแต่ละจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องไปดำเนินการของเขาอีกทีหนึ่งใช่ไหมแต่คราวนี้คุณชัยชนกเนี่ยเขาคนหนุ่มคนรุ่นใหม่เขาบอกโอ้ยมันจะลงไปได้ละเอียดมากเลยนะแต่ว่าก็ยังจะให้กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นคนรวบรวมข้อมูลส่งไปไอ้อย่างเงี้ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังปัญหาเมื่อยังติดอยู่ที่ตัวโครงสร้างตัวระบบของกรมอุตุนิยมวิทยานะที่มันเป็นปัญหาที่มันควรจะต้องยกเครื่องมันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีโน้ตฮาวหรือว่าไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะผมว่ามันเป็นเรื่องของระบบของเขาไออำนาจหน้าที่ของเขามากกว่า
0: คุณชัยชนกบอกว่าไม่ได้เข้ามาแทนที่ระบบเดิมของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแต่เป็นการเพิ่มชั้นข้อมูลให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ทั้งเรดาร์ตรวจอากาศสถานีตรวจวัดอัตโนมัติระบบตรวจวัดภาคพื้นดินและข้อมูลจากดาวเทียมแล้วก็กรมอุตุก็ยังต้องทำงานร่วมกับปภ.กรมชลจิสดาเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลพยากรณ์ก็เรียนเพิ่งอ่านไปวันแมปอะไรของคุณนั่นน่ะวันแมปเรื่องน้ำอ่ะแล้วมันแถลงไป9วันน้ำท่วมกรุงเทพในวันแมปมันอยู่ตรงไหนการเดินหน้าโครงการเกิดขึ้นท่ามกลางการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยาของไทยที่มีอยู่แล้วในระดับสูงค่ะโดยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณปี69พบว่ากรมอุตุเนี่ยมีโครงการ278โครงการวงเงินรวม 4,691 ล้านโดยโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรดาร์ตรวจวัดพยากรณ์และการเดินไปมี68โครงการ 4,541 ล้านหรือ96

0: 6.81% ของวงเงินในชุดข้อมูลนั้นค่ะพี่ไพศาลมีอยู่แล้วจะใช้เงิน 4,500 ล้านแล้วก็ในจำนวนนี้เป็นโครงการระบบเรดาร์ตรวจอากาศ15โครงการวงเงิน 1,847 ล้านระบบสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ35โครงการวงเงิน 2,099 ล้านนี่ดิฉันตัดหลักแสนออกนะระบบสารสนเทศและแบบจำลองพยากรณ์12โครงการวงเงิน509ล้านระบบเตือนภัยเฉพาะทาง6โครงการ86.93 ล้านตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าไทยมีทั้งระบบตรวจวัดโครงสร้างพื้นฐานด้านพยากรณ์จำนวนมากอยู่แล้วขณะที่งบ tomorrow.io มีจำนวน497ล้านซึ่งผ่านงบประมาณปี70แล้วจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งของการยกระดับด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี AI ค่ะ
1: ผมไม่รู้ว่าทีลมฟ้าอากาศเขาลงทุนเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากมายแกคงล่วงเข้าไปหาข้อมูลที่
0: ด
1: ีที่
0: ดีดูแค่one map ที่เขาเพิ่งเอามารวมกันก็ได้นะคะแล้วแกก็พูดได้และใจถึงหน่อยเท่านั้นเอง เราก็ต้องถอดบทเรียนพี่เลยนะเราต้องถอดบทเรียน คือเราต้องถอดบทเรียนพวกข้าราชการพนักงานเมืองเขาก็จะทำเขาแบบนี้เราเองเนี่ยแหละที่เป็นคนที่ต้องซื้อรถใหม่เป็นคนที่ต้องจ้างรถมาลากทีละหมื่นเป็นคนที่ต้องติดอยู่ในบ้านหาข้าวหาน้ำกินเองเราต้องถอดบทเรียนว่าตอนนี้เราจะเชื่อใครเราต้องศึกษาเองเราต้องทำตัวเป็นแม่ที่อยู่บ้านเนี่ยแทนที่จะไถฟีดดูนู่นดูนี่ก็ต้องไถดูพยากรณ์อากาศแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะวิ่งไปซื้อข้าวจากที่ข้าวที่บ้านปกติมีสำรองไว้แค่5กิโลอาจจะต้องเป็น10กิโลปลากระป๋องชอบหรือไม่ชอบอาจจะจำเป็นต้องมีเนื้อปลาฟีดที่อยากกินปลาสดมากกว่าก็อาจจะเป็นต้องมีติดบ้านไว้ในหน้าฝนในเดือนกันยาตุลาคุณต้องมีของพวกนี้ถึงแม้จะเป็นของที่คุณไม่ชอบมันก็ตามแล้วก็ซื้อรถคันต่อไปก็ลองพิจารณารถยกสูงไว้สักคันหนึ่งชีวิตเราอาจจะจำเป็นต้องใช้นี่คือไม่มีใครมาสอนเรานะคะเราต้องถอดบทเรียนเองว่าเราพึ่งใครไม่ได
1: ้ตราบใดที่ยังอยู่กรุงเทพอยู่
0: ใช่ค่ะเราพึ่งใครไม่ได้เราจะไปฟังอะไรใครเราจะต้องฟังเองคิดเองแล้วก็เตรียมตัวเองในหน้าฝนของเราค่ะแล้วถ้าเห็นสถานการณ์ไม่ดีตกทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดกลับไม่งั้นคุณจะต้องเสียรถคันหนึ่งกลางถนนมันเร็วมากค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะต้องถอดบทเรียนเองไปรอคนอื่นไม่ได้หรอกค่ะพึ่งพาตัวเองแหละดีที่สุดค่ะ
1: นี่ผมเห็นทีมกรุ๊ปเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะทีมกรุ๊ปซึ่งโด่งดังในช่วงปี54ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คุณชวลิตจันทรรัตน์ประธานเจ้าที่บริหารบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดมหาชนหรือทีมกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำให้สัมภาษณ์สื่อล่าสุดเนี่ยบอกว่ากรุงเทพมหานครยังคงมีปัญหาสั่งสมยาวนานโดยจากการเปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำพบว่ากทม.จำเป็นต้องเร่งขอคืนพื้นที่คูคลองที่เป็นเส้นเลือดสายกลางรวม7สายหลักได้แก่คลองลาดพร้าวคลองบางเขนคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบคลองตันคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีลมเพื่อขยายพื้นที่ระบายน้ำเข้าสู่บึงรับน้ำเช่นบึงหนองบอนและส่งน้ำลงสู่ปากอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์ทั้งอุโมงค์มักกะสันพระรามเก้าประชาราษฎร์สาย2และอุโมงค์บางซื่อตัวอย่างการทำงานที่ผ่านมา 6-7 ปีในคลองลาดพร้าวช่วงวัดใหม่เสนาถึงวัดลาดพร้าวได้มีการตอกเสาเข็มทั้งสองฝั่งคลองพร้อมย้ายชาวบ้านขึ้นไปอยู่อาศัยบนคันคลองทำให้พื้นที่ระบายน้ำคลองเนี่ยโล่งชัดเจนแต่เมื่อไล่ลงมาตั้งแต่ซอยภาวนาเชื่อมคลองบางซื่อกลับยังติดปัญหาการรื้อย้ายและติดตัวถนนพหลโยธินซึ่งการปรับปรุงคูคลองเหล่านี้มีต้นทุนสูงมากเพราะไม่ได้มีเพียงแค่งานโครงสร้างวิศวกรรมแต่รวมถึง งบชดเชยงบรื้อย้ายและการสร้างบ้านใหม่ให้แก่ชาวบ้านที่บุกรุกพื้นที่ครองมานานหลายสิบปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเช่าต่อกันมาหลายๆทอดนะ
0: บางคนเขามองว่าไม่แฟร์ด้วยนะคะพี่ไพศาลคือไม่ต้องซื้อบ้านอยู่มาลุกๆๆๆ กันไว้พอถึงเวลาก็มีคนมาสร้างบ้านให้อยู่อย่างเดียวริมคลองแล้วขณะที่คนที่เขาเป็นเจ้าของที่เขาอยู่ใกล้ๆก็กลับกลายไปว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะก็มีค่ะแล้วมันทำให้พื้นที่สาธารณะของบางพื้นที่หรือว่าเขามองว่าอะไรมันบดบังทัศนียภาพอะไรก็ไปดีก็ดูแล้วเองก็ว่าเออมันก็แปลกๆดีเนาะทำผิดกันมาระยะยาวๆสุดท้ายได้บ้านอยู่ริมคลองอย่างนี้
1: นั่นก็มีนักการเมืองก็ไปให้ต่อไฟต่อน้ำให้บ้านเลขที่อะไรกันไปเพื่อให้มีสิทธิ์เลือกตั้งไง
0: ซึ่งความจริงแล้วไม่ถูกตั้งแต่แรกที่เขามีบ้านอยู
1: ่เขามีบ้านเลขที่มีอะไรขึ้นมามันก็ถึงจะบุกรุกยังไงมันก็ถ้าจะต้องย้ายเขาอะไรเขามันก็จะมีปัญหาในเชิงรัฐศาสตร์ก็ต้องจ่ายชดเชยดูแลอะไรกันไป
0: มันจริงมันไม่ควรที่จะให้มาอยู่ตั้งแต่แรก
1: เอาซองขับไล่ก็มีม็อบ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายได้บ้านอยู่ดีริมแม่นะริมคลองกรุงเทพเลย
1: ครับ
0: สวยด้วยนะสีชมพูสีฟ้า
1: ก็บางส่วนก็ทำแล้วก็ได้ไปแต่ว่าส่วนที่ยังไม่สามารถย้ายได้หรือว่าปรับสภาพอะไรต่างๆได้ก็ยังอยู่เยอะนะมันก็เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ลำพังงบของกทม.เองไม่เพียงพอนะที่จะต้องจัดสรรงบของกทม.ร่วมกับการขอสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยสูงถึง 70% อันนี้ก็ที่เป็นความเห็นของกลุ่มทีมกรุ๊ปกับ
0: ค่ะพี่ไพศาลดูน้องเนเน่กลับมาแล้วพี่ไพศาลมีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างคะ
1: คือผมก็เห็นหน้าตาเขาที่เขาแบบเขาไม่ยิ้มเลยนะ
0: เหนื่อยมาก
1: ผมก็รู้เลยว่าโอ้โหแบบนี้ไปทรมานเด็กมากเลยแล้วคือแกก็เนี่ยจะขึ้นรถก้าวขาจะขึ้นรถแล้วก็ยังขอเซลฟี่อะไรอยู่นะ
0: แล้วก็มีวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาอีก
1: ว่าหน้าเขาบูดบึ้งอะไรอย่างนี้นะแบบดังแล้วยิงอะไรก็ว่าไปเห็นได้ยินอยู่ว่ามีคนไปต่อว่าต่อขาน
0: เรียนเนี่ยฟังรายการดร.อาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลตั้งแต่ก่อนที่น้องเนหรือหลังจากที่เนเน่เขาได้รางวัลเนี่ยแหละค่ะอาจารย์สมเกียรติพูดดีมากอาจารย์สมเกียรติพูดไปถึงอนาคตของเขาและโดยเปรียบเทียบของน้องกับน้องเนเน่กับนักร้องดังอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่ไอร์แลนด์ดังมาจากการเปิดหมวกเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ไปแข่งอะไรแต่สุดท้ายทุกวันนี้มีทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็เป็นที่นิยมมากเลยดิฉันจำชื่อไม่ได้นะแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือว่าคุณพ่อของนักร้องคนนั้นน่ะไม่ยอมให้ลูกยุติการเรียนจะอย่างไรก็แล้วแต่ต้องเรียนไปถึงที่สุดแล้วเขาก็ยึดฐานของเขาไว้ที่ไอร์แลนด์จะออกคอนเสิร์ตไหนก็ไปที่ดร.สมเกียรติก็ไม่ได้แนะนำอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่าพูดเท่านั้นเองว่าคนที่เขาดังแบบเนี้ยแล้วก็มาจากการเปิดบวกเนี่ยมันก็มีที่เขามีเส้นทางชีวิตเขายังไงแล้วเขาก็ไม่ละทิ้งเรื่องการศึกษาแล้วก็กำลังคิดมาถึงว่าน้องเนเน่เนี่ยชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปเท่านั้นเองค่ะส่วนดิฉันเนี่ยดิฉันคิดมากกว่านั้นนะคะว่าเขาจะเลือกเส้นทางไหนเพราะว่าอเมริกันสกอตแลนด์ไม่ได้มีสัญญาว่าจะเอาเขาไปทำอะไรใช่ไหมคะมาอยู่ที่บริษัทค่ายเพลงหรืออะไรที่จะมาเซ็นสัญญาเขาแล้วจะใช้ชีวิตยังไงในช่วงระหว่างที่ยังไม่ได้ไปเซ็นสัญญากับใครเนี่ยใครจะเป็นเทรนเนอร์ใครเป็นผู้จัดการให้ที่จะดูแลภาพลักษณ์อะไรได้อะไรไม่ได้อะไรควรอะไรไม่ควรแล้วคนไทยเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้มากดาราที่เดินไปไหนต้องพนมมือเดินไหว้ตลอดทางถูกไหมคะและในระหว่างที่ยังไม่มีใครเนี่ยเป็นผู้จัดการที่จะดูแลให้เขาเนี่ยพ่อแม่รับมือได้แค่ไหนยังไงก็ไม่รู้แค่ก้าวแรกที่ลงมาได้ฉันก็รู้สึกว่ามันเนี่ยคือความที่ยังไม่มีมืออาชีพจัดการตรงนี้ค่ะพี่ไพศาล
1: คือเข้าใจว่าเขามีบริษัทเขามีอะไรต่างๆผู้จัดการส่วนตัวเขามีแต่ว่าในขณะนี้ที่เขาย
0: ังรับมือไม่ได้
1: ต้องให้ความรับมือไม่ได้ก็คือพวกหน่วยราชการหรือทางราชการแต่ในทางธุรกิจนี่ไม่มีปัญหาเขาดูแลคือธุรกิจมันก็ต้องดีกว่าแบบธุรกิจ
0: แต่มันเป็นเรื่องภาพลักษณ์ไงฮะ
1: แต่ว่าพอมา

0: ถึงหน่วยราชการอย่างเงี้ยคือเขาจะไปบอกปัดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็คงมีความเกรงใจอ่ะ
1: ตรงนี้ยังตรงนี้ยังไม่มืออาชีพเนี่ยพี่เมษาคือถ้าเป็นบริษัทจริงเนี่ยเขาจะรู้ว่าแค่ไหนยังไงฮะเพราะว่าสิ่งที่เขาปล่อยไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
0: ครับ
1: กับตัวศิลปิน
0: อย่างเนี้ยผมเห็นนะผู้บริหารโรงเรียนของเนเน่เขาผู้บริหาร KIS ย้ำ
1: ขจรเกียรติ International School
0: อยู่ข้างนอกเนี่ยน้องเป็นเนเน่ขวัญใจคนไทยและคนทั่วโลกแต่ถ้าอยู่ในโรงเรียนขอพื้นที่ให้น้องได้เป็นแพรวนักเรียนธรรมดาโรงเรียนเนี่ยคือเซฟโซนของน้องและไม่จัดกิจกรรมใดๆนี่เขาผมว่าเขามีทัศนะและมีจุดยืนที่ดีมากนะอันนี้คุณเพิ่มเกียรติเกียรติคุณนะคุณเพิ่มเกียรติเกียรติคุณเข้าใจว่าจะเป็นผู้บริหารของ KIS
1: ค่ะ
0: เขาโรงเรียนนี้เข้าใจว่าเป็นโรงเรียนใช่ไหมฮะ
1: เขาเป็นโรงเรียนเก่าแก่ค่ะเขาชื่อขจรเกียรติค่ะเขาชื่อขจรเกียรติโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนเต็มก็คือขจรเกียรติศึกษา International School คือตัวย่อ KIS บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเกซินีอะไรไม่ใช่นะคะก็เป็นโรงเรียนเก่าแก่แต่ตอนหลังเขาเป็นอินเตอร์ที่เห็นแล้วล่ะก็เป็นห่วงเท่านั้นเองแหละว่าจะมีมืออาชีพมาช่วยรับมือให้ไหมมันอาจจะต้องใช้คือมืออาชีพรับมือด้วยแล้วก็พี่เลี้ยงด้วยในการดูแลภาพลักษณ์
0: เออเนี่ยต้อง
1: ให้คำแนะนำที่ดี
0: ต้องได้คนต้องคนที่ปากจัดหน่อยๆนะออกมานะ
1: เออต้องมืออาชีพค่ะพี
0: ่ก็ดูของขวัญฟู
1: อย่างลิซ่าอย่างเงี้ยเวลาเข้าไปไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้จัดการเนี่ยคอยกระซิบอะไรใช่อะไรไม่ใช่ทำอะไรไม่ทำอะไร
0: ครับ
1: น้องเนเน่ก็อาจจะต้องถึงขั้นนั้น
0: นี่หมอของขวัญเขาโพสต์ข้อความฟาดเดือดนะโดยระบุด้วยข้อความว่าความสำเร็จทั้งหมดของเนเน่เกิดจากความเสียสละของครอบครัวและคุณพ่อที่ยอมทิ้งความฝันเพื่อผลักดันลูกสาวรวมถึงความสามารถของตัวเด็กเองที่ทำให้ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน KIS นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากแฟนคลับชาวต่างชาติที่มอบกีตาร์ตัวท็อปให้ตลอดจนผู้ใหญ่ที่เห็นแววอย่างแอดคาราบาวและ CP ที่ให้การสนับสนุนในการเดินทางไปแข่งขันหมอของขวัญยังได้ตั้งคำถามอย่างรุนแรงถึงหน่วยงานภาครัฐและข้าราชการไทยโดยชี้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐไม่ได้มีส่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนใดๆในเส้นทางความสำเร็จนี้แต่เมื่อเด็กประสบความสำเร็จกลับมาโหนกระแสยัดเยียดการต้อนรับเสื้อผ้าอาหมดเวลาแกวิจารณ์หนักเลยอ้าวพรุ่งนี้พบกันครับคุณอัน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันทน์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครวันเดียวกันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มและศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานตบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำปราจีนบุรีหลังมวลน้ำจากแควหนุมานยังไหลเติมต่อเนื่องคาดถึงตัวเมืองคืนนี้หรือพรุ่งนี้เร่งผันน้ำเข้าทุ่งบางพลวงและทุ่งท่าแหนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสำนักงานชลประทานที่1ถึง17และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ากรมชลประทานได้เร่งบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญทั่วประเทศเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่28ถึง29กันยายนก่อนที่ปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนในวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมและคาดว่าหลังวันที่5ถึง7ตุลาคมสถานการณ์ฝนในภาคกลางจะไม่รุนแรงเท่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ปัจจุบันพื้นที่ที่น่าห่วงสุดคือจังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากมวลน้ำจากแควหนุมานยังคงไหลเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะไหลผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีในช่วงดึกวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้และอาจจะล้นคันกั้นกระทบพื้นที่บางจุดโดยกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าทุ่งบางพลวงและทุ่งท่าแหเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือแล้วคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ในการเคลียร์น้ำทางลุ่มน้ำส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองเร่งระบายน้ำลงทะเลคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติใน1สัปดาห์ขณะที่อ่างเก็บน้ำละโอได้ซ่อมแซมจุดกัดเซาะข้างทางน้ำล้นเรียบร้อยแล้วยืนยันตัวอ่างยังแข็งแรงปลอดภัยและที่จังหวัดจันทบุรีได้เปิดคลองพระตูลำไผ่ผันทางน้ำเลี่ยงเมืองไม่ให้เกิดน้ำท่วมด้านลุ่มน้ำชกพระยาปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงและสะแกกำลังเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนชกพระยาเป็นประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มอาจจะต้องระบายเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้พื้นที่ท้ายเขื่อนเตรียมพร้อมรับมือพร้อมกันนี้ที่ผ่านน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและตะวันตกรวม558ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผ่านเข้าทุ่งลุ่มต่ำเพื่อชะลอน้ำไหลลงสู่กรุงเทพและปริมณฑลนอกจากนี้ยังได้หน่วงน้ำไว้ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์และเร่งสูบน้ำออกไปแม่น้ำปากประกงและลงทะเลเพื่อปกป้องกรุงเทพฝั่งตะวันออกกำแพงกั้นระหว่างหมู่บ้านพังจากน้ำทะลักเข้าวินมิลน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรชาวบ้านกว่า600หลังคาเรือนเดือดร้อนสถานการณ์น้ำท่วมภายในหมู่บ้านวินมิลถนนกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังเกิดเหตุแนวกำแพงซึ่งกั้นพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านเกิดพังเสียหายหลายจุดส่งผลให้น้ำจากหมู่บ้านข้างเคียงซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงไหลทะลักเข้ามายังหมู่บ้านวินมิลอย่างรวดเร็วเบื้องต้นมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า600หลังคาเรือนโดยระดับน้ำภายในหมู่บ้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบางจุดมีระดับน้ำสูงกว่า2เมตรหรือสูงถึงระดับหน้าอกและศีรษะของประชาชนขณะที่บ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมสูงถึงประมาณครึ่งชั้นของตัวบ้านก่อนแนวกำแพงจะพังน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านวินมิลมาแล้วประมาณ2วันแต่ภายหลังแนวกำแพงระหว่างหมู่บ้านเกิดความเสียหายทำให้มวลน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลทะลักเข้ามาเพิ่มเติมส่งผลให้ระดับน้ำภายในหมู่บ้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำเรือเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากหมู่บ้านโดยมีประชาชนบางส่วนยังคงพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่ต้องนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการสำรวจภายในหมู่บ้านพบรถยนต์ของประชาชนจำนวนหลายคันถูกน้ำท่วมเกือบมิดคันโดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักเนื่องจากเจ้าของรถไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้ทันขณะที่บ้านเรือนประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
6: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
1: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน

0: 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมคุณดำรงพุฒตาลพิพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีคุณดำรงค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณอ้อมและผู้ร่วมรายการทั้งหลายนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็ขาดไปวันสองวันตอนนี้ก็กลับมาถึงนิวาสสถานบ้านเราในฝั่งธนบุรีเรียบร้อยแล้วครับ
0: น้ำไม่ท่วมนะคะแถวนั้น
1: น้ำไม่ท่วมครับทั้งที่อยู่ติดกับเจ้าพระยาเลยน้ำครับมันล้นตลิ่งมาหน่อยมันก็เข้าคอนโดผมเข้าถนนจรัญสนิทวงแต่ก็แปลกน้ำไม่ได้ท่วมไม่ใช่มีการป้องกันที่ดีหรืออะไรนะครับไม่รู้สิน้ำยังไม่ท่วมเลยนะ
0: ค่ะวันนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นในหลายๆจุดเพราะว่าปริมาณฝนก็เริ่มที่จะลดลงวันนี้เริ่มเห็นแสงแดดแล้วค่ะคุณดำรงคุณดำรงไม่อยู่เมืองไทยกี่วันอ่ะประมาณ 3-4 วัน3วันน่ะแทบไม่เห็นแดดเลยนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ไม่เห็นแดดเลยเพิ่งมาเห็นวันนี้แหละค่ะ
1: เลยฮะผมไป2ประเทศคือประเทศมาเลเซียแล้วก็เลยไปประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียเนี่ยก็พี่ก่อนก็ไปตอนที่ทำงานอยู่กับท่านประธานวันนอนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าคราวนี้ไปเนี่ยมันไปหาเพื่อนคือไปในเชิงไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนมันก็ไม่รู้ไปแบบไหนนะครับแต่ไปก็ไปลงที่กัวลาลัมเปอร์ก็ยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจหรือสภาพเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่ตกต่ำแต่ประเทศไทยของเราที่ในมาเลเซียก็คือนะครับผู้คนนักท่องเที่ยวจากจีนก็มองแทบจะไม่เห็นไม่เจอที่สนามบินก็ไม่ได้พลุกพล่านก็โล่งๆเหงาๆไม่หิมแออัดยัดเยียดด้วยผู้โดยสารที่เป็นชาวจีนนะครับก็ได้ความว่าก็ชาวจีนก็ไม่ได้มาเที่ยวที่มาเลเซียอันนี้ผมก็เพื่อนที่เขาไปเนี่ยเขาก็ไปกันทั้งหมด15คนเนี่ยนะครับเขาก็พาไปนอนที่เกนติ้งไฮแลนด
0: ์
1: เกนติ้งไฮแลนด์นี่ก็คือแหล่งคาสิโนซึ่งน่าจะสัก 30-40 ปีแล้วมั้งสร้างขึ้นในประเทศมาเลเซียซึ่งตอนนั้นผู้คนจะแตกตื่นคนไทยนี่จะไปกันมากเลยนะครับไปเล่นการพนันที่ดิเกนติ้งไฮแลนด์เนี่ยผมเองก็เคยไปตั้งแต่เขาเปิดใหม่ๆก็เห็นแต่ละห้องที่มีการพนันให้เล่นจะเล่นแบล็คแจ็คจะเล่นอะไรต่อมีอะไรก็ตามเล่นไพ่เล่นอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในคาสิโนเนี่ยนะครับก็จะเห็นคนไทยนั่งกันเต็มไปหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ประเทศไทยมันเจริญหรือไงเรามีคาสิโนให้คนไทยได้เข้าหรือไปใกล้ๆแถวทางเหนือนู่นก็มีเข้าไปในประมงพม่าอะไรเนี่ยนะครับมันก็เลยแปลกจะว่าแปลกก็ไม่ใช่มันก็เลยรายงานว่าได้ขึ้นได้เข้าไปในเกนติ้งไฮแลนด์เนี่ยนะฮะก็เหงาเหงาครับเหงาเหงาไม่คลึกครื้นไม่คึกคักไม่มีผู้คนมามีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มากเหมือนอย่างที่เราเคยมาเมื่อเขาเปิดใหม่ๆก็มาทำรายการโทรทัศน์อะไรเนี่ยแหละครับมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีฝนตกแต่อากาศเย็น
0: อากาศเย็นสบายเนาะ
1: สบายคุณอ้อมเป็นที่นั่นเนี่ยโรงแรมก็มีห้องเป็นร้อยเป็นพันห้องเนี่ยไม่มีเครื่องปรับอากาศครับมีพัดลมฮะ
0: อ๋อ
1: ใช้พัดลมครับ
0: เพราะว่ามันเป็น
1: มันชื่อไฮแลนด์ฮะมันอยู่สูงนะครับขึ้นไปอยู่บนเขาสูงห่างจากระดับน้ำทะเลเขาว่า 3,000 กว่าเมตรนะไม่ใช่ 3,000 กว่าฟุตนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ก็อากาศเย็นตลอดนะคะ
1: ครับสรุปว่าไปมาแล้วเนี่ยก็ไม่นึกที่อยากกลับไปอีก
0: ทำไมอะคะอากาศก็ดี
1: เพราะผมไม่ชอบเล่นการพนัน

0: นะถ้าไปแล้วถ้าเราเป็นนักการพนันเออไปแล้วเข้าไปเล่นการพนันไปโยกสล็อตแมชชีนอะไรก็ยังดีแต่ว่าผมไม่เล่นแล้วก็ไม่สนใจเรื่องการพนัน
1: กิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆมีไหมคะคุณดำรง
0: ก็มีแสงสีร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ต่างจากลาสเวกัสผมก็เคยไปลาสเวกัสมันก็ไม่ต่างจากลาสเวกัสเท่าไหร่ละครับแต่เพียงแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยคนน้อยฮะคนน้อยไม่คึกคักก็รวมทั้งในสิงคโปร์ด้วยนะครับสิงคโปร์เนี่ยสนามบินชางฮีเนี่ยเขามีตั้ง4เทอร์มินอลแล้วนี่เขากำลังจะสร้างเทอร์มินอลที่5ก็ไม่ได้มีผู้คนหรือนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารพลุกพล่านที่สนามบินไม่ว่าในช่วงที่เราเข้าหรือในช่วงที่เราออกมาเมื่อคืนนะฮะนี่ก็มีเรื่องมาคุยหน่อยที่ได้คุยกับคนมาเลเข้ามาก็คือว่ามาเลเซียเนี่ยก็การปกครองก็ไม่แตกต่างกับไทยก็มีรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีพระมหากษัตริย์แต่พระมหากษัตริย์ของเขาเนี่ยแตกต่างกับเราคือของเขาจะดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนทุกๆ5ปีเขาจะให้คนที่เป็นสุลต่านของแต่ละรัฐเนี่ยสับผัดปลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินของอันนี้รัฐธรรมนูญของมาเลเซียเขาว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่แตกต่างกับเราเท่าไหร่นักก็คุยกับคนมาเลช่วงที่ผมไปนั่นก็เพิ่งมีข่าวว่าข่าวคืบหน้าคือรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยเขาได้ออกแถลงการว่าสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิมอิสกันดาร์เนี่ยท่านเป็นกษัตริย์แห่งมาเลเซียเนี่ยท่านทรงเห็นชอบให้นายนาจิบซารักราซักโทษนาจิบราซักท่านผู้นี้ก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไอ้ประเทศแถวๆนี้นะอดีตนายกรัฐมนตรีนี่มักจะอยู่ในคุกนะนายนาจิบราซักเนี่ยถูกจำคุกในคดีทุจริตกองทุน 1MDB โดยทรงอนุญาตให้เขาเนี่ยรับโทษที่เหลือภายใต้การกักบริเวณในบ้านไม่ต้องมาติดคุกนะครับ อันนี้เมื่อวันที่23สิงหาเนี่ยนะครับคุณอ้อมครับนายนาจิบซารักเนี่ยอายุแกกว่าผมอ่อนกว่าผม10ปีนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งกำลังรับโทษจำคุกท่านก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอระงับการบังคับใช้โทษจำคุก15ปีศาลตัดสินให้จำคุก15ปีแกก็ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ระงับการบังคับการใช้จำคุกใน15ปีต่อเขาในคดีทุจริตยักยอกเงินกองทุนวัน MDB มูลค่าเงินมหาศาลทนายความของนายราชิปเนี่ยอันนี้ก็คุยกับเพื่อนที่เป็นสิงคโปร์เนี่ยฮะเขาก็ตามข่าวเขาบอกว่าทนายความของนายราชิปราซักเนี่ยก็บอกว่าไอ้คำร้องนี้เนี่ยมีขึ้น1สัปดาห์หลังจากที่นายราชิปราซักเพิ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษในอีกคดีหนึ่งจากกษัตริย์มาเลเซียซึ่งเปิดทางให้เขาได้รับอนุญาตให้รับโทษจำคุกที่เหลือในคดีดังกล่าวด้วยการกักบริเวณอยู่ในบ้านภายใต้เงื่อนไขว่าเขาจะต้องชำระค่าปรับเป็นเงินจำนวน50ล้านริงกิตเสียก่อนของแถวบ้านเรานี่ก็มียังไม่ได้ไปชำระเงินค่าอะไรนะภาษีใช่ไหมครับก็เป็นหมื่นล้านบาทอะไรเนี่ยนะฮะแต่นี่ว่าเขาต้องชำระค่าปรับเป็นเงินจำนวน50ล้านริงกิตเสียก่อนศาลสูงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยจะมีคำตัดสินในวันที่14ตุลาคมนี้ว่าจะอนุมัติคำร้องขอของนายราชิปที่ขอระงับการใช้บังคับโทษจำคุก15ปีไว้ชั่วคราวในระหว่างรอผลการอุทธรณ์คดีหรือไม่เขาก็บอกว่าถ้าหากนายราชิปชำระค่าปรับและศาลอนุมัติคำร้องขอระงับโทษแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะได้รับการปล่อยตัวในวันเดียวกันนั้นซึ่งรายละเอียดเงื่อนไขการกักบริเวณที่พักก็ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากทีมกฎหมายของนายราชิปยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันจาก เรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษที่เขาก็เล่าว่าขณะนี้เนี่ยนายนาชิตยังไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้เนื่องจากทรัพย์สินของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ถูกรัฐบาลอายัดไว
1: ้
0: โดยก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคอัมโนซึ่งเป็นพรรคต้นสังกัดของนายนาชิตเนี่ยได้เริ่มโครงการระดมเงินทุนจากกลุ่มผู้ที่สนับสนุนเขาเพื่อนำเงินดังกล่าวมาช่วยนายนาชิตในการจ่ายค่าปรับก็น่าเห็นใจนะครับแล้วก็จะได้รับโทษกักบริเวณที่บ้านคณะผู้สอบสวนของสหรัฐและมาเลเซียเอ้านี่เอาสหรัฐมาสอบสวนอะไรด้วยนะครับสอบสวนพบว่าการยักยอกเงินของกองทุน MDB เนี่ยไปอย่างน้อย 4,500 ล้านดอลลาร์อเมริกันดอลลาร์โดยในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ถูกพบอยู่ในบัญชีธนาคารของนายนาจิบครับก็เอาข่าวมาเล่าเห็นว่ามันก็จะคล้ายๆกับบางประเทศที่เรารู้จักเรื่องนายกติดคุกหรือนายกติดหนี้ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าปรับหรือค่าอะไรนี่นะครับ อ
1: ัน
0: นี้อดีตนายกมาเลย์ก็ดิ้นร้องศาลนะครับ
1: ค่ะมาเลเซียที่คุณดำรงไปมานี่ก็ข้ามไปมาเลสิงคโปร์เลยใช่ไหมคุณดำรงหลายแต่สองประเทศ
0: ครับผมครับจากมาเลย์ก็ขึ้นเครื่องบินที่มาเลย์มาลงสิงคโปร์ครับ
1: ค่ะแล้วก็กลับเมืองไทยนะคะ
0: ครับแต่สิงคโปร์เนี่ยไปเนี่ยมันมีงานวาระสำคัญก็คือว่าผมเนี่ยก็เป็นสมาชิกสโมสรโรตารี่ไอ้โรตารี่เนี่ยเราทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมนะฮะservice above self คือว่าให้การบริการเหนือตัวเองไม่เราก็มันก็เป็นแต่ละสโมสรเนี่ยเขาก็จะหาทางหาเงินไปช่วยคนป่วยไปทำแว่นให้คนตาไม่ดีหรือว่าไปฝึกวิชาชีพอะไรต่างๆหรือไปช่วยซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ยากจนไอ้สโมสรที่ผมอยู่เนี่ยชื่อตากสินธนบุรีนี่นะครับก็เขาก็อยากจะช่วยชาวบ้านในจังหวัดอะไรในกำลังหากันอยู่เนี่ยนะครับที่ขาดแคลนน้ำสะอาดนะโดยที่ว่าจะไปสร้างโรงงานผลิตน้ำสะอาดให้คือดูดน้ำจากอาจจะจากบ่อจากบึงหรือจากเขื่อนอะไรเนี่ยนะครับจะจัดการให้เสร็จดูดน้ำมาแล้วก็เอามากรองแล้วก็ส่งให้ตามบ้านฮะให้ชาวบ้านนี่เขามีน้ำใช้ตอนนี้มันก็มีปัญหาอีกว่าเราจะไปให้ฟรีอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเก็บค่าน้ำบ้างเพื่อเอาเงินค่าน้ำที่เก็บได้เนี่ยมาใช้สำหรับซ่อมแซมทำนุบำรุงเครื่องมือต่างๆที่มันก็ต้องมีหมดอายุมันต้องมีเปลี่ยนหรือว่าจ้างคนดูแลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เลยไปประชุมแล้วถามว่าทำไมต้องไปประชุมถึงสิงคโปร์ก็เพราะว่าสิงคโปร์เขาเก่งในเรื่องการหาเงินนะครับเขาสามารถขอเงินจากโรตารี่สากลได
1: ้
0: โดยเราก็จะไปร่วมมือกับเขาก็ประชุมกันพูดกันวุ่นวายไปหมดนะฮะถ้าเราจำทำงานอย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าผมมีความสุขอะคนเราเนี่ยนะขนาดนี้เนี่ยปัญหาเรื่องน้ำคือในกรุงเทพน้ำมันมากเกินไปแต่ว่าบางแห่งบางจังหวัดเนี่ยที่อยู่ในที่สูงๆเนี่ยมันไม่มีน้ำใช้นะฮะถ้าเผื่อเราให้ช่วยเหลือดูแลบริการเขาได้ที่เรามีปัญญาที่จะทำให้และเราต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนเขาจาก อบต.จากกำนันผู้ใหญ่บ้านในการดูแลรักษาเครื่องไม้เครื่องมือแล้วเราก็จะใช้ไฟฟ้านี่นะคุณเราออกแบบมาแล้วครับเป็นระบบไฟจากแสงอาทิตย์ไม่ต้องซื้อไฟจากไฟหลวงนะฮะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะใช้แสงอาทิตย์เนี่ยนะไฟแสงอาทิตย์ซึ่งตอนนี้ก็ได้บ้านเมืองก็สนับสนุนส่งเสริมอยู่อันนี้ก็จะเอามาเล่าให้ฟังเป็นระยะว่าเราได้ที่ไหน แล้วเราจะไปทำกันเมื่อไหร่เรียกวันพุธเนี่ยวันนี้วันจันทร์ผมก็ต้องไปประชุมอีกแล้วอันนี้ประชุมของในกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะต้องไปประสานกับทางโรตารี่อะไรที่ในจังหวัดที่เราจะไปทำหรือกับอบต.อบจ.ให้เขามาร่วมมือรับผิดชอบเราไปเอาไปให้ด้วยใจบริสุทธิ์เลยนะฮะด้วยอยากจะให้ประชาชนชาวบ้านคนเราเนี่ยนะมันขาดน้ำหรือได้น้ำที่มันไม่มีคุณภาพเนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับสุขภาพพลานามัยเราก็คิดว่าเราทำได้ก็จะทำครับผม
1: นั่นแหละเป็นภารกิจที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะคุณดำรง
0: ครับผมครับ
1: เนี่ยผมมีอะไรอยากค่ะ
0: ผมถึงตื่นเต้นแล้วก็ทุ่มเทไม่ใช่ผมคนเดียวหลายคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนๆผมเนี่ยโอ้ยไปประชุมกับสิงคโปร์คุณชนสิงคโปร์ก็เป็นนักธุรกิจนักธุรกิจเป็นพ่อค้านะฮะเขาจะซักไซ้ไล่เลี้ยงโน่นไล่เลี้ยงนี่นะครับก็ต้องชี้แจงเขา
1: คือ
0: เขาไม่กลัวอะไรเขากลัวว่าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเกิดใช้ไปได้นิดเดียวเอ้าเสียอีกแล้วเอ้าหยุดอีกเอ้าก็ทำให้ชาวบ้านขาดน้ำอีกครับผม
1: ค่ะโอเคค่ะคุณดำรงมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายสักนิดไหมคะ
0: ก็ฝากขอแสดงความเห็นใจและสงสารพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมรถนะฮะไม่มีน้ำจะดื่มไม่มีอาหารจะรับประทานเนี่ยมันยังไงกันเนี่ยมัน
1: ต้องตอนนี้ก็มีภาคเอกชนลงไปช่วยเหลือพอสมควรแล้วค่ะแล้วก็มีภาครัฐลงไปแล้วนะคะภาคเอกชนนี่ลงไปเร็วมากเลยคุณนำลง
0: ครับ
1: ตอนแรกนี่ลงไปเลยตรงไหนแล้วยิ่งวันนี้ลงไปช่วยกันหลายรายมากต้องขอบพระคุณน้ำใจคนไทยทุกๆคนด้วยนะคะค
0: ่
1: ะ
0: และขอแสดงความเห็นใจจริงๆครับมีอะไรที่ช่วยได้เราก็ช่วยกันนะฮะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้นะคะ
0: ครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยค่ะ
1: รอดไหมคะพี่ไหมพญาไทยรอดอยู่แล้วเนาะนี่พี่ไหมอยู่ชะอำนี
2: ่อยู่กลับจากชะอำแล้วค่ะวันเมื่อวันอาทิตย์ก็พยายามที่จะรับฟังข่าวตามข่าวตลอดนะคะคุณอ้อมในที่สุดก็รอดมาเพราะว่าแถวชะอำแถวเพชรบุรีเนี่ยมันเป็นเมืองที่ปลายน้ำแล้วแต่รู้ว่าในเมืองเพชรบุรีเนี่ยตอนนี้หมายว่าก็คงจะโดนกระหน่ำอยู่เพราะว่าตัวพายุหรือว่าอะไรเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะฝนเนี่ยนะกันนะมันก็เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกนะคุณอ้อมก็คงจากเพชรบุรีแล้วก็ขึ้นเหนือไปเนี่ยแถวเชียงใหม่เชียงรายเดี๋ยวก็ต้องรอฟังข่าวยกเว้นมันอ่อนกำลังลงหรือว่าไม่นั่นก็คงจะไม่มีอะไรแต่ไม่ก็รอดมาได้ไม่เจอน้ำท่วมเลยตอนแรกก็นึกว่าโอ้เส้นพระรามสองนี่มันก็ต้องมีน้ำขังครึ่งหนึ่งไม่ก็วิ่งขึ้นข้างบนเลยขึ้น M82 เลยคุณอ้อมไปลงภาพประเด็น
1: เข้าใจดีถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เจอสถานการณ์น้ำท่วมด้วยตัวเองแต่ที่บ้านที่เชียงใหม่เคยเจอมันทุลักทุเลมากพี่ใหม่แล้วพ่อกับแม่เราก็อายุเยอะแล้วเนาะก็ต้องอพยพไปนอนที่อื่นแล้วก็ดูโหเข้าไปในบ้านทีนึงไม่รู้จะทำยังไงเลย
2: ก็สภาพก็เช่นเดียวกับผู้ที่ประสบภัยที่ในกรุงเทพนะคะขอให้ได้รับความเห็นใจแต่วันนี้เนี่ยต้องถามคุณอ้อมวันนี้น่าจะลงหมดทุกถนนแล้วละมั้งคะที่ท่วมหนักๆเนี่ย
1: บนถนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลงแล้วแต่ว่าตามชุมชนตามซอกซอยต่างๆก็ยังไม่ลงนะคะที่หนักๆตอนนี้ก็มีเคหะล่มเกล้านะคะแฟดคลองจันเนี่ยค่ะน้ำมันสูงเหลือเกินตอนนี้วันนี้เห็นข่าวยังบางจุดยังระดับเอวอยู่เลยพี่ไหม
2: โอ้แถวรามคำแหงอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ใช่รามคำแหงที่ถนนนะก็รถเล็กนี่ก็ยังไม่สามารถวิ่งได้นะลาดพร้าวด้วยลาดพร้าวบางจุดค่ะที่จะเนี่ยช่วงย่านตั้งแต่บางกะปิไปอะค่ะยังวิกฤตอยู่แล้วเข้าไปในแฟลตคลองจันด้วย
2: เรานี่นะเวลาเราได้ยินกรมอุตุบอกว่าเรือเล็กห้ามออกจากฝั่งเนี่ยรถเล็กก็ห้ามออกจากบ้านเหมือนกันนะเนี่ยนะคุณอ้อมนะโอ้สาหัสกันจริงๆค่ะ
1: เราก็ขอให้มันคลี่คลายโดยเร็วเนาะแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะวันนี้ที่แฟดคลองจันก็มีทั้งผู้ป่วยนะคะที่ต้องพาออกมาอย่างเร่งด่วนวันนี้ดูข่าวเนาะแล้วก็บางจุดมีคนถูกไฟดูดด้วยพี่ไหมเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี
2: ้เรื่องไฟดูด ที่ไปดูแลแอร์หรือว่าไอ้เครื่องปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบน้ำเนี่ยจะได้ยินข่าวจะโดนกันอยู่ทุกปีเลยเนี่ยคุณอ
1: ค
2: ้อ
1: ่ะ
2: มที่
1: ค
2: จร
1: ่
2: ิ
1: ะ
2: งมันก็มีสื่อโซเชียลในแง่ดีนี่เขาก็ส่งข่าวแล้วก็เตือนกันว่าไอ้สิ่งเนี้ยไม่ควรจะทำเพ
1: ค
2: ราะ
1: ่ะ
2: มันไม่คุ้มหรอกที่เราจะตัวเราอยู่ในน้ำเราต้องไปยุ่งกับไฟอ่ะไหม
1: ค่ะ
2: เห็นข่าวหรือก็คนข้างบ้านอะไรที่อยุธยาเนี่ยค่ะก็
1: ค
2: เห็
1: ่ะ
2: นข่าวบางทีก็เป็นฝรั่งนะคุณอ้อมถูกไฟ
1: อื
2: ดู
1: ม
2: ดอยู่เนืองเนืองบางทีเห็นเขาไฟดูดก็ลงไปช่วยเขาเนี่ยมันช่วยไม่ได้หรอก
1: ค
2: นะ
1: ่
2: ค
1: ะ
2: ะก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าอย่าได้ทําอย่างนี้ตัดไฟซะให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
1: ค
2: ว
1: ่ะ
2: แล้วมันจําเป็นบางทีสายไฟถึงจะตัดไฟแล้วแต่ไอตัวกระแสไฟมันยังอยู่ในน้ําเนี่ย
1: อื
2: ก็ไม
1: ม
2: ่ควรจะลงไปเหมือนกันเสี่ยงมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะสถานการณ์แบบนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ
2: ใช่
1: เดี๋ยวช่วงหน้านี่อ้อมจะมามีข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ต้องระวังหลีกเลี่ยงในช่วงหน้าฝน
2: อ
1: ท
2: ๋
1: ้
2: อ
1: องอาจจะเสียอาหารเป็นพิษโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่อย่างพี่น้องที่พี่ๆน้องๆที่เขาประสบเหตุน้ําท่วมนี่อะไรเขาก็ต้องกินแล้วล่ะพี่ไหมเพราะว่ามันหายากจริงๆขนาดวันเสาร์อะค่ะอ้อมยังอยู่ในจุดที่น้ําไม่ท่วมนะลงไปสะดวกซื้อแทบจะไม่เหลืออะไรให้ซื้อ
2: ไม่
1: แ
2: เ
1: ล
2: หล
1: ้
2: ื
1: ว
2: ออ
1: พ
2: ะไร
1: ี่
2: แล้วใช่
1: ใช่
2: ค่ะ
1: ข้าวสารกับไข่นี่ไม่ต้องหวังค่ะอ้อมลงไปไม่ได้ไปช่วงเช้าด้วยหมดเชลหมดเลยแล้วก็อาหารพร้อมทานก็คือเอาเวลาไปอุ่นในไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาเลยค่ะเพราะมีเขาก็มาเติมได้เรื่อยๆเนาะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะ
2: บ้านเพื่อนใหม่เนี่ยอยู่แถวดอนเมืองก็ถูกน้ำล้อม
1: อื
2: ถ
1: ม
2: ูกน้ำล้อมไม่พอพยายามลุยไปที่ร้านสะดวกซื้อก็ไม่มีของ
1: ค่ะ
2: อยู่บ้านพอจะมีบะหมี่อยู่บ้างก็กินไม่ได้เพราะต้มน้ำไม่ได้
1: อ่าไฟ
2: เ
1: ไ
2: ป
1: ม่
2: ็น
1: ม
2: ช
1: ี
2: ีวิตที่สาหัสจริงๆนะคะเป็
1: ส
2: น
1: า
2: ล
1: หั
2: ำ
1: ส
2: บา
1: ค
2: ก
1: ่ะ
2: มากแต่ก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะรอดพ้นนะคะคุ
1: ด
2: ณ
1: ี
2: อ้อ
1: ใจ
2: ม
1: แล้วค่ะนะคะ
2: คลี
1: ขอให
2: ค
1: ้
2: ล
1: ทุ
2: าก ย
1: คน
2: นะ
1: ป
2: ค
1: ลอ
2: ะ
1: ดภัยนะคะเดี๋ยวเ
2: แ
1: ร
2: ล
1: า
2: ้ว
1: พัก ก
2: ็
1: กันก่อนค่ะ
2: วันนี้คือวันหยุดราชการใช่ไหมคะแล้วพรุ่งนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: วันนี้กับพรุ่งนี้ค่ะ
2: อ
1: ใ
2: ๋
1: น
2: อ
1: เขต
2: โ
1: ก
2: อ
1: รุ
2: เ
1: ง
2: ค
1: เทพนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการค่ะ
2: โอเคค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
5: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
4: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990
6: จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัน3คืนนะคะก็เป็นเส้นทางที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆซึ่งยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้นะคะหลายอย่างที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสค่ะทั้งวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกนะคะย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกไปสู่ยอดเขาบ่าเด่นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดนะคะบนยอดเขาที่ถือว่าสูงที่สุดในเวียดนามใต้เลยนะคะและที่พิเศษสุดเราจะเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณเรื่องกินเรื่องนอนไม่ต้องห่วงนะคะจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนค่ะแล้วก็เราจะมีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนด้วยอันนี้ต้องบอกว่าไปเมื่อไหร่ก็สวยพี่ไหมสวย
1: ใช่
0: มา
1: ใ
0: ก
1: ช่
0: ไป
1: ใช่
0: นอกคือสองข้างทางอ่ะคือตึกแต่ละตึกเนี่ยเขาก็จะเล่นแสงสีไฟแบบสวยงามมากๆนะคะค่ะในแม่
1: ไ
0: น
1: ม
0: ้
1: ่
0: ำไส
1: ไป
0: ้ง่อนนะคะ
1: ไม่เคยไปเมืองที่เป็นเมืองชายทะเลของเขาอ่ะเห็น
0: ค
1: โร
0: ่ะ
1: งแรมระดับ5 ดาวถึง7 ดาวที่ต่างประเทศเนี่ยมาลงทุนต้องใช้
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ำว่าเขากล้าลงทุนอ่ะแล้วไหม
0: ค่ะ
1: ก็คิดน้อยใจนิดๆว่าทำไมโรงแรมระดับเชนใหญ่ๆเนี่ยเขากล้ามาลงทุนใหญ่ขนาดเนี้ยที่ในประเทศเวียดนามทำไมเธอไม่มาประเทศฉันประเทศ
0: ข
1: ฉ
0: อ
1: ัง นก็มีวิวสวยๆมันเป็นโรงแรมริมทะเลแต่มันอยู่หน้า
0: ค
1: ผ
0: ่ะ
1: าเขา
0: อ
1: ท
0: ื
1: ำไอ
0: ม
1: ้กระเช้าเนี่ยคุณอ้อมจากข้างบนเนี่ยนะคะไป
0: ค
1: ถึ
0: ่ะ
1: งลงดิ่งไปถึงชายหาดเลย
0: โอ้โห
1: เขาลงทุนมหาศาลแล้วก็ห้องอาหารของเขาเนี่ยจัดที่นั่งที่นั่งไว้ดูวิวแบบโอ้
0: ค
1: ต้อ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: แบบเหมือนเป็นระเบียงทรงโค้งเว้าไปตั้งห้าหกเว้าเนี่ยแล้
0: อ
1: วก
0: ื
1: ็แต
0: ม
1: ่ละเว้าก็เป็นชุดเก้าอี้ที่วางสวยๆโอ้วิวแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากเลย
0: ค
1: โร
0: ่ะ
1: งแรมก็ระดับหมายว่า7 ดาวอะห้องบ
0: ค
1: ัล
0: ่
1: ละ ั่มเทิมเลยที่เราไปนอน
0: อื
1: แล้
0: ม
1: วเราก็นอนอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าวันนั้นโดนผีหลอกเปล่าไม่รู้เพราะว่าไอ้ตรงนอนฟังอยู่ไอ้เพดานเนี่ยมันเหมือนกับงูหรือหนูเนี่ยมันมากัดกันนออ น
0: ื
1: ฟังจ
0: ม
1: นกระทั่งตี 2 ตี 3ต้องไปเรียกเขามาเจ้าหน้า
0: ค
1: ที
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ก็มองหน้ากันแบบเจออะไรเขาแล้วอะไรเงี้ยนะโรงแรมในเวียดนามจริงๆคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: แต่
0: อาจ
1: เรา
0: จะ
1: แ
0: เ
1: บ
0: ป็
1: บ
0: น
1: ไม่กลัวก็คงจะเป็นสัตว์นั่นแหละอะไร
0: ค
1: แบ
0: ่ะ
1: บเนี้ยค่ะ
0: ค่
1: แ
0: ะ
1: ต่อันนั้นก็เป็นเมืองที่อะไรล่ะไม่จำเมืองไม่ได้แล้วนะคะแต่อยู่ท
0: ค
1: าง
0: ่ะ
1: อยู่ทางเหน
0: ค
1: ือ
0: ่ะ
1: คุณอ้อมค่ะ
0: อันนี้เราจะไปนอนเกินเธอเกินเธอที่ตอนนี้เป็นเมืองที่เป็นเป้าหมายในการลงทุนเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่มีเกษตรกรรมสมบูรณ์ที่สุดในเวียดนามเลยเกินเธอนะคะเราจะนอนเกินเธอ1 คืนแล้วก็ไปนอนที่โฮจิมินห์2 คืนนะคะคุณผู้ฟังราคาท่านละนะคะ39,900 บาทนะคะสมัครด่วนเลยตอนนี้เหลืออีก3 ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้เลย0943966649นะคะ0943966649 0944803034 0944803034และเดี๋ยวหลัง3 ทุ่มนะคะโทรหาอ้อมก็ได้0944803076นะคะ0944803076ค่ะนะไปเที่ยวด้วยกัน
1: ที่ไหนไปเวียดนามนั้นถ้าคุณอ้อมชอบอยู่3 อย่าง
0: ค่ะ
1: นอกจากโรงแรมดีๆแล้วเนี่ยอาหารโอ้โหอาหารการกินเนี่ยดี
0: ใ
1: ส
0: ช
1: ุด
0: ่
1: ๆ
0: อา
1: แล้
0: ห
1: วช
0: าร
1: อบ
0: ผักอะไรเง
1: ค
0: ี้
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ผลไม้เต็มเลย
1: แล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ก็คือการไปล่องเรือโอ้มันโรแมนติกจริงๆเขาจะมีเครื่องดนตรีของเขาตอนนั้นหมายไปล่องแม่น้ําหอมอ่า
0: ค่ะ
1: ก็นี่คุณอ้อมล่องใหญ่กว่าเพราะว่าวิวสวยเห็นไฟระยิบระยับระยิบระย
0: ใ
1: ั
0: ช
1: บ
0: ่
1: โอ้ชอบ
0: ที่ไปและชอบอีกอย่างหนึ่งคือไปซื้อของค่ะในการต่อราคาสนุกมากนะคะแต่ว่าก็อย่าไปถามเพื่อนร่วมทริปอะค่ะเราพอใจที่ราคาไหนก็ถือว่าเราโอเคแล้วประสบความสําเร็จละถ้าถามกันนะเดี๋ยวมันจะเกิดอาการแบบว่าอุ๊ยทำไมซื้อได้ถูกกว่านะมันอยู่
1: ใช
0: ที
1: ่
0: ่การต่อรองจริงๆมันสนุกจริงๆนะซื้อของที่เวียดนามอะพี่ไหม
1: ส
0: อ้อม
1: น
0: เค
1: ุก
0: ยไปต่อชุดอ่าวใหญ่อะชุดของเขาอะจาก1,700ลงมา1,200จาก1,200เหลือบน600ค่ะประมาณ600 ประมาณ600ก็ต้องต่อก็เขาก็จะมีขีดของเขาอะเนาะแล้วก็ต่อในสุดยอดความสามารถของเราอะนะพี่ไหมค่ะ
1: ชุดเอาใหญ่นี่เขาตัดได้สวยจริงๆ นะ
0: สวยแต่ก่อนน้ำจะบอกว่าตอนไปแรกๆอ่ะคือคนเวียดนามเขาตัวเล็กเขายังปรับตัวไม่ทันเขาไม่คิดว่าคนคือคนไทยที่ไป
1: ตัวใหญ่ใ
0: ช่คนไทยไปอ่ะก็เขาไม่คิดว่าชุดเขาจะได้รับความสนใจคือ

0: เวลาของคนเขาตัวเล็กนะแล้วเขาก็กางเกงเขาจะเป็นซิปหลังพี่ไหม
1: ใช่
0: หลังๆนี้ทำหลายไซส์แล้วเป็นเอวยางยืดสบายเลยจะไปไซส์ไหนชุดเอวใหญ่มีขายหมดค่ะแต่ตอนน้องไปแรกๆเลยไม่รู้กี่ปีละหาไซส์ไม่ได้พี่ไหมเพราะเขาตัวเล็กจังเลยอ่ะ
1: ใช่
0: อื
1: เพรามะเขาเอวบางร่างน้อยเพราะ
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ินแต่
0: ่
1: ผักอะสมัยก่อนนะ
0: ค่
1: แต
0: ะ
1: ่เดี๋ยวนี้ก็มีพัฒนาขึ้นนะคะ
0: เดี๋ยวนี้เขาตอบเขาทำทั้งหมดทำทุกไซส์แล้วเรียบร้อยนะคะทำทุกไซส์ละ
1: ค่ะวันนี้เรื่องเล่าจากคู่สร้างคู่สมของเราเนี่ยนะคะใหม
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: ก็จะเล่าเรื่องคุณอ้อมสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการความรักเนี่ยมันไม่ได้มันมีความรักในเพศเดียวกันเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะเห็นอยู่ในสังคมเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นดาราหรือเราเป็นคนธรรมดาแล้วก็แค่ออกข่าวทีวีมันก็ไม่ได้อะไรนักหนาเนี่ยคุณอ้อมแต่ในระดับผู้นำที่เขาผู้นำประเทศที่เขาแต่งงานกันจริงๆเนี่ยเรายังไม่เห็นในเอเชียนะ
0: ค่ะ
1: เรายังไม่เห็นแต่ไหม
0: อ
1: ก็
0: ื
1: จะ
0: ม
1: ขอนำ2ประเทศนะคะคือนายกรัฐมนตรีประเทศลักเซมเบิร์กอยู่ในยุโรปเขาหลายปีมาแล้วนะคุณอ้อมเรื่องเล่าเนี่ยเป็นหน้าปกน้องแมทพีรณีกับคุณเจมส์มาเล่นละครเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะหลายปีมาแล้วนะคะเราก็เอาเรื่องนี้มาเพราะว่าหมายเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ทันสมัยนะคะอย่างแต่ในเอเชียเราไม่เห็นเราเห็นแต่ในยุโรปมีผู้นำสองประเทศค่ะคุณอ้อมก็คือประเทศลักเซมเบิร์กอยู่ในยุโรปกับอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศไอร์แลนด์นะคะไอซ์แลนด์นะคะเป็นผู้นำหญิงเขาแต่งกับผู้หญิงด้วยกันนะคะเธออายุ60กว่าแล้วนะเธอก็ยังแต่งงานแต่สำหรับคู่นี้นะคะผู้นำประเทศลักเซมเบิร์กอ่ะคุณอ้อมคงเห็นแล้วนะหล่อดูสิใช่ไหมเห็น
0: ไห
1: ไ
0: น
1: หมหล่อไหมล่ะ
0: รอ
1: นะคะส่วนผู้หญิงนี่ก็สวยเห็นไหมเขาก็
0: ค
1: แต
0: ่ะ
1: ่งงานกันเนี่ยคุณอ้อม
0: อื
1: น่าม เนี่ยค่ะเป็นเรื่องเล่าอยากไม่อยากจะให้ท่านเบื่อเรื่องน้ํานะคะก็เราเอาเรื่องเล่าแปลกๆตามสไตล์คู่สร้างคู่สมเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะมันเป็นข่าวฮือฮาเลยเมื่อนายเซเวียร์เบดเดลนายกรัฐมนตรีลักเซมเบิร์กเนี่ยตอนนั้นเขาอายุ42แต่นี่หลายปีนะคะได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มหล่อนายกิเยเดสเตเน่สถาปนิกชาวเบลเยียมกับคนละชาตินะคะเขาบอกว่านับเป็นผู้นำประเทศคนที่2ของโลกที่แต่งงานกับคู่รักเพศเดียวกันแต่ก็ถือว่าประเทศลักเซมเบิร์กเนี่ยนะคะเป็นผู้นำประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรายแรกคู่แรกเลยนะคะที่จริงการแต่งงานเนี่ยบางทีกฎหมายเนี่ยเขาก็ยังไม่กังวลเท่าไหร่นะคุณอ้อมนะถ้าแต่งประเทศนี้ไม่ได้เลยเขาก็หนีไปแต่งประเทศอื่นก็ได้เพราะว่าในยุโรปมันเขาอนุญาตแล้วอันนี้เขาอนุญาตก่อนเรานะคะเพราะเราเนี่ยกฎหมายเนี่ยเพิ่งจะออกมารับรองเมื่อปี6768นี่เองของไทยให้คู่รักต่างเพศเนี่ยแต่งงานกันได้นะคะแต่ของเขาเนี่ยแต่งงานเปิดเผยแล้วก็แต่งงานกันได้เลยนี่ก็เป็นข่าวฮือฮาเพราะเขาเป็นผู้นำระดับชาติเลยอ่ะนะคะคู่รักชายเนี่ยเขาก็ไม่นายเซเวียร์เบตเตลเนี่ยเขาก็ไม่เคยปกปิดชีวิตรักนะคะกับประชาชนของเขาเลยเพราะเขาถือว่าความซื่อสัตย์อย่างหนึ่งในเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็จะทำให้เขาเป็นนักการเมืองที่ดีนะคะเขาแต่งงานกันก่อนที่รัฐสภาลักเซมเบิร์กจะมีมติผ่านกฎหมายรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเมื่อปี56และมีผลบังคับใช้ปี58เขาก่อนเราของเรามีผลบังคับใช้เมื่อปี68ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็เขาก่อนเรา10ปีเลยนะคะเขาบอกว่าพิธีจัดแต่งงานเนี่ยจัดขึ้นเรียบง่ายมากเลยแขกเหลือแค่ร้อยคนที่หมายบอกว่ามันสำคัญทางด้านศาสนามากกว่าเพราะว่าที่ประเทศนี้เขาคือนับถือโรมันคาทอลิกค่ะและประเทศนี้พอเป็นโรมันคาทอลิกคุณอ้อมมันไม่ได้อนุญาตให้เกย์แต่งงานกันได้ง่ายๆไงแต่พอเขาศาสนาจักรไม่ห้ามโอ้โหตอนนี้คนที่เขานับถือศาสนาเนี่ยเขาก็สบายใจเลยเขาผิดกฎหมายไม่กลัวกลัวผิดศาสนานะพวกนี้นะพวกฝรั่งนะคะการแต่งงานก็แต่งง่ายๆนะคะแล้วเขาเชื่อว่าเขาเป็นนักการเมืองก็เป็นการแสดงความกล้าท้าทายต่อสังคมด้วยเพื่อให้แสดงให้เห็นว่าเขามีความจริงใจต่อประชาชนนะคะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศไอซ์แลนด์ที่คุณอ้อมพูดบ่อยๆสักพักหนึ่งนะคะคือผู้นำของเขานายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยนะไอซ์แลนด์เนี่ยชื่อมันออกจะน้ำแข็งน้ำแข็งไอซ์แลนด์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์คุณอ้อมมีพืชพันธุ์ธัญญาหารนู่นนี่เป็นประเทศที่เจริญอะ

0: ตรงข้ามกับประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ชื่อเขียวชื่อว่าเขียวก็คือกรีนแลนด์อันนั้นไม่มีอะไรมีแต่น้ำแข็งนะฮะไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เจริญเขาชื่อผู้นำเขาชื่อนางโจฮันนาซิกูดาคอตีอายุ66ปีแล้วนะเป็นผู้นำก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงเป็นคนแรกของโลกเลยล่ะเป็นผู้นำของโลกเลยล่ะคนแรกเลยเป็นผู้หญิงด้วยที่ประกาศเปิดเผยตัวว่าเขาก็เป็นพวกรักผู้หญิงด้วยกันนะคะเป็นพวกรักร่วมเพศล่ะเธอได้แต่งงานกับนางโจนิน่าเลสดอตทีนักเขียนที่ดูใจกันมาตั้งนานตั้งแต่ปี2545แต่ตอนนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตพอกฎหมายกำหนดว่าอนุญาตเขาก็แต่งกันเลยแต่งกันเลยทันทีเลยนะฮะทั้งไอซ์แลนด์และลักเซมเบิร์กเนี่ยแต่ก็เป็นเพียง1ใน11ประเทศเท่านั้นที่มีกฎหมายยอมรับการจดทะเบียนสมรสของชาวรักร่วมเพศอันนี้พูดถึงเมื่อ10ปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้เขารับรองกันเยอะแล้วนะคะสมัยนั้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็คือมีเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นี่ไม่ต้องห่วงคุณน้อมเขาเป็นยุโรปที่หัวนำสมัยเขาจะเรื่องรักร่วมเพศเรื่องอะไรเนี่ยนะเขาจะนำก่อนคนอื่นเลยเขายอมทุกอย่างเลยนะแล้วก็คนที่เป็นเกย์ LGBTQ ไปอยู่ที่นี่ฟรีหมดทุกอย่างไม่ฟรีหมายถึงอิสระไม่มีใครว่าใครนะคะเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกๆเลยแล้วก็เบลเยียมสเปนแคนาดาแอฟริกาใต้นอร์เวย์สวีเดนโปรตุเกสไอซ์แลนด์อาร์เจนตินาและก็ในอเมริกาแต่อเมริกาไม่ได้รับรองทุกรัฐบางรัฐเท่านั้นนะคะส่วนอีก10ประเทศต่อมาที่มาทีหลังก็คือเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมนีฟินแลนด์นิวซีแลนด์อังกฤษเช็กโกเช็กเกียเดี๋ยวนี้ที่เขาเรียกกันสวิตเซอร์แลนด์อุรุกวัยและก็โคลอมเบียรับรองการจดทะเบียนคู่ระหว่างบุคคลรักร่วมเพศแต่ไม่ใช่ทะเบียนสมรสจะสังเกตนะอย่างที่หมายบอกนะคุณอ้อมนะในสังคมเนี่ยถือว่าศาสนาจักรเนี่ยมันสำคัญกว่ากฎหมายซะอีกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลัวจะผิดเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนเนี่ยศาสนาจักรกำหนดว่าถ้าคนแต่งงานกันทำพิธีอย่างถูกต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะมีบุตรเพื่อที่จะสืบต่อวงตระกูลแต่ถ้าคนแต่งงานในเพศเดียวกันแน่นอนว่ามันไม่มีบุตรแน่นอนยกเว้นคุณจะไปเอาเด็กมาเลี้ยงหรือว่าเอาเรียกรับบุตรบุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมัยก่อนเขาก็เลยไม่ค่อยจะรับรองกันแต่เดี๋ยวนี้รับรองมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะก็มีคนที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นอาร์คบิชอประดับสูงๆของศาสนาจักรก็บอกว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่คริสตจักรจะต้องทบทวนตนเองโดยยึดตามความจริงว่าสิทธิของคนรักร่วมเพศควรได้รับการเคารพโดยที่นิยามของการแต่งงานอย่างคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างกฎหมายไทยเนี่ยนะคุณอ้อมเราจะใช้เราจะไม่เรียกว่านายนางสาวเราจะใช้คำว่าเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนให้คำแก้ไขคำจากชายหญิงเป็นบุคคลและก็จากสามีภรรยาต้องใช้คำว่าคู่สมรสแทนและอายุขั้นต่ำก็ปรับนะคะจากที่สมัยก่อนต้องแบบ18เดี๋ยวนี้17ก็ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สิทธิประโยชน์ก็โอ้ยอย่างถูกต้องเหมือนสามีเหมือนชายและหญิงที่แต่งงานกันก็คือทั้งด้านทรัพย์สินด้านการรักษาพยาบาลด้านสวัสดิการรัฐอะไรพวกนี้ก็จะครอบคลุมหมดคือหมายถึงว่าผู้คู่สมรสสามารถจะไปสมมุติว่าไหมมีแฟนเป็นผู้หญิงสมมุติแล้วสมัยก่อนชายหญิงเนี่ยก็คงไม่ว่าอะไรกันนะคะเราจะผ่าตัดสามีก็ไปเซ็นก็เรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงหรือชายกับผู้ชายเนี่ยคนนึงจะผ่าตัดมันก็ต้องให้คู่สมรสเนี่ยเซ็นใช่ไหมถ้าคู่สมรสเป็นหญิงหรือชายสมัยก่อนไม่ได้ไงไม่ถูกกฎหมายเดี๋ยวนี้ได้ละเขาก็ไปเซ็นเราก็สามารถที่จะผ่าตรงผ่าตัดได้อะไรแบบนี้ค่ะมันครอบคลุมไปถึงเรื่องกฎหมายด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะทั้งด้านสังคมแล้วก็ด้านเศรษฐกิจด้านกฎหมายอะไรเดี๋ยวนี้ก็เท่าเทียมกันหมดละก็เอามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยที่มันน่าสนใจก็คือถ้าเป็นประชาชนธรรมดาอย่างเรามันก็คงไม่ตื่นเต้นนะคุณอ้อมก็แต่งงานกันสิจดกันไปสิแต่บ้านเราหรือเอเชียเนี่ยยังไม่มีสักประเทศเลยที่ผู้นำเป็นเพศเดียวกันอีกหน่อยไหมว่าต้องเห็นจะเป็นประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่หน่อยต้องมีแน่ๆค่ะ
1: ค่ะจริงๆเรื่องการรักเพศเดียวกันในบ้านเราที่เปิดกว้างเนาะก็ดีเนาะพี่ใหม่เนาะแต่ว่าอย่างละครวัยรุ่นที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันนะคะ ก็อันนี้พูดตามมุมคนดูเนาะอ้อมองว่าเขาอะเน้นฉากเลิฟซีนเยอะไปแต่โอเคละครเนี่ยเรายอมรับแล้วมันเป็นละครวัยรุ่นด้วยพี่ไหมเด็กๆรุ่นใหม่ๆมาเล่นทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยแต่จะไปเน้นบทเลิฟซีนเยอะเกินไปเอาเน้นการใช้ชีวิตการยอมรับอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะชีวิตน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นวัยรุ่นอะเน้นเลิฟซีนมันมากไปอ้อมว่านะ
0: ก็ใช่ก็
1: ค
0: เข
1: ่ะ
0: าก็จะไปหนังนะคุณอ้อมหนังละ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: รอะไรเดี๋ยวนี้นะก็จะเป็นแนวนี้หมดเลยแม้กระทั่งหนังอินเดียซึ่งสมัยก่อนเขาต่อต้านกันเรื่อง
1: ค่ะ
0: ฉากบทพิศวาส
1: เล
0: อะ
1: ิ
0: ไร
1: ฟ
0: ท
1: ซ
0: ั้ง
1: ี
0: หล
1: น
0: ายเนี่ยบทพิศว
1: ค
0: าส
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ะไรทั้งหลายเนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ก็โอ้จงครึ่มกันมาก
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้
1: แ
0: น
1: ต่ก่อนก็วิ่งกัน10 ภูเขาเนาะกว่าจะได้จับมือกันหนังอินเดียเดี๋ยวนี้ลบซีนแล้วเหรอพี่ไหม
0: โอ้เยอะเลยค่ะ
1: โอ้นะอ้าวมีข้อมูลนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะสังคมเหนื่อยล้าค่ะคำนี้นะพี่ไหมแต่คำนี้มันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะก็ไม่รู้ว่าผู้นำของเขามีส่วนทำให้ประชากรเขาเหนื่อยล้าหรือเปล่านะคะเป็นข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ CDC มีข้อมูลที่น่าตกใจเขาบอกว่าชาวอเมริกันกว่า70%เนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะเหนื่อยล้าสะสมค่ะโดยกลุ่มผู้ใหญ่ในช่วงวัยก่อน35 ปีแล้วก็ผู้หญิงนะเผชิญวิกฤตนี้หนักที่สุดนะคะก็ของเขาตอนนี้ค่าครองชีพก็มีปัญหานะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะมาจากผู้นำเขาทั้งนั้นเลยนะพี่ไหมก็เลยไปจนถึงความกังวลเรื่องของ AI ครองโลกด้วยซึ่งล้วนจะบั่นทอนพลังชีวิตของคนมนุษย์เราเนี่ยนะคะอาการเหนื่อยล้าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยที่สุดเมื่อผู้ป่วยในสหรัฐไปพบหมอแต่กลับไม่ค่อยได้รับการเหลียวแลอย่างจริงจังนะคะคือเขาบอกว่าภาวะเหนื่อยล้าเนี่ยบางทีเราพี่ไหมอย่างเราจะตัดสินว่าเราเหนื่อยล้าหรือเปล่าเนี่ยคือต้องจะตัดสินจากอาการง่วงนอนนะเออจะ
0: ใช่
1: ง่วงนอนอ่ะแต่ภาวะเหนื่อยล้าเนี่ยมันต่างจากอาการง่วงนอนทั่วไปนะคะมันเป็นความอ่อนล้าทางกายหรือใจที่ไม่สามารถหายได้ด้วยการนอนพักค่ะมันอาจจะเป็นผลข้างเคียงจากยาหรือว่าสัญญาณของโรคร้ายแรงอื่นและยังส่งผลเสียต่อสมาธิและการเข้าสังคมด้วยคนที่มีอาการเหนื่อยล้าสะสมบ่อยครั้งเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่แสดงอาการโรคซึมเศร้าสูงกว่าคนทั่วไปถึง3 เท่ามันจะพัฒนาไปสู่โรคซึมเศร้าค่ะแล้วก็มีแนวโน้มจะเจอกับปัญหาสมาธิหรือว่าระบบประมวลของสมองหรือโรควิตกกังวลสูงกว่าถึง2 เท่าด้วยกันนะคะมีตัวเลขเขาบอกว่าภาวะเหนื่อยล้านะคนที่เป็นภาวะนี้จากศูนย์สถิติด้านสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่กว่า 27,000 คนพบว่าคนอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ประมาณ 71.5% ค่ะเยอะนะรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นเวลาหลายวันในช่วง3 เดือนที่ผ่านมานะแล้วก็ประมาณ1 ใน 6ต้องเจอกับภาวะนี้อย่างหนักคือรู้สึกเหนื่อยล้าเกือบทุกวันหรือทุกๆวันเลยนะคะกลุ่มชาวอเมริกันเนี่ยแต่ละกลุ่มมีภาวะความเหนื่อยล้าสะสมบ่อยครั้งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดค่ะกลุ่มผู้ใหญ่ในช่วงอายุ18 ถึง 34 ปีของเขา18นี่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะเป็นกลุ่มที่เผชิญภาวะนี้สูงที่สุด 19.5%ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่65 ปีขึ้นไปเนี่ยกลับมีอัตราต่ำที่สุดประมาณ 12.9% ในมิติของเพศสภาพบ้างนะคะผู้หญิงมีแนวโน้มประสบภาวะเหนื่อยล้ามากกว่าผู้ชายอย่างมีนัยยะค่ะ 20% คือผู้หญิง 13% คือผู้ชายค่ะแล้วก็เขาแยกเป็นข้อมูลด้านเชื้อชาติด้วยนะคะพี่ไหมคุณผู้ฟังกลุ่มคนชนพื้นเมืองอเมริกันและชนพื้นเมืองเขาเรียกว่าAlaskaนะคะแบกรับภาวะเหนื่อยล้าสูงที่สุดถึง 25.5% ตามมาด้วยกลุ่มคนผิวขาวประมาณ 18% คนผิวดำ 17.3% คนเชื้อสายลาตินนะคะประมาณ 19.2% แล้วก็กลุ่มคนเชื้อสายเอเชียที่มีอัตราต่ำสุดเพียง 9.1% นะคะพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบตอนใต้และตะวันตกกลางของประเทศมีอัตราความเหนื่อยล้าสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆค่ะอยู่ที่ 17.7% นะคะแล้วก็ 17.5% ตามลำดับนะคะคุณหมออายุรแพทย์หัวใจเนี่ยท่านหนึ่งในอเมริกาเขาบอกว่าผลลัพธ์นี้ไม่น่าแปลกใจค่ะเพราะว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันเต็มไปด้วยความเครียดสะสมและผลการสำรวจจากสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐก็ชี้ว่าผู้คนรู้สึกโดดเดี่ยวและเครียดเรื่องอนาคตมากขึ้นนะคะก็เครียดกับผู้นำเขาหรือเปล่าไม่รู้เนาะพี่ใหม่ แต่เขาไม่ระบุนะ
0: ผู้นำมันก็อยู่ในข่ายด้วยนะคุณอ้อมเพราะว่าไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยเป็นผู้นำที่ไม่แน่นอนเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าการตัดสินใจของเขามันจะมากระทบ ตัววิถีชีวิตของเราหรือเปล่าทำให้เราเดือดร้อนหรือเปล่า
1: คุ้มดีคุ้มร้ายอยู่อย่างนั้นน่ะตลอดเลยคอยดู 3-4 วันก็มีข่าวเขาออกมามีข่าวตลอดนะพี่ใหม่เนาะอันนี้ก็คือเป็นภาวะของชาวอเมริกันนะคะคุณผู้ฟังเขาเจอ

0: ปัญหาเหนื่อยล้ามากอ่ะผู้นำก็ต้องมีส่วนหนึ่งระดับหนึ่งเลยแหละนะคะเอาปิดท้ายที่อาหารที่ต้องควรหลีกเลี่ยงในช่วงหน้าฝนค่ะเสี่ยงอาจจะท้องเสียอาหารเป็นพิษโดยไม่รู้ตัวนะคะหน้าฝนพี่หมายจ๋าควรจะหลีกเลี่ยงกินพวกเมนูดิบๆนะเมนูย
1: โอ้
0: ำแล้วก็ส้ม
1: ใช่
0: ต
1: ใช่
0: ำที่ไม่ได้ปรุงสุกนะคะ
1: ไม่ควร
0: ป
1: เล
0: ู
1: ยค่
0: ป
1: ะ
0: ลาร้ายำทะเลเมนูเนื้อดิบต่างๆอาจจะเป็นเมนูโปรดนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าฝนเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะว่าวัตถุดิบหลายชนิดไม่ได้ผ่านความร้อนหากกระบวนการล้างหรือการจัดเก็บไม่สะอาดอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนง่ายนะคะแล้วก็อย่างที่สองคืออาหารทะเลกึ่งสุกกึ่งดิบค่ะหอยนางรมเนี่ยหอยแครงลวกเนี่ยค่ะพี่ไหมกุ้ง
1: หอย
0: แช
1: น
0: ่
1: าง
0: น้
1: ร
0: ำ
1: ม
0: ปลา
1: หอยนางรมนี่คุณอ้อมพูดถูกเลยเจ
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: มาแล้วแย่เลยวิ
0: แ
1: ่
0: ย
1: ง
0: ่
1: ซื้
0: เ
1: อ
0: ลย
1: ยา
0: ใช่
1: แท
0: ไหม
1: บไม่ทันน
0: ค
1: ั่น
0: ่
1: แ
0: ะ
1: หละค่ะ
0: หอยแครงลวกกุ้งแช่น้ำปลาช่วงหน้าฝนนี่ควรจะหลีกเลี่ยง
1: ก
0: นะ
1: ุ้ง
0: คะ
1: ต้มกุ้งเต้นอะไรเงี้ยห้ามหมด
0: ใช่ค่ะสามอาหารปรุงสุกที่วางทิ้งไว้นานๆนะคะถึงแม้
1: อื
0: จะป
1: ม
0: รุงสุกแล้วแต่ไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเนี่ยมันก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียได้โดยเฉพาะอาหารกล่องข้าวราดแกงที่ตั้งโชว์ไว้เป็นเวลานานนะคะถามแม่ค้าสักนิดนึงนะคะสี่ผักสดและผลไม้หั่นพร้อมกินริมทางนะคะ
1: อ
0: ห้
1: ื
0: าม น้ำดื่มและน้ำแข็งที่ไม่ได้มาตรฐานระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะ
1: หมดเวลาแล้
0: หม
1: ว
0: ดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ
1: ค่ะสว
0: ส
1: ัส
0: วั
1: ด
0: ส
1: ี
0: ดี
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองหอการค้าไทยประเมินน้ำท่วม5วันเศรษฐกิจเสียหาย 1.2 หมื่นล้านบาทกดดัน GDP ครึ่งปีหลังศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายนรวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดในหลายภูมิภาคพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในกรณีฐานอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีโดยมีกรอบความเสียหายตั้งแต่ 5,896 ถึง 26,635 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมและความสามารถในการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่อาศัยยานพาหนะสินค้าคงคลังและผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะประเมินได้ชัดเจนหลังน้ำลดโดยคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์หากยืดเยื้อกว่าที่คาดจะทบทวนผลประเมินอีกครั้งสำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเสียหายสูงสุดประมาณ 7,014 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ57ของความเสียหายทั้งหมดเนื่องจากเป็นศูนย์กำลังเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะภาคการค้าและบริการที่พึ่งพาการเดินทางของประชาชนและแรงงานขณะที่ปริมณฑลเสียหายประมาณ 1,839 ล้านบาทโดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบมากสุดส่วนภาคตะวันออกได้รับความเสียหายประมาณ 2,976 ล้านบาทโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีเสียหายสูงถึง 2,101 ล้านบาทจากน้ำท่วมพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยากระทบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารค้าปลีกและโลจิสติกอย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานที่กรมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต้องหยุดการผลิตมอเตอร์เวย์ M7 สัญจรได้ตลอดสายพร้อมเปิดใช้ฟรีถึงเที่ยงคืน29กันยายน2569กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 สายกรุงเทพชลบุรีพัทยามาบตาพุธปัจจุบันสามารถสัญจรได้ตลอดสายทั้งขาเข้าและขาออกสำหรับบริเวณกม 81+900 ฝั่งขาออกซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปัจจุบันสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระบายน้ำโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องพร้อมติดตามระดับน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างต่อเนื่องทางนี้กรมทางหลวงยังคงยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ M7 และ M9 จนถึงเวลา 24:00 นของวันอังคารที่29กันยายน2569ขอให้ผู้ใช้ทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7ตลอด24ชั่วโมงมติคณะกรรมการสรรหากสทช.ยื่นร้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวสั่งให้ในแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ทันทีคณะกรรมการกสทช.ได้รับหนังสือจากกรรมการกสทช.เรื่องขอให้คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อกำหนดวิธีการชั่วคราวระหว่างคดียังไม่สิ้นสุดเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายน2569ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องคดีศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2และถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่ในแพทย์สรณะยังคงแสดงเจตจำนงจะมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานและที่ประชุมกสทช.ซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกสทช.อื่นจึงขอให้คณะกรรมการสรรหากสทช.ในฐานะคู่ความในคดียื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อให้กรรมการกสทช.ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อเนื่องคณะกรรมการสรรหากสทช.จึงมีมติให้ออกมาตรการบังคับทางปกครองให้ในแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่และยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ในแพทย์สรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกสทช.ต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแหล่งครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ
2: ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
8: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 ที่ฟังได้สดๆนะตอนนี้เลยนะครับรวมไปถึงช่องทางที่จะฟังสดชมสดกันได้นะครับที่หน้าแฟนเพจของเราครับ MCOT News FM 100.5 นะครับฟังสดชมสดได้ที่หน้าแฟนเพจของเราเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลต่างๆกันมาได้ที่หน้าแฟนเพจของเรานะครับรวมไปถึงช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่จะฟังได้สดๆที่แอปพลิเคชัน MPod Connect นะครับฟังเข้าไปที่เมนูวิทยุนะครับเลือกฟังคลื่น FM 100.5 นะครับก็ติดตามรายการของเราได้เช่นกันนะฮะ อีกช่องทางหนึ่งจะพิมพ์อยากถ้าอยากพิมพ์นะครับหรือว่าถนัดพิมพ์ข้อความอยากแลกเปลี่ยนข้อมูลอีกช่องทางหนึ่งก็คือ LINE ครับ @MCOT News นั่นเองนะครับทักทายพูดคุยกันมาได้ตลอดชั่วโมงของไข่ปมคนในข่าวนะครับวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คทัศนะตันตยานนท์ครับคุณผู้ฟังก็วันนี้เป็นช่วงนี้หลายๆพื้นที่ประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะหลายพื้นที่ของกทม.เนี่ยเรียกว่ายังอยู่ในภาวะวิกฤตเลยนะครับก็มีการเทียบระหว่างปี54กับปีนี้ที่แบบปีไหนหนักหน่วงกว่ากัน ต่างกันแต่ละพื้นที่เหมือนกันนะครับก็เราผ่านกันเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยมาหลายครั้งนะครับแต่ว่าคำว่าบทเรียนมันมีมาทุกครั้งเลยครับแต่ว่าประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้หยิบบทเรียนเนี่ยนะครับมาเป็นประเด็นนี้นะครับในวันนี้บทเรียนครั้งที่เท่าไหร่อุทกภัยที่การแจ้งเตือนไร้ประสิทธิภาพคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
9: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
8: ครับพื้นที่อาจารย์เป็นยังไงบ้างครับมาประสบปัญหาโดนหลอก
9: น่ายินดีทางฝั่งผมนะโชคดีเพราะอยู่ฝั่งกรุงเทพไอ้ฝั่งธนบุรี
8: ธนบุรี
9: ธนบุรีผมอยู่ทุ่งครุไม่มีปัญหาเลยครับตอนนี้นะ
8: ไม่มีก็ถือว่าเป็นฝั่งกรุงเทพ
9: ฝนตกเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรฮะทุ่งครุจอมทองราชบูรณะนะฮะธรรมดาที่ผ่านมาเนี่ยคนฝั่งทนมักจะต้องบ่นกันว่าฝั่งทนคือต้องฝั่งอดทนอ่ะพูดง่ายๆนะ
8: อดทน
9: เจอน้ำท่วมเจออะไรอยู่เลยแต่ปรากฏเนี่ยตั้งแต่ปี54จนถึงตอนนี้เราไม่จะประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมแบบนี้เลยนะครับ
8: เหมือนเขาเปลี่ยนเส้นทางผ่านน้ำออกมาทางบางปะกงซะเยอะนะอาจารย
9: ์มันห่างกันคนละทางสิบางปะกงต้องไปทางตะวันออกฮะฮะ
8: ใช่อันนี้
9: ของทางฝั่งนี้คือมันอย่างนี้มันมีแม่น้ำเจ้าพระยาถูกไหมครับ
8: ครับใช่ครับ
9: ขออนุญาตท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะเราอธิบายสักนิดหนึ่งเผื่อบางคนแต่มันเสียดายว่าท่านอาจจะเห็นภาพไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อธิบายทางโทรทัศน์
8: นะอธิบายทางนี้สบายเลยนะอาจารย์ถ้ามีชาร์ต
9: อันนี้เราสมมติเราไม่นะ

0: เจ้าพระยาไหลลงมาเนี่ยนะครับพอมันจะออกปากอ่าวเนี่ยนะมันไม่ใช่มันออกเลยมันก็ต้องมีเขาเรียกคดเคี้ยวนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: คดเคี้ยวแล้วก็ลักษณะรูปของการคดเคี้ยวเขาเรียกว่ารูปออกมาเป็นรูปกระเพาะหมูนะกระเพาะหมูนี่ก็เรียกบางกระเจ้านะฮะบางกระเจ้าที่บางกระเจ้าซึ่งมันอยู่ในเขตสมุทรปราการนะครับ นะฮะแล้วมันก็จะไหลวนเวียนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยน้ำเนี่ยพอมันไหลลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะเขาเรียกอะไรมันต้องใช้เวลาในการเดินทางถ้ามันวดเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะพอมันใช้เวลาในการเดินทางมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยไปสองข้างทางของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนั่นเป็นที่มาที่ทำให้เวลาเขาเรียกน้ำเหนือก็คือน้ำที่ลงมาจากทางภาคเหนือมันไหลลงมาตามแน่นอนนั่นจากเหนือลงใต้เนี่ยนะครับนะ
1: คร
0: ับ มันจะมาออกที่ปากอ่าวไทยเนี่ยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะถ้าเกิดว่าเส้นทางมันของการออกจากน้ำไปสู่ไอ้ของแม่น้ำเจ้าพระยาไปสู่ปากอ่าวเนี่ยนะครับมันคดเคี้ยวแล้วก็ด้วยก็เรียกอะไรสายพระเนตรของในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านเห็นเส้นทางตรงนี้ท่านก็ท่านมีประสบการณ์ท่านเห็นภาพตรงนี้ก็นาดำริให้มีการขุดคอไอ้เขาเรียกว่าคลองฮะคลองนะเป็นก็เรียกว่านะไอ้คลองที่ตั้มนี่นะครับนะคลองลัดโพเคยได้ยินชื่อนี้ไหมฮะ
1: ลัดโพใช่ครับ
0: ลัดโพเนี่ยนะอยู่ตรงปั๊มแดงเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะตรงก็คือตัดทางน้ำแทนที่จะให้มันไปคดเคี้ยวเนี่ยมันมีทางลัดโพตัดทีเดียวมันก็ออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เลยนะครับก็เรียกคลองลัดโพ
1: นะฮะคือลัดให้มันเดินทางไวขึ้น
0: ไวขึ้นไม่ต้องไปลัดเลาะต่างๆดิวันนั้นน้ำมันก็จะไหลเร็วอัตราเร็วกว่าปกติแล้วคลองก็ไม่ได้มีระยะทางไกลมากแล้วก็ทำเป็นเขื่อนไว้เลยนะครับพอถึงเวลาก็เปิดออกได้เลยแล้วถ้าเกิดน้ำไม่มากก็ไม่ต้องเปิดคลองนี้นะครับแล้วก็ผันน้ำเอาไว้ใช้ได้ด้วยนะเพื่อให้น้ำมันเนี่ยอันนี้ก็แก้ปัญหาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี้ทางฝั่งทนนี้ก็ไม่ได้ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอีกเลย
1: มีเส้นทางที่ว่าผ่าน
0: น้ำเราเนี่ยมีเขื่อนด้วยนะครับทำเขื่อนด้วยนะฮะเขื่อนความสูงขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครเราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมมาเยอะมันไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันมาตลอดนะถ้าเราดูเรื่องราวนะครับขออนุญาตเจาะมาที่ตรงกรุงเทพนะเพราะจริงๆงวดนี้มันท่วมหลายจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งทางภาคตะวันออกของเราถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่เราพูดถึงกรุงเทพนิดนึงกรุงเทพเนี่ยถ้าไปสืบสาวเราเรื่องมาตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์แล้วด้วยซ้ำไปแต่ที่ถูกบันทึกแล้วก็คนจดจำได้แม่นแล้วก็น่าจะมีคนเคยเห็นคลิปผมอาจจะเกิดไม่ทันแต่ก็ได้เห็นคลิปนี้ก็คือเมื่อปี2485ที่ท่วมหนักถึงขนาดลานพระบรมรูปทรงม้านะฮะนะพายเรือกันได้เลยอ่ะตอนนั้นอ่ะนะฮะน้ำท่วมสูงประมาณสักเมตร50ได้แล้วท่วมนานถึงประมาณ3เดือนนะฮะเราได้ถึงลานพระบรมรูปรัชกาลที่5นึกภาพออกใช่ไหมแถวสวนน้ำพรน่ะแถวนั้นนะฮะแต่ก่อนเนี่ยนะครับมันท่วมขนาดนั้นอันนั้นเป็นประวัติศาสตร์เลยแล้วก็มีคนถ่ายภาพเก่าๆไว้นะครับนะฮะแล้วไล่มา2518 2521นี่ก็ท่วมแล้วที่ท่วมหนักมากก็คือ2526ผมเนี่ยเข้ากรุงเทพหมายความว่าผมย้ายจากสมุทรสาครนะที่บ้านแถวที่บ้านเกิดผมเนี่ยเข้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยปี2517แล้วจากนั้นก็เจอเรื่องน้ำท่วมตลอดเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจะต้องข้ามเรือเพื่อไปเรียนอีกฝั่งหนึ่งผมอยู่ฝั่งทนเนี่ยนะจะต้องเรียนข้ามไปเรียนฝั่งกรุงเทพเนี่ยนะฮะเราก็จะเจอบางทีต้องลุยน้ำขึ้นไปข้ามเรือนะพูดไปขึ้นเรือที่ท่าเรือเนี่ยนะครับนะฮะ2526นี่หนักเลยนะครับอันนี้เจออะไรต่างเนี่ยนะครับ2526นี่จุดที่ท่วมแล้วก็คนก็จะจดจำได้ก็คือรามคำแหงรามคำแหงเนี่ยเป็นแหล่งรับน้ำแล้ววันนี้ปี2569รามคำแหงก็กลับมาท่วมอีกครั้งนึงแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นะเมื่อก่อนนี้รังกำแพงนี่เป็นจุดนัดพบของน้ำเลยน้ำสุดท้ายก็จะไปรวมตัวนะไปเข้าบางคนก็แซวว่าน้ำจะไปเรียนรังกำแพงนะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าที่นั่นเป็นมหาวิทยาลัยเปิดผมก็จะพูดทอล์กโชว์ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดรับน้ำมาตอนนั้นนะครับนะฮะไม่ใช
1: ่นี่รับจริง
0: นักศึกษานะเปิดรับน้ำคือโอ้โหน้ำท่วมจริงและตอนนี้ก็เอารับอีกแล้วนะฮะสองพันสิบเก้าไปรับอีกแล้วตรงนั้นแล้ว2537เนี่ยจะจำวลีอันนี้ได้ไหมครับฝนพันปีฝนพันปีของผู้ว่าจำลองสีเมืองฮะพลตรีจำลองสีเมืองน้ำท่วมประมาณสักจริงๆฝนตกวันเดียวใน200มิลลิเมตรนะแล้วพลตรีจำลองก็บอกโอ้มันรับมือไม่ไหวหรอกอันนี้มันฝนพันปีเนี่ยเป็นคำที่จดจำได้ว่ายังไงก็คือต้องยอมรับว่าน้ำมันต้องท่วมแหละนะครับแล้ว2538นี่ก็ท่วมอีกเช่นกันแล้วระดับน้ำเจ้าพระยาดิ

0: มากเลยอันเนื่องมาจากว่าไอ้ตอน2537นี่ท่วมเพราะน้ำฝนมันตกหนัก2538นี่ท่วมเพราะว่าน้ำเจ้าพระยามันสูงขึ้นมานะครับคือระบบน้ำเนี่ยมันมี3น้ำนะครับคุณโอครับกรุงเทพฯประจวบหัว3น้ำด้วยกัน1ก็คือเค้าเรียกน้ำเหนือ
1: น้ำเหนือ
0: ก็คือน้ำที่ถูกค่อยๆถูกผันระบายลงมาจากภาคเหนือตั้งแต่นู่นนะปิงวังยมน่านนะพูดง่ายๆนะครับไปฝนตก
1: มาลง
0: เนี่ยนะครับ
1: รับที่เจ้าพยาเจ้าพยาก็กระจายน้ำออกมา
0: แล้วสุดท้ายมันก็มารวมตัวที่เจ้าพยาถูกไหมครับแล้วเจ้าพยาก็จะมีเขื่อนเจ้าพยาบ้างในสุดท้ายก็ต้องระบายลงมาถูกไหมครับเพราะไม่ระบายลงมาไม่ได้ข้างบนมันหนักเลย
1: แน่น
0: ซึ่งกรณีเนี้ยจะจำได้แม่นเลยในปี2554ที่รับภาระหนักที่สุดก็คือน้ำเหนือที่ลงมานะครับแต่มีเวลา
1: ไม่
0: ร
1: ู้จักกัน
0: มีเวลาเพราะว่าถูกบอกมาเป็นเดือนเลยกว่าที่น้ำจะลงมาถึงกรุงเทพเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะน้ำที่หนึ่งที่กรุงเทพกลัวหนึ่งก็คือน้ำเหนือน้ำที่สองก็คือน้ำฝนน้ำฝนก็คือเวลามันตกหนักเนี่ยอย่างเช่นปี2569เนี่ยที่เราเจออยู่ตอนเนี้ยไอ้ที่หนักที่สุดเลยไม่ต้องไปโทษอะไรน้ำฝนเลยครับถูกไหมฮะจ
1: ั
0: ดการลุยน้ำฝนเลยและน้ำที่สามเนี่ยเขาเรียกน้ำหนุน
1: น้ำหนุนก็คือทะเล
0: น้ำหนุนก็คือน้ำทะเลนี่แหละเวลาน้ำทะเลมันยกระดับขึ้นเนี่ยไอ้น้ำที่มันจะลงปากอ่าวมันก็ไม่ได้ลงนะฮะมันก็จะถูกยกเพราะว่าน้ำทะเลมันจะหนุนขึ้นมานะครับนะฮะแล้วน้ำเหล่านี้ก็จะล้นสองฝั่งของเจ้าพระยานะครับนะฮะล้นในไอ้เขื่อนที่ตั้งเอาไว้เมื่อก่อนเนี่ยเขื่อนอาจจะไม่ได้ทำสูงขนาดนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเขื่อนเข้าไปถ้าผมจำไม่ผิดเกือบ3เมตรแล้วมั้งนะครับนะฮะน่าจะ3เมตรแล้วด้วยนะครับผมจำตัวเลขไม่ได้ชัดเจนตอนนี้เขาพยายามจะเอาไอ้ตัวเขื่อนเจ้าพระยามาเป็นตัวกันไว้ด้วยตัวน้ำหนุนเนี่ยนะครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเจอมาที่หนักเมื่อปี2554เนี่ยเกิดจากน้ำเหนือนะครับเป็นหลักตะกี้นี้คุณโอ๊คเปรียบเทียบว่าเอ๊ะระหว่างปี2519กับ2569กับ2554เนี่ยอะไรมันเกิดหนักกว่ากัน254นี่หนักกว่าเพราะมันกวาดมาหลายจังหวัดถูกไหมครับ
1: อืมใช่ครับ
0: มันตั้งแต่เหนือลงมาภาคกลางแล้วลามลงมาหมดเลยแล้วมันก็ทุกคนก็กั้นน้ำกันไปยิ่งทำให้น้ำก็หลบไปเข้าไปที่ต่างๆกันไปจนเข้าไปถึงนครปฐมเข้าไปถึงอะไรนู่นพุทธมณฑลยิ่งท่วมเลยนะครับ
1: ยิ่งกั้นยิ่ง
0: หนักจะไม่ต้องพูดถึงแหละนะอืม
1: ปีนั้นยิ่งกั้นยิ่งหนัก
0: ใช่ยิ่งกั้นน้ำคือเขาเรียกว่ายิ่งกั้นน้ำก็ออกไปกระจายเลยถูกไหมครับ
1: ครับเพราะน้ำเหนือมันลงมาต่อเนื่องมันไม่ได้
0: ใช่มันลงมาต่อเนื่อง
1: ไปไหน
0: ใช่ครับไอตอนนั้นเนี่ยถือว่าปี54นี่หนักทั้งที่เรารู้ว่ามันค่อยๆลงมาแต่เราก็เอามันไม่ไหวแล้วคำที่ใช้ตอนนั้นก็คือคำว่าเอาอยู่ถูกไหมครับ
2: เอาอยู
0: ่ก็คนที่พูดก็คือนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็คือนายกปูนะครับนายกยิ่งรัก
2: นายกยิ่งรัก
0: เราใช้คำนี้ว่าเอาอยู่อยู่แต่ก็รับมือไงฮะก็คือครั้งแรกเลยนี่ก็ตั้งศูนย์ประชาการสู้น้ำอยู่ที่ดอนเมือง
1: ใช่จำได้เลยฮะ
0: ก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่นานนะแล้วก็ทั้งทีมงานก็คงจะดูเข้าใจว่าอย่างนี้นะผมก็ยังพูดอยู่ในรายการมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะเรื่องนี้ก็เคยพูดมาตั้งแต่ปี54แล้วล่ะก็คือว่าตอนนั้นก็คงจะไม่รู้ดูยังไงก็ไปดูไอ้ชื่อที่ตั้งของสถานที่แล้วก็มันดอนน่ะมันเป็นที่ดอน
1: ดอน
0: เมืองไงฮะ
1: ที่ดอนน่าจะสูงที่สุดละดอนเมือง
0: ก็เลือกเอาดอนเมืองนี่แหละปรากฏว่าดอนเมืองท่วมก่อนเลยซึ่งคราวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะพอดอนเมืองท่วมแล้วทำไงอ่ะก็เลยต้องหนีไอ้ศูนย์ราชการเนี่ยมาอยู่ตึกเขาเรียกว่าตึกปตท.ตึกเอเนจีคอมเพล็กซ์อ่ะไอ้อยู่ตรงวิภาวดีรังสิตตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะนะครับมันก็ท่วมมาถึงนี่อ่ะนะฮะโอ้พูดง่ายว่าตั้งตรงไหนก็ท่วมตรงนั้นน่ะพูดง่ายนะครับนะฮะอันนี้ก็เขาเรียกว่าเฉพาะสถานที่ตั้งในการที่จะรับมือกับน้ำท่วมยังเลือกไม่ถูกเลยนะครับนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ใช้วิธีการก็คือสั่งอพยพนะก็จะมีรองนายกที่ดูแลเรื่องนี้สถานการณ์อยู่ก็สั่งอพยพไปก่อนอพยพแล้วไปไหนไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนคือตอนนั้นก็อุตลุดเองส
1: ั่
0: งให้อพยพแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนคือไม่มีจุดอพยพเพราะไม่ได้มีการทำแผนไอ้รองรับไอ้ผู้สารการนี้ไว้เลยแล้วพวกบรรดาอะไรอันนี้โคมอุตสาหกรรมทั้งหลายก็ท่วมกันเละ
1: แตก
0: กันไปหมดตอนนั้นนะครับ
1: แตกพ่ายกันหมด
0: แล้วผมจำได้เลยโรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าเนี่ยนะครับที่อยู่ตรงอยุธยาเนี่ยนะขอโทษนะตรงลงมาถึงรังสิตเนี่ยตรงไอ้เท่าที่เขาเรียกว่าตรงแถวไอ้ต่างเลยนครนครขึ้นไปหน่อย
1: นะ
0: ตรงน
1: ั้
0: นปรากฏว่าน้ำรถที่แบบอะไรอ่ะเพิ่งประกอบเสร็จยังไม่ได้ส่งออกมานี่

0: ่วมท่วมหมดเลยอ่ะท่วมเลยอ่ะแบบอย่างนั้นอ่ะนะท่วมมิดรถเลยนะครับนะโอ้โหนี่ตอนนั้นนี่หนักมากปี54แล้วใช้เวลาอยู่เป็นเดือนใช้เวลาอยู่เป็นเดือนกว่าที่น้ำมันจะลดลงไปเนี่ยอันนี้เป็นประวัติการแล้วมันก็ท่วมมาถึงกรุงเทพเลยแล้วตอนสมัยนั้นเนี่ยเวลาน้ำท่วมเวลาข้ามพื้นที่กันนี่ก็จะต้องไล่กันไม่ยอมอ่ะเพราะว่าท่านน้ำเนี่ยมันปล่อยไปอีกที่เนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองลดลงถูกไหมครับอีกฝั่งเรื่องอะไรคุณลดชั้นเดือดร้อนอะไรเงี้ยทุกคนต่างก็จะไม่ยอมให้น้ำมาเข้าในที่ของตัวเองถูกไหมครับ
1: เหมือนกับว่ามีการแบ่งข้างด้วยนะอาจารย์แบบเดี๋ยวพื้นที่ยอมน้ำท่วมไปก่อนเดี๋ยวพื้นที่แห้งจะไปช่วยเหลือด้านอื่นๆแทน
0: มันก็จะไม่ยอมอีกเรื่องอะไรฉันจะยอมไปอย่างเงี้ยถูกไหมฮะ
1: เรื่องมันก็ตลบไปตลบมาอาจารย
0: ์นะฮะอันนั้นเมื่อปี54เสร็จแล้วมันก็มีมาย่อยๆมาอีกแต่ครั้งเนี้ยเป็นปี69แล้วทีนี้มันตลกก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยมีการพยากรณ์ว่าเราจะเป็นเขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญนี่แปลว่ามันจะแล้งสุดขีดมันจะไม่มีน้ำ
1: ครับ
0: แต่ในปี54เนี่ยมันถูกพยากรณ์ว่าเป็นลานินญาจะเป็นช่วงที่มีน้ำแล้วปรากฏว่ามันก็ลานินญาจริงๆตอนนั้นนะเพราะว่าฝนมันตกอะไรมีพายุว่าเข้าต้อง5ลูกอะตอนช่วงนั้นอะตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยนะ
1: จำได้เลยอาจารย์คือพายุเราลุ้นกันพายุให้หมดอยู่ดีต่อคิวกันเข้ามาแบบมันต่อคิวกันเข้ามาแบบน่าตกใจมาก
0: ๆใช่แล้วมันมีร่องมรสุมอะไรก็ไม่รู้นะตอนนั้นเนี่ยนะครับหนักเลยนะปรากฏว่าแต่ในขณะวันเนี้ยไอ้ที่ปี69ที่เราเกิดเนี่ยซูเปอร์เอลนีโญด้วยฝนก็ตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และไม่มีพายุด้วยเอ้าแล้วไม่ท่วมอ่ะทีนี้คือคำถามนะครับแล้วคนก็ไปดูว่าน้ำเหนือที่ปล่อยลงมาในตอนนั้นโอ้โหปล่อยมันอัตราสูงมาก
1: เยอะกว่าน
0: ี้น้ำเหนือตอนนี้ที่ปล่อยลงมาเนี่ยอัตราไม่มากเลยการเปิดเขื่อนระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับน้ำเมื่อเทียบกับในช่วงปี2554เนี่ยนะครับถ้าสรุปกันง่ายๆก็คืองวดนี้เนี่ยมันท่วมเพราะน้ำฝนนะฮะก
1: ็
0: คือการจัดการเรื่องน้ำฝนซึ่งน้ำตัวนี้จะเป็นน้ำหลักในขณะปี54นี่ท่วมเพราะว่าน้ำเหนือนะครับนะฮะแล้วทีนี้การจัดการน้ำฝนนี่ทำยังไงมันจะเหมือนที่ไหนรู้ไหมครับคุณโอ๊คฮะมันเหมือนหาดใหญ่ครับจำได้ไหมฮะ
1: อืมครับ
0: นะฮะหาดใหญ่
1: ได้ครับที่
0: หาดใหญ่ก็แบบเดียวกันเลยที่เกิดเมื่อเดือนปีที่แล้วเนี่ยพฤศจิกายน
1: คร
0: ับ นะพฤศจิกายนปี2568เนี่ยนะครับอันนี้ก็น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะในช่วงวันที่ประมาณสัก19ถึง21เนี่ยนะครับตอนนั้นก็ฝนตกหนักเลยนะครับแล้วแบบเดียวกันเลยเป็นแบบเรียนเดียวกันเลยนะครับก็หมายความว่าตกหนักเนี่ยนะครับ3วันนี้ตกไปรวมประมาณสัก595มิลลิเมตรซึ่งถือว่าเยอะมากแล้ววันที่22วันเดียวนี้ตกเข้าไป365มิลลิเมตรตกวันเดียวเนี่ยนะเยอะขนาดนั้นมากเป็นประวัติการสุดท้ายก็เป็นไงมันรับมือไม่ไหวถูกไหมครับแล้วมันก็มีไอ้เซลบอร์ดแคสต์ตัวมาใช้ถูกไหมครับสำหรับการเตือนภัยอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็มันก็เตือนไปแล้วก็คนก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องไงแจ้งมาให้รู้ว่ามีฝนตกหนักแล้วจะทำยังไงจะอพยพไปที่ไหนแล้วก็ไม่มีบอกจุดอพยพก็ไม่มีจะจำได้ไหมฮะที่หาดใหญ่เนี่ยนะครับไม่มีคนแนะนำนะฮะแล้วทุกคนก็งงหมดแล้วก็ท่วมกันแบบประเภทไอ้พื้นที่ที่ไม่นึกว่าจะท่วมก็ท่วมนะฮะปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นแบบเดียวกันเลยแบบโอ้โหอย่างหนักเลยแล้วนายกลงไปตั้งอะไรชุดทีมงานลงไปทำกันอะไรอ่ะเสร็จแล้วก็จัดกระจายกันไปหมดเนี่ยนะครับนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยคนที่ออกมารับหน้าช่วงเริ่มต้นเลยตอนที่ฝนตกละลอกแรกเนี่ยแล้วก็ไปดูตรวจสอบเออเอาอยู่นี่ก็คือนี่ไงนายกเทศมนตรีของหาดใหญ่อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ประกาศคำนี้ออกมาเอาอยู่คำนี้จำให้ดีนะฮะถูกใช้มาตั้งแต่ปี54แล้วนะครับ
1: ครับ
0: วันนั้นก็ประกาศเอาอยู่อีกเสร็จแล้วพอถึงเวลาปรากฏนายกหายตัวก่อนเพื่อนเลยนะฮะถูกไหมครับหายตัวไปแทบตายคนตามหากันอุตลุดหมดถูกไหมครับแล้วสุดท้ายก็เละตุ้มเป๊ะหมดจมน้ำจมท่าคนจากกรุงเทพเข้าไปช่วยกันโอ้โหแบบสารพัดเรื่องทั้งเจ็ตสกีทั้งอะไรต่อมีอะไรนะกว่าจะลื้อฟื้นกันได้เนี่ยครับหาดใหญ่เดือดร้อนมากๆแล้วถามว่าทีมงานชุดนั้นเป็นชุดไหนครับทีมงานชุดนั้นอ่ะที่ไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับชุดที่รับมือเนี่ยคำตอบก็คือชุดปัจจุบันนี่แหละครับถูกไหมฮะ ตอนนั้นก็คือนะครับตอนสมัยอนุทินหนึ่งนะครับถูกไหมฮะ
2: ใช่
0: เป็นรัฐบาลอนุทินหนึ่งนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีและปี2569ที่วันเนี้ยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยก็อีรอบเดียวกันเลยครับเรื่องน้ำท่วมแบบเดียวกันจากฝนตกนี่แหละครับถูกไหมฮะ
2: ครับอาจารย
0: ์แล้วก็มีรองนายกที่อะไรอ่ะทำหน้าที่เหมือนดูแลคุมอะไรดูแลภาพรวมของน้ำเผอตัวนายกไม่อยู่ไปประชุมสหประชาชาติพอดีใช่ไหมไปอเมริกาพอดีก็รองนายกก็ออกมาพูดเองนะครับรองนายกทรงศักดิ์ชื่อไปเลยไม่สมัยไรทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยนะออกมาประกาศเลยเพราะว่ามันมีเพจอะไรนะลมฟ้าไออะไร
2: ลมฟ้าพยากรณ
0: ์ทีลมฟ้าพยากรณ์ใช่ไหม
2: ทีลมฟ้าอากาศอาจารย์ที
0: ลมฟ้าอากาศตัวทีลมฟ้าอากาศนะครับออกมาประกาศเขาเตือนภัยแบบเป็นจริงเป็นจังเลยในเท่าไหร่120ชั่วโมงมันจะเกิดอะไรขึ้น96ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับภาคตะวันออกอะไรต่างๆนี่นะครับน้ำท่วมระบุชัดเจนเลยฝนจะตกหนักต่อเนื่องถูกไหมครับก็ปรากฏว่าสร้างความไม่พอใจให้กับทางกรมอุตุนิยมไม่พอใจให้กับอะไรทั้งหลายเนี่ยนะผมบอกอย่างนี้มันสร้างความตื่นตระหนกอะไรต่างๆนี่นะครับสุดท้ายรองนายกอันนี้ก็มาประกาศเองรองนายกทรงศักดิ์ก็บอกโอ้ไม่หรอกเนี่ยลักษณะว่าไอการพยากรณ์ของเพจเนี่ยเขาไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องไม้ในเรื่องของการพยากรณ์ของเรานี่มีกรมอุตุนิยมวิทยามีเครื่องมือที่ทันสมัยมีอะไรต่างๆนี่เราเนี่ยเอาอยู่แน่นอนถูกไหมครับประกาศว่าเอาอยู่ไม่ได้มีความเดือดร้อน
2: คำนี้เขานิยมกันใช้แล้วมันดูแบบไม่คล่องหูยังไงไม่รู้นะอาจารย์
0: นี่แหละเรียบร้อยอะคราวนี้ถ้าใครใช้ก็เรียบร้อยคำนี้มักจะแว้งเข้ามาใส่ตัวเองหมดเลยครับที่ผ่านมาที่ผมเล่าให้ฟัง
2: เนี่ยต้องมีอาถรรพ์ในคำแน่นอนเลย
0: นี่แหละพอเอาอยู่ปั๊บไปไงอะพอมันมาเขาจริงๆมันเป็นไปตามเพจที่ก็ลงเลยดีฟ้าอากาศเนี่ยถูกไหมครับทีมดีฟ้าอากาศเนี่ยมันต่อเนื่องจริงๆนะฮะมันมาแบบตูมสุดท้ายเนี่ยมาถึงพอเกิดเรื่องขึ้นจริงทีนี้รองนายกคนนี้ก็ออกมาประกาศทีหลังว่าเอาไม่อยู่ซะแล้วถูกไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วก็มาแถไปเรื่อยนะครับผมบอกได้เลยใช้คำว่าแถกันอธิบายเขาว่าเอาอยู่ของเราหมายถึงว่าเรามีหน่วยงานสนับสนุนเราพร้อมจะเข้าไปช่วยเราพร้อมจะนู่นจะนี่อะไรก็ไม่รู้แล้วถึงเวลามันมีไหมล่ะฮะไม่มีอย่างนั้นหรอกครับมันเป็นไปไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันในที่สุดมันก็อีหลอบเดียวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับที่หัดใหญ่นะฮะบทเรียนเดียวกันนะครับ
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะไอ้ระบบเตือนภัยนี่ก็ไม่ได้ถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพที่เราเปิดฉากอย่างเนี้ยเอาผมถามก่อนนะครับอย่างนี้ในเบื้องต้นเราไม่ต้องพูดถึงความเสียหายเดี๋ยวก็คงจะสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับ
2: ครับ
0: ครั้งเนี้ยที่เรามองเห็นชัดเจนที่สุดเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เหมือนปี54นี้พื้นที่ของความเสียหายจากการน้ำท่วมมันเยอะมากเพราะมันหลายพื้นที่หลายจังหวัดแต่ครั้งเนี้ยกรุงเทพและภาคตะวันออกเราไปเนี่ยนะครับเยอะมากจนถึงวันนี้ก็ยังเดือดร้อนกันอยู่นะครับไปจนถึงโอ้โหจุดสำคัญไปถึงระยองไปถึงอะไรทางนู้นเลยนะครับนะฮะ
2: จันบุรีไปถึงไรจันเลยนะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นมันหนักมากแล้วถามว่าผมถามคุณนกนี่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีหน้าที่อะไร
2: พยากรณ์อากาศแล้วก็รายงานสภาพอากาศต่างๆเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
0: แล้วต้องถือว่าไอ้เครื่องมือนี้ต้องทันสมัยที่สุดไหมครับในการพยากรณ์
2: ที
0: ่
2: ส
0: ุ
2: ดที่อาจารย์ที่สุดเลยเพราะว่ามันต้องคำนวณ
0: ต้องเป
2: ็
0: นหน
2: ่
0: วยงานที่ต้องเชื่อถือได้ไหม
2: ใช่ครับแน่นอน
0: โอเคแล้วคุณโอ๊ครู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ระบบเอกชนเนี่ยเขามีทำกันเองหมดแล้วนะฮะหมายความว่าระบบเอกชนที่เขาทำไอ้พวกอะไรแม้กระทั่งธุรกิจการบินนะคุณโอ๊คฮะ
2: ครับอาจารย์
0: ธุรกิจการบินเนี่ยเขาจะมีระบบไอ้การพยากรณ์ของเขาแล้วธุรกิจการบินพวกนักบินเนี่ยแม่นยิ่งกว่าสกุลนิยมวิทยาอีกนะครับ
2: ผมเคย
0: อันนี้ผมบอกเลยพวกกัปตันบินทั้งหลายเนี่ยเขามีข้อมูลแล้วของสายการบินเนี่ยเขามีเลยครับเขาเคลียร์กว่าเราแล้วเราจะเห็นว่าไอ้พวกระบบพยากรณ์ของในต่างประเทศบางประเทศนี่แม่นยิ่งกว่าเราอีกระบุเลยเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามันจะชาวเวอร์มันจะตกตอนกี่โมงแล้วมันบอกกี่นาทีแล้วตอนไหนด้วยนะครับมันต้อยอะไรนะฮะแล้วผมถามว่าของเราเนี่ยเราพยากรณ์ไอ้คำพยากรณ์ที่ออกมาเนี่ย เป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็คือสิ่ง ที่มันเป็นแล้ววันนี้กรมอุตุเองก็ต้องมายอมรับเห็นไหมครับเพราะสุดท้ายเนี่ยนายกกลับมาจากการประชุมเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็ต้องตำหนินะไอ้การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาถูกไหมครับ ที่มันเป็นระบบการแจ้งเตือนไประบบพยากรณ์คือคุณเป็นระบบพยากรณ์เนี่ยคุณไม่ใช่พยากรณ์แบบโหราพยากรณ์นะ คือโหราพยากรณ์ก็คือทำนายโชคชะตาราศีดวงชะตาราศีอะไรอ่ะ

0: การตกว่าของคนแล้วก็บอกว่าคุณจะทำอย่างงู้นอย่างนี้อะไรว่าไปเนี่ยนะไอ้บึงระมัดระวังเอกสารสัญญาไม่ใช่นี่คุณกำลังพยากรณ์เรื่องการฝนตกแดดออกจากท้องฟ้าที่ขึ้นมาจากข้างบนถูกไหมฮะแล้วเวลามันตกลงมาอยู่ข้างล่างมันจะกลายเป็นน้ำถูกไหมครับเป็นน้ำมันจะทำให้น้ำสูงขึ้นต่างๆเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความแม่นยำถูกไหมครับต
1: ้
0: องทำให้คนเชื่อมั่นในคำพยากรณ์แล้วคำที่ออกมาเนี่ยต้องเป็นคำที่ทำให้คนเข้าใจความหมายถูกไหมครับให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับครับ
0: คำหลายคำของกรมอุตุนิยมเนี่ยนะครับวิทยานี่มันฟังแล้วมันคือทับเป็นอย่างฟ้าหลัวเนี่ยเอาคุณโอ๊กได้ยินบ่อยไหมฟ้าหลัว
1: ฟ้าหลัวได้ยินบ่อยครับ
0: แล้วมันอะไรทำไมต้องฟ้าหลัวได้คืออะไรหมายทำไมจะต้องบอกฟ้าหลัวแล้วฝนตกไปหย่อมหย่อมแล้วทำไมมันทำไมต้องเป็นหย่อม
2: ผมพอนึกภาพออกอาจารย์คำมันดูแบบม
0: ัน
2: ไม่ชัดมันไม่ตรงไปตรงมา
0: ให้รู้ว่าจะไม่แล้วผมอยู่หย่อมไหนของคืนเนี่ยทำไมคุณผมจะขอละเอียดหน่อยได้ไหมว่ามันจะตกหย่อมผมไหมฮะนะ
2: มันไม่ละเอียดมันไม่ชัดไม่ตรงไปตรงมา
0: ว่ามีความเสี่ยงเนี่ยฝนตก 20% เฮ้ยผมอยู่ตรง80หรือผมอยู่ตรง20วะถูกไหมฮะ
2: อันนี้ผมเคยแอบคิดเล่นๆนะอาจารย์ไอ้ 30% หรือว่าไอ้ 50%
0: หน่อยนะกันนะเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะไอ้แค่นี้คุณคิดเองไม่ได้เลยเหรอสู้สารลงทุนให้คุณเป็นหน่วยงานที่เป็นพึ่งมาอาศัยได้คือไอ้พวกคนที่เขาต้องการความชัดเจนเนี่ยเขาพึ่งคุณไม่ได้หรอก
1: ถูกไหมเช่น
0: ไอ้สมมติไอ้บางที่ที่เขาต้องระวังว่าถ้าฝนมันลงมาเนี่ยธุรกิจเขาจะเสียหายอย่างเงี้ยนะเขาไปเชื่อคุณเนี่ยเสร็จเลยถูกไหมฮะและอย่างนึงเข้าใจว่าของกรมอุตุเนี่ยเขาจริงๆเขาเรียกว่ามีไอ้ตัวพยากรณ์ละเอียดผมเองเนี่ยก็มีโอกาสเข้าไปรู้อยู่บ้างในระดับหนึ่งนะเคยไปพูดไปอะไรเขาเนี่ยก็รู้ว่ามีแบบละเอียดแต่เขาจะไม่เอามาใช้กับการพยากรณ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบเพราะอาจจะเฉพาะอย่างและบางอันก็ดูเหมือนจะมีอะไรค่าใช้จ่ายพิเศษหรือเปล่ายังไงเนี่ยนะทำนองเนี้ยนะฮะสำหรับกรณีที่ต้องการความละเอียดแบบประเภทนาทีคือเรียลไทม์อ่ะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็อย่างหนึ่งคือกลายเป็นว่ากรมอุตุนี่กลัวว่ามันจะสร้างความตื่นตระหนกตกใจกลัวถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามคำพยากรณ์ที่ออกมาก็จะแบบกลางๆไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกให้คุณไปคิดเอาเองแล้วกันว่ามันน่ากลัวขนาดเช่นฝนตกหนักแล้วไม่บอกว่ามันจะน้ำท่วมสมมติเนี่ยนะหนักถึงน้ำท่วมถ้าฝนตกหนักกับน้ำท่วมนี่มันต่างกันนะถูกไหมฮะแล้วน้ำท่วมก็บอกน้ำท่วมหนักด้วยหรือว่าฝนตกปริมาณมากความจริงคุณก็จะคำนวณได้ด้วยซ้ำบ่อยว่าตกประมาณเท่าไหร่มูลความหนักของมันเนี่ยนะ
2: ผม
0: น
2: ึก
0: เขาบอกรับน้ำได้ไม่เกิน60มิลลิเมตรอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยพูดง่ายว่าคุณเปลี่ยนจากไอ้ลักษณะพยากรณ์เป็นลักษณะของการอะไรอะแจ้งเตือนได้ไหมเป็นเตือนภัยได้ไหมเป็นอะไรเงี้ยนะครับ
2: มันก็จะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจขึ้น
0: ถูกต้องมันแล้วมันจะมีหน่วยงานไหนจะต้องเอาของคุณมาแปลความอ่ะถูกไหมครับใช่ไหมฮะ
2: คร
0: ับ แล้วคนมันจะได้ประโยชน์อะไรจากไอ้การเตือนตรงนี้แล้วสู่ลงทุนขนาดนี้นี่ก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งว่าค่อยคำนี้ให้มันคนเข้าใจหน่อยได้ไหมถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วเขาจะได้เอาพวกสิ่งเหล่านี้มาใช้มันเป็นประโยชน์แล้วทำก่อนได้ข่าวเนี่ยที่ไปซัดไอ้อะไรนะทีลมฟ้าอากาศเนี่ยความจริงตัวเองก็เตือนอยู่เหมือนกันแต่ก็ทำไม่ก็เราไม่ดีเหมือนแต่จริงก็เจอความแรงก็เห็นมันแนวโน้มแล้วมันจะตกหนักเขามองด้วยว่ายอดสะสมของไอ้ฝนที่มันตกต่อเนื่องเนี่ยมันจะรวมกันเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ตกมาสู้เดียวเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับการที่มันลงมาต่อเนื่องแล้วรวมแล้วเยอะแล้วที่ผ่านมาที่น้ำท่วมก็เพราะว่าตกสะสมถูกไหมครับแล้วน้ำระบายไม่ทันกรุงเทพมหานครเนี่ยผู้ว่าคนเก่าเลยเนี่ยก็คือสมัยผู้ว่าหม่อมสุขุมพันธ์หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนี่เป็นคนต้นตำรับเปลี่ยนชื่อจากน้ำท่วมมาเป็นน้ำรอระบาย
1: น้ำรอระบาย
0: เดี๋ยวนี้คนก็เลยยอมรับคำนี้ก็แล้วกันน้ำรอระบายเพียงแต่ว่ารอนานหน่อยนะครับ
1: จะกี่
0: ระบายไม่ทัน
1: น
0: ะพูดง่ายนะครับเพราะท่อในกรุงเทพมันไม่พอถูกไหมครับแล้วโอ้โหมันอะไรอะตักท่อเล็กไปท่อใหญ่ไปล้อมท่อใหญ่ไปกว่าจะรวมแล้วก็ส่งต่อไปจนกระทั่งถึงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยนะครับแล้วจริงของกรุงเทพเนี่ยมันก็มีบ่อรับน้ำนะมีบึงนะมีบึงใหญ่บึงหนองบอน
1: ครับ
0: น้ำไม่ต้อง5ล้านลูกบาศก์มิลลิเมตรแต่เวลาน้ำมากๆปั๊บมันก็เต็มหมดแหละถูกไหมครับ
1: คร
0: ับแต่มันพูดง่ายๆว่ามันต้องทำทุกรูปแบบในการที่จะระบายน้ำไม่ทันแล้วมันระบายไม่ทันพอระบายไม่ทันก็ท่วมแล้ววันนี้มันมาประเภทเวลาข้ามคืนเลยไงครับพอตื่นเช้าขึ้นมาตกใจอะไรอ่ะพื้นที่ทั้งหลาย

0: แสดงว่ามันเป็นการจัดการเรื่องนี้โดยตรงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แน่นอนไอ้ตัวเรื่องของการเตรียมการมันไม่มีในลักษณะว่าต้องเตือนให้ประชาชนรู้ตัวแล้วถามว่าไอ้เซบอร์ดแคสต์มันหายไปไหนฮะไอ้เตือนไอ้ระบบเตือนภัยให้เตรียมให้คนยกอพยพย้ายที่มันทำไม่ทันเลยตอนนี้ผมเขาบอกว่าคำนวณไม่ถูกเลยว่าตอนนี้รถที่มันประสบภัยเรื่องนี้มันจำนวนกี่คันกันแน่น้อมนวดรถที่จมน้ำไปเนี่ยนะฮะมีคนไปช่วยผู้ประสบภัยทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ประกาศมาผมก็เห็นในคลิปที่เขาพูดมาว่าเขาสำรวจแล้วรถที่ไปไม่รอดมันเป็นการทดสอบว่ารถของใครจะลุยน้ำได้ดีกว่ากันเนี่ยนะปรากฏว่าถ้าเป็นรถยุโรปโอกาสรอดยากที่สุดฮะที่ผ่านตอนนี
1: ้แปลกนะอาจารย์ยุโรปนี่โอ้โหต้องอาศัยรถใหญ่นำทางก่อนถึงจะออกมาได้
0: เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าท่อไอเสียมันดำน้ำมันกดลงนะฮะ
1: ครับ
0: นะท่อไอเสียมันดำมันกดลงครับอันนี้ก็เขาก็เอาไว้สำหรับใช้กันในยุโรปของเขาจริงๆมันก็ถูกเอาแบบมาเจอบ้านเราเงี้ยนะอย่างเงี้ยแล้วอีกคนก็กลัวรถไฟฟ้านี่มันจะออกมาเป็นยังไงอันเนี้ยผลออกมาเป็นยังไงแล้วความเสียหายเท่าไหร่ยังไม่ไปออกผมคิดว่าไอ้เรื่องตัวแสนคันเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้เนี่ยนะถ้าที่ดูที่จอดรถหลายที่มันเป็นอะไรเป็นเรื่องลอยน้ำไปแล้วอ่ะเป็นวัตถุลอยน้ำไปแล้วถูกไหมฮะอยู่ในน้ำไปแล้ว
1: กึ่งเรือไปแล้วอาจารย
0: ์มันหมดเลยหนักเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเสียหายมหาศาลอย่างนี้มันจะต้องคำนวณแกดีพอสมควรทีเดียวนะครับความเสียหายครั้งนี้มันใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นการเตือนภัยก็ไม่มีผมอยู่ในเขตทุ่งครุเนี่ยผมเพิ่งได้รับเซลบอร์ดคาร์ดเมื่อวานเนี่ยวันที่27นะครับมันขึ้นมาเตือนนะถ้าเกิดว่ามีกรณีน้ำท่วมท่านจะต้องไปรวมอะไรที่ไหนถามมาเตือนอะไรผมตอนนี้ถ้าน้ำมันท่วมจริงอะปันนี้ผมเรียบร้อยไปแล้วครับถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้บอกเลยเนี่ยไม่รู้ไอ้คนไหนรับผิดชอบไปเซบอร์ดแคสต์คุณทำอะไรอยู่ฮะ
1: จริงอาจารย
0: ์มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย
1: สรุปก็ผมได้รับเตือนแค่สองครั้งเองอาจารย
0: ์อืม
1: โดยจริงๆโดยความถี่แล้วมันควรจะมีอัปเดตให้
0: ถูกต้องนี่มันเรื่องใหญ่นะถูกไหมฮะความเสียหายต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องพูดถึงคนที่แก้ปัญหาแหละเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยทางรัฐบาลนายกไปเยี่ยมก็ไปถึงก็โอ้โหก็รับคำพูนธนากันไปแหละนะฮะจะเอาอะไรไปแจกไปจ่ายมันก็ความรู้สึกมันก็แหมมันรับไม่ได้แล้วก็บอกว่าชุดทำงานก็คือชุดเดิมซึ่งไปแสดงผลงานไว้ตั้งแต่ที่หาดใหญ่แล้วเนี่ยก็มาทำต่อที่กรุงเทพนะอืม
1: ครับ
0: ตรงเนี้ยมันก็คือชุดเดิมแหละครับผู้เล่นชุดเดียวกันนะฮะเป็นหลักเลยนะ
1: ครับ
0: อาจจะขาดรัฐมนตรีเกษตรในสมัยนั้นไปหน่อยนะเพราะว่าเขากำลังรอร่วมรัฐบาลอยู่นะครับ
1: คร
0: ับ แต่ว่าชุดเนี้ยแล้วเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วเป็นไงล่ะครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอย่างนี้มันไม่ได้มันเป็นถามว่าบทเรียนครั้งที่เท่าไหร่แล้วคุณโอ๊คคำตอบก็คือว่าถ้าเราจะเอาบทเรียนมาเป็นจำนวนครั้งเนี่ยผมว่าตอนนี้เราจบมหาวิทยาลัยแล้วก็จบระดับปริญญาเอกแล้วนะครับ
1: บทเรียนเนี่ยจะปริญญาเอกกี่ใบดีอาจารย
0: ์มันหลายใบแล้วมันหลายเที่ยวมากแล้วครับ
1: โอ้จริงๆครับ
0: ถูกไหมครับเราจะเจอกันอีกสักเท่าไหร่ครับถูกไหมฮะ
1: แล้วไม่น่าเชื่อนะอาจารย์อย่างที่คลองจันเองอ่ะล่มก้าวแถวนั้นเองอ่ะทางข้อมูลจากท่านชาติชาติผู้ว่ากทมเองเนี่ยบอกว่าต้องใช้ในการเอาน้ำออกจากพื้นที่ต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยอ่ะซึ่งมันบ่งบอกถึงอะไรเยอะมากเลยนะอาจารย
0: ์มันเทไปรวมอยู่ที่นั่นหมดเลยนะฮะ
1: อืม
0: แปลกไหมแปลกหรือยากไหมแล้วก
1: ็
0: ไอ้เราเคยจำคำว่าอุโมงค์ยักษ์ได้ไหม
1: นี่แหละครับมีหลายคนพูดถึงอุโมงค์ยักษ
0: ์
1: เออ
0: มันแสดงว่ามันไม่เหมาะกับคนนะมันต้องเหมาะกับยักษ์นะฮะ
1: มันใช้หรือยังดีกว่าจ้ะ
0: หรือยังไงแล้วเท่าที่รู้หลักการอุโมงค์ยักษ์คือเขาจะไม่ให้น้ำเข้าไปในอุโมงค์ครับเพราะว่ามันจะปล่อยน้ำเข้าไปเมื่อมีความจำเป็นพิเศษ
1: พิเศษอะไรคือพิเศษเนาะ
0: ไม่ต้องพูดแล้วกันนะฮะ
1: ครับโอ้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์หนึ่งที่บทเรียนไม่ต้องพูดถึงแล้วมันเกินกว่าบทเรียนอยู่แล้วล่ะ
0: แต่เราเห็นแล้วก็ความเสียหายแต่ละครั้งมันเป็นความเสียหายที่คือคุณจะเยียวยาอะไรแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ความเสียหายจริงถูกไหมครับ
1: จริงครับ
0: ใช่เยียวยามันเท่าไหร่มันไม่ใช่ทางออกครับ นะฮะมันไม่ใช่ทางออกแล้วคำขอโทษคำ

0: รับความรับผิดชอบผมก็ยังไม่เห็นเอาอยู่ที่พังจะพูดพอถึงเวลาเอาไม่อยู่เนี่ยขอโทษคุณยังจะอยู่ต่อไปเหรอครับถูกไหมครับ
1: ครับครับเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องมาตรการอีกอาจารย์ผมเดาไว้เลยนะเดาร่วงหน้าไว้เลยดักคอไว้เลยว่าเดี๋ยวต้องมาพิจารณาว่าพวกที่อยู่คอนโดอยู่แฟลตอ่ะ
0: เอาอีกอ่ะ
1: ถ้ารถไม่ถ้าของใช้ไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านไม่เสียหายไม่มีสิทธิ์รับจำนวนนี้เดี๋ยวต้องมีมาอีกแน่ทั้งที่เขาก็ยิ่งเดือดร้อนโดยไม่ต้องที่เครื่องเช่าของไม่ต้องเสียหายก็เดือดร้อนหมดแล้ว
0: เดือดร้อนหมดแล้วจริงๆเขาไม่ต้องอยู่เขาเจอน้ำข้างล่างอะข้างบนเขาก็เดือดร้อนถูกไหม
1: เดือดร้อนใช่อยู่ที่การตีความแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจนั่นแหละจะใช้ทำราชการหรือว่าจะใช้ความเป็นมันอันนี้ก็สุดแล้วแต่ละ
0: จะโยนความรับผิดชอบให้กับประกันเหรอใช่ไหม
1: พูดถึงประกันก่อนหน้านี้จำได้ไหมอาจารย์ที่ที่เคยมีพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการประกันอุทกภัยภัยพิบัติต่าง
0: ๆใช่
1: นะครับประมาณนี้เผื่อมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันหน้านะครับ
0: ยังมีเรื่องที่จะต้องสรุปกันอีกเยอะฮะเบิร์น
1: ครับ
0: นะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นที่ให้กำลังใจผู้ที่นะประสบภัยจริงๆนะครับเข้าใจเลยครับเดือดร้อนเหนื่อยมากดูแลตัวเองด้วยนะฮะเพราะว่าไอ้ช่วงโรคภัยไข้เจ็บแล้วก
1: ็ไฟฟ้า
0: อย่าไปเอาแบบถอดรองเท้าเดินลงไปดูน้ำนะครับ
1: หรือว่าจะสกี
0: ทำให้เห็นว่าเท้าติดดินจริงๆไม่ติดดินนะครับขอให้ท่านรู้ว่าที่ท่านเดินไม่ใช่ดินนะเป็นแผ่นคอนกรีตนะครับท่านยังไม่รู้ว่านั่นไม่ใช่ดินนะไม่ได้แสดงว่าท่านติดดินนะครับ
2: ครับ
1: ก็เชื้อโรคเยอะนะกรมควบคุมโรคเตือนแล้ว
0: ได้ครับ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์สเนกครับวันนี้ครับ
0: ด้วยความยินดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องอัปเดตกันแล้วก็อยากจะให้เห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่ควรจะต้องทำต่อถ้าจะเป็นบทเรียนจริงๆนะคุณผู้ฟังจะทำต่อจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ต้องมาเป็นบทเรียนอีกซ้ำซ้อนซ้ำไปซ้ำมาซ้ำซากนะครับอ่ะสำหรับใครที่มีปัญหานะครับติดตามข่าวเยอะแล้วก็อาจจะลุยน้ำลุยท่าแม้จะน้ำจะลดลงไปแล้วมันก็เกิดการเมื่อยล้าได้ใช่ไหมครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดเส้นตรึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลหรือว่าจะเผชิญกับน้ำท่วมแบบนี้อะไรนะครับให้สุกายะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นแกสลองครับตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะพร้อมกลิ่นหอมของกาสลองครับที่ช่วยให้ผ่อนคลายและก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยครับสุขายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองครับสำหรับวัดโพวันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ครับโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
4: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: กลับมาที่ช่วงที่2ครับ ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเสือองค์นะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยานะครับและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนครับอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒโนกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และสื่อการพัฒนาตนเองครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับ
2: สวัสดีครับโนครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับเป็นไงครับพื้นที่อาจารย์ฝนบ้านอาจารย์ฝนถือว่าโอเคไหมหรือว่าถูกล้อมไปเหมือนกัน
2: ถูกล้อมอยู่เหมือนกันครับคือบริเวณบ้านนี่ยังโอเคฮะนะหมู่บ้านผมสูงนิดนึงก็เลยยังรอดอยู่แต่ว่าในถนนด้านหน้าออกไปนี่ก็เรียกว่าปิ่มฮะปิ่มคลอง
1: แรงก็ยังดีที่ยังได้อยู่ในบ้านนะอาจารย์ฝนแล้วก็น้ำยังไม่เข้าบ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีแต่ว่าการเดินทางก็ต้องรอนะรอน้ำไปจากถนนใหญ่เส้นทาง
2: ตอนนี้คือก็งดการเดินทางอ่ะเพราะว่าตลอดเส้นทางก็เดี๋ยวตรงนู้นมีท่วมตรงนี้ไม่ท่วมอะไรเงี้ยเนาะเราก็งดได้ก็งดดีกว่า
1: สมัยก่อนอาจารย์ผมจำได้เลยถ้าปี54นะเอาแค่54แหละถ้ายังไงก็แล้วแต่ต้องผมว่าต้องลุยเข้าไปจัดในสตูได้จนได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ช่วยไว้เยอะนะครับอาจารย์ฝนมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากครั้งนี้อาจารย์เห็นอะไรอยากจะสื่อสารอะไรกับผู้ฟังบ้าง
2: คุณโอ๊คว่าจากปี54มาถึงปี69เนี่ยมัน15ปีนะ
1: ใช่ครับ
2: 15ปีผ่านไปเนี่ยมีอะไรดีขึ้นบ้าง
1: ผมว่าวิธีการจัดการมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับแบบเดิมเลยอ่ะการทั้งการเตือนภัยทั้งการเตรียมพร้อม
2: 15ปีเนี่ยงบประมาณที่ใส่ลงไปในไม่ว่าจะกรมอุตุไม่ว่าจะอะไรสทนชอะไรของเขาเนี่ยนะเมื่อก่อนมีสำนักสถาบันน้ำมีอะไรอะไรเนี่ยแหละเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
2: ไม่รู้งบประมาณลงไปไม่รู้กี่เท่าไหร่แล้วเนาะ
1: ครับ
2: และนี่ที่ตลกก็คือว่าน้ำกำลังท่วมน้ำยังไม่ลดเลยนะฮะท่านรัฐมนตรีออกมาประกาศแล้วเตรียมจัดซื้อแล้วเตรียมจัดซื้อระบบ AI ก็มายกระดับกรมอุตุ
1: AI tomorrow นะจ๊ะ
2: tomorrow ซึ่งชื่อมันก็บอกเลยว่าเรื่องนี้ยังไม่สำคัญ today
1: tomorrow ไง
2: for tomorrow เพราะฉะนั้นจะมารีบพูดทำไม today นี่มันคิดดีไม่ได้เลยนึกออกไหมจะไปไหนประชาชนเดือดร้อนเอาเทคโนโลยีอะไรที่มันมาแก้ความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้ก่อน today ขอ today ก่อน tomorrow อย่าเพิ่งพูดกว่าจะได้ใช้กว่าจะจัดซื้อกว่าจะพยากรณ์น้ำท่วมอีกทีอีกกี่ปีข้างหน้าก็ยังไม่รู้แหละแต่ตอนนี
1: ้
2: ป้องกันเป็นยังไงสมุทรปราการเป็นยังไงจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาช่วยใช่ไหมฮะมันต้องว่ากัน today ก่อนไม่รู้จะรีบไปไหนอ่ะจะหิวเหรอหรือยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็แหมก็อดคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้นะ
1: ครับ
2: สิ่งที่อยากชวนเขาชี้ประเด็นเนี่ยก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันควรจะทำมากๆและบางอย่างมันไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะมากมายก็คือเรื่องของการทำแผนนะ
1: การ
2: ทำแผนถ้าเกิดว่าเขาเรียก crisis management หรือว่า crisis response เนี่ยก็คือว่าแผนเผชิญเหตุอะแผนเผชิญวิกฤตการณ์แล้วแต่จะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่เถอะนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าเหตุเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดครั้งแรกใช่ไหมฮะมันเคยเกิดมาแล้วแล้วก็ชอบอย่างเงี้ยถอดบทเรียนไปถอดให้ใครเรียนใครถอดใครเรียนก็ไม่รู้แต่ว่าจนปัจจุบันเนี่ยนะฮะจนปี69เนี่ยไม่น่าเชื่อฮะประเทศไทยเนี่ยแค่ใครเป็นผู้บัญชาการวันก่อนเห็นนักวิชาการออกมาให้สัมภาษณ์บอกใครที่เป็นเจ้าภาพและบัญชาการหลักกับเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ยังไม่รู้เลย
1: ครับจริง
2: เพิ่งประชุมกันล่าสุดไปเมื่อตอนบ่ายเนี่ยเพิ่งบอกว่าให้ท่านผู้ว่าชัดชาติเป็นซิงเกิลคอมมานด์เพิ่งออกมาหลังจากท่วมไปแล้วนั่นเนี่ย
1: แบบนี้ผู้ว่าบอกว่าทำมาตั้งนานแล
2: ้วใช่แต่ว่ามันประเด็นคือของแบบนี้มันต้องมาดีไฟกันหน้างานแบบนี้แหละมันต้องมาระบุมาบ่งชี้มาคิดกันใหม่ตรงนี้แหละมันควรจะคิดตั้งแต่ไอปี54เสร็จมาปี55เนี่ยก็มานั่งคุยกันแล้วใช่ไหมฮะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะต้องทำยังไงใครจะต้องเป็นfirst command ใคร take action อะไรยังไงบ้างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนจะยังไงไอ้เซลล์บอร์ดแคสเนี่ยเซลล์บอร์ดแคสนี่ก็เหมือนแบบแหมเหมือนคนเล่นไพ่นะจะลุ้นดูนะว่าข้อความในเซลล์บอร์ดแคสมันจะออกมาว่าอะไรบ้างเพราะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เลยว่ามันจะแนะนำอะไรหรือว่าจะบอกอะไรเราใช่ไหมฮะคื ทำไมไม่มีการซักซ้อมนะที่ผ่านมาซักซ้อมก็แค่บอกว่าซักซ้อมส่งอ่ะซักซ้อมการส่งไม่ใช่ซักซ้อมการซ้อมแผนจริงๆนึกออกไหมฮะคือ บ้านเราตลกอ่ะไซโลก็ไซโลยังไงมาก็จะไซโลกันอยู่อย่างนั้นอ่ะคือ อยากให้ฉันซ้อมส่งไอ้เซลบอร์ดแคสใช่ไหมอ่ะฉันก็ซ้อมส่งเซลบอร์ดแคสนี่คือการซ้อมท่านได้รับแล้วนี่คือการซ้อมการส่งจบก็คือเป็นชิ้นๆเป็นท่อนๆไปแต่ว่าอินทิเกรชันแบบซ้อมแผนจริงๆคือยังไงนะฮะแล้วมีการดีไฟน์ไหมว่าวิกฤตการณ์หรือว่าภัยพิบัติเนี่ยมันมีกี่ขั้นนะคือตอนนี้อยู่ขั้นไหนขั้นเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเตรียมตัวคอยแบบระแวดระวังคือถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเลยนะว่าระดับ1ระดับ2ระดับ3หรือบางทีใช้โค้ดสีโค้ดเหลืองโค้ดส้มโค้ดแดงอะไรเงี้ย คือเป็นที่รู้กันว่าถ้าโค้ดแดงนี่คือต้องอพยพแล้วภายในกี่นาทีภายในกี่ชั่วโมงอะไรต่างๆแบบนี้เราคุณโอ๊ครู้ไหมฮะบ้านเรามีอะไรอย่างนี้ไหมต้องโค้ดอะไรตอนนี้มันวิกฤตขนาดไหนแล้วแล้วจะต้องทำยังไงแล้วจะต้องวิ่งไปไหนบ้านคุณโอ๊กอ่ะจุดรวมพลจุดที่พักพิงใกล้ที่สุดที่บ้านคุณโอ๊กที่ต้องไปคือที่ไหนไม่มีใครรู้เลยฮะผมก็ไม่รู้ฮะ
1: อันนี้เป็นปัญหาไหมเหมือน
2: ของแบบนี้มันไม่มีคนคิดอ่ะไม่น่าเชื่อนี่คือประเทศไทยนะปี69ไม่ใช่คนไม่เก่งคนไม่รู้ไม่มีนะมีแต่คำถามคือทำไมคนพวกนั้นไม่ได้เข้ามาทำอะไรบางอย่างให้กับประเทศไอ้คนที่มีอำนาจอยู่แปลว่าคนที่มีอำนาจอยู่ไม่มีความรู้ทำไม่เป็นนะเนี่ยถ
1: ู
2: กไหมแล้วก็ผ่านมาไม่รู้กี่สมัยกี่สมัยก็ยังเหมือนเดิมอะก็ยังทำไม่เป็นเหมือนเดิมส่วนไอ้คนที่ทำเป็นคนที่รู้เรื่องนักวิชาการทำเป็นทำงานกับบริษัทฝรั่งนี้มาตรฐานนู่นนี่นั่นเตรียมการรู้หมดมันก็ได้แต่นั่งเห่าหอนอยู่ข้างนอกเหมือนผมเนี่ยนั่งเห่าหอนอยู่ข้างนอกแล้วก็มองประเทศเละเหมือนเดิมก็ไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะมันจะดีขึ้นจากตรงนี้ไปได้ยังไง
1: จริงครับเพราะว่าม
2: ันมีวิธี
1: ที่ดีกว่านี้เจออะไร
2: คร
1: ับคุณตาบุญ
2: ครับก็จะบอกว่ามันมีวิธีการที่มันดีกว่านี้ในการที่จะจัดการเนาะอย่างเนี้ยล่าสุดเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ดูว่ามีแบบแล้วมันตีออกมาบอกว่าตอนนี้สมุทรปราการก็มีรถที่จะไปทำครัวแต่แม่ครัวก็จะหมดแรงแล้วก็อาหารสดที่จะไปปรุงอาหารก็หมดละทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นคำถามต้องมาถามกันวันนี้เลยฮะมันควรจะ what if หรือว่ามีการ planning แล้วถูกไหมเกิดตรงนี้จะ supply ยังไงในช่วงที่ logistic ในช่วงปกติคุณก็ logistic ปกติไปแต่ช่วง crisis อะไรที่ยังไม่ต้องขนอะไรที่จำเป็นต้องขนณเวลานั้นคุณมีกองกำลังที่จะขนส่งตรงไหนได้เอามาขนส่งที่จำเป็นก่อนจะจัดสรรทรัพยากรยังไงพวกนี้มันคิดมาได้ก่อนวางแผนมาได้ก่อนไม่ต้องรอให้น้ำท่วมแล้วค่อยมานั่งคิดกัน
1: อ
2: ะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเน
1: า
2: ะ
1: บางทีเราไม่ต้องรออะไรให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยมานั่งคิดแผนนะอาจารย์ฝนเพราะว่าเราสามารถประเมินความเสี่ยงได
2: ้ถูกต้องแล้วก็มันไม่ได้เกิดครั้งแรกมันเกิดมาหลายครั้งแล้วม
1: ัน
2: ควรจะเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาได้แล้วแล้วก็วางแผนได้แล้วนะฮะคือถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยอีกไม่รู้อ่ะมหันตภัยมหาอุทกภัยครั้งหน้าก็อีหลอบเดิมจะไปเกิดขึ้นที่ไหนก็เหมือนเดิมนะฮะเกิดที่หาดใหญ่ก็เหมือนเดิมตอนนี้ตอนจากหาดใหญ่ไปขึ้นไปนู่นเนาะเชียงใหม่เนาะเราไปน่านเนาะ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้จะมากรุงเทพ
1: เชียงใหม
2: ่มีอะไรดีขึ้นบ้างไม่มีแบบพระโอ้โหผมแบบเป็นประชาชนคนหนึ่งเนาะที่มองการทำงานแล้วก็อ่อนใจอ่อนใจแล้วก็โอ้แล้วยิ่งเรื่องการสื่อสารอะไรต่างๆพวกนี้นะนะก็ไปที่ next question ของให้เลยโยงไปเลยที่สำคัญก็คือเรื่องการสื่อสารเนี่ยที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่ได้ยินคำว่าเอาอยู่เนี่ยตอนนี้กลายมาเป็น
1: เ
2: ร
1: ื่อง ใจไม่ดี
2: บอกเอาอยู่เนี่ยคือต้องเพ่นแล้ว
1: อาจจะเป็นกิมมิคก็ได้นะสัญญาณเตือนเอาอยู่แสดงว่าเตรียมตัว
2: อาจจะเป็นแบบว่าโค้ดนะเป็นโค้ดลับสำหรับประเทศไทยนะเมื่อไหร่ได้ยินคำนี้นี่คือเรดโค้ด
1: เราก็ได้แต่คาดหวังนะจันฝนคือบางทีอ่ะพอมันเกิดเหตุการณ์แล้วโดยเฉพาะการสื่อสารน่ะเคยพยายามปรับเคยในมุมมองของนักข่าวนะอาจารย์เคยพยายามคุยกับบรรดานักวิชาการแล้วกันที่เกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะสภาพอากาศเนี่ยสามารถพูดที่มันเข้าใจมากกว่านี้มากให้เข้าใจดีกว่านี้ได้ไหมครับเขาบอกว่ามันไม่ได้ ว่ามันติดในเรื่องของศัพท์ทางการพยากรณ์แล้วก็ในเชิงของราชการ
2: ฮะ
1: เออ
2: มีอย่าง
1: น
2: ี้
1: ก็ไม่รู้จะไปทางไหนเลย
2: ผมเปิดดูล่าสุดที่กรมอุตุนิยมเนี่ยเขามาบรรยายแล้วก็อธิบายการพยากรณ์ของเขาเนี่ยผมเข้าใจเลยล่ะนะคือเราไม่ได้ฟังกรมอุตุบรรยายมันนานแล้วล่ะเพราะเราก็ไม่ได้สนใจมากเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากเหตุนี้เราก็ต้องเข้าไปดูแล้วว่าเขาสื่อสารยังไงเนาะซึ่งเขาก็บอกตามข้อเท็จจริงของเขาในภาระหน้าที่ในไซโลของเขาเนื้อออกไหมฮะ
1: เข้าใจ
2: เขาก็อ้าวเนี่ยเมฆขนาดนี้ปริมาณเมฆความกดอากาศสูงกดอากาศต่ำไม่มีใครรู้เรื่องนะบอกว่ามันจะมูฟจากตรงนี้เคลื่อนออกจากตรงนี้เดี๋ยวมันจะเบาขึ้นเดี๋ยวมันจะหนักลงเขาพูดใน data ในมุมของเขาเท่าที่ภารกิจของเขาสั่งให้ทำเขาบอกแค่นี้ฮะเขาก็พยากรณ์ว่าคือเมฆมันจะเคลื่อนตรงนี้นะปริมาณฝนมันจะมากมันจะน้อยแค่นี้นะมันจะเคลื่อนตัวจากตรงนี้ไปตรงนู้นนะความกดอากาศนู้นก็แค่นั้นนะแต่ไอ้ที่บอกว่าท่วมหรือไม่ท่วมเอาจริงๆนะฮะไม่ใช่หน้าที่ของเขา
1: ใช่เข้าใจในรูทในเนื้องานนะจาก
2: สิ่งที่เขาพูดมันคือ data มันคือ data มันคือข้อมูลดิบว่ามันเป็นอย่างนี้สภาพอากาศเป็นอย่างนี้นะฮะฝนตกกระจายตรงนี้อันมันก็เป็นข้อมูลดิบของเขาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไม่ใช่แค่ data มันต้องถูกแปลงไปเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า insight คือข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถตีความแล้วนำไปสู่กิจกรรมหรือว่า action อะไรได้คือไม่ใช่ฟังแล้วก็ถ้าฟังแค่ว่าความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำปริมาณน้ำฝนเท่านี้200มิลลิเมตรรู้เดต้าแล้วเกี่ยว
1: ได้ครับอาจารย์ฝนหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ฝน
2: โอ้เสียดายมากไว้มีโอกาสได้คุยกัน
1: อาจารย์ผมว่าน่าจะมีหลังจากหมดน้ำท่วมน่าจะมีได้คุยกันเพิ่มเติมขอบคุณครับอาจารย์ฝนครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: สวัสดีค่ะทักทายกันเช้าวันนี้นะคะกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเลยนะคะกับแพตตี้แล้วก็น้ำหวานค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแพตตี้และคุณผู้ชมทุกท่าน
1: ได้ยินเสียงคุณน้ำหวานชัดเจนนะคะ
2: กำลังสู้ชีวิตกับหูฟังแล้วใหม
1: ่เดี๋ยวให้เขาจูนก่อนให้เขาจูนแต่คิดว่าตอนนี้ได้ยินเสียงเคลียร์ค่ะเคลียร์ดี
2: โอเคไหมคะ
1: โอเคเลยค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
1: วันนี้นะคะแพตตี้น้ำหวานก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเลยนะคะเช้าแบบนี้นะคะตั้งแต่6 โมงไปถึง7 โมงครึ่งนะคะกับการอัปเดตข่าวรอบโลกแล้วก็รอบรั้วอาเซียนนะคะก็แล้วก็วันนี้แน่นอนเราก็ต้องมาตามติดสถานการณ์มีอะไรอัปเดตกับเรื่องของน้ำท่วมก็ติดตามกันได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: คุณแพตตี้เป็นยังไงบ้างคะชาวลาดพร้าว
1: ลาดพร้าวก็คือท่วมนะคะคือเหมือนโชคดีเหมือนแพตตี้มันเห็นชัดเจนคือบ้านน่ะอยู่ตรงกลางออกได้2ฝั่งคือลาดพร้าวก็คือคลองเลยน้ำเข้าบ้านนะแต่ถ้าเกิดว่าแพตตี้ออกไปฝั่งวิภาวดีก็คือถนนก็คือแห้งสนิทก็คืองงเหมือนกันว่าสไตล์แล้วนี่มันอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: วิภาวดีบางช่วงก็ท่วมสูง
1: ใช่ใช่คือถ้าเกิดหลังเซ็นทรัลลาดพร้าวลงไปอ่ะแถวโรงพยาบาลวิภาวดีแถวนั้นค่ะก็คือท่วมเลยแต่เหมือนยังโชคดีเหมือนพอก่อนเซ็นทรัลลาดพร้าวขึ้นมาไปจนถึงเหมือนขึ้นทางด่วนไปแบบเส้นวิภาวดีเพลินจิตตรงนั้นมันแห้งใช่แต่ว่าถ้าหลักสี่ดอนเมืองก็คือเห็นเลยว่ามันแบบท่วมเพราะว่าเหมือนวันเสาร์แพทย์มีต้องเหมือนออกไปทำงานตอนเช้าใช่ก็เลยก็
2: ไปมาได้สำเร็จเหรอคะ
1: สำเร็จค่ะดิฉันทำสำเร็จมิชชั่นคอมพลีท
2: ค
1: ุณน้ำหวานเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าติดอยู่ในรถ6ชั่วโมงใช่ไหม
2: ถูกต้องค่ะเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยในกลางจุดที่มีปัญหาเยอะที่สุดเลยนะคะในช่วงเย็นวันศุกร์ก็คือจากแถวจุฬานะเดินทางบ้านโซนทองหล่อแล้วใช้เพชรบุรีตัดใหม่ค่ะ
1: โอ้ตายเส้นนั้นไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบน่ากลัวก็เลย
2: ค่ะตอนนี้ยังท่วมอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนล่าสุดเนี่ยเห็นแวบว่าลดแล้วแต่ว่าไม่ยืนยันนะเพราะว่ายังไม่ทราบอัปเดตล่าสุดว่าไปถึงไหนนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำที่ท่วมสูงเนี่ยมันท่วมรวดเร็วมากเลยแล้วก็ต้องส่งกำลังใจให้กับหลายๆท่านนะคะคุณผู้ฟังที่อาจจะยังอยู่ในโซนน้ำท่วมสูงอย่างเช่นบางกะปิลาดพร้าวน้อยชาวแฟลตคลองจันนะคะที่สูงเท่าอกเลยบ้างหน้าเท่าอกเหมือนกัน
1: ใช่ลาซา
2: หลายจุดหลายพื้นที
1: ่
2: ส่งกำลังใจเอาใจช่วยทุกท่านในผ่านช่วงเวลานี้ไปนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะวันนี้นอกจากเราสองคนนะคะก็จะมีคุณซูมอนใช่ไหมคะคุณแพตตี
1: ้ใช่แล้วค่ะผู้สื่อข่าวชาวเมียนมาของเราค่ะวันนี้นะคะก็มี2 ข่าวมาให้เราได้ติดตามกันนะคะจากเมียนมาเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับBRICS นะเขาบอกว่าจะมีผู้นำประเทศนะคะจาก BRICS 3 ประเทศที่จะไปเยือนเมียนมาแต่ว่าคาดว่าจะมีการไปเยือนเกิดขึ้นแล้วก็อีก1 ข่าวเนี่ยเป็นการพูดถึงเมียนมานะคะที่แบบมีคำร้องขอไปทาง US ว่าให้เลิกแซงชั่นยังไงเดี๋ยวแซงชั่นนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงจากคุณชูมอนค่ะแล้วก็จอลึกอาเซียนวันนี้ค่ะ
2: แน่นอนอาจารย์เกษมสรรวีรกุลนะคะนักวิชาการอิสระในเช้าวันจันทร์ของเราค่ะอาจารย์จะชวนคุยเรื่องน้ำท่วมนี่แหละค่ะวิกฤตการเกิดอุทกภัยแบบนี้นะคะถอดบทเรียนสื่อสารน้ำท่วมมันก็มีหลายประเด็นนะคะที่ทั้งเป็นที่จับตาและถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารเนาะเพราะว่าลักษณะสภาพอากาศแบบนี้น้ำท่วมฝนตกหนักผลกระทบต่างๆเนี่ยแน่นอนไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะแต่ว่าเวลาที่เราดูแลประชาชนจำนวนมากเนี่ยการสื่อสารที่ชัดเจนข้อมูลที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันส่งผลกับชีวิตของประชาชนได้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กัน
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก่อนที่จะไป เริ่มที่ข่าวรอบโลกเดี๋ยวพายเหมือนอยากจะอัปเดตอันนึงคือเหมือนกับตอนที่ขับรถบนถนนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะหรือตั้งแต่วันเสาร์อ่ะมันก็จะมีรถต ายกลางถนนค่อนข้างเยอะ
2: โอ้ค่ะเป็นดีเอรถเลยนะ
1: ใช่แล้วก็เหมือนตรงช่วงแถวบ้านตรงสะพานตรงแถวแบบลาดพร้าวสะพานข้ามสุทธิสารหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีรถจำนวนมากเลยที่ขับขึ้นไปจอดบนถนนนะคะแล้วอันนี้แฮปปี้เจอศูนย์เขาเรียกว่าอะไรนะ3ค่ายยักษ์ใหญ่อันนี้ไม่แน่ใจหลายๆท่านรู้หรือยังแต่ว่าแพทจะอัปเดตว่า3ค่ายยักษ์ใหญ่รถยนต์เนี่ยเขามีการจัดส่วนลดสูงสุด 30-50% นะคะ
2: ส่วนลดอะไรส่วนลดซ่อม
1: สำหรับซ่อมใช่ๆอันลงอะไรอะไรใดๆยังไงใครที่ขับรถใน3ค่ายยักษ์ใหญ่นี้เดี๋ยวอาจจะลองสอบถามได้นะคะคือเขามีการเปิดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีการให้ส่วนลดค่าแรงค่าอะไรนะตั้งแต่ 30-50% นะคะเพื่อที่จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของคนที่เจอปัญหาแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เนี่ยยังไงต้องเช็ครายละเอียดก่อนเข้าศูนย์บริการนะคะอย่าง Honda อย่างเงี้ยก็มีการลดค่าไหล่ 30% นะคะแล้วก็Seeker Thailand ก็มีการลดค่าแรงแล้วก็ค่าไหล่ 40% นะคะในการตรวจเช็คหรือว่าซ่อมรถยนต์ต่างๆนะคะแต่เขาก็จะมีรายละเอียดแหละว่าไม่ครอบคลุมแบตเตอรี่นู่นนี่นั่นคือสำหรับรถที่เหมือนเจอน้ำมาจริงๆนะคะแล้วก็ Toyota เนี่ยก็มีส่วนลดค่าอะไรสูงถึง 50% ไล่ไปตั้งแต่มี 30% ต้องไปเช็คว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มี 50% รวมไปถึงใครที่เหมือนสำหรับ Toyota พิเศษนิดนึงก็คือลดเวลาเราขับเจอน้ำอ่ะน้ำมันอาจจะซึมเข้ามาตรงพรมที่ปูพื้นพรมซับเสียงรถอะไรต่างๆตรงนั้นเขาก็มีส่วนลดด้วยนะคะแต่ว่าต้องไปเช็คกันดูอีกทีนึงแล้วก็ต้องเป็นรถที่เหมือนใช้ในศูนย์หมายเลขอะไรอยู่ในรายการของเขานะก็ยังไงถ้าหลังจาก 2-3 วันนี้ถนนแห้งแล้วใครที่เหมือนรถมีปัญหาก็ถ้าเอาไปเช็คก็ลองเช็คดูนะคะจาก3ศูนย์รถยนต์นี้ค่ะ
2: อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่านี้บ่อยกว่านี้หรือเปล่าในอนาคตนะคะอยากจะให้ติดตามกันด้วยมีเทคนิคนะคะเกี่ยวกับเรื่องการขับรถลุยน้ำลึกมาฝากนะเป็นข้อมูลจากอาจารย์พีรพงษ์กลั่นกรองนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยนต์กรรมนะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขับรถนะคะอาจารย์บอกว่าเวลาที่ต้องขับรถลุยน้ำลึกเนี่ยเผื่อบางท่านอาจจะไม่ทราบเทคนิคนี้นะคะก็คือ1อย่าเผลอบีบแตรเพราะเวลาที่บีบแตรเนี่ยมันอาจจะเกิดไฟช็อตเครื่องยนต์ดับได้นะคะ2แอร์และพัดลมไฟฟ้าเนี่ยให้ปิดอย่าเปิดแอร์เพราะว่าเวลาที่ใบพัดวิดน้ำเยอะๆเนี่ยพัดลมมอเตอร์มันอาจจะเสียได้นะคะและสุดท้ายค่ะก็คืออย่าเร่งเครื่องทำไมควรเร่งเครื่องเพราะว่าอาจจะทำให้ใบพัดลมหม้อวัดน้ำเนี่ยมันทำให้วิดน้ำเข้าไปนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบได้นะดังนั้นข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเมื่อก่อนภูมิใจมากรถที่ฉันก็สู้มาได้6ชั่วโมงแล้วก็ติดมากจริงๆนะคะมีด้วยวันก่อน
1: เห็นอยู่ทั้ง2คนครบ
2: สู้กันไปนะคะ
1: เป็นการกระชับความสัมพันธ์ไงในครอบครัวบนรถอยู่กันได้เลย6ชั่วโมงอบอุ่นเลยจน
2: ร้อนพูดถึงเรื่องการกระชับความสัมพันธ์นะคะต้องมาไปดูเรื่องนี้คุณแพตตี้และผู้ฟังค่ะก็คือสหรัฐและจีนค่ะไปเจอกันมาเสร็จที่ไวท์เฮาส์ซึ่งไม่ไว้แล้วแต่ทองนะอารามสีมงคลหรือเปล่าหรือยังไรนะคะหน้าตาเดิมนะก็มีข้อตกลงความร่วมมือการค้าหลายๆเรื่องนะคะที่บรรลุประกาศออกมาทั้งสองฝั่งนะคะรอยเตอร์สรายงานเอาไว้ว่าChina-US agree to AI dialogue tariff cuts on $30 billion in goods during Z visit นะคะท่านก็เดินทางไปไกลนะรอบนี้ข้ามโลกไปค่ะสำหรับคุณสีจิ้นผิงนะคะคุยกันที่การพบในครั้งนี้เนี่ยก็มีการบรรลุข้อตกลงหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นรัฐบาลสหรัฐและจีนเนี่ยได้มีการเห็นพ้องข้อตกลงให้ปรับลดอัตราภาษีศุลกากรหรือว่า tariff นะคะสำหรับสินค้าที่ไม่อ่อนไหวงงเหมือนกันว่าคืออะไรเป็นศัพท์เทคนิคนะคะเขาเรียกว่า low price sensitivity ค่ะก็คือเป็นลักษณะของสินค้าที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆนะคะลักษณะสำคัญก็คือเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องยอมจ่ายแม้ว่าราคาจะแพงขึ้นปรับขึ้นทุกปีอย่างเช่นพวก สิ่งพื้นฐานนะน้ำดื่มยารักษาโรคน้ำมันอะไรต่างๆนะคะสินค้าที่มีความจำเป็นสูงนะรวมไปถึงสินค้าที่ไม่มีสิ่งทดแทนเป็นต้นนะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาคุยกันแล้วก็ตกลงให้มีการปรับลดอัตราภาษีนะคะมูลค่าฝ่ายละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทค่ะนอกจากนั้นนะคะสินค้าส่งออกของสหรัฐที่จะได้รับประโยชน์ครอบคลุมนะคะก็จะมีสินค้าเกษตรปลาและอาหารทะเลไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้เครื่องสำอางและอุปกรณ์การแพทย์นะคะส่วนสินค้านำเข้าจากจีนเนี่ยก็จะครอบคลุมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นเครื่องประดับเทศกาลพวกออร์นาเมนต์นะคะแล้วก็ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์ค่ะคาร์ซีทขณะเดียวกันค่ะทั้งสองฝ่ายก็ยังมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขอุปสรรคทางด้านการเข้าถึงตลาดในภาคเกษตรนะคะและมีการระบุว่าจีนจะนำเข้าถ่านหินจากสหรัฐอย่างน้อย10ล้านตันในปี2570และ2571ก็ไม่ต้องเน้นละเรื่องเป้าหมายพลังงานสะอาดนะคะแต่ว่าก็ยังมีอยู่ในส่วนนี้นอกจากนี้ค่ะทางสหรัฐและจีนเขาก็มีการเห็นพ้องที่จะจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนเพื่อคุยกันค่ะหารือถึงเรื่อง opportunity นะคะเรื่องโอกาสและอุปสรรคในด้านการลงทุนรวมถึงเป็นช่องทางแก้ไขประเด็นการลงทุนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของทั้งสองฝ่ายนะคะมีการเตรียมคุยกันเรื่องข้อกังวลการขาดแคลนแร่หายากและแร่ธาตุสำคัญในห่วงโซ่อุปทานค่ะนี่เป็นข้อกังวลของฝั่งสหรัฐนะคะมีเป้าหมายที่จะให้ปริมาณการจัดส่งกลับคืนเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมในขณะเดียวกันค่ะคุณทรัมป์ก็มีการเรียกร้องให้ทางจีนเพิ่มการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่นเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของอุปทานพลังงานโลกนะคะก็คือตอนนี้มันยังมีประเด็นเรื่องฮอร์โมนใช่ไหมคะยังไม่รวมถึงอีกฝั่งนึงอีกแบบอมันเดบนะที่เป็นประเด็นทำให้การส่งออกน้ำมันของกลุ่มประเทศอ่าวเนี่ยเป็นไปได้ลำบากมากขึ้นนะคะก็อยากจะให้จีนเนี่ยมองเรื่องการเพิ่มการจัดการกับการส่งออกน้ำมันตรงนี้นะคะส่วนทางด้านต่างประเทศค่ะทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องส่งเสริมสันติภาพความมั่งคั่งความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์มีเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์เคารพซึ่งกันและกันมีความเป็นธรรมนะแล้วก็ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันอันนี้มันก็เป็นหลักการพื้นฐานทางด้านการทูตที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเช่นเรื่องรัสเซียยูเครนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อิหร่านและประเทศอื่นๆรอบๆนะคะโดยเห็นพ้องกันว่าอิหร่านเนี่ยต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และไม่ควรมีประเทศหรือองค์กรใดที่เก็บค่าผ่านทางจากเส้นทางน้ำระหว่างประเทศนะคะนอกจากนี้ค่ะทั้งสองก็มีการกล่าวถึงการที่เคยเป็นพันธมิตรร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลในสงครามโลกครั้งที่2ก็ดูหวานชื่นนะคะแล้วก็ข้อเสนอของคุณทรัมป์ค่ะที่ให้สหรัฐรัสเซียจีนจัดการเจรจาควบคุมอาวุธร่วมกันค่ะท้ายที่สุดนะคะคือประเด็น AI นะคะซึ่งทั้งสองประเทศก็เห็นพ้องใช้คำว่า super intelligence and AI นะคะหรือว่า artificial intelligence สำหรับเทคโนโลยีเกิดใหม่ต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีการจัดตั้งกลไกหารือสหรัฐจีนที่ว่าด้วยเรื่องนี้ค่ะเรื่อง super intelligence เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้นะคะคือไม่ใช่ว่าต่างฝ่ายต่างมีแล้วมันกลายเป็นเหมือนไพ่ใบสำคัญน่ะหรือว่าสิ่งที่คนจะต้องกังวลในการที่มันพัฒนาเติบโตไปเรื่อยๆด้วยนะคะกำหนดการหารือครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะจัดภายในพฤศจิกายนของปีนี้นะคะก็คืออีกประมาณ2เดือนข้างหน้าแต่ว่าในระหว่างนี้ทั้ง2ฝ่ายก็จะเตรียมจัดตั้งช่องทางการสื่อสารทวิภาคีและรับมือกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ AI แต่เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าคุณสีจิ้นผิงเนี่ยเดินทางไปขนาดนี
1: ้
2: ถ้ามีออกมาข้อตกลงดูหวานชื่นนะความสัมพันธ์พัฒนาไปในทางบวกมากขึ้นนะคะแต่หลังจากนี้เนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบางอย่างก็เอาแน่นอนไม่ได้ก็อาจจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะว่าความตั้งมั่นที่อยากจะให้เกิดทำได้จริงหรือไม่ต้องติดตามไปเป็นช่วงๆเป็นเฟสๆนะคะ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงเห็นเขาบอกว่ามีอันนี้มีหมีแพนด้าด้วยนะสหรัฐจะมีการต้อนรับ

0: ็หมีแพนด้ายักษ์2ตัวนะคะซึ่งจีนเนี่ยเขาจะได้ให้สวนสัตว์แอตแลนต้าเนี่ยเอาไปเช่าดูแล
1: น้องเป็นทูต
0: สายทูตเลย
1: เป็นผู้ที่ยังไงล่ะหลักประกันความมั่นคงเหรอ
0: ใช่เอาไงเป็นสัญลักษณ์อาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่าง
1: ค
0: ่ะก็ต้องรออย่างที่คุณน้ำหวานบอกแล้วว่ามันดูชื่นมื่นแต่สุดท้ายแล้วมันจะแอคชั่นหรือว่าเกิดขึ้นได้จริงหรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ
1: ถูกต้องค่ะหลายๆอย่างนะที่เป็นเนื้อหาสาระบางอย่างที่เกิดขึ้นตอนพบกันเนี่ยสองฝ่ายนะท่าทีก็จะแตกต่างนิดนึงในเชิงอวัจนภาษานะคะภาษาท่าทางภาษากายเนาะและก็ยังมีสุนทรพจน์บางช่วงบางตอนที่ทั้งสองฝ่ายพูดอ่ะมันเหมือน positioning หรือว่าจุดยืนที่กล่าวออกมาเนี่ยก็มีความแตกต่างกันพอสมควรอย่างเช่นคุณทรัมป์จะเน้นความสัมพันธ์ส่วนตนกับคุณสีจิ้นผิงสนิทกัน
0: เ
1: ราแนบแน่นนะคะส่วนคุณสีจิ้นผิงเนี่ยจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของประเทศมากกว่า
0: ไม่เน้น personal นะ
1: ไม่เน้น personal เน้น national และ global
0: ค่ะเอาล่ะข่าวต่อมาค่ะเดี๋ยวให้พาไปดูอาการกลืนไม่เข้าใครไม่ออกของอังกฤษกันหน่อยดีกว่านะคะเมื่อ EU เนี่ยเขายื่นคำขาดนะสั่งให้อังกฤษนะคะขึ้นภาษีรถ EV จีน 45% หากยังอยากจะเข้ามาในตลาดยุโรปค่ะสหภาพยุโรปเตือนอังกฤษนะคะว่าหากต้องการหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากนโยบายMade in Europe หรือผลิตในยุโรปแล้วก็รักษาสิทธิในการเข้าถึงตลาดยุโรปอังกฤษจำเป็นต้องขึ้นภาษีรถยนต์จากจีนแล้วก็ปรับนโยบายการค้าให้สอดคล้องกับ EU มากขึ้นค่ะโดยนโยบายผลิตในยุโรปของ EU นะคะมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตภายในกลุ่มผ่านมาตรการการเงินอุดหนุนแล้วก็การจัดซื้อจ้างภาครัฐตลอดจนปกป้องอุตสาหกรรมยุโรปจากการแข่งขันของจีนข้อเรียกร้องดังกล่าวนะคะมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเดินหน้าล็อบบี้ผลักดันให้สินค้าจากอังกฤษเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับสินค้าจากประเทศสมาชิก EU โดยทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้ของอังกฤษคือการเข้าร่วมสหภาพศุลกากรของ EU เนื่องจากจะช่วยแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายผลิตในยุโรปรวมถึงลดความกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างของอัตราภาษีศุลกากรระหว่างอังกฤษแล้วก็ EU ค่ะทั้งนี้ความแตกต่างดังกล่าวเนี่ยอาจจะเปิดช่องให้ผู้ผลิตจีนเนี่ยใช้อังกฤษเป็นเส้นทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่ EU กำหนดไว้ด้านนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะคะยังคงยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยจะยังคงยึดเส้นแดงที่พรรคแรงงานประกาศไว้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดโดยจะไม่เข้าร่วมสหภาพศุลกากรและจะไม่กลับเข้าสู่ตลาดเดียวของยุโรปแม้อังกฤษอาจจะเลือกปรับนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรการปกป้องทางการค้าของ EU ในบางอุตสาหกรรมเช่นการกำหนดภาษีต่อต้านการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนในระดับเดียวกันกับ EU ซึ่งสูงสุดถึง 45% แต่การดำเนินการดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้อังกฤษเนี่ยต้องสูญเสียอิสระด้านนโยบายการค้าและอาจส่งผลให้ผู้บริโภคนะคะต้องซื้อสินค้าหรือว่ารถยนต์เนี่ยจากจีนเนี่ยในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมค่ะโดยขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ EU เนี่ยเขาเปรียบสถานการณ์ดังกล่าวว่าเดิมยุโรปเนี่ยกังวลว่าอังกฤษจะกลายเป็นสิงคโปร์บนแม่น้ำเทมส์คือหมายถึงประเทศที่เปิดกว้างและมีกฎระเบียบผ่อนคลายกว่ายุโรปแต่ปัจจุบันค่ะความกังวลได้เปลี่ยนไปเป็นโดยยุโรปเกรงว่าอังกฤษจะกลายเป็นตุรกีที่อยู่อีกฝั่งของช่องแคบหรือเป็นประตูหลังให้สินค้าจีนเนี่ยเข้าสู่ตลาดยุโรปนั่นเองค่ะโดยที่ผ่านมานะคะอังกฤษเขาก็ปฏิบัติตามมาตรการของ EU อย่างไม่ค่อยเต็มใจนักไม่เพิ่มภาษีนำเข้าเหล็กเป็น2เท่าแล้วก็พร้อมพวกโควต้าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะรับมือกับภาวะเหล็กล้นตลาดซึ่งก็มีสาเหตุสำคัญมาจากจีนนั่นแหละที่เขาผลิตออกมาเยอะเกินไปขณะเดียวกันอังกฤษก็กดดันให้ยุโรปเนี่ยรวมอุตสาหกรรมรถยนต์เคมีภัณฑ์แล้วก็พลังงานของอังกฤษไว้ในแผนผลิตในยุโรปด้วยเพราะเกรงว่าหากไม่ได้รับการรับรองสินค้าแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานของอังกฤษก็จะถูกกีดกันออกจากโครงการเงินอุดหนุนมูลค่าสูงของสหภาพยุโรปนะคะซึ่งความเป็นไปได้ที่อังกฤษอาจต้องขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนในตอนนี้เนี่ยทำให้รัฐบาลต้องตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่าด้านหนึ่งอังกฤษก็ต้องการจะปกป้องตลาดภายในประเทศแล้วก็รักษาความสัมพันธ์นะคะกับ EU แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็พยายามอยากจะดึงดูดนักลงทุนจากจีนเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศนะคะซึ่งหนึ่งในโครงการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาก็คือการที่บริษัท ผู้ผลิตรถยนต์จีนบริษัทเชอรี่เนี่ยเขาเข้ามาผลิตรถยนต์ที่โรงงานของนิสสันในเมืองซันเดอร์แลนด์ดังนั้นทางอังกฤษเนี่ยขึ้นภาษีรถยนต์จากจีนก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะโดยตรงต่อความพยายามดึงดูดการลงทุนจากจีนในครั้งนี้ค่ะแล้วก็อังกฤษตอนนี้ก็เจอกับปัญหาเรื่องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์นะคะซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสินค้าราคาถูกจากจีนสินค้าเหล่านี้เนี่ยทำให้สหภาพยุโรปต้องประกาศใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดหลายรายการเลยแล้วก็คาดว่าจะมีมาตรการเพิ่มอีกในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างของอังกฤษอย่างไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้เป็นสารให้สีขาวในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นสีพลาสติกกระดาษผลิตภัณฑ์เคลือบผิวพวกนี้เนี่ยก็ตอนนี้ EU ก็คือสั่งตรวจทุกอย่างที่มันมาจากอังกฤษนะคะหมดเลยแล้วก็อาจจะมีการขึ้นภาษีต่อไปนะก็ต้องดูค่ะตอนนี้อังกฤษก็กำลังเผชิญกับโจทย์ใหญ่แล้วว่าจะรักษาเสรีภาพด้านนโยบายการค้าหลังที่ Brexit ก็คือการถอนตัวของ UK ออกจากการเป็นสมาชิกของ EU ไว้หรือจะยอมปรับตัวให้ใกล้ชิดกับ EU มากขึ้นเพื่อแลกกับการรักษาสิทธิในการเข้าถึงตลาดยุโรปนะคะท่ามกลางแรงกดดันจากการแข่งขันของจีนแล้วก็การแบ่งขั้วทางการค้าที่รุนแรงขึ้นทั่วโลกอย่างที่เราทราบกันมาโดยตลอดค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อที่นี่ค่ะ Good Morning ASEAN
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะ Good Morning ASEAN นะคะเช้านี้กับแพตตี้แล้วก็น้ำหวานค่ะ
1: รับใช้คุณผู้ฟังในเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ตรงกับวันที่28กันยายนน้องๆเด็กๆหนูๆหลายท่านนะคะในโรงเรียนไทยทั้งหลายเนี่ยคือตอนแรกบางแห่งเขายังไม่ปิดเทอมนะสอบไม่เสร็จแต่เกือบเสร็จจะปิด
0: จะปิดอยู่นะ
1: คะจากเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้หลายโรงเรียนก็คือปิดแล้วปิดไปเลย
0: เดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันนะทุกคน
0: ค่ะคุณชูมอนมาแล้วนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณชูมอนก่อนดีกว่านะคะผู้สื่อข่าวเมียนมานะคะตอนนี้ต่อสายเข้ามาพูดคุยกับเราแล้วไปติดตามกันเลยค่ะ
3: Good morning
0: Hello good morning
1: มิงกระบา good morning ชูมอน
4: Minglaba. Good morning.
0: How are you doing today?
4: Oh, I'm good. I'm good. How are you doing too? And what is your situation in Bangkok and flooding? So we see very sad pictures that flooding everywhere, flooding everywhere in Bangkok.
1: Zuzuman, last week you talked to me and Khun Suchat that you have been facing.Heavy rain and flood in many area of Yangon, right?
4: Yes, yes.
1: Yes. How's the situation so far?
4: Yes, in Yangon, it was deep raining yesterday last night, but it was fine, not really that much. But unfortunately, in the southern part of Myanmar, in Dawe Township, we saw that there was some. The landslides and some sort of the very deep heavy raining in around that area, so that was really bad. I mean, it was consequences from that area because of Dawe area is quite close to Thailand. I mean, in Kachanaburi states and some sort of geographically close to Thailand. So I think those consequences is happening.
1: For us Thai people, particularly most of the Bangkokians, we have been dealing with heavy floods in many important areas of Bangkok, like where I live right now in the Sukhumvit area. Sukhumvit is not flooded, but the road that connected to many soils or many small roads of the Sukhumvit is flooded, like the level of the water, the flood was half of the car's height. There are so many cars dead on the road, and people are still struggling with the chase height of flood, like in Bangna, in the Bangkapi, Lat Prao area.
4: Oh, yeah, I saw that. My name's Burmese people who are living in Bangkok. They posted pictures of it just being struggled to, something like a transportation and also struggle for some getting some foods in less one 2 days ago. So yeah, I hope that things gonna happen. Things gonna change very soon, and good luck for all people in Bangkok.
1: Sumon, this morning you'll be reporting about a coup leader mentioned that Myanmar is a democracy, urges US to drop the sanctions.
4: Yes. Of course, yes. My first stories. So recently, it is a talk of the town that the Time magazine, the famous one, they just interviewed the Myanmar current the president Myint Aung, and then they write the stories about Myanmar and current political situation in Myanmar. The president Myint Aung, he just portrayed Myanmar as a democratic nation and urged to the United Nations to help its fellow democracy by easing economic sanctions, helping to prevent attack on his regimes. So he just mentioned in his interview with the Time magazine. So he mentioned that we hope that United Nations will not provide support to individuals or groups that encourage or facilitate violence attack inside. Now, this is what President Myint Aung said in his August interview with The Time, which was published in a full interview in the region media. And also in his article based on the interview, The Time note that Myint Aung is not shy in his hope that America First little things offer him the lifeline. This is what The Time magazine said that. And also the interview, they mentioned that it would be ideal if the U.S. could cooperate with us in fostering the peace, stability, and development, access share for our people to successfully realize a fully democratic state. This is what President Myint Aung said. So that's why there were a lot of complaint, and there were a lot of talk among critics in the international communities upon his speech of Time magazines. And also one funny thing that in the Secret newspaper last week, they mentioned, and then they just criticized the Time magazines upon Time magazines mention of his interview they was not mentioned the whole speech of Myint Aung, and then they just only quoted what they would like to do. So that's why the Myanmar government critically talked to the Time magazine that Time magazine break the media at this, something like this. So it was a talk of the town in social media last week. So and since 2021, a military coup that the U.S. and EU sanctions over Myanmar that economic sanction in every sectors, including government and also trade and everything, and individuals, banks accounts, and including military leaders, and also the person who are very having a good relationship with Myanmar government. They all are in the sanction list. So that's why Myint Aung just said that after he has been taking the office in January 2026 this year, after having the election swing. So yeah, that's why he just would like to ask international community to give him a green light and legitimacy over his administrations at the moment. Yeah. This is what he would like to have a legitimacy by international communities. That's why this is one of his purpose to talk to, including talk to the international community, including UN and the US as well as the EU. Yeah.
1: All right. Zoom on.
4: Yes.
1: All right. Thank you very much for this morning.
4: Thank you. Thank you.
0: Thank you so much for calling me.
4: Thank you very much. Hope to see you.
0: Bye-bye. Take care.
4: Bye-bye.
1: After take these circumstances, hopefully
4: yeah,
1: we can
4: thank
1: meet.
4: You. All have a good right. day. Bye-bye.
1: ค่ะคุณสุมอนสองเรื่องนะคะจริงๆก็เกี่ยวกันนะสำหรับของข่าวนี้นะคะเป็นประเด็นที่ทางผู้นำเมียนมานะคะซึ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการ Good Morning อาเซียนมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นว่าพัฒนาการของสถานการณ์การเมืองของเมียนมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันพัฒนามาอย่างไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงที่นู่นนานแล้วเหมือนกันหลายปีแล้วนะคะที่คุณมินอองไลน์นะผู้นำทหารของเมียนมาเนี่ยก็ทำการปฏิวัติรัฐประหารประเทศใช่ไหมคะแล้วในช่วงนั้นเนี่ยจริงๆก็มีคุณอองซานซูจีเนาะแล้วก็พรรคของเธอนะคะที่อยู่ในการหน้าที่การขับเคลื่อนประเทศเป็นหลักนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยาวค่ะคุณอองซานซูจีก็ถูกควบคุมตัวนะมาเรื่อยๆนะคะจนในปัจจุบันเนี่ยทางฝั่งรัฐบาลทหารเมียนมาบอกว่าอยู่ในที่บ้านพักนะคะอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เขามีการจัดการเลือกตั้งไปในช่วงมกราคมนะเลือกตั้งของเมียนมาเนี่ยเขาจัดกันทั้งหมด3เฟสด้วยกันนะคะแล้วเราก็เห็นท่าทีของคุณมินอองไลน์นะที่พยายามจะสานสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเพราะว่าในช่วงที่มีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยแน่นอนค่ะว่าไม่มีประเทศใดนะแม้กระทั่งในอาเซียนที่ก็จะมีความสัมพันธ์ทางการค้าการทูตชัดเจนกับรัฐบาลเมียนมาเพราะจะเหมือนทำให้มีภาพลักษณ์ว่าสนับสนุนการรัฐประหารด้วยนะคะแต่ว่าพอเข้ามาเป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการที่ว่ามีการเลือกตั้งมีการจัดการมาเรื่อยๆเนี่ยล่าสุดคุณมินอองไลน์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศแล้วนะคะก็ได้มีการว่าเมียนมาตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วแล้วก็เรียกร้องค่ะให้สหรัฐเนี่ยช่วยเหลือประเทศประชาธิปไตยด้วยการผ่อนปรนการแซงชั่นนะคะหรือว่ามาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและช่วยป้องกันการโจมตีระบอบปกครองของคุณมินอองไลน์ในตอนนี้นะคะหวังว่าสหรัฐเนี่ยจะไม่ให้การสนับสนุนบุคคลหรือกลุ่มที่ยุยงทำให้เกิดความรุนแรงในเมียนมานะก็คือขัดแย้งต่อต้านรัฐบาลเนี่ยนะคะนี่เป็นการให้สัมภาษณ์กับทานค่ะเมื่อช่วงสิงหาคมนะคะแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ในฉบับเต็มกับสื่อของรัฐบาลค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
0: ค่ะก็เป็นอีกเรื่องของที่เขาเล่าคือเรื่องของบริกนะคะที่เขาคาดว่าผู้นำนะคะ3ประเทศเนี่ยจะเดินทางมาเยือนเมียนมานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยนะคะมีนักวิเคราะห์นะคะเขาก็เปิดเผยนะคะว่าประเทศทั้ง3ที่มีแนวโน้มนะว่าจะเยือนมายังเมียนมาเนี่ยก็มีรัสเซียอินเดียแล้วก็จีนนะคะซึ่งถือเป็นมหาอำนาจหลักภายในกลุ่ม BRICS เลยก็ว่าได้นะคะโดยคนที่ให้สัมภาษณ์เขาก็บอกว่าเมื่อพูดถึงมหาอำนาจหลัก3ประเทศเนี่ยก็คือของ BRICS เนี่ยก็จะหมายถึงรัสเซียอินเดียแล้วก็จีนเนี่ยมันจะต้องปรากฏขึ้นมาทันทีจะต้องเป็น3ประเทศนี้แน่ๆเขาก็เลยคาดว่าน่าจะเป็น3ประเทศนี้นะคะซึ่งแต่ละที่เนี่ยถ้าเกิดทางฝั่งเมียนมากับรัสเซียเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ทางการเมืองแล้วก็การทหารเนี่ยมันก็แน่นแฟ้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของมินอองไลน์เนี่ยก็เคยไปเยือนรัสเซียมาแล้วด้วยนะคะตั้งแต่2021นะคะแล้วก็พอเข้ารับทางการตอน รับตำแหน่ง2026เนี่ยก็เคยไปเยือนแล้วด้วยนะคะก็น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็อินเดียเองมีน้องหลายก็เคยไปเยือนอินเดียมาแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็ทางอินเดียก็ได้แสดงความสนใจที่อยากจะซื้อพวกแร่หายากนะคะกับเมียนมาด้วยก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีเช่นเดียวกัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 นแล้วค่ะอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนเดิมเลยกับ Good Morning ASEAN ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่อยู่ให้กำลังใจกันมานะคะแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์บ้านของแต่ละคนมาด้วยว่าตอนนี้แห้งแล้วหรือว่ามีเริ่มมีลมเย็นๆนะคะเข้ามาค่ะแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายชาวอโศกกันดีกว่านะคะกับช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะอาจารย์เกษมสารของเราพร้อมแล้วนะคะที่จะพาพวกเราไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารน้ำท่วมไปติดตามกันค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสารวีรกุล
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
4: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: ลูกก็โอยเดินก็โอยสุกายะช่วยด้วย
6: สุกายะสเปรย์ข้อเข่าตำรับวัดโพแก้ปวดเฉพาะจุดด้วยสุดยอดสมุนไพรไทยหายากสูตรเข้มข้นบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่ากับกลิ่นอโรมาวันนี้เพียงคุณซื้อสุกายะสเปรย์สูตรเย็นแก้ปวดฉับพลัน4ขวดกับสูตรร้อนแก้ปวดเรื้อรัง4ขวดแถมฟรีสบู่สุกายะ12ก้อนในราคา999บาทโทร02-114-3990ส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: 7:00 นแล้วค่ะอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนเดิมเลยกับ Good Morning ASEAN ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่อยู่ให้กำลังใจกันมานะคะแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์บ้านของแต่ละคนมาด้วยว่าตอนนี้แห้งแล้วหรือว่ามีเริ่มมีลมเย็นๆนะคะเข้ามาค่ะแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายชาวอโศกกันดีกว่านะคะกับช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะอาจารย์เกษมสารของเราพร้อมแล้วนะคะที่จะพาพวกเราไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารน้ำท่วมไปติดตามกันค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสารวีรกุล
1: สวัสดีค่ะอาจารย์เกษมสารค่ะ
8: กราบสวัสดีค่ะอาจารย
9: ์รุ่นสัตว์ครับคุณอัญญพัฒน์และผู้ประสบภัยคุณอิศรีและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
8: โอ้ยเส้นทางกลับบ้านค่ะอาจารย์คะจริงๆดิฉันก็ออกมา16:00 นเองนะคะวันนั้นถึงบ้าน5 ทุ่ม
9: ผมเมื่อกี้สองท่านแซวว่ามาคุยกับคนที่อยู่อโศกผมเพิ่งได้กลับอโศกมาเมื่อวานนี้ค่ำๆเองนะครับติดอยู่แถวลาดพร้าวเหมือนกันครับ
8: อโศกไปอยู่ลาดพร้าวมาโผล่ได้
9: เพราะว่ามีงานเย็นวันศุกร์แล้วก็เห็นฝนตกทั้งวันแล้ววันเสาร์เช้าจริงๆก็มีนัดหมายแต่เช้าก็เลยคิดว่าเราเช็คอินโรงแรมใกล้ๆแถวแถวลาดพร้าวแถวแถวกรมประชาสัมพันธ์น่าจะสะดวกกว่านะครับก็เช็คอินไว้ปรากฏว่าพอกลับเข้าไปถึงเท่านั้นเองออกมาไม่ได้เลยนะครับโชคดีก็โรงแรมมีอาหารข้างๆมีร้านสะดวกซื้อยังพอประทังชีวิตไปได้นะครับแล้วก็เลยเมื่อวานเย็นๆก็ได้กลับมาถึงอโศกครับแถวนี้แห้งดีครับ
1: ใช่พบ
8: ค่ะแห้งจริงดิฉันไปมาเมื่อวานอโศก
1: จริงแห้งจริง
9: ทั้งหมดมันน่าจะเกี่ยวข้องครับคุณอิศรีทั้งหมดมันน่าจะเกี่ยวข้องกับคลองแสนแสบซึ่งกทม.ไม่ได้พร่องน้ำเอาไว้นะครับมันจะล้นมาจากตรงนั้นนะครับก็
8: มาอาจารย์ค่ะเชิญค่ะผู้ประสบภัยคุยกับผู้ประสบภัยได้เลยค่ะ
1: บ้านแพทย์ประสบภัยบ้านแพทย์หมู่บ้านแพทย์ก็คือข้างหลังคือคลองม
9: ัน
1: ก็มาจากคลองอ่ะมันคือคลองต่อเนื่องมาจากอะไรก็ไม่รู้เขาก็มีชื่อคลองนะแต่ว่า
9: แล้วพอไหวไหมครับแล้วตอนนี้สภาพเป็นไงบ้างครับ
1: คือแพทย์

0: ย้ายบ้านออกมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะแพทย์ย้ายขึ้นอยู่คอนโดมา 3-4 ปีบ้านก็คือทิ้งไว้ซึ่งขับไปดูก็คือท่วมแน่นอนค่ะก็เลยไม่ได้เปิดเข้าไปรอทีเดียวเลย คือทิ้งไว้ก็น่าจะจ่อมเหมือนกัน
1: ก็ต้องส่งกำลังใจไปให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ประสบภัยครั้งนี้ก็ให้กำลังใจช่วยกันครับ
2: ค่ะเช้านี้อาจารย์จะพาไปถอดบทเรียนการสื่อสารเรื่องน้ำท่วมนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่อาจารย์ได้แตะถึงละเรื่องการไม่พร่องน้ำในคลองแสนแสบอาจารย์เชิญค่ะ
1: ครับจริงๆวันนี้จะต้องพูดถึงในเศรษฐีไทยตัวต่ำซ้ำซากตอนที่สองนะครับแต่ว่าเนื่องจากน้ำท่วมแล้วมันก็เลยต้องมาถอดบทเรียนกันหน่อยจริงๆหัวข้อจริงๆที่อยากจะตั้งมาก็คือถอดบทเรียนสื่อสารน้ำท่วมซ้ำซากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นหลายๆคนเครียดก็เอาหัวข้อเบาๆกันตรงนี้ก่อนผมได้เคยเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าในวิกฤตเนี่ยมันมีการลงมือแก้ไขวิกฤตที่เรียกว่าแอคชั่นกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่ผมใช้คำว่าคอมมูนิเคชันไครซิสคอมมูนิเคชันเนี่ยสองอย่างมันมีความสำคัญพอๆกันนะครับแอคชั่นเที่ยวนี้ผมวิเคราะห์ว่าล้มเหลวเพราะว่าทุกคนรู้ว่าฝนจะตกหนักแต่ว่าอาจจะประมาทหรือคาดการไม่ถึงนะครับว่ามันจะหนักขนาดนี้แล้วมันจะท่วมขนาดนี้เพราะฉะนั้นการเตรียมพร่องน้ำทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าแอคชั่นเนี่ยล้มเหลวทุกคนเห็นชัดนะครับแล้วส่วนการสื่อสารก็ล้มเหลวเช่นกันนะครับก็ล้มเหลวเช่นกันเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยมันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนแล้วก็เชื่อแล้วก็ทำตามทีนี้ข่าวนี้ทั้งสองอย่างทั้งแอคชั่นกับคอมมูนิเคชันเนี่ยมันล้มเหลวทั้งคู่นะครับทีนี้ คุณอิศรีคุณพัฒน์ลองดูสิครับรู้ไหมครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำในประเทศไทยการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเนี่ยคิดว่ามีสักกี่หน่วยงานลองถาม AI ที่มีอยู่ในมือดูสิครับท่านผู้ฟังลองช่วยคุณอิศรีคุณพัฒน์ลองหาดูสิครับลองถามมาให้หน่วย
2: สำนักงานระบายน้ำนะคะอาจารย
1: ์คือเอาจำนวนหน่วยดูก่อนคุณเอกศรีจำนวนหน่วยเนี่ยลองถามว่าประเทศไทยมีหน่วยบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยสักกี่หน่วยท่านผู้ฟังลองทายในใจสิครับว่าจะมีสักกี่หน่วยเจอไหมครับ
0: ตึ๊บถามค่ะ
2: ตึ๊บนะคะอาจารย
1: ์ครับท่านผู้ฟังเถอะคุณ
0: หลายหน่วย
1: เลยกี่หน่วยครับ
0: หลักร้อยหน่วย
1: ทั้งหมดเนี่ยมันม
0: ี
1: เยอะแยะไปหมดครับอยู่ใน13กระทรวงเท่าที่ผมเห็นตัวเลขหน่วยใหญ่ๆเนี่ยนะครับหน่วยย่อยๆคงเป็นร้อยอย่างที่ว่าแต่ว่าหน่วยใหญ่ๆเนี่ย48หน่วยงานท่านผู้ฟัง13กระทรวงนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะบอกว่ามันไม่มีเจ้าภาพชัดเจนผมเคยคุยกับผู้บริหารจัดการทั้งน้ำบอกว่าโอ้โหแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละคนมีแต่หน้าที่นะแล้วก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญชาการเหตุการณ์อย่างเที่ยวเนี้ยการสื่อสารเนี่ยกรมอุตุหน้าที่คืออะไรรู้ไหมครับกรมอุตุนิยมวิทยาหน้าที่คือบอกว่าฝนจะตกมากตกน้อยแต่จริงๆแล้วถามว่าเป็นหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ต้องเตือนเรื่องน้ำท่วมหรือเปล่าไม่ใช่นะต้องเป็นหน่วยงานอื่นนะอย่างในพื้นที่กทมเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของกทมใช่ไหมสำนักระบายน้ำใช่ไหมต้องเตือนว่ามันจะท่วมนะมันมาแล้วนะมันท่วมถึงขั้นไหนเรียลไทม์เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสองหน่วยงานเนี้ยต้องทำงานร่วมมือกันแบบสุดๆนะแต่ราชการไทยเรารู้อยู่แล้วนะว่าการทำงานที่แบ่งเป็นท่อนๆเป็นไซโลโกดังใครโกดังมันเนี้ยนะครับต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองแล้วที่เหลือเขาไปว่ากันเองนั้นภาพที่ผมเห็นก็คือว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจริงอย่างที่ท่านรองทิบดีณัฐวุฒิออกมาพูดมีเครื่องไม้เครื่องมือดีที่สุดมีเรดาร์ตรวจฝนรู้ว่าฝนตกตรงไหนรู้ว่ามันเคลื่อนที่ไปทางไหนแม่นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลา3ชั่วโมงถึง1วันเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าข้อมูลแม่นล่ะเพราะเขามีเรดาร์วัดฝนแต่ก็ทำได้แค่นั้นเนาะแต่ว่าแต่ละมันจะท่วมไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมไหมที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมครับไอ้ที่เราบอกฝนจะตกวันที่24 25 26ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ตกหนักเนี่ยถ้าใครจำได้ผมเนี่ยยังเซฟภาพไว้เลยนะเดี๋ยวอาจจะส่งไปในกรุ๊ปของแฟนเพจของพวกเรา23ตกหนักนะอันนี้เพจกทม.ที่เอาข้อมูลมาจากกรมอุตุนะคุณอิศรีคุณพัฒน์ท่านผู้ฟัง23กันยาตกหนัก24กันยาตกหนักมาก25กันยาตกหนักมากก็ไก่2ตัว26กันยาตกหนักมากก็ไก่3ตัว แล้ว27ก็ตกหนักคือรู้หมดว่าฝนตกหนักแต่ไม่มีใครตระหนักว่ามันมีโอกาสท่วมเอาละมันอากาศเนี่ยมันคาดการยากแต่ถ้าเป็นผู้บริหารวิกฤตที่ดีต้องถามว่าถ้ามันท่วมล่ะถ้ามันตกหนักแล้วไม่หยุดมากกว่าที่คาดล่ะคืออะไรนะครับอันนี้ไม่มีสิ่งที่คาดเหล่านี้มาไม่มีคำเตือนว่าจะท่วมเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นประชาชนก็เลยต้องรับกรรมไปนะครับทีนี้เอาละกลับมาว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะผู้บัญชาการเหตุการณ์นี้จะต้องทำสองอย่างถูกไหมครับแอคชั่นนะครับบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมให้ได้ช่วยคนที่ติดอยู่แฟลตคลองจันทน์ให้ได้กับต้องรับผิดชอบเรื่องการสื่อสารคุณอิศรีคุณนันทพัฒน์อ่านเจอไหมว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ครั้งนี้
2: หมายถึงก่อนหรือหลังหรือว่า
1: เนี่ยครับตั้งแต่พอเริ่มรู้ว่าฝนจะตกหนักเนี่ยก่อนน้ำท่วมเราไม่รู้เลยถูกไหม
2: ไม่ทราบเลยค่ะอาจารย์ไม่งั้นจะไม่ไปอยู่ใน 6-7 ชั่วโมงกับเขา
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ทราบแล้วก็คนทำงานเองเผลอๆก็ไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ
0: ์
1: ผู้ว่ากทมจะรู้หรือเปล่าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเปล่าหรือเลขาสทช.หรือเปล่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งใครไม่มีหรอกครับอันนี้คือจุดอ่อนของราชการไทยที่ไม่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ผมไม่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็ไม่มีใครรับผิดชอบไงนะครับแล้วภาพที่สะท้อนใจว่าระบบราชการเราเป็นไซโลคือนายกไปประชุมอยู่ไปประชุมสหประชาชาติอยู่ต่างประเทศยังต้องประชุมออนไลน์มาซึ่งไม่ได้ช่วยแล้วล่ะท่านนายกก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลในมือคนในพื้นที่ต่างหากที่ต้องบัญชาการเหตุการณ์เห็นไหมครับสะท้อนว่าเป็นแบบนั้นแล้วแต่นายกก็มีความกล้าหาญนะไปให้ประชาชนเขาตำหนิติชมอยู่แฟลตคลองจันทน์ก็ถือเป็นความกล้าหาญของการจัดคิวแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันสะท้อนว่าระบบราชการเราเป็นไซโลจริงๆนะครับมากไปกว่านั้นคือขออนุญาตอย่างนี้นะครับในแอคชั่นเนี่ยผมในเรื่องการพร่องน้ำในเรื่องการพยากรณ์ฝนตกเนี่ยผมไม่ถนัดแต่ผมจะขออนุญาตเติมในประเด็นคอมมูนิเคชันก่อนนะครับจำได้ไหมครับวันที่14กันยายน2อาทิตย์ก่อนหน้านี้ผมพูดในหัวข้อสื่อสารอย่างไรเมื่อคนไม่ศรัทธาจำได้ไหมครับแล้วผมก็บอกว่าศรัทธาหรือ trust เนี่ยมันต้องมี3เรื่องด้วยกันนะมีความเห็นอกเห็นใจ empathy มี logic ก็คือทำให้รู้ว่าฉันตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ฉันเป็นตัวตนจริงๆ authenticity ภาครัฐเนี่ยขาด empathy เที่ยวนี้ก็เหมือนกันจนกระทั่งจนถึงวันนี้แล้วคนได้รับผลกระทบเยอะแยะเนี่ยผมได้ยินการออกมาขอโทษขอโพยหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจประชาชนน้อยมากนะคุณอิศรีคุณอนันพัฒน์ได้ยินบ้างไหมครับผมได้ยินแต่บอกเฮ้ยเราแม่นใช่ไหมอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ขาดแล้วก็ขาดแบบนี้คนยิ่งไม่ไว้ใจคนยิ่งไม่ trust นะลอจิกอะหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าลอจิกมันพูดถึงการที่เรามีเหตุมีผลในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรเที่ยวเนี้ยlogic ไม่มีศูนย์ไปหมดแล้วนะครับ authenticity ก็เป็นตัวตนรัฐบาลเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้การสื่อสารมันเริ่มด้วยประชาชนเขาไม่ trust แล้วนะครับเราจะต้องพักใช่ไหมครับเห็นคุณอัญญพัฒน์เริ่มขาดหลายขาดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ดีไหมครับ
2: อาจารย์รู้ใจ
0: อาจารย์รู้ใจ
2: ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อว่านอกจากขอโทษนะแสดงความเห็นอกเห็นใจ empathy แล้วเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างในเรื่องการสื่อสาร
0: พัก
2: ส
0: ักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับวันนี้นะคะ Good Morning ASEAN ค่ะสื่อสารน้ำท่วมเรามา
2: คุยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ครับก็เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วว่าการสื่อสารในภาวะที่คนไม่ศรัทธารัฐไม่ trust กับรัฐเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็ลำบากนะครับอันนี้ก็ชี้ได้เห็นว่าการเห็นอกเห็นใจมันขาดไปนะครับทำให้คนไม่ศรัทธายิ่งไม่ยากมากไปกว่านั้นครับการสื่อสารแบบกรมอุตุนิยมวิทยาหรือภาครัฐอื่นๆนะครับที่ออกมาสื่อสารเนี่ยว่าฝนจะตกอย่างนั้นอย่างนี้มันสื่อสารด้วยภาษาที่ยากมากนะผมต้องยอมรับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาดูช่วงพยากรณ์อากาศทั้งหลายผมฟังไม่เข้าใจนะครับผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการที่ภาครัฐสื่อสารด้วยภาษาที่ยากไปเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ตรงไหนในระเบียบเลยนะครับผมเคยเป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเนี่ยผมถามในที่ประชุมตลอดว่ามันเขียนไว้ตรงไหนแล้วว่าการสื่อสารภาครัฐต้องเป็นภาษาที่ยากและไม่เข้าใจไม่มีนะครับ ไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้กำหนดไว้เป็นวิธีสื่อสารของแต่ละหน่วยงานเองแต่ละหน่วยงานก็สื่อสารแบบที่ตัวเองเขียนถ้าคนไหนมีกฎหมายก็ใช้กฎหมายคนไหนมีเรดาร์วัดฝนก็เอาตัวเลขอะไรมาชี้แจงซึ่งมันยากต่อการทำความเข้าใจพอยากเนี่ยหัวคนก็ไม่รับสมองคนก็ไม่รับอันนี้ถ้าไม่แก้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานประการต่อมาคือการที่สื่อสารด้วยข้อความที่มันยากเกินไปคุณอิสรีคุณอิสพัฒน์ท่านผู้ฟังจะรู้ดีว่าอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ชอบอะไรที่มันยากที่มันซับซ้อนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ส่งให้คนเห็นนะคนก็จะไม่เห็นไม่ว่าจะเตือนยังไงก็ตามถ้าเตือนในภาษาราชการหรือเตือนในภาษายาวๆ ยากต่างไปจากอินฟลูเอนเซอร์ที่เวลาเขาเตือนเขาใช้คำสั้นๆคำที่มันกระแทกใจอัลกอริทึมชอบนะครับแล้วก็ส่งไปผมไม่ได้บอกว่าอินฟลูเอนเซอร์คนไหนถูกคนไหนผิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับก็คือไม่น่าเชื่อเลยนะคุณอิสรีเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปบรรยายให้กับกระทรวงมหาดไทยหลักสูตรนักปกครองชั้นสูงนปส.เนี่ยที่คนจะขึ้นเป็นรองอธิบดีคนขึ้นเป็นอธิบดีต้องมาเรียนหลักสูตรนี้ก่อนเนี่ยผมเอาเรื่องนี้ไปสอนเขาครับผมการสื่อสารกับคนที่มองโลกหรือมีความเชื่อต่างกับเราควรจะสื่อสารอย่างไรข้อแรกเลยคืออะไรรู้ไหมครับเราต้องถอดแว่นอคติของเราและควบคุมอารมณ์ให้ดีในการไปสื่อสารกับเขาจำได้ไหมครับเพจทีลมฟ้าอากาศคาดการว่าน้ำจะท่วมนะครับถ้าเราจะสื่อสารกับคนที่มีความเชื่อต่างกับกรมอุตุนิยมวิทยาขออนุญาตแตะกรมอุตุแล้วกันนะครับเพราะออกมาทะเลาะกับเขาเนี่ยนะครับเราต้องถอดแว่นอคติออกต้องบอกว่าเพจเนี้ยมีแค่ความคิดต่างกับเราเนาะเขาไม่ได้มาทำร้ายตัวตนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมอุตุนิยมวิทยาก็ต้องยอมรับว่าบางทีมุมมองของเราอาจจะผิดพลาดได้นะทีนี้ถ้าเอาข้อมูลของจีลมฟ้าอากาศมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็สื่อสารเขาดีๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยกันเตือนสังคมได้ดีกว่าไปชวนกับเพจที่ลมฟ้าอากาศทะเลาะคุณอิสรีคุณอนันตพัฒน์นึกออกไหมครับว่าโอเคในมุมมองกรมอุตุเนี่ยไม่รู้ว่าท่วมไม่ท่วมนะแต่ฝนจะตกแบบนี้อ้าวกทมว่ายังไงกทมก็คิดว่าไม่ท่วมนะเลยไม่ได้พร่องนะแล้วทำไมที่ลมฟ้าอากาศคิดว่าจะท่วมฝนปริมาณฝนมันต่างกันเพราะอะไรผมว่าถ้าคุยกันแบบนี้นะครับถ้าภาคราชการเปิดใจคุยกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแบบนี้เนี่ยประชาชนจะได้ข้อมูลมากขึ้นและภาครัฐก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนมากยิ่งขึ้นทำให้การเตือนมันชัดเจนขึ้นไปนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องชัดเจนที่เราควรจะทำประการต่อมาก็คือว่าในการเตือนเนี่ยครับต้องไปเรียนรู้จากประเทศอื่นไหมคุณอิสรีคุณพัฒน์ว่ามันเตือนสองระดับนะ
0: ค่ะ
1: เตือนระดับประเทศกับเตือนระดับท้องถิ่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาเตือนระดับประเทศเขาก็จะมีไต้ฝุ่นจะเข้าโน่นนี่นั่นแต่ว่าในแต่ละเมืองเขาจะมีการเตือนย่อยๆอีก
2: ผลกระทบมันไม่เท่ากันด้วย
1: มันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรุงเทพที่โดนหนักเที่ยวนี้แถวลาดพร้าวกับแถวสุขุมวิทหรือแถวที่อยู่ริมถนนเพชรบุรีเนี่ยการเตือนมันต้องไม่เหมือนกันหรือเปล่าแต่เราจะมาใช้เซลบอร์ดแคสต์แบบทั้งประเทศมาเตือนพื้นที่ใหญ่ๆอย่างนี้ผมคิดว่าระบบเนี่ยญี่ปุ่นเขาลงทุนเขาทำสำเร็จละแล้วก็เป็นต้นแบบของการเตือนอันนี้ผมคิดว่า
2: เซลบอร์ดแคสต์ที่ฉันได้ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นของช่วงที่ผ่านวิกฤตมาแล้วนะคะ
1: ใช่อันนี้อีกก็เหมือนกัน อันนี้อีกเหมือนกันคุณอิสรีผมก็ได้ช้าเหมือนกันแต่ว่าประเด็นคือแบบนี้ครับถ้าเป็นระบบที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเตือนอัตโนมัติไม่ต้องมาผ่านดุลพินิจของคนจะปล่อยเซลล์บอร์ดแคสต์หรือไม่ของเราเนี่ยของไทยเราเนี่ยพอมีข้อมูลเสร็จแล้วต้องไปถามคนที่อัตโนมัติว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเรดาร์มันจับเมื่อดาวเทียมมันจับความเคลื่อนไหวผิดปกติมันจะเตือนอัตโนมัตินะครับและการเตือนเขาก็ใช้สีมี5ระดับเป็นสีง่ายนะครับเตือนมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วคนตัดใจว่าจะทำอย่างไรเมื่อสีการเตือนมันเปลี่ยนไปเมื่อเตือนแล้วผิดก็บอกนี่มันผิดนะข้อมูลมันผิดอากาศมันเปลี่ยน ก็เท่านั้นเองนะครับทีนี้ของเราเนี่ยมัวแต่รอใช้ดุลพินิจว่าจะเตือนหรือไม่เตือนจะเซลล์บอร์ดแคสต์หรือไม่อันเนี้ยผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้
2: อาจารย์คะเขาประชาชนตื่นตระหนกตกใจค่ะอาจารย
1: ์นี่ไงครับ การสื่อสารเนี่ยมันมีเส้นแบ่งบางๆการเตือนให้ตื่นตัวกับการเตือนแล้วให้ตื่นตระหนกอันนี้มันต่างกัน
0: อ
1: ันนี้มันต่างกันถูกไหมครับบอกได้เลยว่าวันนี้ข้อมูลที่มีอยู่ขนาดนี้เป็นแบบนี้นะมีโอกาสฝนจะตกแช่แบบนี้นะมีโอกาสน้ำท่วมกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: นะแล้วก็บอกไว้สมมติว่าเตือนวันที่ 25จะถึง24ตอนเที่ยง24บ่ายโมงจะอัปเดตนะครับ24บ่าย2จะอัปเดตต้องอัปเดตอยู่เรื่อยๆเตือนอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีไทม์สแตมป์อยู่เรื่อยๆนะครับคนจะได้รู้ว่าโอเคคำเตือนเนี่ยเขาไม่ได้หวังร้ายไม่ได้ตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมเนี่ยครับเตือนแบบให้สบายใจก็ภาพอย่างที่เห็นนะรถลอยกันทุกป่องทุกป่องอยู่ตรงเนี้ยคุณจรีติดอยู่ในรถ6ชั่วโมงเห็นใช่ไหมครับอันเนี้ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันนึงที่ผมไปบรรยายมาคุณจรีแล้วก็ตรงไปบรรยายกับนปส.ก็ตรงกันตอนเนี้ยภาครัฐต้องสื่อสารในภาวะที่สังคมโกรธแค้นสังคมไม่ไว้ใจโกรธที่รัฐบาลที่กทม.ปล่อยให้น้ำท่ว
0: ม
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลิกเถียงว่าเขาตัวเองแม่นข้อมูลแม่นทำงานดีแล้วไม่ต้องเถียงแต่ต้องยอมรับอารมณ์และความโกรธแค้นของสังคมไปก่อนยอมรับไปเลยนะครับต้องยอมรับต้องขอโทษจนติดปากนะครับประเด็นต่อมาคือทำผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดถ้ากทม.ผิดที่ไม่ได้พร่องน้ำกทม.ผิดที่คาดผิดก็ต้องยอมรับผิดต้องยอมรับอารมณ์ของประชาชนให้ได้เสียก่อนแล้วคนไปแถลงก็ต้องมีท่าทีที่เหมาะสมก่อนจะมาแถลงการมายืนแถลงว่าข้อมูลเราแม่นข้อมูลเราดีแล้วแต่ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะเตือนเรื่องน้ำท่วมกทม.บอกก็รู้อยู่แค่นี้แต่ไม่คิดว่าจะตกหนักขนาดนี้ข้อมูลกรมชลไม่อะไรเงี้ยมันไม่ได้เนา
0: ะ
1: ต้องยอมรับความ
2: บอกว่าไม่รู
0: ้
2: ไม่ร
0: ู้
2: เพราะมีข้อมูลมันจะดูเป็นเหตุผลที
0: ่โยนไปโยนมา
2: หรือเปล่าไหมคะอาจารย์คะคือเรื่องนี้ค่ะพูดถึงเรื่องนี้ขออภัยนะคะอาจารย
1: ์เจ
2: อครับมันมีทั้งในแง่ที่ว่าตัวแทนของผู้พยากรณ์อากาศเนาะบอกว่าออกมาแขวนเพจแขวนโซเชียลมีเดียนะบอกว่าอย่าไปเชื่อข้อมูลข่าวลวงคือระบุชื่อเลยในขณะที่ตัวแทนของรัฐบาลหลายๆคนนะออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่าตื่นตระหนกอย่าไปดูข้อมูลเฟกนิวส์ไม่มีใครที่พูดถึงสถานการณ์ของสภาพอากาศที่แท้จริงว่ามันอาจจะส่งผลกระทบอะไรได้มากน้อยแค่ไหนโอเคเรื่องอุทกภัยเรื่องภัยธรรมชาติไม่มีใครอยากให้เกิดค่ะแต่ว่าเรื่องการคาดการณ์ล่วงหน้าการทราบข้อมูลมากพอที่จะสามารถประกาศต่อประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนได้เนี่ยทำไมมันถึงแทบจะไม่มีตรงนี้เลยอะคะ
1: เนี่ยครับก็เป็นการสื่อสารภาครัฐที่ตกไปตรงนี้ผมเรียนอย่างนี้ผมเคยพูดในที่ประชุมคณะกรรมการประจำแห่งชาตินะกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติกทม.อะไรพวกนี้แอคชั่นอาจจะเก่งนะแต่ไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องเขาไม่เก่งเรื่องคอมมูนิเคชันหรอกแล้วตำแหน่งพวกนี้มันก็เวียนไปเวียนมาทำไมหน่วยราชการเนี่ยไม่เอามืออาชีพมาบริหารจัดการการสื่อสารให้ถ้ารอให้อธิบดีรองอธิบดีเลขาธิการหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หรือผู้ว่ามาแถลงคนไหนแถลงเก่งคนไหนมีเซนส์ดีก็ดีไปคนไหนเซนส์ไม่ดีก็แย่ไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตั้งคำถามกันนะครับเพราะการแถลงข่าวแบบนี้การให้ข้อมูลคนแบบนี้มันไม่ง่ายอีกอันนึงที่ขาดไปสอดคล้องกับที่คุณอิสรีตั้งข้อสังเกตคือต้องใช้เว็บไซต์เป็นบ้านหลักครับท่านผู้ฟังหน่วยราชการต้องมีเว็บไซต์ให้คนเข้ามาเช็คได้อย่าไปหวังพึ่งโซเชียลมีเดียและข้อมูลต้องเรียลไทม์เรานั่งอยู่เราเห็นฝนตกแต่เราไม่รู้มันจะตกเยอะขนาดไหนตกเยอะขนาดนี้น้ำจะท่วมไหมและที่สำคัญที่สุดวันนี้ถนนเส้นไหนแห้งแล้ววิ่งได้เนี่ยมีข้อมูลตรงไหนให้เห็นไหมครับไม่มีนะไม่มีผมเนี่ยวันอาทิตย์ต้องสายๆเลยนะใบเที่ยงๆเลยนะกว่าจะกล้าออกจากแถวลาดพร้าวได้นะว่าโอเคว่ามันไม่ท่วมแน่ๆเพราะจากข่าวเราเห็นแต่ตอนท่วมตอนแห้งไม่มีข่าวสื่อไหนรายงานให้เราอันนี้ครับเป็นบทเรียนท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่าอย่าใช้คำว่าถอดบทเรียนเลยอาจารย์ตรงๆผมบอกว่าก็คำนี้ก็อสมทก็ลำบากใจกับผมแย่อยู่แล้วนะครับใช่ไหมตอนบทเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ค่อยแก่ไปแต่เราก็วิพากษ์ตรงไปตรงมาเพื่อการพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้นของภาครัฐทุกหน่วยงานครับ
0: ค่ะวันนี้นะ
2: ตอนที่หวังว่าจริงๆการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่รับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนจำนวนมาก
1: ใช่ครับ
0: เอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้นะคะอัปเดตให้พวกเราได้ตื่นตัวกันนะแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนค่ะกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุล
5: ค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริครินทร์วิโรจน์นะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะก็ในช่วงตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมานะ2วันในช่วงสุดสัปดาห์นี้เรียกว่ากรุงเทพมหานครและประเทศไทยในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนี่ชุ่มฉ่ำเกินชุ่มฉ่ำ
5: ค่ะ
4: หลังจากมีดราม่าเรื่องของพยากรณ์อากาศไปตั้งแต่ช่วงก่อนฝนตกระลอกแรกนะจนถึงขณะนี้ก็ปรากฏว่าฝนที่ตกลงมาเรียกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือแทบจะทั่วทุกภาคของประเทศก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศรายงานไว้ก่อนหน้านี
5: ้
4: แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เป็นประเด็นที่เราจะมองข้ามไปง่ายๆนะคะคุณเก
5: ๋
4: คะ
5: ใช่ค่ะ
4: บางคนบอกว่าเอ๊ะกทมนี้จะหรือว่าประเทศไทยนี้จะไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมเลยเหรอเราคือมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้หรอคะหรือยังไง
5: เออแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนบอกว่าถอดบทเรียนกันมาไม่รู้จะถอดกันยังไงแล้วจนไม่อยากให้ถอดแล้วนะคะแต่ว่าควรจะต้องมานั่งคุยกันแบบว่าจริงจังสักทีไหมเพราะว่าเวลาน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้เนี่ยมันสร้างเรื่องของมูลค่าความเสียหายด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการตั้งประเด็นนะคุณศิวพรว่าณเวลานี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยเนี่ยก็ต้องยอมรับมีคนบ่นเหมือนกันว่ามันก็ช้าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันไม่มีคนสั่งการหรือเปล่าแล้วก็ขาดเรื่องของการประเมินความเสี่ยงหรือไม่อย่างไร
4: จริงๆประเด็นของคุณเก๋นี่มันเป็นประเด็นซ้ำ ฉันไม่อยากจะคุยกับดร.กิฟต์ดร.กิฟต์ก็จะบอกว่าก็อย่างที่เคยคุยไปแล้ว จะขึ้นด้วยคำนี้เสมอก็เนื่องจากว่าเราผ่านวิกฤตมาหลายครั้ง ค
5: ือ
4: เราไม่ใช่เพิ่งผ่านเฉพาะในครั้งนี้เท่านั้นนะคะคือเรามีวิกฤตหลากหลายประเภทแล้วก็การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเราตั้งแต่หลังสึนามิซึ่งเป็นภัยครั้งใหญ่ครั้งแรกๆที่ไม่นับน้ำท่วมนะคะก็ทำให้เรามีกฎหมายหลายๆฉบับที่เข้ามาเตรียมความพร้อมแล้วก็จะมาแก้ไขในยามที่มันมีเหตุฉุกเฉินแต่ปรากฏว่าในการแก้ปัญหาก็ยังถือว่าแต่ละครั้งก็ยังไม่เป็นที่ประทับใจของประชาชนทั่วไป
5: ค่ะ
4: นะคะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะแล้วก็ประชาชนแล้วก็พี่น้องที่ประสบภัยเนี่ยก็มีความคาดหวังว่าอย่างน้อยเอาโอเคล่ะเราทราบกันว่าภัยธรรมชาติมันรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกหนักขึ้นทุกปี
5: ค่ะ
4: การแก้ไขหลายอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำได้โดยง่ายอ่ะอย่างยกตัวอย่างเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้50เขตกลายเป็นผู้ประสบภัยไปหมดเลย
5: ใช่
4: นะ
5: รวมถึงเรา2คนด้วยนะ
4: ก็ไม่มีใครรอดพ้นนะก็คือจะมากจะน้อยต่างกันเท่านั้นเองอย่างเมื่อครู่ก่อนที่จะเข้ารายการเราก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันนะว่าบ้านน้ำท่วมไหม
5: เป็นยังไงกันบ้างท่วมแค่ไหนมากน้อยขนาดไหน
4: บ้านคุณเกศท่วมไหม
5: ในหมู่บ้านน้ำท่วมค่ะแล้วก็หน้าหมู่บ้านตรงถนนนะคะ
4: บ้านอยู่ไหนต้องบอกก่อน
5: บ้านอยู่เขตคลองสามวาค่ะแล้วก็อยู่เส้นพญาสุเรน
4: จริงๆคลองสามวาบางช่วงเป็นฟลัดเวย์เดิมนะ
5: ค่ะ
4: เป็นเส้นทางน้ำผ่านแต่ว่าคือบางหมู่บ้านเนี่ยก็คือจะเป็นจุดที่ถมสูงแล้วก็รอดจากน้ำท่วมเพราะว่าเขายกพื้นที่ในหมู่บ้านสูงแต่ว่าข้างนอกส่วนใหญ่จะท่วมอันนี้ไม่ทราบยังเป็นอย่างนั้น
5: แต่ว่าผ่านคือซื้อบ้านอ่ะมาเป็น10ปีแล้วต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคือเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยถูกน้ำท่วมเลยคือในหมู่บ้านน้ำก็ไม่เคยท่วมนะคะอยู่กันมาเป็น10ปีนะคะ
4: อยู่
5: เส้นพญาสุเรนน้ำก็ไม่ได้เคยเข้าหม
4: ู่บ้าน
5: ไม่ได้เข้าบ้านแล้วก็ไม่ได้เข้าหมู่บ้านวันนี้ก็ไม่ได้เข้าบ้านนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันมาจ่อถึงในซอยในหมู่บ้านแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยเส้นที่ออกมาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีน้ำท่วมขังแล้วก็ถนนเส้นหลักๆนะคะออกมานิดนึงก็มีน้ำท่วมขังแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยอาจจะสูงนะคะแต่เส้นที่แบบว่าเป็นสายแบบเรียบคลองสองอะไรแบบนี้ค่ะพอเส้นหลักโผล่ออกมาตรงนั้นน้ำไม่ท่วมนะมันจะไปท่วมแล้วก็ไปหนักเนี่ยอยู่แถวพวกจะใช้คำว่าอะไร เป็นชุมชน
4: เป็นชุมชน
5: หรืออาจจะเป็นบ้านหรูหลังใหญ่เลยอันนี้ก็ท่วมกันแบบ

0: วันหน้าคือถ้าลงไปตามหมู่บ้านนะคะ
1: มันไม่ได้เป็นเลือกหมู่บ้านจน
0: ร
1: วย
0: ไม่เลือกค่ะ
1: มันอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่ที่จุดที่ทางน้ำผ่านหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ถ้าเป็นจุดที่ทางน้ำผ่านไม่ว่าคุณจะเป็นชุมชนแออัดหรือทำบ้าน
0: จัดสรร
1: ร้อยล้าน
0: หรือว่าจะหรูขนาดไหนบ้านราคาขนาดไหน
1: น้ำก็จะไปเยี่ยม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะหลายปีก่อนจริงๆพื้นที่บางจุดในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเป็นช่วงปลายกลางๆเนี่ยมีหลายพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นการจัดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำที
0: ่
1: เรียกว่าฟลัดเวย์เนา
0: ะ
1: ที่จะทำให้เวลาที่ฝนตกมามากๆแล้วก็พอมีน้ำขังเนี่ยมันจะมีทางไปแล้วก็จะทำให้การระบายน้ำในกรุงเทพมหานครจะทำได้ง่ายขึ้น
0: ค
1: ือฟลัดเวย์เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นทางระบายน้ำหลากนะคะเป็นช่องทางหรือพื้นที่ที่มีการกำหนดไว้ก่อนหน้านี้เพื่อระบายน้ำแล้วก็ผันน้ำปริมาณมากๆในช่วงที่น้ำท่วมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระบบหรือพื้นที่เศรษฐกิจจะมีบางจุดที่ทำเป็นเรียกเป็นแก้มลิง
0: ค่ะใช่ใช่
1: บางจุด
0: เป็นทุ่งรับน้ำไป
1: มันก็จะไม่มีแก้มลิงแต่ว่ามันจะอยู่ใกล้ทางน้ำออกจะอยู่ใกล้ไอ้พวกปากน้ำที่จะผันน้ำออกไปได้เขาก็จะกันพื้นที่ไว้เพื่อให้เป็นช่วงที่มีน้ำท่วมๆมากๆเนี่ยจะกันพื้นที่ภายในเขาก็จะเป็นพื้นที่ผลักดันน้ำออกไป
0: ค่ะ
1: ก็คือทางระบายน้ำหลากเพื่อให้กันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจหรือว่าชุมชนหนาแน่นนั่นเองจริงๆนั่นอาจจะเป็นเส้นทางธรรมชาติก็ได้หรือว่าขุดขึ้นใหม่เพื่อรองรับน้ำเหนือน้ำหลากจะลดระดับความรุนแรงแล้วก็ระดับน้ำท่วมแล้วก็ควบคุมการไหลของน้ำไม่ให้กระจายตัวไม่ให้เสียหายเป็นวงกว้างจริงๆเดี๋ยวท่านก็ไม่อยากจะพูดเลยนะมันก็จะมีหลายๆพื้นที่มากในกทม.เองแล้วก็ในต่างจังหวัดก็มีอย่างนครศรีธรรมราชหรือว่ามีหลายจังหวัดที่เขาจะมีจุดที่ทำเป็นพื้นที่นี้แต่ปัญหามันก็คือว่าชุมชนหลังๆเนี่ยก็จะล้อมพื้นที่เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการปลูกบ้านหรือว่าอาศัยอยู
0: ่
1: เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่รองรับน้ำเ
0: พรา
1: ะนั้นส่วนใหญ่เดิมเนี่ยมันจะมีบางจุดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมบ้างหรือว่าเป็นทางน้ำผ่านแบบเนี้ยราคาก็จะย่อมเยาวกว่าเพราะนั้นหลังจากที่เมืองมันขยายมากๆแล้วไม่สามารถจะหาพื้นที่ที่พัฒนาในราคาย่อมเยาวได้ส่วนใหญ่บริษัทที่ทำอสังหาริมทรัพย์หรือประชาชนทั่วไปก็ขยายพื้นที่อยู่อาศัยเองโดยยอมเพราะว่ามันถูกไงยอมที่จะอยู่ในจุดที่ถือว่าเป็นฟลัดเวย์แล้วก็ตอนหลังก็ต้องเปลี่ยนสีของพื้นที
0: ่ให้เป็น
1: ที่อยู่อาศัยเป็นที่อยู่อาศัยเพราะนั้นมันก็จะต้องมีวิธีการแก้ไขแบบใหม่เพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าพื้นที่ที่เรากะไว้ว่าจะเป็นทางระบายน้ำก็ลดลงนะรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะในยามวิกฤตอย่างเช่นในยามที่มีน้ำมากในช่วงสิงหากันยาตุลาพฤศจิกามันจะเป็นช่วงที่เราอยู่ในช่วงฤดูฝนเราก็จะมีหลากหลายการควบคุมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เรามีสามน้ำใหญ่ๆใช่ไห
0: ม
1: น้ำฝน
0: น้ำเหนือน้ำหนุน
1: น้ำทะเลหนุนเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันมาประจบเหมาะกันเนี่ยโอ้โหมันก็จะสมัยก่อนที่เขาลอยกระทงกันเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำเต็มตลิ่งมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าสมัยก่อนบ้านเรือนเราเนี่ยมันยกพื้นสูงใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ป
0: ั
1: จจุบันส่วนใหญ่เราทำแบบตะวันตกก็จะใช้พื้นที่ชั้นหนึ่งไปด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่หลักที่อยู่อาศัยถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็ขึ้นไปชั้น2หรือไม่ก็ใต้ถุนก็จะเป็นที่โล่ง
0: ที่โล่งใช่บ้านสมัยก่อนจะเป็นแบบนั้น
1: พอน้ำมาเราก็หนีขึ้นข้างบน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ชั้น2ชั้น3ปัจจุบันนี้เราต้องขึ้นหลังคา
0: แต่ว่าบ้านลักษณะแบบนี้เนี่ยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังพอได้เห็นอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าพระนครศรีอยุธยานี่ทุกอำเภอของพระนครศรีอยุธยาล้วนแล้วแต่น้ำท่วมถึงทั้งนั้น
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือท่วมทุกปีบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นท้ายเขื่อนนะคะโอ้อะ
1: ประเด็นที่สำคัญก็คือเมื่อเรารู้ในเรื่องของสภาพภูมิประเทศนะคุณเก๋นะ
0: ค่ะ
1: สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรเพื่อที่จะให้คือบางครั้งถ้าเกิดว่า มีปริมาณน้ำมามากๆหรือว่ามีพายุเข้าหรือแม้กระทั่งสามน้ำมาเจอกันเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะทำให้ความเดือดร้อนเนี่ยน้อยลงก็คือความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะเช่นถ้าเรารู้ว่าน้ำจะมาอย่างกทม.มันก็มีหลายประเด็นมากที่ต้อง
0: ก็พร่องน้ำไปก่อน
1: น้ำต้อง
0: น้ำต้องไม่เต็มคลองแต่ทุกวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าท่อไม่ได้ตัดนะแต่น้ำเต็มคลองเลย
1: คือน้ำเต็มคลองก็เนื่องจากว่าการพร่องน้ำยังไม่มากพอ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะในช่วงก่อนที่จะมีฝนแรกมาในช่วงปลายสัปดาห์นี่มันก็จะมีตกมาขู่ๆเราเนี่ยหลายๆวันอยู่แล้วในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วก็บางคนก็บอกอ่ะท่วมไปแล้วนี่ก็มาพูดได้สิแต่ก็คือมันเห็นแล้วไงแต
0: ่
1: ก็คือจริงๆทุกครั้งเราก็พูดกันแบบเนี้ยตั้งแต่เด็กยังเป็นสาวน้อยอ
0: ่ะ
1: จนเป็นสาวสาวเหลือน้อยก็คือมันก็จะมีประเด็นที่คนเขาก็ขุดขึ้นมาในยามที่เห็นว่าอ๋อมันมีจุดที่เป็นจุดอ่อนอยู่ส่วนใหญ่มันก็จะมาเห็นในตอนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในช่วงหลังเหตุการณ์ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะแบบนี้ซ้ำทุกปีที่เราบอกว่าเราถอดบทเรียนจากครั้งก่อนมันก็ควรจะเป็นคู่มือในการแก้ปัญหาในปีหน้าก็ทำให้หลายๆคนก็ถามถึงว่าในขณะนี้เนี่ยเรามีกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีระบบในเรื่องของการพยากรณ์อากาศที่เรียกว่ามาตรฐานนะคะในกรุงเทพมหานครเราก็มีระบบในเรื่องของการจัดการน้ำเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญประชากรมากมายทั้งประชากรหลักแล้วก็ประชากรแฝงแล้วก็เป็นแหล่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจสำคัญของประเทศทีนี้ในเรื่องนี้มันก็จะมีทุกจังหวัดที่มันจะเจอปัญหาที่มีความแตกต่างกันแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครคนส่วนใหญ่ก็ยังคาดหวังว่าผู้ว่ากทม.จะทำให้น้ำไม่ท่วมแต่ในความเป็นจริงคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่า 1. ที่ดินกทม.มันต่ำ 2. ความหนาแน่นของประชากรแล้วก็ 3. ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแต่มันก็ยังมีช่องทางที่จะทำให้ความทุกข์ยากเนี่ยบรรเทาลงไปได้บ้างถ้าเกิดเราบริหารจัดการได้เต็มพื้นที่นะอย่างเช่นที่คุณเก๋บอก
0: ค่ะ
1: 1. ในเรื่องการพร่องน้ำถ้าน้ำมาแบบนี้บางคนในช่วงก่อนมีปัญหาเนี่ยดราม่าเรื่องของการรายงานอากาศ
0: ค่ะ
1: นะ
0: กำลังจะบอกพอดีเลยว่าทางกรุงเทพเขาจะรู้ไหมว่าถึงขนาดแบบว่าฝนมันจะตกแบบว่า300มิลลิเมตรขนาดเนี้ยในส่วนของพื้นที่กทม.แล้วใช้คำว่าหย่อมความกดอากาศถ้ามีคนอ่านค่าของการพยากรณ์อากาศเนี่ยถึงขนาดแบบว่าแกะออกมาว่ามันจะวนมันจะแช่มันจะตกนานตกแบบข้ามคืนแบบนี้เราประเมินความเสี่ยงได้ไหมคะ
1: เราต้องเข้าไปดูที่กรมอุตุจริงๆเนี่ยมันจะมีภาพใหญ่แล้วก็ภาพเจาะเฉพาะดิฉันเข้าใจว่านะ มันอยู่ที่การประเมินแล้วก็เกณฑ์ที
0: ่
1: ใช้คือสมัยตอนดิฉันเด็กๆนะคุณเก๋ฝนตกเนี่ยเราก็ไปวิ่งไปเล่นน้ำฝนแต่ลักษณะการตกมันกระจายเพราะพื้นที่มันเป็นต้นไม้เยอะมันไม่ใช่เป็นอาคารสูงสมัยตอนดิฉันเด็กๆไม่มีอาคารสูงนะนอกจากโรงแรมใหญ่ๆซึ่งบางแห่งส่วนใหญ่ก็ยังเป็นอาคารไม่กี่ชั้น 2-3 ชั้นเท่านั้นเองแต่พอในช่วงสัก20ปีมาเนี่ยลักษณะอาคารมันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆเราถึงแม้มีอุโมงค์บางคนก็ยังถามว่าเอ๊ะอุโมงค์มันใช้ได้ไหมปัญหามันก็คือว่าเราระบายน้ำไปได้ป่ะ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ในยามที่มีฝนเดียวนะแค่มีน้ำฝนอย่างเดียวเนี่ยมาเนี่ย เราสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้ไหมคือเรารู้ว่าน้ำฝนจะมามันพร่องน้ำได้เพียงพอไห
0: ม
1: หรือว่าต้องงดเดินเรือในช่วงก่อนหน้านั้นหรือเปล่าได้ภายในกี่ชั่วโมงแล้วก็ประเด็นเรื่องของขยะมูลฝอยซึ่งอันนี้ก็เป็นงานหลักๆที่เขาต้องกทม.ต้องพยายามแก้ไขอยู่นะไม่นับเรื่องการเก็บขยะก็คือเรื่องของท่อระบายน้ำที่อุดตันใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่หลายๆท่านอาจจะนึกไม่ถึงก็คือเรื่องของเวลาที่จะมีเหตุการณ์ต่างๆมาเนี่ยเขามีเลเวลหรือว่ามีระดับของการเตือนภัยแบบไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเรื่องดราม่าพยากรณ์ก็เป็นประเด็นว่าคำที่ทางการใช้เนี่ยมันจะมีความเป็นทางการมากคนอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าไม่ค่อยตื่นตระหนกไม่ตระหนัก เพราะนั้นเวลาที่ยูทูบเบอร์เขาเอาไปเขียนให้มันมีความ

0: เขาเรียกหวือหวานะแล้วก็หนักหน่วงเนี่ยก็เลยทำให้มีคนติดตามเยอะแต่การติดตามเยอะเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะเราต้องแยกแยะว่าในส่วนของงานหลักของทางราชการเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็การเตือนภัยก็อยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็ทะเลาะกันมาตั้งแต่แผ่นดินไหวในช่วงที่มีการเตือนผ่านเซอร์บอดคาสนะว่าทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะมาป้องกันแล้วก็แก้ไขเห็นถ้าเกิดว่าเมื่อมีภัยมาแล้วคือน้ำมาท่วมแล้วแล้วเพิ่งเตือนมันก็จะช้าไป
1: มันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่ามัน
0: คือมันไม่ทัน
1: มันไม่ทัน
0: มันไม่ทันแล้วการถกเถียงในช่วงก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นมหาอุทกภัยหรือไม
1: ่ค่ะ
0: นะในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่ามันอยู่ที่การตีความมี
1: มันไม่ใช่นิยามคำที่ชัดเจนไงคะว่ามหาอุทกภัยเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
0: คือ
1: มันไม่ได้ตายตัวค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าไปดูความแตกต่างนะคะระหว่างน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยกับปี54เนี่ยบางช่วงบางสถานการณ์ก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปี54จะเป็นน้ำที่มาจากทางเหนือแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานคร
0: ทำไม
1: ป
0: ี
1: น
0: ี้
1: หน
0: ัก
1: ทำไมกรุงเทพถึงหนักในครั้งนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของฝนที่ตกแช่ตกนานแล้วก็มีปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันเป็นเฉพาะจุดเฉพาะที่อันนี้ก็คือความต่าง1เรื่องแล้วนะคะแล้วพื้นที่น้ำท่วมก็ไม่เหมือนเดิมด้วยปีนี้นะคะกับปี54นะคะไม่เหมือนเดิมนะคะปี54เนี่ยครอบคลุมไปในพื้นที่ไล่มาใช่ไหมคะน้ำเหนือมาแล้วก็ภาคกลางใช่ไหมคะแล้วก็น้ำมันเข้ามาเขื่อนต่างๆเนี่ยม
0: ัน
1: เต
0: ็มผิดพลาด
1: น้ำเต็มน้ำเต็มเขื่อนใหญ่ๆเนี่ยด้วยค่ะหลายปัจจัยเลยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็น้ำมันก็เลยจ่อเข้ามาที่ในกรุงเทพมหานครแต่ไม่ถึงชั้นในนะแต่ปีนี้ถือว่ากรุงเทพมหานครโอ้แต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาขนาดนี้ไงคะ
0: บ้านดิฉันนี่ท่วม2เมตรเลย
1: สอง
0: เมตรเลย
1: แต่ว่าคราวนี้
0: ใจกลาง
1: โอ้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยยังลาดพร้าวบางกะปินะคะโอ้โหอ่วมจริงค่ะ
0: ทั้งที่แล้วก็พายเรือเหมือนกัน
1: โอ้นะ
0: แ
1: ล้วก็สูงมากค่ะทีนี้เนี่ยพื้นที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าพื้นที่ที่มันเคยรอดอ่ะมันกลับไม่รอดแล้วก็พื้นที่ที่ไม่เคยมีประวัติในการท่วมเนี่ยครั้งนี้เนี่ยทำไมถึงท่วมอันนี้ก็เป็นความต่างเหมือนกันทีนี้หลายคนก็เลยบอกว่าทีนี้มันก็นิยามไม่ได้อ่ะว่ามหาอุทกภัยอ่ะที่จะใช้กับปี54กับปี69มันจะต้องถึงคำไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ฉันคิดว่าคือเขามีระดับอยู่แล้วนะเขามีระดับของความรุนแรงในแต่ละครั้งอย่างกรณีที่มีการถกเถียงกันก่อนอันนี้ก็คือมันต้องเป็นสีแดงทั้งหมดหรือเปล่าเพราะนั้นระดับน้ำท่วมที่มันใหญ
1: ่
0: แล้วก็มีผลกระทบวงกว้างแล้วก็รุนแรงจริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะแล้วก็มีหลายความหมายเช่นความเสียหายมันเป็นวงกว้างแค่ไหนแล้วก็มันมีมรสุมมีพายุโซนร้อนมีพายุเข้ามามากน้อยแค่ไหนอย่างครั้งปี54เนี่ยมี5ลูกจำได้ดิฉันนั่งนับลูกไป
1: ร
0: าย
1: ง
0: านจราจรไปแล้วก็ดูวิธีการที่การผันน้ำในแต่ละจุดตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาเนี่ยก็เห็นเลยเวลาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วก็ไปดูนั้นจะเห็นมวลน้ำแบบมหาศาลนะสักครู
1: ่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
0: ดร.กิฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณเสือพรคุณเก๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: เดี๋ยวทายกันไหมคุณเก๋ว่าดร.กิฟจะพูดว่าไงคำแรกเราก็คุย เรื่องเดิมๆเนาะเรื่องของปัญหาอุทกภัยหรือมหาอุทกภัยหรือเปล่าไม่ทราบนะในครั้งนี้แล้วก็ปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำข้อจำกัดอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องของคนที่สร้างปัญหาในช่วงที่มีความทุกข์ยากของประชาชนเนาะมาย้อนกลับมาในคำแรกๆนี่อย่าบอกนะว่าก็อย่างที่เคยคุยคำนี้เป็นคำที่นักตะกี้พูดบ่อยเพราะเราคุยทุกปี
3: ก็คุยทุกปีจริงๆนะคะแล้วก็จริงๆเรื่องความที่ว่าวันนี้ท่านมันมีมติครม.เนาะเรื่องของการประกาศในบางโซนบางจังหวัดที่ให้เป็นวันหยุด
0: หยุด

0: ราชการเป็นกรณีพิเศษนะคะซึ่งที่ทำงานดิฉันเองก็อยู่ในกทม.เนาะนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดเป็นกรณีพิเศษเช่นเดียวกันแต่ว่าด้วยความพอเป็นผู้บริหารก็ไม่ได้หยุดหรอกค่ะก็เลยก็เลยต้องไปดูนะคะก
1: ็
0: ถามว่าที่ตรงอโศกประสานมิตรเองเนี่ยบริเวณรอบๆนั้นน่ะคิดว่ากลับเข้าสู่สภาวะที่ค่อนข้างปกติแล้วนะคุณสุพรคุณเก๋เลยนะคะแต่ที่คำถามที่คุณสุพรคุณเก๋พูดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นบางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างสถานการณ์นี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามยังบอกทุกท่านอยู่นะคะว่ามีหลายจุดที่ยังท่วมหนักอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่คลี่คลายด้วยนะคะก็เป็นห่วงมากๆแล้วก็อยากจะฝากไปถึงบางอันอันนี้ขออนุญาตฟีดแบคในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วกันนะคะคืออยากจะให้ลงรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับคือภาครัฐเนาะคือท่านไหนที่ดูแลแล้วกันนะคะฝากแบบเขาเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วกันเนาะอย่างบางเรื่องที่ช่วยดูแลเยอะๆหน่อยนะคะเรียกว่าอย่างสุขภาวะกับอาหารการกินเนาะเพราะว่าเข้าใจว่าหลายที่เนี่ยเปิดเป็นที่พักพิงแต่ว่าอยากให้ท่านเขาเรียกว่าผู้บริหารผู้บริการใส่ใจกับเรื่องอาหารหน่อยนะคะเพราะว่า
1: เรื่องอย่างชีพ
0: คนที่เขาไปพักพิงอ่ะเขาก็
1: เขาถูกตัดน้ำตัดไฟ
0: ใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็ดูแลอาหารให้ทุกคนแบบดีๆหน่อยนะคะเพราะว่า
1: ค
0: ือบ้านเราอ่ะเหมือนไม่รู้นะคุณสมพรคุณเก๋เนี่ยนะเป็นบ้านที่เหมือนกันเรื่องอื่นไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่ากินเนี่ยต้องกินให้สะอาดที่ดีหน่อยใช่เหมือนกับที่บ้านก็จะบอกว่าเรื่องกินอ่ะเรื่องเล็กแต่ถ้ากินอ่ะต้องกินให้ดีอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากตรงนี้ไว้หน่อยนึงนะคะกับทางส่วนราชการต่างๆนะคะแล้วก็แต่ว่าสิ่งนึงที่สำคัญเลยอ่ะเราอ่ะเผชิญเรื่องของน้ำท่วมมาหลายครั้งนะ
1: คะ
0: แต่มีบางคนนะก็ไม่ได้เรียนรู้จากใช้คำนี้น่าเกลียดไปนะ
2: น่าเกลียดอันนี้ด่าอันนี้ด่า
1: แต่สุภาพ
2: ไม่รู้จักเรียนรู้
0: คือมันดันมาช่วงใกล้ๆที่ทำงานกันด้วยนี่ตรงเพชรบุรีเนาะคุณสุพรคุณเก๋เนาะนะคะ
2: บ้านเดียวกันเลย
0: การขี่เจสกีอะไรช่วงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำเลยอ่ะ
2: ทีนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้หลายคนสงสัยเพราะว่าในหลายๆปีที่มีปัญหาน้ำท่วมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดมันก็มีทีมเจสกีที่ออกมาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างของคุณปนคร
0: นะ
2: หลายๆครั้งก็ออกมาแทบทุกคนอะแต่ครั้งนี้อาจจะท่วมน้อยวันก็เลยยังไม่เห็นก็ไม่เห็นมีใครเขาด่าเขาก็ชื่นชมดีใจเห็นไหมคุณเปิ้ลก็ดีใจทำไมบางครั้งถึงดีใจแล้วบางครั้งถึงด่าต่างกันไหม
0: ต่างกันแน่นอนค่ะเพราะว่าอันนี้มันประเด็นตรงเนี้ยค่ะมันใช่
2: มาช่วยหรือมาปวด
0: นั่นแหละนะคะแล้วก็การทำแบบเนี้ยถนนที่มีน้ำท่วมเนี่ยจริงๆทำให้หนักกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่ามันทำให้คลื่นมีคลื่นถูกต้องนะคะแล้วก็เข้าใจว่าพนักงานสอบสวนมีการดำเนินคดีแล้วด้วยนะคุณ
2: ตั้งข้อหาไปแล้ว
0: ตั้งข้อหาเรียบร้อยอันแรกเลยเนี่ยจริงๆกฎหมายจราจรทางบกเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็การเอาเจ็ตสกีเนี่ยที่คือขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ด้วยแหละนะคะการเอาเจ็ตสกีที่ไม่ใช่รถที่จัดไปจัดไว้สำหรับใช้บนถนนเนี่ยมาใช้มันก็ก่อให้เกิดอันตรายอยู่แล้วนี่ประการแรกก่อนเอาแบบกฎหมายเป็นธรรมดาก่อนเนาะนะคะแล้วก็เจ็ตสกีทั้งหลายเนี่ยนะเวลาที่เอาไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยมันต้องดูด้วยนะว่าระดับน้ำอ่ะคุณสมพร
2: คุณเก
0: ๋ความลึกความตื้นนะคะล่าสุดลูกชายก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยเราไปล่องเรือยอชได้ไหมบอกไม่ได้ลูกชายเด็กไงเขายังเด็กอยู่อ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยล่องเรือยอชนี่มันต้องระดับที่มันไปทะเลแล้วลูกนะคะแต่อันนี้คือโตแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มันก็สำคัญเรื่องนี้นะคะแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือบริเวณนั้น
2: อ
0: ่ะคนกำลังเดือดร้อน
2: อ
0: ่ะนะคะการขับขี่ในลักษณะดังกล่าวเองเนี่ยทำให้บุคคลหรือว่าคือเอาแค่คนก่อนนะทรัพย์สินเนี่ยตอนนี้ยังไงก็สำคัญน้อยกว่าคนนะคะ ตกอยู่ในอันตรายแล้วก็พอมันเกิดความเสียหายขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ต้องพิจารณาเรื่องของผลที่ตามมาด้วยนะคะคือจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็พวกเขาเรียกว่า
2: เด็กนอก
0: โยงส่งเสริมอะไรต่างๆนานาต้องระวังนะคะก็ถึงได้บอกนะบอกว่าเพื่อนเพื่อนที่ยุยงส่งเสริมเนี่ยไม่ได้มาร่วมรับผิดกับเรานะคะถูกไหมในเจ็ตสกีนี่ก็ไม่ได้ว่าเท่อยู่คนเดียวนะคะแต่สุดท้ายก็ต้องรับผิดชอบด้วยอันนี้ขึ้นคือสมมตินะมันเกิดไปทำความเสียหายต่อบ้านเรือนต่อคนนะคะต่อรถที่อยู่บริเวณนั้นจริงๆเนี่ยมันก็ต้องดำเนินการนะคะแล้วก็หนีไม่พ้นค่ะสุดท้ายเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายเพราะมีเรื่องของมาตรา420อยู่แล้วนะคะไอ้ที่ไปขับขี่เล่นๆเนี่ยมันไม่เล่นนะคุณถ้าเกิดบ้านอยู่แถวนั้นเองแล้วน้ำก็ท่วมอยู่แล้วนะคะอันเนี้ยมันสาดเข้าไปมันยิ่งท่วมเข้าไปใหญ่ของทำไงอ่ะถูกไหมคะอันนี้สำคัญมากแต่ว่าดิฉันน่ะสงสัยอยู่ข้อเดียวเลยค่ะว่าทำไมถึงคิดที่ทำเรื่องแบบนี
2: ้คือ
0: ประเด็นเนี้ย
2: ข่าวเขาน่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาแต่ว่าทำผิดที่ผิดเวลาเข้าใจผิดเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของการนำเจ็ตสกีออกมาขี่ในช่วงน้ำท่วม
0: เขาขี่ไปช่วยคน
2: เขาอันนั้นเขาไปช่วยคน
1: ค่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับมีข่าวออกมาเขาอ้างว่าเขาจบ
2: นอก
1: ไม่รู้วัฒน
2: ธรรม
1: ไม่รู้วัฒนธรรมไทยแค่อยากจะสร้างรอยยิ้ม
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างรอยยิ้มให้คนที่กำลังประสบภัย
2: ก็เข้าใจว่าอาจจะมานึกว่าเป็นมีมอะไรเงี้ยน
1: ะ
2: ทีนี้ปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามที่คาดว่าอาจจะคิดน้อยไปด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์มั้งแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจแก่นแท้ของคนที่เขาเคยออกมาขับแล้วก็ออกมาในช่วงน้ำท่วมเราได้ยินบ่อยดิฉันเข้าใจว่าคุณคนนี้เขาก็คงเคยได้ยินแล้วก็เข้าใจว่ามันน่าจะสร้างเป็นความสุขนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเครื่องของตัวเองนะคือกะกำลังของตัวเองเนี่ยไม่ถูก
1: ค่ะ
2: เหมือนขับรถบรรทุกแล้วก็วิ่งเข้าซอยอ่ะมันก็สร้างความปั่นป่วนใช่ไหมเพราะนั้นโรงพักมักกะสันเนี่ยเขาไปตามตัวแก๊งซิ่งเรียกแก๊งซิ่งแก
1: ๊
2: งข้อหา2ข้อหาแล้วก็ไอ้คนถ่ายคลิปนี้ก็โดนด้วยนะข้อหาสนับสนุนแล้วก็จะขอให้ศาลเนี่ยริบเจ็ตสกีเขาด้วยมันมีความเป็นไปได้ไหม
0: แต่ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องแบบนี้เองเนี่ยมันเป็นหนึ่งคือเชิงพฤติกรรมด้วยนะคะเรื่องของการไม่เข้าใจจริงๆอยู่ต่างประเทศจริงๆต้องเข้าใจเรื่อง
2: ความสำคัญของภัยธรรมชาตินะ
0: ใช่ disaster มันไม่ใช่คือคุณสมภารคุณเก๋คิดแค่นี้น
1: ะ
0: สมมติว่าเกิดตรงนั้นอ่ะมันมีจุดรูรั่วไฟรั่วไฟดูดต่างๆนะ
2: ตายได้นะ
0: ชีวิตไม่รอดนะแล้วคุณมีหลายเคสแล้วนะคะที่เสียชีวิตจากการถูกไฟดูดนะในช่วงน้ำท่วมนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ประเด็นตรงนี้เอาแค่นี้เลยนะเดนไม่วิเคราะห์ไปถึงเรื่องอื่นหรอกนะแล้วการอ้างบอกเรียนต่างอยู่ต่างประเทศมันไม่ใช่ข้ออ้าง
2: ที่
0: ต
2: ้
0: องโดยอ่ะนะคะแล
2: ้
0: วก็เรื่องนี้มันเรื่องความเสี่ยงทั้งนั้นนะคนบางคนอาจจะมองน้ำท่วมว่ามันเป็นพื้นที่เล่นชั่วคราวหรอถูกไหมนะคะจริงๆการประเมินความเสี่ยงตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะมองแค่ว่ามองแค่ส่วนตัวไงเอ้ยขับขี่ได้สนุกดีนะไม่น่าจะมีอะไรแต่นะคะกลายเป็นคนที่ขาดความตระหนักถึงคนข้างนอกด้วยนะขึ้นจากเจ็ตสกีตำรวจที่เขาทำงานอยู่นะคะน้ำไป
2: กระโดดน้ำสาด
0: บ้านเรือนต่างๆถูกไหมคะรถหรือว่าทรัพย์สินที่เสียหายแบบนี้นะคะคนที่เดินที่จับเป็นต้องเดินอ่ะคุณเดือนได้ยินแบบนี้เลยนะวันนี
1: ้
0: ก็คือเดินจากรามคำแหงเข้ามาอโศก
2: ใช่ใช่เข้าใจได้ก็เหมือนตอนแผ่นดินไหวอ
0: ่
2: ะดิฉันก็เดินจากอสมทไปสุขุมวิท103เขาบอกว่าอันนี้รู้เท่าไม่ถึงการแต่บางคนเขาบอกว่าไม่ใช่รู้เท่าไม่ถึงการ
1: จังใจ
2: เล่นไม่รู้จักเล่น
1: เพราะว่าถ้าดูเนี่ยถ้าดูจากภาพดูจากคลิปเนี่ยเขาจะมีทีมงานคอยถ่ายภาพ
2: แล้วก
1: ็บันทึกวิดีโออยู่ริมทางตลอดเลยนะคะทุกอิริยาบถเลยนะคะ
2: ก็
0: น่าจะทำคอนเทนต
2: ์จะทำคอนเทนต์นั่นแหละทีนี้เจ้าหน้าที่ตั้ง2ข้อหาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ก่อความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็สองไม่มีใบอนุญาตขับเรือหลายคนก็สงสัยว่าอันนี้มันบนถนนเนี่ยมั

0: ไม่ได้หรอคะแล้วก็เจ็ตสกีกับเรือนี่มันอยู่ในหมวดเดียวกันไหม
1: คือถ้าจะถามว่าเรือกับเจ็ตสกีเนี่ยอยู่ในหมวดเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคือประเด็นตรงเนี้ยมันอาจจะไม่เขาเรียกว่าด้วยความที่การก่อความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยเกิดจากได้หลายเรื่องนะหลายพฤติกรรมนะคะก็อย่างที่เรียนไปแล้วค่ะว่านอกเหนือจากสองข้อหาเนี่ยจริงๆอ่ะหลังจากนี้ไปอ่ะมันมีคลิปมีอะไรที่เป็นร่องรอยของความเสียหายต่างๆเนี่ยเผลอๆมันก็จะโดนขึ้นไปอีกด้วยนะเพราะว่าบ้านเรือนต่างๆตรงจุดนั้นน่ะเนาะที่เขาท่วมกันประมาณเท่านี้แล้วเกิดเขาพรูฟหรือว่าเขาพิสูจน์ได้ว่า
0: เขาบ้านอีก
1: บริเวณอื่นเขา
0: ทำขึ้นเขาบ้าน
1: แบบนี้หรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็คดีถ้ามันเป็นคดีนะตรงนี้จะน่าสนใจมากเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของคนที่ไม่ดีนะคือฉันน่ะเชื่ออย่างหนึ่งว่าท่านเนี้ยไม่ใช่คนไม่ดีหรอกคุณสุพรคุณเก๋แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่อาจจะประเมินความเสี่ยงที่ตัวเองอาจจะไปสร้างกับผู้อื่นไม่รอบคอบไม่รอบคอบ
2: คือไม่คิดน้อยคนไม่คิดไม่ถึง
0: ภาษาวัยรุ่นคือคิดน้อย
1: นะคะดังนั้นในตัวเจ็ตสกีหรือเรือเนี่ยเรียนคิดว่าน่าจะไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าเรือมันอาจจะวิ่งในระดับน้ำที่ต่ำเท่านี้อาจจะไม่ได้ถูกไหมคะสมมติแกมีเรืออยู่บ้านแกอาจจะเอาออกมาก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่รู้หรอกนะคะแต่ด้วยความที่ว่าอาจจะเจ็ตสกีมันอาจจะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความเป็นไปได้แต่อยากให้ทุกท่านเห็นอกเห็นใจกันมากกว่าในสภาพการแบบนี้นะคะแล้วก็ดิฉันเป็นคนที่เชื่ออย่างนึงว่าในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอันนี้เชื่ออย่างนึงนะ
2: ค่ะ
1: อาจจะมีข้อยกเว้นนะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนนะคะมักจะมีความรู้ส
0: ึ
1: กว่ามีอะไรช่วยได้ก็จะรีบช่วยเลย
0: เขาเรียกว่ารับผิดชอบต่อสาธารณะสูง
1: สาธารณะสังคมคือมันอยู่ไม่ได้หรอกคุณสมพรคุณเก๋คือความในใจอ่ะจะรู้สึกบอกเฮ้ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยเรื่องคิดแบบนั้นซึ่งประเทศเราอ่ะเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำแบบนี้มาตลอดนะดิฉันเห็นแบบโอ้โหความเขาเรียกว่าน้ำใจอ่ะเยอะมากในคือถ้าจะเทียบอ่ะก็ต้องบอกว่า 99% น่ะมีน้ำใจหมดเลย
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะเนี่ยแล้ว
0: คือจริง
1: ๆคิดเลยอ่ะว่าน้ำท่วมแล้วขี่เจ็ตสกีได้อ่ะไม่อยากให้คิดแบบนั้นเลย
0: คือถ้าเอาออกมาช่วยน้ำท่วมน่าจะเป็นที่ชื่นชมมากกว่าแล้วก
2: ็
0: น่าจะประสบความสำเร็จในความตั้งใจมากกว่า
2: คนในโซเชียลบอกเลยนะคะบอกมีการโพสต์ในคลิปเนี่ยแล้วก็บอกว่าแบบคือเขาบอกว่าไม่เท่เลยแบบนี้เพราะว่าเหมือนกับเป็นการซ้ำเติมคนที่เขากำลังเดือดร้อนกันอยู่แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าขับเจ็ตสกีแบบวนไปวนมาด้วยความเร็วแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตามภาพเนี่ยเหมือนอยู่ในเขตชุมชนน้ำท่วมด้วยนะคะคลื่นมันก็ซัดเข้าบ้านเติมเรื่องของความเสียหายของทรัพย์สินที่อาจจะหนักอยู่แล้วจากในส่วนของน้ำท่วมหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็ไหนถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็อันตรายไปอีกก็เรียกร้องบอกว่าคนที่สร้างคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยช่วยรู้สึกถึงความรู้สึกความทุกข์ความเดือดร้อนของคนที่เขากำลังทุกข์อยู่มากกว่าอยากจะเรียกยอดไลค์ยอดวิวแบบนี
0: ้
1: แล้วก็คุณสุพรคุณเก๋อย่าลืมนะว่าปกติท่านอื่นอย่างคุณเปิ้ลนาคอนหรือว่าทีมอื่นที่เขาต้องเอารถไปช่วยหรือเจ็ตสกีไปช่วยก่อนนะ
0: เสี่ยงชีวิตนะ
1: ช่วงนี้อ่ะหนึ่งเสี่ยงชีวิตสองคือเขาต้องประสานเจ้าหน้าที่รัฐนะ
0: คะ
1: ไม่ใช่เขาซีซัวอยู่ดีเข้าไปแบบโหได้เลยนะ
0: ที
1: ่
0: ควักทุน
1: สุพรคุณเก๋
0: บางทีก็ควักทุนเองเอาตังค์ตัวเองไปให้ชาวบ้านไปช่วยชาวบ้าน
1: ถูกต้องนะคะก็ฝากตรงจุดนี้ด้วยนะ
0: อืมทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยไงว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์ชีวิตมากพอก็เรียกประสบการณ์น้อยอะแบบรู้เท่าไม่ถึงการอะกรณีที่เขาเอาเจ็ตสกีออกมาเนี่ยถ้าในแง่มุมของกฎหมายศาลจะสั่งริบยานพาหนะนี้หรือว่าเจ็ตสกีนี้ได้ไหมแบบลิฟแบบถาวรหรือว่าลิฟชั่วคราวหรือยังไงหลายคนสงสัย
1: ขึ้นอยู่กับข้อหาค่ะคือจะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเรื่องของการลิฟเนี่ยทรัพย์สินที่ใช้ในการ
0: ตำรวจคงอยากให้เข็ด
1: คดีใช่นะคะจริงๆตำรวจเนี่ยโดยหลักการจะสั่งลิฟเองเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะฐานเนี่ยมันอยู่ตามประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตรา33อันนี้ศาลมีอำนาจริบทรัพย์สินนะคะศาลนะคะศาลที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดนะคะดังนั้นถ้าเกิดนะคะ

0: ารจะลิฟต์
1: ศาลจะลิฟต์
0: เพราะว่าเป็นดุลพินิจของศาลเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีฐานของข้อหาอยู่ค่ะตอนเนี้ยอันนี้ก็จะไม่เหมือนกับคดีอื่นๆเนาะอันนี้มันเป็นทรัพย์ที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อหาอย่างแท้จริงแต่มันใช้นะคะแล้วมันไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนั่นแหละ
1: ค่ะก็ในเรื่องนี้เนี่ยก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือเรื่องของคลองต่างๆที่มีการพร่องน้ำน้อยเกินนะดิฉันเข้าใจว่ามันมีรายงานเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่มีพายุใช่ไหมคะไม่มีโซนร้อนไม่มีอะไรเป็นหย่อมความกดอากาศแล้วก็ไม่ได้เข้าใจว่าจะเป็นช่วงที่มีปรากฏการณ์เอลนีโญลานีญาอะไรแบบเนี้ยที่อันนึงเนี่ยมันจะเป็นน้ำแล้งอันนึงจะเป็นน้ำท่วมแต่ปีนี้คาดว่าน่าจะเจอภาวะน้ำแล้งเพราะนั้นการพร่องน้ำทั้งในเขื่อนเองแล้วก็ของในลำคลองในเขตกรุงเทพมหานครเขาก็เลยคำนึงถึงเรื่องนี้การพร่องก็เลยจะน้อยไปแต่บางคนเขาก็จะยกขึ้นมาว่าน่าจะเป็นข้อที่ด้านลบอะค่ะของกรุงเทพมหานครแล้วสร้างความเสียหายถึงแม้ท่านนายกจะบอกว่าคือเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาคือตอนนี้เรามีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่มันไม่เคยป้องกันได้สักทีนะส่วนใหญ่จะเป็นการบรรเทาเราอาจจะต้องเรียนรู้อยู
0: ่
1: ตอนนี้ได้แค่เยียวยา
0: ฝนยังไม่หยุดตกเลยคุณสุพรคุณเก๋
1: เมื่อกี้ดิฉันเข้ามายังเปียกอยู่เลย
2: เช่นกันค่ะแล้วโอ้โหแล้วจะบอกว่าแบบตลอดเส้นทางนี้คือแบบไม่ใช่เบานะไม่ใช่ปอแปะปอแปะนะวันนี้
1: ดิฉันยังเปียกอยู่เนี่ยยังเปียกอยู
2: ่
1: ต้องใส่เสื้อหนาๆเข้ามาประเด็นเนี้ยหลายคนสงสัยว่าในเมื่อถึงแม้ภาครัฐจะมีเกณฑ์การเยียวยาแต่เมื่อมันไม่สมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นประชาชนทำยังไงได้บ้างฟ้องเพิ่มได้ไหมหรือว่าทางภาครัฐจะมีโอกาสที่จะจัดสรรหรือเยียวยาได้มากกว่าธรรมดาไหมบางคนบอกอยากฟ้องกทม.เราเอาแบบหลักการก่อน
0: คืออย่างนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงการเยียวยาผ่านทางภาครัฐเองเนี่ยมันก็มีกระบวนการของมันเนาะแล้วก็แน่นอนแหละค่ะว่ามันไม่เคยพออย่างที่คุณสมรบอกแหละบอกว่าเรามีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ป้องกันสำเร็จเรามักจะไปบรรเทาแทนแต่ก็นั่นแหละค่ะการเยียวยาเนี่ยแจกครัวเรือนละถ้าตามกฎหมายนะ 9,000 บาทนะคุณสมร
2: ค่ะ
0: คุณเก๋เห็นไหมคะแต่ปัจจุบันตอนนี้เราเห็นแล้วรถบางคัน 9,000 นะคะมันก็
1: เอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: ต้องไปคุยต่อมันมีเรื่องของประกันอีกหลังจากนี้มาเนี่ยน้ำลดไม่ได้ตอผุดนะคะน้ำลดการเยียวยาอีกประกันอีกหนักอีกหลายเรื่องนะคะแล้วพอมันมีระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นโรคเป็นอะไรต่างๆเนี่ยออกมาอีกหลายอย่างนะคะ
1: สุขภาพกายสุขภาพจิต
0: การออกแบบนโยบายสำหรับเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ทางพอหรอก1ครัวเรือน 9,000 นะคะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์น้องประกาศไปแล้ว50เขตถูกไหมคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงอีก4จังหวัดเนี่ยหลักเกณฑ์ปี69ก็คือเบื้องต้น 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะแล้วก็ต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่เข้าเงื่อนไขเนาะ
1: แล้วทีนี้
0: ทีนี้ขั้นตอน
1: กทม.กทม.ประสบภัย50เขตแสดงว่าทุกครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านในกทม.จะได้รับชดเชยเหรอคะหรือยังไง
0: ก็
1: ถามให้ชาวบ้าน
0: มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหนึ่งก็คือมันต้องดูเรื
1: ่อง
0: ประการแรกก็คือมันจะต้องมีความเสียหายอยู่แล้วนะเช่นน้ำท่วมอย่างบ้านดิฉันไม่ท่วมอย่างเงี้ยจะไปขอก็ไม่ได้ถูกไหมอันนี้ก็คือโดยหลักการก็คือตามความเป็นจริงนะคะอีกประการนึงก็คือบางคนก็บอกว่าเท่าที่เราฟังมานะจริงๆบางคนเนี่ยบอก 9,000 ไม่พอก็จริงแต่ว่าช่วยชดเชยตามความเสียหายจริงได้ป่ะเรื่องนี้นะคะเพราะบางที่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นบ้านอย่างเดียว
1: มันไม่พอ
0: ร้านค้าบางบ้านนี่เครื่องมือทำหากินนะคุณ
2: ค
0: ่ะนะคะแล้วฉันเป็นคนรักหนังสือไงโอ้บางบ้านนี่เห็นหนังสือลอยอยู่ในน้ำแล้วฉันน้ำตาจะไหลอ๋อนะคะแล้วก็รถยนต์มอเตอร์ไซค์ต่างๆนานาแล้วคุณอย่าลืมประเภทธุรกิจที่ขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยต้องหยุดกิจการไปพวกนี้นะคะก็ต้องมีภาพถ่ายใบประเมินค่าซ่อมต่างๆนานาการรับรองต่างๆจากเขตด้วยนะคะสุดท้ายค่ะมันไปถึงฟื้นฟูชีวิตได้ปะนะชีวิตแล้วก็รายได้ต่างๆถูกไหมบางคนเนี่ยไม่มีหนี้ก็ดีไปค่ะ
1: ไม่ได้ขายของมา2วันอ่ะ
0: ถูกต้องก็วันนี้ที่ริมคลองแสนแสบนะคะเดินก็เดินไปกับท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารต่างๆคือวันนี้เดินรอบมหาวิทยาลัยเลยแต่ไปไม่ถึงองคลักษณ์กับท่านนะคะโฟ

0: พราะว่าคือคุณแต่ว่าคุณเก๋เรนจะบอกอย่างนึงว่าคุณช่วงเนี้ยโรคที่มันระบาดต่างๆที่ฉันเป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะปัจจุบันตอนนี้ดิฉันยังไออยู่เลยคุณสมพรคุณเก
1: ๋หายยังไม่สนิท
0: ต้องระมัดระวังใช่ใช่ถูกต้องวันนี้ไปหาคุณหมอมาวันนี้แกก็บอกว่ายังเป็นอีกได้เป็นเดือนเลยนะจะเป็นแบบนี
1: ้ไม่ถึงว่าเชื้อโรคนะหายไปแล้วแต่ว่าอาการมันยังอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ก็ไอทั้งคืนจนกระทั่งลูกแบบเขาน่าจะนอนไม่หลับด้วยน้องเดียวกันเลยนอนไม่หลับนะคะทีเนี้ยพอไปเดินมาเมื่อเช้าเนี่ยพอปิดนะคะหมายถึงว่าสถานที่ทางรัฐถ้ารัฐปิดอย่างเงี้ยก็ไม่มีคนมา คนมาขายอาหารก็ไม่มีคนซ
1: ื้อ
0: คุณหรือว่าเก๋ไม่มีคนซื้อนะคะรายได้ต่างๆก็คือ1วัน2วันก็มันก็อย่าพ
1: ู
0: ด
1: ขายไม่ได้ขาย
0: มันวันทนวันแล้วอ่ะ
1: คนกินก็ไม่ได้กิน
0: ใช่นะคะวันนี้ท่านก็เลยใจดีนะคะเหมาเลยบอกว่าวันนี้เหมาทั้งวันนั่นแหละแจกยามแจกแม่บ้านแล้วคนที่มา
1: อุดหนุน
0: นะคะก็โหก็เหมือนกับเหมือนช่วยชุบชีวิตอะค่ะพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ดังนั้นอยากจะบอกเป็นพิเศษอีกอย่างนึงก็คือสำหรับกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเลยนะคะรถกับพวกเครื่องมือทำมาหากินต่างๆตรงเนี้ยความแตกต่างจะแตกต่างจากชนบทนะคะจะแตกต่างจากปริมณฑลตรงนี้จะไม่เหมือนกันด้วยแล้วเยียวยาเหมือนกันได้ไหมล่ะ
1: ก็ไม่น่าจะได้มันเดือดร้อนไม่เท่ากัน
0: โอ้คือจะบอกว่าเงินก็เรื่องนึงนะแต่ว่าบริบทการใช้ชีวิตอ่ะในการฟื้นฟูรายตรงรายได้อะไรต่างๆนานาพวกนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ดิฉันก็ไม่ได้สวมบทเป็นอาจารย์กิฟต์อย่างเดียวนะขออนุญาตสวมบทเป็นหมอดูนิดหน่อยด้วย
2: ค่ะ
0: ไอ้ที่บอกจะฟ้องกทม.ดิฉันว่าเกิดขึ้นแน
1: ่ค่ะ
0: เออแต่จะได้หรือไม่อะไรยังไงเนี่ยมันก็ประกาศ
1: แล้วแต่วาสนาเหรอ
0: เออคือหมายถึงว่าได้ตรงจุดไหนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเป็นแบ่งเป็นสถานการณ์อย่างนี้ค่ะไอเกี่ยวข้องกับพวกท่อระบายน้ำคือถ้ามันท่วมขนาดเนี้ยพอท่อระบายน้ำอุดตันไม่มีบำรุงรักษาเนี่ยเป็นไปได้แต่มันก็ใช่ไหมมันก็ต้องเห็นนะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเนาะอันที่สองคือพวกเครื่องสูบน้ำถ้าไม่พร้อมใช้อย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนนั้นบอกไว้เสมอเลยบอกว่าจะเข้าหน้าฝนปั๊บเนี่ยต้องรีบเตรียมตัว
1: นะค
0: ะโอ้ถูกต้องมันเห็นแล้วทุกอย่างอะค่ะมันจะแก้ยังไงอะคุณมันบรรเทาก็ยังยากเลยตอนนี้ถูกไหมนะคะหลายที่โอ้ดังนั้นเห็นแล้วแบบมันไม่มันดูแล้วมันดูหน้าสงสาร
1: อ
0: ะจนเกินไปนะคะแล้วก็มีกรณีอื่นอีกเยอะแยะบางทีแต่ถ้ามันอาจจะไม่ใช่การบริหารผิดพลาดต่างๆฝนตกเกินที่จะรับไหวทั้งระบบอย่างเงี้ยมันอันนี้มันก็อาจจะอีกอันหนึ่งนะคะคือถ้ามันเกิดความชำรุดบกพร่องโดยที่คนไม่ได้ทำให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นบางเคสที่อาจจะฟ้องได้บางเคสก็อาจจะฟ้องไม่ได้เหมือนกัน
1: ค่ะทีนี้มันก็จะมีโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นฉี่หนูหลังจากที่น้ำไปแล้วเนี่ยมันยังอาจจะมีทิ้งร่องรอยหรือว่าปัญหาอื่นตามมาโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้มันก็ชดเชยไม่ได้นี่ถูกไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับภาพบ้านน้ำท่วมข้าวของเสียหายพวกเรื่องของสุขภาพแล้วมันจะทำยังไงบางท่านก็บอกว่าออกไปข้างนอกก็ใส่รองเท้า
2: อันนี้หมายถึงใครคะ
1: หมายถึงชาวบ้านหมายถึงเวลาตอบไงว
2: ่
1: าม
2: ันมีดราม่าอยู
1: ่นี่เมื่อวานเนื่องจากท่านน่ะท่านนายกอ่ะกลับมาจากต่างประเทศก็ลงไปลุยที่แฟลตคลองจัน
2: ท
1: ร์แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่ง
0: ใส่นะรองเท้าอ่ะ
1: ท่านไม่ได้ใส่รองเท้าตอนนั้นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มีคนก็เห็นว่าเฮ้ยท่านนายกเดินเท้าเปล่าลุยน้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทร
2: ์ค่ะ
1: คนก็ถามต่อยทำไมไม่ใส่รองเท้าเดี๋ยวจะเหยียบของมีคมแล้วก็โรคภัยต่าง
2: ๆ
1: คือที่สำคัญเรื่องโรคฉี่หนูแต่ทีนี้ก็ย้อนกลับมาว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เป็นชาวบ้านคือถ้าเป็นท่านนายกท่านก็มีตังจ่ายอยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านนะคะมันจะทำยังไงเพราะว่ามันมีผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ไม่ใช่เป็นที่เจริญมากที่น้ำท่วมไปแล้วเนี่ยถนนสะอาดอะไรแบบนี้เพราะว่าเช่นคนที่อยู่ชันเมืองบางกลุ่มก็ยังทำงานพวกภาคเกษตรกรรมอยู่เช่นชาวนาชาวไร่เลี้ยงสัตว์คนงานบ่อปลาอะไรแบบนี้เนาะแม้กระทั่งคนงานขุดลอกท่อระบายน้ำคนที่ชอบ เดินน้ำท่วมแหมเวลาเราเดินน้ำท่วมนะขอโทษนะตอนวันศุกร์อ่ะดิฉันน้ำท่วมเหมือนจะเข้าคอนโดเนี่ยนึกอยู่ประมาณ20-30นาทีเดินไปเดินมาอยู่บนรถไฟฟ้าต้องถอดรองเท้าออกแล้วก็ยอมสละถุงเท้าคือใส่ถุงเท้าแล้วก็ย่ำน้ำเข้าบ้านคือจะเปลือยเท้าก็กลัวจะเหยียบของสกปรก
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ใส่รองเท้าไอ้รองเท้ามันก็แพงเสียดายรองเท้าก็ต้องถือรองเท้าแล้วก็ใช้ถุงเท้าเนี่ยก็คือย่ำเข้าไปในที่พักแล้วก็ต้องตัดแต่ทิ้งไปคู
2: ่โอ
0: ้แบบนี้คุณสุภาพคุณเก๋จำเคสนานมากแล้วตั้งแต่ปีนู้น2000ต้นๆนะมีนามาตะ
1: โ
0: รคมีนามาตะจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: คืออันนั้นแบบไม่ใช่ที่เกี่ยวข้องอะไรกับเรามากมายนะหรอกแต่ว่ามันความน่าสนใจว่าศาลฎีกาที่ญี่ปุ่นนะคะเคยพิจารณาตอนนู้นว่าเมื่อรัฐบาลเนี่ยทราบแล้วว่ามีคนจำนวนมากเนี่ยเจ็บป่วยกับเสียชีวิตมีข้อมูลที่ทำให้ทราบด้วยว่าเกิดจากสารปลอดนะคะแล้วก็รัฐมีอำนาจตามกฎหมายที่จะควบคุมพวกแหล่งปล่อยสารปลอดหรือมลพิษตอนนั้นได้เนี
2: ่
0: ยแล้วรัฐเหมือนไม่ใช้อำนาจในการหยุดการแพร่กระจายของสิ่งเหล่านี้จนทำให้มันเกิดอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยตอนนั้นศาลฎีกาที่ญี่ปุ่นเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ
1: ภาย
0: ใต้กฎหมายความรับผิดของรัฐด้วยนะแต่โลกหลังรัฐน้ำท่วมเนี่ยมันก็พกพอที่จะเปรียบเทียบกันได้ถามว่ามันอาจจะไม่ถึงคือศาลฎีกาบ้านเราอาจจะไม่ได้ติดไม่ได้ตัดสินเหมือนที่ญี่ปุ่นก็ได้นะคะแล้วก็เราบอกว่าบางประเทศมีคือหลายประเทศฟ้องเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็มีชนะบ้างไม่ชนะบ้างแล้วแต่กรณีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องพิสูจน์อ่ะมันก็คือโจทย์เนี่ยหรือผู้เสียหายเนี่ยจำเป็นต้องพิสูจน์เรื่องของการงดเว้นไม่กระทำตามหน้าที่ของรัฐเนี่ยอย่างหนักเลยนะ
1: มันบกพร่องเนี่ยเหรอคะ
0: มันก็ยากไงเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่มือรัดหมดถูกป่ะเราประชาชนคนธรรมดาเนี่ยจะไปทราบอะไรได้ยังไงมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นนึงแต่ว่าเนี่ยพอเห็นนะเห็นสภาพแบบนี้แล้วอ่
2: ะ
0: สุดท้ายแล้วก็คือหนีไม่พ้นการที่จะมาพูดบอกว่ามันควรจะดีกว่านี้อ่ะนะคะถ้าเราเห็นภาพอะคุณสุภาพคุณเก๋เราอาจจะคืออย่างบ้านนี้อาจจะโชคดีน้ำไม่ท่วมถูกไหมคะแต่บางจุดเนี่ยคุณต้องเอาเรือไปรับกันออกมานะคะ
1: บ้านเธอสองวัน
2: ขนาดแบบว่าขนาด
1: เข้าไปในบ้านเพราะว่าเป็นอาคารพาณิชย์ไงไม่กล้ากลับบ้านอะอยู่บนคอนโดแต่อยู่ขอโทษนะคะอยู่บนคอนโดข้างล่างคอนโดก็เป็นน้ำล้อมรอบ
2: ไปไหนไม่ได้เหมือนกัน
1: แต่ทีนี้หลายๆคนอาจจะคือติดตามเวลาที่ทางภาครัฐได้บรรเทาหรือว่าเยียวยาพี่น้องประชาชนในปีก่อนๆในครั้งก่อนๆนะคะถึงจะพยายามให้มันมีความรวดเร็วแต่ก็คงยังไม่ทันใจเนาะแล้วก็จำนวนของการที่จะเยียวยาก็ต้องเป็นไปตามภาครัฐนะคะมันก็ยังทิ้งความเสียหายแล้วก็ร่องรอยอะไรต่างๆเพราะประชาชนต้องแบกรับอะไรต่าง
0: ๆ
1: เหล่านี้ด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องคดีความอะไรต่างๆแล้วเนี่ยทางภาครัฐสามารถที่จะหรือว่าประกันภัยเนี่ยจะสามารถเข้ามาบรรเทาหรือเยียวยาอะไรได้บ้างไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่ภาคเหนือที่น่านจำได้ไหมเมื่อไม่กี่สัปดาห์มาเนี่ยมันก็มีแนวคิดในการดันกฎหมายเรื่องของบรรเทาสาธารณภัยประกันภัย
2: ภัยพิบัติ
1: เขาเรียกกฎหมายภัยพิบัติใช่ใช
0: ่ค่ะกฎหมายภัยพิบัติ
1: แล้วก็เน้นในเรื่องประกันภัย
0: ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่พวกนั้นน่ะเน
1: า
0: ะ
1: จะเข้ามาช่วยมันเป็นไปได้ไหม
0: มันควรจะเป็นอย่างนั้นเลยล่ะค่ะคุณสภาวุฒิเก๋เพราะว่าคือตอนเนี้ยเอาพูดตรงๆนะเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะเกี่ยวกับภัยพิบัติอ่ะหลายๆเรื่องเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นอย่างนึงว่าภาครัฐเองหรือว่าแม้กระทั่งเอกชนเองก็ช่วยกันในการพยากรณ์นะในการฟอร์แคสต์ต่างๆนะคะแต่การฟอร์แคสต์ต่างๆมันก็เหมือนดูดวงอ่ะคุณฟอร์แคสต์แบบคุณนึกออกป่ะคือเขาไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดอย่างแน่นอน
1: เป็นการพยากรณ์ด้วยหลักฐานทางวิชาการม
0: ี
1: ข้อมูล
0: ใช่มันไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเป๊ะแบบ 100% แบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็ต้องบอกว่าพอมันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยการรับสถานการณ์เองมันก็ได้ในระดับนึงแหละเนาะแล้วก็คิดว่าในระดับประมาณนึงอ่ะมันไม่ได้ว่าทั้งหมด 100% ถ้าออกแบบดีๆเนี่ยดิฉันคิดว่าเรื่องของประกันภัยเนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งเลยอะค่ะในการเขาเรียก ในการ
1: ซับน้ำตา
0: ระบบนะในการ

0: ันมากกว่านะแล้วก็ช่วยเขาเรื่องลดทอนความเสี่ยงที่มันยังเหลืออยู
1: ่
0: คือความเสี่ยงอื่นน่ะมันมีอยู่แล้วอ่
1: ะ
0: แต่อันนี้คือช่วยดูแลเรื่องความเสี่ยงที่มันกระจัดกระจายแล้วก็เหลืออยู่จากไอ้ความเสี่ยงหลักนะ
1: คะ
0: อันแรกเลยเนี่ยเรื่องของการป้องกันระบบระบายน้ำอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ฉันคิดว่ามันต้องมีนะ
1: คะ
0: แล้วก็ไม่ควรจะเป็นลักษณะความเชื่อที่ว่าเอามีประกันแล้วก็ปล่อยให้ท่วมไปเลยนี่ไม่ได้คุณหรอคุณแก่นี่ไม่ได้นะคะอันที่สองที่เกี่ยวข้องค่ะก็คือเรื่องของการทำให้บ้านเรือนกับทางฝั่งผู้ประกอบการแบบไซส์เล็กไซส์กลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาทำงานร่วมกับบริษัทประกันกับภาครัฐได้อันเนี้ยไม่ควรให้รัฐบาลเป็นแบบ 9,000 ต่อครัวเรือนคืออย่างเดียวอย่างเงี้ยโมเดลแบบนี้มันไม่ได้นะคะแล้วก็อีกประการนึงคือเรื่องของบางจุดนะที่บอกว่ามีการลดค่าเบี้ยประกันนะให้ป้องกันดีอย่างเงี้ยบางบ้านคุณเห็นมั้ยที่มันไวรัลขึ้นมาบอกว่าไม่เชื่อหรอกเรื่องของภัยธรรมชาติอ่ะแล้วเขามีเสายกรถขึ้นไปอ่ะคุณนั่นแหละอย่างเงี้ยนะคะควรที่จะต้องมีการให้รีวอร์ดนะหรือรางวัลว่าควรจะลดเบี้ยหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายดังคิดว่าเงินประกันเนี่ยมันไม่พอหรอกในการซ่อมให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะคะที่อังกฤษเขามีโครงการ build back better
1: เฮ้ยเดี๋ยวกลับมาเล่าได้ไหม
0: กลับมาเล่า
1: ขอหนึ่งนาที
0: ได้ค่ะ
2: พักสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋
2: คะ
1: ดร.กิฟสัญญาณรอแป๊บหนึ่งนะคะทางด้านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวิษณุทรัพย์สมพลนะคะก็ออกมาโต้ประเด็นเรื่องของการพร่องน้ำว่ากทม.พร่องน้ำตลอดเนื่องจากรู้ว่าหน้าฝนไม่ต้องรอพยากรณ์อากาศเลยพร่องเต็มที่จนมีคำร้องเรียนว่าทำไมน้ำเหม็นเห็นโคลนเพราะว่าพร่องในระดับต่ำสุดนั่นเองนะคะในการพร่องน้ำต้องดูแต่ละคลองบางคลองที่ยังมีเรือโดยสารก็พร่องในระดับที่เรือวิ่งได้ตรงไหนมีเขื่อนก็พร่องได้อย่างเต็มที่แต่คลองไหนไม่มีเขื่อนการพร่องก็จะทำคือถ้ามากเกินไปจะทำให้ดินสไลด์บ้านเรือนอาจจะได้รับความเสียหายอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่กทม.ก็คือไล่ทยอยทำเขื่อนเพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเองอันนี้ของท่านรองผู้ว่าวิษณุทรัพย์สมพลนะครับแล้วตะกี้คุยต่อ
0: ค่ะคุณสุพรคุณเก๋ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เล่าถึงที่อังกฤษเนาะเรื่องของ 3B หรือ build back better นะคะก็คือพูดง่ายว่าประกันเงินประกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องซ่อมไปแล้วก็ซ่อมให้มันเหมือนเดิมก็ทำให้มันดีขึ้นถูกไหมคุณหรอแก
1: ถ
0: ู
1: ก
0: โครงการนี้คือให้เงินเพิ่มเติมสำหรับมาตรการทำให้บ้านทนน้ำท่วมด้วยนะคะ
1: แสดงว่าเนี่ยต้องใช้เงินเยอะพอสมควร
0: ที่เข้าใจเลยนะคะแล้วก
1: ็
0: เหมือนกับเวลาเราพูดถึงเรื่องของวัสดุกับมาตรการป้องกันน้ำเนี่ยให้คราวหน้าความเสียหายมันน้อยลงต่างๆเนี่ยนะคะเลยคิดว่าตรงจุดเนี้ยมันสำคัญจริงเพราะว่าพูดตรงๆเราท่วมทุกปีนะคุณสมพรคุณเก
1: ๋
0: มากน้อยอาจจะต่างกันถูกไหม
1: คะ
0: แต่บ้านที่เราอยู่อาศัยเนี่ยทุกวันเนี่ยแล้ววันไหนมันจะมาถึงบ้านเรายังไม่ทราบเลยเนี่ยค่ะคือประเด็นตรงนี้คือว่ามันต้องไปไกลอ่ะไกลกว่าที่จะบอกว่ามัน เอาเท่านี้แหละก็พอแล้วอย่างเงี้ยแบบมันฟังแล้วมันขัดใจนะคุณ
1: ตอนนี้พอส่งเซียร์บอดคาสเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นที่แก่งกระจานเพชรบุรีนะเพราะว่าก็บอกว่าพื้นที่เสี่ยงตรงท้ายสปิลเวย์เนี่ยค่ะริมแม่น้ำแล้วก็ที่ลุ่มต่ำนี่ต้องระวังต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ต้องติดตามแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มีหลายจุดในต่างจังหวัดนี่ที่มีการรายงานเพิ่มเติมมาเยอะเลยนะทั้งที่เขื่อนขุนด่านประการชนใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าอันนั้นระบายน้ำลดลงแล้ว
2: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องเน้นหนักไปที่ทางโซนตะวันตกค่ะตอนนี้โซนตะวันตกตอนบนนะคะทั้งกาญจนบุรีตากอุทัยธานีกำแพงเพชรนครสวรรค์สุโขทัยแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนนะคะตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังด้วยเพราะว่าถ้าดูตามภาพแบบจำลองเนี่ยมันจะเป็นเฉดสีส้มอะค่ะแล้วก็สีน้ำเงินฟ้าอาจจะมีเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะคะตรงนี
1: ้ค่ะที่แกลงก็ต้องระวังที่คลองประแสนะ
2: ค่ะ
1: ขึ้นเผือแกลงก็อยู่ในระดับวิกฤตเหมือนกันนะย้อนกลับมาที่ดร.กิฟอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายเนี่ยเดน

0: เชื่อว่าเรายังคงต้องสู้กับน้ำท่วมกันตลอด
1: ใช่
0: ถ้าเรายังอยู่ในกรุงเทพมหานครนะ
1: ใช่หวังอย่างเดียวตอนนี้คือคิดถึงพระอาทิตย์มากเลย
2: ยังไม่เห็น เลยใช่ไหมคะ
1: ยังไม่เห็นแล้วก็คือฉันคิดอย่างนึงว่ารอบนี้ด้วยความที่มันตกแบบไม่หยุดนะคะแต่วันนี้โอเคเห็นตกหยุดก็น่าจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้ายังไม่หยุดสนิทอะค่ะมันก็ยังเดินคิดว่ามันก็ยังมีคนเดือดร้อนอยู่ค่ะ
0: แต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เลื่อนอ่านคำพิพากษาหลายงานก็หยุดนะหลายงานไม่หยุดในครั้งนี้ที่น้ำท่วมเนี่ยฝ่ายค้านนี่ก็เรียกว่าแข็งขันเต็มพื้นที่ลงพื้นที่กันไปช่วยชาวบ้านกันเยอะเลยโดยเฉพาะทางด้านพรรคฝ่ายค้านเนาะทุกพรรคเลยที่ดิฉันเห็นน่ะเต็มไปหมดทั้งคุณไอติมนะทั้งคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคุณรัตข้าวเนี่ยทั้งของประชาชนพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หลายทีมเนี่ยที่ลงพื้นที่กันแต่มันก็ยังไม่พอนะก็ยังไม่ได้ทีนี้ในครั้งหน้าดนตรีมันมีกฎหมายพิเศษอะไรที่จะเพิ่มเติมกรณีนี้ไหม
1: จริงๆแล้วต้องบอกว่าเข้าใจได้นะคะเพราะว่าอีกหนึ่งเรื่องเลยคือหลายภารกิจเนี่ยมันนัดกันมานานแล้วนะคะในประเด็นตรงนี้มันก็ไม่ได้มีผลโดยตัวมันเองให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องเลื่อนนัดนะคะก็จัดกระบวนการพิจารณาได้นะคะก็คือเราก็คิดประเด็นสถานการณ์ภัยพิบัติเนาะแต่ว่ามันก็คืออย่างจุดนั้นเห็นในมติละค่ะในมติครม.ก็บอกว่าอะไรที่จะไปกระทบสิทธิ์อะไรต่างๆนานาสามารถทำงานต่อได้นะคะคืออย่างที่มหาลัยที่นั้นก็เหมือนกันนะคะเพราะว่านัดกันนานแล้วมีจะเซ็นความร่วมมือนะคะกับมหาวิทยาลัยออสเตรเลียแล้วท่านก็มาถึงนี่แล้วคุณสุพรเก๋เมื่อวานทีมงานโทรมาถามบอกยังไงดีบอกว่าเฮ้ยท่านมาจากออสเตรเลียชั่วโมงเลยนะยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องจัดงานยังไงก็ต้องไปทุ่ม
0: เป็นความจริงใจ
1: ไม่เป็นไรเบิกไม่ได้เดี๋ยวจ่ายเองบอกจะกินอะไรมากนักหนาไม่มีทางหรอกคุณสุพรคุณเก๋เพราะว่างานหลายงานเนี่ยโอ้แล้วก็เล่าให้ฟังอย่างหนึ่งท่านก็อุตส่าห์น่ารักมานะคะก็เป็นที่ประสบภัยด้วยนะคะใช่เพราะว่าไม่ได้กระเป๋าที่สนามบินหมายถึงว่ามันดีเลย์มันช้า
0: ก็ไปถามเรื่องดีเลย์ที่สนามบินเนี่ยสัมภาระแต่เขาบอกว่าใช้การบินเนี่ยส่งให้ถึงที่พักเลยนะตามส่งใช่ไหม
1: แต่
2: จะต้องใช้เวลานิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามีการเสริมกำลังนะคะเป็นการนำกำลังพลเนี่ยเข้าไปช่วยเสริมในเจ้าหน้าที่ที่เป็นภาคพื้นดินนะคะที่ขาดแล้วก็ประสบเป็นผู้ประสบภัย
0: แล้ว
2: ไม่สามารถไปทำงานได้ตอนนี้เนี่ยเห็นทางรัฐมนตรีกลาโหมก็นำกำลังพลค่ะไปช่วยขนย้ายสัมภาระตกค้างที่สุวรรณภูมิด้วย
0: ซึ่งยังไม่หมดใช่ไหม
2: เยอะเลยค่ะ
1: เยอะมากเลยค่ะ
0: ให้กำลังใจทุกท่านนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แหมขออะไรสักนิดหนึ่งคุณต๋องวงทู
2: ค่ะ
0: จากไปแล้วก็ขอให้
1: ความเสียใจค
0: ่
1: ะ
0: IP ดิฉันสิริพรยานวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
1: ประภาพรรสิริรัตน์ค่ะ
0: ก็เรา3คนลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะต้นสัปดาห์วันจันทร์28 กันยายน 2569นะคะวันนี้เก๋มากับแบบว่าคนที่หายไปนานแล้วก็คนที่คุณผู้ฟังเนี่ยถามนะถามว่าหายไปไหนหายไปไหนหายไปไหนวันนี้มากับคุณนะคะคุณเป้งจิรายุจับบางนะคะมาอยู่กับเรานะคะวันนี
4: ้สวัสดีพี่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะกลับมาแล้วนะครับโอ้โหดีใจมากที่ทุกคนนะขออภัยหลายคนเดี๋ยวพี่เหมารวมหลายคนยังคิดถึงกันอยู่นะครับแล้วก็ดีใจที่เปิด Facebook Live มาเนี่ยปรากฏว่าเห็นว่า cover photoยังมีรูปตัวเองอยู
2: ่ใช่เอาจริงๆมีคนแบบว่าส่งข้อความอ่ะเข้ามาถามว่าน้องเป้งหายไปไหนน้องเป้งหายไปไหน
4: อ๋อครับหายไปแถวรังสิตคลอง3ครับผม
2: ไกลเลยค่ะคุณผู้ฟัง
4: ย้ายต้นสังกัดไปอยู่ BG Sport นะครับก็เป็นบ้านแดงพูดได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีแบบเนาะต้องเลี่ยงบาลีคือถ้าพูดว่าแอปไหนปุ๊บเดี๋ยวมันจะปลิวตรงนั้นปลิวตรงนี้นะฮะเอาเป็นว่าบ้านสีแดงบ้านสีแดงของ BG Sports นะครับก็โดยสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนี่แหละครับนะฮะก็เขาทำสตูดิโอเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จัดหาผู้บรรยายนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์เกมฟุตบอลนะครับในของลิขสิทธิ์โดย AFC หรือว่าสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับเราก็เลยได้ไปเป็นต้องบอกว่าไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับของที่นั่นก็แล้วกันประมาณ
2: แต่ว่าวันนี้เรากลับมาในเจอกันสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่นะ
4: ค
2: ะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่หนักๆอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากำลังรอความช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วก็มีคำถามค่อนข้างที่จะเยอะเลยเมื่อไหร่น้ำจะลดเมื่อไหร่น้ำจะลดนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นทางแฟลตคลองจันแล้วก็ทางเคหะร่มเกล้าก็ยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังหนักหน่วงแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่สองพื้นที่นี้เท่านั้นนะคะจริงๆมีทางสมุทรปราการนี่ก็อ่วมเหมือนกันแล้วก็หลายจังหวัดนะคะเดี๋ยวค่อยๆทยอยนะคะรายงานเรื่องของความอัปเดตแล้วก็ความคืบหน้าด้วยเพราะก็เริ่มที่จะเห็นสัญญาณว่ามีการเตือนว่าจะมีฝนตกหนักแบบนั้นแบบนี้ด้วยนะคะหลายพื้นที่เลยนะคะก็อย่างที่บอกไปวันนี้เราเจอกันแบบว่าในวันแบบอุทกภัยจริง
4: ครับวันที่คนที่ขับรถนะฮะไม่ว่าจะรถหรูหรือว่ารถธรรมดาเห็นคุณค่าของขนส่งสาธารณะเท่ากันแล้วตอนนี
2: ้
4: โดยมากก็ถ้าเลี่ยงได้ก็มักจะเลี่ยงไปใช้บริการขนส่งมวลชนนะครับอย่างผมวันนี้ก็ 100% เลยเดินทางโดยรถไฟฟ้าเลยครับเพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำท่วมเนา
2: ะ
4: ว่าถนนเส้นไหนท่วมบ้างแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการจราจรที่ติดขัดอันเนื่องมาจากน้ำท่วมขังนี่แหละ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะก็จะวางแผนว่าเส้นนั้นตรงนั้นน้ำลดหรือยังจะไปกันยังไงนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าดูสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครนะคะต้องใช้คำว่าเข้าสู่เรื่องของการระยะในการพยายามที่จะเร่งระบายน้ำออกให้หมดเพราะว่าประชาชนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าฝนหยุดแล้วฝนซาแล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่น้ำจะลดลงเร็วๆแบบนี้นี่คือปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะกทมเนี่ยก็กำลังเร่งเปิดทางน้ำในคลองสายหลักเลยนะเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากคลองย่อยแล้วก็ถนนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือชุมชนทำยังไงเนี่ยจะให้กลับเข้าสู่ระบบเนี่ยปกติได้นะคะอย่างทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านวิษณุทรัพย์สมพลค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมอุตุเนี่ยเขาก็ประกาศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนเนี่ยฝนมันเบาบางลงแล้วแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอาจจะมาเติมบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ปริมาณไม่ได้มากสักเท่าไหร
4: ่
2: ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือในโซนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพกำลังเร่งระบายน้ำออกจากคลองสำคัญที่ตอนนี้เนี่ยวิกฤตมากๆนะคะแล้วก็ส่งผลให้ในพื้นที่เนี่ยมันเหมือนกับว่าน้ำมันไม่ได้ลดแล้วบางพื้นที่มีคุณผู้ฟังอันนี้นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความมาแล้วก็คนที่เขาอยู่แถวนั้นน่ะเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่ามันไม่ลดแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็จะเป็นในส่วนของคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์อันนี้ก็จะเป็นคลองสายหลักที่มีการรับน้ำจากคลองย่อยก็พยายามที่จะผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหลักการเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็คือต้องลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนเมื่อคลองมีพื้นที่ว่างมากขึ้นเนี่ยจึงจะสามารถทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็ไล่ไปที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้นะคะโดยบริเวณคลองแสนแสบช่วงต้นๆเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่หนักๆรามคำแหงอันนี้เนี่ยเห็นว่าทางรองผู้ว่ากทม.บอกว่ามีแนวโน้มดีขึ้นนะคะก็พยายามที่จะเร่งสูบน้ำจากคลองย่อยเนี่ยเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อที่จะลดระดับน้ำบริเวณรามคำแหงเทพลีลาแล้วก็ไล่ไปที่หนักๆ ก็คือที่คลองจันนั่นเองนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นโจทย์ใหญ่ลาดกระบังค่ะน้องเป้งคุณผู้ฟังตรงนี้เนี่ยก็ยังแบบว่าหนักอกหนักใจอยู่เพราะว่าลาดกระบังเนี่ยอยู่ทางตะวันออกสุดของกรุงเทพ
4: ใช่ใช่ครับ
2: แล้วทีนี้เนี่ยน้ำมันต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ระยะทางเป็น10กิโลเลยค่ะ
4: ครับ
2: แล้วก็เข้าไปสู่สถานีสูบน้ำของพักขนงระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องบริหารจัดการน้ำนะคะจากปลายน้ำย้อนกลับเข้ามาเป็นลำดับนะคะตรงนี้เนี่ยพื้นที่อ่อนนุชบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าเริ่มดีขึ้นแต่จะทยอยไล่ไปยังพัฒนาการประเวศแล้วก็ลาดกระบังด้วยเห็นว่าอาจจะใช้เวลาประมาณสัก3วันในการลดระดับน้ำในคลองสายหลักต่างๆนะคะให้อยู่ในระดับที่สามารถรับน้ำจากคลองย ย่อยได้ดีขึ้นค่ะอ่ะก็พอให้เห็นภาพนะว่าเขากำลัง

0: เร่งระบายอยู่ตอนนี้
1: ใช่ครับนะฮะก็คลองจันเนี่ยนะครับข่าวจาก The News Online นะครับบอกว่าระดับน้ำทรงตัวนะครับชาวบ้านนี่ก็ร้องขอน้ำดื่มแล้วก็อาหารด้วยเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้นะครับระดับน้ำเนี่ยถ้าวัดจากรถเก๋งเนี่ยต้องบอกว่าท่วมฝากระโปรงรถเลยนะครับจากภาพที่ออกมานะครับแล้วก็เมืองทองธานีนะครับเป็นพื้นที่ล่าสุดที่ได้อัปเดตนะครับกับเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับที่อาศัยอยู่ในเมืองทองธานีคือเมืองทองเนี่ยในบริเวณพวก Impact นะครับหรือว่าในโซนกลางๆเนี่ย มีการสูบน้ำออกค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าโซนที่ยังจมอยู่แล้วก็ประชากรชาวคอนโดเนี่ยยังออกไม่ได้ก็คือทางออกฝั่งถนนติวานนท์นะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองทองบอกว่ามันเป็นเหมือนแอ่งกระทะแล้วก็ที
0: ่
1: ใช่ฮะพื้นที่จะต่ำที่สุดในบรรดาพวกที่อยู่ในเมืองทองนั้นฉะนั้นก็ต้องรอความช่วยเหลือนะครับจากการสูบน้ำออกต่อไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนแหละนะฮะที่สามารถที่จะหยุดงานตามรัฐบาลประกาศได้นะครับบางคนเนี่ยต้องไปแล้วก็ต้องใช้โควต้านะครับในวันลางานไปด้วยเพราะว่าหลายคนก็ไม่กล้าแหละครับที่จะเสี่ยงเนาะเอายานพาหนะนะครับส่วนตัวขับออกมาในพื้นที่ที่รถเนี่ยผ่านได้ลำบากนะครับเพราะว่าถ้าใครเป็นสายที่ดูแลเรื่องรถแล้วก็ใช้รถก็จะทราบว่าเวลาที่รถมันดับเนี่ยหรือน็อกพ่อน้ำเนี่ย
0: ค
1: ่าใช้จ่ายในการซ่อมนี่ผมว่าเงินเดือน3เดือนน่าจะไม่พอเพราะว่ามันถึงก็ต้องผ่าเครื่องอะฮะนะ
0: นะคะก็มีความเดือดร้อนยังคงรับการช่วยเหลืออยู่นะคะอย่างที่เคหะคลองจันเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ยังท่วมสูงถึงเอวเลยนะคะตามรายงานแล้วก็ถูกตัดน้ำเป็นวันที่4แล้วอะค่ะมีผู้สื่อข่าวถึงขนาดแบบว่ารายงานเลยนะคะว่าชาวบ้านบางส่วนเนี่ยต้องนำกะละมังแล้วก็ถังไปตักน้ำที่มีการเอ่อล้นที่ท่วมอยู่บริเวณแถวนั้นนะคะ
1: ครับ
0: มาประทังชีวิตแล้วก็มีการตัดพ้อด้วยว่าแฟลต1ถึง6เนี่ยอยู่ติดกับถนนศรีบูรพาเนี่ยเหมือนถูกลืมเลยคือเข้าไปช่วยแต่ด้านในแบบนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นในชุมชนเคหะคลองจันเขตบางกะปินะคะอยู่ในภาวะวิกฤตเลยวันนี้เนี่ยยังมีฝนด้วยแล้วก็ระดับน้ำก็ยังคงท่วมสูงถึงระดับเอวนะคะพื้นที่ก็เป็นแอ่งกระทะด้วยเป็นพื้นที่ต่ำนะคะมีคลองใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นคลองลำพังพวยบึงพังพวยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยทางสำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีการตรวจสอบว่าระดับน้ำนะคะก็ยังเรียกได้ว่าสูงกว่าตลิ่งด้วยคือตอนนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าต้องรอให้ระดับน้ำในคลองเนี่ยมันลดลงก่อนถึงจะสามารถสูบน้ำจากพื้นที่แฟลตเนี่ยออกไปได้คุณผู้ฟังนึกภาพออกไหมคือตอนนี้ทางกรุงเทพเขาก็กำลังพยายามจะทำแบบนั้นอยู่แต่ว่าณเวลานี้เนี่ยมันทำได้ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าคลองเองก็ยังไม่ได้ลดด้วยนะคะ
1: ครับส่วนเรียกว่าเดือดร้อนกันทั่วเลยนะครับเพราะว่าที่ที่คนกรุงนะครับนิยมไปพักผ่อนในช่วงที่ถ้าหมดฝนเนี่ยก็จะเป็นหน้าหนาวนะครับอย่างปากช่องอันนี้ก็เดือดร้อนไม่แพ้กันนะครับพี่เก
0: ๋
1: นะครับเพราะว่าติดฝนตกเนี่ยติดต่อกันหลายวันนะครับตั้งแต่22กันยายนเป็นต้นมาครับก็เกิดน้ำป่าจากบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับไหลหลากตามลำน้ำลำตะคองนะครับเข้าท่วมชุมชนหมู่บ้านกว่า4ตำบลนะครับก็คือตำบลหมูสีขนงพระปากช่องหนองสาหร่ายนะครับแล้วก็พื้นที่หลายชุมชนเขตเทศบาลเมืองปากช่องนะครับระดับน้ำยังคงท่วมสูงกว่า 1.7 เมตรนะครับมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้กว่า 1,000 ครอบครัวนะครับรวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมพืชไร่สวนได้รับความเสียหายนะครับซึ่งนายกฤตธรเลิศสำโรงนะครับในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็เชิญหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางป้องกันช่วยเหลือประชาชนที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่องนะครับเนื่องจากน้ำได้ท่วมโรงผลิตน้ำประปาด้วยครับจนไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้แล้วก็ได้รับแจ้งนะครับจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับนายชัยยาห้วยหงว่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนและคาดว่าจะมีปริมาณน้ำป่าเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะไปที่จังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างที่เขื่อนนะคะเขื่อนพระราม6เนี่ยเห็นว่าวันนี้เนี่ยก็มีหลายอำเภอนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอท่าเรือเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยเพราะว่าเขื่อนพระราม6เนี่ยเขายกธงแดงเตือนภัยเลยนะคะและก็ระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่556ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตอนนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางดึกที่ผ่านมา มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณหน้าตลาดสดอำเภอท่าเรือค่ะ

0: ก็ถือว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของริมแม่น้ำป่าสักเลยระดับน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรเลยนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยลุยน้ำออกจากนะคะเพื่อออกเข้าไปในตลาดไปจับจ่ายแล้วก็ซื้อขายสินค้ากันเนี่ยค่ะก็ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลตำบลท่าเรือก็มีการระดมเจ้าหน้าที่ช่างแล้วก็นำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งตามจุดเสี่ยงบริเวณถนนเลียบแม่น้ำป่าสักเพื่อที่จะเร่งสูบน้ำออกจากผิวจราจรนะคะแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนด้วยแล้วก็มีการเร่งกู้เส้นทางให้กลับมาเนี่ยใช้ได้งานตามปกตินะคะขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการระบายน้ำเขื่อนพระราม6เนี่ยมันส่งผลค่ะส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณวัดตือซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนตอนนี้เนี่ยมีประชาชนเนี่ยประมาณสัก10หลังคาเรือนเนี่ยก็ถูกน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของขึ้นไว้บนที่สูงละเพราะว่าเขาได้รับแจ้งข้อความเตือนจากระบบเซลล์บอร์ดแคสจากภาครัฐนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นโซนแบบว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นโซนแบบทางเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนพระราม6แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นในเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเหนือเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: เอาละค่ะ 14:32 นะคะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าโอ้โหดีใจการกลับมาของน้องเป้งแล้วก็ถามเต็มไปหมดเลยนะว่าน้องเป้งหายไปไหนมาหายไปไหนมาวันนี้มาพร้อมกับน้ำเลยนะคิดถึงคิดถึงนะคะ
1: โอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็ระหว่างรอสายนะคะไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนิด้าโพนะเขามีการสำรวจคะแนนความนิยมออกมาเป็นไตรมาสที่3แล้วอาจารย์พร้อมนะคะก็เดี๋ยวไปคุยกันก่อนนะคะนิด้าโพไตรมาส3นะคะสะท้อนเรื่องของคะแนนนิยมของพรรคการเมืองแล้วก็ตัวของนักการเมืองด้วยนะคะเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวจะถามต่อด้วยนะคะในแง่มุมของทางรัฐบาลน่ะก
1: ับ
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของน้ำท่วมต่างๆเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่ากระทบความเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนนะคะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นจากนิด้าโพนะคะอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับแหมกำลังฟังสารคำพิพากษาพอดีเ
0: ฉ
3: ย
0: โอ้ค่ะ
1: คร
0: ับเดี๋ยวได้ติดตามกันด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากอาจารย์นิด้าโพไตรมาส3เนี่ยสะท้อนคะแนนการเมืองออกมาอย่างชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ที่สะท้อนออกมาอันที่1นะครับนะโดยสรุปเนี่ยอันที่1ก็คือเอาคนพบว่าเอาไปทีละพรรคเลยนะ
0: ค่ะ
3: พรรคประชาชนเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นพรรคที่น้ำเต็มแก้วละไปต่อไม่ไหวอยู่ประมาณ 34-35% นะครับก็คืออยู่คงที่นะครับนะแม้ว่าอาจจะได้แชมป์ในเกือบทุกภาคนะครับนะแต่ก็ทุกภาคอ่ะนะครับแต่ว่าก็เหมือนเขาคะแนนก็ไม่ไปไหนยังคงอยู่ที่เดิมนะครับในขณะเดียวกันนะครับนะในขณะเดียวกันตัวคุณเท้งณัฐพงษ์เองกับมีแนวโน้มที่คะแนนเนี่ยจะลงมาเรื่อยๆนะครับก็จำได้ไหมครับครั้งจากสูงกว่านี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยนะครับจนถึงวันเนี่ยถึง24นะครับรู้สึกจะค่อยลดหลั่นลงไป
1: ครับ
3: นั่นเห็นถึงตัวเทงเนี่ยคงพูดง่ายคือไม่สามารถนำพรรคได้จริงๆตั้งแต่แพ้การเลือกตั้งมา
0: คร
3: ับนะครับคะแนนมันไม่สามารถทำให้พรรคเนี่ยมีไม่สามารถทำให้พรรคตัวเองเนี่ยมีคะแนนดันขึ้นไปได้เท่าไหร่เลยในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถดันพรรคให้เดินหน้าต่อได้นะครับนะฉะนั้นคะแนนก็ลงมาจาก30เหลือ26เหลือ24
0: แต่เขาก็ยังเป็นแต่เขาก็ยังเป็นอันดับ1ใช่ไหมคะอาจารย์อย่างไตรมาสที่ออกมาล่าสุดเนี่ยพรรคประชาชนยังมีคะแนนนิยมนำเป็นอันดับ1เลยนะ
3: ใช่แต่ก็ยังเป็นอันดับ1อยู่แต่ถ้าเราดูให้ดีนะครับเมื่อเราถอดข้อมูลออกมาเราค้นพบว่ามีประมาณ 22% ของคนเลือกพรรคประชาชน
1: ครับ
3: ตัดสินใจไม่เลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีเลย
1: ครับผม
3: ใช่ไหมครับ
1: ไม่เลือกใคร
3: เพียงแค่มี 67% ของคนที่เลือกประชาชนเนี่ยเลือกคุณเท้งเป็นนายก
0: ค
3: ่ะอันนี้ฉะนั้นในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับสรุปก็คือคะแนนเนี่ยน่าจะเต็มแก้วแล้วอันที่1 2คะแนนของตัวหัวหน้าพรรคเองนะครับก็มีแนวโน้มว่าอาจจะลดลงเรื่อย
1: ๆครับ
3: เพราะดูเหมือนว่าถ้าไม่ลดลงก็คงไม่สามารถจะกระตุ้นขึ้นได้อ่ะนะครับดูเหมือนว่าจะมันจะไป

0: ่อไม่ไหวนะครับนะนี่อันดับ2ของการสนับสนุนนายกเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวเพราะคนถึง 19% บอกว่าไม่สนใจเป็นนายกเลยนะครับเพิ่มขึ้นถึง 9% จากเมื่อไตรมาสที่2แล้วมันเพิ่มขึ้นทุกภาคเพิ่มเยอะๆก็คือภาคอีสานนะครับถึง 13% นะครับแล้วก็มีเพิ่มที่ภาคกลางกับภาคเหนือสูงมากเลย
1: 11-12%
0: นะครับนะฉะนั้นตรงไม่เลือกใครเลยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างว่าเป็นไปได้ไหมคนเขาหาใครเป็นนายกได้เลยทีนี้ถ้าเราไปดูกลุ่มอาชีพเนี่ยตรงไม่เลือกใครเลยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของใครล่ะเกษตรกรแล้วก็แรงงานนะครับน่าจะอยู่ในกลุ่ม2กลุ่มนี้ซะเยอะมากเลยประเด็นก็คือคำถามว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้เขารออะไรอยู่หรอหรือว่าเขาเมาไม่เห็นใครจริงๆนะครับส่วนพรรคคุณอนุชินนะครับนายกอนุชินกับพรรคภูมิใจไทยเราค้นพบว่าลงมาหมดเลยทั้งคนและพรรคคุณอนุชินลงมา 8% นะครับนั่นเหลือ 13% แล้วก็ลงทุกภาคลงหนักๆเลยที่ทำให้คะแนนลงก็คือลงในภาคอีสาน 10%เพราะอย่าลืมว่าภาคอีสานเนี่ยมีประชากร1ใน3ของคนในชาติ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าภาคอีสานมันลงเยอะมันก็จะลงเยอะถ้าภาคอีสานมันขึ้นเยอะมันก็จะขึ้นเยอะนะครับ
2: ครับ
0: แล้วที่ลงหนักๆอีกอันนึงคือภาคตะวันออกคือลงถึง 19% แม้ว่าประชากรจะมีเพียงแค่ประมาณ 7% ของคนในประเทศนะครับแต่นั้นตอนคุณที่อาจจะยังคงรักษาแชมป์ในกลุ่มคน60ขึ้นได้กับพ่อบ้านแม่บ้านไว้ได้แต่ก็คะแนนก็ลงในขณะที่พรรคภูมิใจไทยนะครับนะลงมา 5% ท
1: ั
0: ้งถอนตอนนี้ก็เหลือ 12% ในการลงมาเนี่ยทำให้พรรคภูมิใจไทยหลุดอันดับ2ปล่อยให้พรรคเพื่อไทยแซงขึ้นไปแล้วการลงก็ลงทุกภาคทีนี้การลงในภาคตะวันออกเนี่ยนะครับนะผมก็เลยมองว่าทั้งพรรคและทั้งคนเนี่ยแน่นอนพรรคอาจจะลงมา 8% คนลงเยอะหน่อย 10% นะครับนะผมก็กำลังมองว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องของ EEC หรือเปล่าอันที่1
2: ครับ
0: เพราะ EEC เนี่ยในช่วงหลังเนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่ามีนะรัฐบาลมีความคิดที่จะขยายไปปราจีนบุรีแต่คนปราจีนก็ต่อต้านพอต่อต้านขึ้นมาปั๊บมันก็เลยมีการยกประเด็นถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการ EEC มันก็เลยกลายเป็นประเด็นให้คนในภาคตะวันออกเนี่ยเริ่มฉุกคิดเริ่มลุกฮือกันขึ้นมาหรือเปล่าเกี่ยวกับประเด็น EECนะครับแล้วก็คะแนนเนี่ยในขณะเดียวกันเราก็ต้องไปดูพรรคภูมิใจไทยว่าคะแนนครั้งที่2ที่เขาลงเนี่ยเพราะเนื่องจากบัตรคนจนเนี่ยนะครับมีปัญหาทำให้คนจำนวนมากเกษตรกรแรงงานพ่อบ้านแม่บ้าน60ขึ้นคนที่รายได้ไม่ถึงหมื่นหรือไม่เกินหมื่นเนี่ยก็ตัดสินใจถอยซึ่งตอนนี้การประกาศผลของบัตรเนี่ยก็ยังไม่ออกทำให้คะแนนตรงนี้ยังไม่ย้อนกลับอันที่หนึ่งนอกจากไม่ย้อนกลับแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าโดนกลุ่มโดนพรรคเพื่อไทยแย่งไปในกลุ่มของเกษตรกรและพ่อบ้านแม่บ้านแล้วก็คน60ขึ้นไปทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปเป็นแชมป์ในกลุ่มนั้นก็คือแย่งคะแนนไปจากพรรคภูมิใจไทยกันแบบดื้อเลย
2: ครับ
0: และอีกส่วนหนึ่งที่แย่งไปก็คือแน่นอนแต่อันนั้นอาจจะแย่งไปนิดหน่อยก็คือผมเชื่อว่าอย่างพรรคไทยพรรคดีหมอวรงก็แย่งไปเช่นเดียวกัน
2: ครับ
0: และอีกกลุ่มนึงที่แย่งไปก็คือกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจใดๆเลยนะครับอันนี้ก็คือปัญหาของพรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทินส่วนอาจารย์เชนนะครับคะแนนคงทรงๆไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับในขณะที่พรรคเพื่อไทยคะแนนขึ้นมาเป็นอันดับตอนนี้ขึ้นมา 18% ของอาจารย์เชนมีประเด็นที่น่าสนใจคือมีคนอยู่ 29% ของคนเลือกพรรคเพื่อไทยไม่เลือกใครเป็นนายกเลยมีเพียงแค่ 55% ของคนเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกอาจารย์เชนเป็นนายกแปลว่าอะไรอาจจะแปลได้ว่าอาจารย์เชนอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ใช่หรือเปล่าอันที่หนึ่งสองอาจจะเกิดจากอาจารย์เชนเนี่ยแค่เดินสายนะครับแสดงวิสัยทัศน์เดินสายแสดงนโยบาย
1: ค่ะอ
0: ย่างเดียวมันไม่พอมันต้องการเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและในสีแดงทั้งหลายก็จะมีกลุ่มฮาร์ดคอร์จำนวนมากเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับอาจต้องการเห็นอาจารย์เชนมีบทบาททางการเมืองมากกว่านี
1: ้
0: นะครับเพราะที่ผ่านมาไม่เล่นบทบู๊เลยนะครับเล่นแต่บทนักวิชาการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทำให้คะแนนนี้ค่อนข้างที่จะขึ้นไปแบบพักแต่ตัวอาจารย์เชนเนี่ยไม่สามารถวิ่งตาม
1: ค่ะ
0: คุณพิสิทธิ์จะพักไว้ปัดเนี่ยคะแนนก็ลงมา
2: ล
0: งมาเพราะเนื่องจากว่าไปเสียเสียงในภาคใต้นะครับกรุงเทพมหานครนะครับทำให้พอผมไปดูแล้วเนี่ยแรงภาคใต้ส่วนหนึ่งอาจจะเสียให้กับคนใหม่นะครับก็คือคุณชัยวัฒน์
2: ใช่ท่านนี้หรือเปล่าใช่ท่านนี้หรือเปล่าที่เมื่อวันศุกร์ที่อาจารย์ค้างเอาไว้บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส
0: ์นี่ไงครับคือเซอร์ไพรส์นะคร
2: ับ
0: เพราะใครจะคิดว่าอยู่ดีชื่อท่านเลยว่าจะโผล่ขึ้นมา
2: ค่ะ
0: พร้อมกับพรรคเนี่ยจะทะเบียนไม่เสร็จเลยนะพรรคอะไรเนี่ยรักเมืองไทยเนี่ยนะครับนะในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งสำคัญของคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันเนี่ยผมดูจากการลดลงในกรุงเทพและการลดคะแนนลงในภาคใต
2: ้ค่ะ
3: ครับ
0: นะครับแล้วผมก็ไปเทียบกับคะแนนของพรรคอื่นๆพรรคประชาชนเนี่ยนะครับผมค้นพบว่าจริงๆแล้วคู่แข่งของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยนะ
3: ครับ
0: คือพรรคประชาชน
2: อาจารย์ย้อนกลับมาที
0: ่ที่ไปเนี่ยคือไปที่ประชาชนทั้งนั้น
2: ค่ะอาจารย์ย้อนกลับมาที่พรรคเพื่อไทยนิดหนึ่งนะคะที่เป็นคะแนนนิยมในตัวส่วนของพรรคเนาะเห็นว่าไต่ระดับมาไตรมาส3เนี่ยไต่ขึ้นมานะคะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคำถามที่เราเคยคุยกันเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีโอกาสไหมที่เหมือนกับว่าอ่ะในเมื่อคะแนนฟื้นก็อาจจะมีเรื่องของการถอนตัวจากพรรคร่วมหรือการจะฟื้นขึ้นมาชิงจังหวะแบบนี้เพื่อให้เกิดความได้เปรียบยังไงบ้างไหมคะอาจารย์มองวิเคราะห์ยังไงดี
0: นี่หมายถึงพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ใช่อาจารย
0: ์ผมว่า 18% นะครับถ้าถอนก็ถือว่าคิดผิดนะครับ
2: แม้ว่าจะคะแนนนิยมฟื้นก็ตาม
0: ครับเพราะว่าคะแนนยังไม่กลับไปสู่จุดเดิมที่เป็นฐานจริงๆ
2: ค่ะ
0: ฐานจริงๆของพรรคเพื่อไทยจะอยู่ที่ประมาณ
3: 25%
0: 23-25% อยู่ประมาณเนี้ยบางท
2: ี
0: ก็อาจจะทะลุขึ้นไป27นิดนึงหรือบางช่วงคะแนนดีๆหน่อยก็จะทะลุ30
2: ค่ะ
0: แต่จริงฐานจริงๆอยู่ประมาณเนี้ย 23-25% ตราบใดที่คะแนนไม่วิ่งถึงประมาณ 25% เนี่ยผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเค้ายังไม่อยากถอน
3: ครับ
0: เพราะถอนไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะคะแนนก็ไม่มั่นใจเมื่อถอนไปแล้วเนี่ยจะสามารถดันคะแนนต่อให้ขึ้นได้หรือเปล่าเพราะการอยู่ในร่วมรัฐบาลในบางครั้งเนี่ยในบางกระทรวงเนี่ยมันสามารถดันนโยบายได
3: ้ครับ
0: นะครับทีนี้ผมเชื่อว่าเขายังไม่ถอนถ้าเขาจะถอนก็ต้องรอให้คะแนนขึ้นก่อนขึ้นถึงจุดที่เรียกว่าเหมาะสมแล้วเขาถอนตัว
2: ค่ะทีนี้กลับมาโฟกัสอย่างภูมิใจไทยอาจารย์อย่างภูมิใจไทยเองเนี่ยคะแนนก็ลดลงใช่ไหมคะในไตรมาสนี้ไตรมาสที่3เนี่ยค่ะแล้วเจอจากเรื่องของปัญหาสารพัดที่รุมเร้าแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังมีเรื่องของวิกฤตเรื่องของน้ำท่วมอีกไม่แน่ใจว่ากระทบมากน้อยขนาดไหนในมุมมองของทางการเมืองค่ะแล้วก็ความเชื่อมั่นด้วยมันจะไปซ้ำเติมอะไรไหมคะในส่วนนี
0: ้ผมว่าตอนนี้คนที่ยังอยู่คุณอนุทินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเนาะก็คือคนที่เป็นแฟนคลับเรียกว่าตัวจริงเสียงจริงของลุงตู่พลเอกประยุทธ
3: ์
0: ที่ดึงคะแนนออกจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาใส่ให้กับภูมิใจไทยเป็นคอนเซอร์เวทีฟแน่นอนอาจจะมีคอนเซอร์เวทีฟส่วนหนึ่งเทเข้าไปให้ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่หายออกไปเนี่ยก็คือคอนเซอร์เวทีฟที่เขาถอนออกไปเพราะเขารู้สึกว่าอาจจะไม่พึงพอใจการดำเนินงานของคุณอนุทินกับพรรคภูมิใจไทยก็เลยถอนออกไปอาจจะถอนไปไม่เลือกใครเลยตอนนี้หรือบางคนอาจจะเป็นเคยเลือกพรรคเพื่อไทยมาก่อนสวิงไปสวิงมาอาจจะกลับไปหาเพื่อไทยหรือบางคนอาจจะลงไปแถมให้หมอว่าลงหรืออะไรก็แล้วแต
2: ่
3: ครับ
0: นะครับตรงนั้นทีนี้ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวจริงเสียงจริงของพลเอกประยุทธ์คะแนนเก่าของพลเอกประยุทธ์ที่อยู่กับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าหาจริงๆภูมิใจไทยที่มีในอดีตเนี่ยมันมีแค่ประมาณ 3%
3: ครับ
0: นะครับเคยทะลุไปถึง 5% ของนะครับของคุณอนุทินนะครับแต่มันก็ไปไม่ไกลกว่านั้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าโอเคประมาณ 10% เนี่ยมันคือของคุณเอกประยุทธ์ที่ยังอยู่กับคุณอนุทินเพราะเขายังไม่ไปแต่ถามว่าคะแนนที่หายไปเนี่ยหายไปเพราะอะไรก็แน่นอน
3: ครับ
0: จากผลกระทบทั้งหลายประเด็นต่างๆที่เกิดที่ถาโถมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะครับที่ยังป่านที่ยังตรวจไม่เสร็จสักทีนะครับรวมถึงแบบประเด็นเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตต่างๆมันก็ถาโถมลงมาทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าไอ้บัตรคนจนเนี่ยมันยังไม่ประกาศ
3: ครับ
0: ยังไม่ประกาศว่าใครทบทวนสิทธิ์แล้วใครได้บ้างผมยังคงรอเดือนธันวาว่าเมื่อประกาศแล้วทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยคนจนจำนวนหนึ่งที่ได้รับสิทธิ์คืนเนี่ยเขาจะแฮปปี้ไหมแล้วเขาจะพร้อมที่จะเทคะแนนคืนมันหรือเปล่า
2: แต่ว่าก่อนที่จะเทคะแนนคืนอาจารย์อย่างเรื่องของการรับมือเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
3: ครับ
2: รับมือได้มากน้อยขนาดไหนในมุมมองของอาจารย์
0: เรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็เป็นประเด็นอันหนึ่งนะครับที่คนจะเอามาใช้ในการก็คือฝ่ายที่ไม่ชอบอยู่แล้วก็โจมตีเรื่องธรรมด
3: าน
0: ะครับแต่ตอนแต่เราก็ต้องยอมรับว่าการดำเนินงานผมเราไม่มั่นใจว่าเป็นหน้าที่ของใครกันแน่อันที่หนึ่งที่เห็นภาพชัดเจนก็คืออันนี้เอาไปกลับไปที่รัฐบาลก่อนแล้วกันและเรื่องแรกก็คือเรื่องของกรมอุตุที่แถลงที่เราที่ดีพูดแต่วันที่21ว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับนะเนี่ยก็คือพูดง่ายคือไม่คาดการไม่เตือนประชาชนอย่างเคร่งครัดสองเรามีบทเรียนแล้วตั้งแต่ที่หัดใหญ
3: ่
0: ผมเคยพูดแต่ตอนซ้ำทั่วหัดใหญ่แล้วว่ากรมอุตุมีปัญหาอันหนึ่งที่สำคัญเลยคือการรายงานอากาศเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษาชาวบ้านใช้ภาษาราชการมันฟังไม่รู้เรื่อง
3: ครับ
0: แล้วมันแปลความยากว่าไอ้ภาคเหนือเนี่ยตรงไหนของภาคเหนือ
2: ค่ะ
0: นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นอันแรกประเด็นที่สองคือประเด็นเรื่องการที่จะโดดโจมตีก็คือประเด็นเรื่องการแจ้งเตือนนอกจากกรมอุตุแล้วไอ้ที่แจ้งเตือนมาทางเนี่ยทางโทรศัพท์มือถือ
3: ครับ
0: ไม่มีเสียงไม่มีสั่นมาแบบเงียบๆแล้วที่สำคัญท่วมแล้วค่อยมา
3: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่สองที่ถูกโจมตีนะครับ
3: ครับ
0: อันที่สามก็คือการช่วยเหลือนะครับซึ่งแน่นอนก็อาจจะเป็นในกรุงเทพก็เป็นหน้าที่กท
2: ม.
0: เยอะหน่อยนะครับแต่ปภ.ก็ต้องก็มีหน้าที่ในการที่ต้องออกมาอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมาก็ผมก็เห็นถ้าผมเห็นนั้นก็เห็นผู้ว่าลงแต่วันแรกอ
3: ่
0: ะนะครับผู้ว่ากทม.นะครับนอกนั้นก็ทางฝั่งรัฐบาลก็ลงมาซึ่งแน่นอนจังหวะน้ำท่วมแบบนี้การไม่เตือนก่อนคนก็บ่นแล้วอ
3: ่
0: ะซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอดูอีกทีแต่ผมว่ามันคนไม่ชอบก็ไม่ชอบอยู่แล้วอ่ะส่วนคนที่ชอบก็อาจจะมองเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ไอ้คนกลางๆเนี่ยสำคัญ
3: ครับ
0: ไอ้คนกลางๆมีทั้งไม่ได้มีความรู้สึกไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกชอบเขาคิดยังไงไอ้คนกลุ่มนี้สำคัญ
3: ซึ่งภัยธรรมชาติที่เกิดตรงนี้ครับพี่ดาโพมองไงว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบของสังคมที่พอเกิดบริหารดูแล้วการช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีการเตือนก็ไม่ล่วงหน้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองของพรรคเนี้ยไปคนที่เชียร์พรรคนี้หรือคนที่กลางๆที่อาจารย์บอกเนี่ยไปแบบถาวรเลยมั้ยฮะหรือมองว่า
0: ผมว่าคนเชียร์เนี่ยคนเชียร์ถ้าคนเชียร์ที่ผมบอกเหลือ 10% เนี่ยนะ 10% เนี่ยนะเขาก็ยังอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนหรอกนะครับนะอาจจะมีไม่พอใจบ้างแต่ผมว่าเขาคงไม่ค่อยขยับไปไหนหรอก
3: ครับ
0: นอกจากว่าไปพรรคไปสร้างประเด็นอะไรที่มันใหญ่กว่านี้แต่ทีนี้เราต้องไปดูอีกเรื่องนึงก่อนว่าหลังจากนี้การเยียวยาจะเป็นไง
3: ครับ
0: เพราะประเด็นเยียวยาถ้าประเด็นเยียวยาถ้าเยียวยาช้าไม่สมเหตุสมผลประเด็นมูลค่าที่ให้นะไม่สมเหตุสมผลนะครับแล้วเขารู้สึกไม่คุ้มค่าก็เป็นไปได้ว่าคนที่เป็นแฟนคลับปัจจุบันที่บอกที่ดึงมาจาก FC ลุงตู่เนี่ย
3: ครับ
0: อาจจะถอยได้เหมือนกันเพราะประเด็นนี้มันติดอยู่กับเขาเลยในกรุงเทพ
3: ครับ
0: ในต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันมันก็จะมีจังหวัดรอบๆข้างนะครับนะที่เรียกว่าจะส่งผลต่อคะแนนแต่เอาว่าในกรุงเทพเนี่ยผมว่าพรรคภูมิใจไทยเขาคงไม่ต้องกังวลเท่าไหร่มั้งเพราะคะแนนเขาก็มาที่สองไม่ได้มาที่หนึ่งอ่ะ
3: ครับ
0: นะครับ
3: ครับแล้วอย่างการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่าง crisis communication หรือ management เนี่ยอย่างกรณีของคุณพระดอนปริศนานุกุลที่ตอบคำถามแต่ละครั้งเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมยุทธยาอันนี้ส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนในมุมมองของอาจารย์ครับ
0: ผมไม่มั่นใจว่าคุณพระดอนตอบว่าอย่างไรเพราะผมไม่ได้ตามเรื่องนี้ตามแต่ที่อธิบดีกรมอุตุพูด
3: ครับครับครับคือเขาก็ตอบว่าแบบไม่อยากให้เล่นประเด็นการเมืองก็มีการตอบโต้ไปยังแกนนำทางชาวบ้านน่าจะเป็นบางบานนะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: อ๋อนึกออกแล้วเรื่องที่บอกว่ามีสสตั้ง5คนมาหายไปไหนกันหมด
3: ประมาณนั้น
0: ครับผมอันนี้ก็อาจจะอันนี้ก็โอเคนะเขาก็ออกมาคือประชาชนเนี่ยนะเวลามีปัญหาอะไรพวกนี้นะคำถามคือเขาคิดถึงใครถ้าในกรุงเทพเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยนะเขาอาจจะได้ถึงกทมเป็นหลักอ่ะกทมต้องช่วยเขาอ่
3: ะ
0: แต่ในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับไอ้ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็นึกถึงแต่เขาจะนึกถึงสสด้วย
3: ครับผม
0: ฉะนั้นเรื่องธรรมดาเขาจะถามหาว่าไอ้สสไปไหนหมดเรื่องธรรมดาฉะนั้นก็หน้าที่ของสส
2: ค่ะ
0: ยุติธรรมต้องไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ได้อ่ะเห็นได้ข่าวว่าไปแจกโฟมเลยผมว่าแจกโฟมไม่ใช่ไอเดียดีทีเดียวนะครับนะไม่รู้ใครคิด
3: ครับ
0: นะครับนะแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยเขาจะมองไปที่ผู้ว่าก่อนแต่ค่ะเดี๋ยวพอมองผู้ว่าเสร็จปั๊บระหว่างลงไปช่วยเหลือยามฉุกเฉินเขาก็จะมองว่าสสอยู่ไหนเขาค่อยมองตามมาทีหลังนะครับแต่ถ้าถามว่ามีผลไหมมันก็อาจจะมีผลอยู่บ้าง
3: ครับ
0: นะครับแต่ว่ามันสะเทือนหนักขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องคงต้องไปดูกันอีกทีเพราะผมเชื่อว่ามันก็น่าจะกระเทือนสำหรับคนบางกลุ่มบ้าง
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้ากลับมาดูเรื่องของการรับมือน้ำท่วมของรัฐบาลพออาจารย์เห็นว่าอ่ะแม้ว่านายกจะอยู่ในต่างประเทศก็ตามแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เหมือนกับมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ส่งตรงมาจากต่างประเทศเลยแล้วก็พอมาถึงเมืองไทยปุ๊บก็ไม่ได้พักเลยเดินทางไปลงพื้นที่รวมไปถึงการรับมือต่างๆแต่ว่าในบางส่วนเองเนี่ยในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักไม่ว่าจะเป็นเคหะลาดกับบางแฟลตคลองจันทร์อะไรแบบนี้ค่ะถ้าดูภาพรวมในมุมมองของอาจารย์คิดว่ารัฐบาลเขารับมือกับน้ำท่วมได้ดีมากน้อยขนาดไหนยังไงแต่ว่าบางส่วนก็มีเสียงบ่นนะก็ต้องยอมรับแหละเนาะ
0: ถามว่ารับมือได้ดีขนาดไหนหรอหมายมันผมว่าอย่างนี้ไม่ดีขนาดได้ครับคำชมเชยแต่ว่าถามโดนคอมเมนต์ไม่โดนคอมเมนต์แต่ว่าไม่โดนหนักขนาดเหมือนตอนหาดใหญ
3: ่
2: ต่างกันยังไงคะหาดใหญ่กับกรุงเทพ
0: หาดใหญ่นั้นโดนหนักมาก
2: ค่ะ
0: เพราะว่าไอ้ตัวอาจจะโดนตั้งแต่ตัวนายกเทศมนตรีเลยอ่ะนะครับโดนนายกเทศมนตรีที่เอาอยู่อ่ะนะครับแต่จริงๆคราวนี้ก็มีคนพูดเราอยู่นะ
3: มีไงครับ
0: คำนี้นะครับนะก็ถามว่าโดนคอมเมนต์ไหมผมก็ดูจากมูทของคนในกรุงเทพเนาะเขาโดนคอมเมนต์นะโดนคอมเมนต์แต่ว่าเขาก็ไม่ได้พุ่งไปที่ตัวรัฐบาลโดยตรงเขาพุ่งไปที่หน่วยงานต่างๆมากกว่านะครับนะซึ่งผมมองแล้วว่าซึ่งมันไม่เหมือนกับตอนที่คืองี้มูทคนจังหวัดกับคนกรุงเทพมันแตกต่างกัน
2: ค่ะ
0: คนจังหวัดมูทเขาคือว่าเขาเลือกมา
3: ครับ
0: คุณต้องทำงานแต่มดกรุงเทพเนี่ยไม่เคยสนใจว่าเลือกใครเป็นส.ส.
3: ครับ
0: สนใจคำถามเลยว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเรื่องนี้ใครรับผิดชอบแล้วคนรับผิดชอบอยู่ไหน
2: อ๋อค่ะ
3: อ๋อต้องการจิ้มให้ถูกคนแบบนั้น
0: แต่ในจังหวัดเนี่ยจะคอสบอร์ดแน่นอนตอนนั้นเนี่ยนายกแป้นก็โดนหนักนะครับบวกกับตัวคุณทวชินก็โดนรัฐบาลก็โดนนะครับก็โดนหนักเลยก็เลยเป็นผลนะตอนนั้นก็คะแนนก็ลงเลยอ่ะ
3: ครับ
0: นะครับในหาดใหญ่เนี่ยแต่นี้ในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอดูนิดหนึ่งว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ผมว่ามันก็จะกระเทือนบ้างอะนะ
3: ครับ
0: ผมไม่เชื่อว่าจะกระเทือนมากถึงขนาดที่แบบลดลงจงหายไปหมดผมบอกได้เลยว่าการเยียวยาครับจะเป็นสิ่งที
2: ่จะอาจจะทำให้ฟื้น
0: ว่าใช่ว่าการเยียวยาเนี่ยเยียวยาอย่างไรถ้าเยียวยาได้ดีถูกต้องถูกใจแฮปปี้ไม่ต้องแฮปปี้มากขนาดแบบให้จนเป็นเศรษฐีนะ
3: ครับครับ
0: นะครับก็อาจจะไม่ไป
3: แปลว่าคำถามที่ผมเตรียมมาว่าเกี่ยวกับเรื่องของ turning point นะครับของทางภูมิใจไทยในการที่จะดึงคะแนนกลับมาหลังจากวิกฤตการภัยธรรมชาติครั้งนี้มันคือส่วนหนึ่งคือเรื่องของการเยียวยาเลยใช่ไหม
0: turning point ตอนนี้ถ้าภูมิใจไทยอยากได้คะแนนคืน
3: ครับ
0: มีสองเรื่อง
3: ครับ
0: เรื่องที่หนึ่งที่กำลังจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรคนจนต้องเปลี่ยนวิธีประกาศต้องเปลี่ยนคืออย่าไปเข่งพัดในกฎเกณฑ์มากนะ
3: ครับผม
0: แล้วคะแนนกลุ่มนี้จะกลับขึ้นมาอันที่หนึ่งเพราะมันเป็นคะแนนทั้งประเทศ
3: ครับ
0: สองการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งประเทศทั้งหลายที่เกิดขึ้นในขณะนี้ต้องเยียวยาให้รวดเร็วนะครับแล้วก็เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้น
2: ค่ะ
3: ครับ
0: นะครับฉะนั้นตรงนี้จะเป็น turning point ที่ทำให้คะแนนเนี่ยกลับมาหรืออาจจะไม่ลดลงไปกว่านี้อีกจุดนึงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่ประกาศมารอบใหม่นะว่ามันอาจจะไม่ช่วยในเรื่องคะแนนใดก็ตามแต่มันก็ช่วยในการรักษาคะแนนไม่ให้ลงได้แต่ตอนเนี้ยเนื่องจากคนเขาประสบภัยการให้แค่น้อยประมาณพันหนึ่งใช่ไหมก
3: ็
0: จะไม่ผิดนะครับตรงเนี้ยอาจจะต้องพิจารณาใหม
3: ่
0: นะครับเพิ่มเข้าไปเพื่อไม่ให้คือตอนแรกกล่าวว่าจ่ายไปยังไงคะแนนก็ไม่ลงแต่คราวนี้จ่ายไปแค่นี้คะแนนอาจจะลงเพราะตอนนี้ทุกคนมันไม่อยู่ในภาวะแบบเดิมที่ไม่เผชิญกับภัยตอนนี้ทุกคนมันเผชิญกับภัยฉะนั้นก็มีโอกาสที่ว่าความรู้สึกคือแค่นี้มันไม่พ
2: อ
0: แต่ในก็ตามนะในมุมมองผมนะยังไงนโยบายไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นด้วยมาแต่ต้นอยู่แล้วผมมองรู้สึกว่าเอาเงินตรงนี้ไปถมช่วยบัตรคนจนดีกว่า
2: ค่ะค่ะอาจารย์อย่างนี้เนี่ยในช่วงวิกฤตแบบนี้ที่มีปัญหาน้ำท่วมที่คนก็กำลังโฟกัสอยู่นะคะเรื่องของการสื่อสารของรัฐบาลอาจารย์มองว่าจะต้องสื่อสารในช่วงวิกฤตนี้ยังไงดีคะ
0: คือรัฐบาลเนี่ยขอให้พูดจาภาษาชาวบ้านนิดนึง
3: อ๋อครับผม
0: ทุกวันนี้ลองดูเวลาเขาแถลงแต่ละเรื่องเป็นภาษาราชการทั้งนั้นเลย
3: ครับ
0: นะครับทั้งสองท่านฟังรู้เรื่องผมฟังรู้เรื่องชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่องหรอกบางเรื่องขนาดเราฟังนะ
3: ครับ
0: ต้องตีความเลยว่า

0: เนี่ยค่ะเขาไปสูญเสียแต้มจากกลุ่มไหนยังไงนะคะอาจารย
1: ์พรรคภูมิใจไทยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ที่เขาตอนนี้คือเขาลง
0: ที่ลดลง
1: ภาคนะครับนะแล้วก็ลงในภาคตะวันออกในภาคอีสานเนี่ยคือทำให้คะแนนเขาลงเยอะเพราะมันใหญ่ตะวันออกคนมันตะวันออกเชียงเหนือนะทศดีตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกเนี่ยเขาลงเยอะมันก็เลยมีผลแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เสียกลุ่มเกษตรกรนะครับพ่อบ้านแม่บ้าน60ขึ้นเนี่ยไปให้กับเพื่อไทย
2: ครับ
1: ก็คือกลุ่มที่เป็นแฟนคลับเพราะรวมทั้งคน Gen X ด้วยอ่ะ
0: Gen X Gen Y ด้วยเหรอคะ
1: ใช่ Gen X Gen Y นะครับที่เป็นแฟนคลับเขาอ่ะเขาเสียให้กับเพื่อไทยกับคนกลุ่มคนนี้ยังไม่ตัดใจไปนะครับมันก็เลยทำให้คะแนนเขาลงมานะครับ
2: ครับผมทีนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกันเยียวยามากเลยครับก็สั้นๆสักคำถามหนึ่งว่าถ้ามองข้ามช็อตไปอนาคตนะครับก็คือว่าคนไทยจะอิงไปทางไหนมากกว่ากันระหว่างนโยบายที่แก้ไขปัญหากับการเยียวยาหรือว่าการแจกเงินครับอาจารย
1: ์ถึงนี้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนี่ยนะมันต้องเป็นโครงการระยะยาว
2: ครับ
1: แล้วเป็นโครงการที่ใช้เงินมหาศาลนะครับแล้วก็แน่นอนระหว่างทำโครงการเราก็จะเจอนะฝนมาตลอดแหละทุกปี
2: ครับ
1: ไม่มีปีไหนเราไม่เจอเพราะถ้าไม่เจอเราก็แล้งกันตายแล้ว
2: ครับ
1: นะครับนะฉะนั้นแน่นอนประเด็นก็คือว่าระหว่างแก้ก็ระหว่างการป้องกันก็ป้องกันไปแต่การสื่อสารการเตือนต้องให้เร็วให้ชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันเงินเยียวยาก็ต้องให้เหมาะส
2: ม
1: แล้วระยะยาวเมื่อโครงการมันเสร็จเราค่อยว่ากันในอนาคตเช่นเราก็รู้ว่ากรุงเทพต่ำกรุงเทพต่ำลงทุกวันมีคนพูดถึงทำไมเราถึงไม่ทำคล้ายๆกับฮอลแลนด์ที่มีกำแพงขวางกั้นนะครับนะหรือแม้กระทั่งการแก้ไขปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องอ่ะในกทมนะ
2: ครับ
1: ในพื้นที่ประเทศไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับนะเรื่องอะไรที่มาขวางทางน้ำทั้งหลายเหล่านี
2: ้
1: ซึ่งการใช้ระยะเวลาในการแก
2: ้
1: ดังนั้นอย่างไรก็ตามแน่นอนเดี๋ยวเราจะเจออย่างนี้เรื่อยๆนะครับไม่ต้อง
2: ห่
1: วงคำถามคือว่าเมื่อเจอแล้วเนี่ยต้องเยียวยาให้คุ้มตอนนี้ต้องกลับไปถามคนทันใจก่อนว่าไอ้ที่เยียวยาได้มาคุ้มไหมแล้วได้กันครบหรือยัง
2: เป็นว่าต้องทำรวบกันพร้อมกันไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: พักสักครู่ค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับเข้าสู่แชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับ
0: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามกันนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะโฟกัสนะคะที่หนักๆเนี่ยกรุงเทพมหานครก็เรียกได้ว่าหนักหน่วงเลยทีเดียวแต่ว่าก็จะมีคำถามเดิมๆคำถามวนๆคำถามซ้ำๆเนี่ยละค่ะว่าเราขาดการประเมินความเสี่ยงหรือเปล่าแล้วที่สำคัญเนี่ยน้ำมันท่วมหนักแบบนี้เนี่ยหลายคนก็พูดเหมือนกันนะว่าเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนเนี่ยมันล่าช้าไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวลองให้อาจารย์สำรวจแต่ละหน่วยงานกันหน่อยว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาทำงานแล้วมันเกิดความผิดพลาดหรือมันมีช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนยังไงหรือเปล่านะคะทำให้มีเรื่องของภาพที่เกิดมาฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังถนนหลายสายได้รับผลกระทบนะคะก็จะเห็นเลยว่าคนจำนวนมากเนี่ยได้รับความเดือดร้อนรถยนต์จำนวนมากก็จอดเสียบางจุดนี่น้ำท่วมแบบว่าเกือบทั้งคันเลยนะคะถึงขนาดว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยต้องประกาศเป็นขยายเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนี่ยครอบคลุมถึง50เขตด้วยกันนะคะเพื่อที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออย่างเป็นระบบพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะกับทางดร.สนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพนะคะจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ถามแบบว่าเอาแบบตรงๆก่อนเลยนะคะหลายหน่วยงานขาดการประเมินความเสี่ยงหรือเปล่าคะ
4: ครับผมมองโอ้งานนี้ต้องรับผิดชอบกันเยอะนะนะครับเพราะว่าถ้าแบ่งหน้าที่กันแล้วเนี่ยนะคือมีคนที่ต้องรับผิดชอบก็คืออันที่หนึ่งก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาถูกไหม
0: ครับ
4: เพราะกรมอุตุนิยมวิทยามีหน้าที่ไปพยากรณ์อากาศว่าตรงไหนฝนจะตกแบบไหนตกอย่างไรนะ
2: ครับ
4: แล้วพื้นที่ตรงไหนนะอันนี้เป็นเรื่องกรมอุตุครับขณะเดียวกันทางกทมเองก็ต้องบอกสภาพพื้นที่ภูมิประเทศว่าพื้นที่ภูมิประเทศเนี่ยตอนนี้น้ำเป็นยังไงน้ำเป็นแอ่งกระทะนะครับแล้วก็น้ำในคลองเป็นยังไงจะป้องน้ำออกจากคลองได้ไหมยังไงอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกส่วนก็คือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะจะต้องเอาข้อมูลทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ทั้งของกทมเนี่ยไปแจ้งเตือนประชาชนนะ
2: ครับ
4: ว่าจะต้องอพยพหรือไม่อพยพแล้วก็หรือว่าต้องแจ้งเตือนว่าต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับนี่คือ3หน่วยงานเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับ ประเด็นก็คือว่าตอนนี้นะที่มีปัญหาอยู่

0: คือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
1: คร
2: ับ
0: แล้วเตือนแล้วเนี่ยประชาชนไม่ตระหนักก็คือกรมอุตุก็ไปบอกว่าเนี่ยฝนตกเนี่ย 80-90% ของพื้นที่นะตกที่ไหนตกทางภาคตะวันออกแล้วก็จะเคลื่อนมาเข้ากรุงเทพเนี่ยแล้วก็เป็นแล้วอยู่นิ่งมันจะตกอยู่ตรงเนี้ยมันก็คือว่าความกดอากาศต่ำนะวนอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าแต่ตอนนี้มันก็มีบางเพจมาบอกว่าไงบอกว่าเนี่ยไม่ได้นะมันจะตกแช่ตกทั้งวันทั้งคืนจะเป็นมหาอุทกภัยฝนตกเยอะกรมอุตุก็ไปโต้บอกว่าไม่มีทางหรอกมันไม่มีพายุเข้าไม่ได้มีดีเพรสชั่นเข้าเพราะมันไม่มีทางหรอกตกทั้งวันทั้งคืนตกบ้างหายบ้างอะไรแค่นั้นนะ
1: ใ
0: ช่ครับแล้วก็สุดท้ายเป็นไงก็มีท่านรองนายกว่าเอาอยู่ไม่มีปัญหาประชาชนเลยไม่เกิดความตระหนัก
2: ครับคือนอกจากประเมินความเสี่ยงแล้วอันนี้คืออันนี้ผมถามแบบชาวบ้านเลยแล้วกันว่าจริงๆแล้วเรายังสื่อสารโดยที่แบบว่ากลัวความแตกตื่นมากกว่าสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าครับเช่นเช่นว่ากลัวว่าเอ๊ะถ้าแถลงไปแบบนี้จะดูเหมือนเรารับมือได้ไม่ดีถ้าแถลงไปอย่างนี้จะดูเหมือนกับว่าเอ๊ะมันหนักเนาะเราบริหารความเสี่ยงยังไงแต่ตรงข้ามเนี่ยถ้าเราสื่อสารอย่างจริงใจออกไปนะครับเพื่อให้ประชาชนให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้เตรียมการล่วงหน้าเนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่าอาจารย์มองไงกับเรื่องนี้ครับ
1: จุดสมดุลมันจะต้องอยู่ที่ตรงไหน
2: ใช่ใช่ใช่ฮะ
0: ใช่ครับคือถูกต้องก็คือว่าจริงๆเนี่ยคือระบบราชการนะเวลาจะทำอะไรออกไปสักฉบับก็ต้องมีการประกาศใช่ไหมประกาศ
2: น
0: ะฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองภาษาราชการทั้งนั้นแหละนะแล้วหลังจากนั้นแล้วเป็นไงก็เอาตรงเนี้ยมาลงในเว็บไซต์เอาตรงเนี้ยมาบอกมาแจ้งประชาชน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาไม่รู้เรื่องนะฝนตก 80% 90% เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือมันต้องบอก impact เลยถ้าฝนตกตรงเนี้ยนะคือจะถึงแค่เอวนะฝนจะตกแค่ทั้งวันนะคือต้องบอก impact ไปด้วยนะว่ามันจะมีผลกระทบอะไรประชาชนนี่เข้าใจนะไม่ว่าประชาชนในเมืองเขาก็บอกว่าเนี่ยขับรถออกไปได้ไหมนะรถจะติดไหมน้ำจะท่วมถนนไหมนะอย่างนี้ต้องบอกเข้าไปนะต้องบอกเข้าไปนิดนึงว่าตกแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าชนบทเขาก็กลัวเรื่องเกษตรกรรมปลูกผลใช่ไหมเขาก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยถ้าตกอย่างเงี้ยน้ำมันจะแช่นะถึงแค่นี้นะจะมีผลกระทบอะไรอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยคือต้องใช้ภาษาใหม
2: ่
0: ภาษาใหม่นะครับ
1: คือให้สั้นกระชับแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นอย่างนี้หรอคะ
0: ใช่ครับสั้นกระชับตรงประเด็นแล้วก็เป็นภาษาง่ายๆนะซึ่งเข้าใจตอนนี้กรมอุตุก็เริ่มเปลี่ยนภาษาแล้วนะแต่ตอนนี้เข้าใจง่ายนะ
2: ครับผม
0: นะเขาก็บอกเนี่ยตอนนี้บอกแล้วเนี่ยฝนจะตกแบบเนี่ยตกหนักเลยนะเตรียมยกของขึ้นสูงเนี่ยตอนนี้คือกรมอุตุเปลี่ยนวิธีการแล้ว
2: ครับผมคือด้วยพฤติกรรมของประชาชนทุกวันนี้ที่มีสมาร์ทโฟนนะฮะมีโซเชียลมีเดียในมือเข้าถึงข้อมูลได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเพจทอธงไม่ใช่ขออภัยทอทหารอย่างนี้แล้วกันนะครับที่ทำให้เรียกว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยดันหันไปให้ความเชื่อมั่นเนาะในระดับที่ค่อนข้างแบบน่าตกใจนะครับแต่ว่าเวลาเรามีวิกฤตการณ์เนี่ยเรามักจะสื่อสารอยู่เสมอว่าฟังข่าวจากทางการเท่านั้นตรงนี้เนี่ยหน่วยงานราชการจะต้องมีการปรับปรุงอย่างไรเพื่อเรียกความเชื่อมั่นตรงนี้กลับมาว่าเอ้ยยังไงเนี่ยคำนี้มันคือพอพูดปุ๊บนะครับประชาชนจะต้องไปเกาะติดแค่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นครับ
0: ครับต้องเข้าใจว่าคือที่มาของข้อมูลมันมาจากที่เดียวกันนะเพราะว่าเทปทีนะเขาก็ดูเรดาร์จะดูดูวินดี้นะดูแอปทั้งหลายพวกนี้ดูเรดาร์ของกรมอุตุทั้งหลายเนี่ยนะที่เผยแพร่นะซึ่งกรมอุตุเนี่ยมันมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะแล้วก็มีเรดาร์ที่แม่นยำกว่าได้สักแบบ
1: คร
0: ับแต่เขาเนี่ยกล้าที่จะพูดเป็นภาษาง่ายๆและกล้าที่จะฟันธงเนี่ย
1: คือ
0: ถ้าผมแค่ก็คือฟันธงเลยเนี่ยเขาก็ไม่กลัวอะไรนะแต่กรมอุตุนี่คือไปติดราชการว่าถ้าฟันธงลงไปถ้าไม่ใช่เนี่ยจะไม่ไหวนะงั้นเอาแบบต้องฟังเอา80-90%ยังไงก็ถูกยังไงก็ถูกยังไงก็ไม่ผิดนะนี่คือการระมัดระวังตัวเกินไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเวลาเขาในต่างประเทศเวลาเขาจะแจ้งนะเขาจะต้องแจ้งดูอิมแพคที่จะเกิดขึ้นนะเขาไม่ดูว่าฝนตกเท่าไหร่ดูว่าเนี่ยตกแค่ไหนตกอย่างไรจุดไหนต้องระบุให้ชัดนะที่ไหนอย่างไรจ
1: ุ
0: ดไหนนะครับ
1: อาจารย์คะอันนี้ขอถามเป็นความรู้หน่อยนะคะอาจารย์สนธิเราสามารถที่จะถึงขนาดแบบว่าเราดูแบบจำลองหรือดูเรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมมันสามารถที่จะ ออกมาบอกได้เลยไหมคะว่าคาดการว่าฝนจะตกกี่มิลลิเมตรแบบนี้ได้ไหมคะเพราะว่าอย่างถ้าสมมตินะเก๋ๆถ้าเป็นเก๋ๆก็จะดูว่าอย่างกรุงเทพมหานครผู้ว่าบอกว่ารับได้60มิลลิเมตรแต่ว่าถ้าเกินนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของน้ำท่วมขังแล้วถ้าสมมติมีการพยากรณ์ออกมาเป็นมิลลิเมตรเลยปริมาณของฝนมากน้อยขนาดไหนทีนี้เก๋ก็จะประเมินความเสี่ยงละ101 200 300อุ้ย400อุ้ยไม่ไหวแล้วเอาลดไปดีกว่าอะไรแบบนี้มันได้ไหมคะมันสามารถทำได้แบบนั้นไหมคะ
0: จริงๆตอนนี้เขาบอกว่าทำนายได้ล่วงหน้าได้5วันนะแต่ถ้าจะแม่นจำเป๊ะหน่อยก็คือ1วัน
2: ครับ
0: คือ5วันนะโอเคพื้นที่นี้มีปัญหาแน่นอนแล้วใช่ไหมมีปัญหาแน่นอนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกปกที่กรุงเทพเนี่ยฝั่งตะวันออกเนี่ยผู้ว่าต้องไปดูแล้วฝั่งตะวันออกเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะหรือเปล่าใช่ไหมมันมีน้ำป่องหรือยังนะแต่ว่าล่วงหน้า1วันนะที่จะแม่นจำว่าตรงนี้จะตกได้กี่มิลลิเมตร
1: ค่ะแต่ว่า
0: ซึ่ง1วันเนี่ยคือไม่ทันในการที่พ่องน้ำนะที่จะแก้ไข
1: แต่ว่ามันสามารถบอกออกมาเป็นปริมาณฝนได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้คะอาจารย
0: ์ได้ฮะได้คร่าวๆนะ
1: อ๋อได้คร่าวๆ
0: พูดเป็นสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองสีส้มสีแดง
1: สีเหลืองสีส้มสีแดงหมายความว่ายังไงคะอาจารย
0: ์
1: ในส่วนของประชาชนจะได้รู้
0: ตัวนะทุกคนเตรียมตัวนะว่าฝนจะตกแล้วต้องระวังตัวแล้วนะนะครับ
1: อันนี้มันจะอยู่โซนกี่มิลลิเมตรคะ
0: ฝนไม่เกิน60มิลลิเมตร
2: ไม่เกิน60
0: ใช่ไหมแต่พอสีส้มมาไหลยกของขึ้นสูงที่เริ่มท่วมแล้วก็คือ60ถึง100มิลลิเมตรแล้ว
2: ครับ
0: นะถ้าพอสีแดงปั๊บคือ100มิลลิเมตรไปเลยอพยพเลยฮะ
1: ไม่ได้เข้าใจแล้วจะได้จำไว
2: ้ครับครับผมอันนี้ดีครับผม
1: จะได้ประเมินความเสี่ยงตัวเองได้ด้วย
2: ครับก็รู้ไปพร้อมกันเลยนะ เราด้วยนะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ด้วยครับทีนี้ปัญหาคลาสสิกเลยครับที่มักจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะกรุงเทพหรือที่ไหนนะครับเวลาที่มีพายุมีความกดอากาศเข้ามาแล้วเกิดฝนต่อเนื่องแบบนี
1: ้
2: ก็คือคำถามจากประชาชนที่ว่าทำไมไม่พร่องน้ำในเขื่อนรอทำไมไม่เปิดประตูระบายน้ำรอไปก่อนหน้านี้ตรงนี้จะแก้ไขยังไงครับอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์ที่ทำให้เขาเรียกว่านะคำที่บอกว่าก็มันไม่คาดคิดอ่ะก็ต้องสำรองนะไม่ใช้ก็ไม่คาดคิดว่าจะมาขนาดนี้ก็เลยไม่พร่องรอตรงนี้มันจะมีความถูกต้องมากขึ้นแม่นยำขึ้นอย่างไรได้บ้างครับ
0: คือต้องคือต้องเข้าใจว่าสถานการณ์นะณปัจจุบันนะคือว่าไอ้น้ำที่เยอะๆเนี่ยคือมันใช้อุโมงค์ส่งน้ำพระรามเก้าอ
2: ุ
0: โมงค์ส่งน้ำพระรามเก้าจะรับน้ำจากไอ้มีนบุรีหนองจอกอะไรเงี้ยพวกนี้ไร่กระบังอะไรพวกนี้แหละแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเข้าลงคลองแสนแสบกับคลองลาดพร้าว
2: ครับ
0: ไอ้ชาวบ้านกะปิพวกนี้นะลงคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวหลังจากนั้นเขาจะมีอุโมงค์ส่งน้ำนะอุโมงค์พระรามเก้าเนี่ยดูดน้ำออกไปที่เจ้าพระยา
1: ค่ะ
0: นะครับไอ้ตรงนี้นะแล้วก็ประเด็นก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะก็มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ไอ้ฝนที่ตกหลังเขื่อนหลายหลังภูมิพลหลังเศรษฐกิจเนี่ยน้ำมันไหลมันลอยอยู่ที่บางบานนะฮะก็มีการผันน้ำมาลงเจ้าพระยาเนี่ยนะ600-800เนี่ยนะลูกเบ็ดไม่ต่อวินาทีเนี่ยนะมันเจ้าพระยาก็เริ่มสูงขึ้นนะก็เริ่มสูงขึ้นแล้วเพราะงั้นแหละกทมก็เลยไม่กล้าที่เอาน้ำออกไปยังไม่กล้าพ่องน้ำเพราะพ่องน้ำไปนะคือมันก็ไม่ลงอ่ะขนาดเดียวเป็นไงน้ำขึ้นด้วยเก
2: ิ
0: ดภาวะน้ำขึ้นพอดี15ค่ำเดือน10พอดีน้ำขึ้น
2: ระบายไม่ออก
0: ก็เลยบอกว่าท่อไม่ตันแต่คลองมันเต็มไง
2: โอเคคร
0: ับ
2: ผม
0: ก็เลยเอาไม่ออกอันนี้คือกทมว่าอย่างนั้นนะ
2: ครับ
0: กทมพูดอย่างนั้นนะครับขนาดเดียวกันคือน้ำไปทางตะวันออกไปไง
1: เชิงเซาท่วมเลยค่ะ
0: ใช่ไหมไปทางชายเชิงเซาบางประกงน้ำท่วมหมดสิ่งที่สำคัญคืออะไรฮะไอ้ตรงข้ามมอเตอร์เวย์เดิมเขาเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่แก้มลิงเนี่ยตอนหลังบอกเราจะทำเมืองใหม่มีนบุรีทำเมืองใหม่อะไรทั้งหลายพวกนี้ตรงนั้นเป็นไงหมู่บ้านขึ้นเต็มหมดอ่างเก็บน้ำไม่มีแล้วนะเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของผังเมืองด้วยครับ
1: ค่ะเป็นเรื่องของผังเมืองด้วยทำให้เห็นตอนนี้เนี่ยเลยเห็นว่าทางการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครมันเลยมีข้อจำกัดใช่ไหมคะอาจารย์ที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยพยายามจะถามโดยเฉพาะที่พื้นที่ที่เขากำลังได้รับผลกระทบเมื่อไหร่น้ำจะลดเมื่อไหร่น้ำจะลดน้ำจะลดยังไงตอนนี้อาจารย์พอจะฉายภาพ
0: ให้ดูน้ำท่วมอยู่เนี่ยปีนี้เลยผู้ตกภัยตัวจริงไงโ
1: อ้ค่ะอาจารย์
0: ยกมาอยู่อีกบ้านนึง
1: อาจารย์พอจะฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการจราจรทางน้ำตอนนี้ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะผันน้ำไปทางตะวันออกตะวันตกแล้วมันกำลังเกิดข้อจำกัดอะไรบ้างแล้วก็ทำให้การลดระบายน้ำของแต่ละพื้นที่มันเลยดูเหมือนว่าอาจจะต้องช้าหน่อยแล้วคลองกรุงเทพเองมันก็เต็มด้วยอาจารย
0: ์อย่างนี้ผมเรียนคือว่าน้ำเนี่ยมันก็จะไหลลงคลองแสนแสบกับคลองลาดพร้าวนะพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกนะจะไหลทางนี้เพราะไหลที่ทางตะวันออกไม่ได
1: ้
0: เพราะแก้มลิงมันเต็มนะ นะครับแล้วก็น้ำท่วมแถวแปดริ้วแถวยังเตาด้วยก็จะไหลตรงนี้อย่างเดียวขนาดเดียวกันก็คือเขาก็เอาใช้อุโมงระบายน้ำคือที่พระรามเก้าเนี่ยเป็นตัวสูบน้ำลงสู่เจ้าพญา
1: ใ
0: ช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือพอเจ้าพญาเขาบอกห้ามปล่อยน้ำเลยนะปล่อยน้ำมันแค่นี้ห้ามมากกว่านี้นะเจ้าพญาก็ลดลงแล้วเขาก็ระบายน้ำในคลองออกไปเรื่อย
2: ๆ
0: นะสูบน้ำในคลองก็คืออุโมงค์อันนี้มันรับได้ประมาณสัก60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตอนนี้ขณะที่ระบายออกไปเป็นไงไอ้น้ำที่อยู่รอบๆเป็นไงลงคลองมาได้อีกลงคลองอีกนะครับน้ำลงคลองอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆพระราม9นะไม่ว่าจะเป็นเอกมัยนะเพชรบุรีตัดใหม่นะไอ้ตรงนี้เป็นไงน้ำจะเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแต่คนอยู่ไกลๆเป็นไงระยะทางไกลมาไม่ไหวใช่ไหมแถวมีนบุรีหนองจอกอยู่ไกลใช
2: ่
0: ไหมว่าหลายกิโลมาไม่ไหวเพราะว่าระหว่างที่ระบายน้ำเนี่ยไอ้น้ำที่อื่นๆก็มาลงด้วย
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้คือบางกะปิยังลอยคออยู่ตอนนี
1: ้อ๋อมันก็เลยเป็นที่มาที่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยน้ำมันดูเหมือนว่ามันน่าจะลดแต่ว่าบางทีบางส่วนมันก็มีเพิ่มขึ้นมาม ันก็มาดันมาจากในส่วนนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: จากมีนบุรีเข้ามา
1: เนี่ยภาพออกแล้วนี่คือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำเป็นข้อจำกัดที่มันแบบว่าทุกทิศทุกทางจริงๆนะอาจารย
2: ์
1: แต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์อย่างเรื่องของพอคำถามใหญ่เมื่อเกิดเรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันจำเป็นจะต้องมีศูนย์บัญชาการศูนย์รวมหรือว่าอะไรยังไงไหมคะอาจารย์มีข้อแนะนำค่ะ
0: มันต้องมีเขาเรียกเขาจะมีแผนเผชิญเหตุใช่ไหมแล้วก็แผนอพยพแผนฟื้นฟูซ
1: ึ่
0: งเขาจะต้องตั้งกองบัญชาการขึ้นมาก็คือตอนนี้เขาก็มอบให้ท่านผู้ว่าและท่านจังหวัดกทมนะเป็นซิงเกิลคอมมานด์นะเป็นคนจัดการเนี่ยเรื่องเผชิญเหตุเรื่องแก้ไขฟื้นฟูระบายน้ำอะไรก็ว่าไปแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยคือพอเรารู้เนี่ยนะโดยหลักการนะพอเรารู้ว่ามันจะเกิดปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องน้ำจะท่วมขึ้นมาเนี่ยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากกทมแล้วนะมันต้องตั้งศูนย์บัญชาการก่อนหน้านั้นนะครับในการที่จะป้องกันในการที่บอกชาวบ้านช่วยชาวบ้านยกของเตรียมตัวนะครับแต่นี่เราไม่ตั้งทีหลังจากที่เกิดแล้วเกิดน้ำท่วมแล้ว
1: ไม่ทันแล้ว
0: ใช่ไหมแล
2: ้
0: วเนี่ยมันก็เลยคนก็เลยต่อว่าบอกอ้าวแล้วก่อนจะเกิดแล้วทำไมไม่มีทำไมไม่บอกเขาให้ยกของขึ้นสูงให้ไปตรงไหนยังไงเนี่ยนะจัดการยังไงไม่บอกเขามันก็เลยเกิดเป็นไงแต่คลองจันทร์นะรถมหาศาลเลยจมน้ำมิดเลยตอนนี้
1: อืมค่ะแต่ว่าอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเรื่องของสภาพอากาศที่มันสุดขั้วเนาะจริงๆหลายคนก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมันจะตกแช่แบบว่าข้ามวันข้ามคืนไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันต้องใช้คำนี้จริงๆนะเพราะว่ามันเราไม่ได้เห็นแดดมาหลายวันมากอาจารย์หลายพื้นที่อาจารย์อย่างนี้เนี่ยเรื่องของการรับมือในอนาคตอ่ะมันจะต้องวางระบบยังไงกันใหม่ไหมหรือว่าฉากทัศน์เดิมๆมันเอามาคิดมาเป็นสมการไม่ได้แล้วมันต้องยังไงดีคะ
0: ครับตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้คือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะกับ UN เนี่ยก็เตือนมาที่เอเชียนะว่าประเทศไทยและอาเซียนเนี่ยประเทศไทยคือ1ใน10ของโลกนะที่จะประสบภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมและภัยแล้งนะครับก็เตือนมาเลยนะประเทศไทยอันดับ4ที่น้ำจะท่วมนะก็คือกรุงเทพฯดวงที่จะท่วมกรุงเทพฯกับจาการ์ตานะ
2: คร
0: ับและก็ฮานอยนะครับตอนนี้คือพอเรารู้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันจะเกิดยังไงขึ้นมาเนี่ยเพราะอากาศมันสุดขั้วแล้วนะครับมันเกิน 1.5 องศาเซลเซียสในปี2573เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือน้ำจะท่วมที่แล้งก็แล้งเนี่ยแล้วก็น้ำก็ท่วมทั้งเอลนีโญลานีญาในเกิดหมดสลับกันเนี่ย
2: ครับ
0: แล้วก็ฝนจะตกแช่อย่างนี้จะเกิดขึ้นมาอีกหลายครั้งนะครับเราเริ่มเห็นที่ไหนฮะที่เนปาลเนี่ยนะที่เนปาลหลังคาโลกพังออกมาเนี่ยน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: ครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวกำลังแล้วก็ทยอยมีอีกหลายที่กรุงเทพมหานครเหมือนกันในอนาคตจะมีฝนตกแช่อย่างนี้อีกนะเพราะว่าความกดอากาศต่ำเนี่ยมันจะลอยตรงนี้แล้วก็น้ำทะเลในอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะมันพาเมฆหมอกขึ้นไปเกาะกลุ่มตรงนี
1: ้
0: เวลาฝนตกน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 7%
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมมองอย่างเงี้ยเตรียมการเนี่ยกรุงเทพถ้าจะอยู่กันตรงนี้ต่อต้องมีเมกะโปรเจกต์นะขึ้นมานะครับนะอาจจะต้องทำอะไรทำเหมือนเนเธอร์แลนด์นะเดลต้าเวิร์มเหมือนเนเธอร์แลนด์ไหม
2: ครับ
0: ก็คือมีบันวอลล้อมรอบกรุงเทพนะครับไอ้เวลาน้ำขึ้นก็คือมีไอ้พวกกั้นใช่ไหมแล้วก็ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะต้องมีอะไรต้องมีแบบคล้ายๆแม่น้ำเทมส์ของลอนดอนนะคือว่าก็คือมีประตูปิดเปิดระบายน้ำไหมนะครับอันนี้คือเมกะโปรเจกต์นะแต่ว่าถ้าเราทำได้เลยเนี่ยคือเราทำเป็นเมืองฟองน้ำก็ได้นะแล้วก็ทำเป็นแก้มลิงเยอะๆทำธนาคารน้ำใต้ดินน
1: ้
0: ำมาทั้งหลายลงใต้ดินเลยเก็บใต้ดินแล้วดูดออกนะครับนั่นมันก็มีหลายวิธีผมว่าอย่างเงี้ยมันต้องระดมความเห็นมาช่วยกันละ ถ้าเราจะอยู่ต่อสู้กันตรงนี้นะ
2: พูดถึงเรื่องที่อาจารย์พูดนี่ก็พูดกันมาเป็น10ปีแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม
1: ่ทุกวันนี้อาจจะต้องตระหนักมากขึ้นกว่าเด
2: ิ
1: มน
2: ี
1: ่นี่ดิฉันไม่ได้ตื่นตระหนกนะอาจารย์เก๋ก็ไม่ได้ตื่นแบบว่าตื่นตระหนกหรือว่าแบบว่าแบบทำสร้างให้เกิดแบบว่าความตกอกตกใจแต่ว่าพื้นที่ที่เก๋อยู่อ่ะเอาจริงๆคือเป็น10ปีแทบจะไม่เคยท่วมแต่ว่าวันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันเหมือนที่หลายคนตั้งคำถามอ่ะว่าแบบพื้นที่มันไม่เคยมีประวัติท่วมแต่มันก็ท่วมทุกวันนี้อาจจะต้องกลับมานั่งคิดว่าเออเราจะต้องมีแผงกันน้ำท่วมซื้อติดไว้ไห
2: ม

0: ขอบทรายหรืออะไรที่เป็นมาตรการในการป้องกันน้ำท่วมในอนาคตต้องกลับมาคิดต้องอย่างนั้นแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์หมู่บ้านผมอยู่มา30ปีนะไม่เคยมีน้ำท่วมนะปี54ก็มีท่วมนะเพราะฉะนั้นมันมีไอ้แก้มลิงขนาดใหญ่อยู่4อันเน
0: ี่
1: ยเก็บน้ำขนาดใหญ
2: ่
1: นะแต่วันนี้เป็นไงไอ้น้ำจากข้างนอกมาลงอ่างในหมู่บ้าน
2: เรือนไทยใต้ถุนสูงต้องเข้าแล้วอาจารย์ไปปลูกแบบเดิมกันเออ
0: ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมพื้นที่ที่เคยรอดกับไม่รอดแล้วก็ไม่เคยมีประวัติท่วมกับท่วมอาจารย์กับเก๋นี้แบบเหมือนกันอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องห่วงพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครมันคือฝนที่ตกแช่ตกนานแล้วก็ค่อนข้างมีปริมาณสูงเราจะต้องจับตาน้ำเหนือด้วยไหมคะน้ำเหนือยังไม่มาใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: แต่ทำไมเขื่อนเขาเร่งระบายปรับการระบายน้ำอันนี้ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรยังไงคะอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะ
1: กรุงเทพคือน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝนนะที่มันจะมาน
0: ะ
1: สามน้ำเนี่ยแหละสามน้ำนะที่จะมานะไม่อยากพูดถึงเรื่องน้ำยาในเรื่องนะ
2: ผู้
1: ร
2: ้
1: านเรื่องนะใช่ไหมแต่ว่าคือในทางนครนายกเมื่อวานเราจะเห็นเขื่อนขุนด่านปราการปล่อยน้ำมหาศาลเลยอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเหนือมันลงมาคือน้ำเหนือนี่คือไม่ใช่จากเขื่อนธีรกิจนะลึกเขื่อนภูมิพลนะแต่ว่าเป็นน้ำที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยก็คือแถวกำแพงเพชรอ่างทองสิงห์บุรีทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็แล้วทางอีสานก็ไหลลงมาที่แม่น้ำป่าตักเนี่ย
2: ครับ
1: เขื่อนขุนด่านปราการรับไม่ไหวกระพังนะก็เลยต้องรีบปล่อยมามหาศาลเลยนะแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้ความกดอากาศต่ำและเคลื่อนไปที่นครนายกและฝนกำลังตกอยู่นะกำลังตกอยู่เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าปล่อยได้ปล่อยน้อยๆหน่อยนะอย่าให้ปล่อยเยอะมาก
0: เออแต่ปีนี้ตั้งข้อสังเกตนะอาจารย์น้ำแปลกมากเลยปกติมันจะต้องแบบว่าตกทางเหนือแล้วมันก็ถ้าเป็นปี54ถ้าเราเป็นฉากทัศน์ปี54เนี่ยพอมันตกทางเหนือแล้วมันท่วมมันก็จะไล่มาที่ภาคกลางใช่ไหมคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเหมือนสภาพอากาศอะมันเปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนมาตกท้ายเขื่อนถูกต้องไหมอาจารย์
1: ถูกต้องครับเพราะร่องความกดอากาศต่ำมันเหมือนภาคกลางตอนล่างภาคเหนือตอนบนเนี่ยมันล่องมันมาแล้วมาแช่อยู่นานเนี่ยมันก็เลยทำใต้เขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจ
0: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณค่ะดร.สนธิโคชวัฒน์นะคะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพจากชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไทยค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็วันนี้นะคะคุณผู้ฟังส่งกำลังใจมาให้น้องเป้งเยอะมากเลยนะคะว
2: ัน
0: น
2: ี
0: ้น้องเป้งแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา1นาฬิกาถึง2นาฬิกาคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับถึงเวลาของบทเพลงหวานๆที่จะจัดเป็นพิเศษสำหรับท่านผู้ฟังในรายการลำนำสยามร่วมสมัยแล้วนะครับที่ท่านผู้ฟังจะมีความสุขร่วมกันนะครับด้วยการดำเนินงานโดยผมดุษฎีคำกดีจัดหาบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลมาเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับรวมทั้งสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของการประพันธ์เพลงต่างๆด้วยเท่าที่จะหาสาระมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับในคืนวันนี้ก็เป็นบทเพลงหวานๆอย่างที่เกริ่นไว้นะครับจริงๆแล้วผมจะบอกว่าเพลงทุกเพลงนะฟังแล้วมีความสุขนะครับเพราะว่าเรื่องของดนตรีนี่เป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกมานานตั้งแต่โบราณเลยนะครับในสมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่องของการโห่ร้องของการเป่าใบไม้การเคาะเกาะเคาะกลองไปเรื่อยนะครับจนตั้งเกิดดนตรีไม้ไผ่ขึ้นมาแล้วเกิดมีการประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆขึ้นมาจนเรียกว่ามีหลากหลายกันทั่วทุกประเทศทั่วโลกในเวลานี้แล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นวงดนตรีชนิดต่างๆด้วยเนี่ยมันก็อยู่คู่โลกแล้วก็สร้างโลกมาตลอดแม้กระทั่งเวลาที่เราฟังเราบอกว่าเวลาฟังเพลงเศร้าแล้วมีความไพเราะเพราะว่าความเศร้านั้นมีความลึกซึ้งมันเหมือนกับว่าคนเราเกิดมามันก็มีความเศร้ากับความรักแฝงอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของดนตรีนี่เป็นเรื่องที่เหมือนกับความรักนะครับเพราะความรักนี่มันเป็นเรื่องของสองด้านสองมุมความรักนี่มันสร้างทั้งความสุขสร้างทั้งความเศร้าเวลาสุขก็สุขซะเหลือเกินเวลาเศร้าก็เจ็บลึกเข้าไปเลยนะครับเพราะดนตรีมันก็สร้างในทั้งสองแบบนะครับอยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับเพราะนั้นรายการของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะตอบสนองนะครับท่านชอบแบบไหนผมจะหามาให้ได้ทุกแบบแต่วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคล้ายกันเพราะว่าบางเพลงก็แสนเศร้าบางเพลงก็แสนหวานนะครับแต่คืนวันนี้น่าจะเป็นเพลงเศร้าน้อยมากเพลงหวานจะมากกว่าเพลงเศร้านะครับขอเริ่มต้นบทเพลงหวานจากเพลงไทยเดิมก่อนเลยนะครับท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมืองไทยและเป็นนักฟังเพลงนะไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลหรือเพลงไทยเดิมเพราะว่าท่านมักจะรู้จักเพลงลาวดวงเดือนเป็นส่วนใหญ่ท่านที่ฟังเพลงไทยเดิมนั้นรู้จักดีอยู่แล้วเพลงไทยเพลงลาวดวงเดือนนะครับแต่ท่านที่รู้จักแต่เพลงไทยสากลผมว่าท่านก็รู้จักเพลงลาวดวงเดือนอยู่ดีเพราะว่าเพลงนี้ถูกนำไปประพันธ์เป็นเพลงแนวต่างๆแล้วแม้กระทั่งเพลงลาวดวงเดือนเองโดยทำนองแล้วเนี่ยนำไปบรรเลงกันทุกรูปแบบของวงดนตรีทุกเครื่องมือดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีของสากลหรือของไทยแม้กระทั่งดนตรีของพื้นเมืองก็ยังนำไปบรรเลงกันเหมือนกันผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยไปต่างประเทศเคยไปได้ยินวงดนตรีจีนเขาบรรเลงเพลงเขมรไซโยเพลงลาวดวงเดือนเนี่ยประทับใจมากทีเดียวบทเพลงลาวดวงเดือนเนี่ยถือว่าเป็นเพลงหวานเพลงประทับใจแล้วก็เป็นเพลงที่มีมนต์เสน่ห์มากเพลงหนึ่งและเมื่อเพลงลาวดวงเดือน2ชั้นถูกนำไปขยายเป็นเพลงเถาก็ทำให้เพลงนี้เกิดความงอกงามแล้วก็เกิดสาระเกิดความละเอียดมากขึ้นในเรื่องของเนื้อทำนองเนื้อร้องแล้วทำให้เกิดเพลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกเพลงหนึ่งเพลงลาวดวงเดือนนั้นมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่5นะครับร้อยกว่าปีมาแล้วแต่เมื่อประมาณสัก 70-80 ปีเนี่ยครับมีเพลงเกิดขึ้นมาอีกเพลงหนึ่งซึ่งขยายมาจากเพลงลาวดวงเดือนนั่นคือเพลงโสมส่องแสงเพลงนี้ในยุคที่เกิดมาในสมัยรัชกาลที่7และรัชกาลที่8นะครับเพลงนี้วงดนตรีวงไหนบรรเลงไม่ได้ตอนนั้นถือว่าเฉยในสมัยนั้นนะครับทุกวงในบรรเลงก็ได้หมดเวลาเราฟังเมื่อก่อนเนี่ยถ้าท่านที่อาวุโสสักหน่อยนะท่านน่าจะจำได้รายการวิทยุในยุคเก่านะครับสมัยเมื่อ 5-60 ปีก่อนนี้หรือแม้กระทั่งรายการโทรทัศน์ก็แล้วแต่นะครับจะมีวงดนตรีมาบรรเลงกันมากมายในยุคก่อนเป็นยุคทองของวงดนตรีไทยแต่เราจะได้ฟังเพลงโสมส่องแสงนี่เรียกว่าทุกอาทิตย์อาจจะเป็นวันเว้นวันพอวงก็จะเปลี่ยนวงดนตรีมาบรรเลงกันอยู่เรื่อยนะครับวงนี้ขึ้นมาก็จะต้องมีโสมส่องแสงมาเป็นหลักไว้ก่อนนะครับเพลงโสมส่องแสงนี่เป็นเพลงเถานะครับเพลงเถาซึ่งกำเนิดมาจากเพลงสองชั้นของเดิมซึ่งคือเพลงลาวดวงเดือนนั่นเองครับซึ่งลาวดวงเดือนนี่เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าประวงเธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัดพงศ์กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมทรงแต่งขณะเสด็จตรวจราชการโดยทางเกวียนเรียกชื่อว่าลาวดำเนินเกวียนแล้วก็เป็นเพลงคู่กับลาวดำเนินทรายของพญาประสานเรือศัพท์นั่นแหละครับแต่นี้บทร้องขึ้นต้นว่าโอละหนอดวงเดือนเอ่ยศิลปินจึงเรียกกันว่าลาวดวงเดือนตามบทร้องก็เป็นเรื่องเล่าสั้นๆสำหรับกำเนิดของลาวดวงเดือนนะครับแต่ผมก็เคยเล่าไว้ถึงลาวดวงเดือนเบื้องลึกเบื้องหลังว่ามีความเป็นมาที่เกิดจากความรักความเศร้าของพระองค์เจ้าเพ็ญพัดพงศ์นี่เองนะครับกับเจ้าหญิงทางเหนือนะครับแล้วก็ผิดหวังตรอมตรมพระทัยจนสิ้นพระชนไปกับลาวไปลาวดวงเดือนนี่แหละครับทีนี้คุณมนตรีตราโมทเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบในเพลงลาวดวงเดือนมากแล้วเห็นว่าลาวดวงเดือนเนี่ยเป็นเพลงที่คนไทยรู้จักกันทั่วไปทุกระดับชั้นท
ท่านก็เลยลำดาวดวงเดือนนี่มาขยายเป็นเพลงโสมสองแสงคือขยายเป็น3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นชั้นเดียวพร้อมตั้งแต่บทร้องใหม่ครบเป็นเถาเลยเมื่อปีพ.ศ.2474เรียกชื่อเพลงสมัยว่าโสมสองแสงต่อจากนี้ท่านยังได้แต่งทำนองลูกหมดให้มีสำเนียงลาวสำหรับใช้บรรเลงตอนจบของเพลงโสมสองแสงนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเรียกว่าลูกหมดลาวโสมสองแสงในครูมนตรีตราโมทท่านรักมากถึงขนาดท่านตั้งชื่อบ้านกับชื่อซอยว่าโสมสองแสงเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังโสมสองแสงโดยการบรรเลงของวงเครื่องสายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับ

บทเพลงโสมส่องแสงก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่มีความไพเราะและท่านผู้ฟังฟังแล้วน่าจะนึกออกว่ามันมีความผูกพันไปถึงเพลงไทยสากลหลายต่อหลายเพลงโดยเฉพาะการขับร้องเพลงคู่นะครับอย่างเพลงรักเนี่ยครับคำก็รักสองคำก็รักเนี่ยครับแสงจันทร์นวลผ่องขึ้นมาเนี่ยนะครับเพลงรักเป็นเพลงที่ขยายมาจากโสมส่องแสงสามชั้นคุ้มตีตาโมดนะครับแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งชื่อว่าเชื่อรักเป็นเพลงขับร้องคู่เหมือนกันก็นำทำนองเพลงโสมส่องแสงสองชั้นมาปรุงแต่งแต่ผมพยายามหาโสมส่องแสงชั้นเดียวอยู่นะครับยังหาไม่เจอว่าไปขยายเป็นเพลงไทยสากลเพลงใดนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ถูกนำไปใช้มากที่สุดเพลงหนึ่งทีเดียวทีนี้เราก็มาฟังบทเพลงหวานๆจากนักร้องหลากหลายในคืนวันนี้นะครับเรียกว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักร้องจากวงสุนทราภรณ์เป็นส่วนใหญ่เริ่มต้นเด็กหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะครับถือว่าเป็นนักร้องที่จริงๆแล้วไม่ได้ประจำกับวงสุนทราภรณ์มาตั้งแต่แรกแต่ในยุคที่ท่านเหมือนกับรับราชการกึ่งๆนะครับกรมประชาสัมพันธ์แต่ว่าอยู่ที่บริษัทไทยโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ช่องสี่เมืองพรหมในยุคแรกเนี่ยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ท่านเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ได้ร่วมร้องเพลงร่วมแสดงอยู่กับวงสุนทราภรณ์เวลาที่ท่านมาแสดงที่มาจัดในวงสุนทราภรณ์ก็มาจัดสุนทราภรณ์นี่มีทุกเดือนนะครับทางช่องสี่เมืองพรหมในยุคนั้นแล้วก็คุณชายถนัดศรีก็มีโอกาสเป็นนักร้องเป็นพระเอกด้วยตอนนั้นนะครับครูเอื้อท่านก็แต่งเพลงให้คุณสง่ารพีก็แต่งเพลงให้จนคุณชายถนัดศรีมีชื่อเสียงในเรื่องขับร้องยุคนั้นดังมากทีเดียวและท่านมีเนื้อเสียงแบบไทยๆเพลงไทยเดิมท่านก็ร้องเป็นทําให้มีลีลาการขับร้องถูกใจคนไทยในยุคนั้นมากทีเดียวมีอยู่เพลงนึงถือว่าเป็นเพลงที่โด่งดังมากของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะครับคือนักร้องทุกคนก็ต้องมีเพลงประจําตัวหรือเพลงที่ดังที่สุดเพลงที่ได้รับการตอบรับมากที่สุดในยุคนั้นเนี่ยเพลงของคุณชายถนัดศรีนี่จะไม่มีเพลงใดเท่ากับเพลงยามรักสมัยก่อนนี่มี2เพลงที่ผมพูดอยู่นะครับว่าสมัยก่อนนี่มียามรักกับยามชังถ้าถนัดศรีต้องยามรักถ้าธนงศักดิ์ต้องยามชังนะครับเพลงยามรักเนี่ยเป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยวังสรรนะครับวังสรรแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทํานองแล้ววังสรรนี่ก็มาแต่งเพลงอีกเพลงนึงให้คุณรวงทองทองระทมขับร้องเพราะเห็นว่าในสมัยนั้นเนี่ยคุณชายถนัดศรีขับร้องคู่คุณรวงทองไว้หลายเพลงก็เลยแยกให้ร้องคนละเพลงเมื่อวังสรรแต่งยามรักแล้ววังสรรก็เลยแต่งยามร้างให้คุณรวงทองขับร้องด้วยเป็นเพลงคู่กันนะครับยามรักกับยามร้างวังสรรนี่ถ้าฟังชื่อแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่คุ้นหูเลยได้ยินแต่งให้เพลงในวงสุนทราภรณ์อยู่ไม่กี่เพลงแต่ถ้าบอกว่าสุรพลโทนะวันนี้ก็ร้องอ๋อเลยในฝั่งของลูกกรุงหรือไทยสากลอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคุณสุรพลท่านแต่งไว้เป็นร้อยเป็นพันเพลงเลยนะครับแต่ว่าท่านมีโอกาสเข้าไปแต่งเพลงให้กับวงสุนทราภรณ์ท่านเปลี่ยนนามปากกาว่าวังสรรทีนี้คงรู้จักกันดีนะครับที่ไหนถ้าเจอว่าบอกว่าวังสรรนะคือครูสุรพลโทนวนิกนั่นเองครูสุรพลก็แต่งให้คุณถนัดศรีกับคุณรวงทองร้อง2เพลงนี่เรานำมาเสนอเป็น2เพลงแรกนะครับขอเชิญรับฟังยามรักจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติและยามร้างจากคุณรวงทองทองระทมศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันครับ

ฟังยามรักและยามร้างจากคุณชายถนัดศรีและคุณรวงทองไปแล้วนะครับนี่เป็นฝีมือระดับลูกศิษย์ยุคต้นๆเลยนะครับเรามาฟังเสียงครูบ้างดีกว่าครับเราไม่ได้ฟังเสียงครูนานแล้วนะครับหลายเดือนมานี่ไปจัดเพลงที่เป็นฝั่งลูกกรุงตั้งแต่ยุคของพรานบูนยุคของนักร้องยุคเก่าๆฝั่งลูกกรุงฝั่งไทยสากลฝั่งละครร้องละครเวทีมาซะเยอะจะลืมเลือนวงสุนทราภรณ์ของครูเอื้อไปถ้าเปิดเพลงของกลุ่มสุนทราภรณ์เรียนหนีไม่พ้นว่าต้องมีเพลงของครูเอื้อไม่งั้นแฟนเพลงไม่ยอมหรอกครับสองเพลงต่อไปนี้ให้ฟังเสียงของครูเอื้อสุนทรสนานนะครับศิลปินเอกของโลกเมื่อกี้เราฟังจบไปสองเพลงเนี่ยศิลปินแห่งชาตินะครับคราวนี้เป็นศิลปินเอกของโลกเลยครูเอื้อสุนทรสนานจะมาขับร้องให้เราฟังสองเพลงครับกังหันต้องลมและลานจันรันจวนสองเพลงนี้มีเสน่ห์แตกต่างกันไปคนละเพลงเลยนะครับกังหันต้องลมนี่เป็นเพลงที่ครูเอื้อท่านชอบมากนะครับเพราะเนื้อร้องนั้นให้คติชีวิตดีเหลือเกินเพลงนี้ตอนแรกเลยเนี่ยนะครับไม่มีใครทราบว่าใครแต่งเพราะอยู่ๆครูแก้วท่านก็นำเนื้อร้องมาส่งให้ครูเอื้อประพันธ์ทำนองครูเอื้อท่านก็ไม่สนใจเลยเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเชื่อไหมครับช่วงระยะเวลา 5-60 ปีที่ครูเอื้อกับครูแก้วประพันธ์เพลงร่วมกันเนี่ยเป็นพันๆเพลงเลยถ้าจะไม่ต้องถามกันเลยว่าจะต้องใส่ทำนองแบบไหนเนื้อแบบไหนอะไรยังไงกันนะครับพอเห็นเนื้อเพลงนี้ชื่อเพลงท่านรู้แล้วอารมณ์เพลงจะเป็นแบบไหนนะเพราะฉะนั้นครูเอื้อก็เลยเข้าใจว่าครูแก้วเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องเพลงนี้ซึ่งครูแก้วเองท่านก็ไม่ได้บอกนะครับพอมาทราบกันทีหลังว่าท่านรับมาจากมือของแฟนเพลงท่านหนึ่งแฟนของสุนทราภรณ์นี่นะครับก็ทดลองแต่งเพลงมาให้ขับร้องกันเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงที่ครูเอื้อชอบมากจนภายหลังมาทราบกันว่าท่านเป็นชาวต่างจังหวัดน่าจะเป็นทางภาคเหนือหรือไงเนี่ยครับชื่อว่าจินก็มาพบครูแก้วแล้วฝากเพลงมากับครูแก้วนะครับกังหันต้องลมการหันต้องลมนี่เพราะมากนะครับแล้วเนื้อร้องเป็นคติสอนใจจริงๆชีวิตคนเรานั้นเปรียบดังกังหันที่ต้องลมที่หมุนเวียนพัดอยู่ทุกวันนี่แหละครับแล้วแต่ว่าแรงลมจะหนักจะเบาจะสุขจะทุกข์นะครับส่วนเพลงที่สองนี่หวานมากเป็นเพลงที่หวานมากของครูเอื้อเลยครับคือหวานทั้งทำนองหวานทั้งเนื้อร้องแล้วหวานทั้งการขับร้องลีลาการขับร้องของครูเอื้อเนี่ยคือครูเอื้อเนี่ยท่านเป็นนักดนตรีทั้งไทยทั้งสากลคนที่เป็นไทยเดิมมาก่อนนี่จะรู้เรื่องของลีลาความอ่อนหวานของความเป็นไทยอยู่แล้วแล้วท่านมาเป็นนักดนตรีสากลโดยท่านเป็นเริ่มจากคลาสสิกก่อนศิวลินและแผ่นหลังก็มาเล่นแจ๊สนะครับหรือความที่เป็นนักไวโอลินเนี่ยซอคนที่เป็นนักดนตรีที่สีซอหรือไวโอลินเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดมีอารมณ์อ่อนหวานนั่นเลยเพราะนั้นเพลงนี้ครูเอื้อบรรจุความหวานไปเยอะเพลงนี้ครูทาตรีเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับคุณวิชัยโกเกลกินิดแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ร้องเองลานจันลานจวนนี่เพราะจริงๆขอเชิญรับฟังจากเสียงของสุนทราภรณ์หรือครูเอื้อสุนทรสนานนะครับกังหันต้องลมและลานจันรันจวนครับ

กังหันต้องลมและลานจันทร์รัญจวนก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงแรกนะให้กติสอนใจแต่เพลงที่สองนั้นให้ความหวานนี่จริงเห็นไหมครับเหมือนอย่างที่ผมบอกนะทั้งทํานองทั้งเนื้อร้องแล้วก็ลีลาการขับร้องของครูเอื้อนั้นเพลงนี้ครูเอื้อหยอดเสียงไว้นุ่มหวานเลยนะครับแล้วก็หยอดคําเหลือเกินจริงเพลงนี้ต่อไปมาฟังบทเพลงไทยเดิมเพราะๆกันอีกสักเพลงนะครับหลังจากที่เราฟังโสมส่องแสงในเพลงแรกไปแล้วนะครับก็ต้องเป็นเพลงที่มีคู่กันมากับเพลงราวดวงเดือนนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังขอกันมากๆทั้งที่ความจริงเนี่ยผมเปิดกับจะอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยนะครับนั่นคือเพลงเขมรไซโยกเรียกว่าขอกันมาแบบแทบไม่ได้หยุดเลยบางท่านบอกว่าให้เปิดบ่อยๆเลยเปิดทุกอาทิตย์ได้ยิ่งดีนะครับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยของก็เปลี่ยนรูปแบบการขับร้องการบรรเลงไปเรื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแฟนเพลงนี้ชื่นชอบเพลงนี้เหลือเกินอาจจะเป็นกลุ่มแฟนเพลงที่ไม่ใช่นักดนตรีไทยนะครับถ้านักดนตรีไทยเนี่ยมักจะไม่ค่อยขอเขาจะไปขอเพลงลึกๆหรือเพลงที่มีสมบัติสำนวนมีประเภทแบบลูกล้อลูกขาดกลเม็ดเด็ดปลายพราวแปรลูก

านอาจจะไม่ทราบดีนะครับคือบทร้องและทำนองของเพลงนี้เป็นเรื่องราวที่บรรยายและก็เรียนเสียงธรรมชาติของน้ำตกไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านผู้ฟังที่ชอบเที่ยวทางน้ำตกบ่อยๆเนี่ยคงจะรู้จักกันดีเดี๋ยวนี้เขามีนะครับของกรมการรถไฟเนี่ยเขามีจัดเที่ยวพิเศษเสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี่ยเพื่อจะไปที่น้ำตกไซโยกโดยเฉพาะไปจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ใช้รถไฟแบบรุ่นสมัยเก่าด้วยนะครับฟังดูแล้วได้บรรยากาศโบราณดีนะครับเพลงนี้เกิดขึ้นมาเมื่อปี2431นะครับโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาอนริศรานุวัติวงศ์ทรงนิพนธ์ขึ้นนะครับโดยได้นำมาเพลงเขมรกล่อมลูก2ชั้นทำนองเก่ามี2ท่อนท่อนละ4จังหวะมาแต่งขยายนะครับโดยทรงแทรกสำเนียงแล้วก็เพิ่มลีลาให้บรรยายความตามทัศนียภาพที่ได้พบขณะที่ทรงตามเสด็จไปอำเภอไซโยกนะครับซึ่งในยุคนั้นในเวลาที่เดินทางไปนี่ไม่ใช่ว่าเดินทางโดยรถยนต์หรือรถไฟนะครับสมัยนั้นยังไม่มีไปไหนก็ไปแต่เรือด้วยกันนะครับนะถ้าไม่ขึ้นช้างลงม้าไปเกวียนเนี่ยก็ต้องไปเรือสมัยก่อนนี่คลองนี่ถึงทั่วกันหมดทั้งประเทศเป็นประเทศที่มีคลองเยอะมากที่สุดนะครับประเทศไทยนั้นก็ไปทางเรือถ้าเป็นส่วนใหญ่ขบวนเรือเนี่ยไปกันเป็นขบวนเลยนะครับมีข้าราชบริพารมีพระราชวงศ์ตามเสด็จไปเยอะมากนะครับสมเด็จครูหรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาอนุสรานุวัติวงศ์เนี่ยท่านทรงเป็นผู้ที่ชื่นชอบในดนตรีไทยไปไหนก็ท่านก็จะนำรางละพื้นละนาดก็ไม่ใช่รางละนาดถ้ารางละนาดนี่แบกกันไปไม่ไหวเกะกะเอาไปเฉพาะพื้นละนาดม้วนห่อผ้าไปขึ้นเรือก็ผูกเครื่องกาบเรือสองข้างกับบรรเลงไปขึ้นบกก็ผูกกับต้นไม้บรรเลงไปเพลงเขมรไซโยกก็เกิดจากพื้นละนาดที่พระองค์ทรงนำไปนี่แหละครับเพราะนั้นเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความประทับใจแล้วก็ถูกใจแล้วก็เป็นเพลงอมตะเพลงหนึ่งของเพลงไทยเดิมเลยนะครับเขมรไซโยกครับเป็นการบรรเลงจากวงเครื่องสายของกรมศิลปากรครับขอเชิญรับฟังครับ

จบเพลงเขมรไชโยคไปแล้วนะครับบทเพลงซึ่งแฟนคนไทยก็ไม่มีวันลืมเลือนนะครับแฟนเพลงที่ไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็แล้วแต่ขึ้นมาเป็นรู้จักแล้วก็ฟังไม่มีเบื่อขอกันได้ขอกันดีจริงๆผมยังนึกขำอยู่ว่าบางทีเปิดจดหมายหรือบางทีโทรรับโทรศัพท์มาบ่นเลยทําไมพักนี้ไม่ค่อยได้ยินเพลงเขมรไชโยคกับลาวดวงเดือนผมเพิ่งเปิดเมื่อ6-7 วันก่อนนี้เองท่านก็แกว่าอ๋อวันนั้นอาจจะหลับไปไม่ได้ฟังเปิดได้ฟังอีกได้ไหมก็เลยทยอยเปิดอยู่อย่างนั้นเองนะครับแต่ก็ดีนะเป็นการย้ำให้เราเห็นถึงความเป็นอมตะของเพลงไทยเดิมนะครับถึงแม้จะซ้ำๆอยู่ไม่กี่สิบเพลงแต่ก็ยังเห็นว่าเพลงเหล่านั้นมีความโดดเด่นคือเรียกว่ามีหลายเกรดนะครับคนเรามีความชอบต่างกันชอบมากที่สุดชอบรองลงมาเหมือนกับว่าแม้กระทั่งมีลูก10 คนก็ยังรักไม่เท่ากันนะครับความใกล้ชิดความน่ารักอะไรมันก็แตกต่างกันไปเหมือนกับบทเพลงนี่แหละครับเพลงนู้นก็รักเพลงนี้ก็ชอบแต่ถ้าให้มาเรียงลําดับนะเพลงนี้รักมากที่สุดเพลงนี้รักมากที่สองรักเป็นพันเพลงก็ยังเรียงลําดับเลยนะครับยังไม่เท่ากันทั้งพันเพลงต่อไปอีก2 เพลงครับฟังเสียงของครูเอื้อสุนทรสนานหรือสุนทราภรณ์กันอีกสัก2 เพลงนะครับเพลงรักของเธอและปลอบใจตัวนะครับเพลงรักของเธอเนี่ยน่ารักความจริงน่าจะเป็นเพลงรักของเรานะครับแต่บอกเพลงรักของเธอก็นำเพลงรักของเธอมาร้องให้เธอฟังแล้วกันเพลงรักของเธอนี่ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานคือในวงสุนทราภรณ์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบนะครับสมมติว่า1,000 เพลงเนี่ย800 เพลงจะเป็นทำนองเรียบเรียงเสียงประสานโดยครูเอื้อนะครับนานๆจะเจอครูเวศครูสมพงษ์อะไรเงี้ยมีจะเป็นท่านอื่นนี่น้อยมากครูเอื้อจะเป็นส่วนใหญ่อย่างเพลงรักของเธอนี่ก็ครูเอื้อใส่จังหวะทำนองน่ารักนะครับเพลงที่2ปลอบใจตัวเพลงนี้ครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็ขับร้องเองด้วยนะครับเพลงนี้ก็ดีนะครับคือเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยจะมีสาระทุกรูปแบบนะครับเรียกว่าเรื่องราวแห่งความรักความเศร้าเนี่ยมันจะมีมุมมองกี่สิบมุมก็แล้วแต่วงสุนทราภรณ์สามารถดึงมาให้เห็นได้ทุกมุมนะครับอย่างเช่นเพลงปลอบใจตัวและเพลงรักของเธอนะครับก็ขอเชิญรับฟังนะครับจากการขับร้องของครูเอื้อสุนทรสนานหรือสุนทราภรณ์นั่นเองครับ

เพลงรักของเธอและปลอบใจตัวก็จบลงไปแล้วนะครับจากการขับร้องของครูเอื้อสุนทรสนานเพลงของครูเอื้อนี่ก็ไม่มีวันตายนะครับเป็นอมตะมาจนทุกวันนี้แม้ทั้งท่านจะล่วงลับไปหลายสิบปีแล้วก็ตามนะครับก็ยังถูกหยิบยกขึ้นมาบรรเลงมาขับร้องกันอยู่เรื่อยรุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับแฟนเพลงก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแม้กระทั่งเป็นนักศึกษานิสิตที่เป็นวัยรุ่นอยู่ก็ยังร้องเพลงของสุนทราภรณ์นะครับเป็นบทเพลงที่เป็นอมตะจริงๆนะครับเวลามีงานมีงานบอลงานเลี้ยงรุ่นงานรับน้องใหม่งานรับปริญญางานแต่งงานทุกงานนี่ต้องมีเพลงสุนทราภรณ์มาเป็นยาดำนะครับแล้วก็วงดนตรีก็จะบรรเลงเป็นส่วนใหญ่เพราะเพลงของสุนทราภรณ์นั้นเป็นเพลงจังหวะมีทุกจังหวะเป็นจังหวะที่สามารถลุกขึ้นไปเต้นรำหรือว่าเคาะจังหวะตามกันได้ง่ายนะครับสำหรับฟังเพลงสุนทราภรณ์นี่จะขยับกันทั้งนั้นแต่ถ้าฟังแนวของสุเทพหรือชลินมักจะตาเยิ้มหวานฉ่ำนั่งอยู่กับโต๊ะอย่างเดียวไม่ลุกไปเต้นเลยต่อไปครับมาฟังเพลงเพราะๆจากการบรรเลงของวงมโหรีกันอีกสักเพลงนะครับเพลงนิ่งจริงแล้วก็เป็นเพลงปกติธรรมดาได้ยินกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ท่านฟังอาจจะไม่ได้ฟังให้ชัดเต็มๆนะเพราะบางทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นเพลงเปิดสถานีของไทยทีวีช่องสีมังพรมนะครับแล้วก็รายการต่างๆก็มักจะนำเพลงนี้มาเปิดอยู่เรื่อยๆนะครับบางทีก็ใช้เป็นเพลงแทรกในรายการต่างๆด้วยเพลงนี้คือเพลงต้นบรเทศหรือต้นวรเชษนั่นเองนะครับเพลงนี้เป็นเพลง2ชั้นและชั้นเดียวเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับอยู่ในเพลงประเภท2ไม้แล้วก็เพลงเร็วนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีลาน่าฟังมากเลยครับภายหลังครูก้อยนะบางช้างนักดนตรีจากจังหวัดสมุทรสงครามหรืออัมพวานั่นเองได้นำเพลงต้นบรเทศ2ชั้นมาแต่งขยายนะครับโดยดัดแปลงทำนองให้มีจังหวะทิ้งท้ายทั้ง3ชั้นและ2ชั้นนะครับเพลงนี้บางทีก็เรียกว่าต้นวรเชษนะครับอันนี้ต้องแยกย้ายให้ดีเพราะว่ามีแฟนรายการเคยถามมาหลายครั้งนะครับว่าเพลงต้นวรเทศต้นวรเชษแขกวรเทศเนี่ยจะสับสนกันจะสับสนต้องคำว่าวรเทศนี่เองนะครับมันมีแขกวรเทศกับต้นวรเทศซึ่งแตกต่างกันนะครับอย่างถ้าแขกวรเทศเราเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนะครับพุทธานุภาพนำผลเกิดสัมภมงคลนะครับยิ่งใหญ่พุทธาธรรมาสังฆาสามเนื้อนั่นแหละครับนั่นคือแขกวรเทศแต่ถ้าต้นวรเทศนี่คือต้นวรเชษนี่เองนะครับขอเชิญรับฟังวงมโหรีของกรมศิลปากรบรรเลงในเพลงต้นวรเชษครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณและพระปัญญาคุณมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าจะดูแล้วก็เหมือนกับลูกโซ่ดูเหมือนลูกโซ่มีความต่อเนื่องกันมีความผูกพันกันพระธรรมทำให้เกิดขึ้นคือศาสดาของโลกพระสงฆ์คือผู้สืบทอดเจตนาของพระพุทธเจ้าทั้งส่วนที่เป็นพระอริยสงฆ์และสมุติสงฆ์เป็นผู้ฟังและปฏิบัติตามจนเห็นธรรมรู้ธรรมเกิดขึ้นในองค์พระสงฆ์ทั้งสามเหล่านี้ทั้งสามท่านเหล่านี้จึงอุปมาเหมือนรัตนะคำว่าแก้วเจอว่าพระรัตนะคือว่าแก้วการที่เรามีความเชื่อมั่นและมั่นใจในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนบุคคลอื่นตั้งแต่ต้นจนจบทุกระดับทุกฐานะเมื่อพระองค์ได้ตรวจในข่ายโดยพยานของพระองค์แล้วว่าบุคคลใดควรสอนธรรมเช่นไรบุคคลใดควรจะฟังธรรมเรื่องใดเมื่อพระองค์ได้ทรงสั่งทรงสอนในเรื่องนั้นอย่างนั้นตามที่พระองค์ได้ตรวจตราที่ปรากฏในข่ายคือพยานของพระองค์แล้วผลจึงปรากฏว่าผู้ที่ฟังและปฏิบัติตามและเข้าใจปฏิบัติตามและเข้าใจจนหมดสงสัยคลายสงสัยหายข้อข้องใจจึงได้ชื่อว่าธรรมนุสาสนีการฟังแล้วเกิดความมหัศจรรย์ใจได้พระพุทธเจ้าพระองค์เมื่อแน่ใจมั่นใจและคอยแสดงธรรมและโปรดเวไนยสัตว์ผลจึงปรากฏมีผู้รู้ตามเห็นตาม

พุทธสาวกผู้ฟังแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจจึงปรากฏมาได้เท่าทุกวันนี้ตั้งแต่สอนให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้สิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์สอนตั้งแต่โนนจนบัดนี้นี่คือประสงค์ที่เราทั้งหลายผู้มาฟังและปฏิบัติและเข้าใจพิจารณาตามที่นำธรรมะมาอบรมมาสั่งสอนมาอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่านี้คือลักษณะของประสงค์ความจริงที่นำมาเผยแผ่มาประกาศนั่นคือพระธรรมผู้ปฏิบัติธรรมย่อมนอนเป็นสุขผู้ปฏิบัติธรรมยอมได้ชื่อว่านำความสุขมาให้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมยอมอยู่เย็นเป็นสุขในทุกยุคทุกสมัยที่กล่าวเช่นนี้เป็นการรองรับจากพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงรับสั่งไว้ว่าธัมโมหเวรคติธัมมาจารีธัมโมหเวรคติธัมมาจาริงทำแลย่อมรักษาบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมธัมมาจารีสุขังเสติผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนี่แสดงถึงการถือข้อปฏิบัติคือพระธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วจะยังความสุขกายสบายใจให้เกิดขึ้นกับเราได้ทุกยุคทุกสมัยธรรมเป็นของจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนเปิดเผยเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่มีข้อแม้ธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ยกเว้นกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดทำเป็นสิ่งที่ไม่ยกเว้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดเมื่อทำไม่ยกเว้นซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใดพึงรู้และเข้าใจตามความเป็นจริงพึงรู้จริงเห็นจริงว่าพระธรรมเท่านั้นจะคุ้มครองดูแลรักษาเราได้ยกตัวอย่างคำจริงคำสัตย์เป็นสิ่งที่เปิดเผยกับทุกคนใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับทุกคนก็ต้องได้ต้องทุกคนก็ต้องเป็นเช่นการเกิดแก่เจ็บตายสิ่งที่รักต้องจากทุกทรมานเพราะธาตุขันธ์ของตนเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ทุกคนจะต้องเจอต้องพบต้องเห็นด้วยตนเองไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อปิดบังไม่มีอำพรางใดๆเพราะวิบากกรรมของแต่ละคนย่อมให้ผลแตกต่างกันจะมากน้อยช้าเร็วก็เป็นส่วนของวิบากกรรมให้ผลหากเราทุกคนเข้าใจในหลักธรรมความจริงแล้วการที่จะระวังรักษาการที่จะสำรวมให้เกิดทางปฏิบัติที่เป็นศีลเป็นธรรมกับใจจึงเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติพึงจะดูแลพึงจะรับผิดชอบก็โดยความจริงที่เป็นศีลเป็นธรรมจริงรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่ทำคำที่พูดนั้นเป็นสิ่งที่เปิดเผยไม่มีที่ลับไม่มีที่แจ้งไม่มีที่ลับไม่มีที่แจ้งเราจะไปทำที่ไหนเราจะหลบตรงไหนเราจะรอดตรงไหนเราจะหลุดตรงไหนเราจะพ้นตรงไหนเราจะแอบตรงไหนเราจะทำยังไงที่ไหนความจริงย่อมเปิดเผยอยู่ที่ใจเราอยู่ตลอดเวลาใครจะรู้ไม่รู้ตัวเราก็รู้ตัวเองใครจะเข้าใจไม่เข้าใจตัวเราก็รู้ตัวเราเองเป็นสิ่งที่บอกว่าเรานั่นแหละเป็นคนทำคนก่อเรานั่นเป็นคนสร้างเรานั่นเป็นคนทำคนก่อเรานั่นเป็นคนสร้างเมื่อเราเป็นคนทำคนก่อเราก็รู้อยู่แก่ใจของตนเองดีว่านี่คือลักษณะอะไร
นี่เป็นอย่างไรนี่เพราะอะไรความหมายที่รู้ที่เข้าใจได้ย่อมมีเหตุผลเพียงพอในทางปฏิบัติความหมายที่รู้ได้เข้าใจชัดย่อมมีเหตุผลเพียงพอในทางปฏิบัติถึงบอกว่าจะทำในที่แจ้งจะทำในที่มืดท่านจะทำอย่างไรอย่างไรมันก็อยู่ที่ท่านเองหากท่านจริงใจและบริสุทธิ์ใจท่านก็ได้ความจริงใจและบริสุทธิ์ใจถ้าท่านไม่จริงใจไม่บริสุทธิ์ใจท่านก็ได้ความไม่จริงใจและความไม่บริสุทธิ์ใจท่านมีความมั่นใจและแน่ใจท่านก็ได้ความมั่นใจและแน่ใจถ้าท่านไม่มีความมั่นใจไม่มีความแน่ใจท่านก็ได้ความไม่มั่นใจไม่แน่ใจสิ่งที่ท่านทำคำที่ท่านพูดนั้นเป็นความจริงแต่ละคนที่ทำการน้อมนำความจริงเหล่านี้มาพิจารณามาทำความเข้าใจในสิ่งที่รับผิดชอบจะรู้ว่าธรรมคืออะไรความจริงเป็นอย่างไรความหมายของศีลของธรรมคืออะไรข้อปฏิบัติของศีลของธรรมเป็นอย่างไรความจริงเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละคนความมีเหตุมีผลความจริงภายในใจก็ปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีธาตุแท้มีของจริงเมื่อมีธาตุแท้มีของจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นความเป็นศีลเป็นธรรมเห็นความเป็นมรรคเป็นผลในทางปฏิบัติของแต่ละคนว่ามีความจริงคำสัตย์เป็นอย่างนี้ก็เปิดเผยตั้งใจพูดก็ดีตั้งใจทำก็ดีไม่ตั้งใจพูดไม่ตั้งใจทำก็ดีย่อมมีผลเกิดขึ้นทางจิตใจเราทั้งนั้นย่อมมีผลเกิดขึ้นทางจิตใจเราทั้งนั้นคำจริงคำสัตย์ถ้าไม่รักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ไม่ควรจะพูดคำจริงคำสัตย์ถ้าผิดการผิดเวลาผิดบุคคลก็ไม่ควรจะพูดคำจริงคำสัตย์แต่ไม่เป็นไปเพื่อรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันก็ควรจะไม่พูดคำจริงคำสัตย์แต่ไม่เป็นสุภาษิตวาจาวาจาที่ไพเราะที่นำมาซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่พูดแม้เหตุอื่นใดที่แสดงออกโดยกายโดยวาจาโดยใจที่บอกลักษณะทั่วๆไปพึงรู้ว่าธรรมนั้นจะคุ้มครองเราได้แต่เป็นศีลเป็นธรรมถ้าขาดเหตุขาดผลแล้วจะคุ้มครองเราไม่ได้บ้านมันไม่ได้มีวิญญาณที่ดินมันก็ไม่ได้มีวิญญาณรถเองมันก็ไม่ได้มีวิญญาณบ้านที่ดินรถและที่ทำงานมันก็ไม่ได้มีวิญญาณ สิ่งเหล่านี้ไม่มีวิญญาณเราอย่าไปต่อรองกับมันถ้าเราไปต่อรองกับมันแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจในหลักธรรมแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจหลักในความจริงแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจในหลักของความจริงบ้านมันไม่มีวิญญาณที่ดินมันก็ไม่มีวิญญาณที่ทำงานมันก็ไม่มีวิญญาณและรถมันก็ไม่มีวิญญาณสิ่งเหล่านี้มันไม่มีวิญญาณมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟอากาศผสมประสานกันทำให้เกิดให้มีขึ้นโดยมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาบ้างสัตว์ปรุงแต่งบ้างธรรมชาติพายเป็นบ้างกิเลสมนุษย์และธรรมชาติสัตว์โดยทั่วไปพากันปรุงกันแต่งบ้างจะมากน้อยเล็กใหญ่ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีอะไรเช่นบ้านจะลื้อก็ได้จะสร้างหลังเล็กหลังใหญ่ก็ได้ดินก็เหมือนกันจะสร้างบ้านเล็กบ้านใหญ่จะสร้างห้องน้ำกี่ห้องจะทำอะไรต่อมีอะไรดินก็ไม่ได้บ่นเลยว่าที่ทำงานก็เหมือนกันรถก็เหมือนกันจะขับไม่ขับมันก็ไม่ว่ามันอยู่ที่เรานะมันอยู่ที่อื่นอยู่ที่เราอย่าเข้าใจผิดว่ามันอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่เราคนต่างหากเป็นคนเสกคนสร้างคนทำคนก่อสิ่งที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่เรานะไม่ได้อยู่ที่นั่น
เคยพูดอยู่ว่าถ้ามีปัญหาพวกเรื่องบ้านลองไปเผาบ้านทิ้งนี่มันจะมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาเรื่องแม่บ้านพ่อบ้านก็ลองยาที่มันจะมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาเรื่องที่ดินก็ไปขายแพงไม่ได้ก็ขายถูกๆแม้ถ้ามีปัญหาพวกเรื่องอื่นใดก็ลองแก้ปัญหาโดยการขายทิ้งเผาทิ้งแล้วที่มันจะจบไหมแต่แล้วมันก็ไม่ได้จบเพราะแท้จริงมันอยู่ที่ใจคนอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่อื่นหากมันอยู่ที่เราแล้วเราก็ไม่ควรจะไปยกโทษให้กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันไม่มีภาษาอะไรไม่รู้เรื่องอะไรกับเราความที่เราไม่เข้าใจในสิ่งที่ไม่มีวิญญาณเราก็กลับไปทุกข์โทษเวรภัยกับสิ่งเหล่านั้นทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรทั้งที่มันไม่ได้เป็นอะไรทั้งที่มันไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเมื่อมันไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรเมื่อมันไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็พึงรู้แก่ใจของตนเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้มีความเข้าใจเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เดือดร้อนอนาทรทั้งหมดมันอยู่ที่เราต่างหากจะไปก็เราจะไม่ไปก็เราจะอยู่ก็เราจะไม่อยู่ก็เราความจริงของธรรมเป็นลักษณะที่เกิดจากใจของเราทั้งนั้นเมื่อจิตใจของเราเย็นสงบสงัดลงบ้างความลึกละเอียดลึกซึ้งภายในความคิดอ่านของใจเราก็เกิดขึ้นภาคปฏิบัติก็จะเห็นความเปิดเผยกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราจะมองลักษณะอย่างไรแล้วเราจะดูในลักษณะอย่างไรเราจะคิดค้นในลักษณะอย่างไรแม้ว่าเราจะกำหนดได้ในลักษณะอย่างไรความมีเหตุมีผลกับใจเราก็เกิดขึ้นความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจเราก็เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติก็เห็นจริงแจ้งกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างในภาคปฏิบัติเห็นจริงจังกับจิตใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างความหมายของการฝึกการปฏิบัติมีเห็นเหตุเห็นผลเห็นทางปฏิบัติที่แท้จริงมีลักษณะอย่างไรมีความจริงอย่างไรมีความหมายอย่างไรในโลกของความจริงทั้งหมดตัวเราจะได้ทุกข์ไม่ทุกข์โทษอย่างนั้นทุกข์โทษอย่างนี้ไม่วุ่นวายเพราะอย่างนั้นไม่วุ่นวายเพราะอย่างนี้เข้าใจและก็รู้ได้ในความจริงนั้นเข้าใจและรู้ได้ในความมีเหตุมีผลเหล่านั้นเข้าใจและรู้ได้ในความจริงเหล่านั้นว่าคืออะไรยังไงมีความหมายมีความเป็นธรรมมีความจริงใจต่อทุกสิ่งทุกอย่างพอปฏิบัติจึงรู้ได้ว่าตื่นลึกหนาบางน่ะคืออะไรมันเปิดเผยกับตัวเราทุกอย่างธรรมจะคุ้มครองเราต่อเมื่อเราเข้าใจในหลักแห่งความจริงที่มีอยู่ทำไมงั้นเราจะไปโทษอย่างโน้นโทษอย่างนี้บางทีไม่ได้รู้เรื่องอะไรสักอย่างน่ะโทษไปหมดนี่คือขาดความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือขาดความมั่นใจในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้พระธรรมท่านมีความจริงเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ผู้ซึ่งนำความจริงมาเผยแผ่ก็เข้าใจและแน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เห็นจะมีอะไรมันอยู่ที่เราความที่เรานั้นไปกังวลเองนั่นคือปล่อยตามความคิดนึกของตนเองไปปรุงไปแต่งไปขยายไปสร้างเหตุปัจจัยมากขึ้นมากขึ้นจึงเป็นอย่างนั้นจึงอยู่อย่างนั้นจึงเดือดร้อนอย่างนั้นถ้าโดยเนื้อแท้แล้วไม่มีอะไรล่ะดังที่กล่าวแล้วบ้านก็ดีพื้นแผ่นดินก็ดีที่ทำงานก็ดีรถราม้าเรือก็ดีไม่ได้มีพิษสงอะไรทั้งนั้นความที่เราไม่เข้าใจถึงว่าซื้อหลังเก่าไปขายหลังเก่าไปซื้อหลังใหม่พอซื้อหลังใหม่ก็ต้องขายหลังใหม่ไปซื้อหลังใหม่เลยกลายเป็นหลังเก่าซื้อหลังใหม่หลังเก่าซื้อหลังใหม่ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงที่ใจเรานั่นแหละเป็นคนสร้างคิดนึกปรุงแต่งไปเองว่าเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนี้เป็นเพราะอย่างนี้เป็นเพราะอย่างนั้นก็ตัวเราไม่มีศีลไม่มีธรรมตัวเราไม่ได้ประกอบเหตุไว้ดีพอเราก็จะไปหลบโดยเหตุอื่นอย่างไรมันก็หลบไม่ได้ถึงบอกช้างตายทั้งตัวนะเอาใบตองกล้วยไปปกปิดมันก็คงไม่อยู่นั่นแหละความผิดถูกชั่วดีที่เราสั่งสมไว้ไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยกี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขย
ม้แต่มาพบนี้เราก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นตัวเองเลยบางครั้งบางอย่างบางเรื่องเรายังวิ่งหาที่พึ่งนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทั้งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพึ่งได้สุดชีวิตจิตใจแน่ใจและตายใจถ้าเชื่อพุทธเจ้าเราไม่มีอะไรที่เดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านสั่งไว้อย่างไรท่านสอนไว้อย่างไรเราก็ลองปฏิบัติให้เห็นจริงเห็นจังดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลจริงจังปฏิบัติให้เกิดบุญกุศลจริงจังปฏิบัติให้เกิดมีเหตุมีผลจริงจังความเข้าใจของเราก็จะดีขึ้นความเข้าใจของเราก็จะละเอียดและสุขุมขึ้นความเข้าใจของเราก็จะเยือกเย็นพอจากข้อปฏิบัติจะเห็นจริงจังเป็นอย่างนี้ที่เราวิ่งหาที่เราเสาะหาที่เราแสวงหานั่นคือลักษณะที่ยังไม่พบของจริงของจริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องหาเพราะมันอยู่ที่ตัวเรามีสภาพเป็นอย่างเราเกิดอย่างเราอยู่อย่างเราทั้งนั้นแม้เราจะไม่ไปหาตรงไหนอย่างไรแต่ความจริงนั้นก็เปิดเผยอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างความจริงนั้นเปิดเผยอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับใครจะเห็นตามใครจะไม่เห็นตามความจริงก็เปิดเผยกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างความจริงนั้นเปิดเผยกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างข้อปฏิบัตินั้นจึงไม่สงสัยข้อปฏิบัตินั้นจึงไม่มีข้อแม้ใดๆว่าความจริงนั้นเปิดเผยที่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตใจของเราสงบสงัดลงเมื่อจิตใจของเราเย็นลงความอัศจรรย์ใจของเราก็เกิดขึ้นความจริงมันอยู่ที่เรานะไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่นะมันอยู่ที่เรานะเราเองนั่นแหละเป็นคนบกพร่องเราเองนั่นเป็นคนผิดพลาดเราเองนั่นเป็นคนที่ไม่ค่อยจะรอบคอบละเอียดและสุขุมดีไม่จริงจึงเดือดร้อนดีไม่จริงจึงเศร้าหมองดีไม่จริงจึงมีความไม่สบายใจเป็นที่สุดนี่ก็เรียกว่าดีไม่จริงต้องหลบต้องหลีกต้องกลายเป็นเรื่องปิดบังกลายเป็นเรื่องอำพรางกลายเป็นเรื่องซ่อนเร้นทั้งที่ความจริงนะมันเปิดเผยในใจของเราอยู่ตลอดเวลาเชื่อมั่นว่าทำชั่วทำดีเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ที่ใจเราทำอย่างไรนั้นตัวเราจะรู้ตัวเราดีเราพิจารณาว่าโจทย์กับเราจำเลยกับตัวเรานั่นแหละโจทย์ก็คือเราจำเลยก็ตัวเรานั่นแหละมันอยู่ตรงนี้พระเอกกับตัวเรานางเอกกับตัวเราละครทั้งโรงอยู่ที่เราทั้งหมดซึ่งเป็นกลมายาของตนเองที่แสดงออกพึงกำหนดรู้ที่ตัวเรานั่นแหละเป็นต้นตอของศาสนาจึงจะเห็นคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เปิดเผยภายในจิตใจของตัวเราการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นการเข้าถึงความสัตย์คำจริงที่เกิดขึ้นจากตัวเราตัวเรานั่นน่ะจะเป็นตัวหล่อหลอมทุกสิ่งทุกอย่างตัวเรานั่นแหละจะเป็นตัวหล่อหลอมชีวิตจิตใจวิญญาณของเราให้มีหลักมีฐานมีเหตุมีผลจากการหมั่นทบทวนกันกรองอยู่หิลีความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปกรรมถ้าเรามีความรู้สึกละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปกรรมอยู่มีความเกรงกลัวรู้ตัวอยู่ในความชั่วความดีอยู่เราย่อมเป็นบุคคลที่หลบหลีกและหลีกเว้นจากชั่วทั้งหลายทั้งปวงหนักเป็นเบาเบาหมดไปจากวันเล็กวันน้อยวันนิดวันหน่อยตัวเราก็ดีได้จากสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดข้อปฏิบัติของเราก็หนักแน่นสุขุมเยือกเย็นความมีเหตุผลของใจเราก็มีหลักมีฐานข้อปฏิบัติของเราก็เห็นหลักศาสนาว่ามีความจริงที่เปิดเผยเป็นอย่างนี้เราจึงบอกว่าเน้นที่ตัวเรานะที่เราไม่สบายใจที่เราทุกข์ใจที่เราเดือดร้อนตัวเองที่เราอะไรต่อกิปัฏฐะก็เราทั้งนั้นแหละเป็นทั้งโจทย์และจำเลยอย่าเห็นว่าเป็นจากที่อื่นอย่ารู้ว่าเป็นจากที่อื่นถ้าเมื่อไรเราไปเอาผิดเอาถูกจากที่อื่นเมื่อนั้นเราจะเป็นทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดตัวเรานั่นแหละเป็นคนผิดตัวเรานั่นแหละเป็นคนบกพร่องตัวเรานั่นแหละเป็นคนเกินคนขาดถามตัวเราเห็นตัวเราถ้าเราไม่มีอะไรเราก็อยู่ไม่มีอะไรถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็คงไม่เป็นอะไรอุปมาเหมือนกับเราไม่มีโรคเบียดเบียนเราก็คงไม่เป็นอะไรถ้าเราไม่มีแผลเป็นอะไรเราก็คงไม่เป็นอะไรความหมายของการเห็นความจริงในตัวเราก็จะเกิดขึ้นการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเนื้อแท้ก็จะปรากฏในหลักศาสนาที่มีความเชื่อในคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าความจริงของธรรมมีลักษณะเปิดเผยกับทุกคนตัวเรานั้นเป็นต้นตอตัวเรานั้นเป็นต้นเหตุถ้าเราเข้าถึงความจริงของตัวเราได้
การกังวานอยู่ในหัวใจของแต่ละคนก็มีศาสนาที่ปรากฏได้โดยเหตุผลที่ทำคำที่พูดและแสดงออกสิ่งที่บอกเหตุก็มาจากตัวเราทั้งนั้นถ้าไม่มาจากตัวเราอย่างอื่นก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วด้วยเหตุนี้ด้วยความไม่รู้จริงของใจจึงทำให้เรานั้นตกที่นั่งลำบากความไม่รู้จริงของใจจำต้องฝึกจำต้องปฏิบัติจำต้องฝึกให้เกิดความสงบสงัดจำต้องอ่านคิดค้นทบทวนต่อสิ่งที่มีอยู่เหตุผลใดๆที่ครองใจเราก็จะมีหลักมีฐานการฝึกการปฏิบัติของเราก็จะมีเหตุมีผลจากการฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติที่แท้จริงก็จะดีได้ถ้าเมื่อไรที่ไหนเรายังโทษคนอื่นอยู่เมื่อนั้นที่นั้นเรายังไม่เห็นความจริงคือใจของทุกสิ่งทุกอย่างการที่เราจะละเลิกวางอะไรนั้นยอมยากลำบากเป็นที่สุดถ้าเราเตือนเจ้าของไม่ได้สอนเจ้าของไม่ได้เรายังเห็นความบกพร่องผิดพลาดในตัวเราไม่ได้เราก็มีทางที่จะสูงขึ้นยิ่งคำว่าขอขมาไม่เป็นยกโทษไม่เป็นให้อภัยไม่เป็นอย่าหวังที่จะพบความสำเร็จในชีวิตที่แท้จริงจากการฝึกการปฏิบัติมากเวลาน้อยก็แล้วแต่ความตั้งใจของแต่ละท่านแต่ละคนที่ตั้งใจจะฝึกตั้งใจจะปฏิบัติตั้งใจจะขัดเกลาตั้งใจจะเคี่ยวเข็นตั้งใจจะขุดคุ้ยตั้งใจจะถากถางต่างก็ดูมีเหตุมีผลต่างก็ดูเป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจที่ต้องฝึกที่จำต้องปฏิบัติที่จำต้องขัดต้องเกลาให้จิตใจของเรานั้นเย็นลงเพื่อได้มาซึ่งความหมดสงสัยในข้อปฏิบัติของตนว่าเดือดร้อนเพราะอะไรเศร้าหมองเพราะอะไรขุ่นมัวเพราะอะไรหากไม่เกิดจากใจของเราแล้วก็คงไม่ต้องมีอย่างอื่นใจเราเป็นต้นต่อของการเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างให้พึงกำหนดรู้ด้วยอาการแห่งใจเจ้าของเป็นหลักเมื่อความสงบสงัดมีกำลังเพียงพอแล้วก็จะทบทวนสิ่งที่เรารู้ตัวเองว่าบกพร่องหรือไม่อย่างไรความผิดพลาดตรงไหนอย่างไรตัวเราก็ต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็เศร้าหมองขุ่นมัวไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งมีความลำเอียงเป็นหลักเป็นฐานเรายิ่งมีความเศร้าหมองขุ่นมัวเป็นหลักเป็นฐานทุกโทษเวรภัยย่อมเกิดขึ้นกับใจที่มีความลำเอียงที่สิงอยู่ในใจของตนเองก็ปฏิบัติจึงเน้นให้เห็นจริงจังกับสิ่งที่บกพร่องผิดพลาดของใจจึงเห็นว่ามันเป็นเดินการเดินสวนทางต่อความรู้สึกโดยทั่วไปเมื่อเราเฝ้าฝึกและปฏิบัติอยู่อย่างนี้มีเวลาจะมากหรือน้อยก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวจะน้อยหรือมากก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวพึงกำหนดได้ในเหตุในผลพึงกำหนดได้ในความจริงคำสัตย์ของแต่ละคนที่มีอยู่ความตั้งมั่นความมั่นใจในภาคปฏิบัติจึงเฝ้าดูความจริงของใจได้จึงเฝ้าดูความเป็นศีลเป็นธรรมของใจได้ในการเข้าถึงหลักความจริงที่มีอยู่พยายามกำหนดให้เด่นชัดให้เห็นชัดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของตนเองตัวไหนทำให้เศร้าหมองตัวไหนทำให้ขุ่นมัวตัวไหนทำให้เรานั้นขาดสติเพราะสติถ้าความลำเอียงของใจไม่เกิดขึ้นอย่างอื่นใดก็ไม่มีเพิ่งรู้ว่าความลำเอียงของใจนะคือต้นตอของความเศร้าหมองขุ่นมัวไม่มีที่สิ้นสุดเพิ่งกำหนดรู้ด้วยอาการเป็นอย่างนี้จะนั่งในลักษณะกิริยาบทใดก็พึงนั่งนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิเพชรหรือว่าสมาธิเพชรหรือนั่งยองยองนั่งทับส้นนั่งกระโยงเคยฝึกเคยปฏิบัติเคยถนัดอย่างไรก็จงนั่งแต่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์โดยส่วนมากบุพาจารย์โดยส่วนมากท่านจะเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรง
ประมวลความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกประมวลความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจะสั้นหรือยาวก็ไม่เป็นไรสำคัญว่าให้รู้ชัดหายใจเข้าให้รู้ชัดหายใจออกหรือจะสอดแทรกโดยบทบริกรรมว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็พึงกำหนดประมวลความรู้สึกในคุณความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความดีทุกประการขอจงมาดลบันดาลให้จิตใจของข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิกำหนดได้ในลักษณะอย่างไรก็ให้กำหนดจะทำได้ในลักษณะอย่างไรก็ขอให้ทำที่จุดของเราก็คือการเฝ้าจิตใจของเราให้เห็นให้ชัดท่านจะเกิดความสงบสงัดของใจท่านจะเกิดความสงบสงัดของใจพึงกำหนดพึงรู้พึงดูพึงสังเกตอย่างนั้นเรียกว่าสงบสงัดรู้ตื่นเบิกบานได้ชื่อว่าสิ่งนั้นบอกเหตุคือความจริงภายในจิตใจของแต่ละคนทานมากก็ง่วงทานน้อยไปก็ง่วงความพอดีมันอยู่ตรงไหนตรงที่เรารู้สึกว่ามันจะอิ่มแล้วเราก็หยุดพอเกือบจะอิ่มหรือรู้สึกว่ามันเกือบจะอิ่มถ้าเราก็รีบหยุดถ้าปล่อยมันอิ่มนะมันก็เลยพอดีความง่วงเหงาห้าวนอนนั้นเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นถูกกั้นถูกปิดไม่บรรลุถึงที่สุดแห่งความตั้งใจได้ก็เพราะความง่วงเหงาห้าวนอนซึ่งเป็นตัวนิวรธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นลำบากยากลำบากที่จะยังข้อปฏิบัตินั้นๆให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ยากลำบากที่จะยังข้อปฏิบัตินั้นๆให้สมบูรณ์ได้เมื่อเป็นอย่างนี้พึงรู้ซึ่งความตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดสุขุมความเยือกเย็นของใจที่มีอยู่ความสุขุมของใจที่มีอยู่พึงเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ากำหนดได้ในเหตุผลนั้นๆที่มีอยู่โดยทั่วๆไปพึงรู้หยาบละเอียดสุขุมของใจของแต่ละคนจะได้เหตุผลของการฝึกการปฏิบัติอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาอาทิศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาซึ่งว่าได้ความละเอียดของปัญญาความละเอียดของจิตความละเอียดของศีลของแต่ละคนที่จะเฝ้าฝึกและปฏิบัติฝึกฝนอบรมอย่างต่อเนื่องเมื่อฝึกฝนอบรมอย่างต่อเนื่องได้อย่างอื่นใดก็ง่ายไปหมดสะดวกไปหมดเพราะเคยไปเคยมาเคยฝึกเคยอยู่เคยปฏิบัติจึงดูเป็นเรื่องที่ง่ายและถนัดสะดวกไปหมดคำว่าเคยอยู่เคยไปเคยมาเคยฝึกเคยปฏิบัติมันง่ายมันสะดวกไปหมดสำคัญว่าพยายามตรวจตาข้อบกพร่องของการฝึกการปฏิบัติของตนเองว่าศีลของเราในละเอียดไหมศีลของเราในสำคัญมากศีลขาดศีลด่างพร้อยศีลหลุดลุ่ยศีลกระจุยภาวนาก็ลงลำบากจิตใจเราก็รวบรวมลงได้ยากลำบากเหมือนกับเรามีแผลเป็นที่จุดใดจุดหนึ่งนั่งก็ไม่ค่อยสะดวกศีลขาดคือศีลของใจก็เหมือนกันทำให้เรานั่ง
จิตรวมลงลำบากจิตจะรวมเป็นหนึ่งได้นั้นต้องอาศัยว่าศีลนั้นสะอาดบริสุทธิ์จริงๆจึงจะลงเร็วได้ถ้าไม่งั้นต้องใช้เวลามากกว่าเขาธรรมดาเขาใช้3ชั่วโมงเราต้องใช้10ชั่วโมงจิตถึงจะรวมลงได้เพราะศีลขาดศีลด่างพร้อยศีลกระจุยเรียกว่าศีลมัวหมองว่าเป็นอย่างนี้ต้องดูศีลของตัวเองต้องรู้ลักษณะศีลของตัวเองต้องเข้าใจลักษณะศีลของตัวเองดูรู้ลักษณะของศีลตัวเองดูให้ละเอียดสังเกตให้ละเอียดดูให้ละเอียดสังเกตให้ละเอียดว่าศีลของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรดูสภาพศีลของตัวเราที่มีอยู่จะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ต่างก็เป็นความดีต่างก็เป็นความดีความงามของใจต่างก็เป็นความดีความงามของใจหากเป็นความดีความงามของใจแล้วต้องศึกษาต้องดูแล้วดูอีกต้องตรวจแล้วตรวจอีกต้องเน้นแล้วเน้นอีกในเรื่องของศีลต้องย้ำแล้วย้ำอีกในเรื่องของศีลใครจะอย่างไรก็ตรวจตาศีลของตัวเองได้ใครจะเห็นดีไม่เห็นดีด้วยก็ดูความหยาบความละเอียดของศีลตัวเองมันดูว่าศีลมีส่วนที่ทำให้เจริญรุ่งเรืองกับเสื่อมลงถ้าขาดศีลก็เสื่อมลงถ้ามีศีลสมบูรณ์ก็เจริญขึ้นศีลนั้นจึงเป็นหลักเป็นฐานของผู้อยู่ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความมีศีลความละเอียดของศีลนั้นดูแม้แต่ห้องน้ำยังทนนอนได้ก็ไม่ผิดอย่าว่าแต่ห้องนอนความละเอียดของศีลนั้นแม้แต่ห้องน้ำก็ยังนอนได้นะเขาได้ว่าศีลละเอียดไม่มีอะไรคือรับผิดชอบสูง

ศีลจึงเป็นหลักสำคัญของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติถ้าศีลเห็นว่าไม่สำคัญก็ยากลำบากสำหรับผู้ฝึกผู้ปฏิบัติศีลนั้นเป็นบาดฐานของสมาธิสมาธิจะรวมได้เร็วสมาธิจะมีพลังมากสมาธิจะเป็นประโยชน์มากก็ต้องมีศีลเป็นหลัก

อาการของศีลโดยทั่วไปก็ทวนความรู้สึกนึกคิดที่เป็นการกระทำคำพูดทวนว่าสิ่งนั้นบกพร่องหรือไม่อย่างไรทบทวนดูว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรดูอาการดูลักษณะของศีลมันทบทวนมันกันกรองดูจะรู้ได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูอาการของศีล

สมาธิความตั้งมั่นของสติสัมปชัญญะระลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกทุกกิริยาบทหยาบรู้ละเอียดรู้นุ่มนวลรู้แม้จะหายไปก็รู้ชัดดูอาการของสมาธิไม่ใช่สมาธิหัวหลักหัวต่อ

ถึงบอกความตั้งมั่นของสมาธิคือความตั้งมั่นของใจที่ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะดูรู้อาการที่กำหนดดูรู้อาการที่เพ่งอยู่ดูรู้ชัดสิ่งที่กำหนดในสิ่งที่เพ่งอยู่ความเป็นหนึ่งของสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะมีลักษณะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะรู้ได้ชัดเห็นได้ชัด

การกำหนดได้ในสมาธิทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แม้จะไม่มีเสียงอื่นใดเข้ามารบกวนก่อพยาไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นสงบสว่างอย่างนั้นนานเท่าที่จะนานได้ไม่ต้องกลัวการติดสมาธิไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีสมาธิไม่ต้องกลัวว่าเราจะหมดสติไม่ต้องกลัวว่าเราจะหมดหายใจหมดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องกลัวหากมีสติกำกับคอยประคับประคองอยู่อย่างนี้นานเข้านานเข้าความละเอียดของจิตความละเอียดของใจคือสมาธิถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์มีลักษณะถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์รู้เห็นเด่นชัดอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดรู้ได้เข้าใจชัดกับสิ่งที่เรากำหนด

การทรงตัวรู้เด่นเห็นชัดอยู่อย่างนี้ไม่ขาดสายไม่ขาดตอนจะมีเสียงก็ตามไม่มีเสียงก็ตามจะมีอื่นใดเข้ามาก็ตามไม่มีอื่นใดเข้ามาหากเป็นการทรงตัวรู้เด่นชัดอยู่ในสิ่งที่เรากำหนดนานเข้านานเข้าเดียวฌานนานเข้านานเข้าเดียวญาณเป็นกลายเป็นอภิญญาอำนาจของจิตใจที่มีกำลังแห่งความสงบสงัดย่อมมีอำนาจเหนือเหตุอื่นใดที่ฝึกและปฏิบัติกันความละเอียดก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนั้นอำนาจของตัวปัญญาเรียกอธิปัญญาสิกขาซึ่งเป็นความละเอียดความสุขุมของใจกำหนดสิ่งหนึ่งใดก็ปรากฏเด่นชัดในสิ่งนั้นกำหนดสิ่งหนึ่งใดก็รู้ชัดเห็นชัดในสิ่งหนึ่งนั้นเมื่อกำหนดอยู่รู้อยู่ด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดคำว่ารู้ได้ชัดเห็นได้ชัดก็ปรากฏอยู่ด้วยอาการอย่างนั้นคิดอ่านใดๆก็ชัดเจนน้อมนึกใดๆก็ชัดเจนแม้จะแยกความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปเห็นต้นปลายที่สุดของความเป็นธรรมแม้กิจกรรมอื่นใดที่มากไปกว่านี้หากเรามีความสงบสงัดเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของการเดินปัญญาก็ง่ายจะดูว่าเดินปัญญาได้หมดทุกเรื่องทุกอย่างไปจะดูว่าเดินปัญญาได้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งแตกต่างกับการไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติความเหลี่ยมแหลมคมของปัญญาน่ะแตกต่างกันมากความละเอียดความสุขุมของตัวปัญญาน่ะแตกต่างกันมากเรียกว่าปัญญาเป็นไปเพื่อความรู้รอบรู้ในความจริงเมื่อรู้รอบรู้ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอยู่ตรงไหนก็มีความสุขท่านที่ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นใดด้วยปัญญาไม่มีจากที่เราเฝ้าฝึกและสงบสงัดอยู่นี้การคิดอ่านการน้อมนึกการน้อมนำสิ่งหนึ่งใดก็จะดูง่ายไปหมดสะดวกไปหมดความละเอียดของใจก็ปรากฏด้วยอาการเป็นอย่างนี้ความสุขุมของใจก็ปรากฏด้วยเหตุผลเป็นอย่างนี้

ท่านการคิดอ่านการทบทวนใดๆก็เป็นสิ่งที่บอกเหตุลักษณะของความละเอียดของปัญญาสัมผัสรับรู้ใดๆก็คิดอ่านทบทวนได้ทุกอย่างสัมผัสรับรู้ใดๆก็คิดอ่านทบทวนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าความละเอียดของตัวปัญญาที่ต้องฝึกที่ต้องเฝ้าที่ต้องปฏิบัติที่ต้องเพ่งเพียรพยายามอยู่อย่างนี้ก็เรียกตัวปัญญาอันที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้ดีได้และได้ดีจากตัวปัญญาตัวนั้น

ก็บอกสำคัญว่าใจขาดสติพยายามที่จะเพ่งอยู่อย่างนั้นดูอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นที่เรากำหนดได้การคิดนึกใดๆก็จะเห็นความจริงอัศจรรย์ใจกับเจ้าของแม้จะน้อมเรื่องหนึ่งใดเกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุอัศจรรย์ใจทั้งหมดเพราะความแหลมคมของตัวปัญญาเพราะความองอาจของตัวปัญญาเพราะความเฉียบขาดของตัวปัญญา

สำคัญว่าใจขาดสติใจเผลอจะคิดอ่านเรื่องใดๆมันก็จะบอกว่าลักษณะของความจริงปัญญาระดับโจรปัญญาระดับอันธพาลปัญญาระดับเป็นนักปราชญ์บัณฑิตปัญญาย่อมมีความแตกต่างกันไปชาวไร่ชาวนาแตกต่างกันไปพ่อค้าก็แตกต่างกันไปแม่ข้าราชการก็มีความจริงคือแตกต่างกันไปปัญญาก็จะแยกได้ว่าความจริงนั้นมีความแตกต่างกันอยู่

หากต้องฟื้นต้องฟื้นหากต้องคมต้องคมหากต้องยืดต้องยืดนะเพื่อเห็นองค์ความจริงคือสมาธิสงบสงัดเด่นชัดอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดความแตกต่างของตัวปัญญาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นปัญญาระดับจอมปราดบัณฑิตลดหลั่นลงมาจะเห็นความแตกต่างของภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละหมู่แต่ละเหล่าความเข้าใจของเราก็จะเฉยได้กับสิ่งเหล่านั้นถึงบอกพยายามประคองตัวสติสัมปชัญญะให้อยู่ให้รู้ให้เห็นให้เด่นให้ชัดรู้เด่นเห็นชัดรู้อยู่เข้าใจชัดความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะถึงจะปรากฏขึ้นเฝ้าพิจารณาเฝ้าทำความเข้าใจเฝ้ายังความจริงให้เกิดขึ้นกับใจของแต่ละคน

มอการเฝ้าดูการเฝ้าสังเกตการกำหนดอยู่ด้วยอาการของการทรงตัวรู้ที่ตั้งอยู่เด่นอยู่ชัดอยู่อย่างนี้จะเห็นความจริงที่เกิดดับเห็นความจริงที่หมุนไปเวียนมาเห็นความจริงแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับและหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นพึงกำหนดได้ในลักษณะอย่างนั้นดูรู้ได้ในลักษณะอย่างนั้น

การเฝ้าฝึกปฏิบัติการเฝ้ากำหนดอยู่แต่อาการของตัวปัญญาที่เห็นอธิจิตอธิปัญญาที่ศีลความละเอียดของจิตของศีลของปัญญาก็จะละเอียดขึ้นด้วยอาการเป็นอย่างนี้โดยสภาวะความจริงเป็นอย่างนี้โดยเหตุผลของใจเป็นอย่างนี้ที่เฝ้าฝึกและปฏิบัติอยู่ที่เพียรอยู่ที่พยายามอยู่ที่ตั้งใจอยู่

เฝ้าสังเกตความคิดเฝ้าสังเกตการปรุงแต่งของจิตเจ้าของมันก็เพิ่มทุกขณะมันก็เพิ่มในทุกขณะมันกำเริบในทุกขณะวิสัยไม่เคยนิ่งวิสัยไม่เคยหยุดมีแฉลบมีแวบใดทุกเรื่องทุกอย่างเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกเฝ้าดูอาการหนึ่งความคิดที่เกิดดับอยู่อย่างนั้นแม้เหตุอื่นใดก็พยายามรู้ได้เข้าใจชัดในรู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจชัด

ลักษณะของการกำหนดได้ลักษณะของการกำหนดอยู่ลักษณะของคำว่ารู้ได้กำหนดได้รู้อยู่ ก็จะเห็นความละเอียดของจิตความละเอียดของปัญญาความละเอียดของศีลที่เด่นอยู่กับใจของแต่ละคนที่ชัดเจนอยู่กับใจของแต่ละคนเอาความละเอียดของใจที่ฝึกและปฏิบัติอยู่อย่างนั้นใจที่เฝ้ากำหนดอยู่ใจที่เฝ้ากำหนดอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตอย่างนี้ก็เห็นลักษณะของความละเอียดของตนเองสิ้นหยาบสมาธิหยาบปัญญาหยาบเห็นความแตกต่างกันมากความหยาบความละเอียดของใจเห็นความแตกต่างกันมาก

เคยทุกข์มามากเคยลำบากมามากเคยสุขเคยสะดวกเคยสบายมามากต่างก็เห็นความจริงของชีวิตตนเองต่างก็เห็นชีวิตจริงของตนเองก็จะรอดปากเหี่ยวปากกามาถึงเวลานี้

เห็นมามากอยู่มามากสัมผัสมามากรู้มามากศึกษามามากเข้าใจมามาก

การรับรู้การสัมผัสการบ่งบอกชี้ชัดความจริงใดๆที่มีอยู่พึงยังความจริงนั้นๆให้เห็นจริงแจ้งกับใจของตนเองให้รู้ได้ชัดเข้าใจได้ชัดด้วยตนของตนเองมันจะบ่งบอกความจริงให้กับใจของแต่ละคนมันจะบ่งบอกความมีเหตุมีผลให้กับจิตใจของแต่ละคนจากความสงบสงัดของใจจากความละเอียดของใจซึ่งเป็นความจริงที่ประสบด้วยตนเองซึ่งเป็นคำจริงคำสัตย์ที่ปรากฏได้ด้วยตนเองที่เราจะทบทวนที่เราจะกันกรองที่เราจะใคร่ครวญพอหรือยังหยุดได้หรือยังเลิกได้หรือยังวางได้หรือยังปล่อยได้หรือยังหยุดเลิกเพิกถอนปล่อยวางได้หรือยังพึงกำหนดถามในใจเจ้าของถามในความจริงคือใจเจ้าของ

0: ข้อปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความจริงนำมาตีแผ่เอาความจริงมาอธิบายที่ได้จากความหมายของความทุกข์ทุกข์จำเจทุกข์ซ้ำๆซากๆทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเอาสิ่งนั้นมาทบทวนจากประสบการณ์ชีวิตจริงมาทบทวนมากันกรองมาใคร่ครวญดูจะได้ความละเอียดของจิตความละเอียดของปัญญาความละเอียดของศีลอธิศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาความละเอียดความสุขุมของใจก็จะเกิดขึ้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

0: คราชเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสุปฏิปันโนเช่นกันเมื่อปีพุทธศักราช2475หลวงชานิคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์มีความประสงค์จะฟื้นฟูเมืองโคราชให้เป็นศูนย์รวมของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายธุดงคกรรมฐานอีกทั้งมีความศรัทธาในพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมนักปฏิบัติแห่งกองทัพธรรมของพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงชานิคมจึงอุทิศที่ดินจำนวน75ไร่เศษใกล้สถานีรถไฟโคราชสร้างเป็นวัดป่าตัวอย่างของฝ่ายวิปัสสนาธุระในภาคอีสานถวายพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเป็นผู้นำแนวทางของท่านพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์เผยแพร่สัจธรรมในถิ่นต่างๆทั่วภาคอีสานเมื่อท่านได้ทราบและเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของหลวงชานิคมประกอบกับเห็นว่าที่อื่นๆนั้นลูกศิษย์ของท่านสามารถเผยแพร่ปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วท่านจึงรับนิมนต์หลวงชานิคมมาเป็นเจ้าอาวาสโดยเหตุที่บริเวณที่สร้างวัดแต่เดิมเป็นป่าไม้เต็งรังหนาแน่นต้นรังนี้เรียกอีกอย่างว่าสาละนับเป็นไม้มงคลมีความสำคัญทางพุทธศาสนาจึงตั้งชื่อว่าวัดป่าสาละวันพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมนามเดิมว่าสิงห์บุญโทท่านเป็นศิษย์รุ่นแรกของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ศึกษาปฏิบัติธรรมจากท่านโดยใกล้ชิดอยู่ถึง12ปีมีความชำนาญในการเผยแพร่ธรรมะเป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเจ้าอาวาสองค์แรกและผู้สร้างวัดป่าสาละวันท่านเป็นผู้วางรากฐานวิปัสสนากรรมฐานแห่งนครโคราชท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระญาณวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมท่านละสังขารณวัดป่าสาละวันเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2504ด้วยความอาลัยของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศสิริรวมอายุได้73พรรษาสมณะผู้เป็นธรรมทายาทสืบทอดข้อวัดปฏิบัติจันโลงพระศาสนาบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์และรับภาระธุระเป็นผู้ครองวัดป่าสาละวันในการต่อมาคือพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยหลวงพ่อพุทธานิโยเดิมชื่อพุทธอินทรหาเกิดที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2464บิดามารดามีอาชีพทำนาทำไร่ท่านทั้งสองเสียชีวิตเมื่อหลวงพ่อพุทธอายุได้เพียง4ขวบญาติพี่น้องทางจังหวัดสกลนครจึงรับท่านไปอุปการะท่านบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอินสุวรรณและสามารถสอบได้นักธรรมเอกเมื่ออายุได้เพียง18ปีเป็นปริญญา4ประโยคเมื่ออายุ20ปีเท่านั้นในด้านการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพุทธานิโยได้รับการสั่งสอนชี้แนะจากท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาธานเสงปุตโสให้รู้จักการปฏิบัติภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งทำให้ท่านได้รับรสแห่งพระสัจธรรมมันเกิดความอบอุ่นจิตใจเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อพุทธกล่าวอยู่เสมอว่าพระคุณของท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาธานเลิศล้ำในจิตใจท่านเสมอเพราะท่านเป็นพระองค์แรกที่พาให้รู้จักทางธรรมอันเป็นทางที่สงบระงับและเป็นทางเดินของจิตอย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธานิโยได้เดินธุดงค์ติดตามท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาธานมายังวัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีและได้มีโอกาสเข้านมัสการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลพระบุพพาจารย์แห่งยุคซึ่งขณะนั้นมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพาพอดีท่านพระอาจารย์เสามีความเมตตาในสามเณรพุทธได้อบรมสั่งสอนและเมื่อท่านทุดงจากอุบลมากรุงเทพท่านก็มีใจกรุณานำสามเณรพุทธติดตามมาฝากฝังให้ศึกษาต่อ กับท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหนูเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามหรือวัดสาปทุมและได้จำพรรษาอยู่จนอายุครบจึงได้บรรพชาอุปสมบทโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาในบวรพระพุทธศาสนาว่าฐานิโยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปฐุมวนารามศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไปด้วยความคิดที่ว่าการศึกษาหาความรู้นี้เป็นหลักวิชาของครูหลวงพ่อพุทธานิโยท่านมิได้มีเพียงวิชาความรู้เท่านั้นท่านยังมีอุบายอันเชิงฉลาดในเชิงสอนและวางตนสมฐานะเป็นครูด้วยกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ทำจึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการกล่าวได้ว่าหลวงพ่อพุทธานิโยท่านมีบุคลิกลักษณะเป็นครูด้วยเหตุชะนี้หลวงพ่อพุทธานิโยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระชินวงศาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2512เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสาละวันในปีพุทธศักราช2513และเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาที่พระภาวนาพิสารเถระเมื่อปีพุทธศักราช2527และต่อมาได้รับโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวรยานการบรรยายธรรมของหลวงพ่อพุทธานิโยสามารถเข้าถึงผู้ฟังอย่างไม่ยากนักเพราะท่านใช้ภาษาพูดที่กระชับชัดเจนง่ายต่อการฟังการคิดการจดจำจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นพุทธศาสนิกชนที่มีใจศรัทธาเข้าฟังการบรรยายธรรมของท่านอย่างไม่ขาดสายอยู่เสมอ
1: จะกำหนดจิตก็ตามไม่กำหนดจิตก็ตามจะตั้งใจภาวนาก็ตามไม่ตั้งใจภาวนาก็ตามจิตของเขามีแต่ความคิดเกิดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนเขาก็เข้าใจว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านเพราะความที่ไปติดในความสงบที่เคยผ่านมาแล้วในเมื่อจิตมีสภาพเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเขาจึงเข้าใจผิดว่าเมื่อจิตมีความคิดอยู่ไม่หยุดเขาว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านทีนี้จิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านนั้นเรามีข้อที่จะพึงสังเกตอย่างนี้ในเมื่อจิตของเรามีความคิดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ขณะจิตที่มีความคิดคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปไม่ยึดอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตนเองต้องเดือดร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาจิตคิดเองสติตามรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้แต่ถ้าความคิดอันใดที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราดีใจไปเสียใจไปทุกข์ใจไปเพราะสติอ่อนตามรู้ไม่ทันไม่รู้จักปล่อยวางอันนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจให้ดีว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตและมีคำเตือนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ว่าเพราะฉะนั้นจงทำศีลให้เป็นอธิศีลทำจิตให้เป็นอธิจิตทำปัญญาให้เป็นอธิปัญญาทำศีลให้เป็นอธิศีลหมายถึงศีลที่เราเจตนางดเว้นจนคล่องตัวฝึกซะจนชำนิชำนาญเจตนาที่จะละเว้นความชั่วตามกฎของศีลนั้นโดยประหนึ่งว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นสิ่งนั้นๆแต่ว่าจิตของเราเป็นปกติอยู่เองโดยอัตโนมัติเรียกว่าศีลเป็นเองจะตั้งใจก็มีศีลไม่ตั้งใจก็มีศีลศีลอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอธิศีลในทางจิตสมาธินั้นตั้งใจจิตก็สงบไม่ตั้งใจก็สงบเรียกว่าอธิจิตท ทีนี้ปัญญาความคิดที่มันเกิดขึ้นนั้นตั้งใจคิดมันก็คิดไม่ตั้งใจคิดมันก็คิดสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่เกิดมีความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติท่านเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายบางทีไม่เข้าใจในความเป็นไปในภูมิจิตภูมิใจของตนเองเมื่อเราทำสมาธิจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาคือความรู้ความคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นธรรมะที่ไม่เคยท่องแบบมามันก็ผุดขึ้นมาเป็นความรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้ท่านก็ไปเข้าใจว่าจิตมันคิดไม่หยุดจิตมันฟุ้งซ่านอาจารย์ใหญ่เคยให้คติเตือนใจไว้ว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดทีนี้ลูกศิษย์ที่ฟังดูเผินๆก็ว่าจิตข้าอาจารย์ของเรานี่เสื่อมแล้วอะไรทำนองนี้ในเมื่อไปเรียนถามท่านจริงๆแล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าหากมันเอาแต่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังเกตความเป็นไปของจิตของตนเองให้ดีถ้าหากว่าจิตของท่านมีสภาพเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเคยสงบดีแต่เวลานี้มีแต่ความคิดก็ขอให้ท่านปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอ้าวแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกความคิดที่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละท่านเรียกว่าวิตกสติที่รู้อยู่เรียกว่าวิจารเมื่อเราไม่ไปขัดใจมันปล่อยให้มันคิดไปกำหนดทำสติตามรู้เรื่อยไปในที่สุดมันก็จะเกิดปีติเกิดความสงบเกิดความเป็นหนึ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานได้เหมือนอย่างที่เราบริกรรมภาวนาอันนี้คือวิถีทางของจิตของนักปฏิบัติจะพึงดำเนินไปและอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้มันมีสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะสังวรระวังพระลัทธิการสอนสมาธิภาวนากันนั้นมันมีหลายแบบหลายอย่างสมาธิภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้นท่านฝึกสอนให้อบรมสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิสร้างพลังงานเพื่อความเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดจิตจะสงบก็สงบเองจะรู้ก็รู้เองแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและอารมณ์จุดที่เราควรจะระมัดระวังในขั้นต้นเราอาจจะได้รับคำแนะนำว่าเมื่อทำสมาธิจิตให้สงบสว่างลงไปแล้วให้ทรงกระแสจิตไปติดต่อกับวิญญาณในเบื้องบนให้เอาวิญญาณพระพรหมบ้างวิญญาณพระอรหันต์บ้างวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายบ้างให้มาช่วยจิตให้มีสมาธิให้สมาธิให้ฌานให้ญาณแก่กล้าขึ้นบางทีทำจิตให้สงบสว่างไปแล้วเกิดภาพนิมิตขึ้นมาเห็นพระเอ็นพระพรหมก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้วิเศษจะมาช่วยญาณช่วยฌานของเราให้แก่กล้าขึ้นแล้วก็น้อมเอาภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนในเมื่อน้อมภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนเกิดมีการเป็นการประทับสงสภาพจิตที่สงบสว่างมีปีติมีความสุขจะเปลี่ยนสภาพไปทันทีกลับมีอาการอึดอัดแน่นในจิตในใจจิตไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิงอันนี้เรียกว่าสมาธิที่ดำเนินไปในทางที่ผิดอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะระมัดระวังและอีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิด้วยวิชาอาคมทางไสยศาสตร์บางอย่างในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีสิ่งที่มาครอบจิตครอบวิญญาณของตัวเองให้หมดอิสรภาพในการที่จะดำเนินไปโดยลำพังของตนเองจิตและวิญญาณของตนเองตกอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่น การภาวนาอันใดซึ่งมีอำนาจหรือมีผู้วิเศษอันใดมาบังคับจิตการภาวนาอันนั้นเป็นการไม่ถูกต้องการภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงทีนี้แผนของการละกิเลสทั้งหลายนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งใจละกิเลสในใจเพียงแต่ว่าเจตนางดเว้นจากบาปความชั่วตามกฎของศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็มาสร้างพลังทางจิตด้วยสมาธิวิธีเพื่อสร้างพลังจิตของตนเองให้สงบให้มีพลังงานคือตัวสติเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วจะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดตามรู้อารมณ์จิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อสิ่งใดมายั่วยุให้เกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความดีใจเสียใจทุกปรากฏขึ้นผู้มีสติสัมปชัญญะจะมองเห็นทุกอริยสัจแต่ในเมื่อทุกบังเกิดขึ้นในจิตผู้ปฏิบัติกำหนดดูทุกที่เกิดขึ้นกำหนดดูทุกที่ดับไปเมื่อสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นก็จะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดรู้ทุกข์ที่เกิดดับเกิดดับอยู่นั้นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปในจิตของผู้ปฏิบัติจะมีความรู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาซึ่งจะไปตรงกันกับความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะหลังจากที่ท่านฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแสดงแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นในธรรมะของจริงขึ้นมาว่ายังกินกิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือเป็นจุดสูงสุดของการรู้ธรรมเห็นธรรม
0: ด้วยความเคารพในพระบุพาจารย์โดยการนำของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนและหลวงพ่อพุทธานิโยพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์จึงได้ร่วมกันสร้างบุษบกที่สวยงามประดิษฐานไว้บนศาลาใหญ่หรือศาลาญาณวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์ซึ่งเป็นศาลาการประเรียนบุษบกองค์กลางบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองขวาบรรจุอธิธาตุพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตองซ้ายบรรจุอธิธาตุพระอาจารย์เสากันตสีโลองเล็กข้างหน้าบรรจุอธิธาตุพระอาจารย์สิงขันธยาขโมในสุดด้านขวามีเครื่องอัฏฐบริขารพระอาจารย์สิงขันธยาขโมผู้ก่อสร้างวัดป่าสารวันบนศาลามีภาพถ่ายพระบุพาจารย์สำคัญทางสายวิปัสสนาโดยรอบพระอุโบสถของวัดป่าสารวันหลังปัจจุบันสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2500สมัยพระอาจารย์สิงขันธยาขโมเป็นเจ้าอาวาสหอระฆังอันสวยงามสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2521โดยใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียนอันเป็นผลิตกรรมพื้นเมืองโคราชที่มีชื่อหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระเถระที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างยิ่งท่านมีความชำนาญในการอบรมสั่งสอนสานุสิทธิ์ทั้งทางด้านพระปริยัติธรรมและทางด้านปฏิบัติสมาธิภาวนากรรมฐานคุณธรรมเป็นองค์ประกอบพร้อมมูลจริยาวัดของหลวงพ่องดงามหาที่ติมิได้ถึงแม้ท่านจะเป็นพระเถระอาวุโสก็ตามทีแต่ท่านไม่ได้สนใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นท่านเมตตาแก่สาธุชนทั่วไปโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นแต่ประการใดเมตตาธรรมของท่านนั้นไร้ขอบเขตหาประมาณมิได้ศีลาจารวัดงดงามสมเป็นบุตรพระตถาคตเจ้าผู้ประเสริฐเลิศล้ำในโลกใบหน้าและแววตาของท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นดุจดังบุพการีมองดูบุตรด้วยความรักและเมตตาความกตัญญูรู้คุณของท่านนับได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ ไม่ว่าครูบาอาจารย์ของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือได้ละสังขารไปแล้วความเคารพและความศรัทธาหาได้เสื่อมออกจากจิตใจของท่านไม่พระเดชพระคุณพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงามทุกวันที่วัดป่าสาละวันหรือกิจนิมนต์ต่างๆท่านมีความยินดีที่จะสนองตอบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปท่านไม่เคยเบื่อหน่ายหรือท้อแท้เมื่อมีผู้เข้ามาถามข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะหรือแนวทางปฏิบัติท่านถือว่าผู้เป็นครูบาอาจารย์ย่อมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกท่านจึงพร้อมเสมอสำหรับการอุทิศตนเป็นประทีปสองทางสู่การปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
2: เมื่อเรารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราก็มีความมุ่งหวังที่จะดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานได้การปฏิบัติสมาธิการบำเพ็ญฌานแม้จะสำเร็จฌานสำเร็จฤทธิ์ดำดินบินบนล่องผลหายตัวได้มันก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าหากว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธินี่มันเป็นดาบสองคมสามารถที่จะไปทำร้ายใครก็ได้จะทำให้ใครเจริญรุ่งเรืองก็ได้เพราะฉะนั้นสมาธิตามแบบของพระพุทธเจ้าต้องมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยเพราะฉะนั้นสาธุชนพึงทำละศีลของตนให้บริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วสีเลนะสุขติงยันติการไปก็ดีการมาก็ดีไปที่ไหนมีผู้ยินดีเวลาอยู่ก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงสีเลนะโภคสัมปทาภัยอันตรายย่อมไม่เกิดจากบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ภัยอันตรายแห่งโภคทรัพย์ย่อมไม่เกิดจากคนผู้มีศีลบริสุทธิ์ศีลเณรนิพพติงยันติเมื่อศีลแล้วเมื่อมีศีลแล้วมันดับภัยดับเวรดับการพยาบาทอาฆาตเกลียดแค้นดังนั้นในศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตามีศีลห้ากับเมตตาพรหมวิหารเป็นสักขีพยานยืนยันพระองค์จะบอกว่าอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันให้ทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักดังนั้นในทางปฏิบัติเพื่อนพุทธบริษัทต้องสร้างความรักความเมตตากันให้มากๆสามีภรรยาสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันให้มากๆพ่อแม่สร้างความรักความเมตตาปราณีต่อบุตรธิดาบุตรธิดาสร้างความรักเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราให้มากๆอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้ววันนี้ขอให้อุบาสกเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจแม้ว่าท่านจะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
0: สารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรจิตตถาวโรวงศ์มาลัยวัดปทุมวนารามถนนพระราม1ปทุมวันกรุงเทพโทรศัพท์252-5465
3: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดย พระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการเจริญธรรมรายการปกิณกะสาระธรรมเพื่อส่งเสริมศรัทธาประสาทะในบวรพระพุทธศาสนาเสนอโดยมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธาและมูลนิธิถาวรจิตถาวโรวงมาลัยกุฏิสุวรรณเนตรวัดปฐุมวนารามถนนพระราม1ปฐุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์253-8822 253-0898ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงศาสนธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเบื้องต้นขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมนำปฏิบัติจิตภาวนาโดยพระอาจารย์มหาถาวรจิตถาวโรวัดปฐุมวนาราม
1: จนมาถึงเรื่องของสมถะและวิปัสสนาซึ่งความหมายก็ค่อนข้างจะเข้าใจและแน่ใจว่าสมถะคือการหยุดอยู่ณที่หนึ่งที่ใดวิปัสสนาก็คือการเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาคบมาคิดเรียกว่าตีบทแตกแยกบทได้จากใจที่นิ่งจากใจที่สงบเป็นพื้นฐานจึงพาให้การปฏิบัติตนของตนนั้นให้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมพอย้ำว่าใจเป็นหนึ่งใจเป็นประธานก็สุดแท้แต่ใจถ้าหากใจเป็นหนึ่งเจนใจเป็นประธานแล้วก็เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายทำได้ง่ายใจที่ลดละทิฏฐิมานะใจที่เลิกละมานะทิฏฐิใจก็จะมีความอ่อนโยนใจก็จะมีความอ่อนน้อมใจก็จะมีความเป็นกันเองเรียกว่าวางใจเรียกว่าตายใจเพราะการทำใจของตนได้สมถะทำให้เย็นลงวิปัสสนาทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรามีอยู่จากสิ่งที่เราประสบการณ์จริงทำให้เรายอมรับว่าคืออะไรทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรานั้นทำแล้วเป็นอย่างไรหากใจมีสมถะหากใจมีวิปัสสนาก็จะพาให้ใจของแต่ละคนนั้นง่ายขึ้นจึงเรียกว่าวิปัสสนาปฏิบัติธรรมนั่นหมายถึงทำอะไรด้วยความเข้าใจทำอะไรด้วยการรับผิดชอบไม่ส่งเดชทำไม่ส่งเดชพูดรับผิดชอบการกระทำรับผิดชอบคำพูดของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของความมีสัจจะจริงใจมีน้ำใจซื่อสัตย์จริงใจมีน้ำใจซื่อสัตย์เป็นเรื่องสมบัติของทุกคนที่ต่างกับสัตว์โดยทั่วไปเพราะมีคุณธรรมที่ออกมาจากใจเชื่อและแน่ใจว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แม้ผู้ทำผู้พูดตายไปความจริงยังปรากฏอยู่เชื่อว่าสิ่งที่เราทำไว้แล้วคงไม่ไปไหนคงอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละว่าเราทำดีก็อยู่ที่ใจทำชั่วก็อยู่ที่ใจเชื่อว่าความจริงนั้นใครจะรู้ไม่รู้ตัวเราก็รู้ดีกว่าคนอื่น พราะเราทำแล้วเราจะบอกว่าเราไม่ทำไม่รู้ไม่ได้ที่มาของเหตุผลคือใจเป็นตัวที่เคยทำเคยรับรู้เคยสัมผัสและเคยได้แสดงออกจริงจังจนมีผลทำให้เราได้อยู่และอยู่ได้มาถึงวันนี้ในเรื่องของความจริงนั้นไม่ว่าจะจริงโดยสมมุติไม่ว่าจะจริงด้วยอริยสัจไม่ว่าจะจริงโดยปรมัตถสัจจะสิ่งนี้ก็คงหนีไม่พ้นทุกคนจะต้องพบต้องเจอแม้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องพบต้องเจอแน่ดังที่เรามีชื่อดังที่เรามีความแก่หรือความเปลี่ยนแปลงแม้ที่สุดมาจากของเดิมก็จะกลับไปสู่ธาตุเดิมความจริงตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจแล้วขั้นเมื่อเรามีความจริงใจต่อหน้าที่จริงใจต่อสิ่งที่เราถูกให้รับผิดชอบเรียกว่านึกอยู่เสมอว่าเรื่องความว่าปิดบังหรือคำว่าลึกลับหรือว่าเป็นที่ลับนั้นคงไม่มีพอเราทำที่ไหนเมื่อไรเราก็รู้อยู่แก่ใจเจ้าของเมื่อไรที่ไหนเราทำเราก็จะรู้ดีแก่ใจตัวเองดีว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างดังที่เรารับประทานอาหารหวานข่าววันนี้เราทานอะไรไปบ้างเราคงรู้ดีกว่าคนอื่นแม้แต่พ่อครัวแม่ครัวจัดมาวางไว้ให้ยังไม่อาจสามารถที่จะรู้ได้ว่าท่านทานอะไรมากน้อยถ้าท่านทั้งหลายไม่ปฏิเสธแล้วคงรู้ว่าเราเนี่ยรู้ตัวเองดีทานน้อยทานมากถูกใจไม่ถูกใจถูกปากไม่ถูกปากพ่อครัวแม่ครัวก็ยากที่จะรู้ได้มากกว่าเราเองเมื่อเป็นเช่นนี้ความจริงเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ใครจะบอกไม่รู้ใครจะบอกไม่รับรู้เราเองก็รู้อยู่แก่ใจของเรานั่นแหละที่มีปัญหาเพราะไม่ยอมรับว่าสิ่งที่ทำคำที่พูดมีผลนี่มีปัญหาเพราะไม่ยอมรับความจริงสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดว่ามีผลต่อเนื่องมาแต่มีปัญหาเยอะแยะไปหมดไม่สมที่ได้ถูกเป็นมนุษย์ไม่สมที่ถูกในมีหน้าที่โดยตำแหน่งหน้าที่ภาระธุระถ้าเราไม่ทำไม่สมจริงสมจังแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลอยากจะเจริญจะไม่เจริญอยากจะไปข้างหน้าจะไปไม่ได้เพราะไม่ใช่เรื่องจริงจังจริงใจเพราะไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องเหตุเรื่องผลพอกลายเป็นงานอดิเรกซ้ำไปด้วยเลยไม่เป็นคนที่ถึงที่สุดในความตั้งใจศาสนาเป็นของจริงถ้าศาสนาเป็นของจริงก็คงจะต้องทำจริงพูดจริงถ้าไม่ทำจริงพูดจริงแล้วไม่รู้ว่าศาสนานั้นคืออะไรแน่ใจแล้วว่าของจริงคือศาสนาถ้าเราไม่ทำจริงพูดจริงไม่ปฏิบัติจริงสมที่เราถูกรับผิดชอบโดยหน้าที่สามีภรรยาบุตรธิดาครูอาจารย์ศิษย์เพื่อนมิตรสหายถ้าเราไม่สมจริงแล้วเราก็คงไม่ได้มักได้ผลอะไรที่จะเป็นหลักเป็นฐานด้วยเหตุนี้การกระทำคำพูดใดๆอย่าเห็นเป็นเรื่องนึกว่าพูดแล้วก็แล้วไปความจริงมันก็ติดอยู่ในหัวใจเรานั่นแหละมันก็ฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเรานั่นแหละจะทำผิดทำถูกทำชั่วทำดีก็เป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในใจของเรานั่นแหละยิ่งกับคอมพิวเตอร์ซ้ำไปด้วยเรียกว่าไม่มีวันลบต้องชดใช้ต้องใช้คำใช้เวรในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดเราทำไว้อย่างไรกรรมสกากรรมทายาดาเราทำไว้อย่างไรเมื่อไรที่ไหนใจเรานั้นย่อมรู้ตัวเองดีเมื่อเป็นเช่นนี้เราคงต้องชดใช้เวรกรรมที่ทำไว้กรรมยาดากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสลโนซึ่งก็มีความโยงใยมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดและโยงใยไปด้วยเพื่อนมิตรสหายโยงใยไปถึงสิ่งที่ต่อเนื่องกับเราทั้งนั้นทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายบาปฝ่ายบุญก็เป็นเรื่องที่โยงใยกันอยู่อย่างนั้นจะหลบก็คงไม่มีอาจจะช้าจะเร็วก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่ทำไม่ได้ช้าได้เร็วบางคนทำดีนึกว่าผลไม่มีเพราะมันยังไม่ให้ผล
2: บางคนทำชั่วนึกว่าผลไม่มีเพราะมันยังไม่ให้ผลเมื่อไรกรรมตามทันแล้วเมื่อนั้นจึงรู้ว่ามันบาปมันเจ็บมันเข็ดจริงๆมันหนักสาหัสสากรรมเราจริงๆในผลบาปผลบุญที่เราทำไว้มันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจว่าเราทำด้วยความไม่รู้รู้อยู่คืนทำทำเพราะไม่มียางอายทำเพราะทนต่อความต้องการของตัวเองไม่ได้สุดท้ายที่ดีก็บอกว่าไม่ดีที่ควรก็บอกไม่ควรที่ไม่ควรก็กลับจะบอกว่าควรเพราะใจนั้นไม่มีความจริงใจต่อตัวเองเลยกลายเป็นเรื่องเอาดีไม่ได้เอาได้ก็ไม่ดีเอาดีก็ไม่ได้เอาได้ก็ไม่ดังไม่เป็นที่ดูดดื่มหัวใจคนอื่นเพราะใจเราไม่ได้มีความดีเพียงพอถึงบอกว่าเกือบจะมีดีแต่ดีไม่มีเกือบจะมีดีแต่ดีไม่ได้เกือบจะได้ดีแต่ดีก็ไม่ได้แม้จะบอกว่ามีดีก็เอาดีอวดไม่ได้ใจอวดดีบ้างก็ไม่มีซ้ำไปอีกเพราะความไม่ดีจริงเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่วัดมาวัดมาอบรมบ่งใจของเราทั้งหลายถ้าเป็นเรื่องของความจริงใจและมีความเข้าใจตั้งใจจริงแล้วย่อมมีผลแห่งการปฏิบัติในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างนี้ยิ่งต่างที่ต่างที่นั่งที่เดินที่อยู่ก็รู้อยู่ว่ามันต้องฝืนต้องข่มใจก็รู้ว่ามันต้องมีความอดทนไหนจะทนต่อความร้อนไหนจะทนต่อสิ่งที่เราไม่สมหวังไหนที่จะทนต่อสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจของเราคงต้องอาศัยความอดทนมากมากพอรู้ว่าความอดทนอดกลั้นเป็นที่มาของความสำเร็จความอดทนอดกลั้นเป็นที่มาของมรรคผลนิพพานความอดทนอดกลั้นเป็นที่ได้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ด้วยความที่ไม่ได้ฝึกมาดีก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เคยฝึกในเรื่องทนแดดทนลมทนฝนไม่ค่อยสู้จะมีเพราะไม่เคยที่จะต่อสู้อย่างนี้แม้ที่สุดได้นั่งอย่างนี้ถ้าไม่มีความตั้งใจหรือไม่มีความอดทนข่มใจพอก็ยากที่จะนั่งอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงพึงเข้าใจอย่างนี้ว่าความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์พระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ชัดเจนทุกเรื่องทุกอย่างถ้าขาดความอดทนอดกลั้นแค่อย่างเดียวนั่นแหละอย่าได้หวังที่จะได้เลื่อนตำแหน่งอย่าได้หวังที่จะเป็นการยกฐานะของตนให้ดีขึ้นพอรู้อยู่แก่ใจว่าไอ้สิ่งที่ทนได้ทนไหวเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะรู้อยู่ว่าโดยทั่วไปนั้นทนไม่ได้ทนไม่ไหวต่อการถูกใจไม่ถูกใจทนไม่ไหวต่อได้ดังใจกับไม่ได้ดังใจทนไม่ไหวเหมือนกันใจนั้นมันกำเริบใจนั้นมันหวั่นไหวหวั่นไหวง่ายถึงบอกว่าแผ่นดินจะไหวโลกนี้จะไหวแต่ถ้าหัวใจไม่ไหวไม่ค่อยจะมีอะไรอย่างได้ยินได้ฟังเขาทำนายอย่างนั้นทำนายอย่างนี้ว่าอีก2ปีข้างหน้าจะอย่างนั้นอย่างนี้เห็นจะมีอะไรเลยโลกนี้มีความจริงมีมืดกระแจ้งมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายจะทำนายไม่ทำนายไม่เห็นจะมีอะไรถ้าถามว่าจะเป็นดังที่เขาทำนายไหมคำตอบก็บอกว่ามันเป็นอนิจจังไม่เห็นจะมีอะไรที่แน่นอนขนาดว่าจะตกแน่ๆมันยังไม่ตกขนาดว่าฝนจะตกแน่ๆยังไม่ตกก็มีอยู่ความเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่แม้ที่สุดการทำนายทายทักไม่ใช่เรื่องเหตุผลของผู้ปฏิบัตินั่นหมายถึงคนที่รับผิดชอบตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของการทำนายทายทักของผู้หนึ่งผู้ใดถือว่ามีปากก็มีสิทธิ์พูดไปเถอะเรามีสิทธิ์มีหูเราก็มีสิทธิ์ฟังเขาจะพูดอะไรยังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราไม่สนใจมันก็ไม่มีอะไรแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเรามีสัจจะมีความอดทนในหัวใจแล้วรู้แต่อยู่เราก็ดีจากไปเราก็ไม่มีอะไรเพราะเรามีคุณธรรมประจําใจแล้วแม้จะมีเหตุภัยอะไรเกิดขึ้นแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเราก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาโลกวิสัยพุทธิวิสัยวิบากกรรมวิสัยฌานวิสัยเป็นเรื่องที่มีอยู่ที่จะเป็นไปได้ทุกเรื่องทุกอย่างความที่เราไม่ติดใจอะไรจะมีอะไรจะเป็นอะไรจะเกิดขั้นเมื่อเราทำเหตุคือปัจจุบันให้สมบูรณ์ในหน้าที่ที่ถูกรับผิดชอบแล้วไม่เห็นจะมีเรื่องจำเป็นที่ต้องไปนั่งบทวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องอดีตอนาคต พอรู้อยู่แก่ใจว่าแต่วันนี้มันไม่เย็นวันนี้มันไม่อยู่วันนี้มันไม่สู้วันอื่นก็ไม่มีประโยชน์อันใดก็บอกแล้วว่าต่อให้ไปถึงดวงดาวพระอาคารก็ไม่มีอะไรที่เป็นสาระซ้ำไปด้วยกลายจะเป็นเรื่องเสียเงินเสียทองโดยไม่ใช่เหตุซ้ำไปด้วยกลายจะเป็นทำให้บ้านเมืองล่มจมซ้ำไปด้วยไม่ได้ทำให้มีอะไรวิเศษวิโสมากไปกว่าความจริงว่าไม่ว่าบนบกในน้ำอากาศก็มีสิ่งที่มีอยู่อย่างเก่านั่นแหละมีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองในที่นั้นนั้นย่อมมีอยู่โดยปกติเท่าที่อยู่ได้ที่อยู่ไม่ได้ก็คือมีความไม่มีวิญญาณครองเท่านั้นเองความที่เข้าใจในหลักศาสนาแล้วไม่ค่อยจะมีความรู้สึกกับดวงดาวเลิกยามสามตาไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกว่ามีมืดกับแจ้งกลางวันกับกลางคืนมีความรู้สึกว่าชั่วกับดีเป็นตัวที่จะจัดการให้เรานั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในบทว่ากัมมังกัมมังสเตวิภัสสติการกระทำของแต่ละคนจะจัดการแต่ละคนให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆเราไม่มีความรู้สึกเชื่อมั่นอะไรมากไปกว่าความดีชั่วของใจแต่ละคนได้ฝึกได้อบรมแล้วย่อมเข้าใจดีว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อยู่ที่ใครจะพูดใครจะทำนายทายทักไม่อยู่ที่ใครจะไปอุปโลกยกหรือไม่ยกก็รู้อยู่แก่ใจถ้าเราไม่มีแผลเป็นเรานั่งตรงไหนก็ได้ถ้าเราไม่มีโรคผิวหนังใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ถ้ารองเท้าเราไม่มีแผลเป็นเราใส่รองเท้าคู่ไหนก็ได้ถ้าหัวใจเราไม่มีปัญหาแล้วเราจะมีอะไรมันอยู่ที่เรานั่นแหละเป็นผู้กำหนดที่มีอุปสรรคมีปัญหามากมายทุกวันนี้เพราะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวปล่อยไปรับเรื่องคนอื่นเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นเขาเรียกว่าเดือดร้อนเพราะเรื่องของชาวบ้านไม่สบายใจเพราะเรื่องคนอื่นล้มเหลวเพราะเรื่องของคนอื่นเพราะอะไรเพราะไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีคุณธรรมในใจแล้วจะมีอะไรเป็นสาระของชีวิตปล่อยให้ชีวิตนั้นผ่านไปมืดกระแจ้งชั่วโมงเท่ากันเดือนเท่ากันปีเท่ากันวันเท่ากันแต่ความที่ใจนี่ไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เลยไม่มีสาระอะไรมากมายใครพูดอะไรหูผึ่งใครพูดอะไรดูจะเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเหมือนกับคนใกล้จะตายยาอะไรก็ดูจะดีหมดยาอะไรก็ดูจะดีหมดไม่ได้เชื่อเหตุผลของตัวเองสักนิดหนึ่งว่าโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายจะไม่รักษาก็ไม่หายโรคบางอย่างก็รู้อยู่รักษาถึงจะหายคือไม่ได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกลายเป็นคนว่ายาดีไปหมดทุกชนิดยาอะไรดีไปหมดทุกชนิดเพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองกลายเป็นหนูตะเภากลายเป็นตัวรองยาอย่างดีไปหมดสุดท้ายก็สารพัดตามมาด้วยเหตุนี้คือใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วกลายเป็นหูเบาใจง่ายเขาว่ามาอย่างนั้นข่าวลือมาอย่างนี้ยิ่งรั่วโจกรมข่าวลือในบ้านเมืองนี้มีเยอะถ้าจิตใจไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วค่อนข้างจะเอียงง่ายได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ใครพูดอะไรวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่โน่นไปปีนเขาสะดอกข้อบนยอดเขากลับลงมารถชนตายอีกแน่ไปโน่นไปนี่วิ่งไปสะดอกข้อต่อกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มนึกว่าจะแก้ได้หมอให้กินยาไม่กินแต่ไปสะดอกข้อเอาแล้วมันจะแก้ได้อย่างไรไปกี่วัดก็แก้ไม่ได้ครูบาอาจารย์นั่นก็ได้แต่ปลอบใจให้กำลังใจแต่หารู้ไม่ตัวเองไม่กินยาเมื่อไม่กินยาก็รู้อยู่แล้วมันไม่หายโรคแห่งความกลัวตายนะมันมีอยู่ในใจของทุกรูปทุกนามท่านเมื่อมีโอกาสได้ฝึกได้อบรมได้บ่มใจอย่างนี้

จะรู้ว่าดีก็เราชั่วก็เราบาปก็เราบุญก็เราอยู่ที่เราทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นเสียงไม่มีไม่ดีก็ไม่ดังพื้นดีคนไม่ดีนั่งก็ไม่ได้ไม่ค่อยเชื่อกันแต่ก็ไปเชื่อเรื่องอื่นว่าจะเป็นส่วนช่วยให้ได้มันช่วยไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เหตุใช่ผลมันกลายเป็นเรื่องประเดี๋ยวประดาวอาจจะซ้ำเติมหนักเข้าไปกว่าเก่าโลกแห่งความสับสนเพราะอำนาจตัณหาอวิชชาความยึดติดอยู่กับสิ่งผิดถูกชั่วดีไม่มีที่สิ้นสุดเลยกลายเป็นถูกครอบงำเพราะความคิดของคนอื่นไม่เป็นตัวของตัวเองสุดท้ายก็ตกที่นั่งลำบากก็เรื่องความไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงพยายามให้มีเมตตาตัวเองให้มากๆบางทีนะไม่เมตตาเจ้าของไปเมตตาแต่คนอื่นไม่ได้ดูที่ภาชนะของเจ้าของไปดูแต่ภาชนะของคนอื่นปลายเท้าตัวเองไม่ดูไปดูแต่ที่อื่นเสร็จแล้วก็หัวร่างข้างแตกเพราะความที่ไม่ดูตัวเองไม่รู้ตัวเองแล้วไม่สนใจตัวเองแล้วสุดท้ายคำว่าเมตตากรุณาไม่เกิดขึ้นกับใจเจ้าของปล่อยจะไปกรุณาเมตตาคนอื่นจนไม่รู้จุดหมายปลายทางที่แท้จริงของชีวิตนึกว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดไว้นึกว่าเพื่อนคงคิดดังที่เราคิดไว้เชื่อเถอะถึงเวลามากับตัวใครตัวมันทั้งนั้นไอ้ที่บอกว่ารักมากรักมากเห็นที่ไหนพอเพื่อนมีโอกาสหรือพลาดโอกาสแล้วก็รู้ทั้งรู้นั่นแหละจึงได้ยินอยู่เสมอว่าเพื่อนกินน่ะหาง่ายเพื่อนตายน่ะหายากอย่าเป็นอะไรก็เป็นเถอะถ้าไม่เชื่อความจริงของตัวเองแล้วก็จะปล่อยเอาใจไปไว้กับตรงนั้นเอาใจไปไว้กับตรงนี้เอาใจไปฝากไว้ที่โน่นที่นี่พอเราฝากเงินยังพอมีโอกาสได้ดอกได้ผลฝากใจไว้กับคนอื่นมันเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจเหลือเกินบางทีก็นึกว่าเขาจะช่วยเราก็นึกว่าเขาจะดูเราและเข้าใจเราจริงๆแล้วเขาไม่ได้สนใจเราอะไรหรอกบางทีนอนคิดถึงคนอื่นอยู่คนเดียวไอ้คนอื่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรสักหน่อยเพ้อเจ้อเพ้อฝันไปตามความรู้สึกของตัวเองเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกับตรงกันข้ามไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เรานอนก็ละเมอฝันไปอีกเพื่อนด้วยกันไม่รู้เรื่องว่าเราเป็นอะไรซ้ำไปด้วยความที่ไม่เมตตาตัวเองแล้วไปเมตคนอื่นอยู่เรื่อยปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดข้อนี้ถ้าเราไม่มีแผลเป็นถ้าเราไม่มีความบกพร่องถ้าเราไม่มีความผิดพลาดในส่วนที่เป็นมนุษย์อะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะเป็นปัญหาอะไรมันจะมีปัญหาถ้าเราไม่มีอะไรไอ้ความที่เราไม่เมตตาตัวเองเราไปเมตตาคนอื่นจนไม่รู้ว่าตัวเองน่ะเป็นใครเอ็นเขามากเอ็นเราก็ขาดสุดท้ายก็หาว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่นึกว่าทำดีใจเขาช่วยตัวเองเขาไม่ช่วยก็นึกว่าช่วยเขาเขาก็ยังไม่ช่วยเราอยู่นั่นแหละความจริงก็รู้อยู่เขามาช่วยเราก็ช่วยไม่ได้เพราะภูมิธรรมภูมิปัญญาไม่ถึงเรียกว่าให้กินก็กินไม่ได้เพราะฟันไม่ดีให้กินก็กินไม่ได้ท้องไม่ดีแม้จะให้อะไรกับเราเราก็ใช้ไม่ได้เพราะเราเองนั้นไม่เป็นตัวของตัวเองสารพัดปัญหาด้วยเหตุนี้การที่เราจะหวังพึ่งอะไรก็พึ่งได้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะเท่านั้นเองถ้าเราไม่คิดจะหวังพึ่งตัวเองแล้วเราก็คงไปไม่รอดอยู่ดีๆนั่นแหละไปพึ่งตรงไหนพึ่งพ่อพึ่งแม่ก็ประเดี๋ยวประดาวพึ่งครูพึ่งอาจารย์ก็ประเดี๋ยวประดาวแต่ถ้าไม่พึ่งตัวเองเราจะไปพึ่งอะไรบางทีฟังแล้วมันขัดต่อความรู้สึกเหลือเกินยาดีปานไหนขนาดไหนถ้าเราไม่กินก็ไม่มีประโยชน์หรือยาดีขนาดไหนถ้าเราไม่กินหรือกินไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เชื่อตรงนี้เลยกลับกลายเป็นเรื่องไปพึ่งข้างนอกทั้งที่เป็นเรื่องชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะความที่ไม่เมตตาตัวเองกลายไปเรื่องเมตตาคนอื่นเมตไปนานๆเข้าตัวเราก็เมตแตกเลยทีนี้แผ่มากจนตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองเลือกแบกเกินฐานะที่ควรจะแบกหอบหิ้วเกินที่จะหอบหิ้วได้ทั้งที่รู้ว่าศาสนานี้เป็นเรื่องไม่ต้องหอบต้องหิ้วศาสนานี้เป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เราทำความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วให้รู้ว่าเราใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช้เป็นใช้ไม่เป็นแล้วประโยชน์มันถึงจะเกิดขึ้นศาสนานี้ไม่ใช่เรื่องหอบหิ้วหรือถือไว้ศาสนานี้เป็นเรื่องของความเข้าใจตัวเองถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกจะไปเรียกร้องความยุติธรรมศาลไหนก็ไปเถอะความยุติธรรมตัวเองยังไม่มี

0: ไม่กล้าที่จะรับผิดชอบกลัวจะเปลืองตัวบางทีขันติความอดทนไม่เพียงพอเมตตาก็กลายเป็นเมตตาที่ไม่รู้จักฐานะของตัวเองใจดีเหลือเกินนึกว่าเขาจะชมเชยเปล่าไอ้ที่ได้เขาชมเชยที่เสียเขาด่าที่ถูกใจเขาว่ายกย่องสรรเสริญรอไม่ถูกใจหรือสนองความต้องการเขาไม่ได้เลิกจะบอกรักสุดรักจะบอกหวงแหนอย่างไรถ้าเป็นเอดเป็นมะเร็งก็ทิ้งกันทันทีไม่เห็นจะมีอะไรโดยเฉพาะรู้อยู่แล้วว่าถ้าคิดว่ารักษาไม่หายน้อยมากที่จะดูแลกันสามีก็ต้องมีบ้านใหม่ภรรยาก็ต้องหาเศษหาเลยเขาอีกไหนว่ารักจริงคืออะไรความที่ไม่เอ็นดูเจ้าของนั่นแหละมันเลยคนอื่นก็เลยไม่เอ็นดูถึงบอกว่าอยากจะเข้าใจคนอื่นแต่ไม่เข้าใจตัวเองเพราะไม่มีเวลาอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยไม่เคยรู้เรื่องคนอื่นความที่ตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วจะไปเป็นตัวของคนอื่นได้อย่างไรคนอื่นนั้นจะไม่ถามว่าจงเข้าใจเราไม่ต้องถามยากที่จะเข้าใจตัวเราคนอื่นน่ะยากจริงๆที่จะรู้เรื่องของเราต่อให้ร้องไห้จนน้ำตามันหมดไปทั้งกระบุงมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจเราพอรู้อยู่แก่ใจก็รู้อยู่อาจจะได้ยินคำง่ายๆว่ารวยเขาบอกว่าพี่ว่าน้องแต่ได้จนเมื่อไรก็เหมือนกันนั่นแหละโทษสุนัขตัวหนึ่งนั่นแหละรวยถึงว่าพี่ว่าน้องถ้าหมดเมื่อไรก็คือหมดเนื้อหมดตัวเมื่อนั้นความที่เราไม่รับผิดชอบตัวเองก็นึกว่าเขาจะช่วยเราเราไม่ได้ช่วยหรอกที่ช่วยเพราะคิดว่ามันจะได้ที่ช่วยในคิดว่าจะช่วยได้นึกว่าช่วยเจ้าของได้ซ้ำไปด้วยมีหรือลงทุนแล้วไม่อยากได้กำไรมีหรือลงทุนก็ต้องการได้กำไรเหตุนี้ถ้าใจไม่แน่จริงแล้วก็เสียหลักเพราะสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของความเมตตานั้นพึงทำความเข้าใจในตัวเองให้มากทำตนให้น่ารักมากกว่านี้ถ้าเราไม่ทำตนให้น่ารักมากกว่านี้อย่าได้ไปเรียกร้องความยุติธรรมอย่าได้ไปเรียกร้องความเมตตาจากคนอื่นไม่รู้เลยว่าเหตุแห่งความเสื่อมมันคืออะไรไม่รู้ว่าผลที่ได้ที่ดีนั้นมันคืออะไรแถมยังไม่รู้ฐานะอย่างเราที่เป็นอยู่แล้วกลายเป็นเรื่องนอกเขตนอกผลเสียคนเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเวลาประมาณการมีอยู่ความที่เราไม่ทนไม่อดเราก็เลยอย่างว่านั่นนะดีแต่การอยู่ในหมู่ในคณะถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแล้วไม่ตั้งใจที่จะรับผิดชอบแล้วก็กลายเป็นเรื่องขอไปทีมาตรงเวลาแต่กลับไม่จำเป็นต้องตรงเวลามาตรงเวลากลับไม่จำเป็นต้องตรงเวลาก็ได้สุดท้ายเลยไม่รู้จักว่าฐานะอย่างเราอยู่กับใครอยู่ที่ไหนกลายเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ตัวเองสุดท้ายของสุดท้ายนะมันความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ตลอดเวลากลับตลปัดมีอยู่ตลอดเวลาเขารักเราจะนึกว่าเขาจะไม่เกลียดเราเพิ่งนึกไว้อยู่เสมอเขารักมากก็เกลียดมากนั่นแหละวันไหนเขาบอกว่ารักมากนั่นคือเขาเกลียดเรามากที่สุดจำไว้เลยวันไหนเขาบอกว่ารักพี่มากที่สุดรักน้องมากที่สุดวันนั้นคือเขาเกลียดเรามากที่สุดแล้วเขาแสดงออกแล้วว่าถ้ามีรักมันต้องมีเกลียดมีชังถ้าเมื่อมีราเมื่อไรไม่มีรักไม่เกลียดมีชังกันนะมัน
1: ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาในธรรมปฏิบัติร่วมโครงการอบรมธรรมปฏิบัติณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำดังนี้วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันละ3เวลาคือ7นาฬิกาถึง8นาฬิกา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาและ17นาฬิกาถึง20นาฬิกาสำหรับวันอาทิตย์แรกและวันอาทิตย์ที่3ของเดือนจะนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์พระเถระผู้ทรงวิทยาคุณมาให้การอบรมเป็นกรณีพิเศษในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานมูลนิธิโทรศัพท์253-8822และ253-0898รายการเจริญธรรมได้ดำเนินมาถึงห้วงสุดท้ายแห่งเวลาการนำเสนอประจำวันนี้ขออัญเชิญพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงอำนวยความสุขสถาพรแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านศรัทธาสาธุชนโดยทั่วกัน

คือวัน14ค่ำวัน15ค่ำและอุโบสถสามัคคีเมื่อมีการรวมคณะสงฆ์จากจุดต่างๆมารวมกันพร้อมเพียงกันวันใดวันหนึ่งไม่ได้อยู่ในวันโกนไม่ได้อยู่ในวัน14หรือ18หรือ15เอาวันใดวันหนึ่งที่นัดกันได้มารวมลงอุโบสถสามัคคีกันเกี่ยววันอุโบสถสามัคคีเนื่องจากหมู่คณะไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันหรือหมู่คณะมีเรื่องต้องพูดต้องคุยกันจึงมารวมกันเรียกอุโบสถสามัคคีนั้นอุโบสถจึงลงได้อยู่3วันวัน14ค่ำวัน15ค่ำและวันที่สงฆ์ต้องการนัดพบกันวันใดวันหนึ่งวันใดก็ได้ให้มีโอกาสประชุมกันเรียกว่าสงฆ์สามัคคีเพื่อจะรวมหมู่รวมคณะปรึกษาลือกันนี่คือลักษณะอุโบสถ ถ้ารูปเดียวอัจเมโปสัทโธวันนี้เป็นวันอุโบสถอธิษฐานเอาหลังจากทำวัดสวดมนต์ส่วนตัวเสร็จแล้วก็อธิษฐานอุโบสถถ้าสองรูปหรือสามรูปหนึ่งรูปสองรูปสามรูปก็บอกบริสุทธิ์เพราะเป็นคณะบุคคลอยู่ถ้าสี่รูปถึงจะลงปฏิโมกข์ได้หนึ่งรูปอธิษฐานอุโบสถสามรูปบอกบริสุทธิ์สี่รูปขึ้นไปถึงจะมีการสวดพระปฏิโมกข์เรียกว่าเป็นการพรรณนาพระวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้สอนไว้สั่งไว้เรียบร้อยแล้วจึงประกอบไปด้วยสามลักษณะสามประเภทวันอุโบสถจึงให้ถือว่าพร้อมกันบ่ายสามโมงวันซึ่งไม่ใช่วันอุโบสถหลวงพ่ออยู่ด้วยให้ถือเอาบ่ายสี่โมงถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ก็ถือตามวันที่กำหนดกันปกติทางลงตาสมชายกำหนดกันอย่างไรก็ให้ปฏิบัติอย่างนั้นการทำวัดสวดมนต์โดยปกติแล้วจะถือปฏิบัติกันสม่ำเสมอพอทำวัดเสร็จแล้วก็จะสวดมนต์ซะก่อนสูตรสองสูตรสามสูตรวันละสูตรสองสูตรสามสูตรแล้วก็ค่อยจะมาลงอัจฉริยาค่อยจะจบลงได้ให้ทำสม่ำเสมออย่าขาดตอนน้อยสูตรก็สวดสวดวันละสูตรตั้งนโมสามจบพุทธังธัมมังสังฆังเสร็จแล้วก็อาจจะเวลามากแล้วอาจจะสวดบทใดบทหนึ่งในวันที่ถือว่าจะต้องสวดแต่ต้องสวดทุกวันแล้วค่อยมีอัจฉริยะแล้วค่อยมีการสวดอภินหาปัจเวคณะลงท้ายก็สมควรได้สวดถวายพระพรในหลวงทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นที่นี้ระบบหมู่คณะเพื่อให้ทุกรูปได้มีประสบการณ์และได้มีความเป็นผู้นำจึงให้ถือปฏิบัติตามลำดับอย่างวันนี้ท่านอาจารย์แสงยอดพรุ่งนี้หลวงตาสมชายจนไล่ไปจบไม่ว่าอาจารย์พระวินัย
ไม่ว่าจารย์ธรรมานุศาสตร์ซึ่งในขณะเดียวกันก็เหมือนกันการบอกเปล่าสักเคเราก็คงต้องไปตามอายุพรรษากันแล้วบอกให้อาหารญาติโยมก็ให้ไปตามอายุพรรษาวกไปเวียนมาแม้แต่การให้ศีลก็จะให้ไปตั้งแต่ผู้มีพรรษามากลงไปถึงผู้ใหม่สุดจนถึงสุดเลยตามลำดับทุกครั้งไปพยายามวนวกเวียนอย่างนี้เพื่อให้ทุกรูปได้มีประสบการณ์ได้มีโอกาสและถ้ามีโอกาสข้างหน้าจะได้เป็นผู้นำหมู่คณะตามที่ได้สั่งไว้แล้วให้ปฏิบัติสม่ำเสมอในแง่ของการท่องบทสาธยายเท่าที่ฟังแล้วผู้ที่เสียงสูงเกินไปอย่างท่านสรลักษณ์นี้ต้องไม่ขึ้นต้องให้ผู้ที่เสียงปานกลางขึ้นคืออย่าเอาเจ้าของเป็นมาตรฐานในการนำหมู่คณะเราอาจจะยังหนุ่มเสียงห้าวแต่มีโน่นรุ่น90รุ่น80 70อยู่ข้างหลังก็จะทำให้สวดไปไม่ได้กันเราก็เอาผู้ที่เสียงหมู่คณะว่ากันไปได้จะทำให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมสมัยอายุยังน้อยเสียงก็ออกไปโดดโดดโดดโดดแต่พออายุมากเข้าเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะปรับตัวเองให้มันเข้ากับหมู่เวลาไปเจริญพุทธมนต์ที่ไหนเมื่อไหร่เราก็จะปรับเสียงตัวเองให้ลงกับหมู่กับพวกไม่งั้นมันก็จะอยู่คนเดียวโดดโดดโดดไปสุดท้ายแล้วหมู่พวกก็ตามไม่ได้ก็เลยเมื่อยอยู่คนเดียวแถมให้หมู่พวกคอยเมื่อยใจไปด้วยแหละนี่คือลักษณะของการสวดการสาธยายในวัดที่มีระเบียบดีแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดบวรก็ดีวัดราชบพิตรก็ดีวัดที่เขานำหมู่คณะเขาจะไม่สวดดังเหมือนพวกเราเขาจะค่อยๆสวดประคองกันไปเพื่อทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยสวดกันไปเหมือนกับเวลาฉันเนื่องจากฟันของเด็กนั้นยังเคี้ยวได้ดีรีบเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็รีบลุกออกไปแต่ไม่ได้นึกถึงว่าผู้สูงอายุกับเราก็มีอยู่เราจึงมีลักษณะชะลอกันอย่าให้มันห่างกันมากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสนามหาเถระ97ปีท่านยังแข็งแรงท่านยังเสวยอาหารได้ปกติเจ้าพระคุณสมเด็จอุปัชฌาย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วินธรรมสาระมหาเถระท่านก็อายุมากท่านก็ฉันช้าๆถ้าอายุท่านก็ยืนท่านไม่เร่งไม่รัดพัฒนามากนักทั้งนี้ทั้งนั้นหมู่คณะอยู่รวมกันมันจะได้สร้างความกลมกลืนให้เกิดขึ้นในแง่ของการทำร่วมกันบางทีเสียงเรามันแหลมปัดพอเราใช้มากเราก็หยุดให้คนอื่นเขาฟังฟังเขาฟังเขาเขาฟังเราแล้วเสียงมันก็จะเกิดความกลมกลืนกันไปได้นี่คือลักษณะของการที่หมู่เราจะต้องปรับตัวเอง

0: ถ้าถามว่าถ้ามีสองรูปล่ะจะทำยังไงมีแค่ท่านต้อยท่านปริญญาสองรูปถ้าสองรูปเท่านี้แล้วแต่จะตกลงกันแต่อย่างไรเสียก็ควรจะต้องทำวัดทุกวันโกนวันพระหรือจะทำทุกวันก็ย่อมได้ไม่ขัดข้องเพราะมีน้อยรูปหรือสามรูปก็อนุญาตให้อยู่ถ้ามีรูปเดียวสองรูปแต่โดยประเพณีของพวกเราก็ทำทุกวันนั่นแหละทำกันทุกวันแต่ถ้าจำเป็นถ้ารูปสองรูปก็อนุญาตอนุโลมอยู่ที่มีรูปเดียวก็15วันก็สวดหนึ่งในส่วนกลางแต่ยังไงก็ตามปฏิปทาครูบาอาจารย์ของเรานั้นค่อนข้างจะมีทุกวันไม่ขาดเวลาเป็นหนุ่มนั้นมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ทำไมช้าเหลือเกินพอแก่เข้ามาแล้วชักรู้ว่าผู้ใหญ่ช้าเพราะอะไรเอ๊ะผู้ใหญ่ทำไมสวดช้าเหลือเกินเวลาแก่เข้ามาชักจะรู้ว่าผู้ใหญ่ต้องสวดช้าพยายามรู้สึกเช่นนี้ให้มันกลมกลืนกันไปตอนเป็นเนนน้อยก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งพอมาเป็นพระใหม่ก็มีความคิดอย่างหนึ่งพอมาเป็นพระเก่าก็มีความคิดอย่างหนึ่งความคิดทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องสิทธิเฉพาะตนแต่เมื่อเราทุกคนมารวมกันแล้วเราก็ฟังเขาบ้างฟังเราบ้างเวลาสวดเราก็ฟังเขาบ้างและเราจะสบายและเราก็ไม่ต้องออกเสียงดังดังดังคือถ้าเราสวดคนเดียวยังไงก็ได้อย่างปฏิโมกข์เราสวดเต็มสูตรได้แต่พอเราสวดสามรูปขึ้นไปเราก็จะต้องประคองกันไปเพื่อจะรักษาซุ้มเสียงให้เบาลงและก็เสียงดีขึ้นอันนี้คือจากประสบการณ์สวดมนต์กับครูบาอาจารย์แล้วค่อยฟังท่านแล้วค่อยๆเลียไปเคลียไปเราก็ไม่เหนื่อยท่านก็ไม่เหนื่อยข้อปฏิบัติจึงต้องอาศัยความมีครูมีอาจารย์มีประสบการณ์ของการบวชเพื่อจะนำมาอธิบายทุกรูปได้เข้าใจตอนนี้ไปปกติเราจะต้องอ่านวินัยและธรรมานุสาร
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงใน

0: Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ห้านาฬิกาสี่นาทีนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันอังคารที่29 กันยายน 2569ตรงกับวันแรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะอยู่กับคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ติดตามข่าวหน้าหนึ่งได้นะครับทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับทางFacebook Live นะครับที่Mcord News FM 100.5 นะครับแล้วก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้ทาง LINE @Mcord News นะครับรวมถึงทาง TikTok ด้วยนะครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนเลยนะครับพระราชทานถุงยังชีพปีติ2ล้นเกล้าทรงช่วยบรรเทาทุกข์นายกสั่งระดมทุกหน่วยงานร่วมแก้วิกฤตน้ำท่วมเยียวยาทรงห่วงใยเหล่าทวยราชในหลวงราชินีพระราชทานถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพอนุทินเปิดทำเนียบล้อมวงถกด่วนแก้น้ำท่วมตั้งชัดชาตินะครับเป็นประธานครับ
3: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนนะคะด้านบนเป็นภาพข่าวสถานการณ์น้ำท่วมค่ะโดยอธิบายภาพว่ายังท่วมสูงประชาชนลุยออกมาซื้อจับจ่ายอาหารนะคะประทังชีวิตสถานการณ์น้ำยังรอระบายสูงระดับเอวค่ะที่แยกแฮปปี้แลนด์เขตบางกะปิกทม.นะคะอีกภาพหนึ่งเป็นภาพการอพยพค่ะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลืออพยพผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านแตงเมนะคะหมู่8ตำบลวังแซมอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะนอกจากนี้ก็มีภาพของนายกรัฐมนตรีนะคะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะคะพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะลาดกระบังคลองจันยังอ่วมชัดชาติลั่น7วันแห้งสั่งกทม.เร่งสูบเต็มสปีดอนุทินถกทีมใหญ่สู้น้ำท่วมระยองหนีผวาอ่างแตกรัฐบาลชงเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทปภ.ชี้11จังหวัดระดับน้ำสูงขึ้นค่ะ
4: ครับมีภาพบรรยากาศนะครับเป็นสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆจังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดเนี่ยก็ขยายวงกว้าง27จังหวัดนะครับในพื้นที่กรุง

0: เทพและก็ปริมณฑลด้วยหลายจุดยังคงมีระดับน้ำท่วมขังสูงครับหลายหน่วยงานก็ทุกภาคส่วนนะครับทั้งทหารตำรวจปภ.กู้ภัยระดมทั้งรถบรรทุกและก็เรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะแฟลตคลองจันทน์ครับเขตบางกะปิแฟลตร่มเกล้าเขตลาดกระบังรวมถึงหมู่บ้านย่านบางนาตราดนะครับระดับน้ำก็ยังคงท่วมสูงและบ้านเรือนรถยนต์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับก็ยังมีคำเตือนอีกนะครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับเตือน5จังหวัดใต้เขื่อนรับมือมวลน้ำท่วมสูงหลายพื้นที่ยังจมอ่วมเร่งพร่องน้ำลงอ่าวไทยครับ
1: ค่ะคปภ.แจ้ง4สเต็ปเคลมเร่งเคลียร์บ้านรถจมมหอการค้าเผยท่วม5วันเศรษฐกิจวูบ 1.2 หมื่นล้าน SME จี้3ข้อจัดการน้ำค่ะ
0: ครับนี่ถ้าไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมข่าวนี้ต้องเป็นข่าวพาดหัวใหญ่เลือกตั้ง69ไม่โมฆะศาลชี้บาร์โค้ดทำตามรัฐธรรมนูญช่วยคุมการทุจริตแนะกกต.เข้มขึ้นเก็บบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดกำหนดรหัสบาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งของส.ส.ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญครับ
1: ในมติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะศาลชี้คดีบาร์โค้ดเลือกตั้งไม่ขัดกฎหมายวิปเคราะห์ถกน้ำท่วมวันนี้กรรมการสรรหารุกขอคำสั่งให้นายแพทย์สรณะพ้นกสทช.ค่ะ
0: ครับมีข่าวดีจากวงการบันเทิงนะครับเข้าชิงทองครับวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับนักกีฬาชาวไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย2ต่อ0เกมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งที่20ก็จะไปเจอกับโลเกียนยิวจากสิงคโปร์ครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องบันเทิงของหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้ก็เป็นภาพข่าวของน้องลิซ่านะคะที่ยิ้มอย่างดีใจเต็มที่เลยค่ะนางสาวลิซ่ามโนบาล นะคะหรือว่าน้องลิซ่าศิลปินเคป๊อปสายเลือดไทยกล่าวขอบคุณแฟนเพลงนะคะกลางหลังกลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่คว้ารางวัล Best of Pop ผลงานจากเพลง Dream นะคะบนเวที MTV Music Award นะคะของ2026ไปครองในการประกาศรางวัลที่ Peacock Theater นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
0: เช่นเดียวกันกับหนังสือพิมพ์ Daily News ครับปิดท้ายที่ข่าวดีนะครับลิซ่าสุดปังคว้า Best Pop นะครับเวที MTV 2026 Music กระหึ่มโลกโชว์เพลงสวัสดีค่ะนะครับลิซ่าและลิซ่านโนบาลนะครับก็กระหึ่มโลกไปคว้าชัยชนะรางวัลใหญ่ Best Pop บนเวทีระดับโลกนะครับอย่าง MTV Video Music Award 2026ก็ถือว่าเป็นการสร้างตำนานบทใหม่จากผลงานเพลงมิวสิกวิดีโอสุดปังเพลง Dream นะครับขึ้นท่านเป็นศิลปินเดี่ยว K-pop คนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลสาขานี้มาครองได้สำเร็จนะครับลิซ่าถึงกับน้ำตาคลอบนเวทีด้วยและที่สำคัญก็ไปโชว์ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์บนเวทีด้วยนะครับก็สุดยอดไปเลยสำหรับน้องลิซ่านะฮะ
1: ค่ะก็สำหรับพาดหัวสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะโจรซุ่มยิงทหารพรานดับ1คาฐานทวีจี้ปลดล็อกเกณฑ์ปอบัณฑิตค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับขอเริ่มต้นจากข่าวดีกันก่อนเลยนะครับเรื่องของน้องลิซ่านี่แหละเมื่อวานนี้โอ้โหก่อนที่จะขึ้นรับรางวัล นะครับเธอก็ได้รับเชิญให้แสดง
1: โชว์เพลงใช่ไหม
0: โชว์เพลงสวัสดีค่ะนะครับก็เป็นผลงานใหม่ล่าสุดของน้องลิซ่านะครับที่มีการแสดงบนเวทีนะครับเขาเรียกว่าเลยนะวี
1: หมายถึงว่าเป็นบนเวทีอะไรใช่ไหม
0: มี MTV นะฮะ MTV Video Music Award
1: ถูกต้องค่ะหรือว่า VMA ค่ะ2026นะคะ
0: คือถ้าได้ดูเนี่ย Music มันไม่ใช่ Music Video เป็นแบบ
1: เป็นการแสดงโชว์เป็นการแสดงเพลงในเวทีนี
0: ้ร้องสด
1: นั่งดูอมยิ้มไปอ่ะคุณผู้ฟังคือเหมือนภาคภูมิใจในลูกสาวแห่งชาติคนนี้
0: นั่งดูไปก็ยิ้มไปนะครับสำหรับน้องลิซ่าเนี่ยก็คือสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่บนเวทีรางวัลดนตรีระดับโลกเลยนะครับโดยปีนี้เนี่ยเธอได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่ในสาขาเบสป๊อปนะครับจากผลงานเพลง Dream ท่ามกลางศิลปินชื่อดังระดับโลกที่เข้าชิงในสาขาเดียวกันอย่าง Taylor Swift
1: โอ้โหเบอร์ใหญ่มาก
0: ด้วยนะฮะแต่ว่าเธอ Taylor Swift นี่ก็กวาดไปหลายรางวัลเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้รางวัลนี้รางวัลนี้เป็นของน้องลิซ่านะครับพอขึ้นรับรางวัลลิซ่าก็กล่าวขอบคุณทีมงานรวมถึงแฟนคลับทั้งลินลี่ทั้งบลิงค์ทั่วโลกนะครับ ก็น้ำตาคลอด้วยความซาบซึ้งและก็ตื้นตันใจอย่างมากนะครับไฮไลท์สำคัญที่สะกดสายตาผู้ชมทั้งฮอก็คือการโชว์สเตจพิเศษนะครับโดยลิซ่าเนี่ยก็หยิบยกเอาซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธอสวัสดีค่ะมาโชว์ร้องสดพร้อมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นที่แข็งแรงสิ่งที่เรียกร้องเรียกเสียงฮือฮามากที่สุดก็คือการนำรถตุ๊กๆเนี่ยขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ในการเดินทางของประเทศไทยแล้วฉากหลังเขาเนี่ยนะครับมันมันเหมือนกับว่าลิซ่าเนี่ยนั่งอยู่บนรถตุ๊กๆแล้วรถตุ๊กเนี่ยมันเคลื่อนไหวจริงๆ
1: ใช่ค่ะคือเป็นลักษณะการทำรถตุ๊กๆเนี่ยให้อยู่กับที่นะคะแต่ฉากหลังเนี่ยเป็นภาพเคลื่อนไหวเร็วทำให้ผู้ชมที่อยู่ในฮอเนี่ยสัมผัสได้ว่ารถตุ๊กๆเนี่ยถูกเคลื่อนไหวไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็เราเนี่ยขณะที่เป็นผู้ชมที่รับชมทางแบบเหมือนว่าผ่านแพลตฟอร์มมือถือเนี่ยนะคะก็ยังรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันเคลื่อนไหวจริงๆนะเป็นการทำแบบเหมือนกับว่าลักษณะการทำที่เหมือนคิดมาแล้วว่ามันต้องได้ภาพแบบนี้แล้วก็สร้างความประทับใจค่ะ
0: แล้วก็โชว์คำว่าสวัสดีค่ะภาษาไทย
1: ถูกต้อง
0: เป็นป้ายนะครับเหมือนกับเป็นป้ายอารมณ์เหมือนป้ายร้านมันมีคำว่าสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษแล้วก็มีป้ายสวัสดีค่ะภาษาไทยด้วยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็เป็นภาษาไทยเหมือนร้านมาล่าจีนที่มันอยู่ในเมืองไทยใช้ฟอนต์นั้นนะฮะ
1: ฟอนต์นั้นนะคะ
0: เออแล้วก็นอกจากนี้นะครับผลงานล่าสุดของน้องลิซ่าเนี่ยก็คือสวัสดีค่ะนี่แหละครับก่อนที่จะมีการปล่อยมินิอัลบั้มชุดใหม่นะครับชื่อว่า Place Play นะครับให้กับแฟนๆได้ฟังกันแบบเต็มรูปแบบในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาและยังมีผลงานภาพยนตร์สารคดีด้วยนะครับ Always ละลิสานะครับเตรียมปล่อยภาพยนตร์สารคดีเดี่ยวเรื่องแรกตามติดชีวิตการทำงานของลิซ่าตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับโดยเธอก็แย้มโปรเจกต์นี้นะครับว่าในรายการ Tonight Show นะครับที่ไปออกอากาศมา
1: อ๋อใช่ที่ไปมีไปโชว์เพลงด้วยไปเหมือนประชา
0: สัมพัน
1: ธ์โชว์กินส้มตำแล้วก็โชว์กินเครื่องดื่ม
0: เครื่องดื่ม
1: จนเป็นดราม่าต่างๆนะคะ
0: นะฮะและนอกจากนี้นะครับก็เดบิวต์ผลงานการแสดงเตรียมพบกับบทบาทใหม่ของลิซ่าในฐานะนักแสดงอย่างเต็มตัวในซีรีส์ระดับโลกของ HBO นะครับอย่าง The White Lotus Season 3นะอันนี้เนี่ยเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ถามว่าซีซั่น1ซีซั่น2ได้ดูหรือยัง
1: ดิฉันยังค่ะ
0: ผมก็ยังได้ดูแต่ทีเซอร์ที่เขาตัดออกมานะครับก็จะได้ดูตัวนั้น
1: เพราะว่ามันน่าจะไปดูผ่านแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มนึงคือ HBO ซึ่งดิฉันไม่ได้มีแบบลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องก็เลยแบบไม่ได้ดูในส่วนนั้นค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้นะครับผลงานยังไม่หมดแค่นี้นะ
1: ค่ะ
0: ไปขึ้นปกนิตยสารVogueโกเลียนะครับฉบับเดือนกันยายนด้วยใน Total Look นะครับLotus Louis Vuittonนะครับแล้วก็ลิซ่าเนี่ยยังได้ร่วมงานกับค่าย IT ระดับโลกอย่างเมตานะครับร่วมออกแบบแว่นตาอัจฉริยะ2ดีไซน์นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานล่าสุดของเธอนะฮะ
1: ค่ะจากน้องลิซ่าเรากลับมาที่น้ำท่วมคลองจันทร์ไหมคุณภูเบศ
0: อุตส่าห์เปิดจากข่าวดีนะ
1: ดิฉันก็พยายามหาข่าวดีที่ต่อจากคุณนะ
0: น้องวิวไงคุณ
1: ในนี้ไม่มีไงคะ
0: เนี่ยวิวกุลวุฒิก็เข้าชิงทองนะคุณฟัง
1: คุณเล่าต่อเลยน้องวิว
0: ข่าวดีไปก่อนสำหรับเช้านี้นะฮะก็อยากจะให้แบบว่ารู้สึกดีกันเนาะนะฮ
1: ะ
0: วิวเนี่ยเข้าชิงเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะครับหลังจากที่เอาชนะนักตบจากอินโดนีเซียไปได้เดี๋ยวก็จะไปเจอกับนักตบนะฮะจากสิงคโปร์นะครับเข้าชิงเหรียญทองเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่ได้คิดว่าจะถึงขนาดนี้นะ
1: ว่าเข้าสู่รอบลึกๆกันหรอ
0: ใช่ไม่คิดว่าจะเข้าสู่รอบลึกได้เลยเพราะว่าสภาพร่างกายไม่พร้อม
1: กำลังจะบอกจริงๆเขาก็เก่งอยู่แล้วนี่นา
0: เขาเก่งแต่ว่าแบบเหมือนก็จะประเมินตัวเองว่าโอเคร่างกายมันเหมือนมันมีอาการอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าก็สามารถทำมาได้ขนาดนี้เราก็ต้องเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาของเราด้วยนะครับอีกคนนึงเนี่ยก็คือทำผลงานรัวๆเลยจอร์จชัวนะฮ
1: ะ
0: ก็เมื่อวานนี้ก็มีดราม่าออกมาเหมือนกันว่าพอวิ่งเข้าเส้นชัย400เมตรชายไปแล้วเนี่ยอุ้ยไม่มีธงชาติไทยให้แบบว่าเอามาชูเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ก็เกิดดราม่าน้องไปโพสต์ใน IG ว่าตอนที่ผมเข้าเส้นชัยเนี่ยนะทำสถิติเนี่ยมันทำไมมันไม่มีธงชาติไทยเลยเหมือนกับอารมณ์น้อยใจหน่อยๆนะครับก็เกิดเป็นดราม่านะครับทางล่าสุดเนี่ยทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เปิดเผยถึงผลงานของทัพนักกีฬาไทยนะครับหลังกวาดไป3เหรียญทองจากบิวภูริพลบุญสอนนะก็วิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรชายคว้า2เหรียญทองนะครับแล้วก็มีจอชัวโรเบิร์ตแคทชิสันนะครับวิ่ง400เมตรชายก็ชี้ว่าความสำเร็จเนี่ย เป็นการทำลายสถิติที่เกิดการทำงานร่วมกันอย
1: ่
0: างเข้าใจระหว่างสมาคมโค้ชและก็นักกีฬาด้วยส่วนประเด็นดราม่าของจอร์จชัวร์ระบุว่าหลังเข้าเส้นชัยไม่มีใครเอาธงชาติมาให้ฉลองชัยนั้นก็ชี้แจงว่าได้มอบหมายให้ทางผู้จัดการทีมเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับทราบซึ่งก็เกิดจากข้อจำกัดในการเข้าพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเข้มงวดเนาะนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับคนเขาก็แบบมีการดราม่าอยู่ในที่สุดมีการปล่อยคลิปออกมาไปสวมกอดกับจอร์จชัวนะฮะก
1: ับ
0: บิ๊กแป๊ะเนี่ยนะฮะก็บอกว่าโอเคละเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรับความเข้าใจกันคุณแม่เนี่ยเป็นคนทั้งจอร์จชัวแล้วก็คุณแม่เนี่ยคุยกันเรียบร้อยแล้วพลตำรวจเอกจากทิพย์ก็บอกว่าทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาในการรับใช้ชาติในรายการต่อไปนะครับ
1: ตอนนี้ก็ต้องคือเหมือนกับว่าซีเกมไทยในตอนนี้ได้ที่9เหรียญทองนะคะคุณผู้ฟังก็รอติดตามกันว่าเราจะมีเหรียญทองที่10เมื่อไหร่อย่างไร
0: จีนเนี่ยปาไปเป็น100แล้วนะ
1: ใช่132ถ้าดิฉันจำไม่ผิดล่าสุดนะคะ
0: เยอะมากนะครับดูไปดูสรุปเหรียญกันอีกสักนิดนึงนะก่อนที่จะไปที่เรื่องของน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเนี่ยผมไปดูมาก็ยังท่วมอยู่ในซอยผมก็ยังท่วมกันฉ่ำอยู่นะครับก็เหรียญทองล่าสุดนะทัพนักกีฬาไทยของเราเนี่ย9เหรียญทองอย่างที่คุณขวัญว่าไปแต่ว่าทางจีนเนี่ย
1: อันดับ1อยู่ที่จีน132เหรียญทองมั้ย
0: 132แล้วเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันดับที่2ของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ประมาณอยู่ที่41เหรียญทองนะคะอันดับที่3เป็นเกาหลีใต้21เหรียญทองอันดับ4เป็นอุเบกิสถาน12เหรียญทองค่ะอันดับ5คาซัคสถาน9เหรียญทองไทยอันดับ6ค่ะ9เหรียญทองนะคะแล้วก็7เป็นบาเรนค่ะ9เหรียญทอง8เป็นอิหร่าน8เหรียญทองค่ะ9เป็นเกาหลีเหนือนะคะ7เหรียญทองและอันดับที่10นะคะมาเลเซีย6เหรียญทองอันนี้ก็ไล่เรียง10อันดับของอันดับเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกม2026ค่ะ
0: นะครับโอเคยังเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเรากันต่อไปนะครับและอ
1: ี
0: กหนึ่งกำลังใจที่จะต้องส่งให้ก็คือคนในพื้นที่น้ำท่วมน้องวิวก็ฝากส่งกำลังใจมาถึงคนน้ำท่วมด้วยนะ
1: ค่ะก็นักกีฬาก็ถ้าใครเครียดน้ำท่วมก็เผื่อไปดูกีฬากันนะคะช่วงนี้นะคะถ้าบ้านไหนยังมีไฟฟ้าใช้นะค่ะแต่ว่าคนที่ไม่ย่อท้ออีกคนนึงเมื่อวันก่อนลงแฟดคลองจันใช่ไหมโดนตะโกนต่อว่าโดนด่าน
0: ายกก
1: ็ไม่หวั่นค่ะนายกก็ไปต่อนะคะไปเมื่อวานนี้ช่วงค่ำก็ลุยน้ำท่วมไปแฟดคลองจันวันที่2ก็ยังถูกชาวบ้านตะโกนต่อว่าอีกแต่ก็ไม่ตอบโต้นะคะก็บอกว่าสาเหตุตอนนี้ก็คือยังสูบน้ำออกไม่ได้เพราะข้างนอกเนี่ยน้ำยังหนุนสูงอยู่อันนี้ก็ชี้แจงกับชาวบ้านแล้วก็มีบอกว่ากรมอุตุเนี่ยคาดว่า 1-2 วันจากนี้เนี่ยการระบายน้ำลงทะเลเนี่ยสามารถลงทะเลได้เยอะขึ้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีฝนเข้ามาเติมค่ะเมื่อวานนี้ประมาณช่วง1ทุ่มนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ลงพื้นที่ที่แฟลตคลองจันแล้วหลังจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะว่าเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่องเมื่อเป็นครั้งที่2ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ทำงานมีการประชุมระดมกำลังความคิดความเห็นกันเรื่องของการที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงน้ำท่วมอยู่โดยล่าสุดเนี่ยก็มีการนำรถปรุงอาหารของกรมพัฒนาชุมชนนะคะระดมอาหารของกลุ่มแม่บ้านเนี่ยที่มีเครือข่ายเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลประชาชนนะคะหลังจากที่สังเกตว่าเมื่อเข้าไปในแฟลตคลองจันแล้วเนี่ยจะเห็นว่าอาหารเนี่ยค่อนข้างขาดแคลนแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยมา2วันแล้วก็ไม่อยากให้ปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นซ้ำๆนะคะก็พยายามเร่งช่วยเหลือในเรื่องที่อ่อนไหวคือเรื่องของการนำอาหารปรุงสุกแล้วเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ก่อนนะคะโดยที่นายกบอกว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็แล้วแต่อย่างวันนี้เนี่ยเราเอาข้าวไปให้เขาก็บอกว่าข้าวพอแล้วอันนี้ก็อย่างน้อยก็เป็นความห่วงใยของเรื่องปากท้องในเรื่องของการบริโภคเราใช้เวลาประมาณข้ามคืนในการดำเนินการเดี๋ยวผมจะไปต่อที่ร่มเกล้าลาดกระบังมันต้องลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์นะคะเพื่อดูว่าเขาเนี่ยขาดอะไรถ้าไม่ไปดูก็ไม่รู้ว่าเขาขาดอะไรอันนี้นายกรัฐมนตรีบอกนะคะก็ใส่ก็คือเหมือนก็เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามรายงานสถานการณ์จากพื้นที่จริงนะคะนอกจากนี้ก็บอกว่าจะมีการประสานกับผู้ว่ากทมตลอดนะคะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปในรูปแบบเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็บอกต่อด้วยนะคะว่ามีหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมไม่สูบน้ำถ้าวันนี้สูบน้ำ น้ำก็วนกลับเข้ามาใหม่เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยยังค่อนข้างที่จะหนุนสูงอยู่สูบออกไปเท่าไหร่ก็วนกลับมาเท่านั้นนะคะนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้จึงต้องรอน้ำคลองต่างๆเนี่ยค่อยๆระบายลงออกทะเลไปก่อนซึ่งสิ่งที่เห็นวันนี้เนี่ยนายกบอกว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นคือไม่มีฝนเข้ามาเติมจึงเป็นโอกาสที่จะทำให้น้ำเนี่ยถูกระบายออกไปเมื่อน้ำระบายออกไปได้เนี่ยก็จะรีบโหมแบบเข้าสู่โหมดแบบเร่งสปีดสูบออกนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน้ำจะก็คือถ้าไม่มีน้ำใหม่เข้ามาเติมก็คิดว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นสำหรับประเด็นที่บอกว่าระดับน้ำเนี่ยจะหยุดหนุนจนสามารถทำให้ระบายน้ำสูบออกไปได้เนี่ยต้องใช้เวลานานกี่วันนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่า 1-2 วันนี้ก็คือถ้าพูดตั้งแต่เมื่อวานก็คือประมาณวันพุธนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็ภาวนาว่าอย่าให้เกิดฝนตกแล้วก็เร่งที่จะทำการฟื้นฟูส่วนงบประมาณที่จะช่วยเหลือหลังจากนี้ก็จะมีการกันไว้กว่า 2,000 ล้านบาทโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการประชุมกันในวันนี้เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการเยียวยาฟื้นฟูประชาชนค่ะนายกบอกว่าเสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยก็ถือว่าเข้าใจแล้วก็ต้องปล่อยให้ประชาชนเนี่ยได้ระบายอารมณ์อย่างเต็มที่รัฐบาลก็พร้อมรับฟังซึ่งหากเราเป็นเขาเราอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นการให้โอกาสเขาได้ระบายและสุดท้ายก็ได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็ขอบคุณซึ่งกันและกันค่ะอันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังจากที่ลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เมื่อวานนี้ค่ะ
0: ครับทางด้านของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดถึงการแจ้งเตือนเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับออกมายอมรับนะครับว่าทางกทม.เนี่ยอาจจะล่าช้าไปมากเลยนะครับสำหรับการแจ้งเตือนนะครับรองผู้ว่าทวิดานะครับรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงชี้แจงยอมรับความบกพร่องกรณีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเวลา 9:30 โดยบอกนะครับว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยเกิดขึ้นจากช่องว่างและก็ความเข้าใจคาดเคลื่อนในขั้นตอนของการทำงานเนื่องจากว่าในระบบเดิมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภเป็นผู้ที่มีหน้าที่กดปุ่มส่งข้อความแม้ว่าเครื่องมือดึงข้อมูลกลุ่มพื้นฐานจะอยู่ที่กทม.ก็ตามจึงทำให้เกิดความสับสนว่ากทม.เนี่ยมีสิทธิ์ขาดในการสั่งเตือนภัยทันทีไหมหรือจะต้องผ่านการพิจารณาเกณฑ์ของปภ.ก่อนขณะที่ผ่านมากทม.ก็ได้ทดลองใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลตำแหน่งศูนย์พักพิงเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเป็นอินฟอร์มที่แตกต่างจากการเตือนภัยพิบัติรุนแรงตามปกติที่มันเป็นการ alert แจ้งข้อมูลนะครับทีนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้นะทางกทม.ก็ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานร่วมกับปภ.โดยได้สรุปว่ากทม.จะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ตัดสินใจและออกแบบเนื้อหาข้อความเองทั้งหมดครอบคลุมทั้งการแจ้งข้อมูลการเตือนภัยข้อปฏิบัติแนะนำปฏิบัติตนพร้อมกันนี้ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานระบายน้ำจัดทำร่างชุดข้อความเตือนภัยเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีที่มีน้ำเหนือไหลลงมาสมทบนะครับสำหรับรูปแบบใหม่ของการทำงานเนี่ยก็จะเป็นการคือเมื่อกทม.ตัดสินใจส่งข้อความไปให้ปภ.แล้วทางปภ.จะดำเนินการกดปุ่มข้อความกระจายสู่มือถือประชาชนทันทีไม่มีขั้นตอนล่าช้าซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่เคยใช้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นอกจากนี้ในระยะถัดไปกทม.กำลังอยู่ระหว่างการตกลงเรื่องกรอบความรับผิดชอบเพื่อมุ่งสู่การโอนอำนาจการบริหารจัดการนะครับซึ่งจะทำให้กทม.ได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการแล้วก็สามารถกดส่งข้อความเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ได้ด้วยตัวเองโดยสมบูรณ์นะครับแต่ว่ามันมีสิ่งมันมีคำนึงเนี่ยที่ประชาชนเขาติดใจนะฮะเวลาท่านรองแถลงเนี่ยคือบอกว่ายอมรับผิดก็ได
1: ้คือเหมือนกับว่าถ้าท่านบอกว่าถ้าไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนก็รับไว้ก็ได้ค่ะประมาณนี้ใช่ไหมคะ
0: จัดการได้ไม่ดีปมที่มีการช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็การแจ้งเตือนเนี่ยถ้าไม่รู้จะโทษอารมณ์ประมาณว่าถ้าไม่รู้จะโทษใครก็โทษกทม.ก็กทม.รับผิดก็ได
1: ้คือมันเหมือนกับว่าไม่ได้ผิดอ่ะ
0: ยอมรับผิดก็รับผิดไปเลยไม่ต้องมีคำว่าก็ได้ได
1: ทำนองนี้นะคะแต่ว่าคือในลำดับขั้นตอนที่ชี้แจงมาเนี่ยก็คือ เหมือนกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยยังไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองว่าการสั่งข้อความที่จะไปเตือนเนี่ยมันไปอย่างไรแล้วใครจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายดุลยพินิจตรงเนี้ยไปตกอยู่ที่ใครอันนี้ก็หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นการถอดบทเรียนครั้งสุดท้ายนะ
0: อย่าถอดอีกเลยนะฮะก็แต่ว่าก็เข้าใจนะเข้าใจทุกฝ่ายเลยเพราะว่าเดิมทีเนี่ยคือเขาก็จะต้องไปแจ้งทางปภก่อนมันหลายขั้นตอนมากระบบราชการไทยนะครับ
1: นะคะสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าอีกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะมาแจ้งให้คุณผู้ฟังนะคะก็คือใครที่ไปจอดรถอยู่ที่บนทางดอนเมืองโทเวเนี่ยวันนี้เขาแจ้งให้ย้ายออกนะภายใน10โมงเช้าค่ะก็เนื่องด้วยจากสถานการณ์อุทกภัยที่เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่นะคะระดับน้ำในหลายพื้นที่ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนค่ะจึงมีความขอความร่วมมือท่านเจ้าของยานพาหนะทุกคันนะคะที่นำยานพาหนะไปจอดชั่วคราวบนสายทางยกระดับดอนเมืองโทเวเนี่ยนะคะกรุณาเคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่านออกนอกพื้นที่ภายในวันนี้เวลา10นาฬิกาค่ะเนื่องจากยานพาหนะของท่านที่จอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กีดขวางการจราจรบนทางนะคะเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของตัวท่านเองและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่อยู่บนทางยกระดับนะคะของผู้ใช้ทางเนี่ยถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยก็ถ้าหากท่านไปรับรถเนี่ยนะคะท่านจะต้องมีหลักฐานในการไปยืนยันยานพาหนะของท่านด้วยนะคะก็มีประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของยานพาหนะและของผู้มารับยานพาหนะนะคะถ้าท่านไม่ได้ไปด้วยตัวเองค่ะ2ก็คือมีสำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถนะคะ3เป็นแบบฟอร์มการรับยานพาหนะของบริษัทก็คือสามารถไปกรอกได้ที่จุดรับยานพาหนะนะคะบริษัทเนี่ยต้องขออภัยในความไม่สะดวกแต่ขอบคุณนะคะขอให้ประชาชนเนี่ยมารับรถที่อยู่บนดอนเมืองโทเวออกไปเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่ใช้ดอนเมืองโทเวเต็มรูปแบบหลังจากนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่เขาประกาศว่าฟรีใช่ไหมคุณภูเบศท่านไหนมีข้อสงสัยนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามที่ call center ของโทเวนะคะก็1233ค่ะอันนี้ก็10โมงเช้าวันนี้นะคะไปเคลื่อนรถออกจากพื้นที่เส้นทางดอนเมืองโทเวกันค่ะ
0: ครับหลายๆที่เนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นอย่างเช่นถนนลาดพร้าว
1: ค่ะ
0: ก็บางช่วงบางตอนเนี่ยแห้งไปแล้วนะคร
1: ับ
0: เ
1: มื่อวาน
0: น
1: ี้
0: ผมก็ขับรถไปสำรวจมากะว่าจะขับรถไปได้ใกล้ๆกับที่พักซะหน่อยนึงปรากฏว่าไปได้แค่ลาดพร้าว83แล้วก็ต้องยูเทิร์นกลับนะฮะ
1: ของคุณลาดพร้าว112ป่ะ
0: 122
1: 122
0: ก็คือในช่วงที่เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่มันเป็นสถานีลาดพร้าว83เนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นจุดที่มันถนนมันยกระดับสูงขึ้นมันก็เลยทำให้ฝั่งนึงเนี่ยแห้งไปแล้วอีกฝั่งนึงยังมีน้ำเจิ่งนองอยู
1: ่ะ
0: นะก็ไม่สามารถเดินหน้าไปได้ก็ต้องยูเทิร์นกลับเขาก็มีแบบว่าเปิดช่องทางพิเศษให้ยูเทิร์นกลับได
1: ้อ๋อยกแบรีเออร์ออกใช่ไหม
0: ไม่มันเขาเอากระสอบทรายเนี่ยไปวางเพื่อให้สามารถกลับรถได้อ
1: ๋อเหรอคะ
0: กับทางที่มันเป็นเกาะกลางถนนตรงนั้นนะฮะก็กลับรถตรงนั้นมาได้นะครับแล้วก็ไปดูที่บางกะปิแฮปปี้แลนด์กันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำก็ยังท่วมหนักอยู่นะครับประชาชนเดินฝ่าน้ำนะครับลากลังโฟมเดินซื้อของกันโอ้โหก็คือคักกันนะครับ
1: ปรับตัวเข้ากับวิถีแห่งน้ำ
0: ปรับตัวแล้วจากตลาดน้ำเป็นตลาดสะพานลอยแล้วตอนนี้นะครับพื้นที่ลาดพร้าวนะครับแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิตั้งแต่แยกแฮปปี้แลนด์ไปจนถึงแยกบางกะปินะครับพบว่ายังคงมีน้ำท่วมสูงคนในแถวพื้นที่นะเขาบอกว่าโอ้เหม็นด้วยนะฮะ
1: มันน้ำเริ่มเน่าไงหลายวันแล้ว
0: น้ำเริ่มเน่าคือปกติมันก็เหม็นอยู่แล้วนะแถวนั้นตลาดโซดา
1: ค
0: ุณเมื่อก่อนผมไปจอดรถซื้อของตลาดใช่ไหมเปิดประตูแป๊บเดียว
1: กลิ่นเข้ามาในรถแล้ว
0: กลิ่นเข้ามาในรถจริงๆอันนี้ผมไม่ได้โม้ไม่ได้โม้กรุงเทพเนทีฟพ้นพลาดแล้วผมไม่ได้โม้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมสูงบางจุดยังถึงเอวมีรถยนต์รถเมย์จอดเสียจำนวนมากและบริเวณดังกล่าวนั้นนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ต้องใช้รถยกสูงหรือว่า GMC ของทหารเท่านั้นนะครับในขณะที่ห้างสรรพสินค้าบริเวณนั้นนะครับโดยรอบเนี่ยก็ยังมีประชาชนเดินฝ่าน้ำเข้าไปซื้อบริการซื้ออาหารสดอาหารแห้งเพื่อไปประกอบอาหารนะครับก็ใช้ลังโฟมนะครับลังพลาสติกที่มีอยู่เนี่ยลอยนะครับ เหมือนกับลากไปซื้อของเสร็จแล้วก็ใส่ลังโฟมไปบางคนก็พายเรือมาซื้อของนะครับส่วนที่ตลาดลาดพร้าว123เนี่ยด้านหน้าพันทิพย์บางกะปินะครับยังมีพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารสดนะครับอาหารแห้งกันอย่างคึกคักชาวบ้านก็ออกมาซื้อขายของจำนวนมากเช่นเดียวกันกับบริเวณสกายวอล์กนี่ยกระดับนะฮะถูกตั้งแผงขายสินค้านะครับรวมไปถึงบางคนเนี่ยก็นำสินค้าใส่ลังโฟมนะครับเดินฝ่าน้ำมาขายให้กับชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาด้วยนะครับทางพันทิพย์บางกะปิก็มีการเปิดให้ขายฟรี24ชั่วโมงด้วยนะครับในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้เมื่อวานนี้ผมดูไลฟ์นะครับก็มีพ่อค้าแม่ค้าบางจำนวนมากแหละเอาของมาขายบนสกายวอล์ก
1: ที
0: ่บนที่มันเป็นทางยกระดับเหนือนะระดับเหนือตรงเดอะมอลล์บางกะปิไม่ใช่บางก็คือต่อเนื่องจากเดอะมอลล์บางกะปิไปจนถึงตลาดบางกะปิพันทิพย์เนี่ยตรงนั้นเป็นสกายวอล์กหมดเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาแม่ค้าเนี่ยก็เอาของมาขาย

0: แต่ประเด็นก็คือมีเทศกิจอะมา
1: อีกเหรอ
0: ใช่บอกว่ามันตรงนี้มันจะไม่เรียบร้อยสักหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมไม่ได้เห็นจริงกับตาเป็นช่วงที่เขาไลฟ์แล้วเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วแล้วคนที่ไลฟ์เนี่ย
1: เขา
0: บ่นว่าเออเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะต้องมาขนาดนี้ไหมช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์วิกฤตก็ควรจะผ่อนผันเออนะฮะ
1: อันนี้ก็เราไม่ได้เห็นกับตานะถ้าใครอยู่ย่านบางกะปิแล้วอยู่ในเหตุการณ์เล่ากันมาให้ฟังก็ได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจัดดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจัดดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับคุณขวัญแล้วก็ผมภูเบศนะครับวันนี้ก็มีเพื่อนๆคุณฟังนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเช้านี้คับข้างเหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะมากันที่ช่องทางไลน์ก่อนเลยนะคุณภูเบศมีคุณพิบุญชัยค่ะส่งรูปมาทักทายกันในตอนเช้าวันนี้นะคะคุณจำรูนค่ะพัดติ๋วนะคะสวัสดีน้องขวัญน้องภูเบศมานะคะสวัสดีคุณสุภชัยเช่นเดียวกันค่ะคุณชนลิชานะคะบอกว่าตื่นตรงเวลามารอฟังข่าวหน้าหนึ่งนะคะคุณสนิทเจมประโคนทักทายกันเข้ามาคุณสมจิตสวัสดีค่ะคุณอุทิศนะคะบอกว่าสวัสดีผู้ดำเนินรายการทั้งสองครับปรับอารมณ์ไม่ทันเลยครับวันนี้น่าจะเป็นที่ดิฉันหักแบบเลี้ยวโค้งแบบแยกสีแบบผ่าสีแยกไฟแดงจากเรื่องอะไรนะน้องลิซ่า
0: เอาให้มันครบรถครับมันมีทั้งแบบข่าวดีบ้างข่าวที่แบบสะเทือนใจข่าวมีความรู้สึก
1: รสหวานรสขมนะปนกันไป
0: ให้มันครบรถนะฮะ
1: ค่ะ
0: ฮะสุกายะไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: ยังค่ะดิฉันยังไม่ได้อ่านสุกายะให้ดิฉันอ่านสุกายะก่อนไหม
0: อ่านไปก่อน
1: ค่ะได้เลยค่ะถ้าท่านตอนนี้ปวดคอบ่าไหล่เส้นตึงนะคะไม่ว่าจากกิจกรรมอะไรที่ทำให้ท่านปวดตรงนี้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะกลิ่นก็หอมผ่อนคลายหลับสบายขึ้นนะคะมีมาตรฐานอย.แล้วก็ทีมผลิตเนี่ยผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทค่ะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ครับผมนะฮะสำหรับทัวร์เวียดนามเต็มแล้วนะ
1: ก็ตอนนี้ต้องไปบริหารจัดการหลังบ้านกันก่อนเพราะว่าให้คุณผู้ฟังที่จองไว้เนี่ยโอนมาให้ครบแต่ถ้าขาดเหลือยังไงเราจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบถ้ายังมีที่นั่งว่างเพิ่มเติมนะคะ
0: ครับผมนะฮะก็ติดตามทริปต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะจัดเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ฟังทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับทักทายคุณผู้ฟังทางFacebook กันก่อนนะครับคุณชุมชนบอกว่าเสนาหนึ่งน้ำแห้งแล้วนะครับเห็นทั้งถนนเห็นทั้งพระจันทร์ดีใจจังเลยนะครับก็ขอบคุณผอ.เขตลาดกระบังแล้วก็ทีมงานมาด้วยนะครับคุณอีทีสวัสดีเข้ามาคุณอรันนะครับบอกว่าเห็นว่าจะซื้อ AI ต่างชาติมาพยากรณ์อากาศต่อให้ AI เทพยังไงถ้าการบริหารจัดการไม่เป็นเอกภาพการบริหารแย่ๆแบบนี้ก็มันก็ยังจมเหมือนเดิมเดี๋ยวผมมีข่าวนี้มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับคุณกัญญาคุณอเกนจากพะเยานะครับและก็มีคุณเดี๋ยวนะคุณอเกนคุณสุภชัยคุณสุภชัยมีคนแซวมาด้วยนะคุณอามซาถามว่าคุณสุภชัยมีอย่างอื่นไหมครับนอกจากสติกเกอร์มีคำว่าสวัสดีครับนะฮะแล้วก็คุณทัชชัยจากแพร่นะครับเช้านี้24องศานะครับแล้วก็คุณลิสานะครับคุณธนยศคุณทองทูลนะครับคุณลิสาบอกว่าคอนเทนต์ถอดรองเท้าเดินใครซื้อบ้างซื้อไหมคะ คุณรานนะครับเมื่อวานอาจารย์สิตางมกพูดเรื่องของการจัดการน้ำท่วมอาจารย์พูดถูกใจต้องเอานักการเมืองออกไปจากสมการนะครับคุณมุกดาบอกว่าศาลาดินศาลายาวันนี้ฝนไม่ตกนะดีใจจังเลยนะครับคุณประเสริฐสวัสดียามเช้านะครับคุณครูบุญคุณหลานตาเต่าคุณธันชนกบอกว่าสวัสดีทีมงานข่าวหน้าหนึ่งมานะครับคุณขวัญคุณภูเบศนะครับแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับสัญญาณชัดเจนดีนะครับว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากเห็นครัวสนามของรัฐบาลนะครับครัวสนามนี่ก็เห็นทั้ง
1: อยู่แยกนิด้า
0: อยู่นิด้าใช่ไหมของรัฐบาลนะ
1: ค่ะก็เป็นของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาชุมชนนะมท.4ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ครับตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันแล้วทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งดาราอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ
1: ค
0: ือทุกคนเริ่มปรับตัวได้เริ่มที่จะแบบว่าหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่กันและกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะช้าหน่อยนะแต่ก็มานะครับมีอีกหลายท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันเข้ามานะครับแล้วก็รายงานตัวเข้ามาในหลายๆช่องทางนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยดีกว่านะครับที่คุณผู้ฟังทักทายเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์อากาศล่าสุดเนี่ยนะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นะครับก็บอกว่าทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศกับ tomorrow.io บริษัท Climate Tech จากสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศของไทยด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและก็ปัญญาประดิษฐ์ด้วยงบประมาณ497ล้านบาทในปีงบประมาณปีหน้า
1: ปีหน้าปี70นะคะ
0: เพื่อที่จะ
1: 1ตุลาคมนี้แหละเนาะ
0: ใช่ปีงบประมาณหน้าก็1ตุลาคม
1: ใช่1ตุลาคมนี้แหละ
0: ยกระดับการพยากรณ์ภาพรวมระดับจังหวัดสู่ระดับตำบล นี
1: ่
0: ไม่ใช่แค่บอกว่าอ่ะจังหวัด
1: ภาพใหญ่นะภาพย่อยลงไปเลย
0: ไม่ใช่กรุงเทพมหานครมีฝนตก180นะฮะอันนี้ก็คือบอกว่าไปถึงเขต
1: ใช่ไปถึงเขต
0: แต่ยังไงเดี๋ยวรอดูนะฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยแล้วก็รับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคุณชัยชนกบอกว่าโครงการ Tomorrow.io เนี่ยนะครับเป็นการผลักดันความร่วมมือระหว่าง Tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยาหลังจากผ่านการทดสอบโครงการน้ำร่องนะครับก็มีเป้าหมายเอาข้อมูลจากดาวเทียมและแบบจำลอง AI เข้ามาเสริมระบบพยากรณ์อากาศของไทยซึ่งความร่วมมือนี้เริ่มจากโครงการน้ำร่องระยะเวลา3เดือนระหว่างเดือนธันวาคม68กุมภาพันธ์69เพื่อทดสอบการนำข้อมูลจากดาวเทียมและแบบจำลองAI มาผสานกับระบบพยากรณ์อากาศของไทยโดยหนึ่งในพื้นที่ทดสอบสำคัญก็คืออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากฝนตกหนักและน้ำท่วมคุณชัยชนกบอกว่าผลการทดสอบทำให้เห็นศักยภาพของข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบละเอียดสูงโดยเฉพาะการติดตามสภาพอากาศเฉพาะพื้นที่และก็ประเมินความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุโดยระบบสามารถประมวลผลข้อมูลได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับnear real time นะครับทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพยากรณ์และแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้จุดเด่นของแพลตฟอร์ม tomorrow.io ก็คือการใช้ข้อมูลดาวเทียมวงโคจรต่ำนะครับ LEO เนี่ยมาประมวลผลร่วมกับ AI และก็มีเทคโนโลยี microwave sounder นะครับตรวจวัด ข้อมูลในชั้นบรรยากาศโดยเฉพาะความชื้นก่อนจะเอามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสภาพอากาศแบบจำลองต่างๆเพื่อสร้างแบบจำลองสภาพอากาศที่มีความละเอียดสูงข้อมูลจากอวกาศจะช่วยติดตามระบบการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศได้ละเอียดขึ้น

0: ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไทยเราเนี่ยสนใจที่จะเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาเสริมระบบพยากรณ์อากาศของไทยต่างจากระบบเดิมยังไงเขาบอกว่าการขยับจากข้อมูลภาพรวมพื้นที่กว้างไปสู่ข้อมูลเฉพาะจุดมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะระบุเพียงว่ากรุงเทพมีฝนตก 60% เข้าสู่การวิเคราะห์สภาพอากาศในระดับพื้นที่ย่อยแนวทางนี้ก็จะเปิดทางไปสู่ขบวนการพยากรณ์อากาศส่วนบุคคล
1: ค่ะ
0: ผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มจะต้องการใช้ข้อมูลต่างกันอย่างเช่นเกษตรกรต้องการรู้ปริมาณฝนในพื้นที่เพาะปลูกผู้ประกอบการต้องการรู้ว่าการขนส่งเนี่ยตามเส้นทางนี้มันจะมีฝนตกไหมนะครับในขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องการรู้ว่าฝนมันจะตกหนักตอนไหนฉันจะตากผ้านะ
1: อ
0: ันนี้ก็มีโอกาสเกิดท่วมน้ำท่วมหรือเปล่าอันนี้ก็จะได้รู้กันนะครับการส่งต่อข้อมูลมีความละเอียดสูงรวดเร็วถึงผู้ใช้งานก่อนจะช่วยตัดสินใจเปลี่ยนจากการรับมือนะฮะหลังเกิดเหตุเป็นการเตรียมพร้อมเชิงรุกก่อนเกิดภัยซึ่งจะช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็คุณชัยชนกเนี่ยบอกนะครับว่าการนำเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้นะครับไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทดแทนระบบเดิมของกรมอุตุนะแต่ว่าเป็นการเพิ่มชั้นข้อมูลให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ทั้งเรดาร์ตรวจอากาศสถานีตรวจวัดอัตโนมัติระบบตรวจวัดภาคพื้นดินข้อมูลจากดาวเทียมโดยที่กรมอุตุยังคงหน้าที่ทำหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นปภ.กรมชลสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศหรือว่าจิสดานะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกันในการพยากรณ์และรับมือกับภัยพิบัตินะครับดูดีมากเลยนะครับขอให้สำเร็จนะ
1: ทำได้นะมันจะดีมากเลยแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะคะทั้งตัวเกษตรกรคนอยู่ในพื้นที่รวมถึงภาคธุรกิจในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าด้วยนะคะ
0: 497ล้านบาท
1: ค่ะ497ล้านบาทถ้าทำได้จริงตามนี้เนี่ยคุ้มค่านะคะคุณผู้ฟังก็ถ้าในเรื่องของกรณีการเคลมประกันทั้งเรื่องของบ้านของรถที่จมน้ำตอนนี้นะคะก็มีการประชุมในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะหรือว่าคปภ.แล้วได้มีการประชุมกับภาคธุรกิจประกันภัยเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เร่งความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งกรณีที่ประกันบ้านเรือนหรือว่ารถยนต์ที่ได้รับความเสียหายนะคะก็มีข้อแนะนำว่าถ้าใครที่พร้อมแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือให้ตรวจสอบกรมประทานของตัวเองว่ามีความคุ้มครองประกันภัยอย่างไรบ้างสามารถตรวจสอบได้ผ่าน LINE แอดนะคะ @OIC Connect ค่ะแล้วก็พอหลังจากตรวจสอบกรมธรรม์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนจากนั้นก็คือสามารถที่จะเข้ามาแจ้งเหตุได้ทันทีที่ท่านสามารถดำเนินการได้หรือว่าท่านสะดวกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนให้ครบด้วยค่ะสำหรับกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยก็สอบถามไปที่สายด่วนของคปภ.นะคะ1186ค่ะในส่วนของค่าจ่ายสินใหม่ทดแทนเนี่ยคปภ.เขาบอกว่าจะดำเนินการอย่างเร็วที่สุดหากว่ามีเอกสารแล้วก็พิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทประกันภัยเนี่ยมีความพร้อมในการจ่ายค่าสินไหมภายใน7วันนะคะรวมถึงกรณีความเสียหายที่เป็นความเสียหายทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องมีการประเมินจากเอกสารแล้วก็เรื่องของเหมือนกับว่าสถานการณ์จริงด้วยหมายถึงว่าต้องไปดูรถด้วยว่ามันเสียหายโดยสิ้นเชิงหมายว่าไม่สามารถที่จะสตาร์ทติดได้หรือว่าไม่ใช่การเสียหายบางส่วนนะคะสำหรับรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินก็คือรถยนต์ที่ยังอยู่ในไฟแนนซ์นะคะที่ประชุมก็บอกว่าการรวบรวมเอกสารจากบริษัทสินเชื่อก็อาจจะเป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งที่ทำให้การจ่ายสินไหมเนี่ยมีความล่าช้าออกไปได้เรื่องนี้ก็คือมีการชี้แจงว่าอาจจะไม่อยู่ภายใน7วันนะคะคปภ.จึงได้มีการประสานกับสมาคมธนาคารไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งเอกสารและการลดขั้นตอนเพื่อให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะส่วนกรณีการประเมินรถที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็มีการแยกแนวทางระหว่างรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปกับรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นะคะสำหรับรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยจะใช้เวลาในการประเมินความเสียหายเนี่ย5ระดับค่ะตั้งแต่ระดับ A ถึง E ซึ่งเป็นมาตรฐานการประเมินของคปภ.นะคะเป็นข้อมูลการประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าสินไหมให้เป็นไปตามความเสียหายและเงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะส่วนกรณีรถไฟฟ้าเนี่ยต้องพิจารณาตามความเสียหายของแบตเตอรี่ ควบคู่กับตัวรถในโดยเฉพาะกรณีที่แบตเตอรี่เนี่ยถูกน้ำท่วมขังต้องตรวจสอบว่าสามารถฟื้นฟูหรือว่าซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่หากไม่สามารถฟื้นฟูหรือว่ากลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยเนี่ยนะคะจะนำมาพิจารณาว่าเข้าข่ายเสียหายโดยสิ้นเชิงหรือไม่รวมถึงต้องมีการพิจารณาข้อกำหนดของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อและแต่ละ

0: รุ่นประกอบด้วยนะคะนอกจากนี้คปภ.ก็ให้บริษัทประกันภัยเนี่ยรวบรวมข้อมูลการแจ้งเคลมแล้วก็ประเภทแล้วก็มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นส่วนความคืบหน้าการเร่งการสำรวจการจ่ายค่าสินไหมรวมถึงอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็จะมีการรวบรวมกันมาเพื่อที่จะให้ได้รับทราบอุปสรรคต่างๆแล้วที่ประชุมคปภ.ก็จะได้นำไปแก้ไขเพื่อปรับปรุงให้ระบบเนี่ยรวดเร็วขึ้นระยะเวลาในการที่จะให้บริการประชาชนเนี่ยให้สั้นที่สุดนะคะก็อันนี้ก็เป็นความเตรียมการหลังจากนี้เพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็หลังจากนี้ปัญหาการเคลมประกันเนี่ยก็ต้องมีตามมาเพราะว่าหลายคนก็จอดรถแช่น้ำกันหลายพื้นที่เลยใช่ไหมคุณภูเบศ
1: จมอ่วมบางคันก็ยังท่วมมิดอยู่ก็มีในหลายพื้นที่นะครับมาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ชี้บาร์โค้ด QR โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีเรื่องพิจารณาที่ต่อ 30/2569 ครับกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องขอให้พิจารณาว่าการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.จัดพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งส.ส.ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเข้าข่ายการทำให้การลงคะแนนไม่เป็นไปโดยลับและก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยนะครับว่าการจัดพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญส่งผลให้ผลการเลือกตั้งยังคงเป็นผลสมบูรณ์ตามกฎหมายครับศาลรัฐธรรมนูญก็ระบุเหตุผลนะครับว่าจากการไต่สวนพยานหลักฐานและกระบวนการจัดการเลือกตั้งพบว่า QR โค้ดและบาร์โค้ดเป็นมาตรการทางเทคนิคที่มีเอาไว้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรควบคุมจำนวนคนและป้องกันการใช้บัตรข้ามเขตเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมโดยรหัสบนบัตรเลือกตั้งไม่ได้แสดงผลการลงคะแนนได้โดยตรงการที่จะไปสืบทราบย้อนกลับว่าใครลงคะแนนให้ใครอันนี้ต้องใช้เอกสารเชื่อมโยงกันถึง3ส่วนและแก่บัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรแล้วก็บัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ์ซึ่งมีการจัดเก็บแยกกันอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดบุคคลภายนอกหรือว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารทั้ง3พร้อมกันได้โดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นไปได้ยากยิ่งนะครับที่จะไประบุตัวตนผู้ลงคะแนนข้อกล่าวหาข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องจึงฟังไม่ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับศาลแม้จะวินิจฉัยนะครับว่าการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่มติศาลเนี่ยได้ให้ข้อสังเกตถึงกกต.ว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนจึงขอให้กกต.กำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งในอนาคตนะครับโดยเลี่ยงการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่อาจจะนำไปสู่ความระแวงเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมกับกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บเอกสารอย่างรัดกุมเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อรักษาความมั่นใจให้กับสาธารณชนต่อไปครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง
4: ข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาราชหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
4: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณพันธิพาครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงครับ
5: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนวโน้มฝนในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะก็คือมีแนวโน้มลดลงนะเนื่องจากว่าตัวแปรสำคัญก็คือเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกไปค่อนข้างไกลอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ชายฝั่งประเทศเมียนมานะคะแล้วก็น่าจะมีทิศทางเคลื่อนออกไปทางบริเวณพื้นที่ทางด้านบังกลาเทศเพราะฉะนั้นก็คือตัวแปรที่ทำให้เกิดฝนเนี่ยคือเคลื่อนออกไปค่อนข้างไกลจากประเทศไทยแล้วแต่ก็ยังคงทำให้ในประเทศไทยมีฝนตามฤดูกาลของเขาได้ปกติค่ะ
1: เคลื่อนไปแล้วจะวนกลับมาอีกไหมครับ
5: ไม่ค่ะไม่วนแล้วค
0: ่
5: ะ
0: ไม่วนกลับมา แล้วก็ไม่มีสิ่งใหม่เข้ามาเพิ่มเติมใช่ไหมคะ
5: คือไม่มีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดเรื่องของฝนมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นเยอะอย่างในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเป็นปัจจัยเรื่องของร่องมรสุมหรือว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็ยังคงอยู่กับเราเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงประมาณปลายฤดูฝนในเรื่องของฝนที่มีแนวโน้มที่จะกลับมาน่าจะสักประมาณวันที่3วันที่4ประมาณนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าในช่วงวันถึง2วันนี้น่าจะสักประมาณ3วันฝนก็จะน้อยลงการกระจายของฝนลดลงชัดเจนค่ะ
1: คุณผู้ฟังบอกว่าฟังอยู่กาญจนบุรีเนี่ยตอนนี้ฝนหยุดแล้วแล้วก็มีหมอกมาเต็มเลย
5: ค่ะ
1: แล้วพื้นที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างครับ
5: ค่ะสำหรับในพื้นที่อื่นๆนะคะเริ่มจากทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะการกระจายของฝนก็ลดลงชัดเจนเลยนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่ซึ่งการฝนมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้างแต่ว่าเป็นแค่บางพื้นที่เท่านั้นนะคะก็เป็นภาคที่ฝนลดลงชัดเจนมากกว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอื่นๆส่วนภาคเหนือยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักได้นะคะเนื่องจากว่าแนวลักษณะของแนวลมเนี่ยมันยังเอื้อต่อการที่จะทำให้เกิดฝนอยู่นะคะก็ทางด้านบริเวณพื้นที่แม่ฮ่องสอนตากลำพูนลำปางเชียงใหม่เชียงรายนะคะแล้วก็รวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่สุโขทัยในบางพื้นที่นะคะก็คือการกระจายก็ลดลงนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันจากก่อนหน้านี้ก็การกระจายเต็มที่เลยร้อยละ80ถึง70ส่วนภาคกลางการกระจายของฝนก็ลดลงชัดเจนเลยนะคะฝนก็จะน่าจะอยู่ตามแนวขอบตะวันตกเช่นกาญจนบุรีราชบุรีแต่ก็น้อยลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้การกระจายยังคงมีโอกาสเกิดเรื่องฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าวันนี้ก็จะเริ่มเห็นแดดแล้วก
0: ็
5: จะสามารถที่จะเริ่มตากผ้าได้บ้างนะคะแต่ว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้อุณหภูมิของเราลดลงไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นแดดจัดได้บ้างน่าจะเป็นในช่วงวันพรุ่งนี้วันนี้ก็จะเริ่มเห็นแดดขึ้นมาแต่อาจจะไม่ได้ร้อนเท่าในช่วงวันพรุ่งนี
1: ้
5: ค่ะ
1: โซนอีสานนี่มีจังหวัดไหนที่ยังมีฝนตกหนักอยู่ไหมครับ
5: ก็จะมีภาคเหนือค่ะที่เป็นที่เป็นฝนตกหนักชัดเจนก
1: ็
5: ตากทางด้านตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ทางตอนล่างลำพูนลำปางทางด้านตอนล่างเพราะว่ามันยังคงอยู่ในแนวอิทธิพลของลักษณะของแนวกลุ่มเมฆจากหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แต่ว่าก็คือมีแนวโน้มลดลงแล้วค่ะจากที่มีฝนตกหนักมากหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือเกณฑ์ฝนเกินร้อยละ90มิลลิเมตรตอนนี้เราก็ปรับมาเหลือแค่อยู่ในเกณฑ์ลักษณะของฝนตกหนักก็คือเกณฑ์มากกว่า35มิลลิเมตรความหนักความการกระจายของฝนก็ลดลงชัดเจนแล้วอาจจะมีฝนสะสมที่ยังคงเกิดขึ้นได้เช่นทางด้านบริเวณพื้นที่จังหวัดตากที่เราเห็นข่าวในเรื่องของดินโคลนถล่มอันนั้นก็ถ้าเติมลงไปอีกนิดนึงมันก็ยังคงมีได้เพราะฉะนั้นเรายังเตือนภาคเหนืออยู่ด้านขอบตะวันตกนะคะส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองรวมถึงมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ก็ปราจีนบุรีนครนายกชลบุรีบางพื้นที่ระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดแต่คือไม่ได้หมายความว่ามีโอกาสมีฝนตกหนักแทบจะทั่วทั้งบริเวณนะคะมันเกิดขึ้นได้แค่บางพื้นที่เท่านั้นการกระจายของฝนก็ลดลงอยู่ในเกณฑ์ละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ
0: สำหรับในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทเนี่ยนะคะทางกรมชลประทานเนี่ยเขาบอกว่าให้เฝ้าระวังน้ำเหนือที่ลงมาเติมพื้นที่3จังหวัดนี้เนี่ยมีอะไรน่ากังวลกับสถานการณ์ฝนที่จะเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะว่าพอน้ำเหนือมาเติมเจอฝนอีกเนี่ยอาจจะซ้ำร้ายลงไปอะค่ะ
5: คือปริมาณของฝนใน3จังหวัดนี้คือเขาจะลดลงชัดเจนเลยค่ะก่อนหน้านี้คือมีการกระจายของฝนที่แทบจะเต็มพื้นที่แต่ว่าณปัจจุบันต่อเนื่องไปอีก 2-3 วันเนี่ยแล้วน้ำฝนจะลดลงส่วนเรื่องของน้ำเหนือในบางพื้นที่คือมันไม่ได้เหมือนปี54ที่จะปล่อยน้ำเหนือลงมาชัดเจนอันนั้นคือเราเตรียมเราดูว่าจะมีการพร่องน้ำมาจากทางด้านพื้นที่ภาคเหนือแต่ว่าณปัจจุบันเองภาคเหนือในบางเขื่อนเขาก็ยังไม่ได้มีปริมาณน้ำที่เต็มเขื่อนมากขนาดนั้นเหมือนเท่าในปี54เพราะฉะนั้นการปล่อยลงมาน่าจะมีผลกระทบได้บ้างกับในพื้นที่ซ้ำๆเดิมๆที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบเท่าในปี54ค่ะ
0: ค่ะ
5: น่าจะเป็นปกติของการเรียนน้ำลงมาจากทางด้านจากทางด้านภาคเหนือค่ะ
1: โอเคชาวนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
5: ค่ะก็ยังเหลือภาคใต้นะคะที่ยังมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าโดยภาพรวมในวันนี้คือการกระจายของฝนก็มีแนวโน้มลดลงก็ขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกหรือว่าวิตกกับเรื่องของฝนที่จะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่กรุงเทพนะคะที่น้ำท่วมขังอยู่มันก็จะมีทิศทางของการระบายน้ำได้ดีขึ้นประมาณนั้นค่ะก็ขอให้แบบว่าอะไรอ่ะรู้สึกดีขึ้นกับสิ่งที่สภาพอากาศที่มันดีขึ้นด้วยค่ะ
1: โอเคชั้นนี้ขอบคุณคุณพฏิภาณนะครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: นะฮะแล้วก็คุณฟังแจ้งมานะครับทางกำแพงเพชรนะครับตำบลนครชุมฝนหยุดแล้วแต่ว่าน้ำในคลองเนี่ยยังล้นตลิ่งอยู่นะครับ
0: ค่ะสำหรับหนุ่มที่ไปขับเจ็ตสกีที่ถนนเพชรบุรีนะคะศาลสั่งจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา1ปีแล้วก็ให้รายงานตัว3ครั้งทำงานบริการสังคม12ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังนะคะทั้งหมดคือข่าวหน้า1ประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: เป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อ
9: เหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
10: อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่ต้นคะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยค
11: ่
10: ะ
11: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569นะครับเหลือเพียง1วันเท่านั้นเราก็จะหมดเดือนที่9ของปี2569แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังฟังเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ที่บ้านนั้นประสบภัยน้ำท่วมหรือเปล่านะครับมาทักทายมาบอกกันหน่อยนะครับเราจะได้ส่งความห่วงใยไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
10: ใช่ค่ะและวันนี้อีกเช่นเคยนะคะรายการของเราก็มีเรื่องราวค่ะจากรอบโลกนะคะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะในช่วง 6:40 นะคะเราก็จะเป็นช่วงที่จะได้ไปฟังการเล่าเรื่องจากผู้สื่อข่าวประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้สื่อข่าวจากอาเซียนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณแฟรงกี้ชานะคะผู้สื่อข่าวจากบรูไนจะมาเล่าให้เราฟังในประเด็นมกุฎราชกุมารมาทีนนะคะไปเสด็จไปส่งเข้าร่วมการประชุมนะคะแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่อง UN Charter ด้วยนะคะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันกับคุณแฟรงกี้ชานค่ะ
11: ครับผมเดี๋ยวขอออกแก้ไขนิดนึงนะครับมกุฎราชกุมารมาทีนท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับยังเป็นเรียกเป็นน้องของมกุฎไม่ได้เป็นมกุฎราชกุมารครับเป็นเจ้าชายมาทีน
10: เจ้าชายมาทีนค่ะ
11: เจ้าชายมาทีนท่านก็เป็นเรียกว่าขวัญใจสาวๆนะไม่รู้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าหลังจากที่ทรงอภิเษกสมรสไปแล้วนะครับตอนก่อนอภิเษกสมรสนี่แบบโอ้โหเป็นอะไรที่สาวๆเขาติดตามกันนะครับในช่วง 7:10 นจอดลึกอาเซียนวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์ภากรกัจฉรีอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ้าจะพาเราไปดูนะครับเรื่องพาดีลจีนสหรัฐพักรบการค้า2เดือนจริงหรือไม่แล้วมันจะเป็นได้นานแค่ไหนเพราะท่านโดนทําท่านมีชื่อเสียงอยู่แล้วเซ็นสัญญาเสร็จปั๊บมึงยังไม่ทันแห้งเลยยกเลิกนะครับเราไปดูที่ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย
10: ์
11: ภากรจะมาเล่าให้เราฟังครับ
10: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาติดตามสถานการณ์ข่าวเด่นในโลกนี้กันก่อนเลยนะคะพี่ต้นคะไม่ทราบว่าพี่ต้นได้มีเรื่องอะไรจะมาเปิดประเด็นก่อนคะ
11: ประเด็นที่ผมอยากจะเปิดนะครับก็คือเรื่องสงครามของยูเครนกับรัสเซียนะครับก็โอ้โหตอนนี้รัสเซียก็เรียกว่าบุกทะลุหนักเลยทีเดียวเพราะว่าส่งโดรนส่งอะไรต่ออะไรนะครับเข้าไปแบบโจมตีที่กรุงเคียฟที่เขาเรียกว่าไม่ว่างเว้นเลย3เวลาหลังอาหารนะครับล่าสุดเนี่ยเขาส่งโดรนเข้าไปนะครับไปนี่เลยครับไปที่อันนี้เป็น Ukraine National Academy of Science นะครับ Fire smoke and desperation after a strike in the heart of Kiev นะครับรัสเซียเนี่ยส่งโดรนที่เขาเรียกว่ามันเป็นขับเคลื่อนด้วยเจ็ตไปโจมตีสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของยูเครนซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เกือบทั้งหมดของประเทศนะครับกลางวันแสกๆช่วงเวลาพักกลางวันซึ่งตามปกติแล้วถ้าพักกลางวันคงอาจจะไปออกไปทานข้างนอกนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเป็นอะไรที่ทำงานอะไรแล้วก็จะเกาะติดไงพักกลางวันเขาก็ทานอาหารอยู่ที่โต๊ะทำงานอยู่ไอ้ห้องทดลองอะไรของเขาได้แหละเพราะฉะนั้นก็ หลายๆคนนะครับก็ได้รับยังไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่าก็ตื่นตระหนกตกใจกันไปเลยล่ะตึกตัวอาคารของเขาเนี่ยก็สวยงามมากเลยนะครับดูแล้วเนี่ยนึกถึงกระทรวงกลาโหมของเราที่ตรงข้ามวัดพระแก้วคือรูปทรงแบบนั้นทาสีเหลืองเหมือนกันนะครับปรากฏว่าชั้น2นี่แบบถล่มไปเลยโชคดีที่ยังไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งอาวุโสทั้งเด็กก็เรียกว่าต้องปีนกระไดลงมากันอย่างชนิดที่เรียกว่าจ้าละวันเลยทีเดียวมีบางคนได้รับบาดเจ็บนะครับก็จะเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือยังนะครับแต่ว่าก็เรียกว่าสร้างความประหวั่นพันพึงเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโดรนมาถล่มกรุงเทพเนี่ยแบบทุกวันเลยแล้วก็ไม่เว้นแต่ละวันกลางวันแตกๆกลางคืนกลางค่ำในที่ผู้คนก็ฝันผวากันไปหมดนะครับทั้งอาคารทั้งบ้านพักศูนย์ที่เป็นไม่เฉพาะพื้นที่ทางการอาหารอีกต่อไปแล้วนะครับอาคารสูงอะไรต่างๆนานาก็โดนเหมือนกันก็เป็นอะไรที่วอร์โซนอ่ะทางรัสเซียเนี่ยมีการเปิดเผยมีกันนะครับว่าเขาจะพยายามทำให้สงครามนี้จบสิ้นภายในปีหน้า2027ก็ไม่รู้จะต้นปีกลางปีหรือปลายปีติดตามกันต่อไปเอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายนะครับขอให้สงบเลยครับ
10: ค่ะส่วนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของสองฝ่ายอีกเช่นกันนะคะแต่เหมือนเป็นหนังคนละม้วนนะคะทั้งที่เป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งข่าวจากประเทศเดียวกันนะคะแหล่งข่าวแรกค่ะก็คือทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งนะคะของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะซึ่งเขาก็คือเดวิดเพดูนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะบอกแบบนี้นะคะว่า President Trump continues to say hey we sell arms to other people around the world he actually asked President Xi would he like to buy some at one point นะฮะก็คือเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News นะฮะว่าประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะก็ยังคงกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะว่าสหรัฐเนี่ยขายอาวุธให้กับ other people around the world ก็คือให้กับประเทศอื่นๆด้วยนะคะในโลกใบนี้แล้วก็ยังได้ถามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในระหว่างที่สีจิ้นผิงกำลังอยู่ในช่วงของการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนะคะว่าสนใจที่จะซื้ออาวุธจากสหรัฐไหมคือในการหารือกันบางช่วงบางตอนนะคะและก
11: ็
10: มีการนำเสนอด้วยซ้ำนะคะว่าข้อกล่าวอ้างนี้มีขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันค่ะ which has been waiting for months for Trump to approve a new arms sales package worth 14 billion นะคะก็คือ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อตกลงนะคะที่จะเจรจาเพื่อซื้อสินค้าอาวุธกันเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งพอทูตสหรัฐนะคะออกมาเปิดเผยแบบนี้กับ Fox News นะคะก็ทำให้รัฐมนตรีของไต้หวันเนี่ยค่ะได้ออกมาแสดงความวิตกกังวลนะคะถึงภัยคุกคามทางกองทัพอย่างรุนแรงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากทางการของจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าล่าสุดค่ะมีรายงานจาก CNN นะคะเมื่อประมาณสัก3ชั่วโมงที่แล้วค่ะโจหัวแบบนี้ค่ะ Trump says he did not discuss the possibility of the US selling weapons to China contradicting his ambassadorในความหมายความว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะได้ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่เคยมีการพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะขายอาวุธให้กับจีนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันกับทูตสหรัฐประจำประเทศจีนอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์นะคะยืนยันและยืนกรานค่ะว่าเขาเนี่ยไม่ได้หารือเรื่องการขายอาวุธให้กับจีนในระหว่างที่พูดคุยกันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าฝ่ายใดพูดถูกฝ่ายใดพูดผิดนะฮะทรัมป์บอกว่า to China you mean to Taiwan I never heard of that one ทรัมป์ก็บอกว่าให้กับจีนเหรอคุณหมายถึงไต้หวันหรือเปล่าผมยังไม่เคยได้พูดอะไรหรือว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้อะไรกับใครเลยนะอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถามเขาในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำ กรุงปักกิ่งนั่นแหละค่ะนะคะและก็พูดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งจีนและไต้หวันเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างจะอยากซื้ออาวุธจากสหรัฐนั่นแหละเพราะว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้ดีกว่านะฮะ so maybe it's a good idea but we didn't discuss that นะฮะคือทรัมป์ก็ยังบอกพูดเหมือนติดตลกเปล่าว่าคือมันก็อาจจะเป็นไอเดียที่ดีนะแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยกับจีนนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่เราให้ฟังค่ะ
11: มันก็แปลกๆนะพี่เดียวเขาว่าเอแล้วมาโกลูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหรือ Secretary of State เนี่ยเขา approve หรือยังไอ้ข่าวอะไรแบบนี้ซึ่งจริงแล้วเองครับที่พูดเวลาท่านจะพูดอะไรออกมาที่ประเด็นอ่อนไหวอะไรแบบนี้เขาจะต้องมีการเนาะก็จะต้องแบบได้รับการตรวจสอบมาก่อนนะไม่แปลกๆนะคร
10: ับ ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ใช่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสหรัฐก็บอกนะคะว่าตามกฎหมายของสหรัฐเนี่ยห้ามการจำหน่ายอาวุธให้กับจีนและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เคยมีแผนใดๆหรือว่ายังไม่มีข้อเสนอใดๆที่จะขายอาวุธให้กับจีนดังนั้นรัฐบาลของสหรัฐไม่มีแผนการที่จะขายอาวุธให้กับจีนอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะคะในสหรัฐแต่เขาไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงใดจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่นะคะ
11: มันคือถ้าเราต้องวิเคราะห์นิดนึงนะครับเพราะว่าเอกอัครราชทูตของสหรัฐเนี่ยเขาไม่เหมือนอย่างประเทศเรานะประเทศเรานี่กว่าจะได้เป็นเอกอัครราชทูตนี่ก็ต้องทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็ไต่เต้ามาเรื่อยนะครับแต่ว่าเอกอัครราชทูตของอเมริกาเนี่ยเขาก็ตามอำเภอใจแล้วแต่ว่าท่านประธานาธิบดีจะแต่งตั้งใครก็แต่งตั้งได้เลยแต่งตั้งพ่อค้านักธุรกิจอะไรต่างๆนะแค่เป็นเอกอัครราชทูตก็สามารถจะทำได้เมื่อวานนี้ครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับก็มีการเขาเรียกว่าเป็นวัฒนาการอีกหนึ่งส่วนของ SpaceX ของ Elon Musk ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่า SpaceX เนี่ยเขาได้นำ Starship ขึ้นสู่วงโคจรเป็นครั้งแรกนะครับโดยการปล่อยดาวเทียม Starlink รุ่นใหม่26ดวงแล้วก็ภารกิจแต่ว่าภารกิจนี้ถูกตัดให้สั้นลงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพอปล่อยแล้วยานเนี่ยก็จะต้องไปวนรอบโลกนะครับเพื่อที่สังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลแต่ว่ายานอวกาศเนี่ยพอหลังจากปล่อยเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยกลับลงมากับสู่ที่โลกลงไปที่มหาสมุทรแปซิฟิกจากปรากฏว่าระเบิดตูมตามเป็นชิ้นเป็นส่วนไปเลยนะครับยานอวกาศที่ยานขึ้นจากตามเบสในรัฐเท็กซัสเมื่อเวลา 7:49 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเมื่อวันจันทร์นี้นะครับก็คือตอนกลางคืนบ้านหลังนี้แหละประมาณสัก2 ทุ่มได้ก่อนจะถึงอวกาศในเวลา8 นาทีต่อมาระหว่างการขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ1 ใน 6เครื่องยนต์ได้ดับลงก่อนกำหนดทำให้ SpaceX ต้องประเมินว่ายานอวกาศมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะดำเนินการในส่วนของโคจรของการโคจรซึ่งเป็นภารกิจต่อไปหรือไม่นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคผู้ควบคุมภารกิจก็ยังออกคำสั่ง go for orbit นะครับบอกให้เครื่องยนต์เดียวเนี่ยได้สตาร์ทใหม่แล้วก็เผาใหม่เป็นเวลา19 วินาทีนำ Starship ขึ้นไปสูงถึงประมาณ275 กิโลเมตรเหนือโลก Starship จึงได้ปล่อยดาวเทียม Starlink V3 ทั้ง26 ดวงที่บรรทุกมาแล้วก็แต่ละดวงมีความจุนะครับดาวลิงประมาณ11เทราบิตต่อวินาทีแล้วก็อัพลิงก์160 กิกะบิตต่อวินาทีซึ่งมากกว่าดาวเทียมรุ่น V2 ประมาณ10 เท่าแล้วก็22 เท่าตามลำดับนะครับรุ่นใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อให้ความจุในการดาวน์โหลดประมาณ10 เท่าของรุ่นก่อนหน้านะครับซึ่งก็เป็นความคืบหน้าเป็นการพัฒนาของ SpaceX ทอมคลาร์กบรรณาธิการวิทยาศาสตร์ได้เทคโนโลยีของ SkyMeer บอกว่ายานอวกาศจะไม่ถูกกู้คืนเพราะมันระเบิดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ลงมาในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าไปลงในพื้นที่ไหนนะครับ Starship โคจรรอบโลก6 รอบในเวลาประมาณ10ชั่วโมง SpaceX ต่อมาตัดเที่ยวบินให้สั้นลงโดยกล่าวว่ายานอวกาศจะกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศหลังจากประมาณ3ชั่วโมงกับแผนที่จะเป็น10ชั่วโมงก็ดูที่ว่า SpaceX จะมาแถลงเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเอาก็คาดหวังว่าในอนาคตก็จะได้มียานอวกาศแบบนี้นะครับที่พาคนออกไปท่องอวกาศได้จริงๆครับผม
10: ค่ะเอาละค่ะไปต่อกันนะคะด้วยเรื่องนี้เป็นข่าวดีนะคะสำหรับพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะมีประเด็นนี้ค่ะที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะคือหลายท่านอาจจะทราบกันอยู่แล้วว่าปีนี้เป็นวาระครบรอบ250ปีนะคะของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกานะคะและปัจจุบันนี้นะคะในช่วงปีนี้เนี่ยแหละค่ะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะในหลายๆจุดค่ะทั่วประเทศไทยเลยนะคะเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยค่ะมาร่วมกันเฉลิมฉลองวาระสำคัญของสหรัฐด้วยนะคะและก็สถานทูตสหรัฐค่ะเชิญชวนนะคะคนไทยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่โคราชนครราชสีมาหรือว่าท่านใดก็ตามที่กำลังไปท่องเที่ยวนะคะอยู่ที่โคราชนะคะให้ไปร่วมกันเฉลิมฉลองค่ะที่งาน American Fair นะคะซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ค่ะถึง4ตุลาคมนะคะโดยภายในงานเนี่ยค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะมีผู้เข้าร่วมเนี่ยก็จะได้พบกับนิทรรศการที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากบริษัทสัญชาติอเมริกันนะคะนอกจากนี้แล้วคนที่เข้าร่วมงานก็จะได้เรียนรู้ผลงานของหน่วยงานรัฐบาลในประเทศไทยด้วยนะคะที่สำคัญค่ะมีการออกบูธอาหารนะคะที่รวบรวมของอร่อยสไตล์อเมริกันอาหารจานโปรดของชาวโคราชและมีไฮไลท์สุดพิเศษค่ะอย่างเช่นไอศกรีม3มิติรูปเทพีเสรีภาพนะคะให้คนที่เข้าร่วมงานเนี่ยได้ลิ้มลองกันด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณชอนโอเนลค่ะเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้พูดถึงการจัดงานในครั้งนี้นะคะว่าปีนี้สหรัฐอเมริกามีอายุครบ250ปีและก็ไม่มีการเฉลิมฉลองใดๆจะดีเท่ากับการฉลองด้วยอาหารอร่อยดนตรีไพเราะกิจกรรมสนุกพร้อมกับกล่าวเชิญชวนชาวอเมริกันและชาวไทยค่ะให้มาร่วมกันฉลองที่งานอเมริกันแฟร์นะคะสำหรับกิจกรรมไฮไลท์นอกเหนือไปจากที่ได้บอกไปแล้วนะคะก็งานนี้เนี่ยจัดขึ้นนะคะเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนค่ะแบ่งเป็นหลากหลายประเภทกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมนะคะหรือมีการแข่งขันอย่างเช่นแข่งขันการเรียนเสียงไก่ขันหรือว่าแข่งขันวิ่งผลัดเล่นเก้าอี้ดนตรีแข่งชักเย่อนะคะระหว่างทีมไทยกับทีมสหรัฐแล้วก็ยังมีมหกรรมการแสดงแล้วก็ดนตรีสดนะนำโดยวงโยธวาทิตย์ช้ำโลกจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยแล้วก็วงดุริยางเครื่องลมสตรีแห่งโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะชาวไทยชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงค่ะไปร่วมกันเฉลิมฉลองนะคะครั้งประวัติศาสตร์และหลังจากงานกิจกรรมที่โคราชแล้วนะคะก็จะไปจัดกันอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่16ถึง18ตุลาคมและก็มันจะมาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครค่ะวันที่23ถึง25ตุลาคมค่ะ
11: ดูพี่หนุ่มเชิดที่จัดที่ไหนครับเนี่ยจะได้ลงคิวไว้เลยนะครับ
10: เดี๋ยวใกล้ๆจะมาประชาสัมพันธ์ให้อีกทีนึงนะคะ
11: ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับเลยที่จะเจอก็พาขึ้นไปทางโคราชนะครับเลยออกไปสัก 3-400 กิโลแล้วก็จะถึงสปป.ลาวการมีการรายงานจากของธนาคารกลางแห่งชาติของสปป.ลาวนะครับบอกว่าลาวสั่งให้ธนาคารบล็อกการซื้อคริปโตบนแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับซึ่ง อันนี้ก็เป็นการเปิดเผยของธนาคารกลางของลาวนะครับบอกว่าคือมันจะมีพวกแพลตฟอร์มที่ซื้อขายพวกบิตคอยน์พวกคริปโตเคอเรนซีอะไรทั้งหลายเนี่ยครับที่ได้รับการอนุญาตนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังก็เข้าไปตรวจสอบให้ดีนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตด้วยให้ซื้อพวกคริปโตพวกบิตคอยน์อะไรต่างๆเหล่านี้โดยใช้บัตรเครดิตนะก็ต้องเป็นการใช้การโอนจากบัญชีของธนาคารเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้บริษัทที่เขาได้รับอนุญาตให้ขายคริปโตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือ Bitquick นะครับซึ่งก็สามารถที่จะใช้ Visa Mastercard อะไรต่างๆเนี่ยซื้อเพราะซื้อเพื่อเป็นการลงทุนได้แต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากฎเกณฑ์นี้เปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่ว่าคุณจะซื้อ Bitcoin จากที่ไหนที่สปป.ลาวนะครับก็ขอให้ตรวจตอบให้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะไม่งั้นเงินอาจจะสูญเปล่าเพราะว่าทางการของสปป.ลาวเนี่ยเขาควบคุม เรื่องนี้ค่อนข้างจะเข้มงวดนะแล้วก็มีการเขาได้เปิดโอกาสให้มีการไปขุดบิตคอยน์ในสปป.ลาวเพราะว่าเขามีพลังงานเยอะนะก็จะไม่ใช่ว่าใครก็ขุดได้นะก็ต้องดูด้วยบริษัทที่ได้รับอนุญาตนั้นนะครับเท่านั้นไม่ใช่ว่าใครไม่อยากไปขุดก็ไปขุดนะครับแต่ว่ามี รายงานอีกอันนึงก็คืออันนี้มาจากเราเช่นไทม์นะครับบอกว่า ทางสปป.ลาวเนี่ยได้เปิดขบวนรถใหม่นะครับเป็นเที่ยวเช้าเลยนะครับจากบ่อเต็นมาที่หลวงน้ำทาบ่อเต็นหลวงน้ำทาจังหวัดหลวงน้ำทามาที่กรุงเวียงจันทน์นี่นะครับแล้วก็เช้าเนี่ยออก8โมงเช้ามาถึงกรุงเวียงจันทน์ 11:47 นาทีแล้วก็ขากลับนะครับจะออกตอนบ่าย2จากกรุงเวียงจันทน์ไปถึงบ่อเต็น 6:35 นาทีนะครับนี่เป็นรถไฟขบวนเช้าสามารถทำให้คนเนี่ยสามารถเดินทางไปกลับได้ภายใน1วันเท่านั้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นการขบวนนี้ไม่ได้มีทุกวันนะครับมีเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์และจันทร์เท่านั้นครับส่วนอีกเรื่องนึงที่มาจากสปป.ลาวแต่มาเกิดขึ้นที่ในเมืองไทยก็คือเรื่องของที่จะเข้ายิมออกกำลังกายกับเขาป่ะ
10: โอ้ก่อนหน้านี้เคยค่ะแต่ว่านับตั้งแต่มีรายการตอนเช้าเนี่ยโอ้โหหาเวลาไม่ได้เป็นข้ออ้างนะแต่ว่าหาเวลายากจริงก็ได้แต่เวชเองที่บ้านค่ะพี่ต้นเป็นยังไงคะมีอะไรเกี่ยวกับยิม
11: เพราะว่าคุณสภาพสตรีสปป.ลาว3ท่านนะครับคุณสมมณีป่าพานุสิทธิ์นะครับก็มาได้รับรางวัลนี้เลยมาเข้ามาแข่งบอดี้บิลดิ้งสำหรับคุณสุภาพสตรีครับที่เป็นสุภาพสตรี3ท่านท่านแรกนี่ได้รับรางวัล2รางวัลนะรางวัลแรกคือเป็นเหรียญทองในสำหรับผู้หญิงสปอร์ตฟิสิกส์ฟอร์แอธลีทที่มีอายุตั้งแต่35ขึ้นไปแล้วท่านก็ได้รับอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญเงินสำหรับนักกีฬาที่มีความสูงตั้งแต่165เซนขึ้นไปนะครับคุณสมมณีท่านที่สองคุณเพชรลานะครับวรรณสารนักวรรณสารก็ได้รับเหรียญทองเหมือนกันจากการประกวดนี่นะครับสาวงามใช่ไหมไม่ใช่ชายงามกับหญิงงามใช่ไหมเป็นผู้หญิงคือแต่ว่าคือเขาตามเขาแบบเรากลัวเราเห็นแล้วเราแบบอายดูก็ไม่ได้คนที่สองคุณเพชรสลานี่ได้เหรียญทองในระดับของคนที่มีความสูงตั้งแต่ถึง155เซนติเมตรนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญเงินในสำหรับคนที่สูงไม่เกิน165เซนติเมตรคือได้รับ2แคตตาลีคนที่3คือคุณจินตนานะครับคำบัวเฮงคนนี้ก็ได้รับเหรียญทองในสำหรับความสูงนะครับสปอร์ตฟิสิกส์อัพทู165เซนติเมตรแล้วก็เหรียญเงินสำหรับคนที่อายุระหว่าง35ปีขึ้นไปครับก็เป็นแล้วก็ไม่ใช่แต่ผู้ชายนะที่เขาเล่นกล้ามแล้วก็แบบว่าเป็นเนี่ยครับบอดี้อ่
10: ะ
11: ให้สวยแล้วเขาเฟกซ์ปึ๊บโอ้โหแล้วแข็งขอบคุณครับมาบาชนะที่กรุงเทพนะ
10: โอ
11: ้ได้รางวัลด้วย
10: ค่ะค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นำมาฝากกันไหนๆพี่ต้นพาไปท่องในประเทศกลุ่มอาเซียนแล้วนะคะวันนี้มีข่าวจากประเทศอินโดนีเซียนะคะก็คือสำนักข่าวจาการ์ตาโกลบค่ะรายงานนะคะว่านายสุกิโอโนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียนะคะได้กล่าวสุนทรพจน์ระดับชาตินะคะในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะที่นครนิวยอร์กค่ะคือจั่วหัวมานี่ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเขาพูดแบบนี้นะคะคือพาดหัวข่าวเนี่ยพาดแบบนี้เลยนะคะว่า ASEAN members don't always agree but we stay together ค่ะนะคะก็เป็นการกล่าวโดยจาการ์ตาโกลบเนี่ยนะคะบอกว่าอินโดนีเซียยอมรับนะคะว่าชาติสมาชิกอาเซียนเนี่ยคือไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นดีเห็นงามด้วยกันไปอยู่สักทุกเรื่องอยู่ตลอดไป but we stay together but แต่ว่าสายสัมพันธ์ของเรานะคะยังคงเหนียวแน่นอยู่นะคะซึ่งประเด็นสำคัญจากการแถลงนะคะก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียเนี่ยบอกว่าแม้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนนะจะไม่ได้เห็นพ้องต้องกันในทุกเรื่องแต่ทุกประเทศต่างก็ตัดสินใจร่วมกันที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างกันแล้วก็เลือกที่จะพูดคุยหารืออย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าการบรรลุข้อตกลงร่วมกันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากก็ตามนะคะแล้วก็ยังได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของอินโดนีเซียนะคะว่าการสร้างภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นจำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัวอาเซียนจึงต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้มีความพร้อมในการทำภารกิจและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังได้กล่าวถึงความตึงเครียดนะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์และความท้าทายระดับโลกนะคะอินโดนีเซียบอกว่ายังคงผลักดันให้อาเซียนนะคะยึดมั่นในแนวทางการทูตและการเจรจานะคะแล้วก็รักษาบทบาทความเป็นกลางนะคะก็คือ Centrality นะคะพร้อมทั้งคงไว้ซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อรับมือกับวิกฤตต่างๆอย่างเช่นสถานการณ์ในเมียนมาและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ค่ะ
11: เรื่องของอาเซียนกับเรานะครับก็เป็นอะไรที่เราทำอะไรสงวนแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างมองต่างมุมกันได้แต่เราก็ต้องอยู่แล้วต้องไปด้วยกันที่ได้ครับพาไปที่เวียดนามบ้างนะครับมีการรายงานออกมาจากนครโฮจิมินห์นะครับว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในโฮจิมินห์เพิ่มขึ้นถึง 43% ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยกันขับเคลื่อนการเติบโตทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับเขาบอกว่าในปีนี้นะครับตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนี้นะครับประเมินเอาไว้แล้วว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับเงินรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวถึง 43.4% เลยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วตอนนี้นะครับโอ้โหก็เป็นอะไรที่เรียกว่าทางการของเมืองนี้นะเขาก็ของโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเมื่อก่อนก็คือกรุงไส้ง่อนนั่นเองก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้มากเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาที่โฮจิมินห์เนี่ยถึง8,520,000 คนในช่วงเวลาต่างๆนี่นะครับทำให้เป็นจำนวนของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 34.5% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งเขาบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นของชาวต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าคนเวียดนามกันเองเนี่ยมาเที่ยวที่โฮจิมินห์เนี่ยลดลงไป 52% แต่ก็ไม่ไอ้รายได้ที่ลดลงไปเนี่ยมันสู้กับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ได
10: ้
11: เขาบอกว่าภายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับนับแล้วเนี่ยเก็บดูว่าคนที่มาเนี่ยใช้จ่ายกันไปเท่าไหร่มีรายได้ถึง 9,800 ล้านยูเอสดอลลาร์เลยทีเดียวก็ต้องเยอะมากนะพี่เจแล้วก็ดึกประปางของเขาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าเราในฐานะที่เป็นประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ควรจะต้องดูแล้วก็ควรจะต้องตระหนักแล้วก็ต้องทำยังไงให้ช่วยกันดึงเงินจากนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับเขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่มาประเทศเขาเนี่ยเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและออสเตรเลียนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีทางแถบอาเซียนเนี่ยก็ไปเหมือนกันนะครับเยอะคนไทยเราก็ไปเที่ยวที่นี่เยอะเอื้อเหมือนกันเขาบอกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยยังมาเที่ยวที่โฮจิมินห์เนี่ยเพราะว่ามันมีความขลังของความโบราณในส่วนที่เป็นโบราณของเขาเนี่ยเขาก็รักษาเอาไว้อย่างดีมากเลยถนนมันก็จะแคบๆนะต้นไม้นี่ใหญ่ๆเหมือนที่เชียงใหม่อ่ะที่เคยไปนึกออกไหมที่เส้นหนึ่งที่แบบต้นยางนาหรืออะไรมันใหญ่มากของเขาก็จะมีต้นไม้ที่แบบคนต้องเป็นคนโอบแบบนั้นนะครับหลายแห่งหลายเดียวแต่ความการขยายเมืองของเขานะครับก็ทำให้ถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างจะเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสิ่งที่เขาบอกยังเป็นปัญหาของเขาอยู่อันนี้เขากล้าที่จะพูดนะเขาบอกว่าก็คือเรื่องของการเดินทางทางน้ำเนี่ยเขามีคลองอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำเนี่ยยังไม่เติบโตเท่าที่ควรด้านที่สองก็คือเรื่องการเวลาเที่ยวก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมอยากจะดูภาพกว้างๆเนี่ยไอเฮลิคอปเตอร์แพดของเขาเนี่ยมันยังไม่พอไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนนักท่องเที่ยวที่จะต้องการเที่ยวนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นปัญหาของเขาก็คือการมีผู้เชี่ยวชาญก็คือไกด์ที่เป็นคนท้องถิ่นเนี่ยยังไม่มากพอแล้วก็บุคลากรทางด้านไม้สินเรื่องของการจัดประชุมเนี่ยก็ยังไม่มากพอนะครับซึ่งเขาก็มีการรองรับด้วยการสร้างศูนย์ประชุมอะไรต่างๆนานาเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่ว่าคนที่ทำงานยังไม่มากพอนี่คือเรียกว่าทาร์เก็ตเดียวกับเราเลยนะฟังกันเอาไว้เลยนะครับทำยังไงเราจะทำให้อันนี้เนี่ยตามเขาให้ทันครับ
10: ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปสิงคโปร์กันค่ะที่นั่นนะคะก็เจอปัญหามีผู้ลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศของเขาด้วยเช่นกันตอนนี้กำลังสืบสวนสอบสวนขยายผลกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะพักกันสักครู่นะคะ
12: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้าน สลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50 บาทลุ้นสูงสุด3 ล้านได้ถึง12 งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17 กันยายน 2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคน

0: ข้างๆ
1: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning อาเซียน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
6: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning อาเซียนค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับวัชรินทร์เจเจเศรษฐกุดันและพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลค่ะ
7: พี่เจเจครับมีคุณผู้ฟังถามมานะครับคุณที่รักกับคุณไซนิสแคทถามว่างานจากที่โคราชจากที่ไหนครับงาน250ปีสหรัฐอเมริกานะครับ
6: อ๋อเดี๋ยวขออนุญาตให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะพอดีว่าปิดหน้าเว็บไซต์นั้นไปแล้วเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อนะคะว่าจากที่ไหนอย่างไรนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะที่สนใจติดตามนะคะ
7: เลยครับกำลังรอข่าวของพี่เจเจอยู
6: ่พี่ต้นคะคุณฟังคะสังเกตไหมคะว่ายาเสพติดเนี่ยยิ่งปราบมันก็ยิ่งเกิดเนาะคือไม่มีที่จะลดหรือว่าจะเบาลงเลยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยกลายเป็นแหล่งนำเข้ายาเสพติดนะคะหลายประเทศมากๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไทยเราก็จะเป็นเส้นทาง1ในเส้นทางการลำเลียงนะคะต้นทางเนี่ยอยู่ที่เมียนมานะคะแล้วก็ลำเลียงไปไทยบ้างเวียดนามบ้างนะคะและก็ต่อไปยังประเทศที่3ก่อนที่จะไปต่อประเทศที่4นะคะมันเยอะแยะมากเลยล่าสุดค่ะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจนะคะรวมทั้งสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสิงคโปร์เนี่ยค่ะแถลงร่วมกันนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะบอกว่าสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้2รายนะคะในข้อหาพัวพันกับคดียาเสพติดค่ะหลังจากที่พบว่าทั้ง2คนนี้พยายามที่จะลักลอบนำยาเสพติดน้ำหนักรวมกันกว่า9กิโลกรัมเข้าไปยังประเทศสิงคโปร์ค่ะผ่านด่านตรวจทรูอัสนะคะปฏิบัติการนี้สามารถยึดของกลางยาเสพติดได้มูลค่าประเมินมากกว่า1ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะคิดเป็นเงินบาทก็มากกว่า26ล้านบาทการจับกุมนะคะเขาบอกว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมได้เป็นชายชาวมาเลเซียนะคะหลังจากพยายามที่จะข้ามพรมแดนโดยซุกซ่อนเอายาเสพติดเนี่ยเข้าไปกับรถมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนในมาเลเซียถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเคยจำกันได้แล้วก็เคยดูรายการ Nine World News นะขออนุญาตโฆษณารายการตัวเองนิดนึงจะได้เห็นข่าวนะคะว่าแม้กระทั่งกัปตันเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะคะก็ยังเคยถูกจับนะคะที่ต่างประเทศค่ะก็คือประเทศอินโดนีเซียนแหละในข้อหาลักลอบนำยาเสพติดเข้าไปยังอินโดนีเซียเขาลักลอบยังไงใส่ลงไปในกระเป๋าแบบเดินชิวๆผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองผ่านด่านกรมศุลกากรเนื่องจากว่าบรรดาลูกเรือกัปตันเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษนะคะโดยการผ่านช่องทางที่เรียกกันว่า fast track อะค่ะคือไม่ต้องตรวจตราอะไรมากแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาตรวจพบนะคะว่าในกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าของเครื่องนักบินเนี่ยค่ะมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่อันนั้นก็ทำให้เราได้ทราบกันนะคะว่าโอ้ผู้ที่ลักลอบนำเข้ายาเสพติดเนี่ยไม่ใช่คนเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะคะแต่ว่าในกลุ่มประเทศมาเลเซียก็มีคนที่ลักลอบทำแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดของสิงคโปร์เนี่ยยังไปตรวจพบห่อซีลพลาสติกนะคะที่ติดฉลากว่าเป็นบิสกิตนะฮะเป็นขนมปังกรอบแต่ว่าสงสัยว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่เขาก็เลยเก็บเอาไว้เก็บออกมาดูนะคะแล้วก็พบว่ามันเป็นยาเสพติดจริงๆค่ะที่ซุกเอาไว้โดยตบตาเจ้าหน้าที่ค่ะยัดลงไปในถุงขนมปังกรอบนั่นเองนะคะของกลางล็อตแรกเนี่ยเป็นเฮโรอีนค่ะมีจำนวนประมาณ 6,961 กรัมนะคะไอซ์อีก 1,116 กรัมแล้วก็กัญชาอีก 1,032 กรัมหลังจากนั้นก็สืบสวนขยายผลเปิดปฏิบัติการค่ะบริเวณถนนแทมปินสตรีทนะฮะแล้วก็จับกุมชายชาวสิงคโปร์ได้อีก1คนค่ะไปตรวจค้นห้องพักก็พบเฮโรอีนอีกประมาณเกือบ 1,000 กรัมนะฮะแล้วก็กัญชาอีกเกือบ 1,000 กรัมด้วยเช่นกันไอซ์แล้วก็เอ็กซ์ตาซีหรือว่าอีนะคะอีกจำนวนมากเลยทีเดียวรวมๆแล้วนะคะเป็นมูลค่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกไปนะคะมากกว่า26ล้านบาทใน2กรณีที่ตรวจจับได้นะคะแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็กำลังสืบเสาะกันอยู่นะคะว่าต้นทางของยาเสพติดเหล่านี้เนี่ยทั้งสองผู้ต้องหานำมาจากแหล่งใดค่ะ
7: ซึ่งบทลงโทษของโทษที่มียาเสพติดหรือว่ามีไว้จำหน่ายแจกอะไรแบบนี้ในมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์นี่มีประหารชีวิตเลยนะ
6: ใช่ค่ะ
7: มันแรงมากเขาก็ยังทำกันเนาะ
6: คือค่าตอบแทนมันสูงซะจนกลัวลืมตายลืมความกลัวตายลืมบทลงโทษต่างๆนานานะคะแต่คือมันไม่คุ้มกันเลยนะคะพี่ต้น
7: ใช่ครับผมในระหว่างที่เรารอคุณแฟรงกี้ชานนะครับที่จะมาอัปเดตเรื่องของท่านเจ้าชายมาคีนซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ไปพูดที่ UN นะครับว่ากำลังจะมาหรืออย่างเนี้ยผมพาไปเมียนมานิดหนึ่งนะครับมีการเปิดเผยออกมาว่าการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาที่โจมตีตลาดนะครับที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอารักันเนี่ยมันทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตกันไปถึง33คนแล้วก็บาดเจ็บอีก36คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับคือวันจันทร์นี้เองครับคือการโจมตีที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่ตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไปจากกรุงมันดาเลเนี่ยประมาณ340กิโลเมตรทางตะวันตกนะครับเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครับซึ่งแต่บนพื้นที่ที่ไปโจมตีเนี่ยมันเป็นตลาดครับซึ่งเวลาไปตลาดผู้คนก็จะต้องไปซื้อของที่ตลาดเขาก็ส่งเครื่องบินไปแล้วก็ยิงตำรวจเข้าไปในนั้นเลยนะครับก็ทำให้มีผู้ได้สักเสียชีวิตเยอะแยะแล้วก็ความเสียหายนะแล้วก็ที่ตลาดอ่ะมันเป็นที่ที่คนจะต้องไปซื้อข้าวซื้อของเสร็จแล้วยังไงอ่ะคนก็จะต้องหวาดกลัวกันในการที่จะไปใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับซึ่งเขาบอกการกระทำของรัฐบาลเมียนมาในอันนี้เนี่ยเป็นการเพื่อที่จะสยบแล้วก็ปราบปรามกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนะครับแล้วก็เลยอีกพอเมียนมาเนี่ยเขามีหลายรัฐหลายจังหวัดหลายเขตการปกครองแล้วก็แต่ละส่วนก็ไม่ได้มีความลงรอยปรองดองกันถึงแม้จะมีการเลือกตั้งแล้วก็ตามมันก็ทำให้ประเทศเนี่ยค่อนข้างจะเดินลำบากก็พยายามอย่างยิ่งนะครับที่รัฐบาลก็พยายามจะทำให้มันเกิดความปรินีประนอมแล้วก็ไปกันได้แต่ไปกันไม่ได้ก็ต้องใช้ความแรงเอาใจช่วยจริงๆนะขอให้เขาสงบทุกทีจะได้ก้าวไปด้วยกันนะคร
6: ับ ช่วงนี้คุณแฟรงกี้ชานะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องของเจ้าชายมาทีนนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: Good Morning World
7: Good Morning
6: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอารมณ์สวัสดีต้อนแรกพี่เจเจเป็นไงบ้างครับ
7: ก็รอดพ้นจากฝน
6: ค่ะ
7: รอดพ้นจาก
4: ล
7: าเดงฮะฝนตกวันนี้เมื่อคืนเมื่อวานนี้หยุดแล้ว
4: โอ้ Do you know why it's raining in Thailand because I'm not there Thailand is missing me นะ
6: Oh you mean that Thailand is crying
4: ฮะใช
7: ่ The angel cries so much for missing you
4: ใช่ครับ
6: and how about Brunei? How about Brunei? Because Thailand, we were facing with raining rats like cats and dogs.
4: Thai, we don't have cats and dogs, but we have meow and woof woof. But you know, basically, we also have untuk sini, but not as heavy as in Thailand.
6: Mm.
4: Mm.

0: for the national interest of our country.
1: How many months is her?
0: I think she's just under 1 year old. Just under 1 year old. So she's still pretty young.
1: Oh, I see.
0: Yeah.
1: So we wish the great health and healthy for her, the little place.
0: Anyway, so that's my report for now. I hope the rain has stopped over in Bangkok and everything is back to normal now.
1: Yeah.
2: Well, we hope. Some areas still, you know, have some flooding, but most of the traffic in Bangkok, in the heart of downtown and the main road, like Vipaldi Landscape Road, is kind of almost, you know, back to normal. Yeah.
0: That's good to hear. And I hope everyone will take care of themselves. And you to both of you too. Have a great day ahead. I will catch you soon, yeah?
1: Thank you so much.
2: We're looking forward to have you in Thailand.
0: I hope so. And hopefully Thailand will don't miss me too much until more rain will come.
2: So the angel will stop crying, okay?
0: Bye-bye.
1: คุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะคะมาพร้อมกับความร่าเริงแจ่มใสทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็พูดกันถึงเรื่องสภาพภูมิอากาศค่ะว่าที่บรูไนเป็นยังไงบ้างเขาก็ถามเราทั้งสองคนนะคะว่าเราทั้งสองคนสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างนะคะพี่ต้นก็เล่าให้ฟังไปว่าพวกเราเนี่ยตอนนี้หลุดพ้นมาจากภาวะฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วนะคะฝนตกทั้งวันทั้งคืนตกหนักก็คือ rain likeCats and dogs นะคะ
2: Cats and dogs
1: ใช่เชิญพี่ต้นค่ะ
2: ตกเป็นหนูลืมตาก็จริงๆแล้วผมเนี่ยจำได้ว่าตกหนักตั้งแต่วันศุกร์แต่ว่าผมไปทำงานตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยโอ้โหวันไปแค่สามพานเนี่ยที่ใช้เวลา5ชั่วโมงอ่ะ
1: โอ้เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยค่ะพี
2: ่
1: ต
2: ้
1: น
2: ใช่ฮะอยู่บนรถได้10กว่าชั่วโมงในวันนั้นอ่ะครับคุณมาทีคุณแฟรงกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าชายมาทีเนี่ยซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะเจ็บกับรถเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นทีเนจไอดอลเลยทีเดียวนะครับสาวๆหนุ่มๆเก้งกวางบางชนีก็เรียกว่าคลิกการ์ดกันหน้าดูปีนี้เป็นปีแรกที่ท่านทำหน้าที่นะครับแทนพระองค์ซึ่งตามปกติแล้วก็จะเป็นพระราชบิดาที่จะไป addressหรือว่าไปพูดที่ UN General Assembly นะครับที่ปีนี้เป็นสมัยประชุมที่81ที่มหานครนิวยอร์กคือสิ่งที่ท่านได้ไปพูดเนี่ยในธีมของปีนี้คือ Restoring Trust Managing Transformation A United Nations That Delivers For All ก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นการจัดการการเปลี่ยนแปลงสหประชาชาติที่ทำประโยชน์ให้ทุกคนพระองค์ท่านนะครับสรุปก็คือยืนยันนะครับในเรื่องของหลักการของการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เราทั้งหลายก็คือสหประชาชาติเนี่ยได้ทำเอาไว้แล้วเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายนะฮะแล้วท่านก็ยังพูดถึงเรื่องของความทุกข์ทรมานนะครับของผู้คนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาและก็เวสต์แบงก์ที่ต้องสูญเสียชีวิตเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาประชาชนทั่วไปบุคลากรทางการแพทย์นักข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางด้านมนุษยธรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติด้วยนักข่าวเนี่ยพี่เจเจคนที่ไปทำข่าวอยู่ในเวสต์แบงก์คือเหมือนกาซาเนี่ยเพื่อที่จะได้เห็นว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยเขาทำอะไรกับที่นั่นบ้างถูกเรียกว่าเป็นเป้าเลยนะฮะแล้วก็เสียชีวิตไปเป็นหลายร้อยคนละนะครับสำหรับนักข่าวที่ไปทำข่าวที่นั่นแล้วท่านก็ยังเรียกร้องนะครับเป็นในเรื่องของสันติภาพความเสมอภาคเท่าเทีย
1: ม
2: แล้วก็พูดถึงเรื่องสถานการณ์ในเลบานอนด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วอะทุกประเทศควรจะต้องยึดตามหลักของกฎหมายนะฮะประชาชาตินะครับเรื่องของความเคารพในเรื่องอธิปไตยเรื่องของความกฎหมายระหว่างประเทศบูรณภาพแห่งดินแดนแล้วก็ความควรจะร่วมมือกันอย่างสันติในการที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับ
1: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะพระองค์ยังได้ส่งเน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะใช้คำว่า rebuilding trust นะคะก็คือทุกชาติเนี่ยจะต้องหันกลับมานะคะใช้วิธีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ทรงตอกย้ำถึงความสำคัญของการส ่งเสริมนะคะและก็สร้างเสริมความเชื่อมั่นในระบบพหุภาคีหรือที่เรียกกันว่า multilateral system นะคะและก็มาร่วมกันรับประกันนะคะว่าสหประชาชาติเนี่ยจะยังคงเป็นองค์กรนะคะที่จะทรงศักยภาพนะคะมีประสิทธิภาพในการที่จะทำเพื่อประชาชนโดยรวมนะคะนี่ก็เป็นการ เขาเรียกว่าการประทานสุนทรพจน์นะคะเป็นครั้งแรกของเจ้าชายมาร์ทีนเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ล่ะจะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนาลโบเกียมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่พระโอรสของพระองค์นะคะก็คือเจ้าชายมาทีเนี่ยค่ะเสด็จไปทรงทำหน้าที่นี้แทนค่ะ
2: ครับแล้วก็เราก็เลยถามละลับละล้วงไปถึงเรื่องส่วนพระองค์นะว่าหลังจากที่ทรงพิเศษสมรสไปแล้วเนี่ยมีรัชกาลมีเขาเรียกว่ามีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาหรือยังพระโอรสหรือพระธิดาหรือยังนะครับคุณแฟรงกี้ก็บอกว่าตอนนี้มีพระธิดานะอายุไม่พระชนมายุไม่ถึง 1,000 ปีก็ยังเป็นพันโลกอยู่นะครับก็น่ารักเลยทีเดียวก็ขอถวายพระพรให้ทั้งพระองค์แล้วก็ครอบครัวของพระองค์นั้นลงในพระธิดาทันทีส่งพระเจริญครับ
1: ค่ะไปกันต่อนะคะยังพอมีเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะให้เล่าข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะมีรายงานจาก BBC ค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะแชมป์หมากรุกหญิงนะคะที่อายุน้อยที่สุดตลอดกาลเนี่ยเป็นเด็กหญิงชาวอังกฤษค่ะอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นเองนะคะทำสถิติเป็น Woman Grandmaster ค่ะก็คือปรมาจารย์หมากรุกหญิงนะคะที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นประวัติศาสตร์หลังจากที่เธอทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหมากรุกนะคะครั้งที่46ค่ะแชมป์หมากรุกหญิงคนนี้หรือที่เรียกกันว่าเป็นแกรนด์มาสเตอร์คนนี้นะคะชื่อโบชนาสิวานันทานค่ะคือฟังชื่อและนามสกุลก็พอจะทราบแล้วว่ามีเชื้อสายมาจากอินเดียแน่ๆเลยนะคะเป็นชาวกรุงลอนดอนค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนทีมชาติอังกฤษนะคะเข้าร่วมการแข่งขันที่เมืองสมาคานประเทศอุซเบกิสถานค่ะที่เพิ่งจะจบลงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสิวานันทานได้ให้สัมภาษณ์ค่ะทาง YouTube เมื่อวันอาทิตย์นะคะที่ผ่านมาบอกว่าได้เผยกับสหพันธ์หมากรุกนานาชาตินะคะว่าเธอมุ่งมั่นค่ะที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าต่อไปการที่เธอเป็นปรมาจารย์หมากรุกหญิงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเธอได้รับตำแหน่งสูงสุดเฉพาะผู้หญิงในวงการหมากรุกเท่านั้นนะคะเธออยากจะเดินหน้าต่อแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ต่อไปเรื่อยๆแทนที่จะหยุดอยู่เพียงแค่เท่านี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะหนูน้อยสิวานันทานเนี่ยเคยสร้างสถิติเป็นแชมป์หมากรุกหญิงที่อายุน้อยที่สุดของอังกฤษมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดที่เคยเป็นตัวแทนของอังกฤษในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติด้วยและก็เมื่อถามว่าหนูรู้สึกกดดันหรือเปล่าที่ต้องลงแข่งขันในกระดานอันดับหนึ่งของทัวร์นาเมนต์นะฮะหนูน้อยคนนี้บอกว่าก็ไม่เชิงนะเพียงแค่อยากจะสนุกกับเกมเท่านั้นเองนะคะ
2: ก็เรียกว่าเด็กเก่งแล้วก็เวลาเขาสนใจอะไรจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่ามีสมาธิดีนะแล้วหมากรุกนี่มันเป็นเกมที่เรียกว่าไม่ใช่จะเล่นกันง่ายๆเลยใช่
1: ค่ะแล้วที่สำคัญค่ะพี่ต้นค่ะคุณพ่อของสิวานันทานเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับ BBC นะคะว่าในครอบครัวในตระกูลเนี่ยไม่เคยมีใครเลยสักคนหนึ่งที่จะมีความโดดเด่นเรื่องการเล่นหมากรุกแต่น้องสิวานันทานเนี่ยคือผ่าเหล่ามากเลยมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากอย่างที่พี่ต้นบอกนะคะว่าการเล่นหมากรุกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคือต้องคิด
2: ใช่แล้วก็วางแผนซับซ้อนมากเลยนะแบบมันอยู่ข้างในสมองของเขาเนี่ยซึ่งจริงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผู้ปกครองนะครับฝึกให้น้องให้เด็กๆเล่นอันนี้ดีกว่าให้เขาเล่นมือถือนะ
1: จริงค่ะ
2: เพราะว่าอันนี้มันจะช่วยพัฒนาสมาธิได้มากๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเรียนด้วยนะครับพากันไปที่กัมพูชาบ้างนะครับได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าเรื่องของการจะปราบปรามเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนั้นเขากำลังเริ่มเอาจริงแล้วล่าสุดร้อยตำรวจเอกเทพัฒน์เพิงนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในกองตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ถูกจับและถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีการสมรู้ร่วมคิดนะครับกับนายชัยโยหยวนซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มมิจฉาชีพ42คนในการที่อำนวยความสะดวกให้กับจีนเทาหรือว่าจีนที่เขาพวกที่แบบมิจฉาชีพทั้งหลายจากประเทศจีนเนี่ยให้เดินทางเข้าประเทศกัมพูชาได้อย่างเรียกว่าสะดวกโยทิน โดยการเรียกเก็บค่าบริการนะครับระหว่าง380ถึง420ดอลลาร์นะครับสำหรับการที่จะให้คนที่มีเอกสารไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้มีวีซ่าอะไรเนี่ยเข้ามานะครับโดยมาออกวีซ่าให้เขาตรงนี้นะครับเขาบอกในรอบตั้งแต่เดือนมกรามาจนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยมีการไปเก็บข้อมูลของร้อยตำรวจเอกเทพอักเพิงท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเงินที่ไหลเวียนอยู่ในบัญชีของท่านที่มาจากการเก็บเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยผิดกฎหมายเนี่ยนะครับนั่นคือคอร์รัปชันเนี่ยถึง$200,000เลยทีเดียวแล้วก็สามารถที่นำเงินเนี้ยไปซื้อบ้านที่รถยนต์ที่ใช้ชีวิตหรูได้เลยทีเดียวนะครับก็ดูกันต่อไปว่าทางการของกัมพูชานั้นจะรวบรวมหลักฐานแน่นหนาขนาดไหนในการที่จะเอาผิดแล้วก็เรียกว่าเชือดให้เห็นนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำการทุจริตคอร์รัปชันนะครับข่าวนี้มาจากแผนกฐานครับ
1: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อค่ะ
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันอังคารที่19กันยายนพุทธศักราช2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันและผมต้นสิทธิชาติสว่างกูนะครับในเช้าวันนี้เดี๋ยวในช่วง 7:10 เราเจาะลึกอาเซียนเราจะได้คุยกับอาจารย์ภากรกัจฉรีอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับไปดูพาดีลจีนสหรัฐพักรบการค้า2เดือนนี้จะเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะมาแบบแถลงไขให้เราทราบเลยล่ะครับในช่วง 7:10 ครับช่วงนี้เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับพี่เจเจครับ
2: ดีค่ะพี่ต้นคะอย่างนั้นเจเจขออนุญาตไล่มาจากช่วงล่างก่อนนะคะสวัสดีคุณอมรีค่ะคุณหมูนะคะและก็คุณกนัทพักค่ะที่บอกว่าเช้าวันนี้ภูเก็ต27องศาเซลเซียสสวัสดีคุณสุภชัยด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วก็สวัสดี